0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับตอนนี้เรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ยหลายๆคนจับตาไปที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับถึงห่วงเวลาที่จะมีการอภิปรายกันนะครับก็คาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนตุลาคมเมื่อวานนี้นายกยังบอกอยู่เลยว่าอาจจะเป็นเพราะยัตติของฝ่ายค้านหรือเปล่าคำพูดในยัตติเนี่ยก็อาจจะทำให้ประธานสภาเนี่ยไม่ส่งมาที่ครม.สักทีเพื่อที่จะกำหนดวันแล้วก็เรื่องของกรอบเวลาจะอภิปรายกันกี่วันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปครับฝ่ายค้านเขาขอเวลาสัก5วันเพราะว่า18รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายแต่ว่าทางฝักฝั่งของบุคคลในรัฐบาลก็บอกว่า5วันเนี่ยมันเยอะเกินไปนอกจากเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจฝุ่นตลบกันในสภาแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ถูกโยนขึ้นมาก็คือเรื่องของอดีตนายกทักษิณมีการขอเหมือนกับคล้ายๆจะเป็นการนิรโทษกรรมเพื่อที่จะล้างความผิดในอดีตทั้งหมดทุกคดีเลยนะ
1: อันนี้น่าสนใจมากคอการเมืองจับจ้องกันด้วยเรื่องนี้นะครับพี่ประจักษ์ครับคุณทักษิณเคลื่อนไหวแบบนี้ในห้วงเวลาเหล่านี้เนี่ยมันย่อมมีนัยยะให้ต้องติดตามแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการขอนิรโทษกรรมหรือความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นโดยรอบนะครับ
2: ก็มองกันหลายมุมนะครับสำหรับเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยมีการยื่นเรื่องไปยังประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อที่จะขอรับสิทธิ์ในการที่จะนิรโทษกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือจะล้างมลทินนี่เป็นประเด็นที่ทางคุณทักษิณชินวัตรนั้นเป็นการขยับรุกครั้งสำคัญมีความเห็นที่หลากหลายออกมานะครับสำหรับการยื่นเรื่องครั้งนี้แต่ว่ามุมมองหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ที่มุมมองของคุณจตุพรพรหมพันธุ์มองข้ามไปไม่ได้ครับอดีตแกนนำนปช.อดีตคนทำงาน

0: คุณทักษิณบอกว่าการยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขครั้งนี้มันน่าจะมีนัยยะในเรื่องดีลทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับขณะที่มุมของนักกฎหมายก็ดีมุมของฝ่ายการเมืองก็ดีก็มีความเห็นที่หลากหลายกันอยู่แต่ว่าที่แน่ๆเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเป็นประเด็นใหญ่แน่นอนเผลอๆอาจจะพอๆกับที่พรรคเพื่อไทยเคยพยายามที่จะผลักดันพรบ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยตอนนั้นปรากฏข่าวคราวอยู่บนหน้าสื่อยาวนานมากนะครับแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่การเกิดเหตุรัฐประหารเมื่อปี2549ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับที่ผมบอกว่าเรื่องนี้มีหลายแง่มุมให้ได้ติดตามกันเพราะว่านอกจากความเป็นทักษิณชินวัตรแล้วคุณอนุชาช่วงนี้มันก็เป็นช่วงของการนับถอยหลังเข้าสู่อภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย
2: ครับ
1: ก็โดนโยงว่าเอ๊ะเกี่ยวกันหรือเปล่าคือจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะแต่มาพอดีช่วงนี้ไง
2: ม
1: ัน
2: เป็นช่วงจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะกันพอดีม
1: ัน
2: มาปัดจบเหมาะกันเวลาช่วงเวลาเนี่ยพอดีเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของการยื่นเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งจะยื่นวัน2วันนี้นะฮะมีรายงานว่าเขายื่นกันตั้งแต่วันที่8ตุลาคมแล้วนะ
1: ครับ
2: แล้วก็เหตุผลเนี่ยคุณทักษิณจะบอกว่าแก่แล้วคืออายุมากแล้วนะครับก็อยากจะไปทำธุรกิจแล้วก็ยืนยันว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะวางมือทางการเมืองถ้าเกิดว่าได้ล้างมลทินทั้งหมดแล้วในคดีทางการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยคุณวินยัติชาติมนตรีนะครับทนายความส่วนตัวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรล่ะครับคุณวินยัติเนี่ยบอกว่าเมื่อ8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับอดีตนายกทักษิณได้มอบอำนาจให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขก็ไปยื่นผ่านศูนย์บริการร่วมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับไปยังประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อที่จะขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับการนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงนะฮะตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568นะครับคุณวินยัติบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการนะครับก็คาดหวังแล้วว่าจะมีการตีความแบบกว้างๆแล้วก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็พิจารณากันอย่างรอบด้านจริงๆนะฮะเป็นการยื่นในคดีที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้แยกว่าเป็นคดีอะไรนะคุณวินยัติบอกว่าการยื่นของนายทักษิณเนี่ยแกต้องการจะล้างมลทินนะครับแล้วก็ต้องการทำให้เห็นว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติและเป็นเรื่องที่ล้วนแต่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองทั้งสิ้นนะครับคุณวินยัติบอกว่าอดีตนายกทักษิณต้องการจะไปทำมาหากินแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็อายุมากแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่ประสงค์ที่จะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือว่าจะไปลงการเมืองอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวข้องแล้ว
1: ครับคือจริงๆคุณทักษิณเนี่ยพูดแบบนี้บ่อย
2: ครับ
1: ว่าจะวางมือการเมืองขอพักขอไปเลี้ยงหลาน
2: อัน
1: นี้คลาสสิก
2: ครับ
1: แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคอการเมืองก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะความเคลื่อนไหวคุณทักษิณเนี่ยในหลายๆวาระโอกาสมันไปคนละทางกับที่พูดเลยนะมันดูไม่เหมือนคนที่ต้องการจะวางมือทางการเมืองเลยแต่ถ้าเกิดเราดูความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณหลังจากที่พ้นโทษครั้งล่าสุดเขามีการปาฐกถาครั้งเดียวเนาะ
2: ครับ
1: ที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวนะครับแล้วก็เจ้าตัวดูจะพยายามโลโปรไฟล์คุณผู้ชมสงวนท่าทีมากไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ออกมาสื่อสารลำพังจะเดินทางไปไหนนี่ก็ไม่ปรากฏเป็นข่าวคุณทักษิณเนี่ยพอกฎหมายฉบับนี้มันผ่านคุณทักษิณก็ยื่นทีนี้พอยื่นแล้วไม่ได้หมายถึงว่าได้เลยนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าตัวกฎหมายนิรโทษกรรมรอบนี้เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองเดี๋ยวมันจะต้องไปเข้าคณะนั้นก่อนอันนี้เปิดเผยมาโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณชัดชัยบางชวดคุณชัดชัยเนี่ยเป็นเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเจ้าตัวบอกว่าต้องดูก่อนว่าคุณทักษิณยื่นเรื่องมาจริงไหมซึ่งคุณทักษิณมีสิทธิ์ยื่นนะครับถ้ายื่นเข้ามาแล้วก็จะนำเข้าที่ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองซึ่งที่ประชุมชุดนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานถ้ายื่นมามีการนำเข้าที่ประชุมต้องพิจารณาต่อว่าเรื่องของคุณทักษิณคดีที่คุณทักษิณมีอยู่เนี่ยที่ว่าเป็นคดีการเมืองเนี่ยการเมืองจริงเปล่าม ันเข้าข่ายหรือเปล่าถ้ามันเข้าข่ายที่ประชุมอนุกรรมการก็จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งชุดนี้รองนายกปกรณ์นินประพันธ์ครับ

0: เป็นประธานอยู่อันนี้กติกา
1: ครับท่านสัตชัยบอกว่าการประชุมเพื่อพิจารณาเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังรวบรวมคำร้องอยู่ซึ่งคณะกรรมการเนี่ยเขาบอกว่าตาม

0: ยกบอกว่ายังไม่ได้ยินเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: เรื่องที่คุณทักษิณไปยื่นนะครับทีนี้นักข่าวก็เลยถามบอกว่าเห็นบอกว่าไปยื่นที่คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับนายกรัฐมนตรีก็แค่พยักหน้าแต่ว่าไม่ตอบคำถามเรื่องนี้นะ
1: มีถามอีก
0: ครับ
1: รัฐมนตรียุติธรรมฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ถามว่าท่านทราบยังท่านรุฑพลบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าไปยื่นส่วนไหนนะครับเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรคุณผู้ชมคุณรุฑพลบอกว่าเรื่องนี้มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วอันนี้ต้องยึดมั่นคือมีกติกาอยู่นะครับจะบอกว่ายื่นมาแล้วไม่รับคือมันมีกระบวนการขั้นตอนในการพิจารณานักข่าวถามคุณรุฑพลบอกว่าคำร้องของคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมนะ
0: ครับ
1: เพราะความขัดแย้งทางการเมืองจากการรัฐประหารปี2549ช่วงนั้นบิ๊กบังอ่ะนะครับมันเป็นช่วงที่สืบเนื่องมาจนทำให้เขาไม่ได้รับความยุติธรรมนะแบบนี้เข้าเกณฑ์หรือเปล่าคือพยายามจะถามมุมมองรัฐมนตรียุติธรรมนะฮะ
0: ครับ
1: ทางคุณรุฑพลบอกว่าเดี๋ยวให้คณะกรรมการดูในรายละเอียดเพราะเจ้าตัวเนี่ยไม่รู
0: ้
1: สุดท้ายมันก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการกลั่นกรอง
0: ครับ
1: ว่าเรื่องราวคุณทักษิณมันเข้าข่ายหรือเปล่านะครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนคาดการกันไว้ก่อนหน้านี้แหละว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องเกิดเรื่องของการยื่นนิรโทษกรรมเพื่อที่จะล้างความผิดทางการเมืองก่อนหน้านี้ทั้งหมดของคุณทักษิณนะทันทีที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีการยื่นเพราะว่าเขาวิเคราะห์กันว่าคุณทักษิณเนี่ยพอพ้นจากความผิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเดี๋ยวก็จะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่านะครับเข้ามามีตำแหน่งแห่งหนในทางการเมืองอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ายึดตามคำที่ทนายความนะครับคุณวินยัติชาติมนตรีบอกว่าคุณทักษิณจะไม่เข้ามาข้องเกี่ยวทางการเมือง
1: ครับ
0: จะหันหลังให้กับการเมืองอย่างเต็มรูปแบบเลยแล้วก็ไปมุ่งทำเฉพาะเรื่องของธุรกิจเพราะว่าเจ้าตัวอายุมากแล้วแต่ก็ต้องจับตาแหละเพราะว่า180วันหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีมติออกมาจากคณะกรรมการชุดนี้แล้วเป็นคุณกับคุณทักษิณจริงๆเนี่ยจับตาดูหลังจากนี้เรื่องของการเมืองเรื่องของความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นไปตามที่ทนายความเขาบอกไว้หรือเปล่านะ
1: ความเป็นคุณทักษิณนะเนาะไม่ยุ่งการเมืองก็โดนคนจับโยงไปยุ่งอยู่ดีไปงานเลี้ยงไปดินเนอร์ขึ้นกล่าวปาฐกถาหน่อยครับคนก็จับจ้องแล้ว
0: พูดอะไรก็เป็นประเด็นอ่ะ
1: ก็นั่นน่ะสิคือไอ้ความว่าไม่ยุ่งการเมืองเนี่ยบางทีคุณทักษิณก็อาจจะไม่ได้ยุ่งแหละแต่มีการเมืองไปยุ่งกับท่านอะไรทำนองนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเอ๊ะทำไมมันมาปรากฏเป็นข่าวช่วงนี
0: ้
1: คุณบอกว่าเขายื่นไหมแต่ต้นเดือน
0: ก่อนวันที่10 ตุลาคม
1: 8 ตุลาคมไม่ได้เพิ่งมายื่นพวกคุณเพิ่งรู้อะไรอย่างนี้เหร
0: อ
1: แต่ว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงนับถอยหลังเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจและพี่ประจักษ์ครับก่อนหน้าที่จะมีการซักฟอกนี่แหละที่คอการเมืองจับจ้องว่ามันจะมีดีลอะไรหรือเปล่าระหว่างขั้วนั้นขั้วนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้กรณีคุณทักษิณก็เลยโดนโยงไปด้วยช่วยไม่ได้เลย
2: ครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับบนหน้าสื่อแต่อย่างที่เรียนเอาไว้นี่เป็นการขยับเพื่อที่จะนิรโทษกรรมเป็นครั้งที่สองเพียงแต่ว่าที่แตกต่างจากครั้งแรกก็คือครั้งนี้นอกจากจะเคลื่อนไหวขอนิรโทษกรรมแล้วยังล้างมลทินคำว่าล้างมลทินก็คือเดิมทีเนี่ยกระทำความผิดอะไรก็ตามทีจะถูกลบล้างออกไปจากสารบบไม่เคยกระทำความผิดนั้นมาก่อนอันนี้คือความหมายที่ชัดเจนสำหรับการยื่นเรื่องในครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่นิรโทษกรรมประเด็นถัดมาก็คือเรื่องราวการขยับของคุณทักษิณมันมีขึ้นในช่วงจังหวะที่เวลาที่หลายคนมองต่างมุมกันออกไปนะครับแม้แต่ในประเด็นที่เรื่องแรงกระแทกจากการรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ถูกเชื่อมโยงมาถึงเช่นเดียวกันไม่ใช่จากใครครับจากคนที่เคยทำงานกับคุณทักษิณก็คือคุณจตุพรพรหมพันธุ์นะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่คุณทักษิณออกมาขยับสร้างความเคลื่อนไหวนะครับครั้งนี้สั่นสะเทือนทั้งแวดวงทางการเมืองแล้วก็ยังสั่นสะเทือนไปถึงแวดวงกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับหลังจากที่คุณทักษิณมอบหมายกับคุณวินยัติชาติมนตรีครับนี่เป็นทนายความคู่ใจเลยนะครับในการยื่นเรื่องไปยังประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับเพื่อให้มีการวินิจฉัยนะครับสิทธิที่พึงได้ในการนิรโทษกรรมรวมไปจนกระทั่งถึงพ้นจากความผิดทั้งปวงลบล้างประวัติทั้งหมดนะครับตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับแน่นอนที่สุดครับย้ำกันอีกรอบหนึ่งนี่ชัดเจนครับเป็นการยื่นคำร้องครับเพื่อที่จะล้างมลทินล้างสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคุณทักษิณในทุกเรื่องทั้งเรื่อง คดี

ความผิดและลบข้อกล่าวหาที่โดนมาทั้งหมดนะครับโดยให้เหตุผลในคำร้องบอกว่าตัวคุณทักษิณเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดก็ทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดนะครับขณะที่การโดนกระทำก็ดีหรือข้อหาความผิดต่างๆก็ดีล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องในเชิงทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับในคำร้องของคุณทักษิณนะครับที่มีการยื่นไปตั้งแต่วันที่8ตุลาคมอย่างที่ทราบกันระบุว่าเหตุคดีความทั้งหมดมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองและแรงจูงใจทางการเมืองในระหว่างปี2548ถึง2559ในจำนวนนี้รวมทั้งเหตุการณ์รัฐประหารครับเมื่อปี2549นะครับวันที่19กันยายนโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับที่มีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กฤตขณะนั้นเป็นผบ.ทบ.ครับเป็นหัวหน้าคปค.นะครับคำร้องเนี่ยอ้างว่ากระบวนการตรวจสอบและดำเนินคดีในเวลาต่อมานะครับเป็นความสืบเนื่องจากเรื่องของการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารคปค.ครับเปรียบเสมือนผลไม้ของต้นไม้พิษที่ยังไงก็ยังต้องมีพิษอยู่วันยังค่ำครับและยังไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบทำอีกต่างหากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณทักษิณได้มีการยกคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงทางตำแหน่งทางการเมืองรวมแล้ว4คดีสำคัญที่คุณทักษิณเนี่ยโดนนะครับหยิบยกมาเพื่อเป็นส่วนประกอบนะครับในการพิจารณานำโดยคดีการริบทรัพย์สินครับ 46,000 ล้านบาทคงจะจำก็ได้ครับนี่เป็นผลจากเรื่องคอครหานะครับเลี่ยงในการชำระภาษีการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นหรือว่าหุ้นชินคอร์ปครับให้กับกองทุนเทมาเซกจากสิงคโปร์ครับนะฮะนอกจากนี้ครับสิ่งที่เป็นประเด็นในคำร้องก็คือสิ่งที่มีการหยิบยกทั้ง4คดีมานั้นเข้าข่ายความผิดตามบัญชีท้ายของพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับนี่กลายเป็นที่มาที่ถูกเชื่อมโยงมาถึงครับแล้วก็ระบุอ้างอิงไปถึงคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้งหมดไม่ปรากฏว่ามีข้อวินิจฉัยใดที่ระบุชัดเจนว่าผู้ร้องกระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบครับอีกทั้งยังได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยลดโทษเมื่อวันที่31สิงหาคม2566ครับจนกระทั่งเหลือโทษจำคุกเพียงแค่1ปีและตอนนี้ได้พ้นโทษครบถ้วนแล้วโดยในพระบรมราชโองการครับมีการระบุถึงการทำคุณประโยชน์และความสำนึกในความผิดซึ่งควรจะนำมาพิจารณาประกอบการคืนสิทธิ์อย่างเสมอภาคเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ครับพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับรวมทั้งลดความขัดแย้งทางการเมืองใดๆลงครับล่าสุดคุณวิญญัติทนายความคู่ใจออกมาเปิดประเด็นเพิ่มเติมนะครับบอกว่าคุณทักษิณต้องการล้างมลทินในทุกเรื่องที่ถูกกล่าวหาและได้รับโทษทั้งหมดแล้วเพื่อต้องการทำมาหากินครับใช้ชีวิตอย่างสงบในช่วงบั้นปลายของชีวิตและยืนยันว่าจะไม่ประสงค์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอีกนะครับประเด็นคำถามสำคัญตามมาก็คือแม้คุณทักษิณจะสามารถที่จะยื่นเรื่องได้นะครับตามพรบฉบับนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีปฏิกิริยาออกมาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทันทีทันใดที่มีข่าวคราวนี้ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อครับเราไล่เรียงตั้งแต่คุณก่อแก้วพิกุลทองนี่เป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตแกนนำนปช.ครับมีการโพสต์ข้อความแสดงความเห็นนะครับบอกจะแปลกอะไรในเมื่อพวกที่ยึดอำนาจก็สามารถนิรโทษกรรมตัวเองได้พวกที่ยึดสนามบินก็สามารถที่จะได้รับนิรโทษกรรมได้แล้วทำไมคุณทักษิณที่ถูกยึดอำนาจจะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมบ้างครับนี่ในมุมของคุณก่อแก้วนะครับบอกว่าตัวคุณทักษิณเองในช่วงที่ผ่านมาก็สร้างผลงานทำคุณประโยชน์ให้กับคนไทยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็ตอกย้ำนะครับบอกว่าคดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณนั้นเกิดขึ้นในช่วงบริบทของความขัดแย้งทางการเมืองหลังรัฐประหารปี2549
และยังมีข้อถกเถียงว่าดูเรื่องการใช้อำนาจของคณะรัฐประหารก็

คือคอปคอนะครับแต่ในมุมของพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขด้วยนะครับสำหรับตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านโยนเรื่องนี้ไปที่คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่มีคุณปกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกฝ่ายกฎหมายเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ที่มีอยู่นะครับขณะที่แกนนำของกปปส.ครับคนนี้มีบทบาทสำคัญช่วงที่กปปส.นั้นมีการรวมตัวขับไล่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็คือคุณถาวรเสนเนียมครับนี่เป็นอัยการเก่าด้วยนะครับมีการโพสต์ข้อความเตือนคุณทักษิณครับบอกว่าอย่าดันตารางขอนิรโทษกรรมตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพราะมันขัดแย้งกับมาตรา3ของพรบฉบับนี้ครับมาตรา3ระบุว่าจะไม่ครอบคลุมนะครับเรื่องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งการกระทำนะครับที่เข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตลอดจนคดีอาญาร้ายแรงอื่นๆไม่เข้าข่ายนะครับส่วนที่คุณทักษิณอ้างบอกว่าอายุมากแล้วจะไม่ยุ่งกับเรื่องการเมืองคุณถาวรบอกว่ามันไม่ได้ระบุไว้เป็นมูลเหตุในกฎหมายนะครับซึ่งความเห็นของคุณถาวรเนี่ยก็ไปสอดคล้องกับอดีตประธานกสม.ครับประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและตัวท่านยังเป็นอดีตผู้พิพากษานะครับคุณวัดติงสมิทธท่านออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่ามหากาพย์การเมืองและข้อกฎหมายเมื่อคุณทักษิณชินวัตรยื่นคำร้องขอพ้นผิดใต้ร่มพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขปีพุทธศักราช2569ครับท่านบอกว่าการดิ้นรนขอนิรโทษกลับไปติดมาตรา3ครับมาตรา3อย่างที่เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ครับมาตรา3จะไม่คุ้มครองคดีทุจริตและประพฤติมิชอบรวมไปจะตั้งถึงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และยังไม่รวมความผิดร้ายแรงอื่นๆด้วยนะครับปมคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือคนที่ช่ำชองอย่างคุณทักษิณหรือทนายมืออาชีพอย่างคุณวินยัตไม่ได้ศึกษาไม่ดูรายละเอียดมาตรา3ของพรบฉบับนี้หรือไม่หรือดูแล้วทราบอยู่แล้วแต่ยื่นตามช่องทางที่เปิดเอาไว้ให้ก็คือช่องทางมาตรา6วงเล็บ2ที่เปิดช่องทางให้สามารถยื่นเรื่องได้อยู่แล้วครับมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่คุณจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.นะครับปัจจุบันเป็นวิทยากรของกลุ่มล้อมรวมประชาชนนี่ในอดีตเคยทำงานร่วมกับคุณทักษิณครับเปิดในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจครับบอกว่าคุณทักษิณยื่นเรื่องขอนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองเป็นการขยับเปลี่ยนดีลทางการเมืองครับขีดเส้นใต้นะครับเป็นการขยับเปลี่ยนดีลทางการเมืองต่อรองเกมคว่ำอำนาจในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กำลังจะมีขึ้นครับคุณจตุพรเนี่ยมองว่าถ้ามีการบรรจุยัตตินี้ในวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรบรรจุเมื่อไหร่อนาคตทางการเมืองของคุณอนุทินจะอยู่ในพรรคในอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยทันทีครับขึ้นอยู่กับตัวคุณทักษิณครับถ้าคุณทักษิณไม่พอใจเสียงส.ส.ที่ลงมติไว้วางใจก็จะเหลือเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเป็นสำคัญพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้อยู่ในนั้นอาจจะไปร่วมยกมือสนับสนุนกับพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไปประสานจัดการตั้งสมการใหม่กับพรรคกล้าทำครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้คุณจตุพรบอกว่ารัฐบาลเสียงข้างมากของคุณอนุทินจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและรัฐบาลก็จะถูกคว่ำกลางที่ประชุมสภาทันทีครับจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้ครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นตั้งเป็นปุจฉานะครับตอนนี้ยังไม่มีใครฟันธงว่ามันเกี่ยวข้องจริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอบคำถามสั้นๆของสื่อนะครับบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องกรณีคุณทักษิณเนี่ยไปยื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมและร้างมนทินครับตัวนายกทำได้เพียงแค่พยักหน้าเมื่อวานนี้เมื่อถูกถามนะครับว่าคุณทักษิณต้องไปยื่นต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขใช่หรือไม่ครับแต่ไม่ตอบคำถามอื่นนะครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นที่คอการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยก็เชื่อนะครับบอกว่ามันกำลังกลายเป็นประเด็นร้อน
จะเป็นประเด็นปรากฏอยู่บนหน้าสื่อ

0: เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์บนเวทีทางการเมืองและจะกลายเป็นข่าวใหญ่ต่อเนื่องครับไม่แตกต่างไปจากเมื่อครั้งรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับตอนนั้นหลายคนคงจะจำก็ได้ครับลักลับครับพยายามผลักดันร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยครับที่ปลายทางเนี่ยก็พยายามที่จะนิรโทษกรรมให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมไปก็ตั้งถึงผู้ที่สั่งการเป็นเหตุการณ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่31ตุลาคม2556ครับต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเช้าของวันที่1พฤศจิกายน2556ครับท่ามกลางความพยายามในการคัดค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านณขณะนั้นถึงแม้ว่าสุดท้ายครับรัฐบาลจะเป็นผู้ชนะเสียงโหวตในวาระที่3ผ่านสภาผู้แทนราษฎรครับแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับการรวมตัวของมวลชนกปปส.ครับที่นำโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับจนกระทั่งสุดท้ายรัฐบาลก็ถูกกดดันและนำไปสู่การทำรัฐประหารครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2557และร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยดังกล่าวก็ไปถูกตีตกในชั้นของวุฒิสภาครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้สถานการณ์อาจจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับครั้งนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ยื่นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมครับเพราะว่ามีพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขรองรับอยู่ก่อนแล้วครับเป็นเพียงแค่ยื่นคำร้องผ่านคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขที่มีคุณประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานเท่านั้นครับจะจบไม่จบจะไปต่อได้หรือไม่ได้ไม่รู้ล่ะรอติดตามครับเดี๋ยวก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นเองแต่ว่ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นตลอดทั้งวันแน่นอนสำหรับวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์
2: ครับจากวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีข่าวมีคราวว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะเพื่อไทยกับทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่า
1: ครับ
2: หลังจากที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคประชาชนของฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีชื่อของรัฐมนตรีในพรรคเพื่อไทยเลย18คนในยติเนี่ยเป็นรายชื่อของรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดเลยนะครับก็เลยอาจจะนำไปสู่การหารือกันเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ครับ
2: เป็นการวิเป็นการวิเคราะห์เป็นการคาดเดากันเพราะเมื่อวานนี้นายกเปิดทำเนียบนะครับก็เชิญรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคเพื่อไทยมาพูดคุยกันสักหน่อย
1: เออเหรออารมณ์แบบยังไงยังไง
2: นักแต่นักข่าวถามนะว่าเออมาเนี่ยขอความมั่นใจในเรื่องของเสียงโหวตของพรรคเพื่อไทยเขาหรือเปล่านายกรัฐมนตรีบอกไม่ใช่ที่เชิญมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะแจ้งให้ทราบเท่านั้นว่ามันจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อไทยเขาน่าจะทราบอยู่แล้วนะ คือมาแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะให้รัฐมนตรีของเพื่อไทยเนี่ยเตรียมความพร้อมคือตัวเองไม่ได้อยู่ในยติไม่ได้อยู่ใน18คนแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ต้องชี้แจงในทุกเรื่องเพราะว่ามันอาจจะถูกอภิปรายพาดพิงไปถึงไงนะครับนายกอนุทินครับเมื่อวานนี้เชิญรัฐมนตรีพรรคไทยนะครับก็มีอาจารย์เชนยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีศึกษาธิการคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะฮะแล้วก็นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยเกษตรไปร่วมหารือกันนะครับแล้วก็ร่วมวงอาหารกันหลังจากที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีของภูมิใจไทยนะครับวงหารือในครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาราวๆ1ชั่วโมงนะก่อนที่นายกอนุทินเนี่ยก็เสร็จแล้วก็ลงมาส่งรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนายกบอกว่าไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษหรอกเพียงแต่แจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ทุกกระทรวงเนี่ยเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปถึงหน่วยงานไหนก็ขอให้เจ้ากระทรวงในกระทรวงนั้นๆแต่ละกระทรวงเนี่ยลุกขึ้นชี้แจงนะครับแล้วก็ย้ำนายกบอกว่าก็ยังคงมั่นอกมั่นใจในเสียงหนุนของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากว่าทำงานร่วมกันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยทั้ง อดีตนายกเศรษฐาทวีสินนะครับอดีตนายกแพทองธารนายกบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกันระหว่าง

0: ภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยดังนั้นคงไม่ต้องไปกำชับกำชาแล้วก็ขอเสียงโหวตขอความมั่นใจในการโหวตหนุนของพรรคเพื่อไทยหรอกนายกบอกว่าอยากจะเห็นการอภิปรายที่สร้างสรรค์ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ก็ชี้ว่ายติของฝ่ายค้านเนี่ยไม่เข้าท่าสักเท่าไหร่ฮะ
1: รู้สึกจะขาดอยู่สองท่านคือท่านสุริยะแล้วก็ท่านจุลพันธ์ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เราก็ถ้าเกิดมันขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้าพาดพิงมีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็ช่วยขอก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
2: เพื่อไทยรัฐมนตรีของเพื่อไทยไม่อยู่ในยติรอบนี้บรรดาผู้แทนของพรรคกล้าทำก็ไม่ได้อยู่ในการลงชื่อเสนอยติเหมือนกัน
0: ครับ
2: ไม่เอาด้วยกับฝ่ายค้านว่ากันเถอะตอนนี้เป็นฝ่ายค้านอิสระเขาเรียกตัวเองอย่างนั้นนะ
0: ครับ
2: แล้วคุณอนุทินหวังไหมว่ากล้าทำจะร่วมโหวตให้รัฐบาลคุณอนุทินบอกไม่รู้ตอบไงเลย โอ้ถามงี้ไม่รู้ตอบไงเลยแต่ว่าทุกคนมีเอกสิทธิ์นะครับแต่ถ้ารัฐบาลชี้แจงไม่ดีก็จะไปหวังให้เขามาโหวตก็ไม่ได้แหมภาพก็มาจังหวะแล้วเกิดนี่แฟ้มภาพนะชื่นมื่นไหมคุณอนุทินบอกมันเป็นเอกสิทธิ์ถ้ารัฐบาลตอบไม่ดีอย่าไปฝังเสียงฝ่ายอื่นเลยฝ่ายเดียวกันจะยกให้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะฝ่ายเดียวกันจะยกให้บรรดา18ท่านเนี่ยครบถ้วนขนาดไหนเพราะในอดีตที่ผ่านมาภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นเอกภาพ
0: ครับ
2: บอกโหวตซ้ายก็โหวตโหวตขวาก็โหวตรอบนี้จำนวนส.ส.มันเยอะขึ้นท้าทายครับ
0: ก็มีเรื่องของการปรับครม.ที่หลายคนก็วิเคราะห์กันว่าเอ๊หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือฝ่ายค้านเองเขาก็ยอมรับว่ามันอาจจะไม่ทำให้เกิดเรื่องของความเปลี่ยนแปลงคือในทางล้มรัฐบาลอะไรขนาดนั้น
2: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอื่นๆเช่นเรื่องของการปรับครม.เนี่ยจะมีไหมนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามจากนายกอนุทินนะครับนายกบอกว่ายังไม่มีแนวคิดนะที่จะปรับครม.หลังจากที่จบศึกซักฟอกนะครับแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะวัด KPI ของรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงเหมือนกันนี่คือปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคนในฝากฝั่งของรัฐบาลที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้คุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ยืนยันแหละครับเรื่องของความพร้อมในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับและข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่ว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องนะครับแล้วก็ครอบครัวคุณชัยชนกก็ปฏิเสธเรื่องนี้แล้วก็ย้ำว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำงานอย่างเต็มที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตามกรอบที่กำหนดเอาไว้นะครับตามทำนองครองธรรมประมาณนั้นทีนี้พอถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่ามีหลักฐานแล้วก็มีใบเสร็จที่จะถึงขั้นเอาผิดได้นะอย่างเช่นเรื่องของการหัวสวนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆคุณชัยชนกบอกว่าก็เดี๋ยวรอให้ฝ่ายค้านเขาเปิดข้อมูลออกมาก่อนซึ่งทางฝากฝั่งของรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกเรื่องทุกประเด็นแหละนะครับมั่นใจว่าจะตอบได้ในทุกๆประเด็นในส่วนที่เจ้าตัวเนี่ยรับผิดชอบโดยตรงนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยในส่วนของสมาชิกพรรคคนอื่นๆในส่วนของครม.คนอื่นๆที่โดนก็จะสามารถที่จะชี้แจงแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เหมือนกันมีการถามเรื่องกรอบเวลาที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาขอ5วันกับ18รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายคุณชัยชนกบอกว่าอู้มากเกินไปแหละ
2: มากเกินไปนี่18รัฐมนตรีมากไปหรือ5วันมากไป
0: น่าจะ5วันนะคือ5วันเยอะเกินไปแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการพูดคุยกันอีกแต่ว่าเรื่องกรอบเวลาเนี่ยถ้ายึดจากคำพูดของนายกเนี่ยทางประธานสภาน่าจะยังไม่ได้ส่งไปถึงครม.นะเพราะว่านายกบอกว่าก็คือถ้อยคำในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านมันโอ้โหวิวิสมาหลาเหลือเกินนายกก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ประธานเนี่ยยังไม่ส่งมาให้ครม.เคาะกัน
2: อันนี้นายกเดาเนาะไม่ได้รู้ก่อน
0: ครับ
2: ไม่ได้มีใครบอกนะฮะ5วันมากไปแล้วจะเอากี่วันเขาบอก3พอ สามผมว่าก็แหมรัฐมนตรี18คนจะให้เขา3วันผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวดีลกันยาวเลยเพราะว่าต้องเอาให้ตกลงกันทั้ง3ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้ารัฐบาลแล้วก็ครม.แต่ในเรื่องท่าทีของพรรคเพื่อไทยที่เราเกริ่นไปในช่วงต้นคุณผู้ชมยังต้องจับตามองเพื่อไทยจะวางบทบาทตัวเองยังไงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เขาไม่มีรัฐมนตรีที่อยู่ในยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะครับแต่ถามว่าเพื่อไทยไม่ใช่รัฐบาลหรือก็พูดไม่ได้แต่พอไม่มีชื่อปรากฏทั้งที่พรรคสีส้มเขาเสนอไปตั้ง18ชื่อ18รัฐมนตรีมันก็มีคนโยงว่านี่เป็นความพยายามในการทอดไมตรีอะไรหรือเปล่าเอาเบื้องต้นก่อนเพื่อไทยจะเอายังไงในหมากกระดานนี้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวอาวุโสครับคุณอัชราโพสีนะครับคุณอัชรา
3: ค่ะ
2: เพื่อไทยเขาวางบทบาทตัวเองยังไงจะเป็นองครักษ์พิทักษ์มิตรสหายต้องช่วยกันชี้แจงหรือเขาแบบเฮ้ยเราคนกลางเรารอฟังทั้งสองฝ่ายเขาเอาไง
3: คือแม้จะไม่มีชื่อใน18รัฐมนตรีเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดดูจากบรรยากาศเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าอันแรกเลยเมื่อวันที่12อาจารย์เชนให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยค่ะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็พยายามทำหน้าที่ของเราเพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับรัฐมนตรีอย่างเต็มที
2: ่
3: คำนี้ค่ะมันก็พอจะเดาได้ถ้าหากถูกพาดพิงก็ต้องช่วยกันตอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วมีพันธกิจที่ต้องทำงานร่วมกันตรงไหนเชื่อมโยงกันก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยตอบอยู่แล้วอันนี้ชัดเจนเลยว่าทางฝั่งฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็ต้องช่วยชี้แจงและอีกอันนึงนะคะวันนี้ค่ะทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันในส่วนของคณะกรรมการของรัฐมนตรีทุกคนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการอันนี้แหละค่ะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: ในเรื่อง
3: ของ ข้อมูลต่างๆใช่ค่ะในช่วงบ่าย
2: ค
3: ือทำกันอย่างจริงจังเลยค่ะเตรียมข้อมูลกันอย่างจริงจังเลยค่ะวันนี้เพื่อที่จะหากถูกพาดพิงเหมือนที่นายกพูดว่าหากถูกพาดพิงมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงต่างๆเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นชี้แจงทางพรรคเพื่อไทยเองก็พร้อมเหมือนกันคือทั้งสองอย่างเนี่ยบรรยากาศมันเหมือนกับว่าแหมให้ใจเต็มร้อยแล้วอะกับพรรคภูมิใจไทยหรือว่าเต็มร้อยกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้แล้วด้วยนะ
2: แต่ฟังคุณอัชราพูดผมนึกถึงเรื่องนึงคุณอนุชาหัวสวเพราะหัวสวเนี่ยเพื่อไทยเขาก็เคยมีบทบาทที่เข้มข้นสมัยช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารตอนนั้น DSI เอ่ยกระทรวงยุติธรรมอะไรต่างๆนานาเขาก็ดูแลอยู่ถ้าพรรคประชาชนไม่ท่าล่ะพรรคประชาชนเอาเรื่องหัวสวมาคุยแน่ๆนะฮะถ้าเขาคุยขึ้นมาแล้วเขาพาดพิงไปถึงการทำงานของรัฐบาลสีแดงในอดีตเนี่ยซึ่งเป็นอดีตอันใกล้ด้วยนะผมว่ามันเป็นการทิ้งไพ่ให้สีแดงต้องเลือกเหมือนกันว่าจะวางท่าทีตัวเองยังไงจะจิ้มฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองไหมหรือจะคุยยังไงเรื่องหัวสว
3: คือดิฉันเชื่อว่าวันนี
2: ้
3: มันจะมีประเด็นนี้เข้าไปพูดคุย
2: ไอ้ที่เขาจะตกลงกันภายในนะ
3: ใช่ค่ะว่ามันต้องมีแน่นอนคือเขาก็ต้องวางไว้แล้วแหละว่าเรื่องหัวสวต้องมีแน่นอน
2: ครับ
3: แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาพรรคประชาชนเนี่ยพาดพิงมาถึงพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยไม่ค่อยตอบนะ
2: ครับ
3: มีนานๆมีคุณภูมิธรรมนี่ออกมาพูดนะแต่ก็พูดแบบในแนวที่แบบว่าแล้วตอนที
2: ่ไอ้คุณภูมิธรรมเขาแบบเขาสุดไง ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: แต่ตอนนี้เห็นเงียบแต่เงียบแต่ว่าวันนี้คิดว่าน่าจะมีประเด็นนี้เข้าไปร่วมด้วยนะ
0: เรื่องนะเนื้อหาเรื่องของสาระในการอภิปรายก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าพอผ่านพ้นไปไม่ว่าจะเป็น3วันหรือ5วันมันก็ต้องมีการยกมือโหวตกันเขาวิเคราะห์กันว่าตอนนี้ภูมิใจไทยอาจจะไม่ได้ไว้วางใจเพื่อไทยทั้ง 100% เพราะว่าถ้าดูตามยัตติเนี่ยคือไม่มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแม้แต่คนเดียว18คนเนี่ยเป็นภูมิใจไทยล้วนๆเลยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเพื่อไทยเขากังวลอะไรใจเขากังวลใจอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะเมื่อวานนี้พอมีข่าวว่าเชิญรัฐมนตรีเพื่อไทยไปกินข้าวกันใช่ไหม
3: ค่ะ
0: คุณว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะไว้วางใจเพื่อไทยได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆบางคนเขาบอกว่าอุ๊ยโหวตครั้งนี้มันก็ผ่านฉลุยนั่นแหละเพื่อไทยเขาก็ไม่กล้าแหกอะไรหรอก
3: แต่ว่าเมื่อวานนี้ดูแบบคล้ายๆเป็นการเช็คเสียงเหมือนกันนะที่ไปพูดเช็คเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยนะว่าใจเอายังไงพูดในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็คือเท่ากับว่าเป็นการออกไปยืนยันร่วมกันแล้วนะคะว่าเอ๊ะเราจะเอายังไงเมื่อวานนี้ดูบรรยากาศเองเมื่อวานเองนายกเนี่ยก็เหมือนกับว่าดิฉันไปสอบถามนะสอบถามกับแหล่งข่าวนะก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยนี่จะฟังซะส่วนใหญ
2: ่
3: แล้วนายกจะเป็นคนพูดแล้วก็ให้ความยืนยันเลยว่าจะไม่มีการปรับครม.การรัฐมนตรีชุดนี้นี่ถือว่าที่สุดละพอใจในการทำงานละ
2: อันนี้ใครพูด
0: นายกใช่ไหม
2: นายกพูดใช่ไหม ขาหมายถึงว่าไม่ปรับใน
3: จะประมาณนั้นเลย
2: ประมาณว่าไม่ปรับในโควต้าเพื่อไทย
3: ชื่นชมในการทำงานของรัฐมนตรีทุกคน
0: ไม่นายกมาให้สัมภาษณ์นายกก็บอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ใช่แค่เมื่อวานนี้ที่นายกบอกนะว่ากับเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันคือก่อนหน้านี้เนี่ยนักข่าวก็ถามทุกวันแหละหลังจากที่นายติเนี่ยไม่มีเพื่อไทยนายกก็ย้ำบุคคลในรัฐบาลก็ย้ำว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยภูมิใจไทยไม่ได้มีอะไรที่แอบแฝงแต่มันก็ต้องนิดนึงอะ
3: ก็มีนะแต่ว่าเชื่อว่าการโหวตครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะยังไงก็เกาะกันไว้ร่วมรัฐบาลกันไว้เนี่ยยังไงก็ปลอดภัยที่สุดอะนาทีเนี้ยนะ
0: เนาะน่าจะยาวๆเพราะว่าคือถ้าเพื่อไทยพลิกเกมตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยากซะหน่อยคือเสียงของเพื่อไทยถ้าเกิดจะไปพลิกไปจับขั้วกับพรรคอื่นๆเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อไทยที่หายไปแต่มันมีพรรคการเมืองที่รอเข้ามาเติมเสียงไง
2: เข้ามา
3: ใช่ค่ะอันนี้ดิฉันได้คุยกับในพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันคือไม่มีการพูดคุยกันเลยนะคะว่าจะมีเอาสีเขียวเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือว่าจะต้องไปเอาโควต้าเก้าอี้ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้าไปเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยรวมไปถึงเรื่องการปรับครม.เนี่ยก็ยังไม่มีการพูดคุยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามองว่าต้องให้เกียรติกับพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในเมื่อพรรคภูมิใจไทยหรือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรเนี่ยทางนี้ก็ยังจะไม่ทำอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือนายกเองเนี่ยยังไม่ได้ส่งสัญญาณเรื่องนี้มาที่พรรคเพื่อไทยเลยทั้งเรื่องปรับครม.ทั้งเรื่องเอาพรรคกล้าทำเนี่ยเข้ามายังไม่มีการพูดคุยกันพรรคเพื่อไทยก็เลยยังไม่ได้มีการหารือกันถึงเรื่องนี้นะคะ
2: คือกล้าทำเนี่ยเขาตอนนั้นที่เราคุยกับคุณอรรถกรเขาถนัดกระทรวงเกษตรเขาคุ้นเคยเขาพูดอย่างนั้นนะแต่ว่ากระทรวงเกษตรอยู่ในมือเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยก็ไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณผู้ชมใน YouTube ไลฟ์ตั้งคำถามว่าแปลกใจมากเลยกระทรวงเกษตรเนี่ยทำไมฝ่ายค้านไม่อภิปรายทั้งนั้นที่กระทรวงเกษตรมันน่าจะมีเรื่องให้ต้องอภิปรายเราก็เคยชวนคุณผู้ชมพูดคุยเรื่องนี้นะว่าถ้าจะซักฟอกกระทรวงเกษตรทำได้ไหมได้คือมันต้องมีเพราะกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงใหญ่มากดูแลคนทั่วประเทศที่เป็นเกษตรกรนะครับแต่พอมันไม่มีแบบนี้มันเลยเกิดภาพของการแบบยึกยักๆอ่ะกระทรวงเกษตรก็ไม่มีแผลคุณจะไปถอดเขาออกแล้วเอาใครมาเติมก็ไม่ได้แต่ฝั่งพรรคกล้าทำก็ถูกมองว่าเอาเขาคอยอยู่ก็คอยนานแล้วนะมันก็เลยเป็นคำถามว่าตกลงเนี่ยไอ้สามเศร้าเนี่ยจะเอายังไงหรือจะไปขั้วสีใหม่เลยไหมเติมส้มเข้ามาอะไรอย่างงี้
3: เติมส้มไม่ถือว่าสูตรเนี่ยคะ
2: สูตรใหม่
0: ส้มฟ้าแดง
3: ส้มฟ้าแดงดิฉันคุยกับ
2: น
3: ักวิชาการหลายคนเลยนะเขาพูดเลยแบบแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเขานับเลยว่าสูตรอะถ้าเกิดเป็นส้มฟ้าแดงเสียงเท่าไหร
2: ่ไม่ถึง
3: ไม่ถึงเสียงไม่พอนี่ก็คือแบบนี่เลยเสียงไม่ถึงอันดับที่สองต่อให้สีแดงออกมาแล้วเขียวเข้าไปเติมรัฐบาลยังไงรัฐบาลของนายกอนุทินเนี่ยก็ไปได้อยู่ดีดังนั้นที่ฉันเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคิดอย่างนั้นแน่นอนคือไปก็ไปไม่รอดอะก็อยู่แบบอยู่ร่วมรัฐบาลแล้วก็สร้างผลงานผ่านกระทรวงที่ตัวเองกำกับดูแลดีกว่าอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้ทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยทำงานมาเนี่ยมีผลงานขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่วนตัวอาจารย์เชนเองเนี่ยก็ผลสำรวจความคิดเห็นเนี่ยถ้าจำกันได้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ก็ป๊อปขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะอาจารย์เชน
3: ใช่ค่ะคืออยู่แบบนี้ดีกว่า
0: ดีกว่าที่จะไปเสี่ยงที่จะไปโลดโผนอะไรคือกอดคอไปจนตลอดรอดฝั่งไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันไปจนครบวาระดีกว่าแล้วก็ไปลุ้นเอาการเลือกตั้งดีกว่า
2: ผมกลัวพรรคประชาชนจะเล่นเกมนี้แบบกวักมือเรียกมาเป็นฝ่ายค้านด้วยกันคือพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะไปตั้งประเด็นวิพากษ์วิจารณ์พรรคภูมิใจไทยว่าโอ้ยคุณน่ะระบอบสีน้ำเงินอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อไทยอย่าไปยุ่งสังคมกับเขามาเป็นฝ่ายค้านด้วยกันอะไรเงี้ยหนักใจอีกไง
0: ผมว่าทางพรรคประชาชนเขาก็น่าจะวางเกมไว้รัดกุมเหมือนกันแหละ
2: ค
0: ือการที่ไม่มีเพื่อไทยในสมการใน18รัฐมนตรีเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นการทอดไมตรีไหมอย่างที่หลายๆคนเขาคาดหวังแต่ว่าอีกทางหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของการทอดไมตรีแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่ามันน่าจะส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของภูมิใจไทยบ้างแหละนะครับที่อาจจะทำให้ภูมิใจไทยเนี่ยเขาเอ๊ะขึ้นมาแต่อย่างไรถ้าเพื่อไทยเนี่ยจะไปออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลออกจากครม.ของอนุทินคุณอนุทินเนี่ยน่าจะไม่คุ้มนะ
2: ไม่คุ้มหรอก
0: เพราะว่าทางกล้าทำเนี่ยคือทางเพื่อไทยออกไปทางกล้าทำเข้ามาบวกลบกันมันไม่เยอะมากแล้วก็มันไม่ได้สั่นคลอนอะไรกับทางกล้าทำเลยแต่ในทางตรงกันข้ามเพื่อไทยเองน่าจะหนักนะงานหนักนะ
2: เพื่อไทยเนี่ยเขามีการคุยกันภายในไหมว่าโอ้โหช่วงนี้ กระแสเราเยี่ยมยอดเลยนะอะไรเงี้ยผลงานดีจริงๆ
3: ก็อาจจะมีนะอาจจะมีนะเพราะว่าก็เร่งสร้างผลงานอยู่นะทำงานกันหนักทุกคนเหมือนกัน
2: ครับเพราะในขณะที่สองฝ่ายส้มกับน้ำเงินกำลังสาวหมัดใส่กันเนี่ยเพื่อไทยเขาไม่มายุ่งเลยนะ
3: ใช่เขาเงียบเลย
2: เขาอยู่นอกวง
3: เงียบด้วยค่ะเก็บเนื้อเก็บตัวมากช่วงนี
2: ้โอเคเดี๋ยวรอติดตามกันตอนนี้นับถอยหลังฮะนับถอยหลังแล้วก็ช่วงของการ

0: รายไม่ไว้วางใจก็พวกเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมติดตามได้เดี๋ยวจะคอยวิเคราะห์สถานการณ์ไม่รู้จะได้กี่วันเนาะ5วันเขาบอกมากไป
1: 3วันก็
0: น้อยไปผมพูดให้เลย
1: ในมุมมองของทางพรรคประชาชนเขาก็มุมมองของคอการเมืองหลายๆคนจะเจอกันครึ่งทางไหมล่ะ4วัน
0: 4วันก็น้อยถ้ารัฐมนตรี18คนคือทั้งหมด18คนมันเยอะไปพูดกัน
1: ด้วยก็เยอะไปด้วยนะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางประธานสภายังไม่ส่งเรื่องไปถึงทางครม.เลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะส่งไปถึงพอส่งไปถึงก็ต้องคุยกันอีก
0: หรือเราไปชี้โพรงให้เขานะ
1: ก็อาจจะต้องมีการเขาเรียกอะไรคุณบอกเขาต้องต่อรองกันอีก
0: ใช่ๆ
1: นะครับทางฝักฝั่งของครม.ทางรัฐบาลทางฝ่ายค้านก็ต้องมาคุยกันอีกแหละ
0: เดี๋ยวบอกว่าเอ้ยเรื่องหัวสว.มาเกี่ยวอะไรกับการบริหารอะไรเงี้ยโยงกันไปโยงกันม
1: า
0: ต้องกลับไปแก้ยติใช้เวลานะฮะเดี๋ยวตามกันต่อขอบคุณนะครับคุณอัชรา
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะครับไปดูอีก1กรณีปัญหาคุณอุรชัยเรื่องที่ตอนนี้เป็นดราม่ากันอยู่ก็คือเรื่องของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เหมือนกับว่าคือเกษียณไปแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของมหาดไทยยุคปัจจุบันนะ
0: ครับแรงด้วย ดูภาพ Facebook คุณผู้ชมเอาเพจมหาดไทยก่อนเมื่อวานนี้วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วแผ่นดินเพราะว่าเพจประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทยออกมาเล่นเองในเรื่องนี
1: ้
0: คือปกติเพจทางการของบรรดาส่วนราชการเนี่ยเราจะเห็นเขาจะสื่อสารเฉพาะเรื่องที่มันแบบทางการน่ะเรื่องงานเรื่องอะไรอันนี้ออกมาดีเฟนนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาใช้คำว่าให้ร้ายเลยนะ
1: เ
0: ขาบอกย้อนวาน30กันยา67ก็ไม่มีใครไปส่งคือวันเกษียณใช่ไหม
1: วันที่ปลัดเก่งเกษียณอายุราชการ
0: ไม่มีใครไปส่งแล้วหลังจากนั้นมาก็มีแต่ความสงบสุขคือเอาจริงๆนะในแง่ของการประชาสัมพันธ์มันไม่ใช่ภาษาทางการของการประชาสัมพันธ์ของทีม PR ไม่ว่าจะหน่วยงานไหนทั้งนั้นน่ะนักวิชาการ PR กำมัดแล้วผมว่าเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเพจเอาลงมาเล่นเองแบบนี
1: ้
0: แล้วถามว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเรื่องอะไรกันเราย้อนไปที่ต้นเรื่องครับเหมือนที่คุณอนุชาบอก
1: ครับ
0: อดีตปลัดไงค
1: ือ
0: เขามีซีนในเรื่องของโกงสอบท้องถิ่น
1: นะครับนักข่าวก็ไปถามจากทางคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญนะฮะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานนี้แกก็พูดเรื่องของปัญหาการสอบท้องถิ่น
0: ครับ
1: นะครับเจ้าตัวนะครับคุณสุทธิพงษ์นะครับปลัดเก่งได้บอกว่าในสมัยที่เป็นปลัดนะเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็มีการตรวจสอบแต่ว่าโอ้โหมันไม่ถึงขนาดเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในมหาดไทยยุคนี้นะแล้วก็บอกว่าอายคืออายเวลาที่เจอคนรู้จักและเขาก็รู้ว่าตัวแกเนี่ยเคยอยู่กระทรวงมหาดไทยอู่แรงนะ
0: แรง
1: แรงแล้วก็เคยเป็นข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ว่าแกก็บอกว่าแม้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขต่อไปแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันส่วนตัวในฐานะที่เป็นประชาชนคือตอนนี้พ้นจากตำแหน่งราชการไปแล้วนะในฐานะที่เป็นประชาชนนะครับก็เห็นว่าการดำเนินการนะครับต่อผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันสุดแล้วจริงๆหรือเปล่ามันถึงที่สุดแล้วจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามีความเกี่ยวพันที่อาจจะเชื่อมโยงไปมากกว่าอธิบดีที่เป็นข่าว
0: ครับ
1: ปลัดเก่งบอกแบบนี
0: ้คือไม่ยอมให้หายไปง่ายๆนะครับ เขามีการพาดพิงถึงสถาบันการศึกษาที่เป็นเจ้าภาพในการจัดที่เขาเรียกว่าอะไรรับงานไปจัดเป็นผู้จัดการสอบก็คือมหาวิทยาลัยบุรพาในอดีตและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒณล่าสุดนะครับปลัดเก่งบอกว่าในยุคที่เขาเป็นปลัดเนี่ยตอนผมเป็นปลัดเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนมาก็ตรวจสอบไม่เห็นเจออะไรยืนยันว่าดำเนินการตรงไปตรงมาสอบทุกครั้งทุกที่ก็จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางลึกซึ้งอย่างโกงสอบท้องถิ่นครั้งนี้ไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงหรือเปล่าปลัดบอกว่าที่มีคนมาทุจริตสอบเกือบหมื่นคนเนี่ยมันเยอะมากและมันจับได้คาหนังคาเขาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร
1: ์
0: แหมนะฮะมีการพูดโดยบอกฝากไปยังข้าราชการในกระทรวงนะให้ทำความดีอย่าเกรงกลัวอำนาจที่มิชอบต้องนึกถึงว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนประชาชนหน้าที่ตัวเองทำให้ดีแต่ไม่ขอฝากไปยังฝ่ายการเมืองเพราะไม่รู้จะฝากทำไม
1: อ
0: ันนี้เป็นการทิ้งบอมซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่เพจของกระทรวงมหาดไทยเขาออกมาโต้ผ่านเพจ PR ซึ่งก็ถูกตั้งคำถามว่าพวกพี่เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอเพจทางการของกระทรวง
1: แล้วก็ทุกคำที่ออกมาจากปากของปลัดเก่งเนี่ยมันแรงเหลือเกินนะครับอย่างวิงวอนนะครับได้แต่วิงวอนกราบไหว้ดวงวิญญาณของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์แล้วก็พระสยามเทวาธิราชเนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยโอ้แสดงว่า ในมุมของแกเนี่ยตอนนี้มันหนักหน่วงซะเหลือเกิน
0: ครับ
1: โอ้โหปลัดเก่งพูดออกมาแบบนี้เนี่ยกระทรวงครองหลอดสะเทือนเลย
0: ครับ
1: สั่นสะเทือนไปถึงปลัดคนปัจจุบันนะฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในยุคนี้นะครับคุณอันสิทธิ์เนี่ยย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแหมปลัดเก่งน่าจะอายมากกว่านี้นะ
0: ครับ
1: ปลัดป๊อปอันสิทธิ์เนี่ยยืนยันบอกว่าพยายามที่จะสร้างให้ข้าราชการเนี่ยมีขวัญแล้วก็กำลังใจทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของท้องถิ่นนะครับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายตัวของคุณอันสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่เข้ามาและข้าราชการเหล่านั้นเนี่ยก็ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดก็เหมือนเข้ามาแล้วก็มาแก้ไขปัญหานะครับที่มีการผูกเอาไว้แล้วเจ้าตัวก็ยกตัวอย่างบอกว่าเอเรื่องการสอบท้องถิ่นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงทางกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะก่อนดำเนินการเสร็จภายใน7วันทุกคนทราบดีเรื่องนี้และนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยก็ดำเนินการอยู่กระทรวงมหาดไทยก็สอบข้อเท็จจริงร้ายแรงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่ถูกกระทำผู้ที่กระทำความผิดแล้วปลัดป๊อปบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยดำเนินการแล้วก็เป็นการดำเนินการที่เต็มที่แล้วดังนั้นถ้าจะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอับอายก็ถามกลับไปที่ปลัดเก่งว่ามันน่าอายตรงไหนล่ะ เพราะทางมหาดไทยในยุคนี้เนี่ยก็ทำเต็มที่ทำอย่างถึงที่สุดแล้วและอดีตปลัดกระทรวงหลายท่านนะครับอันนี้ไม่นับปลัดเก่งนะ
0: ไม่นับไม่นับ
1: ปลัดป๊อปอันสิทธิ์บอกว่าโอ้โหปลัดกระทรวงหลายๆคนในอดีตเนี่ยก็โทรศัพท์มาชื่นชมแกแล้วก็ให้กำลังใจที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยแก้ปัญหาทุกอย่างอย่างรวดเร็วนะครับนี่เป็นคำพูดนะครับที่ย้อนกลับไปถึงปลัดเก่งนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของมหาดไทยยุคนี้แล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนะ
0: ครับนักข่าวถามปลัดป๊อกเนาะบอกอ้าวแล้วในยุคที่แล้วอ่ะยุคของปลัดเก่งไม่เคยมีข้อร้องเรียนเลยเหรอมีข้อร้องเรียนเรื่องโกงสอบไหมแล้วทำกันยังไงปลัดบอกไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นเคยได้ยินว่าทำอะไรเลยเนี่ยตัวเขาเนี่ยมาแก้ปัญหาด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันมีการชี้แจงมีการตั้งรองปลัดกระทรวงเสนอนายกรัฐมนตรีให้ตั้งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เข้าไปแก้ปัญหาพยายามเอาข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบตลอดนะครับเขาดำเนินการเรื่องนี้จนลุล่วงที่สุดแล้วใช้คำนี้ก็ทำให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของมหาดไทยดำเนินไปเอาให้สุดๆเลยเอาให้เต็มที่ตอนนี้คนที่อยู่ในขออภัยครับตอนนี้คนที่อยู่ในกระบวนการก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วกำลังทำคำชี้แจงนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำได้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองนะครับดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองมีคนโทรมาชื่นชมเยอะเพราะว่าท่านเต็มที่แล้วกับประชาชนพึงพอใจแล้วหรือยังคนละส่วนแยกกันนะฮะคนละส่วน
1: ครับนักข่าวถามปลัดป๊อปอันสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยรู้สึกยังไงที่โอ้โหทำเต็มที่แล้วแต่ว่าผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยถูกปล่อยตัวไปสามคนก่อนหน้านี้นะที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนื่องจากว่าขั้นตอนการฟ้องมันยังไม่สมบูรณ์ปลัดอันสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ปปช.ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนะครับแต่ถ้ามีข้อมูลหลักฐานโยงใยไปถึงเนี่ยสุดท้ายก็จะต้องกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทีนี้ถามว่าที่บอกว่ามีอดีตปลัดจะโทรมาให้กำลังใจมีปลัดเก่งอยู่ด้วยหรือเปล่า
0: เอาที่เราทดไว้นะเราทดไว้นะ
1: ปลัดป๊อปอันสิทธิ์บอกว่าแกก็เห็นท่านสุทธิพงศ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ตามสื่อนะแต่ว่าเขาไม่ได้คุยกันก็คือความหมายก็คือปลัดเก่งไม่ได้โทรมาให้กำลังใจ
0: นะไม่ได้โทรนั่นแหละไม่นับไม่นับ
1: ครับ
0: ไอ้ที่โทรมาเยอะไม่นับ
1: ม
0: ีปฏิกิริยาจากนายกอนุทินด้วยนะครับเรื่องนี้แหละครับถามบอกนายกเห็นหรือยังเขาโต้กันไปโต้กันมามีเฟซบุ๊กด้วยเนี่ยนายกก็บอกว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูเข้าใจว่าปลัดเนี่ยพูดถึงข้าราชการประจำนะลูกน้องเก่าที่จะต้องรับไปแก้ไขอะไรอย่างนี้นายกก็บอกว่าก็ ม่ได้ว่านักการเมืองนี่ไม่เกี่ยวกับนักการเมือง
2: อืม
0: เขาชี้บอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยนายกบอกว่าถ้าทำได้ดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดเข้าใจซะเพราะว่าหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันดีขึ้นหรือแย่ลงก็ออกมาชี้แจงให้ท่านเข้าใจซะปลัดเก่าชี้แจงปลัดใหม่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันมาแต่เดิมไงถ้าข้าราชการประจำไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจหรอกไม่เป็นไรแต่ถ้าทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนนายกว่างั้นเพราะว่าเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว
2: ้
0: ถ้าทำดีอยู่แล้วก็สาธุอะไรงี้อันนี้ปฏิกิริยานายกต่อเรื่องนี
2: ้
0: คุณว่าวันนี้มีควันหลงไหม
1: ไม่เหลือ คือกระทรวงมหาดไทยต้องมีคนไปเกาะติดนักข่าวเนี่ยตอนนี้เขาคงไปที่มหาดไทยนั่นแหละคือนอกจากนายกรัฐมนตรีที่จะต้องถูกถามเรื่องนี้นะครับก็ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนักข่าวก็อาจจะยังอยากจะพูดคุยเพิ่มเติม
0: ยังอยากพูดอีกเมื่อวานนี้ตอนเพจเผยแพร่ข้อความปิดคอมเมนต์นะสื่อสารทางเดียวไม่อยากฟังขอพูดแต่เดี๋ยววันนี้จะได้พูดอีกแน
1: ่ก็เข้าใจได้ในมุมหนึ่งนะเพราะว่าทางเพจของมหาดไทยเขาเป็นเพจ PR ก็ต้องมีการตอบโต้แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทางผู้บริหารแหละ
0: เพราะว่าอดีตปลัดท่านพูดแรงจริง
1: เดี๋ยวตามต่อกันในเรื่องนี้นะ
0: ครับส่วนเรื่องนิรโทษกรรมคุณทักษิณเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น10 โมงเช้าวันนี
1: ้
0: มุมการเมืองพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: รุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพุธที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าพุธกลางสัปดาห์ครับอยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้คุณจุฑามาศสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
1: ทายผู้บรรยายภาษามือนะครับแล้วก็ต้องทายคุณผู้ชมเช้าวันพุธเป็นยังไงกันบ้างเมื่อเช้านี่ฝนเหมือนทำท่าจะตกแต่ยังไม่ตกร้องขู่เฉยๆคลื่น
0: เมื่อเช้าตอนอาบน้ำกำลังจะมาทำงานแล้วก็คิดว่าไอ้ใครลากโต๊ะหรือเปล่าดังคลื่นคลาดคลื่นคลาดไม่ใช่เสียงฟ้าร้อง
1: วันนี้น่าจะมานะใช่ไหม
0: น่าจะมาเขาคำนวณทำนายกันนะคุณผู้ชมว่าพยากรณ์อากาศภาคกลางวันนี้เนี่ยฝนน่าจะตกสัก 70% ส่วนภาคใต้เนี่ยสัก 60% เรื่องของการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มเบาบางลงแต่หลายพื้นที่ที่จะพร่องน้ำลงสู่อ่าวไทยก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่สักนิดนึงหลายคนใครที่ไปลงทะเบียนน้ำล้อมบ้านก็ลงได้น้ำท่วมบ้านก็รับเงินได้เหมือนกันนะคะ
1: ก็ดูตามเกณฑ์ไปขอให้ได้รับการช่วยเหลือในเร็ววันและครบถ้วนทุกท่านอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวกันคุณผู้ชมครับน้ำไปฝุ่นมานะฮะเมื่อวานเนี่ยถ้าสังเกตกันดีๆเนี่ยคือต้องไม่ดูมาตรวัดอะไรหรอกแค่สัมผัสจากอากาศที่หายใจเนี่ยก็คันจมูกเมื่อวานเห็นว่าฝุ่นมันเยอะใช่ไหม
0: ฝุ่นเยอะพี่ต๊อบคือถ้าเราดูเนาะเดี๋ยวนี้เรามีแอปเยอะมากนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Air for Thai นะคะหรือว่า AQ Air ก็ตามด้วยพี่น่ะอย่างที่พี่ตอบว่าคือตอนแรกนะเปิดประตูออกมาตอนเช้าอุ๊ยอากาศดีมาก
1: เพราะมันมันชื้นๆจากฝนหรือเปล่า
0: ใช่แต่พอขับรถไปจะไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะอ้าวเอ๊ะทําไมตึกไกลๆเนี่ยมันมองไม่ค่อยชัดเลยนะเปิดแอปขึ้นมาเท่านั้นแหละPM 2.5 50 60พี่ต๊อบ
1: เกินเลย
0: เกินนะคะก็เรียกว่าเสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงเลย
1: ไม่ใช่แค่ประเทศเรานะคุณผู้ชมอย่างอินโดนีเซียเนี่ยที่เป็นต้นของฟันของควันเนี่ยนะฮะภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบนะครับอย่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราเวียดนามอย่างนี้เนี่ยก็ติดอันดับด้วยเมื่อเช้าเนี่ยเห็นคุยกันในวันใหม่ไทย PBS เนี่ยคุณเชิญสารบอกว่าติดอันดับ8เดี๋ยวรอดูว่าเนี่ยหลังจากเนี้ย 2-3 วันไทยอยู่จะไปขึ้นชาร์ตกับเขาหรือเปล่านะ
0: แต่ว่าวันนี้ดูเหมือนจะดี
1: เป็นยังไง
0: ดูเหมือนจะเพราะว่าถ้าเปิดมาดูนะคุณผู้ชมก็จะมีพื้นที่สีเขียวและสีเหลืองในหลายจุดทีเดียวอันนี้ในกรุงเทพอันนี้พระไทยอุดมศึกษาใกล้ๆออฟฟิศเรานะคะ
1: ภาคใต้เป็นยังไง
0: แล้วก็อันนี้เป็นกรุงเทพระยองไหมระยองก็เป็นสีเหลืองๆหน่อยส่วนธัญบุรีกรุงกวีอันนี้คือเขาสามารถที่จะปักหมุดได้ว่าพื้นที่ไหนที่เราอยู่ประจำซึ่งพรีน่ะก็จะอยู่บริเวณนี้ไงรังสิตปทุมธานีกรุงเทพก็เลยจะมีในพื้นที่นี้แต่ว่าถ้าอยากจะกดไปดูพื้นที่อื่น
1: ดูสิอันนี้ก็ได้เหมือนกันติดอันดับอะไรช่วงนี้
0: ถือว่าเขียวเยอะพี่ต๊อบขาดูสิเขียวเยอะเหลืองเยอะซูมเอาออกไปหน่อยทั่วประเทศเป็นยังไงคุณผู้ชมลองดูด้วยกัน
1: ส่วนอันดับโลกนี่ก็มีอัปเดตเหมือนกันแอปเดียวกันนะฮะตอนนี้กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียคุณผู้ชมท็อป1ท็อป1
0: ฮะใช่เลยจริง
1: ดูนะฮะ
0: อินเดียนี่ก็หนักนะทุกปีเลยอ่ะ
1: นะครับสิงคโปร์ที่3นะครับนิวเดลีนะครับที่อินเดียนี่นะครับเนี่ยอินเดียอันดับ2นะครับดูไทยสิไทยอยู่ไหนนี่
0: อุ๊ยไทยเราเรียกว่ารั้งท้ายรั้งท้ายดีแล้ว
1: 39อยู่ที่เชียงใหม่ครับ39 70 USAQI
0: ค่ะ
1: นะฮะขอให้ลงไปกว่านี้หรือว่ากำลังเดินทางมากำลังไต่แรง
0: หรอหรืออย่าเลยนะหยุดอยู่เท่านี้ได้ไหมเอ่ย
1: ผู้ชมดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้กันได้นะคร
0: ับใช่ค่ะต้องระมัดระวังกันโดยเฉพาะคนที่เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจพี่ต้อมเนี่ยเป็นภูมิแพ้บ่อย
1: ใช่ใช่ไหมนั้นเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มฟึดฟัดทั้งที่อากาศก็ไม่ได้เย็นจัดหรือว่าฝนก็ไม่ตกนะให้อนุมานไปก่อนหรือว่าอาจจะเกิดจากฝุ่นดังนั้นช่วงนี้ก็เตรียมหาอะไรที่มันเอาไว้ป้องกันเผื่อฤดูฝุ่นเนี่ยนะครับปลายปีต้นปีหน้ามาแน่นอนนะครับอ้าวไม่เป็นไรครับยังไงฝุ่นมาเราก็ไม่หยุดกิน
0: เราสามารถสร้างภูมิด้วยการรับประทานอาหารดีๆได้นะคุณผู้ชมวันนี้มีเมนูเด็ดๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นขวัญใจผัดไทยชอบกินผัดไทยหอยทอดแต่งานนี้เนี่ยเป็นผัดไทยเจ้าเด็ดที่จังหวัดชัยภูมิ
1: เจ้านี้เขาขายมา80 ปี
0: เรียกว่าสืบทอดตำรับตำรามาจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นแรกน่าจะเป็นป้าเหลาวันนี้แม้ป้าเหลาจะไม่อยู่แต่ว่าสำหรับเมนูจานเด็ดนี้ยังคงอยู่ให้ได้ชิมแน่นอนนะคะ นี่เป็นไงล่ะ
1: นี่คือหน้าตาเบื้องต้นแต่ไปดูความเป็นมาและความอร่อยนะครับรุ่นที่2ที่มาดูแลต่อ นี่น่าจะเป็นลูกสาวแล้วมาดูกันนะครับว่าของดีขึ้นชื่อที่เขาบอกว่าใครไปชัยภูมิต้องแวะกินแวะซื้อฝากติดไม้ติดมือกลับให้คนที่บ้านกินเป็นอย่างไรในจานเด็ดวันใหม่ไปดูเลยครับ

การเด็ดวันใหม่ของเราในวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้เดินทางตามคำเรียกร้องและคำแนะนำของคุณผู้ชมครับว่าวันนี้มีเมนูจานเด็ดที่อยากจะให้ทีมงานวันใหม่วาไรตี้ของเรามาร่วมชิมถึงจังหวัดชัยภูมิกันเลยทีเดียว

0: ดยคุณผู้ชมบอกเราครับว่าเมนูนี้นะครับตัวเองได้กินตั้งแต่สมัยยังเด็กๆอยู่เลยครับโดยการปั่นจักรยานมาซื้อสมัยที่ตัวเองยังเรียนอยู่และณปัจจุบันนะครับก็ได้เรียนจบมีลูกมีครอบครัวแล้วก็ยังใช้ให้ลูกนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาซื้อให้กินอยู่โอ้โหเรียกได้ว่าเมนูนี้นะครับอยู่คู่กับครอบครัวมาตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนกันเลยทีเดียวและแน่นอนว่าเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ชาวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเนี่ยรู้จักกันอย่างดิบดีนั่นก็คือผัดไทยนั่นเองครับแต่ผัดไทยนี้จะพิเศษแค่ไหนอย่างไรและได้ข่าวมาว่าขายมานานมากๆร่วมหลาย10ปีเลยอย่ารอช้าเลยครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับร้านที่มีชื่อว่าผัดไทยป้าเหลาแห่งจังหวัดชัยภูมิกันได้เลยครับณตอนนี้เชื่อว่าใครก็ตามที่เป็นคนชัยภูมิเนทีฟเลยเนี่ยจะต้องเคยกินเมนูนี้อย่างแน่นอนเพราะเขาขายมาแล้ว 70-80 ปีเลยซึ่งตอนนี้เราอยู่กับลูกสาวเจ้าของต้นตำรับสูตรเด็ดของผัดไทยในจังหวัดชัยภูมินั่นก็คือคุณป้าพรนั่นเองสวัสดีครับเป็นลูกสาวคุณป้าเหลาใช่ไหมฮะ
1: ล
0: ู
1: กสาวป้าเหลาค่ะ
0: อยากจะให้ป้าพรเล่าหน่อยว่าขายตรงนี้มากี่ปีแล้วอ๋อตั้งแต่คุณแม่เลย
1: ตะวันจะขายของหวานขายสลิ่มขายและช่องสิงคโปร์ขายอะไรเงี้ยแม่ก็ขายผัดไทยอยู่ข้างร้านเจ๊กตาอยู่ข้างร้านทองไพโรจน์ช่วยแม่ขายมาแต่เล็กเลยสมัยตะก่อนจานนึงแก่10สลึง3บาท
0: ติดตะลึงโอ้ถ้าเป็นตอนนี้จะกี่บาทเนาะก็เกิดไม่ทันเหมือนกัน
1: ใช่ตะกอนไทยก็ถูกแล้วเส้นเป็นเส้นบ้านมันก็อร่อยเนาะเส้นที่เขาทำสดๆเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเส้น505ก็อร่อยอยู่เอามาแล้วต้องมาลวกก่อนลวกน้ำร้อนกับน้ำเย็นก่อนมันถึงจะนุ่มถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่นุ่มเส้นมันก็จะแข็งกระด้างแล้วมันก็จะไม่อร่อยแต่แม่เนี่ยเวลามีชวนผู้ว่ามีผู้ว่ามาหรือผู้ว่าย้ายอย่างเงี้ยแม่จะต้องไปผัดจนรู้จัก
0: ก็คือในอำเภอชัยภูมิ
1: รู้จัก
0: ผู้ว่าต่างๆต้องเคยกิน
1: เคยกินหมด
0: ถือว่าเป็นเมนูรับน้องบอกคุณแม่นอกจากเส้นที่คุณแม่บอกว่าเป็นแบบกิมมิคที่เป็นไฮไลท์ของเล่าเลยเฮ้าเลยของสิ่งอ่
1: ะ
0: แน่นอนว่าน้ำซอสที่ผัด
1: น้ำซอสนี่ก็จะมีมะขามเปียกเราจะต้มให้นิ่มเลยให้นิ่มเสร็จแล้วเราก็ปั่นแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่เต้าเกี้ยวสูตรหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่น้ำต้ม
0: แล้วก็ต้องเคี่ยวอย่างนี้นะ
1: ให้มันกลมกลืนให้มันอร่อย
0: ก็คืออร่อยไม่อร่อยจะอยู่ที่น้ำปรุงตรงนี้เลย
1: ค่ะน้ำซอสนี่แหละ
0: แล้ว
1: เจ้าเขาจะไม่ใส่น้ำมะขาม
0: อ
1: ันนี้โลละ100-200ก็ต้องซื้อใส่เพราะให้มันอร่อยถ้าเราไม่ใส่มันก็จะไม่อร่อยเจ้าอื่นเขาจะไม่ใส่เขาจะใส่ซิปน้ำปลาซิปซอสเอาก็ไม่อร่อย
0: ซึ่งวันนึงเนี่ยเราขายกันกี่จานอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่า
1: ขายไข
0: ่เคยนับไหม
1: ขายไข่นะวันนึง13ถาด
0: วัด
1: ถาดละ30ลูก
0: 30ลูก13ถาดก็300กว่าเนาะคุณป้าเน
1: า
0: ะ
1: เส้น30โล
0: ก็คือโลนึงนี่ผัดได้เป็น10จาน
1: ค่ะแล้วก็ไก่วันละ20กุ้งวันละ 1,000 กว่าค่ะก็ขายอย่างนี้แหละ
0: อันนี้แขนยังอยู่ดีไม่จะผัดขนาดนี้แล้วเห็นว่าตอนนี้มีพี่ๆน้องๆมาช่วยขายด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าทำกัน
1: ไม่ไหววันนี้ทั้งวันไม่ได้กินข้าวเลยเพราะจะกินคนก็มาสั่งเลยไม่ต้องกินเลยผัดยาวตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะนั้นเจ็บหนีคนแน่น่ะเหนื่อย
0: เราเคยมีลูกค้าที่แบบว่าเขากินกันตั้งแต่เรียกว่ายังไงดีรุ่นแม่เนาะเด็ก
1: ๆในยกเทศบาลอย่างงี้ขาประจำ
0: เอาอย่างงี้กระซิบหน่อยว่าท่านนายกชอบกินแบบไหน
1: อ๋อเผ็ดเปรี้ยวหวาน
0: แสดงว่ารสชาติเนี่ยก็ไม่ได้ตายตัวใช่มั้ยสั่งได้ทานไม่ทานเผ็ดบอกได
1: ้
0: ทานเปรี้ยวบอกได
1: ้ชอบเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นให้บอกแต่ด้วยมากคนในตลาดคนกินคนอะไรกินเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนนี้กินแบบนี้
0: เดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมแบบท่านนายกจังหวัดชัยภูมิกันนะครับว่าจะรสชาติ
1: หวานเข้มข้น
0: เผ็ดหวานเข้มข้นนะต้องขออนุญาตท่านนายกชัยภูมินิดนึงนะแสดงว่านอกเหนือเราจะจำเรื่องของสูตรแล้วบางทีก็มีการจำรายละเอียดของลูกค้าด้วย
1: รู้เลยพอเห็นบอกนั่งเลยเดี๋ยวป้าทำให
0: ้ถือว่ายังจำได้
1: จำได้หมดเลยคนไหนมาไงยิ่งคนบัดเนี่ยจำเก่งเหมือนกันคนนี้มาเผ็ดเปรี้ยวหวานไม่เอาผักรู้เลยบอกทำไมจำได้บอกจำได้ขาประจำจำได้หมด
0: งั้นแสดงว่าถ้าใครอยากเป็นขาประจำเนี่ยต้องมาบ่อยๆและถึงจะได้มีเมนู
1: เดี๋ยวต้องให้มาบ่อยๆแล้วเนี่ย
0: ได้ฮะ
1: เดือนละหนึ่งครั้ง
0: เดือนละหนึ่งครั้งก็ถือว่าประจำได้แล้ว
1: จ้าจำได้แล้ว
0: นอกเหนือจากที่ว่า

0: เรามีเรื่องของเมนูมีไก่นะฮะแล้วก็มีกุ้งเงี้ยแล้วก็มีแบบเป็นพิเศษด้วยคราวนี้
1: พิเศษก็ไข่2ใบ
0: เพราะว่าเห็นต่างกันแค่10บาทเองแต่ว่าได้ปริมาณเพิ่มมาเยอะมากๆซึ่งราคา
1: เราก็รู้ว่าคนไหนกินเยอะคนไหนกินน้อยก็

0: อีกไม่ใช่กินแล้วให้เขาหนีหรอก
1: ส่วนที่ตรงนี้นี่ขายมานานหรือยังฮะ
0: ตรงนี้อุ้ยตั้งแต่โอ๊ยลูกสาวแต่งงานใหม่ๆจนลูกสาวเขาจะจบปริญญาแล้ว
1: ก็ยังขายอยู่ตรงนี้
0: ยังอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: มีแบบว่าเคสลูกค้าคนไหนที่เราแบบประทับใจมากไหมหรือว่าเขาเคยพูดอะไรกับเราเรารู้สึกว่าแบบเออดีจังเลยที่เราแบบได้มาขายตรงนี้หรือทำเมนูนี้ให้เขากินอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
0: เขาบอกว่าถ้ามีเงินถ้าป้าไม่ทำให้กินก็ไม่ได้กินไปซื้อไหนก็ไม่ได้เขาบอกดีแล้วที่ป้ามาทำให้อย่างเนี้ยขอบพระคุณมากๆเขาบอก
1: ก็เลยแบบว่าหล่อเลี้ยงใจเราแบบ
0: เราก็อด
1: ขายทุกวันเลยคราวนี้ไม่หยุดเลย
0: ไม่หยุดเลยค่ะ
1: ไม่เหนื่อยบ้างเหรอฮะ
0: เหนื่อยก็ทนเอาค่ะเห็นลูกค้าพูดเราก็ดีใจแล้ว
1: บางทีกำไรมันอาจจะไม่ใช่ตัวเงินเนาะคุณป้าเนาะเป็นความสุขของลูกค้า
0: ความสุขของลูกค้าแบบป้าอร่อยแล้วก็ได้เยอะด้วยเราก็ดีใจแล้วไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแล้วหนีไม่เอาต้องมาทุกวันพักนี้ลูกค้าเยอะมากวันละหมื่น
1: โอ้โหถือว่า
0: วันละหมื่นวันละ9,000ไม่ค่ะ
1: ยืนจนขาแข็งเลย
0: คนผัดจนบอกโอ้ฉันเหนื่อยแล้ว
1: ซึ่งอันนี้มีเวรผัดกันไหมฮะสลับกัน
0: บางทีป้าก็ช่วยนิดหน่อยก็ยืนมากๆแล้วแขนเราไม่ค่อยดีเนาะก็ช่วยเขานิดหน่อยแต่เขาก็ไม่ค่อยอยากไปช่วยหรอกเขาบอกไปนั่งไปนั่ง
1: คนเขาเป็นห่วงเรามากกว่า
0: เขาบอกขาไม่ดีเดี๋ยวฉันทำเอง
1: งั้นแสดงว่าวันนี้อาจจะต้องรบกวนป้าพรผัดให้
0: ไม่มีปัญหา
1: เลยนะฮะ
0: ไม่มีปัญหา
1: อาจจะไม่ได้หยิบเส้นนะอาจจะต้องโกยเอา
0: โอเค
1: ก็เดี๋ยวให้คุณป้าฝากบอกอะไรกับลูกค้าหน่อยค่ะทั้งขาใหม่ขาจรขาประจำหรือแม้กระทั่งผู้ชมที่ดูอยู่ว่าอยากมากินจังเลย
0: ขอบพระคุณนะคะที่มาอุดหนุนป้าพรคือคุณอยู่ได้ป้าพรก็อยู่ได้ใช่ไหมคะก็ทั้งสองฝ่ายอ่ะครับคุณอยู่ไม่ได้ป้าพรก็อยู่ไม่ได้ค่ะป้าพรก็ต้องทำให้อร่อยทำให้ถูกใจคุณไม่ถูกใจแบบไหนก็ขอให้บอกชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ขอให้บอกค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะดีค่ะ
1: นอนแล้วก็ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเป
0: ิ
1: ดว
0: ัน
1: ไหน
0: เช้านะคะ7 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดมากินได้แล้วก็โทรก่อนก็ได้ค่ะ
1: อีเบอร์อะไรจ๊ะ
0: คะจำไม่
1: จำได้ไหมอยู่ข้างหลังเนาะ
0: อยู่ข้างหลังค่ะ
1: คุณป้าจำได้บอ
0: จำไม่ได้จำบอกอะไรนี่แต่เขาโทรมาศูนย์89 583 4568นะคะร้านผัดไทยป้าเหลาค่ะถ้าอยากจะทานหรือว่าวันไหนก็โทรมาได้นะคะไม่มีขัดข้องค่ะโทรปั๊บทำให้ปุ๊บค่ะมาถึงได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: พูดมาขนาดนี้โอ้ยว่าวบอกครับว่าวภาษาเล่าได้บอก
0: ว่าวได้ครับว่าวได
1: ้ว่าวมาขนาดนี้ก็หิวแล้ววันนี
0: ้เก๋ยอดสิพัดให้กินแซ่บ
1: ๆโอเคจังสัน
0: ว่าแซ่บก็ต้องบอกว่าแซ่บนะ
1: อ้าวแซ่บอยู่แล้วเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพาคุณป้าพรนะเข้าครัวไปผัดให้พี่ๆทีมงานแล้วก็พี่ๆผู้ชมชิมกันแล้วเดี๋ยวจะเอาไปฝากพี่ป๊อปพี่ยุ้ยที่สตูดิโอด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามคุณป้าไปผัดกันเลยจ้า
0: ไม่มีปัญหาสวัสดีค่ะ
2: สำหรับร้านผัดไทยป้าเหลาครับหลังจากที่เพิร์ดได้มีโอกาสพูดคุยและลองชิมดูแล้วอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงรสชาติที่เป็นความเด็ดครับแต่การสนใจในรายละเอียดของคุณลูกค้ารวมไปถึงการใส่ใจในทุกองค์ประกอบของเมนูอาหารถือว่าเป็นความเด็ดพอๆกับรสชาติของอาหารเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่ส่งทอดกันมาเกือบ 70-80 ปีเรียกได้ว่าเมื่อก่อนอร่อยอย่างไรณปัจจุบันก็ยังคงอร่อยอย่างนั้นเช่นเดิมเสมอมาเป็นความใส่ใจทั้งเมนูและคุณลูกค้าที่ป้าพรได้สืบต่อกันมาและเชื่อว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับของชาวจังหวัดชัยภูมิถ้าใครมีเมนูไหนที่อยู่ในท้องถิ่นอยากจะให้พวกเราตามไปชิมก็สามารถส่งเข้ากันมาได้เลยนะครับ

0: นะขอบคุณน้องเพิร์ทด้วยนะแต่ป้าพรเนี่ยนะครับแม่ครัวของเราเนี่ย อายุ72นะยังผัดอยู่เลยยัง
1: ยังดูยังสาวอยู่เลยนะใช่คนที่น้องเพิร์ทสัมภาษณ์ไหม
0: ใช
1: ่ดูเรี่ยวแรงแข็งขันเพราะว่าได้กินอาหารอร่อยอร่อยทุกวันแน่ๆเลย
0: เขาบอกว่าเมนูร้านนี้นะผัดไทยร้านนี้เนี่ยผู้ว่าทุกท่านที่มาดำรงตำแหน่งเนี่ยต้องมากินที่ชัยภูมิผู้ว่าชัยภูมิทุกท่านที่มารับตำแหน่งเนี่ยต้องผ่านร้านนี้รับ

0: ร้องโดยคุณแม่พร
1: แล้วเขาบอกว่านายกเทศบาลชัยภูมิก็ต้องมากินร้านนี้
0: เป็นร้านประจำ
1: เป็นร้านประจำของเขาด้วยเหมือนกันดังนั้นใครที่อยากจะเป็นที่ว่าที่ได้ปะ
0: อยากเป็นเขยชัยภูมิก็ต้องไปกิน
1: ก็ต้องไปชิมดู
0: เออแต่ดูน่ากินจริงๆนะเพราะว่าผัดไทยอ่ะผมว่าสำหรับผมนะผัดไทยที่อร่อยสำหรับผมเนี่ยมันต้องไม่แห้งถ้าแห้งเป็นก้อนเป็นปึกงี้ตีเก๋หมด
1: ตีเก๋นะมันไม่อร่อย
0: มันไม่มันอร่อยไหมก็อาจจะอร่อยแต่คือเราชอบแบบที่มีความน้ำช่ำๆหน่อยม
1: ี
0: น้ำซอสน้ำเขาเรียกมันน้ำมะขามเปียกแบบแฉะๆหน่อย
1: เอาหลายคนชอบแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ากินแล้วมันจะนุ่มละมุนอยู่ในปากแล้วตรงนี้เองนะคะพินชอบมากตรงที่ว่าเขาใส่มะนาวเยอะมากเลยนะนี่ไข่จริงๆคุณผู้ชม
0: มาดูเรื่องราวกันหน่อยผัดไทยป้าเหลาเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นลูกสาวของป้าเหลานะครับก็คือคุณป้าพรมาร
1: ับ
0: ช
1: ่
0: วงต่อใช่กลายเป็นเมนูในตำนานของคนอำเภอเมืองชัยภูมิวันนี้ก็มาเสิร์ฟถึงอย่างที่เห็นแล้วราคาเมื่อกี้ป้าพรแกบอกแล้วเท่าไหร่นะน้องพี
1: ค่ะผัดไข่ไก่เนี่ย50นะคะพิเศษ60เพิ่มปริมาณรวมทั้งได้ไข่2ฟองแล้วถ้าเกิดว่าจะเมนูกุ้งพี่ต๊อปก็จะเป็น70บาทนะคะราคาเข้าถึงได้แบงค์แดง1ใบมีทอนผัดมากับเส้นที่เหนียวนุ่มค่ะพร้อมทั้งน้ำปรุงรสที่หอมกลิ่นมะขามเปียกเขาบอกว่าเค็มหวานนัวลงตัวพอดิบพอดีเลยแล้วก็ลูกค้าคนไหนที่ชอบอะไรเป็นพิเศษนะคะขอให้บอก อย่างพินชอบเปรี้ยวพินก็สามารถรีเควสได้หรือใครชอบเผ็ดหวานใส่ผักไม่ใส่ผักอะไรอย่างเงี้ยคุณป้าบอกว่าจัดการให้ถูกใจทุกจาน
0: เพราะปกติผัดไทยอ่ะเขาจะมีเขาทำน้ำไว้อยู่แล้วอย่างเดียวม
1: ัน
0: จะเลือกไม่ได้หวานอยากเปรี้ยวอยากหวานไปปรุงต่อเองแต่อันนี้คุณป้าพรบอกเลือกได้นอกจากเมนูที่เป็นจานเด็ดจานเดียวแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เด็ดไม่แพ้กันเลยก็คือการเอาใจใส่แล้วก็สนใจในรายละเอียดของลูกค้าแต่ละคนโดยเพราะใครมากินบ่อยๆเนี่ยคุณป้าพรเขามองหน้าปั๊บนะรู้เลยว่าคนนี้รสไหนไม่ต้องสั่งจ้าไปนั่งเลยลูกเดี๋ยวป้าทำให้นี่แกว่าอย่างนี
1: ้รู้ใจจริงๆเลย
0: นะอย่างที่บังพินบอกไปว่านายกเทศบาลชัยภูมิเนี่ยก็เป็นขาประจำเห
1: ็
0: นหน้าขยับหน้ากระพริบตาผิดๆปุ๊บไปเลยได้
1: ลองไหมนี่ถ้าน้องเพิร์ทไปอีกรอบนึงป้าจะจำได้แล้วก็ได้นะแต่ป้าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจัดเต็มนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าต้องการไปชิมรสชาติตำนานกว่า80ปีเมืองชัยภูมิคุณผู้ชมสามารถไปอุดหนุนได้ที่ร้านผัดไทยป้าเหลาค่ะอย
0: ู่
1: บริเวณตรงข้ามหรือว่าเยื้องๆจากโรงเรียนสตรีชัยภูมินะคะป้าพรเนี่ยบอกว่าเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นสะดวกเวลาไหนก็ไปได้เลยค่ะ
0: อย่าหยุดเลยคุณป้า
1: แต่ว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะเจอป้าพรแต่ชื่อร้านป้าเหลาถูกแล้ว
0: ป้าพรเป็นคนเป็นลูกไงนะฮะคุณป้าอย่าหยุดเลยครับหยุดไม่ได้ขาดใจนะเดี๋ยวคนเริ่มกินประจำ
1: น่ากินนี่กินน้ำลายเลยนะ
0: เ
1: ห
0: ็
1: นแล้วน้ำลายสอ
0: แต่ว่าจะผัดอร่อยเท่าคุณป้าพรหรือเปล่านะถ้าใครไปชัยภูมิก็แวะเวียนไปกินกันได้นะครับเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นส่วนคุณผู้ชมถ้ามีเมนูที่น่าสนใจอยู่จังหวัดไหนส่งมาเลยครับกับจานเด็ดวันใหม่ของเราสแกน QR code ที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้หรือแอดไลน์ก็ได้ที่แอดไทยพีบีเอสนะครับทุกวันศุกร์ครับเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็รับของที่ระลึกจากทางรายการไปไม่ว่าจะเป็นเสื้อประจำวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยหรือเป็นกระบอกน้ำเก็บความร้อนความเย็นหมอนก็มีครับเป็นหมอนนกโกรด
1: นี่ไงสวัสดีวันพุธหยุดเรื่องแย่คิดแต่เรื่องบวก
0: ขออนุญาตคละของที่ระลึกเนี่ยไปให้นะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ของชิ้นไหนอย่างไรลองส่งม
0: า
1: โชว์นะคะแท็กมาให้ดูกันได้จะได้ชื่นใจ
0: นกโกรดนกโกรด
1: แต่ก็กินอาหารอร่อยแล้วจะแฮปปี้อารมณ์ดีได
0: ้วันพุธวันนี้อารมณ์ดีกันนะครับไปกันต่อกับเสิร์ฟยิ้
1: ม
0: เขาบอกว่าเวลาเราไปฝึกแบบหน่วยรบพิเศษอะไรเง
1: ี้
0: ยม
1: ัน
0: จะมีหลายหลักสูตรจะมีช่วงพลางตัวอย
1: ่
0: างตอนเรียนรักษาดินแดนเน
1: ี่
0: ย
1: เคยไหมต้องเอาสีมาป้ายหน้
0: าก
1: ลมกลืนกับธรรมชาติ
0: เขาจะลงเขียวก่อนค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมนะตอนสมัยผมเรียนรักษาดินแดนเนี่ยที่ราชเบญเนี่ยเขาจะลงเขียวก่อนแล้วก็เอาดำป้ายส่วนตัวนะอยากถามคุณครูเหมือนกันแต่กลัวโดนดุครูครับทำแบบนี้มันดูเด่นกว่าตอนไม่ทำอีกนะฮะ
1: เอาไม่ใช่แบบว่าไปหลบตามพุ่มไม้แล้วศัตรูมองไม่เห็นหรอ
0: ไม่แน่ใจว่าพรางเพื่อหลบหรือว่าพรางเพื่อกำจัดจำหน่ายตัวเองไม่แน่ใจ
1: ก็ตามหลักสูตรใช่ไหมหรือไม่ต้องหลักสูตรพิเศษบางทีถ้าเข้ากองร้อยกองทัพไปเขาบอกว่าดูตัวดำหน้าดำกันทุกคนเลยเพราะเดี๋ยวต้องไปตากแดดเยอะแต่งานนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าขอเถียงขาดใจเขาบอกว่าไม่จริงข่าวจั่วจะข่าวด้วยอะไรและข่าวจริงๆหรอไปดูในเสิร์ฟยิ้มวันใหม่ค่ะ

0: ผ่านบัตรมีแล้ว
1: ข่าวไม่ละจ้าพี่จ๋า
2: แล้วมาแบบนี
1: ้ข่าวจริงๆข่าวแบบโอโมข่าวแบบโทษนะฮะใช้แป้งเบอร์

0: ปแป้งขาวมากดิหนูเขาเป็นซ้อมงิ้วซ้อมงิ้วเปล่า
1: ไม่ใช่สิเขาก็เป็นกิจกรรมนะคะบอกว่างานนี้เนี่ยเปิดหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว
0: เฟี้ยวจริง
1: เฟี้ยวมากไหมบางคนมีคิ้วมาด้วยหรือว่าอีคิ้วสั่งหรือเปล่าเนี่ย
0: มีงานคิ้วงานหน้าผาก
1: เป็นคลิปติ๊กต็อกนะคะจากผู้ใช้ชื่อบัญชีจ่ามังกรจากกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเผยแพร่ความน่ารักแบบนี้ไปนะคะชาวเน็ตก็แห่มาแซวบางคนบอกว่าหน้าขาวคิ้วเข้มก็จริงแต่หน้าสิ้นหวังมากเลยค่ะ
0: เขาอาจจะง่วง
1: อ๋อหรอตื่นเช้าเหรอ
0: มันกำลังเช้าหรือมืดอยู่นะครับนะบางคนบอกว่าฟิลน้องๆอนุบาลนั่งรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านครับอนุบาลเวลาก่อนกลับมันต้องอาบน้ำเนี่ย
1: เหมือนกับว่าไปนอนกลางวันมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ทาแป้งกัน
0: ด้วยนะฮะมีคนนี้คนซ้ายมือนะคุณใหม่บอกว่าคนนี้ดูสิ้นหวังมากค่ะ
1: ครูฝึกอยู่ไหนอ่ะอยากเห็นหน้าครูฝึกเลย
0: คุณโจโจ้บอกว่าผมต้องฝากแผ่นดินไว้กับพี่ๆจริงๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าต้องโฟกัสใครก่อนตอนเนี้ยคือทุกคนนี่สูสีไม่แพ้กันเลย
0: ทุกคนมีซีนหาแสงหาไฟกันหมดนะ
1: พี่ตอบลองมาล่ะ
0: พี่ว่าใครทำก็ตลกอันเนี้ยพีนก็ทำได้พีนก็ทำได
1: ้วันดีคืนดีเดี๋ยวคุณผู้ชมตัดกล้องมานะ
0: สักวันไหมนั่งจัดรายการแบบสไตล์ใสใสหน้าขาว
1: หรอเขาแซวว่าเป็นโรงยิ้วหรือเปล่า
0: ก็นี่ไงถึงบอกกันเนี่ย
1: ตอนนี้เทศกาลกินเจพอดีไง
0: ได้ป่ะไม่แน่นะเราอา
1: จจะแบบเทียนนี่มีอะไรแบบนี้กินเจไปหน้าขาวไปนะก็เรียกว่าขำขันคือเวลาอยู่ในกองทัพเนี่ยพี่ต๊อบเราอาจจะเห็นอีกหนึ่งบทบาทนะเวลาเขาทำคอนเทนต์มันจะดูเข่งขึมเวลาฝึกแบบโหดๆใช่ไหมแต่มุมนึงที่เขาเอนเตอร์เทนกันก็มี
0: เขาเป็นการละลายพฤติกรรมเนี่ยให้แบบอยู่ด้วยกันแล้วแบบไม่มีเขาเรียกว่ากำแพงแกก็ตลกฉันก็ตลกเราติดตลกไปด้วยกัน
1: เราเป็นพวกเดียวกันแล้วอะไรแบบนี้นะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคุณผู้ชมกดหนึ่งนะครับถ้าอยากเห็นน้องพรีนทำแต่หน้าพ่อขาวแบบนี
1: ้กด2ถ้าอยากเห็นพี่ต๊อบค่ะกด3ถ้าอยากเห็นเรา2คน
0: นะ
1: กด4โปรดิวเซอร์ได้นะ
0: เดี๋ยวลองดูใครจะรู้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่นี่นะครับและนี่คือเสิร์ฟของเรา2เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟจานเด็ดวันใหม่แล้วก็เสิร์ฟยิ้มยามเช้าวันนี้มีอีกหลายเรื่องราวในช่วงสีสันวาไรตี้ติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: ันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้วันพุธใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ
1: ช่วงนี้ก็บางคนส่งข้อความมาทักทายกันบางคนบอกว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยหลากหลายสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นยังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเศรษฐกิจภัยพิบัติหรือว่าทุกๆเรื่องในพื้นที่นี้เองก็ตามค่ะ
0: กำลังใจสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการผลักดันพักเรียกว่าอำนาจละมุน
1: ซอฟต์พาวเวอร์
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: อำนาจละมุนของไทยมีหลายอย่างอย่างแรกที่เราจะเห็นคือรอยยิ้
1: ม
0: หรือว่าหลังน้องลิซ่าเนี่ยเขาไปขึ้นเวทีวิดีโอมิวสิกอวอร์ดเนี่ยเขาก็ไปเอาคำสวัสดีค่ะทุกวันนี้เจอฝรั่งต่างชาติมาประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเขาพูดสวัสดีค่ะหมดเลยนะ
1: เนาะนะคะภาษาอาหารหรือแม้แต่เรื่องของเครื่องนุ่งห่มอย่างผ้าไหมไทยก็เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมคะพาไปดูนะคะผ้าไทยที่จะมีบทบาทในการเชื่อมวัฒนธรรมโลกผ่านงานออกแบบนานาชาติค่ะโอ้โหตราตรึงนะคะอลังการจริงๆผ้าไทยไม่ได้อยู่จำกัดแค่เรื่องของการตัดเย็บชุดแบบไทยๆคุณผู้ชมแต่ถือเป็นเอกลักษณ์นะคะในเรื่องของการแต่งกายและเป็นเครื่องมือในการสื่อสารวัฒนธรรมให้กับชาติอื่นๆได้เลยค่ะนิทรรศการเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด The Art of Loyal Craft Export Thai Heritage Experience ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมผ่านทั้งงานช่างฝีมือเครื่องแต่งกายและการออกแบบร่วมสมัยโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดแสดงอยู่ที่สยามพารากอน Living Hall ชั้น3นำเสนอความประณีตของงานหัตถศิลป์ไทยทั้งชุดไทยผลงานของนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติหัวโขนและเครื่องแต่งกายโขนซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญและความละเอียดในการสร้างสรรค์ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการประกอบชิ้นงานค่ะ
0: ผลงานเหล่านี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับไม่ได้เพียงแสดงให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะไทยครับแต่ยังสะท้อนถึงองค์ความรู้ของช่างฝีมือที่ได้รับการสืบทอดและพัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ Amazing Thailand Global Thai Silk Exhibition หรือนิทรรศการไหมไทยสู่สากลครับ

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยได้นำผ้าไหมไทยไปเชื่อมโยงกับผลงานการออกแบบของนักออกแบบนานาชาติจาก5ภูมิภาคครับก็มีทั้งเอเชียยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริการวมถึงอเมริกาใต้ผ่านเครือข่ายนักออกแบบกว่า100ประเทศคือเอาผ้าไทยส่งมาให้ดีไซเนอร์รังสรรค์ออกมาดูซิสไตล์ของแต่ละทวีปเนี่ยเมื่อเอาผ้าไทยไปทำแล้วเขาอยากจะนำเสนอแบบไหน
1: ถึงว่านี่คุณผู้ชมเห็นไปด้วยกันนะคะเราจะมีกลิ่นอายความเป็น
0: ไทยนี่อย่างนี้มีสบาย
1: ต่างๆค่ะบางทีก็อาจจะดูบางคนบอกว่าเอ้ยนั่นคล้ายชุดแบบยุโรปหรือว่าเอเชียตะวันออกไหม
0: ผ้าไทยชุดไทยอ่
1: ะ
0: ที่เห็นต่างชาติเขาไปใส่กันอย่างตอนที่องค์หญิงท่านไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งใส่ก็สวยนะไม่ใช่แค่คนไทยใส่สวยนะ
1: ใครใส่ก็สวยจริงๆนะคุณผู้ชมซึ่งความน่าสนใจของนิทรรศการนี้ค่ะคือการเปิดโอกาสให้นักออกแบบจากต่างวัฒนธรรมนำผ้าไหมไทยไปสร้างสารเป็นเครื่องแต่งกายขึ้นใหม่โดยถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศผ่านแนวคิดและรูปแบบการออกแบบของตนผ่านผ้าไหมซึ่งมีจุดเด่นทั้งเรื่องของเนื้อสัมผัสความเงางามลวดลายที่หลากหลายจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ตัดเย็บชุดแบบไทยๆแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแนวคิดแฟชั่นที่แตกต่างกันได้ขณะเดียวกันค่ะผลงานที่เกิดขึ้นยังทำให้เห็นว่าแม้แต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรมและรูปแบบการแต่งกายของตนเองแต่ก็สามารถใช้วัสดุจากภูมิปัญญาไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละสังคมได้อีกด้วยค่ะ
0: นี่ไงเป็นไง
1: เมื่อกี้นี้เห็นแบบว่าคอเขาจะอุตูนิดนึง
0: อันนี้แบบมีความเป็นกี่เผาจะใช้ผ้าไหมไทยใช่ไหมฮะหลากหลายนะครับคือผ้าไทยเราลายเยอะลายเราสวยมีหลายอารมณ์ลายบางลายดูแล้วแบบอุ๊ย
1: อันนี้ดูเป็นญี่ปุ่นไหมเหมือนดอกซากุระอะไรแบบนี
0: ้
1: แล้วแต่จินตนาการด้วยเหมือนกันนะคนชม
0: สวยดีนะครับมีทั้งแบบเรียบๆแบบหรูๆก็มีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วก็แสดงเห็นถึงความเป็นไปได้ในการต่อยอดกับงานหัตถกรรมดั้งเดิมให้เข้ากับอุตสาหกรรมแฟชั่นสมัยใหม่ครับเทศกาลนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทุนทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยนะครับมาเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ใช่แค่ทำในประเทศนะครับเราเชิญมาทั้ง5ทวีปเนี่ยมาร่วมต่อยอดกันแล้วก็ทำให้ได้เห็นถึงภูมิปัญญาของไทยที่กระจายต่อไปในอีกหลายวัฒนธรรมได้ด้วยเหมือนกันครับ
1: สวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมใครที่สนใจยังสามารถไปรับชมกันได้สำหรับนิทรรศการนี้นะคะ The Art of Loyal Craft Explore Thai Heritage Experience ค่ะที่สยามพารากอนชั้น3นั่นเองค่ะไปดูได้จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เลยนะคะสำหรับเรื่องการกินเจพี่ต๊อบเขากินกันตั้งแต่วันที่10บางคนล้างท้องตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วก็วันที่9แล้วจะกินเรื่อยไปจนถึงวันที่18
0: เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันเรื่องของการกินเจน้องพี่ยังไม่ได้กิน
1: พี่หนอพี่กินเจสะดวก
0: สะดวกตอนไหนกินตอนนั้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเรากลับมากันที่เรื่องนี้กันนิดนึงคุณผู้ชมครับที่ลพบุรีนะก็มีการจัดงานครับคุณผู้ชมครับเป็นการวางพวงมาลาในวันนวมินทรมหาราชเราดูภาพบรรยากาศงานนี้กันหน่อยครับพิธีนี้จัดขึ้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับโดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพลตรีอัมพรคงนวลผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่นำผู้บังคับหน่วยทหารสมาคมแม่บ้านทหารบกหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีครับ
1: ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์89รูปและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยค่ะ
0: ใช่แล้วครับจากนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็ได้นำผู้แทนหน่วยงานกว่า80หน่วยงานครับร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์โดยผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่นั้นเป็นผู้แทนกองทัพบกในการวางพวงมาลาในนามกองทัพบกครับ
1: ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆรวมถึงท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อรับทราบปัญหาและพระราชทานแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ในช่วงท้ายของพิธีครับผู้เข้าร่วมงานก็ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569และสำหรับวันที่13ตุลาคมของทุกปีรัฐบาลก็กำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชครับเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยในหลายด้านซึ่งก็ยังเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ
1: สำหรับเรื่องของการกินต่อนะคะเรื่องของอาหารการกินคุณผู้ชมแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีวัฒนธรรมทางอาหารที่แตกต่างกันถ้าไปในพื้นที่ต่างๆก็จะต้องไปรับชมรับชิมของเด็ดในพื้นที่นั้นๆถูกไหมคะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกาดก้องเกาค่ะไปชิมอาหารพื้นถิ่นกันบ้างดีกว่านะคะเขาบอกว่าเป็นเสน่ห์ของชุมชนเมืองแพร่ค่ะไปแอวเหนือกันนะเจ้าค่ะพูดถึงจังหวัดแพร่ค่ะนอกจากบ้านไม้เก่าเสื้อมะฮ้อมนะฮะต้องบอกว่าเรื่องของตลาดชุมชนเนี่ยต้องมากันให้ได้เลยกาดกองเก่าค่ะตั้งอยู่บริเวณถนนคำลือในเขตเทศบาลเมืองแพร่เป็นถนนคนเดินที่เปิดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเย็นวันเสาร์ซึ่งที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะว่ามีร้านค้าที่หลากหลายมากทั้งเรื่องของการขายอาหารสำเร็จนะคะขนมพื้นบ้านสินค้าท้องถิ่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์สะท้อนเอกลักษณ์ของเมืองแพร่ด้วยเมื่อกี้หน้าตาเหมือนไส้กรอกเลย
0: จำเป็นของเล่น
1: ของเล่น
0: ของเก๋ๆเยอะ
1: นะกินไม่ได้นะ
0: พวกตลาดเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ของกินของพื้นถิ่นนะมันมีของแบบทุกกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่า
1: ใช่จริงๆจริง
0: เยอะด้วยนะ
1: เราสามารถแบบเงินปลิว
0: สามารถล้มละลายได้เลยด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมเมื่อเดินเข้ามาตลาดก็อย่างที่เห็นบรรยากาศนี่นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะแม้ว่าจะเป็นเสื้อหม้อห้อมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเขาก็ไม่ได้ทำแบบเหมือนเอานะเขาทำเป็นสมัยใหม่ใช่นี่แบบเป็นญี่ปุ่นนะครับมีของกินและของคุ้นเคยมีของพื้นถิ่นที่ชาวบ้านนั้นอยากให้ลองมากินกันด้วยนี่อย่างขนมที่ผมชอบมากขนม
1: ถังแตก
0: ชอบสุดๆเลยนี่ตลาดตัวหมู่บ้านธนินทรที่หน้ายิมผมมันไม่มีแล้วเนี่ยเศร้ามากเลยหากินยากมากเลยเดี๋ยวต้องไปแล้วล่ะต้องไปที่นี่แล้วล่ะ
1: เดี๋ยวหลังซื้อมาฝากนะ
0: กาดกองเก่านะไปซื้อมานะสัญญาแล้วนะ
1: รอไปด้วยกันสิเดี๋ยววันไหนไปด้วยกัน
0: ซื้อไม่มาแล้วเท่ากับพี่เป็นไรไปพี่อาฆาตนะ
1: ไปหาแถวลังสิตให้กันนะเมื่อเดินเข้ามาในตลาดคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตลอดเส้นทางเนี่ยมีร้านอาหารเรียงรายอยู่สองข้างทางทั้งเมนูที่คุ้นเคยนะคะและเรียกว่าสินค้าที่นำมาขายเนี่ยทำมาจากฝีมือของตัวเองนี่ไงเขาทำกันสดๆตรงนี้
0: นี่ไงแล้วแบบเย็นๆอากาศแบบชิลๆอันนี้ปากหม้อนี่
1: คือมันเพลินมากๆคุณผู้ชมแล้วบางพื้นที่เนี่ยเขามีที่นั่งกินในตลาด
0: หลามบอล
1: อ
0: ัน
1: นี้หลามบอล
0: ห่อนึ่งไก
1: ่ราคาจับต้องได้ง่าย
0: คุณเชอสารแล้วคุณเชอสารก็น่าจะรู้แกเป็นคน
1: เขาเป็นชาวเหนือเหรอ
0: ใช่
1: เขาเป็นคนตากใช่ไหม
0: ข้าวเกรียบ
1: นอกเหนือจากนั้นนะคุณผู้ชมอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพื้นที่กิจกรรมนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนก็มีด้วยนะให้มาแสดงความสามารถร่วมสร้างบรรยากาศให้ตลาดแห่งนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นอันนี้น่ากินมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อหรือเปล่าคะ
0: แต่ว่ามันไม่ใช่ลักษณะ
1: แต่มันบางมากเลยอ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ข้าวแคบป่ะ
1: ข้าวแคบเหรอข้าวแคบ
0: ข้าวแคบ
1: ใส่งาด้วยนะธัญพืชเจกินได้ป่ะดูเหมือนเจกินได
0: ้หมี่พันนี่อ่ะหมี่พัน
1: หมี่พันไม่ใช่หมี่ฟันนะ
0: หมี่พันนะผักผลไม้ก็นี่เลยคุณผู้ชมนะออร์แกนิกสุดๆนี่ดูรู้เลยว่าเก็บแบบสดๆมาขายอ
1: ันนี้คือเรื่องจริงเวลาที่เราไปเหนือแล้วก็ไปกินผักเขาอ่ะมันจะไม่เหมือนกับผักที่กรุงเทพเลย
0: ผักกรุงเทพมันผักมาจากรถไฟอ่ะ
1: ผักแบบเดินทางนานนิดนึงนะคะอันนี้มีงานฝีมือ
0: นี่ร้านที่บอกเนี่ยร้านเปิดกิจกรรมเห็นไหมฮะก็จะเป็นอาละอ่อนเจ้าเหนือ
1: ใช่เด็กและเยาวชนนะคะก็มีพื้นที่ลักษณะนี้ให้พวกเขาเนี่ยได้ฝึกฝนแสดงความสามารถต่อหน้าผู้ชมส่วนคนที่มาเดินตลาดค่ะก็เพลิดเพลินเนี่ยเมื่อกี้มีการแสดงดนตรีใช่ไหมคะก็อาจจะมาช่วยนะคะสำหรับการสร้างบรรยากาศแล้วก็เลือกซื้ออาหารสินค้าได้อย่างร่วมมือร่วมใจกันหลากหลายอายุหลากหลายวัย
0: หลากหลายวัยทุกวัยนะครับเอาพาไปนะคุณผู้ชมใครแวะไปก็ไปที่กาดกองเก่าตั้งอยู่บริเวณถนนคำลือในเขตเทศบาลเมืองแพร่นะครับไปเดินช้อปปิ้งกันได้เลย
1: นี่ไงนี่ไงเขาเล่นดนตรีเพลินอ่ะอากาศเย็นๆนะช่วงนี
0: ้นี่ไง
1: เหนือเนี่ยเริ่มอากาศดีแล้วค่ะ
0: แต่ละที่เนี่ยเวลาเราไปมันจะมีเขาเรียกว่าไวท์หรือว่าบรรยากาศที่นำพาอารมณ์เนี่ยอย่างใต้ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่ง
1: อีกฟิล
0: ใช่ไหมพอไปภาคอีสานก็จะมีความสนุกอีกแบบนึง
1: ถูกต้อง
0: พอไปแบบภาคเหนือเนี่ยอย่างแพร่ที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีความแบบชิวๆสบายๆ
1: แล้วเขาเป็นเอกลักษณ์เลยอ่ะห้ามรีบใช่ไหมเขาเป็นเอกลักษณ์เลยเรื่องของการเดินตลาดแบ ขาเรียกว่าเหมือนมิดไนท์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดคนเดินเงี้ยคือมาตั้งแต่เชียงใหม
0: ่
1: นะคะแพร่ก็มีลำปางก็เหมือนใช่คือเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็จะมีสินค้าที่แล้วพอตกเย็นๆอากาศดีๆอ
0: ่
1: ะมันเพลินมากๆ
0: เอาใครที่มีบรรยากาศของตลาดแบบนี้ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวเราตามไปเก็บภาพมานำเสนอเอาคุณผู้ชมไปเพชรบูรณ์กันหน่
1: อ
0: ยเวลาเราพูดถึงน้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยเพชรบูรณ์ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันในความวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีเรื่องราวดีๆอย่างเช่นเวลาน้ำมันพัดมาเนี่ยมันก็พัดเอาสารอาหารเอาแร่ธาตุมาด้วยดังนั้นดิน

0: อะไรเอ่ยพอน้ำลดเนี่ยนะครับมันก็ได้ประโยชน์จากสารและแร่ธาตุเหล่านั้นเพชรบูรณ์มีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจและอร่อยก็คือส้มโอนอกจากมะขามแล้วส้มโอเขาก็อร่อยด้วยไปดูความเป็นมาของส้มโอที่นี่หน่อยครับ
1: มากันแบบยกขโยงเป็นมหากรรม
0: ถูกไม่ได้แบบมาแค่พูดลอยๆนะจ๊ะเพราะว่าเขาจัดงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าเขาจัดแถลงข่าวกันไปเลยครับเป็นแถลงข่าวจัดงานเทศกาลส้มโอหวานตำบลลานบ่าปี2569
1: ว้าวนี่คือส้มโอกันคนละลูกสองลูก
0: แล้วดูห่อแบบหิ้วแบบสวยเหมือนแตงโมญี่ปุ่นเลยอะนะแต่เป็นส้มโอนะครับงานจะจัด 23-25 พฤศจิกายนนี้ครับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าที่หล่มสักเพชรบูรณ์โดยมีคุณภาคภูมิภูมิครับท่านนายอำเภอหล่มสักเป็นประธานในงานสำหรับตำบลลานบ่าเนี่ยคือมีแหล่งเพาะปลูกส้มโอสายพันธุ์ดีมีชื่อเสียงก็คือพันธุ์ทองดีขาวแตงกวาขาวน้ำผึ้งทับทิมสยามแล้วก็พันธุ์ขาวใหญ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมาอย่างยาวนานครับด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์แหล่งน้ำและสภาพดินที่เหมาะสมทำให้ส้มโอในพื้นที่แห่งนี้มีรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของตลาดครับสำหรับจุดเด่นของส้มโอลานบ่าทั้ง5สายพันธุ์อย่างขาวแตงกวาผลค่อนข้างกลมครับผิวเรียบเป็นมันเนื้อสีขาวอมเขียวรสจะออกหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยกรอบอร่อยส่วนพันธุ์ขาวน้ำผึ้งรสชาติเขาต้องหวานนำครับเป็นหวานอมเปรี้ยวเนื้อแห้งไม่แฉะสีขาวอมเหลืองนวลพันธุ์ทองดีเนี่ยรูปกลมทรงแป้นขนาดปานกลางเนื้อสีชมพูอ่อนถึงสีทับทิมฉ่ำน้ำนุ่มรสหวานนำพันทับทิมสยามเนี่ยอร่อยแน่นอนผมชอบที่สุดรสหวานอร่อยกลมกล่อมเนื้อสีชมพูเข้มจนถึงแดงสดคล้ายกับเมล็ดทับทิมและพันขาวใหญ่ก็จะมีตามชื่อเลยขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากเก็บรักษาได้นานกว่าครับ
1: ได้แถลงไขเรื่องของคุณลักษณะแล้วก็สรรพคุณของส้มโอได้เป็นอย่างดี
0: เวลากินจะได้ไม่งงเลย
1: เป็นเปิดตำรับส้มโอ101ซึ่งปัจจุบันค่ะมีการขยายพื้นที่ปลูกไปต่างตำบลแล้วด้วยรวมเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่โดยมีการทำ MOU กับจังหวัดพิจิตรค่ะเพื่อส่งออกไปประเทศจีนและมีการนำเปลือกส้มโอมาแปรรูปเป็นเปลือกส้มโอทอดท็อฟฟี่ส้มโอมะขามเพื่อสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วยและเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าก็ได้เตรียมจัดงานเทศกาลส้มโอหวานตำบลลานบ่าประจำปี2569ระหว่างวันที่23-25พฤศจิกายนนี้โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงอีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรผ่านการประกวดส้มโอและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวท้องถิ่นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและท่องเที่ยวในพื้นที่ก็หวังว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยค่ะ
0: ทีนี้มาดูย้อนรอยกันหน่อยว่ามันเริ่มต้นมาจนมีชื่อเสียงได้ไงเขาไม่ได้เพิ่งจัดนะเขามีความเป็นมาตั้งแต่ปี2535เลยมีชาวบ้านเนี่ยเขาซื้อกิ่งพันธุ์ส้มโอมาจากต่างจังหวัดนั่นแหละแล้วมาปลูกปรากฏว่าดินมันดีครับผลผลิตดีรสชาติก็หวานอร่อยก็อาจจะเกิดมาจากดินตะกอนที่แม่น้ำป่าสักเนี่ยเขาพัดพาธาตุแร่ธาตุอาหารมาสะสมจึงทำให้ส้มโอมันเจริญเติบโตแล้วก็ผลผลิตที่ดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันครับใครที่วางแผนหาที่ท่องเที่ยวอยู่นะไปกันได้เลยคุณผู้ชมครับไปเดือนหน้ากันที่เพชรบูรณ์ไปเที่ยวเขาคอแล้วก็แวะซื้อส้มโอ ให้ครบทั้ง5สายพันธุ์ไปเลยนะคุณผู้ชมนะ
1: นี่ไงมีของแปรรูปอีกเยอะเลย
0: แต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเปลือกส้มโอทอด
1: เปลือกส้มโอทอดจริ ง
0: ๆ
1: แล้วก็ลุ้นอยู่ว่าเกิดมาไม่เคยเห็นนะ
0: มัน
1: ยังไม่เคยรู้เลย
0: เอาไปผสมกับข้าวแล้วไปทอดเป็นข้าวเกรียบหรอ
1: น
0: ั่
1: น
0: แห
1: ละสิ
0: เอออยากรู้ชาวเพชรบูรณ์ที่ดูอยู่บอกหน่อยเป็นยังไงหรือเราอาจจะเคยกินแต่ไม่รู้มันคือเรียกว่านะแต่ว่าไปเพชรบูรณ์ไปทำสัญจรช่วงหน้านี้ก็ดีนะเหมือนไปฉวยโอกาส
1: นี่เรามี
0: ฉวยโอกาสทีมงานขอไปเที่ยวอะไรเงี้ย
1: เรามีพื้นที่ในใจหลายแห่งแล้วนะที่ที่เราแง้มไว้เนี่ย
0: ม
1: ัน
0: ต้องมีโดนสักอันนึงอ่ะมันต้องมีพิวเซอร์เห็นใจสักอันนึงใช่
1: เอาไปดูกันค่ะคุณผู้ชมติดตามนะ 23-25 พฤศจิกายนนี้ที่ชัยภูมิค่ะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์คุณผู้ชมเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องละกันนะคะเขาบอกว่าเป็นปัญหาของคนเมืองด้วยนะเรื่องของนกพิราบพี่ต๊อปบางคนเนี่ยโอเคมันอาจจะมีเศษอาหารอะไรเงี้ยนกพิราบก็อาจจะมาจิกกินแต่ว่าเวลานกพิราบมาอยู่ด้วยกันเยอะๆก็กังวลเรื่องของสุขอนามัยด้วยว่าจะนำพาโรคต่างๆมาหรือเปล่านะคะงานนี้พาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมจากไทยประดิษฐ์คิดเก่งค่ะโดยเขามีการทำเครื่องไล่นกพิราบค่ะโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจล.งานนี้ก็ช่วยนะคะไล่นกพิราบให้ออกไปในพื้นที่ที่กังวลได้เป็นยังไงไปดูกันในช่วงไทยประดิษฐ์คิดเก่งค่ะ

0: โปรเจกต์นี้เราชื่อว่าเครื่องไล่นกพิราบด้วยเลเซอร์เนาะโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับที่มาก็เกิดจากว่าเราเห็นว่าในประเทศไทยเราอะเรามีปัญหาเรื่องนกพิราบเยอะมากอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยจะมีนกพิราบไปเกาะตามระเบียงไปเกาะตามหลังคาแล้วปัญหาของนกพิราบคือมูลของเขาเนี่ยเป็นอันตรายต่อทั้งคนแล้วก็ตัวอาคารด้วยครับเราก็เลยมาคิดว่าเราจะมีต้องการอะไรที่สามารถไล่นกพิราบให้เขาไปจากพื้นที่ที่เราไม่อยากให้เขามาเกาะโดยที่ไม่ทำอันตรายทั้งตัวเขาเองแล้วก็สถานที่รวมถึงผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยถ้าย้อนกลับไปก็คือปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีการไล่นกพิราบเราจะมีหลายอย่างเนาะอาจจะใช้กลิ่นบ้างใช้ตั้งของสิ่งกีดขวางใช้นกปลอมใช้อะไรก็ตามเนี่ยใช้ได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าสักพักนึงเนี่ยนกพิราบเขาจะมีการเรียนรู้แล้วก็เขาค่อนข้างจะดื้อเขาก็จะค่อนข้างหวงถิ่นเขาก็จะไม่ค่อยย้ายสักเท่าไหร่ครับเราก็เลยคิดว่างั้นทำยังไงดีเราก็เลยดูเอาโอเคนกพิราบเองเนี่ยเขามีความสามารถในการมองเห็นที่ต่างจากคนนะครับเราก็เลยรู้ว่าตัวเสียงตัวแสงต่างๆก็อาจจะมีผลในการไล่นกพิราบได้เราก็เลยเลือกที่จะใช้แสงเลเซอร์ในย่านความถี่ที่นกพิราบมองเห็นได้ง่ายครับแล้วก็เป็นที่มาว่าเราใช้นกพิราบที่เป็นแสงสีเขียวที่จะไล่นกพิราบออกไปครับแสงสีเขียวเป็นแสงย่านที่นกพิราบเห็นได้ง่ายและชัดที่สุดครับแล้วก็รบกวนคนค่อนข้างน้อยสังเกตว่าเรามองเห็นแสงสีเขียวแต่ว่าเราจะไม่ค่อยแสบตาไม่เหมือนพวกแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายมากกว่าเราก็เลยเลือกแสงสีเขียวเพราะว่าเป็นอันตรายต่อคนน้อยแต่ว่านกพิราบเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เราสามารถเลือกความเข้มที่เราต้องการได้ว่าเราจะให้มันความเข้มแค่ไหนแล้วแสงที่เรายิงไปครับเราจะไม่ได้ยิงไปที่นกโดยตรงเราจะยิงไปที่พื้นที่บริเวณที่นกเกาะอยู่ตัวแสงก็จะโดนพื้นที่เหล่านั้นแล้วก็กระจายเข้าตานกพิราบทำให้นกเขารำคาญแล้วก็บินหนีไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นการยิงหรือวิธีการกวาดแสงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้ามันเหมือนเดิมหรือยิงอยู่ที่จุดเดิมเนี่ยนกเขาจะชินแล้วเขาก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมโครงสร้างภายในเราจะมี3ส่วนเนาะส่วนที่1ก็คือตัวกล้องครับตัวกล้องจะทำหน้าที่ในการรับภาพมาซึ่งภาพที่ได้เนี่ยเราก็จะส่งเข้า AI ที่เราทำขึ้นมาเองเป็นตัวประมวลผลเพื่อดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีนกพิราบอยู่ซึ่งอันนี้เราสามารถตีกรอบได้ด้วยว่าเราจะโฟกัสนกพิราบแค่กรอบตรงนี้เท่านั้นนอกเหนือจากนี้เราไม่สนใจก็ได้เพราะว่าสมมติเราไปติดนอกอาคารครับแล้วเราสนใจแค่อาคารนี้เราจะไม่สนใจท้องฟ้าเราไม่สนใจบ้านคนอื่นเราก็ใช้ AI วิเคราะห์เฉพาะในพื้นที่นั้นแล้วดูว่ามีนกพิราบอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ยครับไปให้ชุดควบคุมทำการยิงแสงเลเซอร์ไปบริเวณเฉพาะที่นกพิราบอยู่ตรงนั้นเท่านั้นครับแล้วก็ถ้ามีคนผ่านมาในพื้นที่หรือมีสิ่งกีดขวางอื่นเนี่ยเขาก็จะตัดแสงทิ้งไปหรือถ้าไม่มีนกเขาก็จะตัดแสงทิ้งเหมือนกันครับโครงการเนี่ยโปรดักชันยังไม่เรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าโปรโตไทป์และทดสอบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่เราจะทำคือทำให้ตัวแพ็กเกจจิ้งที่เราจะไปใช้ครับมันทนแดดทนฝนเพราะว่าเครื่องนี้จะต้องตั้งอยู่นอกอาคารแล้วก็อยู่กลางแดดกลางฝนตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็ทำงานตลอดเวลาเพราะนั้นการทนแดดทนฝนเป็นเรื่องสำคัญนะครับส่วนตัว AI โมเดลเนี่ยตอนนี้เนี่ยใกล้สมบูรณ์แล้วน่าจะภายในเดือนนี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มเติมก็คือวิธีการใช้งานของ user ทำไงให้ใช้งานง่ายเราจะสามารถคอนฟิกระบบว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราสนใจนกพิราบไซส์ขนาดไหนหรือลักษณะไหนที่เราจะยิงไล่ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นงานโปรดักชันที่จะขึ้นไลน์การผลิตแล้วก็ทำการตลาดอีกทีครับก็ท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับ
1: หลักๆเลยคือ1ก่อนเอาไปติดตั้งเนี่ยเราต้องมีการเซตอัพตัวเครื่องครับซึ่งการเซตอัพตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นการกำหนดขอบเขตการทำงานของเลเซอร์ครับว่าตัวเลเซอร์เนี่ยจะทำงานในขอบเขตไหนบ้างในเฉพาะหลังคาบ้านเราหรือว่าเฉพาะโครงอาคารที่เราต้องการไล่ครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากำหนดขอบเขตแล้วเนี่ยจากในภาพเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยผมกำหนดขอบเขตเฉพาะบริเวณตึกนี้เท่านั้นนะครับพอในบริเวณตึกเนี้ยมันก็จะตรวจจับแค่นกที่เกาะอยู่บนหลังคาตรงนี้เฉพาะหลังคานี้นะครับที่เหลือเนี่ยจะเห็นว่าจะมีกรอบเทาๆด้วยกรอบสีเทาๆต่างๆพวกนี้ครับคือจุดที่เราไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นจุดนี้เราก็จะไม่ยิงไล่สมมุติเป็นหลังคาเพื่อนบ้านแล้วกันนะครับมันก็จะยิงไล่เฉพาะแค่หลังคาที่เรากำหนดขอบเขตไว้เท่านั้นครับก็คือเป็นกรอบสีแดงเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเจอนกในพื้นที่ที่เรากำหนดแล้วเลเซอร์ก็จะยิงไปไล่ตามแพทเทิร์นนะครับแล้วก็จะมีการแรนดอมยิงด้วยว่านกตัวนี้สมมุติยิงไล่แล้วไม่ไปแสดงว่า

0: ะดื้อด้านหรือว่าเขาอาจจะไม่เอฟเฟกต์ต่อตัวเลเซอร์เท่าไหร่เราก็จะย้ายไปไล่ตัวอื่นก่อนเพื่อป้องกันการที่เราไล่อยู่ตัวเดิมซ้ำๆครับเครื่องเราก็จะทำงานอยู่ที่ตัวเดิมซ้ำๆก็เลยเขียนโปรแกรมให้สลับตัวไล่ด้วยหลักๆเราจะโฟกัสไว้ที่1คือ home use ครับก็คือหลังคาบ้านหรือว่าหลังคาอาคารครับ2คือ indoor คือเขาจะมีปัญหาว่าในคลังสินค้าครับจะมีโครงเหล็กถักแล้วโครงเหล็กถักเหล่านั้นครับนกจะชอบไปเกาะตามโครงเหล่านั้นเราก็จะไปติดไล่ในพื้นที่เหล่านั้นครับส่วนพื้นที่ที่เปิดกว้างจริงๆอย่างเช่นทุ่งนาหรือว่าอย่างเช่นลานตากข้าวครับฟิวลงสีครับตรงนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าพอพื้นที่ area มันกว้างขึ้นมันจะทำให้การไล่ประสิทธิภาพลดลงด้วยครับเพราะว่า1คือเรื่องแสงเนาะ2คือเรื่องพื้นที่ตกกระทบครับว่าพอพื้นที่ตกกระทบตัวเลเซอร์เนี่ยไปตกกระทบแล้วมันไม่สะท้อนเข้าหานกครับนกก็จะไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ตอนนี้แม็กซิมัมที่50เมตรครับแล้วก็50เมตรที่ระยะจากตัวเครื่องครับแล้วก็ความกว้างประมาณ120องศาก็คือถ้ามองไปสามเหลี่ยมครับโอเวอร์เลดแอเรียประมาณ800ตารางเมตรโดยประมาณชาเลนจ์ตรงนี้คือยิ่งระยะไกลครับนกจะยิ่งตัวเล็กผมก็เลยต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการดีเทคนกที่ระยะ40-50 เมตรครับที่เป็นเหลือแค่แบบจุดดำๆเล็กๆหรือว่าเห็นแค่ปีกนกครับให้มันแม่นยำมากขึ้นตอนนี้ความแม่นยำที่ระยะนั้นอยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่ง 30% ที่เหลือถ้ามันมองเห็นเป็นคนมันก็จะยิงเลเซอร์ไปใส่ด้วยผมต้องเพิ่มความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดีเทคที่ระยะไกลครับให้ได้ถึงแบบ 90% ขึ้นไปถึงจะยอมรับว่าโอเค AI เรามีประสิทธิภาพมากพอและถึงจะปล่อยออกไปได้
1: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องนกพิราบมาก่อกวนหรือคิดว่าตัวเองเป็นคนใจดีใจกุศลเลยให้อาหารนกมีคำเตือนจากน้องพลีน
2: มีคำเตือนไหมเมื่อกี้เปิดไปดูกฎหมายเขามีกฎหมายระบุนะคุณผู้ชมเรื่องของพรบการสาธารณสุขค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทำให้เกิดการรวมตัวของนกและก่อให้เกิดโรคต่างๆเนี่ยค่ะผิดกฎหมายนะเราสามารถไปแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่ที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลสำนักงานเขตนะคะเขามีสิทธิ์ในการออกคำสั่งระงับเหตุและถ้าเกิดพบเห็นว่าใครเป็นผู้ก่อการนั้นเนี่ยอาจจะมีโทษได้ด้วย
1: ก่อม็อบนกเน
2: ี่
1: ยหรอ
2: ก่อม็อบนกไม่ได้นะ
1: แล้วสมมติว่าถ้าเกิดบ้านพี่ได้รับการรบกวนจากนกพิราบเยอะๆล่ะ
2: ได้
1: แบบที่ไม่มีใครมาทำแต่มันมากองแบบมาหน้าบ้านอาจจะวิวดีอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ขอนำเสนอนวัตกรรมเครื่องไล่นกอัจฉริยะเมื่อสักครู่
1: เขาทำขายแล้วใช่ไหม
2: ไม่แน่ใจ
1: เมื่อกี้ผมยังคุยกับพี่ตากล้องเลยอ่ะพี่ไก่บอกว่าพี่ไก่ก็คุยบอกเดี๋ยวมันชินมันก็ลืมในประสบการณ์ตรงผู้ชมผมมันไปซื้องูมาจากช่องออนไลน์เป็นงูห้อย
2: ค
1: ือยอมให้บ้านเราน่าเกลียดเลยนะเพราะว่าลำคาญนกใช่ไหมห้อยวันแรกมันตกใจจริงๆเราเองเจ้าของบ้านเราเดินเลยตกใจเลยพอวันที่2วันที่3เนี่ยมันมาจิกงูที่เราห้อยเล่น
2: หรอ
1: 98บาทอ
2: าจจะต้องเปลี่ยนพื้นที่ให้อาหารแมวใช่ไหมคะมันกินอาหารแมวพี่ต๊อบใช่ไหมอาจจะต้องเปลี่ยนหนีมันหน่อยนึง
1: ก็เดี๋ยวนี้หลบแล้วเพราะว่ามันมีผมจะให้อาหารแมวจรเนี่ยฮะวางไว้หน้าบ้านแต่ในใต้ถุนบ้านน
2: ะ
1: ปรากฏมันก็มาลุมขนาดแมวที่มากินผมดูกล้องมันยังกลัวนกเลย
2: ขนาด
1: ล
2: ุ
1: ม
2: เยอะแมวที่เขาว่าล่านกนะยังกลัวเลยเวลาอยู่รวมกันนะคะคุณผู้ชมช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อความสะอาดเรียบร้อยค่ะ
1: ไปเก็บเห็ดกันต่อคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้เนี่ยเห็ดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่โคราชนครราชสีมาก็ขึ้นเยอะเหมือนกันวันนี้จะพาไปเก็บเห็ดโคนครับตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นบอกว่าออกมาเยอะมากเก็บแทบไม่ทันมาช่วยกันเก็บหน่อยจ้าเยอะจริง
2: เมนูเห็ดก็ได้ไงไม่ว่าจะเป็นเห็ดผัดน้ำมัน
1: หอย
2: หอยได้หรอจะได้เจไหมจะเจได้ไหม
1: แล้วคุณไม่ผัดน้ำมันอะไรนะจะ
2: กำลังคิดเมนูเจอยู่
1: น้ำมันเห็ดหอม
2: อ่ะน้ำมันเห็ดหอม
1: ได้ได้นะหรือจะเป็นแบบกินกับต้มยำก็ได้มันเยอะจริงคุณผู้ชมดูสิเนี่ยบริเวณที่ตีนเขาจอมทองตำบลจระเข้หินคอนบุรีนครราชสีมานะครับชาวบ้านตลิ่งชันเนี่ยคืออาทิตย์ที่แล้วเราก็นำเสนอตลิ่งชันน
2: ะ
1: ตล
2: ิ่
1: งช
2: ัน
1: ที
2: ่
1: ไม่ใช่เส้นบรมอ่
2: ะ
1: ใช่หมายถึงว่าเห็ดเนี่ยมันคงเยอะมากจนต้องอ่อนกันซ้ำให้ไปเก็บกันช่วยกันหน่อยนะหลังช่วงนี้มีเห็ดโคนงอกขึ้นมาเยอะเลยคุณผู้ชมบางคนเก็บเห็ดโคนได้เป็น10กิโลกรัมพี่จนต้องใช้วิธีหาบกันออกมาจากป่าปกติแค่หิ้วนะครับรอบนี้มันเยอะกันจนต้องหาบกันออกมาเลยคุณผู้ชมแต่ปริมาณที่เก็บได้ก็ขึ้นอยู่กับโชคแล้วก็ชำนาญดังนั้นจะมาเก็บเห็ดเหมือนกันไม่ได
2: ้ความไวด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าใครไปก่อนมีสิทธิ์ก่
1: อ
2: นไปทีหลังเพื่อนเอาไปหมดแล้วนะจ๊ะสำหรับเห็ดโคนที่พบในช่วงนี้ค่ะส่วนใหญ่เป็นเห็ดโคนกลุ่มที่ชาวบ้านเรียกว่าเห็ดโคนจิกมีขนาดกลางดอกไม่ใหญ่มากจะขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มแบบนี้คุณผู้ชมกลุ่มนึงเนี่ยจะมีตั้งแต่10ดอกขึ้นไปเป็นเห็ดที่มีเนื้อสัมผัสและรสชาติดีสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูจึงเป็นที่ต้องการของตลาดและราคาค่อนข้างสูงทีเดียวโดยเห็ดโคนดอกตูมมีราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ300-400บาทส่ว วนดอกบานๆหน่อยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทถึง200บาทส่วนเมนูอาหารที่ชาวบ้านนิยมเอาไปทำจากเห็ดโคนไม่ว่าจะเป็นต้มแกงและผัดนะคะเมื่อช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเอามานิยมทำลาบเห็ดโคนทำได้ง่ายช่วยชูรสชาติความอร่อยของเห็ดโคนได้อย่างเต็มที่ค่ะ
1: เรียกได้ว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ช่วยเห็ดโคนเจริญเติบโตตามธรรมชาติก็สร้างโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยเก็บเป็น40โลคุณผู้ช
2: ม
1: ไม่ได้หิ้วออกมาไม่ได้ถือออกมาแต่หาบออกมาเลยนะครับก็เป็นช่วงโกยเป็นช่วงธรรมชาติคืนทุนเป็นธรรมชาติคืนทุนนะ
2: นี่แหละการดูแลรักษาธรรมชาติเอาไว
1: ้
2: สุดท้ายแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันได้อย่างดีแบบนี้นี่เองค่ะ
1: ใช่ครับ
2: จากเรื่องของเห็ดเราไปดูเรื่องของหมอกกันบ้างดีหรือเปล่าคุณผู้ชมในหลายพื้นที่บอกว่าอากาศเริ่มดีเริ่มเย็นแล้วบรรยากาศก็ดีตามมาด้วยนะคะพาไปสัมผัสทะเลหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้น180องศาที่อำเภอนาแห้วค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะงานนี้อุณหภูมิเช้าๆอยู่ที่20องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะสวยๆจริงๆนี่เสียงแบบเอฟเฟกต์จากธรรมชาติจิ้งหรีดส่งเสียงนุ่มนิ่งจุดชมวิวคูภูคอสน้อยนะคุณผู้ชมตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งตำบลนาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกันพัฒนาให้เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลไปถึงฝั่งบ่อแตนแขวงชัยบุรีสปป.ลาวเลยทีเดียวซึ่งมีแม่น้ำเหืองเป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่าง2ประเทศซึ่งทะเลหมอกปกคลุมแนวภูเขาอย่างสวยงามก่อนที่แสงสีทองของพระอาทิตย์จะค่อยๆส่องขึ้นเหนือขอบฟ้าสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศค่ะ
1: อันนี้หมอกของจริงเลยไม่ใช่ฝุ่น
2: เอฟเฟกต์ไม่ใช่ฝุ่นด้วย
1: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าช่วงนี้ฝุ่นยังมาไม่ถึง
2: พี่คือถ้าแบบตื่นลืมตามาเจอภาพนี้คือเหมือนนอนอยู่บนก้อนเมฆ
1: ก็คือหลับต่อมาคิดว่าอยู่ในฝันอยู่แต่จริงคือฝุ่นชินดูที
2: บรรยากาศดีมาก
1: อันนี้คือต้องเดินดีนะครับผู้ชมบางทีอาจจะล้มได้นะเพราะว่าแบบก้าวขาพลาดคิดว่ามีพื้นแต่จริงเป็นหมอกนะครับ คือเขาบอกอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดภูคอน้อยเนี่ยอยู่ประมาณ20องศาเซลเซียสถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะธรรมดาใช่ไหมแต่สำหรับคนไทยอ่ะ
2: เย็นนะคนลุกแล้วนะ
1: ใช่เอาใครที่ชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติแบบนี้อยากสัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้าที่ภูคอน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเหมือนกันที่ไปกันได้นะมีหลายที่นะคุณผู้ชมที่ช่วงนี้เนี่ยนะอากาศน่าไปเที่ยวนะตอนนี้ก็เตรียมตัวเขาคอหรืออะไรอย่างงี้เขาก็ไปได้
2: อ
1: ัน
2: นี้คือมองไปได้ถึงสปป.ลาวเลยนะ
1: มองไปไกลเลยนะครับไปกันต่อคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อถ้าเลยเคยไปแล้วไปแม่ฮ่องสอนกันหน่อยไหม
2: ค่ะ
1: ไปแม่ฮ่องสอนกันหน่อยนี่คือกะลอเซโลครับเขาเปิดที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นทะเลหมอก2แผ่นดินนะครับที่กะลอเซโลที่แม่ฮ่องสอนนี่ตอนนี้เขาบอกบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยครับตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดชมทะเลหมอก2แผ่นดินบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของทะเลหมอกแล้วก็วิวภูเขาสลับซับซ้อนสุดสายตาคุณชาติชายชิโนครับก็เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ในแกเล่าให้ฟังบอกขนาดนี้ตอนนี้พร้อมนะครับเวลข้ามทูไมโฮมทาวน์นะเข้ามาได้เลยเขาบอกว่ามันมองได้นานนะพี่ปกติไปทะเลหมอกเนี่ยหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงมันก็ซาใช่ไหม
2: ใช่อ
1: ันนี้เขาบอกว่ามองไปเลยจ้ะสิบโมงยังมีให้มอง
2: จริงหรอแสดงว่าอากาศข้างบนนั้นค่อนข้างที่จะเย็น
1: นิ่ง
2: หมอกก็เลยสามารถอยู่ได้นานนะคุณผู้ชม
1: ใช่
2: แล้วก็กลางคืนเนี่ยค่ะก็อยู่ที่อุณหภูมิต่ำๆ20องศาเซลเซียสใกล้ๆกันกับที่จังหวัดเลยเมื่อสักครู่ด้วยสำหรับใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแบบใกล้ชิดสามารถนำรถบ้านหรือว่าเต็นท์มาเองได้จะบริการนะคะใช้เต็นท์เนี่ยของที่เขาก็มีให้บริการด้วยเหมือนกันพร้อมห้องน้ำอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยทางด้านนายพานุเดชชัยสกูลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่ากะลอเซโลเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ได้รับความนิยมนะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วปัจจุบันมีจุดพักชมวิวหรือว่าม่อนต่างๆให้เลือกมากกว่า31แห่งแต่ละแห่งก็มีมุมชมทะเลหมอกและบรรยากาศที่แตกต่างกันนักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักได้ตามความสะดวกความชอบเลยค่ะ
1: นอกจากวิวสวยแล้วก็ยังมีอาหารด้วยนะคุณผู้ชมนะไปอยู่ไหนคนไทยไม่หยุดกินจริงๆ ต้องมีอาหารแหละนะครับจากกลุ่มแม่บ้านในชุมชนโดยเฉพาะหมูกระทะที่มันต้องมีครับขึ้นไปแบบนี้เนี่ยจะไปกินอะไรกะเพราเหร
2: อ
1: ตลก
2: ไม่ได้ไงหมูกระทะร้อน
1: กะเพรากินได้แต่ขึ้นไปทั้งทีต้องกินหมูกระทะให้มันมีเสียงจี๊ดๆช้าๆนะเสียงแบบหนังไหม
2: ้
1: หมูสุกอะไรอย่างงี้นะครับก็ไปกินกันกลางคืนก็นั่งมองดาวครับนะมองดาวนะระวังตาเข ห้ามดื่มอะไรก่อนมอง
2: ทำไม
1: เดี๋ยวมันเวียนหัวกว่าเดิมไงต้องมองตอนไม่มี
2: หรอ

0: ต้องแบบสมองโล่งๆนะ
1: อ๋อโอเคอ่ะคุณผู้ชมคะปักหมุดไปเที่ยวได้แม่ฮ่องสอนนะคะรวมไปถึงที่จังหวัดเลยด้วยเหมือนกันหลายพื้นที่เลยวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นบรรยากาศท้องถิ่นที่สร้างความประทับใจให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดนะเรื่องของกินอร่อยๆนะคะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะ
0: ครบถ้วนเลยนะครับเอาใครอยู่ที่ชัยภูมิก็อย่าลืมแวะไปกินนะผัดไทยป้าเหลา
1: ป้าเหลา
0: ไปกันด้วยนะนี่ผมฝากกินแล้วก็บอกรีวิวกันหน่อยว่าอร่อยอย่างที่น้องเพิร์ทบอกจริงหรือเปล่า
1: แล้วก็อะไรนะส้มโอทอดใช่ไหมเปลือกส้มโอทอด
0: อยากรู้ หรือถ้าเกิดไม่ส่งภาพจะส่งมาเป็นของก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับยินดีรับทั้งหมดนะฮะพูดเล่นนะครับอ้าววันนี้เราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับวันพุธวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับฟ้าฝนก็ระวังไว้หน่อยละกันไม่รู้จะตกตอนไหนเดาไม่ได้จริงๆแต่ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ครั้งแรกกับการเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS
3: ข้อสำคัญคือได้กระจายข่าวให้ชาวบ้านได้รู้นะครับอย่างวันเนี้ยมาเนี่ยชาวบ้านเขารู้สึกว่าดีใจที่ยังไม่ถูกทอดทิ้งนะครับยังมีสื่อไทย PBS เนี่ยเข้ามาไม่ได้เข้ามาเพื่อทำสื่ออย่างเดียวนะครับยังมีการนำของอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยนะครับก็ถือว่าผมในนามของผู้ประสบภัยนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานไทย PBS นะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลพวกเราในวันนี้ก็ขอฝากผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับพวกเราผู้ประสบภัยสู้ๆไปด้วยกันนะครับเราจะรอดไปด้วยกันนะครับในปี69นี้ครับ
4: การกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม10ถึง18ตุลาคมเทศกาลกินเจ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ข้าจะต้องเลือกผืนที่งามที่สุดงามกว่าของคุณพระ
1: เราไปจากที่นี่กันเถอะคุณขาคุณสุดอีชุ่มจับมันไว
2: ้หยุดเห็นพระยาลักษณะวิวาทด่าตีกันอย่างนี้ต้องได้รับโทษ
1: กูจะไปร้องอ้อบิดพวกมึงไอ้พวกเล่นเพื่อน
3: ทางกรมวังมาแจ้งข้าว่าแม่แก้วไปร้องให้ชำระความแม่สุดกับแม่ขำเรื่องที่เจ้าสองคนไปทำตัวเป็นคู่เล่นเพื่อนต่อหน้าผู้คนในตลาดท้ายสนุก
4: ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคู่หมายกับคุณขำพระพุทธเจ้าค่ะ
1: โกหก
4: ข้าพระพุทธเจ้าพูดความจริง
5: อย่าพูดอีกเลยนะเจ้าคะ
6: อีชุ่มเหตุใดจึงเข้าไปทำร้ายแม่ขำกับแม่สุด
7: คุณแก้วสั่งการหม่อมฉันเจ้าค่ะ
6: เอาตัวอีนางแก้วไปคุมขังไว้ในตาราง7วัน
5: หากไม่ได้คุณพระช่วยไว้ในวันนี้ฉันต้องโทษเป็นแน่ขอบใจคุณพระมากนะเจ้าคะ
3: เลิกเศร้าโศกเสียใจเถอะแม่งิ้วดวงวิญญาณของพ่อสังจะไม่มีความสุขวันพรุ่งก็พระราชทานเพลิงแล้วแล้วต่อจากนี้ก็ให้แม่โสมนัสมาอยู่กับข้าที่นี่ข้าจะพาแม่โสมนัสไปเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมปู
8: ่แม่โสมนัสมีหน้าต้องเป็นกำพร้าเลยโหลูกแม
3: ่แม่หิวพูดแล้วจะทำให้พ่อสั่งฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่หยุดร้องไห้เสียแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เลี้ยงหลานข้าให้ดีนั่นแหละคือสิ่งที่แม่งิ้วควรทำ
8: เพคะ
9: พระองค์หญิงทรงพักผ่อนเถิดเพคะหรือจะให้หม่อมฉันอ่านกลอนถวายดีเพคะ
3: อย่าเลยยิ่งอ่านข้าก็ยิ่งนึกถึงท่านผู้อุตส่าห์รับปากว่าจะอุปถัมภ์ต่อจากพ่อสังแต่ท่านผู้ก็มาลาสิกขาไปอยู่ที่ใดก็ไม่รู้เสร็จการพระศพแล้วเราต้องช่วยกันตามหาท่านผู้นะแม่สุวรรณ
9: เพคะ

0: ั้งสังสินชัย
1: สังสินชัย
0: ทั้งสังสินชัย
1: สังสินชัย
0: ขึ้นมาบนนี้สิจ๊ะ
1: โอ้ขึ้นมาเถอะนะ
0: ขึ้นมาตรงนี้งามมากเลย
1: สังสินชัยอึ๊บเห็นไหม

0: ทางพรานเจ้าถือสอนพระทาน
1: ไม่ทำอาวุธ
0: ไม่เราจะวิ่งเต้นเล่นสนุกช่วยลมลูกพลาดครั้งไม่ยังได้จะถูก
1: เนื้อถูกตัว
0: พี่
1: อย
0: ่
1: ากล
0: ั
1: วไปจะโดนน้อง
0: วางไว้เล่นแล้วจึงมา
1: จริงเหรอจ๊ะ

0: พ่อครูตัดสินใจดีแล้วหรือจ๊ะ
1: ดีแล้วก็เสร็จการพระศพตามที่รับปากเจ้านายไว้แล้วนี่เราจะเดินทางกันแต่เช้า
0: แต่พวกเราไม่อยากไป
1: ใครไม่ไปก็อยู่ที่นี่แต่ข้าจะไป
2: แล้วหากไม่มีใครไปกับพ่อล่ะ
1: ก็ให้มันรู้กันไปว่าข้าเลี้ยงหมามันยังดีซะกว่ามันยังรู้คุณเข้าสุขดีกว่าเลี้ยงพวกเอง
2: พ่ออย่าใช้อารมณ์สิจ๊ะทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีพ่อไม่เห็นหรือเราไปเล่นที่ตลาดท้ายสนมมีคนปันอัดปันข้าวปลาให้กับพวกเราไม่ต้องอดมื้อกินมื้อพ่อไม่อยากให้ละครของพ่อมีศักดิ์ศรีบ้างหรือ
3: เจ้าขวานศักดิ์ศรีของเอ็งคืออะไร
2: ละครของพ่อต้องดีกว่านี้แม้เจ้านายไม่อุปถัมภ์เราก็ต้องอยู่ได้ด้วยตนเองปักหลักให้คนมาดูไม่ใช่เร่ไปเร่มาง้องอนให้พวกเขามาดูเราดูเสร็จเขาก็กลับเรือนไม่เคยมีใครเห็นคุณค่าเราเลย
0: พ่อขวัญก็พูดถูกนะเราทุกคนอยู่ที่นี่อยู่กับพ่อครูไม่ใช่เพราะรักและนับถือพ่อครูแต่อย่างเดียวแต่รักและศรัทธาในการแสดงละครรักที่จะเห็นคนดูหัวเราะร้องไห้มีอารมณ์ร่วมไปกับพวกเรา
1: ชาวบ้านที่เขาดูพวกเราอยู่ที่ตามลานวัดตามทุ่งนาพวกเขาก็หัวเราะร้องไห้ไปกับเราได้ข้าจึงสมัครใจจะเป็นละครเร่อยู่เรื่องนี้ใครจะไปกับข้าก็ไปเสียด้วยกันหากใครไม่ไปก็อยู่ที่นี่วิชาความรู้ข้าก็ถ่ายทอดไว้ให้หมดแล้วหมายใจว่าจะเอาไว้เลี้ยงตัวได้

ข้าจะไปกับพ่อข้าคงไม่มีวาสนาได้พบกับคุณประจงอีกแล้ว

ปรดเกล้าให้มีมหรสพ3วัน3คืนแล้วจึงพระราชทานเพลิงอายุน้อยเหลือเกินพ่อสั่งของพี่

0: ขอบคุณป้ายวงมากนะจ๊ะที่ชวนฉันฉันจะได้ไปเปิดหูเปิดตาที่ตลาดกับเขาบ้างจะได้รู้ได้เห็นที่ตลาดเขามีอะไรขายกันอีกหน่อยจะได้ซื้อของให้ยายเนียมที่ตลาดท้ายสนมกับวัดโพนี่อยู่ไกลกันหรือไม่จ๊ะ
1: ไกลว่าห่างเล่าอยู่ใกล้กันแค่มีถนนกั้นหนูปานถามป้าทำไมรึ
0: พี่ประจงสัญญากับฉันมาพระนครจะพาฉันไปเที่ยววัดโพพอจะไปก็เกิดโรคระบาดเสียก่อนเวลานี้โรคระบาดหายหมดแล้วพี่ประจงก็ไม่ยอมพาฉันไป
2: พี่พาไปเอง
1: มีใครใช้เอ่งตามมาวัดนางปลิก
2: ไม่มีดอกจ้ะพี่ยวงฉันคิดถึงพี่มั่นเขาอาจจะตระเวนอยู่แถวตลาดท้ายสนมฉันจึงอยากไปดักรอพบหากฉันได้พบพี่มั่นแล้วฉันจะกลับทันทีนะพี่ยวงนะจ๊ะ
1: เออก็ได้แต่เอ็งต้องพาหนูปานไปวัดโพก่อนแล้วค่อยพากลับมาเจอข้าที่ประตูท้ายวังหนา
2: ได้สิจ๊ะหนูปานไปกับพี่นะ

กว่าจารูปรวมจนเป็นจารึกคงยากโขเลยนะพี่ปีกพี่ปีกอ้าวหนีไปตลาดก็ไม่บอกกันบ้างเลย

0: ชื่นใจเหลือเกิน
1: ฉันก็ทนคิดถึงพี่ไม่ไหวจึงขอออกมากับพี่ยวงกับหนูปานลูกคุณขำนะจ๊ะ
0: แล้วมีใครตามเองมาจากตำนักใหญ่หรือไม
1: ่หากหมายถึงพี่อื่นเขาไม่ได้ตามมาดอกก่อนออกมาฉันดูอย่างถี่ถ้วนแล้วจ้ะ
0: ดีแล้วพี่ไม่อยากให้ใครเข้าใกล้เองโดยเฉพาะพวกเล่นเพื่อนเยี่ยงแม่อื่น
1: เรื่องเล่นเพื่อนหากใจไม่ชอบเสียอย่างจะบังคับฉันให้ชอบได้อย่างไรเล่าฉันเป็นหญิงที่เสน่หาแต่บุรุษเพศแล้วคนที่ฉันเสน่หาก็คือพี่มั่นพี่อึ๋งไม่ได้มีความหมายอะไรกับฉันเลยแม้แต่น้อยจะให้ฉันต้องพูดอีกกี่ครั้งพี่จึงจะเลิกแคลงใจเสียที
0: พี่แค่อยากลองใจแม่ปริกเพื่อความมั่นใจเท่านั้นแต่เมื่อแม่ปริกพูดหนักแน่นอย่างนี้แล้วต่อไปพี่ก็จะไม่พูดเรื่องนี้อีก
1: อย่าจ้ะพี่มั่น

0: ทำดีๆพวกเองมีใครเห็นอีอึ่งบ้างไหมวะที่ห้องมันก็ไม่อยู่เมื่อสักครู่ข้าไปดูที่เรือนครัวก็ไม่เห็นหัวมัน
1: ฉันนั่งที่นี่มาพักใหญ่แล้วก็ไม่เห็นมันผ่านมาเลยนะ
2: หลังจากที่ฉันช่วยมันทำเครื่องเสวยเมื่อเช้าเสร็จฉันก็ไม่เห็นมันเลยนะจ๊ะแม่เนียม
0: เอ้าอินดี้มันชักจะทำตัวเหลือขอขึ้นทุกทีแล้วเยี่ยงนี้ผู้ที่จะทำภักยาหารหวานคาวถวายพระองค์หญิงก็หนีไม่พ้นมือคุณขำอีกละสิ

0: แม่ปริก
1: ทำยังไงดีเล่าหนูปานหายไป
0: หรือว่าหนูปานจะกลับไปหาพี่ยวงแล้วแม่ปริกรีบกลับไปดูที่ตลาดเถิดทางนี้พี่จะตามหาหนูปานเอง
1: จ้ะ
2: หากไม่มัวพ่อรักกันอยู่หนูปานก็คงไม่หายไปดอก
0: เองคงหึงแม่ปริกแล้วสิถึงได้ตามมาแอบดูถึงเองจะหึงแม่ปริกให้ตายแม่ปริกก็ไม่มีวันปรงใจไปรักเองดอกยอมรับเสียเถิดนางอึงว่าความรักของพวกเล่นเพื่อนอย่างเองมันไม่มีวันเป็นจริงไปได้ดอก
2: ว่าจะเอาสามหาวนักนะมึงมึงจำคำกูได้หรือไม่ที่กูเคยบอกกับมึงว่าหากกูจะต้องเสียแม่ปริกไปมันมีทางออกอยู่สองทางเท่านั้นมีกูกับมึงจะต้องตายกันไปข้าหนึ่งมึงอย่าอยู่เลยไอ้บ้านมึงตายมึงไปไอ้กูไอ้กู
0: ถ้าอยากร้ายผู้หญิงหากเองเป็นผู้ชายแล้วก็ผมจะเจ็บตัวเป็นแน่นางเอิงเองฟังข้าให้ดีนะ

0: เป็นผู้หญิงก็ต้องมีผัวจะเป็นคู่เล่นเพื่อนกับหญิงด้วยกันเยี่ยงเองน่ะมันวิปริตแถมยังผิดกฎวนเพียนบานด้วย
1: แล้วเองก็ฟังข้าให้ดีนะอีกไม่นานนี้ข้าจะขอให้คุณพระผู้ใหญ่ไปสู่ขอแม่ปิกมาเป็นเมียแล้วเว้ย

0: นางปลิกข้าอยากจะตบแล้วก็ทืบซ้ำเสร็จจริงเอ็งทำหนูปานหายไปเยี่ยงนี้ข้าจะบอกคุณขำว่ากระไรไหนจะพระองค์หญิงอีก
1: กระไรก็ดื้อไม่ยวง
0: คือหนูปานหายไปเจ้าค่ะหายที่วัดโพตอนนี้นายมั่นกำลังตามหาอยู่เจ้าค่ะ
1: ถ้าออกตามหาตอนนี้จะเป็นอันตรายมากพวกตัวเหี้ยอยู่กันเต็มเมืองไปหมด
0: ฮะกระไรนะเจ้าคะคุณพระพวกตัวเหี้ย
1: ใช่พวกมันหนีโรคระบาดจากสาครบุรีเข้ามาในพระนครแล้วแฝงตัวตามที่ต่างๆจนตอนนี้ยังไม่ได้กลับออกไปถ้าอย่างนั้นกระผมจะนำตำรวจกองตะเวนออกตามหาหนูปานให้พบส่วนแม่ยวงรีบกลับตำหนักใหญ่ไปเถิด
2: เจ้าค่ะคุณท้าเราฉันจะบอกคุณขำว่าเยี่ยงไรแล้วเจ้าค่ะ
1: บอกแม่ขำไปว่าฉันจะตามหาหนูปานให้พบไม่ต้องเป็นกังวลถึงแม้ฉันจะเป็นกระไรไปก็ตาม
3: ไป
0: คราวนี้เองต้องตายคาลวดหนังเป็นแน่นางปลิก

ฉันกับอีชุ่มบ่าวของฉันไปเดินซื้อข้าวของกันในตลาดท้ายสนมเราก็เห็นแม่ขำกับแม่สุดใกล้ชิดกันท่าทางกิริยาส่อไปในเชิงชู้สาวดังพวกเล่นเพื่อนท่าทางน่ารังเกียจไม่เหมาะสมไม่สมควรเพราะทั้งสองคนเคยเป็นหม่อมห้ามของสมเด็จเจ้าวังหน้าในพระโกศมาก่อนจึงไม่ควรทำผิดกฎมนเทียนบานเจ้าค่ะที่หม่อมฉันทำเช่นนี้ก็เพราะว่าหม่อมฉันไม่อยากเห็นคนทำผิดกฎมนเทียนบานเพคะเมื่อตัวบทตราไว้ชัดว่าพวกเล่นเพื่อนต้องได้รับโทษเอี้ยงไรหม่อมฉันจึงเลือกที่จะกระทำการรุนแรงเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎมนเทียนบานเอาไว้เพคะ

0: ีอะไรหรือนั่งใจลอยไปถึงไหนๆแล้ว
1: ลอยไปถึงศาลาว่าความมคราก่อนจนบัดนี้ข้าก็ไม่เข้าใจเหตุใดแม่แก้วต้องร้องเอาผิดเราทั้งที่เรากับมันก็ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนไม่ได้อยู่ตำหนักเดียวกันไม่เคยพูดจาโดยตรงกันด้วยซ้ำจะมีก็แต่พระองค์เจ้าลัคนานุคุณที่ห้ามปราบแม่แก้วไม่ให้พูดจาไม่ดีถึงเรา
0: เขาคงรังเกียจเราที่เรามีชีวิตแตกต่างจากเขาคงเท่านั้นกระมังแม่สุด
1: ถ้าเป็นเพียงแม่คำพูดก็เป็นกรรมของข้ายิ่งนักที่คนในแผ่นดินจิตใจคับแคบไม่ยอมรับความรักของเรามีเพียงผู้หญิงและผู้ชายเท่านั้นหรือถึงรักกันได้และผู้หญิงเยี่ยงเราเล่ารักกันไม่ได้หรือ

0: นะคะเราจะยอมถูกผู้อื่นตราหน้าอยู่เยี่ยงนี้เหตุใดเราไม่ลุกขึ้นสู้เผื่อว่าจะได้ทับเทียมผู้อื่นขึ้นมาได้บ้าง
1: แม่สุดต่อสู้เยี่ยงไรสู้เราจะชนะได้กันนั้นหรือข้ามีเห็นหนทางเลยแม่สุด
0: หนทางข้าเชื่อว่ามันต้องมีแม่คำอยู่ที่ว่ามันจะมาเมื่อใดเท่านั้นแต่แม่คำไม่ต้องกลัวดอกเราก็ต้องได้รักกันข้าจะไม่ยอมตายโดยไม่สมหวังในความรักดอก

0: ขำคุณขำคือ
1: มีกระไรหรือจ๊ะพี่วัง
0: มีคือหนูปานหายตัวไปไม่รู้ว่าหายไปไหน
2: พวกเองไปตามหาที่ริมน้ำส่วนพวกเองไปตระเวนตามหารอบพระราชวัง
3: พอแล้วครับ
2: แล้วตอนที่หนูปานหายตัวไปในมั่นทำกระไรอยู่หรือ
3: เราผมไปดูความเรียบร้อยแถววัดโพแล้วได้พบกับแม่ปริกเราผมจึงพูดคุยกับแม่ปริกด้วยความคิดถึงขอรับ
2: ทำเยี่ยงนี้เท่ากับในมั่นละทิ้งหน้าที่มีความผิดรู้หรือไม่หากตามหาหนูปานไม่พบในมั่นจะต้องถูกจำอยู่ที่หับเผยจนกว่าจะมีคำสั่งให้ออกมาและหากเป็นเยี่ยงนั้นนายมั่นคงตายอยู่ในหับเผยก่อนจะได้ออกเรือนกับแม่ปริกเป็นแน
4: ่ตามหาใครอยู่หรือจ๊ะ
5: หนูปาน
2: หนูปาน
5: หายไปไหนมาน
2: ี่ดีนะที่ไม่ถูกพวกจินตู้เหี่ยจับตัวไปรู้หรือไม่พวกมันแฝงตัวอยู่เต็มไปหมดคราวหน้าคราวหลังจะไปไหนก็บอกด้วยนะที่นี่มันอันตรายแล้วเดินไปถึงไหนมาล่ะ
4: ฉันเดินไปเรื่อยๆแล้วตามแม่น้ำไปจนถึงวัดใกล้แม่น้ำวัดหนึ่งนะจ๊ะ
3: วัดเรียบนะสิแถวนั้นน่ะไกลมากเลยนะ
4: ฉันเดินดูกระไรไปเรื่อยๆมารู้ตัวอีกทีก็หาทางกลับมาไม่ถูกแล้วต้องถามเขามาเรื่อยๆนะจ๊ะ
2: ไม่เป็นไรถ้ายิ่งไหนก็กลับกันเถิดป่านนี้แม่ขำคงจะเป็นห่วงแย่แล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปส่งหนูปานที่ประตูท้ายวังเองไม่กล้าให้เดินคนเดียวอีกแล้ว
0: คุณขำพอเถิดพอเถิดคุณขำ
6: แม่ขำแม่ขำแม่ขำพอพอก่อนเชนก่อน
7: แม่สุดปล่อยข้าข้าจะตีลูก
6: แม่ขำถอยไปแม่สุด
7: แม่ขำต้องตีกันให้ตายเลยหรือต้องตีกันให้ตายถึงจะหายโกรธหรือ
6: ข้าขอเถิดใจเย็นก่อน
7: อย่าทำให้แม่เป็นห่วงอีกนะหนูปานทันทีที่แม่รู้ข่าวจากประโยงว่าหนูหายไปแม่ก็แทบจะเป็นบ้า
4: หนูขอโทษ
8: คุณพระเจนอภิบาลสั่งตำรวจกองตะเวนออกตามหาหนูปานไปทั่วพระนครเลยหนาคุณขำ
7: หากข้าเจอคุณพระข้าจะกราบขอบคุณคุณพระจ้ะ

0: ข้าเห็นแม่ปิ๊กไปทำบัตรสีแถววัด
1: พี่อื่นก็ยังชอบแอบตามฉันไปเช่นเคยเมื่อไหร่จึงจะเลิกนิสัยเยี่ยงนี้เสียที
0: แม่ปิ๊กไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมบ้างหรืออย่างไร
1: ฉันรอพกพี่มั่นใจจะขาดแม้จะบาปฉันก็ยอม
0: แม่ปิ๊กแน่ใจหรือว่าจะออกเลิกกับมันอ่ะ
1: ฉันแน่ใจเสียยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเพลานี้พี่มั่นได้เป็นตำรวจแล้วหาใช้ไพ่ที่มารับใช้มูนายดังแต่ก่อนแต่พี่มั่นรับราชการในกรมพัฒน์ตำรวจหลวงได้กินเบี้ยวัดหลวงอนาคตก็จะสบายไปตลอดชีวิตแถมอีกไม่นานพี่มั่นก็จะให้คุณพระสุริยภักดีเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอฉันด้วย
0: แล้วที่เองทำดีกับข้าสนิทสนมกับข้าก็แค่ลวงให้ข้าตายใจว่าเองมีใจให้ข้ากันนั้นนึกเหตุใดเองถึงใจร้ายกับข้าแท
1: ้ที่ฉันใกล้ชิดด้วยก็เพราะฉันอยากให้พี่อื่นเปิดใจยอมรับฉันเป็นน้องคนหนึ่งแต่พี่ก็ทำไม่ได้ฉันขอโทษหากสิ่งที่ฉันทำมันทำให้พี่อื่นเข้าใจว่าฉันมีใจให้ฉันรู้ว่าพี่อื่นทรมานใจเพียงใดแต่ใจของฉันมันไม่ไปทางพี่อื่นเลยฉันเป็นหญิงต้องมีลูกมีผัวเป็นแม่เป็นเมียเหมือนผู้หญิงคนอื่นนี่คือความต้องการที่แท้จริงของฉัน
0: พอแล้วข้าไม่อยากฟัง

0: อีอึ่งมามุดหัวอยู่นี่เองวันนี้มึงหายหัวไปไหนมาทั้งวันเครื่องเสวยมันก็ไม่ยอมทำ
1: ข้าไปตลาดขายขนมมา
0: ไปทำแกอะไรมันเป็นหน้าที่อะไรของมึงแม่ยวงกับอีปริกเขาก็ไปกันแล้วมึงก็ยังหาเรื่องตามเขาไปแม้ผีบ้าตัวไหนมันสิงมึงให้ทำเยี่ยงนี้มึงละทิ้งหน้าที่ของมึงนี่ถ้าคุณขำไม่อยู่แล้วใครจะทำเครื่องเสวยให้ถูกอดพระองค์หญิงเล่ามึงนี่หมิ่นหน้านักหนาอีนี
1: ่แม่เนียงอย่าด่าว่าข้าเนียงหนีเลยนะหาข้าไม่ไปอ่ะข้าคงไม่เห็น
0: มึงเห็นอะไรอีอึ่ง
1: เคยเห็นพวกมันสองคนแอบไปพ่อรักกันที่ข้างวัดพอแล้วพวกมันแล้วพวกมันจูบกันด้วยนะแม่เนียมข้าเห็นกับตา
0: อ้าวอันธรรมดานาลีย่อมมีผัวคนปกติมันก็ต้องทำสิ่งปกติเยี่ยงอีปริกมันมึงที่ไม่ปกตินั่นแหละที่ผิดผิดที่มึงสารแนตามอีปริกไปจนละทิ้งหน้าที่ไม่ต้องมากอดกูให้เสนียติดกูเลยไป
1: แม่เนียมแม่เนียมไม่เห็นใจในความรักของข้าที่มีต่อแม่ปริกบ้างเลยหรือข้าคิดข้าหวังมาตลอดว่าหากเรารักใครสักคนรักเขาให้มากที่สุดแล้วก็ทำทุกอย่างให้กับเขาเต็มที่ที่สุดในทุกวันในทุกครั้งที่เราทำได้แล้ววันหนึ่งมันจะพาเราไปอยู่ในจุดที่เราเคยหวังไว้แต่ไม่ใช่เลยแม่ไปกลับออกเลยไปกับไอ้มัน
0: อีอึ่งอีปริกมันก็บอกมึงแล้วไม่ใช่หรือว่ามันเป็นหญิงที่เอาผู้ชายมันไม่ใช่หญิงที่เอาหญิงด้วยกันแล้วมันผิดตรงไหนวะมีแต่มึงนั่นแหละที่คิดไปเองข้างเดียวจนหัวปากหัวปั๊มคลั่งรักจนหน้ามืดตามัวคอยแต่จะแย่งมันมาจากไอ้ม่านให้ได้พอไม่ได้มึงก็ตีอกชกตัวกูถามมึงจริงๆนะมึงอายุเท่าไหร่แล้วมึงทำตัวเหมือนเด็กอมมือไม่มีความคิดกูขอเตือนมึงเป็นครั้งสุดท้ายให้มึงตัดใจจากอีปริกเสียแล้วก็หันมาตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของมึงให้ดีที่สุดถวายแด่พระองค์หญิงท่านแต่หากมึงทำไม่ได้มึงก็ใส่หัวไปให้พ้นหน้ากูไปตายซะให้แล้วรู้รอดอยู่ไปก็อายหมาไปตายซะอีอึงไปพวกมึงก็ไปไม่ต้องมายืนอยู่ไปเร็วสิจะตายให้มันตาย

0: แม่เนียม
1: คุณขำมีอะไรให้ข้าช่วยหรือไม
0: ่เปล่าดอกจ้าข้ามาตามหาแม่อึ่งเหตุใดยังไม่ทำเครื่องเสวยอีกเมื่อครู่ข้าไปที่เรือนครัวหวังจะช่วยแต่ก็ไม่พบเห็นแต่ข้าวของวางอยู
1: ่โอ้ยหากไม่มีเครื่องเสวยถวายคงได้หลังลายกันทั้งเรือนครัวเป็นแน่มีผู้ใดใช้ให้อึ่งมันไปที่ตลาดหรือไม่เหตุใดมันจึงหายหัวไปเยี่ยงนี
2: ้ฉันก็ไม่ได้ใช้แต่หากคุณสุวรรณจะใช้แม่อึ่งไปทำอะไรก็ต้องบอกผ่านฉันก่อนหายไปเยี่ยงนี้ไม่ดีเลยนะนี่เครื่องเสวยก็คงต้องให้คุณขำทำแทนอีกคราแล้ว
3: แม่ปิ
4: เมื่อวานฉันทะเลาะกับพี่อึ่งนะจ๊ะพี่อึ่งไม่พอใจที่รู้ว่าพี่มั่นจะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอฉัน
5: อ้าวแต่เมื่อวานตอนค่ำแม่เนียมก็ด่านางอึ่งไปหนักเหมือนกันไม่ใช่หรือ
1: เออว่ะใช่หรือว่ามันจะน้อยใจข้าจนหนีไปไหนต่อไหนเสียแล้วหวะเฮ้ยอีอึ่ง
6: ข้าได้ยินมาว่าก่อนที่แม่อึ่งจะหายไปมีปากเสียงกับเองกับแม่เนียมหรือ
7: ใช่ค่ะ
6: มีปากเสียงกันเรื่องอะไร
7: พี่อึ่งหมายให้หม่อมฉันใช้ชีวิตกับตนเยี่ยงคู่เล่นเพื่อนเพคะแต่หม่อมฉันมีคู่หมายอยู่แล้ว
6: คู่หมายที่เองว่าคือพี่ชายที่เคยเล่าให้ฟังใช่หรือไม่ข้ารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วแม่เนียมเล่ารู้เรื่องนี้หรือไม
7: ่แม่เนียมแกดุด่าว่ากล่าวพี่อึ่งไปหลายคำเพคะเพราะโกรธที่พี่อึ่งละทิ้งหน้าที่มิได้มีความรับผิดชอบอย่างที่ควรจะเป็นเพคะ
6: คราวนี้คงพูดจากันรุนแรงจนทำให้แม่อึ่งเสียใจหนักมากละมั้ง
8: หรือแม่อึ่งจะน้อยใจจนหนีกลับเรือนของตนเพคะ
6: ข้าก็จะให้คนออกไปตามแม่สุวรรณรู้หรือไม่ว่าเรือนพ่อแม่ของแม่อึ่งเนี่ยอยู่ที่ใด
8: หาทราบไม่เพคะแต่ก็คงมียากเกินความพยายามที่จะสืบหาเพคะ
6: ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองแม่อึ่งแล้วดลใจให้กลับมาเถิดเพลาเดียวกันนี้คงต้องระดมตำรวจกองตะเวนให้ช่วยกันออกตามหาไปพังๆเสียแล้ว

0: นายมั่นนำกองตระเวนไปตามหาแม่อื่นที่ย่านวัดเกาะกับย่านสำเพ็งนะไปสอบหาแม่อื่นแถมบริเวณบ้านบางลำพูแล้วล่อไปตามดินแม่น้ำส่วนฉันจะนำกองตระเวนไปสอบถามเรือนแพริมน้ำดูว่ามีเรือของผู้ใดหายไปบ้างเดี๋ยวก่อนขอรับได้เห็นผู้หญิงลักษณะคล้ายผู้ชายสูงประมาณนี้ผ่านมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าขอรับ
1: เห็นเมื่อคืนนี้นั่งร้องไห้อยู่ทางด้านนี้จ้ะ
0: ทางนั้นเหรอครับ
1: จ้ะ

0: หม่อมฉันถามแม่ปริกแล้วเพคะแม่ปริกยืนยันว่าเป็นกำไรของแม่อึ่งที่ซื้อมาจากตลาดประตูช่องกุดแต่ได้มาเพียงวงเดียวอีกวงนั้นในมั่นคนรักของแม่ปริกซื้อไปได้เพคะ
1: เอาไปคืนแม่ปริกจักได้เป็นของคู่กันออกเรือนไปจักได้ไม่เป็นอาถรรพ
0: ์เพคะ
1: ความรักที่ไม่สมหวังช่างทรมานเสียจริงๆข้าก็ได้แต่หวังว่าแม่อึ่งจะแค่ออกไปจากพระนครแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ได
2: ้เออคือหม่อมฉันขอประทานอภัยที่ปิดพระองค์หญิงเพคะ
1: ปิดค่าเรื่องอะไร
2: คุณพระเจนอภิบาลให้โกรธมาส่งข่าวว่าพบศพแม่อึ่งลอยน้ำไปขึ้นที่ตะลิ่งห่างจากจุดที่พบกำไรไปไกลโขไปค่ะ
1: แม่อึ่งจมน้ำเป็นไปได้เยี่ยงไรข้าไม่เชื่อ
2: แต่คุณพระเจนอภิบาลสอบถามจากชาวบ้านที่ริมน้ำได้ความว่ามีชาวบ้านเห็นแม่อึ่งเดินร้องไห้ไปไหว้สาดล้างที่ริมน้ำเพคะ

ข้านี้ข้ามีกรรมนักเกิดมาวิปริตผิดเพศยิ่งนี้เกิดมารักหญิงด้วยกันหากได้มีใจใฝ่ในชายยิ่งหญิงอื่น

0: เกิดที่เรือนแพโตที่เรือนแพแม่อึ่งต้องว่ายน้ำเป็นสิ
1: หม่อมฉันเชื่อว่าเป็นความตั้งใจของแม่อึ่งเพคะ
2: คุณพระเล่าว่าช่วยกันงมหาแต่ก็ไม่พบศพเมื่อคืนน้ำเชี่ยวมากลมก็แรงฝนใบจะตกชาวบ้านจึงพากันไปแจ้งกระจ่าบ้าน

0: แม่อึ่งฆ่าตัวตายเพราะสังเวยความรักที่ไม่สมหวังหรือนี่แล้วคุณพระบอกหรือไม่ว่าจะจัดการศพแม่อึ่งเยี่ยงไร
1: ให้ปลงที่วัดใกล้กับที่พบศพไงคะ
0: ถ้าเช่นนั้นแม่ยวงก็บอกแม่ขำให้จัดเครื่องคาวหวานให้ข้าด้วยข้าจะไปทำบุญให้แม่อึ่ง
2: เพคะ

0: ปล่อยเราเถิด
1: ฉันพร้อมที่จะตอบแทนทั้งคุณพระและคุณพระสุริยภักดีด้วยแก้วแหวนเงินทองตามที่จะเรียกร้อง
2: ข้าตั้งใจว่าจะไปกราบทูลขอพระองค์หญิงข้าตัดสินใจแล้วข้าทำทุกอย่างก็เพื่อจะหมายว่าให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็นผู้หญิงสยามจะต้องเป็นได้มากกว่าเมีย

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ที่นู่นอ่ะแม่ไม่ยอมให้กินอะไรเลยบรู
2: เขาไม่ชอบให้กินอาหารนอกบ้านเขาบอกว่ามันเป็นของไม่ดีอะไรอะไรก็ทำให้ป่วยไปหมดเลย
3: สีทำอะไรอร่อยอร่อยเป็นด้วยเหรอ
4: ถ้าเราเปิดโอกาสเมื่อไหร่นะเขาจะกระโดดเข้ามาจัดการทุกอย่างในชีวิตของเราทันทีเลย
5: ตอนนี้ยังจะไปกินหอยทอดอีกเหรอ
6: หลานๆน่ะกินหอยทอดของแม่เองแหละ
7: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา20:30 นทางไทย PBS
8: ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ท้องโลกกว้าง14ตุลาคมมุ่งสู่เทือกเขาร็อกกี้คลุกคลีในโลกของม้าป่าเพื่อศึกษาชีวิตม้าที่น่าทึ่งอาชาแห่งเทือกเขาร็อกกี้15ตุลาคมภารกิจคืนชีพและดัดแปลงงานประดิษฐ์ด้วยวิศวกรรมล้ำไอเดียเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์16ตุลาคมร่วมแบ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
9: ทุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
10: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
9: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิพย์เหตุบัตรนักเรียนไฟไหม้พุธที่14ตุลาคมเวลา 4:00 นตรงทางไทย PBS
11: ไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคมทั้งในและต่างประเทศเราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาวติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นทางไทย PBS เริ่มตอนแรก15ตุลาคมนี้อย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะ
0: ตุลาคมนี้วิภาชวนเปิดจักรวาลเนื้อหาใหม่ครบทุกมิติให้คุณดูได้ทุกที่ทุกเวลาจาริกในรอยรถเดินทางผ่านรถจากจิตวิญญาณสู่จานอาหารที่ดีต่อกายและใจ
12: เป็นแพ้ละบาปทั้งที่เฮาบ่เฮ็ดนะ
0: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือ
13: ผมสัญญาว่า
14: เป็นไปได้
15: กำลังจะหาผู้นำ
13: นี่ใช่ไหมครับอนาคต
0: กลยุทธ์ชนะใจชนะใจมวลชนด้วยการตลาดการเมือง
16: ผู้กำกับที่ดีที่สุดของไทยเวลานั้น
17: ศิลปินนะศิลปิน
0: คุณอาวุธพรุ่งนี้เราจะหัวเราะให้แก่วันนี้เรื่องราวของผู้สร้างภาพยนตร์ระดับตำนานของไทย10ตุลาคมซีรีส์จักรวาลใจสะท้อนมุมมองชีวิตและสำรวจโลกภายในจิตใจ
18: ชุมวันทำไมถูกฆ่าแว้นคอซะ
0: 19ตุลาคมเช้านั้นวันพุธย้อนความทรงจำ50ปี6ตุลาบาดแผลที่ไม่ควรถูกลืม
19: สิ่งหนึ่งที่เรามาระลึกทุกปีเนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่สามารถหาคนทำผิดในวันนั้นได
20: ้เรื่องราวสุดพิเศษในอาณาจักรสัตว
0: ์21ตุลาคม Animal DNA รู้เฟื่องเรื่องสัตว์โลกถอดรหัสชีวิตจากโลกของเหล่าสัตว์27ตุลาคมโพโรโรเพนกวินป่วนกวนขั้วโลกชวนออกไปสนุกกับภารกิจใหม่ๆสุดฮา29ตุลาคม My Little Pony มหัศจรรย์แห่งมิตรภาพเพราะมี

ื่อนอยู่ข้างๆทำให้การผจญภัยพิเศษกว่าที่เคยสนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงหน้าจอไทย PBS แบบนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราวันนี้แน่นอนเสิร์ฟข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงเหมือนเดิมเลยค่ะอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เค้กกฤตฐาดีมีปฏิรูปนะคะและ Facebook ของเรามีไลฟ์สดอยู่ค่ะไทยบันเทิงไทย PBS คุณผู้ชมมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวได้นะคะ
0: วันนี้พูดถึงคุณเก่งทัชยะบ้างดีกว่าถ้าพูดถึงตัวละครยักษ์เนี่ยต้องให้เขาเลย
1: เพราะว่ามีทั้งเคี้ยวมีทั้งเพลงที่เกี่ยวกับทศกัณฐ์มาตลอด
0: ก็เพลงขนาดบอกเพลงทำยังไงก็ไม่รักเขายังเปลี่ยนเป็นทำยังไงก็ไม่ยักน่ารักนะคะแต่ว่าจะมีใครสักคนที่คลั่งคล้ายตัวละครในวรรณคดีได้มากเท่านี้คือไม่มีแล้วนะคะเขาไปทำวีเนียเป็นเขี้ยวถาวรมาเลย
1: แหลมออกมาเลย
0: แหลมเป็นยักษ์มันไม่ใช่เขี้ยวเสน่ห์แต่เป็นเขี้ยวยักษ์เลยนะคะแต่ล่าสุดสิ่งที่ตั้งใจทำมาเป็น10ปีเพิ่งจะประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าเก่งทัชยะบอกว่าผมเก่งมาทุกเวทีชนะมาหมดแต่สิ่งเดียวที่อยากทำคือเล่นละครจักๆวงเคยส่งใบสมัครตั้งแต่20ปีก่อนอ่ะตอนนั้นเขาอาจจะไม่รู้จักนะคะยังไม่ได้แคสติ้งล่าสุดได้รับบทเป็นยักษ์เรียบร้อยแล้วค่ะบอกว่าต้อนรับหน่อยนะวงการจักๆวงค่ะ

0: ปกติไม่ใช่ยักษ์ที่ตื่นเช้านะคะแต่พอได้รับบทงั่งป่าปุ๊บนะคะละครพื้นบ้านเรื่องแก้วพิสดารค่ะเก่งทัชยะบอกว่าอุ้ยไม่มีงอแง6:30 6:00 ผมไปหมดนะคะทีมงานก็บอกไหวหรือเปล่าดิต้องขึ้นสลิงโหนนะเก่งบอกเลยขึ้นสลิงก็ได้กระโดดก็ได้ถ้าต้องดำน้ำขอแค่บอกผมว่าต้องดำลึกเท่าไหร่
1: เมื่อกี้มีควงกระบองอีกนะ เหมือนดำเมเยอร์เลย
0: ทำทุกอย่างพอเขาบอกว่าจริงๆอ่ะให้ถือพร็อพนิดหน่อยพอเก่งพอเขาสนุกเขาเลยบอกว่าขอถือพร็อพเพิ่มได้ไหมนะคะเพราะว่านี่เป็นบทยักษ์ที่รอคอยมากว่า20ปีแบบที่บอกคุณผู้ชมไปว่าตอนเด็กๆเขาสมัครจริง
1: ๆเขาฝันมานานขนาดนั้นเลย
0: เพราะว่าละครจากๆวงๆนะเค้กคุณผู้ชมจะรู้ว่าเขาจะต้องมีขับเสภาในเรื่องมีแบบกลอนไทยๆต้องมีพัดวีใช่ไหมม
1: ี
0: พัดวีอย่างนี้เก่งทัชยะบอกเขาหลงทุกอย่างเลยเพราะคนนี้เขามาสายเพลงไทยดนตรีไทยอยู่แล้วสมัครไป20ปีก่อนไม่ได้รับเลือก
1: ตอนนั้นตุบ
0: แต่ตอนนี้ล่าสุดเขาเรียกแล้วนะคะไปแสดงก็เลยบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจที่สุดให้ไปกองกี่โมงตัวเองก็ยอมทนยอมไปนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยบอกว่ามีเรื่องตื่นเต้นโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าทำไมทำถึงทำเกินเบอร์ปกติดูแต่หน้าจอไม่เคยรู้เลยว่าหุ้ยพี่เขาเจ๋งขนาดนี้พอไปเจอกับตัวเลยขอเมานิดนึงค่ะ
2: เราอะด้วยความที่เราเหมือนบอกว่าเราอยากเป็นยักษ์ใช่ไหมเราก็มีให้ช่างรอวาดหน้าให้วาดพลายอะไรแบบนี้ซึ่งปกติเราวาดก็ยากมากอ่ะแต่พอเป็นช่างกองอ่ะคุณเชื่อป้าประมาณ1นาทีเสร็จแล้วผมว่าแล้วก็กลับมาดูว่าเฮ้ยสวยมากมากแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละออริจินอลต้นตำรับแล้วเราก็ทุกครั้งเวลาเขาวาดหน้าเราก็แบบอุ้ยเราดีใจอะไรแบบนี้แม้กระทั่งวันที่ผมได้แปลงเป็นยักษ์จริงๆถ้าเกิดเราเป็นยักษ์เราจะได้วาดพลายไงแล้วว่าอุ้ยในที่สุดมันแบบคือเราได้มาร่วมงานกับต้นฉบับอะต้นตำรับที่เป็นแรงบันดาลใจในงานของเราจริงๆก็แฮปปี้มากๆแล้วก็ฉากจะขึ้นสลงขึ้นสลิงอะไรแบบเนี้ยเราคิดว่ามันมีแค่1สเต็ปจริงๆมันมีหลากหลายสเต็ปมากๆครับ
0: คนนี้เขาตัวจริงค่ะถูกแต่งหน้ายักษ์ทุกวันไม่มีเบื่อนะเขารักของเขามากนะคะคือแค่เรื่องแต่งหน้านี่คือเปิดโลกแล้วแต่ว่ายังมีอีกสารพัดเรื่องเลยเก่งก็บอกในกองถ่ายสนุกมากมีการทำเสื้อผ้าค่ะที่จับความเป็นไทยมาเล่นกับรูปแบบใหม่ๆนะเทคนิคสร้างฝนสร้างฟ้าและนี่ค่ะที่ชอบมากฉากเหาะเหินเดินอากาศนะคะเขาบอกโอ้โหกว่ามันจะลอยได้มันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมมันต้องแบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของพี่ๆในกองถ่ายนะ

0: เป็นยักษ์ต้องมีอิทธิฤทธิ์โบยบินเอาโหนสลิงเข้าไปสิ
1: อันนี้มีลงเรือด้วยก็ไม่รู้ว่าจะสร้างพายุนงพายุน้ำหรือเปล่าอาจจะต้องไปดูอีกทีกันตอนถ่ายทำเสร็จนะคะก็เก็บไอเดียหลายอย่างเพราะเก่งบอกว่าโอ้พอมาเจออย่างนี้อุ้ยได้นะเดี๋ยวต่อไปอนาคต MV เพลงของตัวเองก็อาจจะใส่อะไรเป็นไอเดียแบบนี้เข้าไปนะคะรวมไปถึงไปเล่นทั้งทีเนี่ยได้ร้องเพลงประกอบด้วยเดี๋ยวไปรอติดตามละกันนะคะว่าเพลงที่เก่งทัชยะร้องจะเป็นยังไงเขาก็อยู่ที่สูงตลอดเหมือนกันเนาะจะว่าไปนะไม่กลัวนะบอกว่ายิ่งขึ้นสลิงเนี่ยยิ่งติดใจนะคะขอติดอาวุธเพิ่มอีกจากเดิมพี่เขาบอกถือกระบองก็พอเก่งบอกขอผ้าอีกผืนได้ไหม อยากเล่นผ้า
0: เล่นผ้าเข้าไป
1: นะคะอารมณ์โปรเยโปรเยเลยนะคะ
0: ศิลปินต้องมีความครีเอทีฟอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็อาจจะโชคดีอย่างสำหรับทีมเมคอัพไม่ต้องทำเคี้ยวแล้วไง
1: เที่ยวจริงเลย
0: เขามีเที่ยวเขาอยู่แล้วนะคะ
1: ซึ่งตัวทีมงานเองก็รับปากว่าเดี๋ยวจะให้เล่นผ้าแต่จริงหรือเปล่าไม่รู้
0: หลอกล่อหรือเปล่า
1: อาจจะหลอกล่อนะคะให้มาถ่ายทำเช้าหน่อยนอกนั้นรอติดตามการส่วนฉากบู๊จะเป็นยังไงจะเข้าทางหรือเปล่าไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะ
2: น่าจะมีอะไรที่แบบเราคาดไม่ถึง
3: กินไก่กินไก
2: ่
3: ผมเป็นนางสวรรค์อ๋อพี่ว่าท้าทายไหมมันต้องเป็นฉากที่ต้องกินที่มันมูมามที่สุด
2: แต่ต้องเป็นไก่จริงๆไม่ใช่ไก่เต้าหู้ไม่ใช
3: ่
2: ไก่
3: ไม่เราใช้วิธีการแอปยังไงก็ได้ให้มันเนียนที่สุดนั่นแหละประมาณนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบแล้วกลับมาดูทำไมมันเหมือนกินจริงๆเลยอะไรแบบเนี้ยคือไอ้ส่วนที่เข้าปากเราก็จะใช่ไหมด้วยความที่เราเป็นมังสวิรัติก็จะมีข้อจำกัดต่างๆแต่เราก็ทำยังไงให้มันแบบเหมือนกินจริงๆ
2: ว
3: ิ
2: ธีการยังไงความรักนางฟ้า
3: ความรักนางฟ้าใช่ไหมฮะเราก็จะต้องกินมันเต็มปากก่อนไอ้ผักต่างๆแล้วก็แอปไก่เป็นแบบแอปไก่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ
1: สรุปสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่ฉากบู๊แต่เป็นยักษ์ที่ไม่กินเนื้อนี่เอง
0: อ๋อแต่ในเรื่องต้องกิน ไก่ก็เลยต้องยัดผักเข้าไปก่อนโอ้ยวิธีของเขาเนาะ
1: ต้องมีเทคนิคนะคะคราวนี้คนดูก็รู้ความลับนางฟ้าแล้วนะคะถึงจะมีเรื่องให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าสนุกค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดหยุดแค่งานแสดงเพราะปีหน้ามีแผนงานต่างประเทศเข้ามาอีกรวมถึงที่จีนด้วยซึ่งก็เลื่อนมาจากก่อนหน้านะคะทุกครั้งที่รู้ว่าต้องไปแสดงที่ไหนก็ต้องกลับมาทำการบ้านใหม่ทั้งเพลงเสื้อผ้าแล้วก็รูปแบบโชว์ด้วยอันนี้หมายถึงโชว์ส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็เก่งเขาเองมีดูแลน้องๆเนาะในสังกัดด้วยนะ
0: คะ
1: ใช่เขาก็บอกว่าทุกครั้งที่ไปก็จะให้ศิลปะไทยที่ตัวเองรักเนี่ยไปเจอกับคนดูแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้มันแบบหลากหลายมากขึ้นทุกครั้งนั่นเองค่ะ
0: นี่ไงในคลิปของเก่งที่เขาทำเองก็เล่นผ้าอย่างที่พี่กิฟว่าเลยชอบเล่นผ้า
1: ชอบแต่งตัว
0: ใช้ผ้าเยอะแต่ละชุดนะเก่งทัชยาเขาก็จริงๆก็เปิดตัวชัดเจนแหละว่าเป็น LGBT แต่บอกว่า
1: หลากหลาย
0: ความรักเนี่ยได้หมดเลยผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แค่มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
1: คือเอาจริงๆเขารักในตัวละครและความเป็นไทยขนาดที่ว่าเคยสัมภาษณ์เขาเนา
0: ะ
1: การทำผมทุกวันมันมีช่วงนึงที่เขาทำผมอ่ะโอ้โหมันทั้งใส่เจลใส่สเปรย
0: ์ใส่อะไรขึ้นไป
1: ใช่เขามีปัญหาทั้งเรื่องหัวเรื่องหูเรื่องอะไรเลยนะเพราะว่ากว่าจะได้ออกมาเนี่ยอย่างคุณผู้ชมดูคอนเทนต์เขาแต่ละอันสิมันเหนื่อยมันยากมากเลยแต่เขาบอกว่าเขาสู้เพราะเขาชอบความเป็นไทยจริงๆอ่ะเนาะซึ่งบอกว่าพอเขาสู่วงการละครจากวงแล้วเขาไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้เป็นเรื่องใหม่มากบอกว่าวงการนี้แฟนคลับเหนียวแน่นมากแล้วก็เขาจะมีคอมเมนต์กันแบบรายตอนเลยดูแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเก่งก็บอกว่าแล้วทีมงานก็เปลี่ยนให้เลยนะสมมุติแฟนละครแบบมีคอมเมนต์แบบนี้อะไรเปลี่ยนได้อ่ะ
0: เ
1: ขาเปลี่ยนเลยแล้วตอนหน้าที่ออกอากาศ
0: พัฒนาเลย
1: ตอบโจทย์คนดูเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหเสียงของแฟนๆที่รับชมนี่คือสำคัญมาก
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นไหมว่าทั้งนักแสดงเขาก็มีแพชชั่นอินกับบทที่ได้รับคนกองถ่ายเองก็ทุ่มเทเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนถ่ายทำก็เรื่องนึงฝ่ายเล็กๆเมคอัพแต่งหน้าหรือว่าทีมศิลปกรรมเองเขาใส่ใจหมดอันนี้ละครจากวงไม่ต่างจากภาพยนตร์เนาะพี่กิฟต์เนาะเราจะเห็นว่าคนกองมีความสามารถแล้วก็ทุ่มเททำงานกันหามรุ่งหามค่ำ
1: แล้วบางทีภาพยนตร์เนี่ยใช้เวลาถ่ายทำแบบเร่งรีบด้วยเพราะว่า
0: ค่
1: าใช้จ่ายมันเป็นเงาตามตัวเลยนี่เค้กยังพาอยู่ในกองถ่ายใช่ไหม
0: อยู่ในเรื่องกองถ่ายอยู่เพราะว่าพอพี่กิฟต์พูดเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมถ้าใช้เวลาหลายวันนะแน่นอนทุนมันก็ต้องเยอ
1: ะ
0: บางกองจัดเลยเอาให้วันเดียวเอาให้เสร็จแต่ พอมันหามลูกหามค่ำแบบนี้มันเป็นดาบสองคมคุณผู้ชมพอเราพูดกับคนทุ่มเทก็จริงแต่มันไม่ได้ดีเลยต่อสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องนี้เป็นกระแสถูกพูดถึงมาอีกครั้งนะคะหลังจากที่มีคนในกองถ่ายจากไปอีกแล้วนะคะก็เลยทำให้ถูกเรียกร้องขึ้นมาค่ะว่าระยะการทำงานเนี่ยมันควรจะจำกัดได้หรือยังเราจะออกมาเป็นกฎหมายหรืออะไรที่มันเป็นรูปธรรม12ชั่วโมงก็เพียงพอไหมนะคะ
1: คือเราเคยเถียงเรื่องนี้กันไปรอบ
0: บ่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: ว่าแบบโอ้สุขภาพมันไม่ได้จริงๆนะคุณจะมาเร่งรัดคนทำงานแบบนี้โอ้แต่อันนี้ถึงขั้นมีคนที่จากไปเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดเป็นทีมงานเป็นทีมอาร์ตก็คือแบบสายศิลปกรรมทำศิลปะอยู่ในกองนะคะต้องเสียชีวิตไปปลุกให้เกิดการเรียกร้องชั่วโมงการทำงาน12ชั่วโมงขึ้นมาอีกครั้งค่ะก่อนหน้านี้มีการเรียกร้องมาแล้วแหละตลอดหลาย10ปีนะคะแล้วก็ทำให้สมาคมวิชาชีพหลายสมาคมตอนนี้พยายามผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างไรให้เป็นรูปธรรมสักทีค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเพจ Facebook ของสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและสมาคมนักแสดงประเทศไทยโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเพื่อนร่วมวิชาชีพนะคะหลังจากมีข่าวว่ามีทีมอาร์ตในกองถ่ายเสียชีวิตจากการทำงานติดต่อกันนานถึง20ชั่วโมงค่ะนี่กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสิทธิสวัสดิการและชั่วโมงการทำงานของแรงงานกองถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ก็น่าเศร้าแล้วล่ะที่มีข่าวเรื่องการเสียชีวิตของคนกองให้เห็นกันทุกปีซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำถามที่กลับมาก็คือการกำหนดชั่วโมงการทำงานขั้นต่ำ12ชั่วโมงที่คนในอุตสาหกรรมเรียกร้องจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังหรือไม่โดยก่อนหน้านี้นะคะสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยได้ออกมาประกาศว่าหนึ่งในวาระสำคัญที่กำลังผลักดันร่วมกับกระทรวงแรงงานคือการกำหนดชั่วโมงการทำงานขั้นต่ำนั่นเองค่ะโดยเบื้องต้นค่ะอาจจะมีการกำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะคะเพื่อให้มีการบังคับใช้โดยเร็วที่สุดซึ่งก็ยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่นะคะถามว่าทำไมค่ะการปรับลดเพดานเวลาการทำงานเนี่ย12ชั่วโมงคนกองถ่ายเขาจึงมองว่ายังเป็นปัญหาที่ควรแก้แต่กลับแก้ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายอาชีพเองเนี่ยก็ทำงานกันแบบมันก็ต้องเกินนั้นไปนะคะ
1: คือถ้าแบบมองพี่ๆสายโปรดักชันเนี่ยยิ่งน่าเห็นใจเนาะคือพวกเราเนี่ยทำงานอย่างเงี้ยเราเห็นตลอดเพราะว่าอย่างบางตำแหน่งทำหน้าที่จบคือจบแต่พี่ๆมาก่อนมาติดตั้งมาเซตมาทำอะไรเป็นชั่วโมงบางทีเป็นวันๆนะ
0: มาก่อนกลับทีหลังอีกนะบางฝ่าย
1: เราต้องเก็บของอีกอะไรอีกนะอย่างไทย PBS เองบางทีเราไปต่างจังหวัดน
0: ะ
1: เรามีรถ OB เรามีรถถ่ายทอดสดเรามีทุกอย่างพี่ๆไม่สามารถไปนอนโรงแรมได้แต่ต้องเฝ้าตัวรถด้วยคือมันทำทุกอย่างเลยสำหรับคนเบื้องหลังเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเพราะว่าเขาก็เปรียบเทียบกันเนาะบางทีบางอาชีพอาชีพแบบทั่วไปเขาก็เฉลี่ยกันก็จะทำงาน8ชั่วโมงแต่กองถ่ายภาพยนตร์กองถ่ายละครกองถ่ายMVไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะปัญหาคือเรื่องค่าใช้จ่ายในการออกกองแต่ละครั้งคุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามันก็ใช้เงินหลักล้านบาทนี่จะทำให้ผู้ผลิตบางรายค่ะเลือกที่จะทำงานหามรุ่งหามค่ำไปเลยมันจะได้คุ้มเงิน
1: ก็คือให้มันลากให้จบๆเพื่อจ่ายตังค์น้อยหน่อย
0: ใช้วันถ่ายให้น้อยที่สุด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เร่งบีบเข้าไปให้ได้ซีนมากที่สุดเพื่อคุมรายจ่ายไม่ให้เกินงบประมาณนะคะอันนี้แลกมากับการที่คนกองมีเวลาพักน้อยค่ะผลงานที่คุณภาพก็อาจจะไม่เต็มร้อยยิ่งทุนน้อยก็ยิ่งต้องมีชั่วโมงทำงานเกินเวลามากไปด้วยเป็นปัญหางูกินหางค่ะคุณผู้ชมที่ดูมีทีท่าว่าจะแก้ได้ยากซึ่งในมุมนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะและกรรมการบริหารชมรมวิจารณ์บันเทิงวิโรจน์สุทธิสีมาเล่าค่ะว่าปัญหาคุณภาพชีวิตคนกองไม่เพียงต้องแก้ด้วยข้อกฎหมายหากยังสำคัญที่ต้องตรวจสอบและบังคับใช้เพราะว่ามีช่องโหว่ที่อาจจะส่งผลต่อคนทำงานนะคะ
4: นี่สิ่งที่ถามว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาได้ไงก็คือการสร้างหลักประกันการการันตีให้ได้ว่าไม่ว่าใครที่อยากจะทำหรือไม่อยากทำอยากอยู่ไม่อยากอยู่ในวงการนี้จะต้องได้รับมันเหมือนกันนะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของกฎหมายในการคุ้มครองมีสวัสดิการพื้นฐานในการคุ้มครองเนาะและที่สำคัญนะครับอีกอันนึงที่มันจะเป็นปัญหาตามมาคือสมมติว่าถ้ามันเกิดกฎหมายพ.ร.บ.ต่างๆเนี่ยเอาไว้คุ้มครองแล้วสิ่งตามมาคือมันก็จะมีคนละเมิดในผมพุ่งดักคอไว้เลยเนาะนะครับมันก็จะมีคนไม่ทำตามอ่ะใช่ไหมแอบไม่ทำตามเพราะอะไรบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำตามนี่นะพี่ก็เจ๊งถ้าพี่ให้สวัสดิการน้องเนี้ยเต็มแม็กเลยอ่ะในการออกกองอะไรพวกเนี้ยงานพี่ก็เจ๊งนะงั้นขอละกันน้องอันนี้พูดตามภาษาคนในวงการเลยมั้ยมันจะมีอย่างนี้แหละขอละกันเนี่ยปาคุณๆนะนะช่วยหน่อยละกันเนาะขอละกันถามว่าขอแล้วน้องไม่ให้ทําไงพี่ก็ไปให้คนน้องคนนั้นดิน้องอีกหลายคนที่เขาอยากทําอ่ะโดยจะไม่เอาเพราะฉะนั้นถามว่าโอเคถ้าเกิดมีกฎหมายแบบนี้แล้วมันจะมีการละเมิดต้องทํายังไง ันก็คือต้องมีการตรวจบังคับให้มันทําได้ตามนั้นพูดง่ายเนาะมีกฎหมายจราจรใช่ไหมคุณก็ต้องมีคนที่คอยตรวจตาระแวดระวังนะครับหมอประเด็นถามว่าตอนนี้เมืองไทยมีอะไรคําตอบคือแทบไม่มีอะไรเลยครับยังไม่มีกฎหมายสวัสดิการใช่ไหมที่มันอยู่ในจุดนั้นและต่อให้มีแล้วเราก็ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นการตีพื้นฐานเลยครับว่ามันจะทําได้บังคับได้หรือคนในวงการจะยินยอมทําตามนะครับมันต้องไปทีละเปลาะทีละเปลาะ
0: การกำหนดชั่วโมงการทำงานนะคะในทางทฤษฎีอาจจะเป็นทางออกที่

0: ไม่รับกองนั้นอ้าวแต่บางคนเขาเลือกไม่ได้ไงพี่กิ๊กคนที่พูดได้ก็โอเคอาจจะเป็นคนที่มีโอกาสเข้ามาเยอะ
1: มันส่งผลกระทบมากกว่านั้นเค้กเพราะว่าถ้าเกิดคุณปฏิเสธกองนึงแล้วกองนี้เขาทำต่ออีกหลายเรื่อง
0: เ
1: ท่ากับคุณจะยกเลิกไปโดยปริยายเลยน
0: ะ
1: มันเป็นคอนแทคเนาะคนในวงการ
0: นี่ก็เลยเป็นปัญหานะคะบางคนเลือกบางคนไม่มีโอกาสที่จะเลือกได้เพราะว่าเขาจำเป็นจะต้องทำงานและสร้างคอนเนคชั่นต่อเนื่องไปจากนี้ก็เลยมีอีกข้อหนึ่งที่เขาคุยกันว่างั้นต้องกำหนดเขาเรียกว่า turn around เป็นเขาเรียกว่าชั่วโมงวิธีพักเท่านี้มันถึงจะเหมาะสมแล้วกันนะคะมีข้อกำหนดบอกว่าการ turn around ค่ะนับชั่วโมงการพักผ่อนระหว่างงานให้เหมาะสมอาจจะต้องอยู่ระหว่าง10ถึง12ชั่วโมงเพื่อลดการทำงานต่อเนื่องที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพหมายถึงว่าแบบโอเคอาจจะทำงานหนักก็จริงแต่ระหว่างที่จะแบบเปลี่ยนงานอีกวันถัดไปขอให้ได้พัก
1: สัก
0: 10ถึง12ชั่วโมง
1: สัก10กว่าชั่วโมงก็ยังดีก
0: ็
1: คือได้หลับได้นอนได้กินได้อยู่กับครอบครัวบ้าง
0: เป็นความเห็นว่าลองไปทางนั้นแทนอาจจ
1: ะ
0: เป็นทางออก
1: แต่หลายคนเขาก็บอกว่าสิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือบางครั้งกว่าเราจะเดินทางไปถึงกองก็กินเวลาแล้วชั่วโมง2ชั่วโมงหลายอย่างแล้วเรื่องของการทำงานเนี่ยมันต้องทำยาวๆไปอย่างบางอาชีพเนี่ยอย่างเมื่อกี้ย้อนกลับไปคุณเก่งทัชยาต้องติดสลิงต้องโหนสลิงถ้าคุณหลับไม่พอนอนไม่พอพักผ่อนไม่ได
0: ้
1: มันไปอันตรายในกองถ่ายอีก
0: ความพร้อมของนักแสดงถ้าเหนื่อยเกินไป
1: ซึ่งเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของพี่ๆที่เขาทำงานเบื้องหลังจริงเขาบอกว่าพอมันเลยเวลานอนอ่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็เป็นมันนอนไม่หลับแล้ว
0: น็อกแล้ว
1: พอทำงานไป10กว่าชั่วโมงพอกลับถึงบ้านกลายเป็นตาลุกวาวขึ้นมาอีกคราวนี้มันก็ไม่ได้พักผ่อนคราวนี้ก็ล้มป่วยล้มป่วยไม่มีสวัสดิการดูแลไม่มีสวัสดิการรับงานต่อไปได้โอ้โหเป็นวงจรชีวิตแบบนี้เลย
0: มีความเห็นจากผู้กำกับภาพรางวัลสุพรรณหงส์นะคะเป็นพี่แบงค์ชัยพฤกษ์นะคะเขาก็ทำหนังรางวัลอยู่เป
1: ็
0: นก็เรียกว่าเป็นตากล้องนั่นแหละเขาก็ให้ความเห็นไว้นะคะว่าส่วนตัวเขาเองเนี่ยเรียกร้องเรื่อง12ชั่วโมงการทำงานมาตลอดโดยการตั้งคำถามกลับไปที่โปรเจกต์ที่ชวนมาว่าเขาตั้งใจทำให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันแปลว่าต้องเตรียมก่อนหน้านี้เขาเรียก pre production แบบแม่นยำมากๆอ่ะไม่ใช่มาปล่อยไหลถ่ายกันในวันนั้นแล้วก็ไหลไหลไหลไปเที่ยงคืนอะไรเงี้ยไม่ได้อันนี้เป็นมุมมองของพี่แบงค์ชัยพฤกษ์นะคะว่ากองนั้นจะต้องเตรียมพรีโปรแน่นขึ้นมากๆถ้าไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกมันจะไม่สามารถ12ชั่วโมงได้เลยนะคะส่วนกติกาเทอร์นาราวเขาบอกว่า10ชั่วโมงที่บอกพัก10ชั่วโมงเขามองว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ต่อเมื่อทีมงานกองถ่ายต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกัปตันเครื่องบินที่จะต้องพาทุกอย่างเนาะไปด้วยกันก
1: ็คือ
0: มีวินัยพอพักผ่อนเตรียมที่จะพางานไปข้างหน้าเพื่อวันรุ่งขึ้นให้ได้แต่เมื่อกติกาแข็งแรงคุณก็ต้องระวังเรื่องการรับงานซ้อนด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าเห็นไหมให้คุณทำงาน12ชั่วโมงไปรับงานซ้
1: อ
0: นหรือจบงานแล้วไปให้รางวัลตัวเองด้วยการไปปาร์ตี้อันนี้เป็นความเห็นจากคนทำงานกองถ่าย
1: คือความเห็นเนี่ยต่างคนก็มีเพราะว่าเขามองในมุมการใช้ชีวิตต่างกันเพราะพี่ๆบางคนก็บอกว่าเรามานั่งรอทำงานเดียวไม่ได
0: ้
1: เพราะเราไม่รู้เลยว่าโอกาสจะเป็นยังไงวงการบันเทิงมันไม่ได้มีอะไรรับประกันเนาะคุณผู้ชมเนาะรายดงรายได้บางทีถ่ายจบถึงจะได้ตังค์ด้วยซ้ำเขาก็ไปรับงานเพิ่มเป็นฟรีแลนซ์ก็มีคราวนี้มันก็ต้องกลายเป็นต้องดูแลตัวเองให้ได
0: ้ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องรอการแก้ไขต่อไปจริงๆพูดมายาวนานมากแล้วถ้าหากเป็นรูปธรรมสักทีนึงก็หวังว่าจะดีขึ้นกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะ
1: น้องพอบางอย่างอินเตอร์เขาก็ทำได้เราก็พยายามจะเรียนแบบเขาในหลายๆอย่างที่มันเป็นกฎที่มันได้มาตรฐานด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะว่าไปแล้วเราเข้ากองถ่ายกันต่อเลยดีกว่าแต่ว่ากองละครของไทย PBS นะคะเราเน้นละครที่ค่อนข้างจะหลากหลายหลายคนบอกว่าอุ้ยหาดูช่องอื่นไม่ได
0: ้
1: ถ้าแนวที่แบบดูแล้วมันได้มุมมองอะไรแปลกๆนี่ต้องไทย PBS เลยนะ
0: มากกว่าความบันเทิงไงเราชูคุณค่าหลายๆเรื่องราว
1: นะคะ
0: บุคคลเล็กๆหรือว่าแบบความหลากหลายผู้พิการ
1: ผู้พิการก็มีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบอะไรที่แปลกใหม่เดี๋ยวดูละครเราได้เลยเรื่องล่าสุดตองกีมานางผู้เอาชนะต่อชะตาชีวิตนะคะแหมแค่ฟังชื่อก็น่าติดตามแล้วคราวนี้เนี่ยเขายังไม่ได้บอกว่า1ใครจะเล่นเป็นตองกีมา2ใครจะเล่นเป็นคอนสแตนตินฟอลคอนนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่น่าติดตามเพราะเราเคยดูการผลิตซ้ำแนวนี้มาแล้วแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้ต่างตองกิมมาจะแบบแตกต่างและจะนำเสนอเห็นความเป็นพลังผู้หญิงเนี่ยที่เยอะมาก
0: เนี่ยมีภาพเบื้องหลังนี่ผู้กำกับพิธาสหพรแล้วก็ภาพเบื้องหลังที่ขึ้นมาดิฉันก็ไปถามคุณอัศรีหรือนี่คือตองกีมาเอาไม่บอก
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกดิฉันอีก
1: แต่ว่าพอไปบุกในกองละครแอบได้ยินสปอยอะไรมาบางอย่างก็เลยบอกว่ามาบอกแฟนๆไทยบันเทิงโดยเฉพาะนะคะไปเข้ากองกันดีกว่าเยี่ยมมองกองถ่ายกับสรีมามะหวังว่าสรีคงไม่ได้ใส่ชุดเข้ากับเรื่องนะคะไปดูกันค่ะ

0: ู้ชมคะถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์นะคะเราต้องพูดกับอาจารย์ครูบ๊อบนะคะที่จะต้องมาเล่าว่าเนี่ยตอนกีมาเรื่องเล่าของเราที่เราจะทําเป็นละครเนี่ยเค้าเอาช่วงชีวิตช่วงไหนวัยไหนของเค้ามาเล่า
1: โอ้โหจะบอกว่าเป็นเรื่องราวของชีวิตผู้หญิงคนนึงละกันซึ่งเราไม่เคยมีการขยายความชีวิตผู้หญิงคนใดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาได้ยาวขนาดนี้นะครับตั้งแต่นางเกิดจนกระทั่งนางเสียชีวิตเลยนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่กินในช่วงรัชสมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับก็เป็นการตัดช่วงมาเล่าให้ฟังครับ
2: นี่คือเสียงจากหนึ่งในทีมเบื้องหลังละครตองกีมานางผู้เอาชนะต่อชะตาชีวิตค่ะละครเรื่องใหม่ของไทย PBS ที่ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่โดยอาจารย์บ๊อบธรรมจักรเผยว่าตองกีมาเวอร์ชันนี้จะลงรายละเอียดลึกกว่าเดิมที่คุณผู้ชมเคยดูมาเพราะเรื่องนี้จะเล่าถึงชีวิตของเธอคนนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญเมื่อสามีของเธอคอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชัยเยนถูกประหารชีวิตที่ส่งผลทำให้สถานะของเธอพลิกผันกลายเป็นสาวรับใช้ในวังหลวงจนนำมาสู่การยืนหยัดต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและเอาชนะชะตาชีวิตซึ่งความน่าสนใจอีกอย่างคือแล้วใครล่ะจะเหมาะสมกับการมารับหน้าที่ถ่ายทอดเป็นเท้าทองกีบม้าหรือมารีกีมาอาจารย์บ๊อบหลุดสปอยมาแบบนี้ค่ะ
0: ที่ว่าตองกีมาเราแบบว่ากันว่าแน่นอนเป็นสาวลูกครึ่งลูกเซียวโปรตุเกสแบงโกแล้วก็ญี่ปุ่นหน้าเขาอะค่ะตามแบบที่อาจารย์จินตนาการไว้ต้องประมาณไหนคะเราอยากจะได้สันนิษฐานว่านางเอกควรประมาณไหน
1: เคยก็เคยนั่งคุยกับพี่แอนนะคะตั้งแต่สมัยเป็นโครงเรื่องอะนะครับก็ยังคิดว่าเอ๊ะก็คงไม่ญี่ปุ่นจ๋านะเพราะว่าก็เป็นญี่ปุ่นที่เป็นครึ่งเซี่ยวๆมาอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงอาจจะกระเดียดไปทางฝรั่งอะเรื่องนี้ก็จะมี hidden agenda ที่จะมาเปิดเผยว่าเอ๊ะทำไมตองกิมาถึงผิวขาวอันนี้ครูยังไม่เฉลยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่เป็นฮิดเด้นที่เป็นกอสซิปอยู่ในบันทึกทางเอกสารทางประวัติศาสตร์ของที่ฝรั่งบันทึกเอาไว้เนี่ยฮะทางผู้เขียนบทเองก็พยายามจะหยิบนะฮะเอามาเรียงประติดประต่อกันเพื่อให้เราเห็นอีกหลายๆมิติของตัวละครตัวนี้นะครับ
2: อีกมิติที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในตองกีมาเวอร์ชันนี้คือการเล่าเรื่องอาหารที่มีมากกว่าขนมหวานอย่างทองหยิบทองหยอดซึ่งในประวัติศาสตร์แล้วเท้าทองกีบม้าเป็นผู้นำสูตรมาเผยแพร่ในประเทศไทยแต่ยังมีอีกหลายเมนูนานาชาติที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกัน
1: หลายๆคนอาจจะแค่มองว่าตองกีมาเก่งแค่ทองหยิบทองหยอดแต่จริงๆแล้วเรื่องของเมนูอาหารต่างๆที่ละครเรื่องนี้จะนำเสนอนะครับว่าอิทธิพลจากโปรตุเกสอาหารโปรตุเกสหลายๆเมนูซึ่งคนไม่เคยรู้นะครับอิทธิพลจากอาหารมุสลิมนะครับอิทธิพลจากอาหารอื่นๆที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเรานะครับก็จะมาปะปนอ้วนๆอยู่ในละครเรื่องนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของเกร็ดทางด้านอาหารเกร็ดด้านการครัวต่างๆที่เข้ามาแทรกมาเสริมจำนวนมากทีเดียวครับ
2: สำหรับใครจะมารับบทเป็นเท้าทองกีบม้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันเร็วๆนี้ค่ะอัศรีมามะไทย PBS รายงาน
3: เดือนตุลาคมแบบนี้นะคะเหมือนจะถูกใจคนชอบหนังสยองขวัญดิฉันก็ชอบมากเพราะมีอะไรให้ดูหลากหลายมากเลยเนาะแตงเนาะ
4: คือปีนี้ต้องบอกว่าหนังสยองขวัญ นะทั้งในบ้านเราหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยทำรายได้ค่อนข้างดีแล้วยิ่งช่วงฮาโลวีนอาจจะยิ่งส่งกันเข้าไปใหญ่เดี๋ยววันนี้ชวนดูเรื่องนี้แค่ชื่อไทยแม่หลอนหลอนแบบแม่ตัวแม่มาเอง
3: เห็นภาพแล้วคือแบบเอาเรื่องอยู
4: ่ขนลุกแค่พูดชื่อขนลุกนะชื่อภาษาฝรั่งเขาคืออาร์เธอร์มัมมี่นะคะต้องบอกว่าเป็นหนังที่กำลังมาแรงค่ะในตารางบ็อกซ์ออฟฟิศนะคะรายได้ในอเมริกาเหนือนี่ไปได้สวยอย่างมากสำหรับหนังเรื่องนี้ทุนสร้างไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่ารายได้จะสวนทางกับคำวิจารณ์ค่ะ ต้อนรับบรรยากาศของเทศกาลฮาโลวีนนะคะด้วยภาพยนตร์สุดหลอน Other Mummy ค่ะที่พอได้เลิกเข้าโรงฉายก็โกยเงินจากโรงหนังในแถบอเมริกาเหนือจนขึ้นแท่นอันดับ1นะคะบนตาราง Box Office ได้สำเร็จแหมดูรอยยิ้มคุณผู้ชมรายได้นี่คือกว่า27ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนรายได้รวมทั่วโลกกว่าไปแล้วกว่า45ดอลลาร์ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะต้องบอกว่า Other Mummy นี่ใช้ทุนสร้างราว19ล้านดอลลาร์นะคะทำให้รายได้จากการเปิดตัวในสัปดาห์แรกก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีของหนังสยองขวัญเรื่องนี้ค่ะแม้เรื่องเม็ดเงินจะไปได้สวยแต่มาดูเสียงวิจารณ์กันบ้างเขาบอกว่าอาจจะยังนะคะเพราะว่านักวิจารณ์และผู้ชมก็ต่างให้คะแนน Other Mummy ค่อนข้างต่ำค่ะอย่างคะแนนจาก Cinema Score นะคะให้เพียงระดับ D+ D+ เท่านั้นสำหรับเนี่ยหนังทำเงินบนตาราง Box Office สหรัฐในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาดูอันดับที่2ค่ะตกเป็นของแชมป์เก่าอย่าง Verity นะคะหนังระทึกขวัญแนวจิตวิทยาค่ะนำแสดงโดย3นักแสดงตัวท็อปเลยนะคะดาโคต้าจอห์นสันจอร์จชาเน็ตรวมถึงเป็นอีกเรื่องนึงของแม่แอนแฮทเธอเวย์ค่ะเก็บรายได้ไปอีก 11.5 ล้านดอลลาร์นะคะตามมาด้วย Resident Evil ในอันดับที่3ค่ะกับรายได้ 8.4 ล้านดอลลาร์ส่วน Digger ของพระเอกนักบู๊ทอมครูซนะคะสัปดาห์นี้ล่วงลงอีกแล้วค่ะอยู่ที่อันดับที่8นะคะกับรายได้ที่ลดลงถึง 60% โดยเก็บไปได้เพิ่มราวแค่3ล้านดอลลาร์นะคะแม้คะแนนจากผู้ชมบน Rotten Tomatoes จะอยู่ที่ 74% สูงกว่าคะแนนนักวิจารณ์ที่ 53% ก็ตามซึ่งถือว่าเป็นหนังที่มีคะแนนวิจารณ์จาก Rotten Tomatoes ต่ำที่สุดของยาลิตูเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงหนังแล้วชวนไปดูแอนิเมชันนะคะสำหรับเด็กๆกันบ้างสำหรับเรื่องนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ชอบฟุตบอลเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากตำนานสุดยอดอดีตทีมชาติอาร์เจนตินาลีโอเนลเมสซี่นั่นเองเรื่องนี้มาดูนะคะว่าถ้าย้อนกลับไปริโอในวัย12ปีถ้าเขาเป็นนักฟุตบอลจะเข้าไปปราบเหล่าร้ายอย่างไรค่ะเรียกว่าผู้สร้างน่าจะพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆหันมาสนใจกีฬาก็ว่าได้นะคะสำหรับแอนิเมชันเรื่องนี้ Messi and the Giants ค่ะเป็นเรื่องราวของลีโอเด็กชายวัย12ปีที่หลุดเข้าไปในโลกคู่ขนานซึ่งปกครองโดยเหล่ายักษ์นั่นเองนะคะเขาต้องใช้ทักษะการเล่นฟุตบอลเนี่ยแหละค่ะการทำงานเป็นทีมความมุ่งมั่นเพื่อจะเอาชนะอุปสรรคแล้วก็หาทางกลับบ้านให้ได้โดยเมสซี่นะคะได้แรงบันดาลใจค่ะก็ถือว่าไม่ได้เพียงเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครเท่านั้นแต่ยังร่วมทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างบริหารหรือว่า Executive Producer ด้วยนะคะสำหรับเมสซี่ถือเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึ่งค่ะเจ้าของรางวัลบัลลงดอ8สมัยและผู้นำทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022นั่นเองนะคะเรื่องนี้เขาบอกว่าจะฉายในสหรัฐนะคะในช่วงซัมเมอร์2027ซึ่งแน่นอนเจ้าของเรื่องเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สตรีมมิ่งเจ้าดังอย่างดิสนีย์นั่นเองก็อาจจะมีโอกาสเด็กไทยได้ชมด้วยนะคะดูบรรยากาศแบบน่ารักมากต่อสู้กันด้วยฟุตบอลอะไรแบบนี้เน
3: า
4: ะ
3: เมสซี่ในความทรงจำเรานี่คืออะไรทะลุอะไรเข้าแข้งเข้าขานี่รับรองเข้าโกอย่างแน่นอนดูแล้วมันเนา
4: ะ
3: ได้ค่ะขอบคุณแตงค
4: ่ะ
5: และคุณผู้ชมคะเสาร์นี้ค่ะพบกับจาริกในรอยรถค่ะเป็นสารคดีชุดใหม่ของศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS นะคะเราเล่าเรื่องราวของอาหารค่ะที่ผูกโยงกับผู้คนไปถึงเรื่องวิถีชีวิตศรัทธาความเชื่อวัฒนธรรมนะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยและเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณด้วยค่ะเล่าผ่านมุมมองของอาจารย์ต้นอนุสรติปยานนท์นะคะซึ่งเป็นฟู้ดแอคทิวิสต์นักเขียนผู้คุ้นเคยคลุกคลีกับอาหารหลายรูปแบบค่ะในพิธีบวงสรวงท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรและบรรดาผู้กล้าแห่งเมืองถลางที่จังหวัดภูเก็ตนับเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่เราจะได้พบกับอาหารท้องถิ่นที่ลูกหลานของเหล่าบรรพชนนำมาถวายเป็นเครื่องประกอบพิธีนะคะแต่อาหารที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นคือน้ำชุบ9อย่างค่ะของโปรดของบรรพบุรุษที่มีทั้งน้ำชุบที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างน้ำชุบหยำและอีกหลายน้ำชุบตำรับโบราณค่ะที่รื้อฟื้นขึ้นมาโดยชาวบ้านเมืองถลางค่ะ
6: ทุกๆปีลูกหลานของย่ามุกย่าจันจะทำพิธีการบวงสรวงบรรพชนผู้กล้าของเมืองถลางซึ่งหนึ่งในเมนูที่เรามาเป็นสำรับในการไหว้เนี่ยก็คือน้ำชุบ9อย่าง
7: เป็นสิ่งที่ตายายชอบเวลาเราไปทำบุญวันศาสตร์เดือน10ก็เหมือนกันน้ำชุบเราจะไม่ขาด
8: คือความหลากหลายของรสในน้ำชุบเนี่ย 9อย่างเนี่ยชัดเจนมากกินง่ายอร่อยแล้วเนาะสดชื่นอ่ะแสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษแต่ละครอบครัวมีรูปแบบการกินมีรสชาติรอยริ้นต่างๆเนี่ยที่ไม่เหมือนกัน
9: จาริกในรอยรสน้ำชุบ9อย่างไหว้ตายายเมืองหลังวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS
5: พบกับเรื่องราวของน้ำชุบทั้ง9นะคะในสารคดีจาริกในรอยรถค่ะตอนน้ำชุบ9อย่างไหว้ตายายเมืองหลังเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ 14:05 น.นะคะพร้อมรับชมสารคดีร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษต้อนรับการกลับมารีรันต่อจากจาริกในรอยรถเวลาต่อกันเลยค่ะ 14:30 น.หน้าจอไทย PBS ค่ะ
3: ไทยบันเทิงลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: ราพูดถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยอ่ะมาเห็นกับตาแล้วก็จะรู้นะว่าเออเขาอยู่กันได้ยังไงเขารอดมาได้ยังไงช่องนี้เป็นช่องที่ทำจริงค่ะลงมาเจอกับสถานการณ์จริงได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงและนำเสนออย่างถูกต้องตรงที่สุดไม่มีการเข้าข้างฝ่ายนั้นเข้าข้างฝ่ายนี้เจอแบบไหนชาวบ้านพูดแบบไหนสื่อไปตรงๆแบบนั้นให้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั้งประเทศได้เห็นว่านี่แหละค่ะข่าวจริงฉันภูมิใจค่ะที่ทีมงานสถานีประชาชนนำเสนอแต่ข่าวเรื่องจริง
1: จากปูนาตัวจ้อยที่คอยกัดกินข้าวของชาวนาครับใครจะไปคิดคนเหนือสมัยก่อนเขาจับขึ้นมาแล้วตำตำโขกโขกใส่สมุนไพรกรองน้ำต้มออกมาจนน้ำมันหายไปเหลือแต่ความอร่อยในรูปแบบของน้ำปูครับเรื่องราวที่น่าสนใจของวัตถุดิบหมักดองนี้ติดตามได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่14ตุลาคม2569พบกับคุณเจียชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพุทธภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะจังหวัดปราจีนบุรีเร่งหาสาเหตุปลาตายยกกระชังเกี่ยวข้องสารเคมีรั่วไหลหรือไม่ขณะชาวบ้านพบคราบคล้ายน้ำมันกระจายบนผิวน้ำเป็นแนวยาวกว่า1กิโลเมตร
1: สตง.นัดแถลงผลการตรวจสอบใช้งบประมาณไทย PBS 11โมงก่อนไทย PBS นัดแถลงชี้แจงข้อสงสัยในประเด็นต่างๆในช่วงบ่าย
0: คำร้องนิรโทษกรรมและล้างมลทินของทักษิณถึงมืออนุกรรมการยุติธรรมแล้วคณะกรรมการชี้ขอหารือก่อนเหตุเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายประเด็น
1: กลุ่มฮูตีเดินหน้าปฏิบัติการรุกคืบยึดเมืองใหญ่อันดับ3ของเยเมนส่งผลสถานการณ์สู้รบตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ
0: มีเหตุการณ์ที่ปลาทับทิมในกระชังริมแม่น้ำปราจีนบุรีตายทั้งหมด18กระชังนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเร่งเก็บซากเพื่อนำไปฝังกลบขณะเดียวกันชาวบ้านเขาพบคราบคล้ายน้ำมันกระจายอยู่บนผิวน้ำเป็นแนวยาวกว่า1กิโลเมตรหลังจากที่น้ำท่วมเริ่มลดระดับลงทางจังหวัดก็ไปตรวจสอบสาเหตุค่ะมีการเสนอปิดโรงงานกากอุตสาหกรรม4แห่งที่เคยถูกร้องเรียนด้วยค่ะซากปลาทับทิมกว่า18กระชังลอยตายอยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีหมู่ที่4ตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธินำรถขยะเข้าไปขนย้ายซากปลาเพื่อไปฝังกลบโดยมีเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอทหารผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันร่วมเก็บซากปลาออกจากกระชังตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการตายของปลานะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณภาพน้ำและหาสารปนเปื้อนก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์และบริเวณใกล้เคียงพบคราบสีรุ้งลักษณะคล้ายน้ำมันกระจายบนผิวน้ำเป็นแนวยาวกว่า1กิโลเมตรในช่วงน้ำท่วมจังหวัดจึงได้แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ยังมีรายงานปลาที่เลี้ยงในกระชังทยอยตายในหลายพื้นที่ตั้งแต่อำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างความเสียหายให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับอำเภอกบิลบุรีอบต.ลาดตะเคียนและผู้นำชุมชนตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีน้ำเสียไหลออกนอกโรงงานจากการตรวจสอบและบินโดรนไม่พบน้ำชะกากหรือว่าน้ำเสียไหลลงลำรางสาธารณะแต่พบน้ำรั่วไหลจากพื้นที่ข้างเคียงโรงงานพร้อมกำชับให้บริษัทประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังขณะที่เมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประมงจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดอัยการตำรวจหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขและตัวแทนภาคประชาชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหลังน้ำท่วมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีระบุว่าประเด็นปลาตายในกระชังเบื้องต้นพบค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่า2มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำและปัญหามีแนวโน้มกระจายไปหลายพื้นที่ประมงจังหวัดปราจีนบุรีเร่งนำซากปลาที่ตายไปตรวจหาสารปนเปื้อนขณะที่กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อหาสาเหตุและประเมินขอบเขตผลกระทบนอกจากนี้ยังสั่งการให้เร่งจัดทำมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังและชาวประมงที่ได้รับความเสียหายส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงงานต้องรอผลพิสูจน์ให้ชัดเจนก่อนว่าความเสียหายเกิดจากแหล่งใดขณะที่ประเด็นโรงงานทำสารเคมีรั่วไหลช่วงน้ำท่วมที่ประชุมพิจารณา4โรงงาน4แห่งที่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีมติให้จังหวัดทำหนังสือเสนออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาสั่งปิดกิจการการนำโรงงานทั้ง4แห่งเข้าสู่การตรวจสอบยังไม่ใช่ข้อยืนยันว่าเป็นต้นเหตุของคราบน้ำมันหรือการตายของปลาโดยต้องรอผลตรวจสอบและหลักฐานที่ชัดเจน
2: นะครับได้ออกบังคับแล้วก็คือเรื่องของการสั่งให้หยุดนะครับหยุดกิจการนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงนะครับแต่ว่าวันนี้ได้ประชุมกันนะครับแล้วก็หารือค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับความเห็นนะครับซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นว่าพฤติการโดยพฤติการของโรงงาน ทั้งสองแห่งนั้นนะครับผมขออนุญาตคุยไปทีเดียวเลยทั้งของปีนแล้วก็เวทูนะครับมีพฤติการที่ค่อนข้างที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะพบเห็นการกระทำของผู้บ่อยนะครับที่ประชุมจะเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทางจังหวัดเห็นว่าควรจะต้องให้ปิดนะครับให้ปิดโรงงานนะครับซึ่งก็ประชุมนะครับไปถึงท่านอธิบดีกรมโรงงานเพื่อพิจารณาต่อไป
0: ส่วนโรงงานที่ตั้งอยู่ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และหนังสือรับรองการทำประโยชน์หากพบการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อสงสัยการถือหุ้นไข้ของบุคคลสัญชาติไทยและความเชื่อ

0: โยงกับนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลว่าบริษัท2แห่งเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญและมีบุคคลถือหุ้นไข้รวมถึงใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย
1: เราเจอคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือควายบริษัทกัน2บริษัทแล้วความผิดปกติก็คือว่า1ในบริษัทนั้นเนี่ยเคยจดทะเบียน5ล้านตอนนี้เพิ่มการจดทะเบียนเป็น100ล้านอีก1บริษัทเนี่ยเพิ่มการจดทะเบียนเป็น300ล้านแล้วแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านนะครับสิ่งที่เราพบมากกว่านั้นก็คือว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยใช้บริษัทบัญชีและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้กําลังจะประสานปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินแล้วก็การถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วนั้นผิดกฎหมายแล้วก็จะบังคับจำหน่ายจอบต่อไปนะครับแล้วเราก็จะทำงานร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการที่เราจะย้ายพวกขยะที่มีพิษต่างๆออกนอกพื้นที่ด้วย
0: ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเข้าขยะอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศจะขยายผลไปถึงขั้นตอนการนำเข้าและการตรวจตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้ทราบว่ามีการแสดงสินค้าไม่ตรงข้อเท็จจริงหรือไม่ค่ะ
2: ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีได้วางแผนล่อซื้อไอซ์ประมาณ30กรัมจากชายอายุ41ปีภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านพัทยานะคะแต่ระหว่างเข้าจับกลุ่มนั้นผู้ต้องสงสัยพยายามที่จะขับรถหลบหนีค่ะก่อนที่ตำรวจนั้นจะยิงสกัดยางแล้วก็ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับตรวจยึดไอซ์10กรัมค่ะปลอกกระสุนปืนขนาด9มม5นัดที่พบบนพื้นภายในปั๊มน้ำมันริมถนนสุขุมวิทอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีถูกเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานหลังตำรวจใช้วุธปืนยิงสกัดรถกระบะระหว่างปฏิบัติการล่อซื้อยาไอซ์ค่ะนอกจากนี้ยังพบประตูแล้วก็ผนังกระจกสำนักงานภายในปั๊มน้ำมันแตกเสียหายจากการถูกรถกระบะพุ่งชนรวมถึงป้ายทะเบียนและชิ้นส่วนไฟท้ายรถนั้นตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่14ตุลาคมหลังตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้รับข้อมูลจากสายลับนะคะว่าจะมีการนัดส่งมอบไอซ์ประมาณ30กรัมภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจึงได้วางแผนล่อซื้อเพื่อเข้าจับกุมค่ะเมื่อถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่ก็พบรถกระบะสีขาวขับเข้ามาจอดเติมมันโดยมีนายรัชตะอายุ41ปีหรือว่าแมนสัตหีบเป็นผู้ขับขี่ค่ะเมื่อสายลับยืนยันว่าเป็นรถของเป้าหมายตำรวจจึงที่ซุ่มอยู่นะคะจึงนำรถนั้นเข้าประกบด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับแสดงตัวเข้าจับกุมแต่ผู้ต้องสงสัยไหวตัวทันค่ะพยายามที่จะถอยรถหลบหนีตำรวจจึงได้ใช้วุธปืนยิงสกัดยางรถกระบะประมาณ 5-6 นัดก่อนควบคุมตัวจากการตรวจค้นภายในรถก็พบไอซ์ประมาณ10กรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางค่ะพนักงานปั๊มน้ำมันผู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันดังกล่าวก็ขับเข้ามาเติมน้ำมันเป็นเงิน 1,000 บาทโดยมีคนขับเพียงคนเดียวต่อมาก็มีรถเก๋งสีแดงเข้ามาประกบด้านท้ายก่อนที่พยายามหลบหนีค่ะ
3: คันหลังก็ปิดนี่เขาก็ถอยลากหัวใจผมไปด้วยเลยพี่ตำ
4: ออฟฟิศเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะหลังจากที่ชนแล้วอ่ะเขาได้หลบหนีต่อใช่ไหม
3: หลบหนีต่อพี่คือครับพยายามจะหลบหนีต่อครับพี่ตำรวจเขาก็พยายามเหมือนจะยิงเลยแล้วก็ยิง
4: ประมาณกี่นัดที่เราได้ยินเสียง
3: ดูหลายนัดเลยพี่นับไม่ได้เลย
4: แล้วในเหตุการณ์ตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกตกใจไหม
3: ตกใจมากพี่โอ้โหฟันเสียเลยอ่ะหูอื้อไปหมดเลยพี่เสียงต้องหูผมนี่วิ่งไปหมดเลย
2: เบื้องต้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลไอซ์10กรัมที่ตรวจยึดมาได้จากปริมาณ30กรัมที่มีการนัดส่งมอบกันนะคะโดยมีข้อสงสัยว่ายาเสพติดส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะถูกนำไปทิ้งระหว่างหลบหนีหรือไม่ส่วนการดำเนินคดีมีรายงานเบื้องต้นว่าเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเกี่ยวกับการครอบครองไอซ์เพื่อจำหน่ายขยายผลตรวจสอบที่มาของยาเสพติดและบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่ตำรวจทางหลวงไล่ล่าจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะหลังจากที่ลักลอบขนยาบ้ากว่า1ล้าน2แสนเม็ดในรถบรรทุกห้องเย็นส่งไปยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกองบังคับการตำรวจทางหลวงใช้รถยนต์ตำรวจทางหลวงไล่ติดตามรถบรรทุก10ล้อห้องเย็นบนถนนสาย41ระหว่างหลักกิโลเมตรที่293ถึง292ตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังสืบทราบว่านายขวัญเมืองชาวอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ต้องหาในคดีขนยาบ้า1ล้าน2แสนเม็ดส่งไปยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนายขวัญเมืองกำลังโดยสารรถคันนี้มุ่งหน้าขึ้นกรุงเทพมหานคร

0: หลังจากเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามแล้วก็ให้สัญญาณให้รถจอดและเข้าตรวจสอบพบว่าภายในห้องเย็นบรรทุกกระสอบปุ๋ยเต็มคันพบตัวผู้ต้องหาตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ได้จากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนราธิวาสดำเนินคดีตามขั้นตอนการเข้าจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมกราคมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดนราธิวาสพบข้อมูลการสืบสวนมีการขนย้ายยาเสพติดชนิดยาบ้าจากภาคกลางมายังพื้นที่นราธิวาสในพื้นที่ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสจึงเข้าตรวจสอบพบว่ามีการทิ้งกล่องยาบ้า5กล่องขนาดใหญ่ภายในบรรจุยาบ้าจำนวน 1.2 ล้านเม็ดจึงได้ตรวจยึดไว้ต่อมาการสืบสวนพบว่านายขวัญเมืองและพวกอีกจำนวนหนึ่งยังหลบหนีและทำหน้าที่เป็นผู้ลำเลียงยาบ้ามาส่งไว้ในจุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงสืบสวนขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถเสนอศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับนายขวัญเมืองและจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ
1: มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นกันนะคะการยื่นขอนิรโทษกรรมของนายทักษิณชินวัตรตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอีกครั้งค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุว่าต้องให้เวลากับคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องนี้ตามหลักเกณฑ์นะคะซึ่งก็เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลอนุทินนั้นกำลังเตรียมรับมือกับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้านที่ยืนยันว่าจะใช้หลักฐานในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ค่ะกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายวินยัติชาติมนตรีทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอให้พิจารณาสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทางทนายความนั้นจะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะเมื่อวันที่12ตุลาคมโดยนายวินยัติระบุนะคะว่าการยื่นคำร้องครอบคลุมคดีที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมค่ะโดยเห็นว่าข้อกล่าวหาที่นายทักษิณเผชิญนั้นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองและต้องการให้คณะกรรมการพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติค่ะพร้อมกับระบุว่านายทักษิณต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบและหันไปทำธุรกิจส่วนตัวอย่างไรก็ตามนะคะการยื่นคำร้องไม่ได้หมายความว่านายทักษิณนั้นจะได้รับนิรโทษกรรมโดยอัตโนมัติค่ะเพราะว่ายังต้องผ่านการตรวจสอบและวินิจฉัยตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งทางพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดว่านายทักษิณนั้นได้ยื่นคำร้องในส่วนใดโดยเห็นว่าต้องให้ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนั้นตรวจสอบรายละเอียดและพิจารณาว่าเข้าข่ายหลักเกณฑ์หรือไม่ค่ะขณะที่เรื่องนี้นะคะก็มีความเห็นจากทางนายสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่าย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้มีความชัดเจนว่ามีข้อยกเว้นหลักหนักแน่นใน3ประการก็คือไม่ให้นิรโทษกรรมคดีทุจริตคดี112และคดีฆ่าคนตายและอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งคุณทักษิณได้ยื่นถวายฎีกายอมรับผิดตามคำพิพากษาของศาลฎีกายอมรับในกระบวนการยุติธรรมไปแล้วและความเห็นส่วนตัวนั้นไม่มีทางเข้าข้อกฎหมายใดตามพรบ.ดังกล่าวได้เลยค่ะและโดยส่วนตัวก็ไม่ทราบเจตนาของผู้ยื่นด้วยและไม่ก้าวล่วงดุลพินิจของคณะกรรมการเพียงแต่อยากเตือนให้คณะกรรมการให้ชัดเจนว่าไม่เข้าข่ายว่าไม่เข้าข้อกฎหมายใดๆค่ะขณะที่อีกท่านหนึ่งที่มีความคิดเห็นเรื่องนี้ก็คือนายวัตติงสมิธนักวิชาการอิสระที่ได้มีการโพสต์ข้อความระบุตอนหนึ่งว่าสังคมไทยต้องจับตากลุ่มอำนาจและกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งค่ะแม้ตามมาตรา6วงเล็บ1จะให้อำนาจคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขในการวินิจฉัยชี้ขาดและให้คำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุดแต่คณะกรรมการจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายแม่บทอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบทบัญญัติห้ามมิให้นิรโทษกรรมคดีทุจริตหรือประพฤติมิชอบตามมาตรา3ดังนั้นคำร้องของนายทักษิณนั้นจึงถือเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการใช้กลไกกฎหมายความปรองดองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญหน้ากับหลักนิติธรรมแล้วก็ข้อจำกัดทางกฎหมายที่บัญญัติไว้อย่างรัดกุมด้วยซึ่งก็ตอกย้ำให้เห็นลีลาแล้วก็พฤติกรรมทางการเมืองนั้นยากที่จะแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแม้จะก้าวเข้าสู่ช่วงปัจฉิมวัยแล้วก็ตามค่ะเมื่อโยนให้กับทางคณะกรรมการอย่างนี้นะคะนายชัดชัยบางช่วงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าคำร้องนี้เข้ามาแล้วค่ะอยู่ในขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดยุติธรรมนั้นเป็นประธานตามกฎหมายก็จะมีการกำหนดกรอบเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน180วันและเท่าที่ดูคำร้องก็เห็นว่าเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายในหลายประเด็นค่ะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวเรื่องนิรโทษกรรมเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลอนุทินนั้นกำลังเตรียมรับมือกับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากที่ฝ่ายค้านนั้นได้ยื่นยติอภิปรายรัฐมนตรี18คนของพรรคภูมิใจไทยทำให้มีการถูกมองกันว่า2เรื่องนี้นั้นมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่โดยนายไพศาลเพื่อนมงคลนักกฎหมายและนักวิเคราะห์ทางการเมืองที่มาออกในรายการตอบโจทย์เมื่อคืนนี้ก็มองว่านายทักษิณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้มีเจตนาเพื่อที่จะล้างมลทินแล้วก็มองว่าการยื่นเรื่องนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติของกฎหมายไม่ได้เกี่ยวกับไทม์ไลน์การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเลยและพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีสถานะที่จะถอนตัวจากรัฐบาลในขณะนี้ด้วยและหากพรรคเพื่อไทยจะถอนตัวออกไปก็ไม่มีผลกระทบกับรัฐบาลได้ค่ะเพราะว่าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นนั้นยังคงเพียงพอที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปค่ะ
2: คือผมไม่มองว่าเป็นเรื่องการต่อรองทางการเมืองผมวินิจฉัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าพรรคเพื่อไทยไม่อยู่ในฐานะที่จะกระโดดออกจากรัฐบาลมาร่วมกับฝ่ายค้านได้เพราะหนึ่งไม่สามารถร่วมกับประชาธิปัตย์ได้เพราะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาเป็นศตวรรษแล้ว2ไม่สามารถจะมาร่วมสังฆกรรมกับพรรคส้มได้ตอนนี้เหม็นนะครับพรรคเพื่อไทยดิชากับพรรคส้มชักกันมากกว่าที่ภูมิใจไทยชากับพรรคส้มเลยซ้ำไปเพราะเขามาร่วมทั้งนี้ไม่ได้เพราะว่าออกมาไม่ได้จะออกมาทำไม2ถ้าออกมาก็ไม่มีผลกระทบต่อรัฐบาลเลยเสียงพรรคเพื่อไทย70เสียงกล้าทำก็พร้อมเสียบอยู่แล้ว50เสียงก็รัฐบาลก็อยู่ได้เพราะจะไปต่อรองอะไรเพราะจะไม่มีเรื่องต่อรองแต่มันต้องยื่นจังหวะนี้เพราะว่าคณะกรรมการเขาประกาศให้ไปยื่นได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้ว
3: ใช่ครับ
2: แล้วมายื่นวันที่9ซึ่งก็ตามสมควรแล้วก็บอกเขาจะดำเนินการให้เสร็จใน180วันเป็นเวลาที่กฎหมายบัญญัติแล้วก็คณะกรรมการเขาก็ต้องไปยื่นจะไม่ยื่นก็ไม่ได้แล้วไปยื่นแล้วเนี่ยนะครับแล้วเวลาทำไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกับการยื่นมันอยู่ที่การพิจารณาตอนนี้เมื่อยื่นต้องไปยื่นที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเลขาธิการเมื่อเลขาธิการได้รับเรื่องแล้วก็ต้องส่งเรื่องไปให้ประธานคณะกรรมการกันกอง
3: ค
2: ือประกาศกระทรวงธรรมซึ่งส่งไปแล้วผมเชื่อว่าคณะกรรมการกันกองกว่าจะตรวจสอบเรื่องนะครับอย่างน้อยก็20วันถ้า20วันก็โน่นนะหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกไหมครับก็ไปกลางเดือนพฤศจิกา
1: ขณะที่นายพระดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.ก็มองว่ายื่นการยื่นเรื่องของนายทักษิณเนี่ยก็เพื่อทำให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงปราศจากมลทินค่ะซึ่งก็เป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างพลังเพื่อผลักดันงานทางการเมืองในอนาคตและก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณในจังหวะนี้เชื่อมโยงกับสถานการณ์การเมืองค่ะโดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งสามารถที่จะสร้างอำนาจต่อรองให้กับพรรคเพื่อไทยได้ค่ะ
3: ตอนนี้มันจะเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไงน้ำหนักของพลัง
2: กฎหมายมันให้ไปยื่น
3: ในกฎหมายให้ไปยื่น2สถานการณ์ทางการเมือง
4: โยงยังไงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
3: เพราะตอนนี้พรรคสีแดงมันก็ต้องมีอิทธิฤทธิ์สิเพราะถ้าเกิดท่านประธานสภารับยติปั้งท่านนายกก็ห้ามยุ
4: บ
3: สภาได้แต่ลาออกการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นในสภาวะที่ตอนนี้น้ำเงินใครว่าพรรคน้ำเงินเป็นต่อบ้างล่ะไม่ว่าคุณจะไปเลือกตั้งก็ได
4: ้
3: จะปรับอะไรก็ได้ไม่มีทางคุณจะปรับเปิบอะไรเนี่ยพรรคสีแดงเสียงดังพรรคสีส้มเสียงดังพรรคสีเขียวเสียงดังพรรคสีฟ้าเสียงดังพรรคสีน้ำเงินเสียงเบานะครับฉะนั้นมันเป็นต่อทุกอย่าง
1: อดีตเลขาสมช.ยังมองว่าหลังจากที่นายทักษิณยื่นเรื่องไปแล้วนะคะภาระหน้าที่จึงตกไปอยู่ที่คณะกรรมการชุดนายประกรณ์นินประพันธ์ค่ะที่ต้องตัดสินใจท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ซับซ้อนแต่ทั้งนายไพศาลแล้วก็นายไพดอนก็มองตรงกันว่าหากมีการปลดล็อกในเรื่องมลทินนี้ได้นะคะก็จะเป็นทางออกหนึ่งค่ะที่จะช่วยลดความขัดแย้งทางการเมืองที่สะสมมานานกว่า20ปีลงได้ค่ะ
0: หลังจากที่เรียกถกเป็นวาระพิเศษนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะแจ้งเรื่องของการปรับครม.หรือว่าการดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนะคะแต่ก็บอกว่าถกกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแล้วให้รัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงเนี่ยเตรียมรับมือกับการซักฟอกแม้ว่ายติจะมี18ชื่อรัฐมนตรีที่ไม่รวมถึงของเพื่อไทยแต่มันก็ไม่ต่างกับการอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะนะคะ
1: ค่ะขณะที่แกนนำพรรคเพื่อไทยก็ตอบรับค่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเพื่อไทยพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับรัฐบาลอย่างเต็มที่ค่ะท่ามกลางข้อสังเกตว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเตรียมหันเก้าอี้รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนั้นเกลี่ยให้เป็นโควต้าของรัฐมนตรีพรรคกล้าทำพรรคร่วมรัฐบาลน้องใหม่หรือไม่นะคะติดตามจากคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ค่ะม้วนรวมแล้วฉายเป็นภาพกว้างการซักฟอกครั้งนี้นะคะเหมือนจะมี3พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมรับมือนะคะภูมิใจไทยเพื่อไทยแล้วก็กล้าทำค่ะในขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็ขยับกำชับสั่งการรัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงเตรียมความพร้อมรับมือนะคะใช่แค่18รัฐมนตรีในยติเท่านั้นค่ะแต่หลังยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติหรือว่าซักฟ้องนะคะนายกรัฐมนตรีบอกรอประธานสภาประสานความพร้อมอยู่ซึ่งนอกจากกรอบเวลาที่ส่งสัญญาณว่า5วันเยอะเกินไปหรือไม่ก็ย้ำว่าควรเป็นไปตามกรอบเวลาที่เคยปฏิบัติกันซึ่งก็หมายถึง3วันหรือมากที่สุดก็คือ4วันเท่านั้นนะคะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังมั่นใจว่าการซักฟอกครั้งนี้รัฐมนตรีได้เสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคที่สนับสนุนรัฐบาลทำให้ข้ามผ่านไปได้นะคะแต่ก็เน้นย้ำว่ารัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลชี้แจงหากพาดพิงถึงใครหน่วยงานใดก็ต้องขึ้นชี้แจงเองค่ะเช่นเดียวกับแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ก่อนหน้านี้ยืนยันแล้วค่ะว่าจะพยายามทำหน้าที่เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับรัฐบาลอย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมช่วยกันตอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามีพันธกิจที่จะต้องทำงานร่วมกันค่ะ
1: สำหรับเพื่อไทยนะครับเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราก็พยายามจะทำหน้าที่ของเราเพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับภาครัฐอย่างเต็มที่ครับ
2: เห็นนายกบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกอภิปรายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงก็รัฐมนตรีก็อาจจะ
1: ตอบครับก็ต้องช่วยกันตอบในเรื่องที่หากเกี่ยวข้องนะครับเรามีพันธกิจที่ต้องทำงานร่วมกันตรงไหนที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยตอบอยู่แล้วครับ
2: แต่โดยภาพรวมแล้วท่านนายกก็มั่นใจครับเพื่อไทยว่าจะไม่ปล่อยมือใช่ไหมคะ
3: ก็อย่างที่ผมเรียนครับมันทำงานร่วมกันมาแล้วก็มันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรใดๆเนี่ยนะสมัยผมเป็นพรรคร่วมของพรรคเพื่อไทยผมก็ให้คำยืนยันกับทางท่านหัวหน้ารัฐบาลของผมทั้งสมัยท่านเศรษฐาทั้งสมัยท่านแพทองธารว่าไม่ต้องกังวลพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเรียกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถกกันเป็นวาระพิเศษเมื่อวานนี้นะคะก็เพื่อย้ำการรับมือซักฟอกค่ะไม่ได้แจ้งเรื่องของการเตรียมปรับครม.หรือการดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลค่ะท่ามกลางข้อสังเกตว่าการรับมือครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่2พรรคร่วมรัฐบาลแต่ก็หมายถึง3พรรคก็คือภูมิใจไทยเพื่อไทยแล้วก็กล้าทำค่ะแล้วก็มีรายงานว่านอกจากการกำชับรัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงเตรียมอภิปรายชี้แจงแล้วนายกย้ำถึงการพลิกเวทีซักฟอกเป็นเวทีแถลงผลงานรัฐบาลแล้วก็สั่งการตั้งวอลลุ่มหรือว่าห้องปฏิบัติการด้านการข่าวเพื่อส่งข้อมูลทั้งในระดับครม.แล้วก็ระดับกระทรวงแล้วก็ของพรรคภูมิใจไทยค่ะในขณะเดียวกันก็เตรียมประชุมพรรคเพื่อวางแนวทางรับมือการซักฟอกที่พาดพิงบุคคลนอกหรือว่านอกประเด็นไปจากยติค่ะซึ่งจะมีทั้งทีมส.ส.มือประท้วงทีมองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีและหากสถานการณ์บานปลายก็จะกำหนดส.ส.ในระดับขุนพลชั้น1เอาไว้รับมือด้วยนะคะโดยเฉพาะรับมือปกป้องนายกรัฐมนตรีค่ะขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็ชี้ว่าภูมิใจไทยกำลังเช็คชื่อเพื่อไทยก่อนเพื่อความมั่นคงและก็เสถียรภาพของรัฐบาลก่อนซักฟอกนะคะพร้อมกับมองว่าโครงสร้างของรัฐบาลมี2พรรคและก็มีพรรคในสภาอีกหลายพรรคที่สนับสนุนรวมไปถึงพรรคกล้าทำที่เป็นแนวร่วมอีกจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
4: แต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้กล้าทำไม่ได้อยู่ในคณะทำงานประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวิปฝ่ายค้านแล้วนะครับเพราะได้มีการถอนตัวมีการเอาชื่อผู้แทนออกจากคณะทำงานตรงนั้นแล้วนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสนะครับที่เราเห็นในการอภิปรายทั้งใจครั้งนี้เนี่ยกล้าทำก็จะสนับสนุนรัฐบาลนะสนับสนุนได้ในสองลักษณะครับลักษณะแรกก็คืองดออกเสียงนะเพราะแค่งดออกเสียงนี่ก็เป็นการสนับสนุนทางอ้อมแล้วนะเพราะรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเขาให้นับเสียงไม่ไว้วางใจนะครับหรือในทางที่สองคือยกมือสนับสนุนรัฐบาลเลย
0: ส่วนกระแสส้มฟ้าแดงนะคะนักวิชาการหรือว่าคอการเมืองก็ต่างวิเคราะห์นะคะว่ายังไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะพลิกขั้วเปลี่ยนรัฐบาลนะคะเพราะว่ามีหลายปัจจัยค่ะแต่หากจะมองว่าเขียวกำลังจะเข้ามาแทนที่แดงก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ

0: เฉพาะภาพของสีแดงค่ะที่ตอนนี้หลายฝ่ายเองมองว่าอาจจะยังไม่ชัดนะคะว่าจะยังร่วมกับสีน้ำเงินหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเขียวเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัชราค่ะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งมาจนถึงตอนนี้ก็มีคำยืนยันมาแล้วนะคะว่ากรณีคำร้องนิรโทษกรรมของนายทักษิณเนี่ยไปถึงมือคณะอนุกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วแล้วมันก็มาพร้อมๆกับนัยยะในช่วงของการที่จะมีการซักฟอกรัฐบาลอยู่พอดีกับเรื่องของการจะเข้ามาของเขียวด้วยหรือไม่แล้วแดงจะวางท่าทีอย่างไรนะคะติดตามพูดคุยเพิ่มเติมวิเคราะห์กันกับรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาอยู่ในสายกับเราอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพึ่งนภาครับท
1: ่
3: านครับ
1: ค่ะอาจารย์มันค่อนข้างที่จะอยู่ในห่วงเวลาที่ประเหมาะกันพอดีแล้วกับการที่ยื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมของคุณทักษิณหลายคนเขาก็เลยไปเชื่อมโยงกับห่วงเวลาไทม์ไลน์ที่ ขออภัยค่ะที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันด้วยพอดีอาจารย์มองในยะมันเกี่ยวข้องกันไหมคะเรื่องนี้ค่ะ
3: ผมนะครับผู้มองโลกในแง่ร้ายทางการเมืองนะครับที่มองว่าทุกอย่างในทางการเมืองไม่ได้มีเรื่องต่างอื่นต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวะก้าวนะครับแบบเตียนเหยียบเมฆนะครับของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยนะครับที่พยายามปรับรูปแบบขบวนคือก่อนหน้านี้เราก็ประเมินว่าน้ำเงินจะจับมือเขียวกดดันแดงถูกไหมครับแต่เกมเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้แดงกับเขียวจะกลับจะจับมือนะครับกดดันน้ำเงินผ
1: ่
3: านกรณีนะครับยื่นเรื่องนิรโทษกรรมของคุณทักษิณนี่แหละครับจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยไม่สามารถปฏิเสธเงื่อนไขได
1: ้
3: นะครับที่จะต้องผลักเรื่องนี้ให้คุณทักษิณนะครับได้รับการนิรโทษกรรมและที่สำคัญก็คืออาจจะได้เงินคืนทั้งหมดด้วยครับ
1: กดดันยังไงอาจารย์คือแดงกับเขียวมีวาระซ่อนเร้นอะไรกันถึงสามารถที่จะไปกดดันน้ำเงินได้นะคะ
3: คือถ้าแดงกับเขียวถอนตัวปั๊บรัฐบาลไปต่อไม่ได้เลยนะครับคือตอนนี้นะครับหลายคนก็มองว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแข็งแกร่งมากสัญญาณการปฏิวัติไม่มีแน่นอนนะครับการชุมนุมก็ไม่สามารถจุดติดได้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียงฝ่ายค้านก็ไม่พอสิ่งเดียวที่จะทำให้รัฐบาลนะครับภูมิใจไทยล้มได้ก็คือพรรคเพื่อไทยและพรรคเขียวต้องจับมือกันในการที่จะพันกำลังในการต่อรองในการลงมติครับก็คือถ้าเขียวกับแดงจับมือเขียวกับแดงจับมือกันนะครับกดดันแบบนี
1: ้
3: นะเสียงของพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวไม่พอพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็เลยทำให้การต่อรองในการยื่นขอเนี่ยโทษกรรมคุณทักษิณเนี่ยมีความมีน้ำหนักมากขึ้นทั้งในตัวรายละเอียดทางกฎหมายและข้อต่อรองในการที่จะกดดันให้นะครับกระบวนการผ่านไปถึงการคืนเงินให้คุณทักษิณด้วยครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะในเมื่ออาจารย์บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าคณะกรรมการชุดนี้ค่ะสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่มีคุณประกรณ์นิมประพันธ์เนี่ยเป็นประธานจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้อย่างไรทางฝั่งน้ำเงินเนี่ยจะยอมให้เรื่องนี้ให้คุณทักษิณล้างมลทินได้อย่างง่ายๆแล้วก็อาจจะหวนคืนเข้าสู่ทางการเมืองอีกหรือไม่เพราะว่ามันก็จะทำให้ทางสีแดงเนี่ยมีผู้เล่นหรือว่ามีบุคคลเนี่ยที่มีอิทธิพลทางการเมืองต่อไปได้อะค่ะ
3: คือถ้ามองนะครับจากข้อความทางกฎหมายนะครับตามลักษณ์อักษรนะองค์ประกอบของคุณทักษิณเข้านะครับในข้อที่31เลยนะฮ
1: ะ
3: คือความผิดที่เป็นคำสั่งมาจากคมช.คปค.คสช.เข้าองค์ประกอบนะครับข้อที่31นะครับเลยนะครับในการยกเลิกความผิดแต่ทุกคนกังวลใจกันว่านะครับมันจะมีข้อยกเว้นในเรื่องข้อมาตรา3การกระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบเน
1: ี
3: ่ยไม่เข้าข่ายแต่กรณีคุณทักษิณมันแตกต่างจากคุณยิ่งลักษณ์ครับก็คือฐานความผิดเรื่องทุจริตและความประพฤติมิชอบอ่ะมันเกิดขึ้นมาจากคตส.ซึ่งคตส.เป็นเกิดมาจากคำสั่งของคปค.อีกทีหนึ่งในเมื่อยกความผิดจากคปค.เท่ากับว่าความผิดนะฮะคตส.ก็ต้องไม่มีด้วยมันแตกต่างจากคุณยิ่งรักที่กระบวนการยุติธรรมมันเดินไปทางปกติเท่ากับว่าในเรื่องที่จะเอาความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยมาใช้กับคุณทักษิณไม่ได้ถ้าคุณทักษิณได้รับสิทธิตามนี้ก็ต้องคืนเงินให้ท่านด้วยนี่แหละครับที่บอกว่าเลยทำให้โอ้โหตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคเขียวจ
1: ะ
3: สร้างแรงกดดันมากๆกับพรรคภูมิใจไทยกรณีนี้ครับว่าถ้าไม่ยอมทำตามนะฮัลโหลครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ไม่ยอมทำตามเงื่อนไขนี้ใช่ไหมครับก็จะนะครับส่งผลต่อการลงอมติในทางใดทางหนึ่งครับซึ่งทั้งของท่านจำได้นะครับล่าสุดนะครับแกนนำพรรคเพื่อไทยเขาบอกแล้วว่าครั้งนี้จะให้เอกสิทธิ์กับทุกคนในการลงมติอย่างอิสระ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้ามองในแง่นี้เนี่ยแล้ว

0: ธรรมหรือเขียวเขาได้อะไรจากสมการนี้อาจารย์เพราะว่าอย่างของแดงอาชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าผูกโยงกับคุณทักษิณคุณทักษิณได้นิรโทษคุณทักษิณได้เงินคืนมันก็เป็นประโยชน์ของทางฝากฝั่งสีแดงอยู่แล้วแต่แล้วสีเขียวได้อะไรอาจารย์ถึงได้มาร่วมจับมือกับทางสีแดงนะคะ
1: เป็นเอกภาพนะเพราะผมเชื่อว่านะครับผู้กองธรรมนัสเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าต้องออกมาจากพรรคเพื่อไทยแต่สายสัมพันธ์ระหว่างคุณนะครับธรรมนัสกับคุณทักษิณอย่างไรก็เป็นนะครับคนที่มีความรักใคร่ชอบพอต่อกันสถานการณ์เกมแบบนี้นะถ้าเขียวต่อสู้ตามลำพังโอกาสที่จะเขียวจะได้เข้าพูดมันก็ยากแต่ถ้าจับมือกับพรรคเพื่อไทยต่อรองไปด้วยครับว่าถ้าเขียวไม่ยกมือให้แดงไม่ยกมือให้ภูมิใจไทยก็ไปต่อยากก็คือเพิ่มสร้างอำนาจการต่อรองในการผลึกกำลังกับแดงดูเหมือนจะไม่ได้นะครับทำให้น้ำหนักความชอบธรรมว่าถ้าจะได้ตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองนั้นเมื่อก่อนเราประเมินกันว่าจะไปเอามาจาก
0: สีแดงใช่ไ
1: หมแต่คราวนี้ไม่ใช่นะเอามาจากน้ำเงินทั้งหมดแดง5ที่6ที่ยังอยู่5 6 5 6ที่จากเขียวก็ไม่ต้องเอามาจากแดงแต่ไปเอามาจากน้ำเงิน
0: ถ
1: ือว่าเป็นการเดินเกมที่แบบเซียนเหยียบเมฆของคุณทักษิณเลยคร
0: ับ ค่ะเพราะว่ามันจะไปทำเขย่าเอกภาพภายในน้ำเงินด้วยหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่ามุ้งต่างๆเขาก็รอเก้าอี้กันอยู่ด้วยเหมือนก
1: ัน ใช่ครับก็คือเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารัฐบาลยุทธเนี่ยมันตั้งมาจากเครือข่ายสมาพันธ์บ้านใหญ
0: ่
1: 6เดือนมันมีคนที่ได้และคนที่ไม่ได้ซึ่ง6เดือนมันเหมาะสมแล้วที่จะปรับให้คนที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้แต่ปรากฏว่าคราวนี้มันเป็นการผนึกกับถ้าเป็นการผนึกกำลังกับแดงและเขียวเนี่ยน
0: ะ
1: เพื่อรักษาประคับประคองสถานะรัฐบาลเนี่ยพักน้ำเงินอาจจำเป็นจะต้องนะตัดแบ่งตำแหน่งของตัวเองถึง5ที่ให้กับพักกล้าทำครับ
2: อาจารย์คะแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะที่ว่าเมื่อน้ำเงินรู้อย่างนี้แล้วก็คือน้ำมันอาจจะตัดแดงออกไปแล้วก็จะเหลือเขียวแล้วก็จะเอาเขียวเข้ามาในหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของการพิปรายออกไปแล้วอะค่ะ
1: ถ้าเกมเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสนะครับที่ต้องทำให้แดงแตกกันก่อน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ทำให้แดงแตกกันก่อนเพื่อไม่ให้แดงรวมกันเป็นเอกภาพอย่างที่ผมเคยคุยกับทั้งสองท่านนะครับว่าเกมโหดถ้ามาเดินเกมแบบเซียนเหยียดเมฆแบบนี้ก็ต้องทำให้แดงแตกออกจากกันโดยเฉพาะแดงที่สามารถดูแลตัวเองได้มีฐานทรัพยากรมีเครือข่ายและชนะการเลือกตั้งโดยไม่อาศัยบารมีใบบุญของคนทักษิณเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ต้องการตำแหน่งและคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้แดงแตกแล้วเอาแดงก็นะฮะมาร่วมกับเขียวอำนาจการต่อรองเพื่อไทยจะลดลงทันทีแต่ถ้าเล่นเกมแบบนี้ปล่อยให้แดงเป็นเอกภาพนะอันนี้เสี่ยงครับ
0: โอ้ดังนั้นมันก็เลยเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าอาจารย์ที่ถ้าเป็นไปตามที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยว่าต่างฝ่ายต่างกำลังอยู่ระหว่างการต่อรองกันดังนั้นยติจากทางสภาก็เลยยังมาไม่ถึงรัฐบาลสักทีในเรื่องของการแจ้งเรื่องของการอภิปรายเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับผมคิดว่าเป็นมีส่วนสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าเรื่องการอภิปรายก็เป็นการอภิปรายที่นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นะครับอภิปรายนะครับผู้นำนะครับหรือว่ารัฐมนตรีเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์การไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อรองต้องต่อรองกันเรื่องระยะเวลารัฐบาลก็คงจะไม่ให้นะครับ7คืน8วันเหมือนกับที่ผ่านมาต้องพยายามอยู่สัก3วัน4วันเพื่อตัวเองควบคุมสถานการณ์ได้เพราะด้านหนึ่งก็ต้องมีความจำเป็นในการต่อรองกับพรรคร่วมทั้งแดงนะครับโดยเฉพาะพรรคแดงแล้วถ้าข้อเสนอคุณทักษิณมันเยอะขนาดนี้มันก็กระอักกระอ่วนนะครับก็คือลำพังเพียงแค่เนี่ยโทษกรรมเพื่อให้ท่านหลุดพ้นจากความผิดมันไม่ยากแต่มันมีประเด็นตามมาถึงเรื่องว่าในเมื่อถ้าท่านไม่ผิดแล้วนะครับกตส.มันเกิดมาจากองค์คณะรัฐประหารเนี่ยก็ต้องถือว่าไม่มีอยู่จริงด้วยเพราะไม่มีอยู่จริงด้วยต้องคืนเงินให้ท่านนะครับ
0: ค
1: ่ะเงิน 40,000 ล้านไม่พอนะต้องดอกเบี้ยเพิ่มไปด้วยครับ
0: โอ้
1: ได้ครับอันนี้แหละครับที่มันจะเป็นโจทย์ใหญ่และเป็นความท้าทายและเป็นคำตอบที่ผมคิดว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่กล้าตอบและจะโยนความผิดไปโยนไปให้ที่นะกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณา
2: ค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อดูจากเสียงของฝ่ายค้านก็ทำอะไรรัฐบาลไม่ได้แต่มองว่าการที่เปิดศึกอภิปรายในครั้งนี้ฝ่ายค้านที่จะมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆที่จะทำให้สร้างแรงกระเพื่อมต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลได้อะคะ
1: ก็มีอย่างเดียวก็คือห้ามเอาข้อมูลที่คุณพึ่งนภาและคุณจิรชาตานำเสนอไปแล้วมารวบรวมนำเสนอใหม่แบบครั้งก่อนหน้านั้นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทางเดียวก็คือต้องเปิดประเด็นใหม่พยานหลักฐานใหม
0: ่
1: แล้วก็ต้องโยงให้เห็นพฤติการพฤติกรรมความผิดของตัวท่านมนตรีที่ถูกกล่าวหาจริง
0: ๆ
1: นะครับอันนี้นะครับแม้ว่าเสียงในสภาพรรคฝ่ายค้านนะครับจะไม่ชนะนะแต่การรับรู้ของประชาชนมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าครับ
0: ค่ะดังนั้นก็เท่ากับว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการวัดเหลี่ยมคมของแต่ละสีแต่ละฝ่ายเลยไหมอาจารย์ว่าใครที่จะสามารถทําตัวให้โดดเด่นในสมการนี้ได้มากกว่ากัน
1: เป็นโอกาสการต่อรองทั้งสิ้นนะครับพรรคเพื่อไทยก็มีโอกาสการต่อรองในการรักษาตําแหน่งแห่งที่ทางการเมืองเอาไว้เหมือนเดิมและการต่อมาโอกาสในการต่อรองเพื่อที่จะนะครับทำให้คุณทักษิณหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดรวมทั้งการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยคุณทักษิณพรรคกล้าทำก็มีโอกาสในการต่อรองเพื่อที่จะเข้ารัฐบาลคนที่หนักสุดก็คือพรรคภูมิใจไทยณเวลานี้นอกจากว่าพรรคภูมิใจไทยรีบแก้เกมผ่าแดงเป็นคนละครึ่งก่อน
0: โอกาสมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าอาจารย์การที่จะผ่าแดงออกมาเป็นสองซีกให้แดงเขาแตกกันเองเนี่ยค่ะ
1: ผมที่บอกคือแดงส่วนหนึ่งนะฮะที่อยู่ภายใต้บารมีใบบุญนะครับความรู้ความสามารถคุณทักษิณกลุ่มนี้ไม่แตกแน่แต่กลุ่มที่นะครับเป็นบ้านใหญ่แดงมีฐานคะแนนเสียงมีความนิยมใช้ทรัพยากรการเลือกตั้งของตัวเองและที่ผ่านมายังไม่ได้ตำแหน่งเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็มีโอกาสและอย่าลืมนะว่าฝั่งน้ำเงินก็ไม่ได้เป็นพรรคที่เดินโดยเส้นไปไม่ตกนะก็ยังมีคุณเนวินที่มีความสามารถมีประสบการณ์สื่อทางการเมืองสูงอยู่นะครับ
0: ค่ะโอ้น่าจับตาจริงๆอาจารย์ว่าเกมนี้มันจะออกมายังไงอยู่เหมือนกันนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
1: ค
0: ่
1: ะขอบคุณ
0: ค่ะรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์ไม่มองถึงความบังเอิญในทางการเมือง
2: ไม่มีจริง
0: ไม่มีจริงมองในแง่ของการไล่ทำลายกับการยื่นขอนิรโทษกรรมณห้วงเวลาอย่างที่ข้อมูลคุณอัชราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าเปิดให้ยื่นที่คุณพึ่งนภาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่คือเปิดให้ยื่นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนแล
2: ้
0: วแล้วทำไมถึงจะมายื่นในห้วงเวลาที่ทางสีส้มเขาก็เพิ่งขยับจะยื่นขออภิปราย18รัฐมนตรีจากทางสีน้ำเงินล้วนๆไปนะคะดังนั้นก็เลยมองได้ว่านี่แหละมันเป็นห้วงเวลาของการเปิดเกมต่อรองทางการเมืองใครเป็นคนต่อรองแดงกับเขียวเขาอาจจะจับมือกันนะเพื่อเอาเงื่อนไขของนิรโทษกรรมเนี่ยมาต่อรองกับน้ำเงินเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีข้อต่อรองที่สามารถจะทำได้เนื่องจากว่าถ้าสมมติแดงกับเขียวเขาจับมือกันได้จริงๆ
2: ค่ะ
0: น้ำเงินก็หนักอยู่นะกับเรื่องของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในรอบนี้ค่ะ
2: แล้วก็ไปดูตามคำร้องที่ทนายความของคุณทักษิณยื่นเนี่ยมันก็ดูเข้าข่ายน
0: ะ
2: เข้าข่ายที่อาจจะมีการพิจารณาที่จะได้ในการที่จะล้างมลทินตรงส่วนนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่ทางการเมืองที่ต้องจับตากันเหมือนกันในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะ
0: ค่ะผู้ชมขณะเดียวกันวันนี้ค่ะก็เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับฟังความเห็น4ร่างกฎหมายเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างแหล่งที่มารายได้ของกองทุนและองค์กรสาธารณะนะคะที่ส.ส.ภูมิใจไทยมีการเสนอไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยหลักการของกฎหมายเพื่อที่จะเป็นการยกเลิกกลไกเงินบำรุงจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบค่ะเพื่อให้รับเงินผ่านระบบงบประมาณแผ่นดิน4หน่วยงานที่ส.ส.ภูมิใจไทยอ้างเรื่องวินัยทางการเงินการคลังให้ปรับไปเป็นมาตรฐานเดียวกับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอื่นๆแล้วก็เปิดให้รัฐสภาสามารถที่จะพิจารณาโครงการได้เป็นรายปีก็จะเป็นหน่วยงานที่นายสุภชัยใจสมุทรเป็นแกนนำของส.ส.ภูมิใจไทยนะคะเสนอให้ปรับแก้ก็จะมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าส.ส.ส.มีกองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะหรือว่าไทย PBS นั่นเองค่ะความเห็นณขณะนี้มันก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าข้อถกเถียงหนึ่งที่ร้อนแรงอยู่นั่นก็คือกรณีไทย PBS มีการตั้งคำถามทั้งในแง่ของความคุ้มค่าความเหมาะสมการใช้งบประมาณอย่างเช่นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์หรือว่าการตรวจสอบโดยสตง.ที่กำลังจะแถลงข่าวในช่วงเวลา 11:00 น.กับประเด็นความอิสระของสื่อสาธารณะและความเสี่ยงของการถูกแทรกแซงการเมืองหากว่าอำนาจในการตัดสินใจเรื่องงบประมาณนั้นไปอยู่ในมือของฝ่ายการเมืองค่ะในเรื่องนี้ทางส.ส.ภูมิใจไทยเขามองแบบนี้บอกว่าจะยังไงก็ไม่สามารถที่จะแทรกแซงได้ค่ะเนื่องจากว่ามีพ.ร.บ.กำหนดเรื่องความเป็นอิสระอยู่แล้วอ้างอิงถึงองค์กรศาลหรือว่าหน่วยงานองค์กรอิสระอื่นๆที่ของงบประมาณแผ่นดินโดยที่อ้างอิงบอกว่ารัฐบาลหรือการเมืองไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้แต่ทีนี้หลายฝ่ายอย่างภาควิชาการเองมหาวิทยาลัยที่มีคณะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนเองก็ออกมาแสดงความเห็นหรือล่าสุดทางกลุ่มนักวิชาการเพื่อสังคมค่ะก็มีการออกแถลงการแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขพ.ร.บ.ไทย PBS กังวลว่าจะกระทบกับความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะอันเนื่องมาจากการทำลายหลักความเป็นอิสระทางการ การเงินบิดเบือนเศรษฐศาสตร์การคลังเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสุรายาสูบและการแก้ปัญหาภาวะตลาดล้มเหลวในกลุ่มรายการเด็กเยาวชนผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์และคนชายขอบและก่อนหน้านี้เองก็มี

การแสดงความเห็นขององค์กรสื่อสากลอย่างเช่นองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนค่ะก็เตือนเหมือนกันบอกว่าการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาเงินทุนไทย PBS นั้นอาจจะส่งผลต่อความเป็นอิสระในกองบรรณาธิการได้แม้ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อการใช้งบประมาณให้มีความโปร่งใสมากขึ้นจึง

0: 13.85% พรบการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผู้แสดงความเห็น 8,300 กว่าคนเห็นด้วย 4.55% ไม่เห็นด้วย 95.20%พรบผู้สูงอายุมีผู้แสดงความเห็นแล้ว 10,000 กว่าคนนะคะเห็นด้วย 3.84 ไม่เห็นด้วย 95.89 ส่วนพรบไทย PBS ณขณะนี้มีผู้แสดงความเห็นอยู่ที่ประมาณ 80,000 กว่าคนเห็นด้วย 18.95 ไม่เห็นด้วย 80.54% ค่ะ
1: ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ช่วยเหลือค่ะหลังจากที่ถูกอบต.ส่งหนังสือขับไล่ให้รื้อถอนบ้านค่ะโดยอ้างว่าตั้งอยู่บนทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ค่ะชาวบ้าน7ครอบครัวที่บ้านบึงราชนกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกก็เขียนป้ายข้อความขอความเป็นธรรมและช่วยเหลือติดไว้หน้าบ้านของตัวเองค่ะหลังจากที่ถูกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองส่งหนังสือขับไล่ให้รื้อถอนบ้านออกจากพื้นที่ภายใน120วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งนายมงคลกันหาจันทร์หนึ่งในครอบครัวที่ถูกไล่ที่ก็เปิดเผยค่ะว่ามีบ้านที่บ้านนะคะมีผู้พักอาศัยอยู่12คนก่อนหน้านี้ก็เคยมีการร้องเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2563ตามบันทึกถ้อยคำที่ทุกคนนั้นได้ร่วมลงลายชื่อเอาไว้ว่าพักอาศัยอย่างสงบเปิดเผยมาแล้วประมาณ60ปีแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ได้ประชุมกับทางอบต.วังทองบอกเพียงแค่ว่าให้รื้อเพียงอย่างเดียวค่ะแล้วก็ยังไม่มีเงินช่วยเหลือค่ารื้อถอนให้ด้วยก็ทำให้ทุกครอบครัวนั้นสิ้นหวังและเดือดร้อนค่ะ
2: ผมบอกว่าให้ไปอยู่แถวไหนนั่นไหนบึงพระเนี่ย
3: เคหะบุพัง
2: อ่าครับ
3: ไม่มีที่อยู่แต่แล้วเราอ่ะแล้วเราตอนนี้พอได้รับทราบมาแล้วเราคิดว่ายังไง
2: เราก็บอกว่าเอาแล้วค่ารื้อถอนค่าอะไรไม่มีเลยครับเขาว่าเงี้ยเขาบอกไม่มีนะครับเพราะว่าทางไออำเภอไม่มีอะไรไม่มีให้
1: เช่นเดียวกับนายจุรินทร์ทองขาวผู้ที่เขียนป้ายข้อความขอความเมตตาจากหน่วยงานรัฐก็พาไปดูแนวคลองน้ำเก่าซึ่งได้มาสร้างบ้านอยู่บนสันคลองแต่ปัจจุบันมีคนเนี่ยมาถมดินจนไม่เหลือสภาพคลองแล้วค่ะแล้วก็อาศัยอยู่บ้านหลังนี้มานานกว่า25ปีจึงยังอยากที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปค่ะ
4: เขาสั่งรื้อเลยให้รื้อภายใน120วันแล้วก็ภายใน20วันเนี่ย120วันนั้นเขาจะว่าจะหาที่จะให้ไปอยู่ในป่าช้าเก่าแต่เขาก็ยังทำเรื่องไม่ได้ทำเรื่องขอให้อยู่ไม่ได้แล้วเรามาอยู่อย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงเราไม่มีเงินนะ
1: เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาอบต.วังทองก็ทำหนังสือถึงชาวบ้าน7ครอบครัวนี้นะคะก็อ้างในฐานะที่เป็นผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นตามมาตรา122ของพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ปี2457ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันค่ะจึงแจ้งให้7ครอบครัวนี้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ภายในเวลา120วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งตามหนังสือฉบับนี้โดยหากยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามที่แจ้งอบต.วังทองก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยนะคะว่าชาวบัดป่าตองมีการรื้อถอนโครงสร้างเหล็กแล้วก็เต็นท์บนดาดฟ้าแล้วค่ะพร้อมทั้งนำโต๊ะเก้าอี้ออกจากพื้นที่ร้านกาแฟหลังจากที่ถูกสั่งระงับการใช้พื้นที่แล้วส่วนทางบริษัทผู้ดำเนินการก็มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วเช่นกันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยกรณีการตรวจสอบการดัดแปลงอาคารชบัดเฮาส์ป่าตองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเทศบาลเมืองป่าตองออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างเนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลงพื้นที่ดาดฟ้าเป็นภัตตาคารสโมสรและห้องจัดเลี้ยงและก่อสร้างร้านกาแฟที่ชั้น1ซึ่งขออนุญาตสร้างเป็นลานจอดรถประกาศของเทศบาลเมืองป่าตองครบกำหนด1เดือนไปเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งทันทีที่ครบกำหนดทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตองเข้าตรวจสอบการดำเนินการตามคำสั่งการใช้ระงับการใช้พื้นที่และแก้ไขสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตพบว่ามีการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายสิ่งของในพื้นที่ที่ถูกระงับแล้ว สำหรับชั้น1ที่ใช้เป็นร้านกาแฟพบว่ามีการนำโต๊ะและเก้าอี้ออกจากห้องดังกล่าวส่วนบริเวณชั้น6หรือดาดฟ้าซึ่งมีการติดตั้งโครงสร้างเหล็กและเต็นท์ขนาดใหญ่ตลอดจนโต๊ะเก้าอี้ก็มีการดำเนินการรื้อ

0: ออกแล้วเช่นเดียวกัน
1: ซึ่งจังหวัดร่วมกับเทศบาลป่าตองก็ได้ไปตรวจสอบนะครับก็ในส่วนที่ได้ระงับการรื้อถอนมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนบริเวณอาคารชั้น1ที่ทำเป็นร้านกาแฟขณะนี้ก็ได้รื้อถอนโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ออกเรียบร้อยหมดนะครับส่วนชั้น6ที่คาดการว่าทำเป็นลานกิจกรรมก็ได้รื้อพวกโต๊ะเก้าอี้แล้วก็โครงสร้างที่เป็นโครงเหล็กขึ้นมาเรียบร้อย
0: อย่างไรก็ตามบริษัทการฉบับจำกัดก็ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งระงับการใช้พื้นที่ต่อเทศบาลเมืองป่าตองแล้วและเทศบาลส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ระดับจังหวัดพิจารณาตามขั้นตอนส่วนการตรวจสอบสินค้าที่พบภายในสถานที่ดังกล่าวนายรอมฎอนระบุว่าสำนักงานศุลกากรได้เข้าตรวจสอบและจำแนกสินค้าเป็น2กลุ่มก็คือสินค้าที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถวางจำหน่ายได้ส่วนสินค้าบางรายการที่ไม่เข้าเงื่อนไขหรือไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าศุลกากรก็จัดทำบันทึกและส่งมอบเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปค่ะ
2: มาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันนะคะกลุ่มฮูตีก็เดินหน้าปฏิบัติการรุกคืบเพื่อที่จะเข้ายึดเมืองใหญ่อันดับ3ของเยเมนค่ะก็ส่งผลทำให้สถานการณ์การสู้รบนั้นทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ใช้ชีวิตท่ามกลางความยากลำบากค่ะกลุ่มฮูตีได้เผยแพร่นักรบของกลุ่มเดินหน้าปะทะกับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามอย่างดุเดือดในจังหวัดทาอิสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนโดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสถานการณ์การสู้รบในจังหวัดดังกล่าวก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังกลุ่มฮูตีเร่งรุกคืบเพื่อเข้ายึดเมืองทาอิสเมืองหลักของจังหวัดและเมืองใหญ่อันดับ3ของเยเมนให้ได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวด้านการทหารว่ากลุ่มฮูตีสามารถยึดเมืองสำคัญที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองทาอิสไปทางตอนใต้25กิโลเมตรได้สำเร็จเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มฮูตียังได้ทำลายเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองทาอิสและเมืองเอเดนเมืองศูนย์กลางการบริหารชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียหนุนหลังด้วยซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนนั้นถูกล้อมค่ะด้านผู้นำรัฐบาลเยเมนกล่าวหากลุ่มฮูตีว่าเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมลดความตึงเครียดของความขัดแย้งและยังระดมโจมตีเมืองต่างๆของเยเมนอย่างหนักหน่วงพร้อมทั้งย้ำว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะยึดคืนพื้นที่อย่างเต็มกำลังด้วยความช่วยเหลือจากซาอุดิอาระเบียขณะที่โฆษกองค์การสหประชาชาติได้เตือนว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นรอบเมืองทาอิสอาจทำให้มีประชาชนต้องพลัดถิ่นเพิ่มมากขึ้นและเผชิญกับภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคและบริโภคอย่างรุนแรงค่ะโดยคาดว่าข้าวสาลีและแป้งในเมืองทาอิสนั้นอาจจะหมดลงภายใน3สัปดาห์ข้างหน้านี้นอกจากนี้ยังได้รับรายงานด้วยนะคะว่าชาวเมืองนั้นเริ่มขาดแคลนแก๊สหุงต้มแล้วค่ะขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินก็พุ่งสูงขึ้นถึง3เท่าเช่นเดียวกับราคาอาหารนะคะที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ50ด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะบุว่าการกระทำของกลุ่มฮูตีนั้นเลวร้ายอย่างมากค่ะและอาจขอให้เรซีฟทายิปเออร์ดวนประธานาธิบดีตุรกีนั้นเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมตอนนี้วิกฤตหมอกควันข้ามพรมแดนเนี่ยกำลังกลับมาเป็นโจทย์ใหญ่ของอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดือนหน้าจะมีการหยิบยกประเด็นนี้เข้าไปหารือกันในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ว่าคุณจารุพรอาเซียนเนี่ยจริงๆมีข้อตกลงรับมือเกี่ยวกับหมอกควันข้ามพรมแดนมาตั้งแต่20ปีก่อนแล้วมันก็เหมือนจะหายไปพักหนึ่งในพื้นที่ตอนใต้แต่ทางบนๆเนี่ยยังแก้ปัญหาไม่ได้แต่ตอนนี้ทางใต้ก็กลับมาเป็นปัญหาอีกแล้วนะคะ
3: ก็เป็นปัญหาที่วนซ้ำกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมาจับตากันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความร่วมมือระหว่างประเทศจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนคะปัญหาเรื่องของสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจับตาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศที่แห้งแล้งรุนแรงค่ะแล้วก็ความเสี่ยงจากเอลนิโญที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยขณะที่ผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งแวดล้อมนะคะแต่ลามไปถึงเรื่องของสุขภาพการศึกษาและเศรษฐกิจของประชาชนในภูมิภาคนี้ค่ะคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าอาเซียนจะจัดการกับวิกฤตที่ไม่มีพรมแดนทางธรรมชาติแต่กลับมีข้อจำกัดด้านอำนาจและความรับผิดชอบระหว่างประเทศอย่างไรบ้างค่ะท้องถนนในจังหวัดกาลิมันตันกลางของอินโดนีเซียถูกหมอกควันบดบังทัศนียภาพในการสัญจรอย่างหนักค่ะประชาชนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางหมอกควันจากไฟป่าพลุที่ลุกโชนอย่างต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์จนกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างหนักภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ปราโบโวสุเวียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียสั่งยกระดับการควบคุมไฟป่าทั้งที่กาลิมันตันกลางและสุมาตราใต้ค่ะโดยปัจจุบันอินโดนีเซียส่งกำลังทั้งตำรวจทหารและหน่วยงานอื่นๆกว่า 60,000 คนเข้าพื้นที่ดับไฟ พร้อมกับใช้อากาศยานทิ้งน้ำร่วมด้วยนะคะซึ่งสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ไฟป่าได้ประมาณวันละ 4,300 ไร่ด้วยกันค่ะอินโดนีเซียเผชิญกับวิกฤตไฟป่าและหมอกควันมานานหลายเดือนนะคะโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียค่ะระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าใน7จังหวัดของอินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้นเป็นมากกว่า 277,000 คนค่ะซึ่งมากกว่า2เท่าของจำนวนที่มีการรายงานไว้เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนนะคะขณะที่ข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ในอินโดนีเซียยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใหม่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วค่ะแต่หน่วยงานติดตามด้านสถานการณ์การตัดไม้ทำลายป่าประเมินนะคะว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะอยู่ที่มากกว่า5ล้านไร่แล้วค่ะขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องจับตาจึงไม่ใช่แค่เพียงจำนวนจุดความร้อนหรือว่าพื้นที่ป่าที่ถูกเผาทำลายค่ะแต่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้คนหลายแสนคนโดยเฉพาะเมื่อปัญหานี้ลุกลามขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะแม้ไฟป่าที่เกิดขึ้นจะมีต้นกำเนิดในอินโดนีเซียนะคะแต่หมอกควันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศต้นเพลิงค่ะเพราะว่าลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะคะโดยทั้งสองประเทศเผชิญกับคุณภาพอากาศย่ำแย่จนติดอันดับต้นๆของโลกแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศเป็นอันตรายต่อประชาชนผลกระทบที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่การปิดโรงเรียนไปจนถึงผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นขณะที่สภาพอากาศแห้งแล้งและอิทธิพลของเอลนิโญเองก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ไฟจะลุกลามและควบคุมได้ยากค่ะปัญหานี้ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเตรียมหารือเรื่องของหมอกควันข้ามแดนในการประชุมเตรียมการก่อนกำหนดก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะแม้ว่าอาเซียนจะมีข้อตกลงว่าด้วยหมอกควันข้ามพรมแดนมาตั้งแต่ปี2002แล้วก็มีแผนมุ่งสู่อาเซียนปลอดหมอกควันภายในปี2030ด้วยนะคะแต่การมีข้อตกลงไม่ได้หมายความว่าปัญหาจะหมดไปโดยอัตโนมัติค่ะข้อจำกัดอยู่ที่การประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกนะคะเพราะว่าการจัดการปัญหานี้เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของอำนาจอธิปไตยการใช้ประโยชน์จากที่ดินต้นทุนทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกพรมแดนของตนเองด้วยค่ะโดยในทางปฏิบัติอาเซียนจึงต้องอาศัยทั้งความร่วมมือระหว่างรัฐบาลการแบ่งปันข้อมูลการสนับสนุนด้านเทคนิคและการดำเนินมาตรการภายในแต่ละประเทศขณะที่การใช้มาตรการกดดันประเทศสมาชิกให้เปลี่ยนพฤติกรรมเองก็ยังคงมีข้อจำกัดค่ะคำถามจึงไม่ใช่ว่าอาเซียนมีแผนหรือไม่แต่คือแต่ละประเทศพร้อมจะทำให้แผนเหล่านั้นเกิดผลแม้ว่าจะต้องแลกกับต้นทุนหรือว่าผลประโยชน์บางอย่างภายในประเทศหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในเดือนหน้านี้จึงเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่สำคัญที่จะต้องจับตานะคะว่าประเทศสมาชิกจะสามารถยกระดับการจัดการจากการหารือและการประสานงานไปสู่มาตรการป้องกันที่จริงจังและตรวจสอบผลได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าตอนนี้วิกฤตหมอกควันข้ามแดนกำลังกลายเป็นบททดสอบความสามารถของอาเซียนในการแก้ปัญหาที่ไม่มีประเทศใดจัดการได้เพียงลำพังค่ะท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จของความร่วมมือระดับภูมิภาคไม่ควรวัดจากการจำนวนประชุมหรือว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ควรวัดจากจำนวนวันที่ประชาชนสามารถหายใจได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลนะคะว่าสุดท้ายแล้วควันจากอีกประเทศหนึ่งเนี่ยจะย้อนกลับมาทำลายสุขภาพแล้วก็กระทบกับคุณภาพชีวิตตัวเองอีกครั้งหรือไม่ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณชารุพรค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ

เข้าสู่วันที่3ของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกแล้วนะคะหัวข้อหลักที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือการที่จะเปิดเผยรายงานสถานการณ์การคลังจาก IMF ค่ะซึ่งก็พบว่าปัจจัยจากวิกฤตพลังงานรวมไปถึงเรื่องของสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นกดดันเสถียรภาพการคลังในหลายประเทศทั่วโลกค่ะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

หนี้สาธารณะที่อาจพุ่งขึ้นทั่วโลกแต่ระดับสูงสุดในรอบทศวรรษนะครับนี่เป็นปัจจัยที่ตัวแทนจาก IMF ระบุถึงภาวะการคลังทั่วโลกที่อาจจะเข้าขั้นวิกฤตนะครับและเตือนไปยังประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีพื้นที่ทางการคลังจำกัด

0: ให้ระวังและเร่งปรับโครงสร้างภาษีรวมไปถึงการบริหารจัดการรายได้ภาครัฐและจะต้องมีแผนทางการคลังที่ชัดเจนครับสัดส่วนหนี้สาธารณะทั่วโลกที่อาจพุ่งแตะระดับที่ร้อยละ100ในปี2572เป็นปัจจัยที่โรดิโกบันเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลัง IMF ระบุนะครับว่าจะทำให้การรักษาเสถียรภาพทางการคลังของแต่ละประเทศทั่วโลกนั้นยากขึ้นแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกจะยังคงเติบโตนะครับแต่ผลการดำเนินการด้านการคลังกลับลดลงหลายประเทศใช้นโยบายการคลังไปกับการอุดหนุนราคาพลังงานส่งผลต่อต้นทุนทางการคลังที่สูงขึ้นร้อยละ1ถึงร้อยละ 1.5 ของ GDP ขณะที่หลายประเทศนั้นเผชิญกับแรงกดดันจากดอกเบี้ยและมีการกู้หนี้ใหม่ไปชำระหนี้เดิมส่งผลให้สัดส่วนหนี้ทั่วโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นครับ
1: Taken togetherThe fiscal cost of all these measures is about 0.5% of global GDP. Moreover, if demand does not adjust, so countries really do not let prices pass, prices at the global level will have to be higher. The adjustment will be forced by higher prices, and the cost will be felt by all countries.
0: IMF ยังระบุถึงประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาที่มีภาวะหนี้สูงนะครับและมีพื้นที่ทางการคลังจำกัดมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบและเผชิญความเสี่ยงมากกว่าประเทศอื่นจำเป็นจะต้องเร่งขยายพื้นที่ทางการคลังซึ่งก่อนหน้านี้ครับ IMF เคยออกรายงานแนะให้ไทยวางแผนปรับภาษีมูลค่าเพิ่มทบทวนค่าลดหย่อนภาษีเงินได้เพื่อเสถียรภาพทางการคลังระยะปานกลางขณะที่กรมสรรพากรนั้นก็อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นเรื่องของภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทุกสัญชาติเริ่มต้น 1,000 ถึง 5,000 บาทประเด็นนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังย้ำนะครับว่ากระทรวงการคลังจำเป็นจะต้องเพิ่มยอดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐเพื่อลดการขาดดุลและรายได้ส่วนนี้จะนำมาใช้ดำเนินมาตรการไทยเที่ยวไทยครับ
2: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดเราก็มีปัญหาจริงนะฮะคนไทยก็ไปเที่ยวต่างประเทศเยอะนะครับเราทำอย่างไรที่จะจูงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการต่างๆก็ต้องใช้เงินใช้งบประมาณนะครับก็อาจจะต้องเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องทำในเรื่องนี้ครับ
3: มองว่ายังมีความคุ้มค่าไหมคือได้ประเมินผลกระทบในด้านลบยังไงบ้าง
2: ผมว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการทำรับฟังความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวพอได้ข้อมูลมาต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งนึงครับ
0: นอกจากนี้ครับ IMF ยังเสนอ3แนวทางในการเตรียมการเพื่อรับแรงกระแทกจากปัญหาเศรษฐกิจนะครับโดยทุกประเทศจะต้องเร่งแก้โครงสร้างภาษีที่บิดเบือนลดอุปสรรคต่อการลงทุนและรักษารายได้ของภาครัฐซึ่งจะมีผลดีต่อ GDP ต่อหัวถึงร้อยละ 3.5 ขณะที่ประเทศที่มีหนี้สูงต้องเร่งปรับฐานการคลังลดการขาดดุลการคลังและจะต้องมีแผนและกำหนดเป้าหมายที่น่าเชื่อถือนะครับรวมทั้งต้องมีแผนในการรับมือวิกฤตพลังงานที่ต้องสะท้อนความเป็นจริงไม่ใช่แค่การออกมาตรการตรึงราคาและควรช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่ามุ่งช่วยเหลือไปที่กลุ่มเปราะบางครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาครับนอกจากเรื่องของภาวะการคลังทั่วโลกที่จะต้องจับตาแล้วนะครับในวันนี้ไทยในฐานะเจ้าภาพในการประชุมจะมีการเสนอแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งจะเป็นแนวทางหรือว่าข้อปฏิบัติสำคัญที่ประเทศสมาชิกจะนำไปใช้ในการรับมือภัยของระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลในสมัยใหม่รวมถึงเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยครับ
4: ค่ะขอบคุณคุณนิติเทพค่ะ
5: ขอบคุณค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เร่งสำรวจความเสียหายของเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาไม่เกิน2สัปดาห์นี้ค่ะส่วนทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองสั่งปิดโรงงานในพื้นที่ปราจีนบุรีไป3แห่งหลังตรวจสอบพบสารเคมีรั่วไหลติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิรประภาคะ
6: นายกรัฐมนตรีมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน2ล้านบาทรายแรกแล้วนะคะพร้อมกับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ช่วยดูแลครอบครัวโดยเฉพาะทายาทค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีระหว่างที่ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank 2026และการจับตาการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยก่อนที่การประชุมคณะรัฐมนตรีจะเริ่มขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินเยียวยาให้กับทายาทผู้เสียชีวิตจำนวน2ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลทายาทของผู้เสียชีวิตค่ะ ส่วนกรณีการรั่วไหลสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยอมรับนะคะว่าจากการสำรวจโลหะหนักเจือปนอยู่มีบางส่วนค่ะและได้ดำเนินการปิดโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้ว3แห่งก่อนหน้านี้และย้ำนะคะว่าจะดำเนินการฟ้องร้องค่าเสียหายโดยไม่ละเว้นค่ะว่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทนอมินีหรือคนนามสกุลดังหรือไม่ค่ะ
4: ใช้มาตรา37และ39ของพ.ร.บ.โรงงานนั้นปิดไปประมาณ3แห่งแล้ววันนี้เองก็จะมีเพิ่มเติมอีกนะครับส่วนการปิดนั้นนะครับจะไปใช้มาตรา39คือปิดให้ประกอบการเลยทันทีนั้นนะครับก็จะเป็นการสุ่มเสี่ยงในการที่ทางผู้ประกอบการนั้นเนี่ยจะฟ้องร้องกลับเราจะต้องใช้มาตรา37ในการให้เขาไปปรับปรุงในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไม่ว่าจะเป็นการเอาผ้าใบไปคลุมนะครับกรองวัตถุดิบหรือว่าการทำคันดินต่างๆแล้วก็ถ้าหากไม่ดำเนินการตามนั้นก็จะใช้มาตรา39ในการสั่งให้หยุดดำเนินการ
6: ขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยนะคะว่าได้สั่งการให้กระทรวงเร่งสำรวจความเสียหายของเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยและคาดการณ์นะคะว่าจะมีมาตรการออกมาและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ไม่เกิน2สัปดาห์นี้ค่ะส่วนประเด็นทางการเมืองกรณีฝ่ายค้านอาจใช้การอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นอุทกภัยโยงกับประเด็นทางการเมืองนั้นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมองนะคะว่าเรื่องภัยพิบัติเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแต่ย้ำถึงการบริหารจัดการของรัฐบาลอย่างเต็มที่ด้วยการเตรียมความพร้อมไว้แล้วก่อนหน้าค่ะ
7: มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับรัฐบาลก็มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่อยู่แล้วเหมือนผมบอกว่าเรามีมาตรการในการเตรียมการอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศเนี่ยเราก็เกินกว่าความคาดหมายนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
6: สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้จัดทำมาตรการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพค่ะเพื่อช่วยในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั่วประเทศโดยจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมไปถึงอุปกรณ์การทำความสะอาดและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสามารถฟื้นฟูบ้านเรือนให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วค่ะโดยจะพิจารณาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทั้งจุดจำหน่ายสินค้าและการจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ค่ะขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะขอเสนอดำเนินโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีซึ่งมีรายงานในงบประมาณปี2570นะคะพร้อมกับรายงานผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะเสนอปรับแก้ไขปฏิรูปขออภัยค่ะปฏิญญาและการประชุมระดับสูงว่าด้วยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2018ถึง2028ครั้งที่4ค่ะพร้อมกันนี้นะคะต้องจับตาดูว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ DE นะคะจะเสนอชื่อของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาขึ้นเป็นตำแหน่งอธิบดีหรือไม่ค่ะก็คาดการณ์กันนะคะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะอยู่ในห้วงปลายเดือนนี้ค่ะซึ่งพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่นะคะบรรดาแกนนำก็ออกมาให้ความเห็นนะคะว่าไม่กังวลว่าหลังการอภิปรายจะมีการเปลี่ยนสมการหรือไม่เพราะเชื่อมั่นว่าภูมิใจไทยนั้นไว้ใจเพื่อไทยด้วยค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
9: ค่ะมาดูบรรยากาศการถือศีลกินเจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันนะคะชาวภูเก็ตก็ร่วมขบวนแห่พระคึกคักค่ะโดยคาดว่าประเพณีถือศีลกินผักในช่วง9วันนั้นจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทค่ะประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ยังคงคึกคักค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็แต่งกายด้วยชุดขาวตั้งโต๊ะบูชาแล้วก็รอรับขบวนแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าหลิมหูไทยสู้หรือว่าศาลเจ้าสามกองท่ามกลางเสียงประทัดที่ดังตลอดเส้นทางค่ะขณะที่ม้าทรงประกอบพิธีตามความเชื่อก็สะท้อนพลังศรัทธาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานประเพณีถือศีลกินผักหรือเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตปีนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมมีศาลเจ้าเข้าร่วมกว่า40แห่งทั่วจังหวัดถือว่าเป็นประเพณีสำคัญนะคะที่สะท้อนความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยค่ะนายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตตลอดช่วงประเพณีมากกว่า 140,000 คนมีเงินสะพัดกว่า 1,400 ล้านบาท
10: รับทั้งเรื่องศักยภาพของการท่องเที่ยวการดูแลรักษาความปลอดภัยเราให้ความมั่นใจว่าปีนี้เรามีความพร้อมมากครับปีนี้คาดการ 140,000 กว่าคนที่จะต้องมาในช่วงเทศกาลคือศีลกินผักประเพณีถือ

0: กินผักนะครับแล้วก็มีเงินสะพัดกว่า 1,400 ล้านบาทครับ
1: ถ้าไปดูยอดจองห้องพักในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตก็มีความคึกคักเป็นพิเศษค่ะยอดจองเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ10ก็คาดว่าอัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ80เนื่องจากว่าพื้นที่เขตเมืองเป็นศูนย์กลางการจัดงานขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้และถลางนั้นยังอยู่ในระดับปกติค่ะ
2: แต่ขณะเดียวกันปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็ส่งผลกระทบกันต่อเนื่องนะคะนาข้าวตอนนี้อยู่ในช่วงตั้งท้องออกรวงแต่ปรากฏว่าไม่มีน้ำค่ะขาดแคลนน้ำอย่างหนักเสี่ยงที่จะยืนต้นตายกันแล้วชาวนาบางรายเขายอมลงทุนซื้อสายยางต่อเข้ากับน้ำประปาที่บ้านเอามาช่วยชีวิตต้นข้าวนะคะหวังจะให้เหลือไว้บริโภคในครอบครัวค่ะภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นนาข้าวกว่า30ไร่ของนางสุดใจชาญเดชเกษตรกรบ้านนนติ้วตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาข้าวเนี่ยกำลังตั้งท้องออกรวงนะคะแต่ปรากฏว่าเริ่มยืนต้นตายกันแล้วเพราะว่าแหล่งน้ำขาดแคลนไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวเธอก็เลยตัดสินใจซื้อสายยางต่อน้ำประปาไปรดนาข้าวหวังว่าต้นข้าวจะไม่ยืนต้นตายทั้งหมดค่ะนางสุดใจบอกว่าปีนี้แล้งมากนะคะทั้งที่ข้าวกำลังตั้งท้องใกล้ออกรวงแต่น้ำในคลองแห้งหมดแล้วถ้าปล่อยไว้ก็เสี่ยงที่ต้นข้าวจะยืนต้นตายก็เลยพยายามหาน้ำมาช่วยเท่าที่ทำได้ถึงแม้จะมีต้นทุนสูงขึ้นแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ข้าวเสียหายทั้งหมดชาวนาบอกว่าการต่อน้ำประปามารดต้นข้าวครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่การประคองต้นข้าวให้รอดพ้นจากภัยแล้งแต่นี่ยังเป็นความหวังที่จะมีข้าวไว้กินและมีเมล็ดพันธุ์สำหรับเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกอีกครั้งในฤดูการหน้าส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำและภัยแล้งในนครราชสีมาพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งมีน้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเขื่อนลำตะคองเดิมอยู่ที่ร้อยละ50แต่ตอนนี้ก็เพิ่มเป็นร้อยละ78ของความจุอ่างแล้วส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งก็คืออำเภอบัวใหญ่นะคะแล้วก็พื้นที่ที่เตรียมรับมือภัยแล้งทางศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาลงพื้นที่ไปสำรวจเตรียมเครื่องจักรสูบน้ำสำรองน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้านอย่างเช่นพื้นที่อำเภอด่านขุนทดเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

0: มคะวันนี้เริ่มที่ AFC Champions League นะคะซึ่ง2สโมสรตัวแทนจากไทยอย่างทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ราชบุรี FC นั้นไปไม่รอดนะคะต่างก็แพ้คู่แข่งด้วยสกอร์ 0-1 ในการแข่งขัน AFC Champions League รอบเอลิตค่ะฟุตบอล FC Champions League Elite นะคะนี่เป็นรอบ League Stage ค่ะโซนตะวันออกนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของปักกิ่ง FC นะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากจีนค่ะเกมนี้ปักกิ่ง FC บุกเฉือนชนะบุรีรัมย์ 1-0 นะคะเป็นประตูชัยของฟาบิโออาบรูนาที79ทำให้ปักกิ่ง FC เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนอยู่อันดับที่3ส่วนบุรีรัมย์มี1แต้มค่ะอยู่อันดับที่10หลังการแข่งขันมาริโอซิลวาเฮดโค้ชของบุรีรัมย์ยอมรับว่าไม่มีความสุขกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในบ้านเกมนี้ทีมมีโอกาสทำประตูถึง16ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้และบางครั้งคู่แข่งก็สามารถทำประตูได้จากโอกาสง่ายๆเพราะขาดสมาธิเพียงเล็กน้อยนัดต่อไปบุรีรัมย์จะไปเยือนปัตตานี FC ในฟุตบอลไทยลีกวันที่18ตุลาคมนะคะ They went there and they scored and afterอีกคู่ค่ะเกียวโตสง่าเปิดบ้านเจอกับราชบุรี FC ตัวแทนจากไทยเช่นกันนะคะเกมนี้มีประตูเกิดขึ้นแค่ลูกเดียวแล้วก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ได้ประตูชัยจากเทมมัสดะนาที88เกียวโตสง่ามีเพิ่มเป็น3คะแนนนะคะอยู่ที่9ค่ะส่วนราชบุรีแพ้รวดไม่มีคะแนนอยู่อันดับที่13หลังการในขันเสียฟลุกธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีบอกว่าภูมิใจกับลูกทีมที่สู้ได้ดีในแนวทางการเล่นของตัวเองแม้ผลการในขันจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการค่ะ I don't care how I feel right now I care about how you guys feel
1: Because... ไม่ต้องสนใจว่าผมรู้สึกยังไงตอนนี้สิ่งที่ผมสำคัญตอนนี้ผมเป็นห่วงความรู้สึกพวกคุณมากกว่าวันนี้สิ่งที่พวกคุณทำกันมานะครับจังหวะฟุตบอลมันเป็นแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเราเล่นดีเราไปเล่นในแนวทางของเราแล้วเราสู้ที่สุดแล้วอ่ะผลการแข่งขันมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าคนอยู่กับฟุตบอลทุกคนจะต้องเข้าใจนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมเห็นทุกคนสู้แล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับวันนี้คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีๆในอนาคตแน่นอนพักผ่อนนะครับพักผ่อนสำคัญที่สุดตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองไทยนะ
0: ราชบุรีนั้นมีโปรแกรมจะกลับมาเล่นไทยลีกนะคะซึ่งจะไปเยือนเชียงราย18ตุลาคมก่อนจะมาเล่น AFC Champions League Elite นัดที่3ของ League Stage เนี่ยค่ะจะเปิดบ้านเจอคาชิวะแอนด์เรโซนะคะอีก1ทีมจากญี่ปุ่นวันที่27ตุลาคมค่ะตอนนี้ทีมที่เคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกอย่างเลสเตอร์ซิตี้แย่แล้วนะคะมีรายงานว่ากลุ่มเจ้าของสโมสรตอนนี้ได้อนุมัติแผนการที่จะขายสโมสรแล้วนะคะโดยมีราคาอยู่ที่225ล้านปอนด์เป็นการทำสถิติถ้าขายได้นะคะจะเป็นสถิติที่สูงที่สุดเลยนะคะสำหรับทีมในลีกวันแล้วก็เส้นตายของการขายนั้นน่าจะสิ้นสุดในวันศุกร์นี้ค่ะSky Sports สื่อในอังกฤษนะคะรายงานว่า King Power กลุ่มทุนจากไทยซึ่งเป็นเจ้าของสโมสร Leicester City ได้อนุมัติแผนการขายสโมสรเพื่อยุติบทบาทการเป็นเจ้าของทีมยาวนานมา16ปีพร้อมระบุว่า City Group ธนาคารเพื่อการลงทุนที่ดูแลการขายแจ้งให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอเข้ามาภายในสุดสัปดาห์นี้นะคะ City Group ระบุในเอกสารเกี่ยวกับการขายสโมสรว่าได้ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของสโมสรอยู่ที่225ล้านปอนด์หรือประมาณ 10,000 ล้านบาทค่ะโดยที่ไม่ได้ระบุมูลค่าเฉพาะเจาะจงสำหรับทีมฟุตบอลอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นราคาที่รวมทั้งสนามแข่งสนามซ้อมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆด้วยขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อของผู้ที่สนใจยื่นประมูลเลยนะคะและรายงานก็ระบุว่าจะมีการขยายเส้นตายออกไปเพื่อให้มีผู้สนใจรายอื่นเข้ามาร่วมแข่งขันได้มากขึ้นซึ่งตระกูลศรีวัฒนประภาเริ่มประกาศขายสโมสรเลสเตอร์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะหลังจากทีมต้องเผชิญกับสถานการณ์ตกชั้นมาสู่ลีกวันหรือว่าดิวิชั่น3ค่ะและหากซื้อขายเกิดขึ้นในราคานี้ก็จะถือว่าเป็นสถิติราคาที่สูงสุดสำหรับสโมสรในลีกดิวิชั่น3ของอังกฤษเลยทีเดียวค่ะสำหรับ King Power เข้าซื้อกิจการเลสเตอร์มาจากมิลานแมนดาริชนะคะด้วยราคา35ล้านปอนด์เท่านั้นในปี2010และใช้เวลา6ปีพาทีมจิ้งจอกสยามคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบพลิกความคาดหมายก่อนจะเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2017พวกเขาคว้าแชมป์ FA คัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรในปี2021นะคะและล่าสุดผลงานของเลสเตอร์ซิตี้ไม่ดีนักนะคะเพราะว่าอยู่ในอันดับที่17ค่ะมีคะแนนมากกว่าโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้น Action Today เราไปดูลูกยิงของจอห์นบาร์โจนะคะในช่วงของทดเวลาบาดเจ็บนี่เป็นประตูชัยให้ทีมพลังการ FC นะคะชนะโปลิสเทโลไป 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาชินีค่ะ
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันถึงมาตรการเปิดตรวจสัมภาระลงทะเบียนหรือว่ากระเป๋าเช็คอินเฉพาะกรณีเครื่องเอ็กซเรย์พบสิ่งของต้องสงสัยนะคะโดยจะมีผลบังคับใช้16ตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลแล้วก็ลดความล่าช้าก่อนออกเดินทางด้วยค่ะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ออกประกาศเรื่องการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่จะบรรทุกไปกับอากาศยานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้16ตุลาคมนี้สำหรับการเปิดตรวจกระเป๋าโดยไม่แจ้งเจ้าของล่วงหน้าจะไม่ดำเนินการกับสัมภาระของผู้โดยสารทั่วไปค่ะแต่ว่าจะเปิดตรวจเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยหรือว่าสิ่งของที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยการบินโดยต้องดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดพร้อมบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้และแจ้งผู้โดยสารภายหลังตามขั้นตอนที่กำหนดกพท.ระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้ในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐและประเทศในยุโรปเพื่อป้องกันสิ่งของอันตรายขึ้นสู่อากาศยานและลดความล่าช้าจากการติดตามเจ้าของกระเป๋ามาเปิดตรวจด้วยตัวเองทางนี้กพท.แนะนำให้ผู้โดยสารใช้กุญแจล็อกสัมภาระที่ได้มาตรฐานเช่น TSA Lock และตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามก่อนเดินทางหากพบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากการเปิดตรวจสัมภาระสามารถร้องเรียนผ่านสายการบินที่ใช้บริการหรือว่ายื่นเรื่องต่อกพท.ที่ complaint.caat.or.th เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อขอใช้งบกลางไม่เกิน 5,800 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาทในปีแรกค่ะพร้อมกับเร่งโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็สีทองให้กับทางรฟม.ค่ะความคืบหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วม 17-45 บาทนายจุลพงษ์ลาหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS 4เปิดเผยว่าปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีทองสีเหลืองและสีชมพูยังใช้บัตรแรบบิตเป็นหลักอยู่นะคะการใช้สิทธิ์ค่าโดยสารร่วมก็จะต้องชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตระบบ EMV contactless ระยะแรกธนาคารกรุงไทยก็จะติดตั้งเครื่องอ่านบัตรที่ประตูสวิงเกตของรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็สีทองก่อนแต่ BTS กังวลว่าจำนวนช่องทางที่จำกัดอาจจะทำให้เกิดความแออัดได้โดยเฉพาะสถานีสยามและอโศกเบื้องต้นอาจให้ผู้ที่ถือบัตรแรบบิตนั้นลงทะเบียนแล้วก็ผูกบัญชีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับสิทธิ์ค่าโดยสารร่วมและใช้ประตูปกติได้ในเครือข่ายสีเขียวสีทองสีเหลืองและสีชมพูส่วนผู้ที่เดินทางเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินสีม่วงหรือสีแดงจะต้องใช้บัตร EMV contactlessทั้งนี้นะคะยังคงต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนระยะยาวค่ะควรติดตั้งเครื่องอ่าน EMV ทุกประตูเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีเขียวต้องใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งหรือพิจารณาออกบัตรโคแบนที่ร่วมชิป EMV และรับบิตไว้ในบัตรเดียวกันเพื่อให้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นรายงานจากกระทรวงคมนาคมระบุนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเสนอครม.ขออนุมัติงบกลางค่ะไม่เกิน 5,800 ล้านบาทสำหรับชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารในปีแรกพร้อมกับเสนอให้รัฐบาลนั้นชดเชยส่วนต่างจากอัตราตามสัญญาเดิมโดยให้ธนาคารกรุงไทยเป็นศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางค่ะรวมถึงเปิดให้ประชาชนสัญชาติไทยลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับเงินชดเชยขณะเดียวกันรฟม.และกรุงเทพมหานครจะต้องเร่งเจรจารายละเอียดบันทึกข้อตกลงหรือ MOU เพื่อโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้รฟม.ก่อนลงนามหลังครม.เห็นชอบค่ะ
1: คุณผู้ชมหลังพบจำนวนปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะชาวประมงพื้นบ้านยังจับได้รายวันอย่างล่าสุดก็ได้415ตัวแล้วแม่ค้าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปก็เรียกร้องให้ภาครัฐออกมาตรการกำจัดอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดค่ะชาวประมงในอำเภอหนองกุงศรีและอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับแม่ค้าและผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาเฝ้าสังเกตปลาหมอคางดำว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือไม่หากพบก็จะแจ้งกรมประมงตามมาตรการเจอแจ้งจับจบโดยชาวประมงและแม่ค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาต่างเป็นกังวลหากพบจำนวนปลาหมอคางดำเพิ่มขึ้นในเขื่อนลำปาวเพราะจะสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศปลาหมอคางดำอาจจะกินลูกปลาธรรมชาติในเขื่อนลำปาวจนไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ นางสาวดุษฎีถาบัวผู้ประกอบการแปรรูปปลาเขื่อนลำปาวบ้านทับปลาตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีบอกว่าชาวชุมชนประกอบอาชีพประมงเป็นหลักครอบครัวก็จะรับซื้อปลาและเอามาแปรรูปจำหน่ายในรูปแบบปลาส้มปลาเค็มปลาร้าแต่การพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวทำให้ไม่สบายใจจึงต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการกำจัดขั้นเด็ดขาดล่าสุดรายงานการจับปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวได้ทั้งหมด415ตัวแล้วค่ะ
0: สุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงค่ะขณะที่ภาคใต้นั้นก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักในบางแห่งนะคะติดตามพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณ วิริยทัศน์สูตรค่ะ

สวัสดีค่ะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและก็บริเวณภาคใต้ตอนบนนะคะสาเหตุหลักๆนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะได้แผ่ปกคลุมลงมาที่ภาคอีสานและก็ทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลทำให้เกิดกระแสลม2ตัวนะคะนั่นก็คือกระแสลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งค่ะในส่วนของคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ในบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือนั้นตรวจสอบเส้นทางและก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยค่ะในส่วนของสภาพอากาศรายภาควันนี้นะคะเป็นดังนี้ค่ะ

แต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ฝนจะลดลงนะคะจากข้อมูลของกรมอุตุก็ระบุว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่17เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์ที่19ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้นั้นจะยังมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในบางพื้นที่ด้วยค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ

0: เคยได้ยินไหมคำว่าหายเข้ากลีบเมฆอ่ะน้องโอ๊ตคือหายไม่มีบ่อแสไม่มีบ่อแสที่จะรู้เลยว่าไปไหน
1: คือพยายามตามแล้วไงมันสุดๆในช่วงเวลานั้นอ่ะมันทำอะไรไม่ได้คือเราอยากแค่ว่าอยากได้เขากลับมา

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: พอเห็นข่าวที่แบบเอางบบางอย่างไปทำอะไรกับเรื่องที่มันไม่ควรเกิดหรือไม่ควรทำเลยไม่อยากให้เกิดเคสอย่างนี้ไม่อยากให้เอาเงินไปทำกับสิ่งที่มันไม่ควรทำ
1: 800สำหรับแต่ละคนอะมูลค่าก็ไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะมองว่าแบบเล็กน้อยแต่ว่า

0: จริงๆ800บาทเราเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างมากแล้วก็ถ้าสะสมมากๆเนี้ยแล้วยิ่งตอนเราชราภาพหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนก็คาดหวังว่าตอนเราหักเงินอ่ะเราจะได้ใช้จริง
1: ๆก็คาดหวังกับคนที่จะมาได้รับตำแหน่งว่าเขาจะทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใสเพื่อที่จะให้คนที่เขาส่งเงินตรงเนี้ยเขาก็จะได้ใช้จริงๆเป็นอนาคตข้างหน้าในวัยเกษียณของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: สิ่งแรกที่เราจะทำชัดเจนใน7วันแรกนะครับนั่นคือการเปิดเผยรายงานการประชุมการเปิดเผยรายงานการประชุมควบคู่ไปกับการที่เปิดไลฟ์การประชุมสิ่งเหล่านี้จะทำให้การนำเสนอทุกอย่างต้องมีความรับผิดต้องมีความรับชอบ
3: คน7คนที่เราเลือกไปก็จะเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับนายจ้างของพวกเราครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะแน่นอนวันนี้เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องคุยกันก็คือเรื่องของอนาคตผู้ประกันตนนะคะและวันนี้มีอีกเรื่องนึงที่ร้อนไม่แพ้กันเป็นวันสุดท้ายนะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถไปใช้สิทธิ์ของตัวเอง1สิทธิ์1เสียงไปแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในกรณีการแก้ไขร่างกฎหมาย4ฉบับด้วยกันของแหล่งที่มาของรายได้ทั้งของสสส.กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมถึงไทย PBS ด้วยนะคะในกรณีของไทย PBS เองวันนี้ต้องใช้คำว่าโลกออนไลน์เดือดพอสมควรทั้งสตง.และไทย PBS ต่างก็มีการเปิดแถลงข่าวของตัวเองช่วงบ่าย2วันนี้ก็จะมีการแถลงต่อเนื่องจากสตง.ด้วยนะคะสำหรับประเด็นของไทย PBS คุณผู้ชมติดตามได้อีกช่องทางนึงทางโลกออนไลน์ค่ะส่วนรายการตรงประเด็นวันนี้เราให้ความสำคัญแน่นอนนะคะระหว่างรอความชัดเจนเรื่องนี้ประเด็นร้อนที่เดือดไม่แพ้กันก็คือเรื่องของว่าที่บอร์ดประกันสังคมป้ายแดงจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายค่ะวันนี้รายการของเราอยู่กับ2ท่านด้วยกันเป็นตัวแทนบอร์ดฝั่งผู้ประกันตนและฝั่งนายจ้างด้วยนะคะท่านแรกค่ะคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่หรือคุณเจี๊ยบนะคะเป็นว่าที่บอร์ดฝ่ายลูกจ้างนะคะสวัสดีค่ะและอีกท่านนึงนะคะคุณกฤติวิทย์ริมเทพาทิพย์นะคะหรือว่าคุณหมูนะคะเป็นว่าที่บอร์ดฝ่ายนายจ้างนะคะสวัสดีคุณหมูค่ะ
5: ส
4: วัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จากกระแสที่บอกว่าชนะกันถล่มทลายเลยเนี่ยมีหลายปัจจัยเหมือนกันที่บอกว่าการได้มาซึ่งการชนะกันในครั้งนี้ป้าก็บอกไอ้คุณพนัทเป็นคนช่วยหาเสียงหรือเปล่า ทำให้คนเนี่ยไปหาเสียงกันไปออกเป็นใช้สิทธิ์กันถล่มทลายเลยนะคะแต่คำถามแรกที่อยากจะถามคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งสองท่านก้าวเข้ามาสมัครในตำแหน่งนี้เนี่ยมีแรงจูงใจมาจากอะไรบ้างคะเริ่มจากคุณหมูก่อนก็ได้ค่ะ
5: แรงจูงใจแรกเลยคือให้ความสำคัญก่อนกับบอร์ดประกันสังคมก่อนหน้านี้คือประกันสังคมสำหรับผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเรามองเป็นเรื่องไกลตัวมากไม่ได้ให้ความสนใจใดๆเลยผมก็คิดว่ามีคนจำนวนไม่น้อยก็คงคิดแบบผมนี่แหละจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วกว่าๆเนี่ยทีมบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้าเข้าไปทำงานแล้วเราเห็นการทำงานของเขาและผลที่จะตกมาถึงเราคือก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่าไอ้เงินที่ส่งไปเนี่ยมันเหมือนหายไปในอากาศธาตุอะฮ
4: ะ
5: แล้วอะไรบ้างที่มันคืนมากับเรามาให้กับเราเราไม่พบเราก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจและเราก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องสิ่งนี้กับใครจนกระทั่งเกิดทีมชุดนี้เข้าไปแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเราก็รู้สึกว่าสนใจกับการทำงานบอร์ดของบอร์ดประกันสังคมนะครับก็อยู่ในฐานะผู้สนใจมาโดยตลอดจนกระทั่งได้รับการชักชวน
4: และเป็นบอร์ดฝั่งนายจ้างด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยได้คุยหลังไมค์กับคุณหมูคุณหมูก็บอกว่าเคยมีโอกาสได้เข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วต่อคิวยาวมากนี่เป็นจุดนึงเลยที่รู้สึกว่าไม่อยากที่จะสนใจเรื่องของประกันสังคมสักเท่าไหร่ก็ไปใช้สิทธิ์อื่นที่มีทางเลือกอื่นๆได้แต่ณวันนี้อยากจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับผมก็มองว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงที่เราอยากจะเห็นคือผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาไม่ต้องหายไป1วันในชีวิตการทำงานของเขาเราเองในฐานะฝั่งนายจ้างเองเราก็ไม่ได้อยากให้แรงงานของเราหายไปเช่นเดียวกันในเวลา1วันนั้น
4: ค่ะ
5: และไม่ได้มีใครมาชดเชยให้กับเราในสิ่งที่ทั้ง2ฝ่ายฝ่ายนึงก็คือต้องไปเสียเวลาทั้งวันนั่งรอเฉยๆอีกฝ่ายหนึ่งก็คือไม่มีแรงงานที่จะมาทำงานผมว่าอันนี้เป็นเรื่องเป็นชะตากรรมร่ว
4: ม
5: ทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างที่เราคิดว่าต้องแคร็ก
4: เป็นเรื่องที่ต้องแก้แน่นอนนะฝั่งผู้ประกันตนกันบ้างแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณเจี๊ยบเข้ามาตอนแรกไม่ได้อยู่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าตั้งแต่ต้นทำไมถึงเข้ามาสมัครในรอบนี้คะ
6: ก็ก่อนอื่น

0: เลยเจ็บก็คือนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวนะคะเป็นบรรณาธิการอยู่ที่ Workpoint ซึ่งก็เราก็ทำข่าวมา10กว่าปีแล้วก็ทำข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตมาแล้วก็ทำข่าวสืบสวนมาแต่ว่าในตลอดระยะเวลาที่เราทำข่าวมา10กว่าปีเนี่ยเราแทบไม่ได้รับรู้ถึงเบาะแสหรือว่าข้อพิรุธต่างๆที่เกิดขึ้นในประกันสังคมเลยในการบริหารเงินกองทุนจนกระทั่งชุดที่แล้วก็คือนำโดยอาจารย์แจ็
1: ค
0: ที่มีการออกมาเปิดเผยเรื่องการซื้อตึกหรือว่าการใช้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลในฐานะของตัวที่เราเป็นนักข่าวด้วยแล้วก็ในฐานะคนที่เราส่งเงินประกันสังคมก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมถึงเกิดเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรแล้วก็อีกหนึ่งบทบาทก็คือหลังจากที่ทำงานข่าวมา16ปีอะค่ะก็เห็นวงจรเดิมๆที่วนซ้ำวงจรแห่งความเจ็บช้ำวงจรแห่งความเจ็บปวดวงจรแห่งความยากจนมันสร้างความถดถอยในจิตใจของหลายๆคนทั้งในเรื่องของหมดกำลังใจมันในการที่จะต่อสู้หลายๆอย่างอะค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าเราในฐานะของผู้ส่งสารทำงานด้านนี้มาตลอดพยายามจุดเป้าหมายของเจ้าคือต้องการอยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างเช่นในเรื่องการผลักดันพรบอุ้มหายซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนำเสนอจนผลักดันสำเร็จไปแล้วนะคะก็เลยมองว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สงสารมาเป็นผู้ปฏิบัติแล้วล่ะในบทบาทใหม่ในเมื่อเรามีศักยภาพในการตรวจสอบนะคะมีศักยภาพในการสื่อสารก็มองว่าก็น่าจะซัพพอร์ตในส่วนของทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้จึงตัดสินใจสมัครเข้าไปแต่วัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่าต้องการที่จะปกป้องสิทธิ์ของตนเองด้วยแล้วก็ของคนอื่นๆด้วยรวมไปถึงตอนนี้สิ่งที่จะกังวลมากที่สุดก็คือลูกจ้างทางด้านสื่อมวลชนที่กำลังตกงานกันอยู่นะตอนนี้หลายร้อยคนแล้วก็ในอนาคตอีกไม่ไกลก็มองว่าตนเองมีศักยภาพถ้าหากจะทำอะไรให้เพื่อนในวงการเนี่ยค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีหลังอิงพิงที่ดีขึ้นก็อยากจะทำให้พวกเขาพอเราเข้าใจว่าเขาอยู่ยังไงแล้วก็ประสบปัญหายังไงจึงตัดสินใจเข้ามา
1: คือมาด้วยความที่รู้สึกว่าขับข้องใจอะไรหลายอย่างแล้วก็อยากมาเปลี่ยนอยากจะมาปรับด้วยนะคะซึ่งในภาพรวมเนี่ยสังคมก็จะมองว่าการชนะรอบนี้เนี่ยมันมีจากหลายปัจจัยบ้างก็มองว่าสังคมอยากจะปฏิรูปและอยากจะเปลี่ยนแปลงประกันสังคมหรือบ้างก็มองว่านี่เป็นภาพจำของประกันสังคมเดิมด้วยที่ทำภาพจำไว้ค่อนข้างดีพอสมควรหรือบ้างก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะกลยุทธ์หรือการประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่คุณพนัสจะช่วยด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะรวมถึงกลยุทธ์ที่แบบมีพรรคการเมืองมาช่วยหาเสียงด้วยหรือเปล่าก็เลยอยากจะฟังในมุมของคนที่เป็นผู้สมัครเองว่าคิดว่าปัจจัยที่ทำให้การตั้งรอบนี้ชนะได้เนี่ยเพราะอะไรคะ
0: ปัจจัยที่ทำให้การเลือกตั้งรอบนี้ชนะมันคือเงินในกระเป๋าตังค์ทุกคนนะคะเงินในกระเป๋าตังค์ที่ทุกคนหักผ่านบัญชีเงินในกระเป๋าตังค์ที่ไปจ่ายในร้านสะดวกซื้อทุกๆเดือนทุกคนมีความหวังว่าอยากให้ประกันสังคมเนี่ยดูแลคุณภาพชีวิตเขาได้มากกว่านี้ดีกว่านี้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็เท่าที่ทุกคนทราบข้อมูลนะคะจากการที่ทางอาจารย์แจ็คในชุดบอร์ดที่แล้ว6คนทำงานมาก็นำข้อมูลมาบอกต่อทุกคนรับทราบหมดแล้วนะคะว่าเงินประกันสังคมจากการบริหารเนี่ยมันถูกเอาไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้กลับมาเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนหรือว่านายจ้างจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดไม่ใช่คุณพนัสสำหรับเจี๊ยบน
1: ะ
0: สำหรับเจี๊ยบคุณพนัสอาจจะเป็นแค่แรงกระตุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายในการตัดสินใจเอ้าไปตอนนี้เลยก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ให้มองสัดส่วนจาก1ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธิ์จะมองว่าไม่ถึง 10% แต่สิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่คนออกมาใช้สิทธิ์นะคะก็คือเขาอยากเปลี่ยนแปลงความหวังอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้เงินกองทุนประกันสังคมนั้นดูแลเขาได้จริงๆได้มีเงินในใช้ในช่วงของการชราภาพหรือว่าเงินดูแลเด็กที่ตอนนี้เด็กก็น้อยลงนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆโดยเฉพาะการรักษาพวกเขามีความหวังแต่ถามว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกพวกเราพวกเรากับพวกเขาคือคนธรรมดาที่เข้าใจปัญหาเหมือนกัน
1: ค่ะคุณหมูคิดเหมือนกันไหมกับคุณเจี๊ยบ
2: ฮะไม่ต่างกันครับแต่ว่าประเด็นผมเนี่ยผมมองว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราได้รับสารมาโดยตลอดเนี่ยก็คือประกันสังคมจริงๆมันเป็นชะตากรรมของกองทุนประกันสังคมโดยทั่วไปอยู่แล้วว่ามันจะเจ๊งในที่สุดแล้วมันจะเจ๊งแต่ว่าเราก็มองว่ามันจะยืดอายุได้ถ้าหากว่าเราจัดการได้ดีซึ่งผมมองว่าจำนวนไม่น้อยเนี่ยเราที่เราไปดูตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆเนี่ยเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งจำนวนไม่น้อยก็คงได้รับเมสเซจแบบเดียวกันแล้วเขาก็คงคิดถึงว่าแล้วในวันที่เขาเกษียณไปแล้วล่ะเงินก้อนนี้ฮะเขาจะยังได้ใช้มันไห
1: ม
2: นั่นก็คือสิ่งที่เขาต้องลุกขึ้นมาปกป้องผมก็มองว่า ที่พบมากที่สุดก็คือคนหนุ่มสาวนี่แหละ

0: ที่ลุกขึ้นมาแล้วก็อาจจะชักชวนพ่อแม่ที่อยู่ในมาตรา3940ออกมาด้วยกันมาช่วยกันลงคะแนนเพราะว่าเขาก็ต้องปกป้องในเรื่องของผลประโยชน์ที่เขาพึงจะได้รับจากสิ่งที่เขาส่งมาตลอดทั้งชีวิตการทำงาน
1: ตอนนี้เนี่ยทั้งสองท่านเชื่อว่าเตรียมพร้อมและที่จะเดินหน้าทำงานกันเต็มที่แล้วแต่มันก็มีข้อสังเกตอีกตอนนี้ก็มีมิติเรื่องของข้อกังวลว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติกันต่อยังไงบ้างด้วยนะคะคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้ค่ะมีสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาออกมาระบุเลยนะคะว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ30วันก่อนที่จะรับรองผลท่ามกลางข้อสังเกตเลยว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไหมเลือกมาแล้วจะถูกสอยหรือไม่จะถูกแทรกแซงหรือไม่อย่างไรอยากให้ไปลองฟังเสียงนี้กันก่อนค
2: ่
1: ะ
2: รอผลจากกดต.จังหวัดแล้วก็เราจะนำเข้าประชุมคณะกรรมการกกต.ใหญ่แล้วก็จะมาพิจารณาว่าคนคนนี้โอเคไหมมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขไหมแล้วหลังจากนั้นก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการ
3: จริงๆแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่กำหนดไว้นะคะในเบื้องต้นนะคะก็อาจจะมีอีกหนึ่งข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจะไม่มีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวโยงกับกิจการด้านทางการเมืองค่ะในเบื้องต้นนะคะก็คงอาจจะต้องมีการตรวจสอบก่อนอย่างที่ท่านเลขากล่าวคือว่าจะต้องมีการลำดับขั้นตอนแล้วก็มาเสนอแล้วกกต.ในทีมของกกต.เนี่ยก็จะมีฝ่ายเลขาแล้วก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็คิดว่าน่าจะโดยเร็วนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เนี่ยค่ะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักนึงในการตรวจสอบคุณสมบัติทางทีมเองมีความกังวลใจอะไรเรื่องนี้บ้างไหมคะพี่บุกรก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ได้กังวลใจนะครับเพราะว่าวันที่เราไปสมัครเนี่ยก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติกันตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วผมมองว่าถ้าจะตรวจอีกก็30วันก็เป็นสิ่งที่รับได้ฮะ
1: ค่ะไม่มีความกังวลใจคุณเจี๊ยบล่ะคะมองเรื่องนี้ยังไงบ้าง
4: ก็จริงๆไม่ได้กังวลใจค่ะแต่ว่าอยากจะถามกลับเหมือนกันว่าในเบื้องต้นที่บอกว่าจะต้องทำการตรวจสอบวิธีว่ามีความเชื่อมโยงกับทางด้านการเมืองไหมอยากจะถามทางสำนักงานประกันสังคมว่าใช้ระเบียบตัวไหนในการพิจารณาเพราะว่าระเบียบจริงๆนี้จะขออนุญาตอ่านได้ไหมคะเพราะว่าระเบียบที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้คือปี64นะคะแล้วก็มาข้อที่23วงเล็บ10เนี่ยแค่ระบุกว้างๆว่าไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นข้าราชการทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
1: ภายในเวลา3ปี
4: ใช่แต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตั้งคำถามว่าเป็นการเอาระเบียบที่ไม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมาพูดหรือเปล่าแล้ววัตถุประสงค์ของทางสำนักงานเนี่ยคือต้องการสร้างความเข้าใจผิดหรือไม
1: ่
4: เพราะว่าระเบียบที่ใช้คือปี64แต่ระเบียบที่มีการพูดว่าจะต้องเป็นการทางการเมืองจะต้องไม่มีผลประโยชน์ได้เสียไม่อยู่ภายใต้การดูแลหรือควบคุมครอบงำรวมไปถึงการรณรงค์ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันเป็นระเบียบที่ยังไม่ได้ใช้มีการเสนอเมื่อต้นปีถ้าหากใครจำได้ก็คือเป็นช่วงที่มีการเสนอให้ในลูกจ้างเลือกได้เพียง1คนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ถูกพับไปแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าถามกลับแบบนี้ทางทีมบอร์ดเองว่าที่บอร์ดเองเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงไหมถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิด
4: ถ้าทั้งเองต่างระเบียบที่มีการใช้ในการเลือกตั้งจริงๆเราไม่กังวลค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเลยก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบถ้าจะใช้ระยะเวลา30วันเราก็พร้อมให้ตรวจสอบแต่ตอนนี้ระหว่างนี้เราก็เริ่มทำงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าก่อน
1: ก็พูดง่ายๆว่าไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่ได้มีข้อกังวลอะไรเรื่องของการมาช่วยหาเสียงก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได
4: ้ค่ะ
1: เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าสเต็ปถัดไปมาพูดถึงเรื่อง
4: ขออนุญาตเพิ่มเติมอาจจะเดี๋ยวจะมีความเข้าใจผิดว่าเรื่องการหาเสียงเนี่ยคือมันเป็นความสมัครใจของพรรคการเมืองซึ่งไม่ได้มีการพูดคุยกับเราโดยตรงเขาอาจจะทำหน้าที่ของเขาในส่วนของการรณรงค์ให้คนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่เขาทำได้ซึ่งไม่ได้มีความเชื่อมโยงโดยตรงว่าเขามาซัพพอร์ตเราหรือเราไปซัพพอร์ตเขา
1: อันนี้เคลียร์ค่ะชัดเจนนะคะคุณผู้ชมในประเด็นนี้แต่ว่าทีนี้คำถามใหญ่ต่อมาก็คือเรื่องของการทำงานของทีมประกันสังคมต่อจากนี้ทำยังไงบ้างคือเริ่มเห็นคร่าวๆแล้วจาก77นโยบายใช่ไหมคะก็จะมีการแบ่งเป็นระยะสั้นกลางยาว7วัน1ปี2ปีด้วยอันนี้อยากจะให้มองช่วยมองภาพรวมหน่อยว่าตั้งเป้าไว้อยากให้ผู้ประกันตนเห็นอะไรบ้างในการทำงานของทีมบอร์ดประกันสังคม
4: ใน7วันแรกก่อนนะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็พวกเรามีการพูดคุยกันหลายครั้งในเรื่องของการประชุมบอร์ดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีแต่ละคนที่มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะไม่ตรงกันแล้วก็จะมีปัญหาในการดิสรัปต์กันนะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่จะทำให้ เกิดความโปร่งใสได้มากที่สุดก็คือการเปิดเผยการประชุมก็คือมีการไลฟ์สดนะคะให้ประชาชนได้สามารถที่จะรับรู้ในเรื่องการประชุมไปร่วมกันด้วยนะคะอันที่2ปัญหาที่ผ่านมาที่อาจารย์แจ็คได้มีการพูดในวันที่มีการเลือกตั้งและผลคะแนนออกมาอย่างไม่เป็นทางการก็คือว่าจะมีการเปิดเผยในข้อมูลที่อาจจะสอเข้าการทุจริตเราจะมีการตั้งใจนะคะจะตั้งอนุกรรมการตรวจสอบในเรื่องการทุจริต

0: เขาควรจะได้ในสิ่งที่เขาทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นกับสองก็คือแล้วเราจะปกป้องเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนยังไงเราก็ต้องมาปกป้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าการใช้เงินไปกับในเรื่องต่างๆซึ่งผมมองว่าอันนั้นก็คืออย่างเบื้องต้นเลยที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้น
1: ก็อาจจะเป็นทั้งระยะสั้น7วันด้วยนะที่จะมีการเปิดเผยโปร่งใสซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนที่ไปเลือกตั้งได้อยากเห็นอยู่แล้วถัดมาก็คือเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์อย่างที่คุณหมูบอกไปแล้วก็ระยะยาวเนี่ยมีคำหนึ่งก็คือการผลักดันประกันสังคมทั่วหน้าด้วยอันนี้ขยายความให้หน่อย
2: การผลักดันประกันสังคมทั่วหน้าก็คือจะพยายามดึงกลุ่มมาตรา40นะคะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะคะอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความรู้สึกว่าเขาเข้าประกันสังคมแล้วมันไม่ได้สิทธิการดูแลเขาเท่าที่ควรทำให้ไม่มีการส่งต่อรวมไปถึงในส่วนของลูกจ้างหลายท่านนะคะที่อยู่นอกระบบเนี่ยค่ะก็ไม่ได้เข้าใจหรือว่าไม่ได้เข้ามารับรู้ว่ามันมีกองทุนหนึ่งที่จะช่วยได้เราจะทำการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อดึงให้กลุ่มบรรดาลูกจ้างอิสระนะคะเข้าสู่ระบบมาตรา40แต่ว่ากว่าจะดึงเข้ามาได้นั้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้มาตรานี้มาตรา40หรือมาตรา39ให้รับได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะคะแล้วทุกคนในเรื่องการดูแลในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยมันต้องเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันในเรื่องของอย่างน้อยก็ยังมีเงินสำหรับว่างงานหรือว่าการหยุดงานอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งในนโยบายของเราก็มีการเสนอนะคะในเรื่องของเงินว่างงานสมมติว่าไปขายของไม่ได้นะคะในระยะเวลา1วัน2วันเนี้ยเราก็จะมีเค้าเรียกเงินหลังจากที่ขายของไม่ได้เนี่ยค่ะเงินว่างงานอัตราให้ซึ่งก็จะเป็นนโยบายที่จะสามารถช่วยซัพพอร์ตกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าแรงงานอิสระเนี่ยให้อย่างน้อยมีอะไรพึ่งพิงในช่วงที่เขาเจ็บป่วยจากการเจ็บป่วยหนักๆแล้วไปทำอาชีพไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องการดูแลอย่างทั่วหน้าเนี่ยค่ะก็คือตอนนี้มันเกิดปัญหาหลายคนมองว่ามาตรา39กับมาตรา40เนี่ยเหมือนเป็นลูกเมียน้อยใช้คำนี้ลูกเมียน้อยสิ่งนู้นก็ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้การดูแลไม่ดีเราจะพยายามดูแลให้ดีมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหากเป็นไปได้ภายใน2ปีเราจะผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยล่ะค่ะเป็นผู้ช่วยสมทบในเรื่องของเงินประกันสังคมซึ่งมันเริ่มต้นหลัก70กว่าบาทนะคะให้กับผู้ที่เป็นแรงงานอิสระที่อาจจะยังไม่มีศักยภาพในการส่งโดยเฉพาะภาคเกษตรกรนะคะหรือว่าภาคอาชีพที่อยู่ในเขาอะไรรับขั้นต่ำแต่ตรงนี้เนี่ยค่ะซึ่งก็จะให้รัฐบาลช่วยซัพพอร์ตก็จะทำให้เกิดหลักการประกันสังคมทั่วหน้าคือทุกคนได้รับการคุ้มครองเท่าเทียมกันอย่างน้อยก็มีหลังอิงไว้ในช่วงของที่ตัวเองป่วยที่ตัวเองเจ็บที่ตัวเองอาจจะต้องหยุดงานหรือว่าที่ตัวเองในช่วงยามชราภาพ
1: คือฟังดูทั้งในเรื่องของการทำงานระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยใช้เงินกันพอสมควรเลยแล้วประชาชนก็คาดหวังด้วยแหละว่าบั้นปลายชีวิตบำนาญหลังเกษียณเขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีแล้วมันก็ควรที่จะเป็นไปตามอัตราเงินเฟ้ออะไรใดๆด้วยนะคะมันคือต้องใช้เงินจำนวนมากพอสมควรเลยทีนี้ก็เลยมีคำถามท่ามกลางข้อกังวลเรื่องของการบริหารกองทุนที่เคยมีคำถามว่ากองทุนประกันสังคมจะไปไหวไหมจะหมดไปใน30ปีข้างหน้าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อกังวลเหล่านี้เนี่ยเราตอบคำถามเรื่องของการทำงานตามหลักการของบอร์ดรอบนี้ยังไงบ้างคะ
0: ก็เรื่องความโปร่งใสเป็นเรื่องแรกที่เราให้ความสำคัญอยู่แล้วก็อย่าง7วันแรกที่เราบอกว่าต้องให้เห็นเลยว่าเราประชุมบอร์ดกันยังไงไลฟ์สดให้คนได้ดูผมว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยที่เราจะได้เห็นว่ากระบวนการคิดกระบวนการทำงานเพื่อจะโดยการใช้เงินประกันสังคมที่ทุกคนส่งเข้ามาเนี่ยใช้ไปอย่างคุ้มค่าไหมเมื่อคุ้มค่าแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูต่อว่ามันจะเติบโตแล้วมันจะเติบโตนี่ก็อย่างที่เมื่อกี้คุณพรทิพย์พูดถึงเรื่องกรณีของมาตรา40มาตรา39ถ้าเกิดว่าเรารณรงค์ให้คนเข้ามาสู่ในประกันสังคมมากขึ้นเนี่ยเม็ดเงินที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยก็มีมากขึ้นสิ่งที่จะไปหาประโยชน์ต่อจากกองประกันสังคมกองนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะรับกลับมาและถ้าบริหารให้มันดีผมคิดว่ามันก็จะเติบโตและก็ไอ้ระยะที่บอกไปว่าประกันสังคมโดยทั้งโลกกองทุนเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะถดถอยลงอยู่แล้วโดยในเรื่องของlongevity ที่มันมีมากขึ้นโดยแรงงานที่มีน้อยลงมันก็ต้องมาบริหารในเรื่องของสัดส่วนเหล่านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขยายเรื่อง

0: ความท่วนหน้าเนี่ยในเรื่องของที่เราอยากจะให้ความสนใจในครั้งนี้ก็คือนอกเหนือจากการดูแลในเรื่องของร่างกายเราอยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องจิตใจด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแรงงานจำนวนไม่น้อยเนี่ยการทำงานที่อยู่ในสภาพที่กดดันมีความเครียดผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเขาเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยเมื่อให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นแรงงานมีความสุขมากขึ้น productivity ที่ได้รับกลับมาก็มีมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งฝั่งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตน
1: ย้อนกลับไปก็คือ7วันแรกเราจะได้เห็นรูปแบบของการบริหารจัดการเรื่องนี้แล้วก็อาจจะต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกันด้วยนะคะว่าจะจัดการยังไงคุณเจ๊มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะประเด็น
2: หลายคนมองว่าตอนนี้เรามีนโยบายในเรื่องของสิทธิประโยชน์เหมือนนโยบายหาเสียงที่ทำให้บอกว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลงั้นในเมื่อตอนนี้กองทุนมันก็งอนแง่นนะคะแต่ว่าอยากจะชี้แจงอย่างนี้ค่ะคือที่ผ่านมาในเรื่องการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมหลายครั้งที่เราประชุมกันแล้วก็มีการพูดคุยกันโดยก่อนหน้านี้ในระหว่างที่เราเป็นผู้สมัครเนี่ยทีมบอร์ดของเราเนี่ยยังรักษาการอยู่ก็จะเอาปัญหาในเรื่องการใช้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลในแต่ละปีเนี่ยมาพูดให้ฟังแล้วก็เอาหลักฐานมาให้ดูว่าแต่ละปีที่สูญเสียไปจากงบที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยค่ะที่มันหายไปเนี่ยปีนึงเป็นร้อยล้านแต่ถ้าเราไปควบคุมเปลี่ยนการใช้งบเอาไปผลิตของชำร่วยทั้งหลายอะค่ะปฏิทินเสื้อหมวกเหล่านี้ให้กลับมาเป็นสิทธิประโยชน์ในเรื่องการรักษาโดยเฉพาะในเรื่องของทันตกรรมหรือว่าตอนนี้มีที่จะปรับเรื่องมาก็คือในเรื่องการรักษาโรคมะเร็งถ้าเอางบประมาณ100กว่าล้าน600กว่าล้านที่มันสูญเสียไปแต่ละปีกลับมาเป็นสิทธิประโยชน์ทำไมจะทำไม่ได้คะ
1: เป็นคำถามที่ฝากไว้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าดูในภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ถ้าไปดูการทำงานของบอร์ดประกันสังคมเนี่ยก็จะเห็นทั้งฝ่ายนายจ้างลูกจ้างแล้วก็จะรู้สึกว่าสองฝ่ายเนี้ยคานอำนาจกันอยู่คนละฝั่งกันก็อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือตรงกันก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยได้มาจากทีมประกันสังคมทั้งคู่เลย7ที่นั่ง7ที่นั่งตรงนี้มันจะเป็นข้อดีข้อเสียในการทำงานหลังจากนี้ยังไงบ้างไหมคะ
0: ก็เป็นข้อดีฮะเพราะว่าเรามีนโยบายที่เราต้องการจะขับเคลื่อนอยู่แล้วแล้วนะเราก็คิดว่านโยบายที่เราทำเนี่ยมันก็คือเพื่อผู้ประกันตนเพื่อให้กองทุนประกันสังคมก้าวหน้ามีความยั่งยืนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผมคิดว่าถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์เราก็มองว่าถ้าเกิดว่ามีแรงช่วยกันผลักดันเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นแต่อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นยังไงแล้วให้ผลกับกองทุนกองใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ยังไงบ้าง
2: เข้าใจว่าจะถามเรื่องการคานอำนาจกันใช่ไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาที่บอกมี3ฝ่ายก็เพื่อที่จะคานอำนาจในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางที่แบบการบริหารงานไม่ไปเอียงทั้งด้านไหนด้านหนึ่งใช่ไหมคะจริงๆแล้วในทีมของเรา14คนนะคะฝั่งนายจ้างลูกจ้างมีแนวทางมีนโยบายเหมือนกันก็จริงแต่มีความคิดแล้วก็มีไอเดียที่แชร์ลิงกันได้แม้ว่าความคิดบางอย่างนายจ้างมองอย่างนี้ลูกจ้างมองอย่างนี้เป็นต้นเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างปลายทางคือการทำยังไงก็ได้เป้าหมายเดียวกันก็คือการทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างในประเทศไทยได้มีสวัสดิการที่มีชื่อว่ากองทุนประกันสังคมดีที่สุดสิ่งที่นายจ้างต้องการไม่ได้มากอะไรมากไปมากกว่าการจ่ายเงินสมทบเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระถ้าหากกองทุนประกันสังคมดีรักษาได้จริงนะคะแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้ดีนายจ้างลดภาระนี่คือสิ่งที่เขาต้องการลูกจ้างทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีอะไรที่มันสามารถรองรับได้เขาก็สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพนายจ้างก็จะได้ผลงานที่เป็นศักยภาพที่ดีขึ้นด้วยกิจการก็จะไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลายคนมองว่าโอ้โหถือว่าเป็นการเกียร์เสียกันไหมหรือว่าจะแบบว่าทำให้มติมันไปทางเดียวกันหรือเปล่
1: า
2: แต่ละคนค่ะมีจุดยืนของตนเองมีความคิดของตนเองมีประสบการณ์ด้วยกันของตัวเองซึ่งจะมองว่าสิ่งนี้แหละคือการแลกเปลี่ยนคือหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงการแลกเปลี่ยนมุมมองกันฟังความคิดเห็นกันบางครั้งความคิดของเราอาจจะผิดความคิดของเขาอาจจะถูกบางครั้งความคิดเขาผิดเราถูกเราแลกเปลี่ยนกันและหาจุดตรงกลางที่เรา14คนมีเหมือนกันก็คือสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและนายจ้างต้องได้รับอย่างคุ้มค่าที่สุด นั่นคือเป้าหมายของเรา
1: แค่คัดว่าเป็นข้อดีและยืนยันว่าเสียงต่างกันได้แต่สุดท้ายแล้วทิศทางเดียวกันก็คือประโย

0: ของกลุ่มผู้ประกันตนทั้งหมดทั้งมวลนะแต่อีกอย่างนึงที่หลายคนก็กังวลเรื่องของการทำงานร่วมกับฝ่ายราชการเองด้วยอันนี้เป็นข้อจำกัดหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ต้องทำงานแล้วก็อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานด้วยก็ไม่ได้อิสระซะทีเดียวอันนี้เป็นความกังวลไหมกับทีมทำงานค่ะ
1: สำหรับผมเนี่ยในแง่การทำงานเนี่ยเมื่อเรามองเห็นแผนที่ที่เราจะเดินไปแล้วเนี่ยวิธีการที่จะเดินของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันและถ้ามองว่าจะต้องทำงานกับข้าราชการผมมองว่าฝั่งราชการก็คือเหมือนผู้ที่มาคอยให้เราได้รับรู้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือเข็มทิศรองเท้าอะไรที่มันจะพาเราเดินไปถึงเป้าหมายเนี่ยทำได้ยังไงบ้างผมมองว่าข้าราชการมีบทบาทในแง่นี้แต่ถ้าถามว่ามันจะ เห็นไม่สอดคล้องกันไหมอะไรมันก็ต้องคุยกันได้ฮะ
0: คุณเจียวล่ะคะ
2: จะมองว่าข้าราชการนะคะก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีใช่ไหมคะก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะโอ้โหเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการฟันข้าราชการเลยให้อยู่ไม่ได้หรือว่าปฏิรูปแบบจนแบบไม่เหลือคนอยู่เลยแต่สิ่งที่เราจะทำเราจะปรับเปลี่ยนก่อนถ้าปรับเปลี่ยนแล้วมันไปในทางที่ดีไปด้วยกันได้ก็ไปตามนั้นแต่ถ้าไปแล้วปรับเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้จริงๆก็ต้องปฏิรูปที่เราบอกว่าเลือกทีมเราเพื่อการปฏิรูปประกันสังคมเนี่ยค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่ปฏิรูปโครงสร้างจำนวนคนในสำนักงานประกันสังคมให้ออกไปไม่ใช่แต่ปฏิรูปในเรื่องของแนวความคิดแนวการทำงานปฏิรูปในเรื่องของขั้นตอนสเต็ปข้างราชการที่มีความช้าและมันไม่ทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์เงินเดือนหรือว่าแรงงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิทธิประโยชน์ที่เราต้องปฏิรูปเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ได้ครอบคลุมเราจะปฏิรูปให้สิทธิประโยชน์ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นปฏิรูปในเรื่องการใช้งบประมาณที่ผ่านมาแทบตรวจสอบไม่ได้ไม่มีความโปร่งใสสิ่งนี้แหละที่เราต้องการปฏิรูปแต่เราไม่ใช่หลายคนมองว่าเราจะปฏิรูปก็คือจะปฏิวัติโครงสร้างเลยไม่ใช่ขนาดนั้นที่ต้องไล่คนออกอะไรไปจะทำให้ข้าราชการเกิดความกลัวพวกเรา14คนแต่เราพร้อมที่จะทำงานกับข้าราชการรวมไปถึงบอร์ดทั้ง7ท่านรวมถึงข้าราชการของสำนักงานเพราะจากข้อมูลที่เราทราบมาข้าราชการหลายท่านก็มีวัตถุประสงค์เดียวกับเราเหมือนกันก็คืออยากทำงานให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างเหมือนกันพวกเขาก็คือมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันมีความเข้าอกเข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันเกิดวาทกรรมสร้างขึ้นมาทำให้รู้สึกว่า14คนเราเป็นตัวมันร้ายที่เตรียมที่จะเข้าไปทำอะไรบางอย่างให้สำนักงานประกันสังคมจะเกิดความหวาดกลัวแต่ถ้าจุดทางสุดท้ายปลายทางเนี่ยค่ะการแก้ไขมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทั้ง14คนวางไว้เราก็จำเป็นต้องฟันดาบเหมือนกัน
0: แต่อาจจะไม่มีแนวคิดแบบไปถึงขั้นว่าจะดีดตัวออกมาเป็นอิสระขนาดนั้นปรับโครงสร้างขนาดนั้น
2: ในจริงๆวัตถุประสงค์ของเราคือการเอาระบบราชการออกจากกองทุนประกันสังคมระบบราชการที่มันไม่ได้เอื้ออำนวยต่อในเรื่องของความทันต่อโลกในปัจจุบันระบบราชการที่ขอเอกสารเนี่ยยังไม่ได้เลยขณะบอกขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวข้องบอกว่าเป็นความลับไอ้สิ่งเหล่านี้ค่ะที่เราจะต้องปฏิรูปก่อน
0: ออกจากระบบราชการในวงเล็บเมื่อกี้พี่หมูมีขยับนิดนึงสั้นๆนะ
1: อ๋อก็ไม่มีอะไรคือแค่อยากจะเสริมกับคุณเจี๊ยบนิดหน่อยก็คือว่าผมมองว่าในฝั่งนายจ้างนะครับข้าราชการที่เคยทำงานด้วยอาจจะเคยทำงานกับคนเดิมๆมีวิธีคิดแบบเดิมๆอยู่ในภาคธุรกิจเดิมๆลองมาเจอกับกลุ่มพวกเราที่มาจากภาคธุรกิจอีกแบบหนึ่งอาจจะมองเห็นโลกได้กว้างขึ้นและอาจจะพร้อมทำให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยก้าวไปข้างหน้า
0: ค่ะเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งโดนตัดสินนะคะให้เริ่มทำงานพิสูจน์ฝีมือกันก่อนแล้วก็วันแรกนับหนึ่งผู้ประกันตนอาจจะต้องจับตาดูนะคะเพราะอาจจะมีภาพแถลงแล้วก็รถแมพที่ชัดเจนนะคะในการแก้ปัญหาต่างๆและการปฏิรูปเรื่องของประกันสังคมในประเทศไทยกันต่อไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลและแขกรับเชิญทั้งสองท่านลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เลยนิดนึง
2: นิดนึง
0: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะปริมาณน้ำฝนเริ่มจะลดลงค่ะส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมในหลายๆจังหวัดเริ่มจะคลี่คลายแต่ว่าสำหรับที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีน้ำยังคงท่วมสูงโดยเฉพาะใน9ตำบล88หมู่บ้านกระทบไปแล้วกว่า 9,600 ครัวเรือนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากหลายอำเภอในจังหวัดระดับน้ำยังคงท่วมขังในหลายพื้นที่ค่ะโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ9ตำบล88หมู่บ้าน 9,669 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตสะสม3คนและมีผู้อพยพ646คนหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงค่ะอย่างที่บริเวณทุ่งนาน้ำสูงประมาณ2เมตรทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงที่ทางราชการจัดไว้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจุดบ้านสร้างร่วมกับสมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยาและผู้มีศรัทธาจัดทำข้าวกล่อง400ชุดนำเรือท้องแบนเข้าแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่5ถึงหมู่8ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างโดยเฉพาะคนที่ยังไม่กล้าออกจากบ้านเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเริ่มจะคลี่คลายค่ะถนนบางสายยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่ารถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วอย่างไรก็ตามน้ำลดแล้วแต่สิ่งที่ปรากฏหลังจากนี้ก็คือกองขยะที่ตกค้างทั้งตามสะพานและริมถนนอีกหลายจุดขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเริ่มมีสภาพเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นมีรายงานว่าชาวบ้านบางส่วนใช้ปืนยิงปลาใกล้กับบริเวณสะพานหลังจากพบปลาขึ้นมาบริเวณผิวน้ำซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอแต่ยังต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนนอกจากนี้ค่ะถนนเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองปราจีนบุรีกับอำเภอศรีมหาโพธิ์ถูกน้ำกัดเซาะจนผิวถนนเสียหาย2จุดโดยแต่ละจุดกระทบกับพื้นที่1ช่องจราจรและยังมีน้ำท่วมขังผิวถนนก่อนที่ถึงเขตอำเภอศรีมหาโพธิ์ผู้ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งบริหารจัดการขยะที่ตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมรถบรรทุกพร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าขนย้ายขยะจากพื้นที่ต่างๆไปกำจัดและฝังกลบโดยเร็วส่วนปัญหาการจัดการกับปลากระชังที่ตายเป็นจำนวนมากมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิสูจน์สาเหตุการตายและเยียวยาโดยเร็วด้วย
1: ให้ทางหน่วยงานของกรมประมงเขาเอาซากปลานะครับที่เสียชีวิตเนี่ยไปตรวจด้วยนะครับว่าจะมีสารปนเปื้อนอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ได้กำชับท่านประมงจังหวัดไปว่าต้องเร่งนะครับในเรื่องของมาตรการเยียวยาให้กับพี่น้องชาวผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังด้วยนะครับรวมทั้งชาวประมงที่อยู่โซนของเพื่อบ้านสร้างด้วยนะครับเร่งแล้วก็ทำการประชาพันธ์สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วมาตรการต่อไปเนี่ยผมบอกว่าให้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาที่จะต้องมาวางมาตรการว่าครั้งต่อไปปัญหานี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกครับ
0: ขณะนี้จังหวัดปราจีนบุรีเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังจากน้ำลดค่ะทั้งเรื่องของการกำจัดขยะที่ตกค้างการติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำและการดูแลประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงความปลอดภัยในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดไม่ได้กระทบแค่ชีวิตประจำวันของผู้ประสบภัยเท่านั้นนะคะบางช่วงต้องขาดรายได้ไปชั่วคราวค่ะน้ำก็ยังพัดพาเอาทรัพย์สินความหวังและโอกาสหลายอย่างไปด้วยนี่พวกมาด้วยปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเทียบไม่ได้เลยค่ะกับเงินเยียวยาที่ได้รับกล้วยน้ำว้ากว่า300ต้นที่ปลูกบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่1ตำบลเทวราชอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองของนายทวีปสุขขุมยืนต้นตายเสียหายทั้งหมดค่ะหลังจากที่ถูกน้ำท่วมนานกว่า1เดือนส่งผลให้รากเน่าใบเหลืองและเหี่ยวคนเน่าลำต้นหักล้มเป็นจำนวนมากนายทวีปบอกว่าปลูกกล้วยไว้ทั้งที่บริเวณหน้าบ้านและสวนกล้วยริมแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เดือนทำให้ต้นกล้วยกว่า300ต้นยืนต้นตายทั้งหมดหลังน้ำเริ่มลดก็ต้องหาทุนไปซื้อหน่อกล้วยมาปลูกใหม่ไม่อย่างนั้นก็ต้องทิ้งพื้นที่เอาไว้ซึ่งเปล่าประโยชน์คุณผู้ชมคะแม้ว่าบริเวณนี้เป็น

0: พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์สค.1ไม่มีโฉนดแต่ว่าเจ้าของก็บอกว่าต้องการให้หน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือตามข้อเท็จจริง
1: จะต้องตายหมดนะก็ต้องหาตุนไปซื้อลูกกล้วยมาปลูกใหม่เพราะว่าเราจะปล่อยพื้นที่กันเสียได้มันนะมันเป็นที่สค.1มันไม่มีโฉนดอยากให้เขาพิจารณาตามความเป็นจริงอะนะจะช่วยเหลือได้แล้วก็ดีแล้วมีเงินไปซื้อหน
0: อส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีลงศพที่ถูกน้ำท่วมผุพังค่ะลงศพเหล่านี้ถูกขนออกมากองรอเพื่อรอการกำจัดเช่นเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ที่นอนและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือร้านขายดอกไม้และลงศพที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรลงศพเสียหาย25ใบรวมถึงอุปกรณ์และสินค้าภายในร้านประเมินความเสียหายแล้วรวมกว่า1ล้านบาทขณะที่เงินเยียวยา 9,000 บาทเจ้าของบอกว่าไม่เพียงพอเลยสำหรับการฟื้นฟูกิจการ
2: น่าไม่ต่ำกว่าล้านกว่าบาทอ่ะล้านวัสดุก่อสร้างอ่ะแล้วข้าวของข้างในอีก
3: ลงศพเราอีกกี่โลนึงครับ
2: ผมอยู่25ใบที่เสียหายหมดเลย
3: ครับลงใบละ
2: ลงใบเริ่มต้นจาก 5,000 ถึง 10,000 กว่าบาทมูลค่าก็หลายหมื่นบาทอ่ะแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าข้างในพวกพัดลมพวกอะไรหมดเลยครับ
3: จัดการเงินตอนนี้จะลง
2: ก็ลงจ้างเขามาขนไปทิ้งเราไม่กล้าทิ้งแถวนี้กลัวโดนด่าก็ให้ร้านโรงที่เขามาส่งของเราอ่ะเอาไปทิ้งให้ไปทำลายให้
0: ทั้งคนเป็นคนตายก็ได้รับผลกระทบค่ะและนี่ค่ะปลาทับทิมจำนวนมากลอยตายเต็มกระชังในตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์เกษตรกรต้องเร่งเก็บซากปลาใส่กระสอบรอเอาไปฝังกลบหลังจากที่ปลาเริ่มจะส่งกลิ่นเหม็นเจ้าของกระชังปลา21กระชังบอกว่าลงทุนไปกว่าล้านบาทอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะจะสามารถจับปลาขายได้แล้วแต่ปลากลับต้องมาตายทั้งหมดทั้งที่น้ำท่วมทุกปีไม่เคยเกิดความเสียหายรุนแรงแบบนี้มีการต้องสังเกตนะคะว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเรื่องน้ำเสียหรือว่าสารเคมีจากโรงงานปนเปื้อนมากับน้ำท่วมหรือไม
4: ่คืออย่างเรามองเนาะอย่างเช่นน้ำธรรมชาติไหลมาสีน่าจะออกขุ่นครับแต่น้ำที่นี่ออกมามันเป็นสีดำอย่างเงี้ยเราเลยก็จริงๆก็สันนิษฐานไม่ถูกครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าเกิดจากธรรมชาติจริงมันก็ไม่น่าจะเกิดขนาดนี
5: ้ไม่น่าจะขนาดนี
4: ้ครับ
5: ปลาไม่น่าจะ
4: ใช่เพราะว่า
5: น้ำตายขนาดนี้
4: เพราะปลาเขาก็ถ้าสมมติเริ่มน้ำเริ่มเน่าปลาเขาจะต้องปรับสภาพตัวเองเหมือนกับคนเรานี่แหละครับ
5: พอน้ำมันก็ไหลมาเรื่อยอยู่แล้ว
4: ใช่ครับเขาก็จะปรับสภาพตัวเองครับแต่นี่มาวูบไปเลย
6: แล้วจะหมอนก็ไม่เหลือไม่ผัวเลย
0: ทุกข์หนักจนน้ำตาของชาวตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราปรากฏให้เห็นแบบนี้ค่ะหลังจากที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมนานกว่า20วันระดับน้ำเคยสูงจนมิดศีรษะก่อนที่จะลดลงเหลือระดับเข่านะคะแต่ว่าทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายเกือบทั้งหมดยังมีพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวหลายพันไร่บ่อกุ้งและบ่อปลาที่ถูกน้ำท่วมจนกลายเป็นทะเลน้ำจืดซึ่งไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้จะได้รับการเยียวยาและประเมินความเสียหายนั้นมูลค่าจะไปอยู่ที่เท่าไหร่คุณผู้ชมคะภาคใต้เป็นพื้นที่ถัดไปค่ะที่มีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและดินโคลนถล่มทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะมีการขุดลอกคลองสายหลัก5สายพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญเพื่อรองรับปริมาณน้ำป่าที่จะไหลมาจากเทือกเขาหลวงในส่วนอำเภอพรมคีรีฝนที่ตกหนักระยะนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ำบนเทือกเขาหลวงบริเวณน้ำตกอ้ายเขียวกับน้ำตกพรมโลกซึ่งเป็นป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลเชี่ยวแรงนี่เป็นสัญญาณเตือนชัดเจนค่ะว่าย่างเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้เต็มรูปแบบแล้วแม้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อสัปดาห์ก่อนจะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆแต่เพื่อความไม่ประมาททางเทศบาลนครศรีธรรมราชเตรียมรับมือล่วงหน้าด้วยการขุดลอกคลองสายหลักที่น้ำไหลผ่านไปยังพื้นที่เขตตัวเมืองพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับกับน้ำปริมาณมากพ่อค้าบริเวณตลาดสดคูขวางบอกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเห็นการเตรียมรับมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รู้สึกกังวลค่ะแต่ก็สังเกตว่าปีนี้ฝนมาไวกว่าทุกปีและพบว่าเวลาที่ฝนตกหนักทุกครั้งก็จะมีลูกค้าซื้อไข่ไก่ไปกักตุน
7: ก็ติดตามผ่านทางเฟซบุ๊กอะไรครับแล้วก็กรมอุตุก็จะแจ้ง

0: เดือนตลอดผมก็ติดตามตลอดครับ
1: ต้องปิดเองนะครับต้องปิดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
0: ครับผมท่านนายกก็เวลาฝนตกหนักๆเวลาฝนตกแกก็จะมาคอยดูตลอดไอ้เครื่องสูบน้ำแกจะมาคอยดูตลอดครับ
1: เราเองกังวลไหมครับว่าปีนี้น้ำจะท่วมไหมเราเห็นภาพอื่นจังหวัดอื่นเขาก็ท่วมกันคร
0: ับ
1: ผม
0: เรื่องกังวลไหมผมก็ไม่มีกังวลบ้างแต่ก็มั่นใจในหน่วยงานที่รับผิดชอบครับ
2: ส่วนความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชหรือว่าคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองภายใต้กรอบวงเงิน 9,850 ล้านบาทที่กรมชลประทานระบุว่าจะช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในเขตเมืองนครศรีธรรมราชได้ถึง90%ครอบคลุมพื้นที่12ตำบลจากเดิมตั้งเป้าดำเนินการแล้วเสร็จในปี2570แต่ว่าขณะนี้ค่ะดำเนินการได้เพียง60%เท่านั้นมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานจากเดิม6ปีเป็น10ปีหรือจะแล้วเสร็จในปี2573แทนค่ะเสาไฟนวัตกรรมเป็นอีกโครงการค่ะที่สอเขาถึงพิรุธเอื้อทุจริตและใช้งบประมาณไม่คุ้มค่านะคะหลังจากปปช.พบช่องว่างในการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงต้นทุนราคาที่สูงผิดปกติและนี่ค่ะกลายเป็นเหตุผลสำคัญและกลายเป็นจุดเปลี่ยนด้วยที่ทำให้อปท.หลายแห่งหันมาเลือกใช้เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบธรรมดาซึ่งราคาถูกกว่า 3-4 เท่าเทศบาลตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเป็นหนึ่งในอปท.ที่ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ในราคาชุดละ 27,000 บาทบริเวณลานออกกำลังกายหน้าสำนักงานเทศบาลเพื่อให้บริการประชาชนค่ะผู้บริหารบอกว่าในช่วง 2-3 ปีก่อนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้อปท.สามารถของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจัดซื้อเสาไฟนวัตกรรมทางเทศบาลได้ยื่นขอโครงการนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ผ่านแต่ว่าการมีไฟส่องสว่างในยามค่ำคืนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นจึงตัดสินใจใช้งบประมาณของเทศบาลเอามาจัดซื้อจัดจ้างเองซึ่งหากนำไปซื้อเสาไฟนวัตกรรมจะมีราคาสูงถึงชุดละ 6-70,000 บาทจึงให้ช่างไฟศึกษาทางเลือกออกแบบรวมถึงเลือกวัสดุและราคาที่เหมาะสมก่อนที่จะกำหนด TOR และจัดซื้อจัดจ้างให้คุ้มค่ากับงบประมาณ
3: มันก็มีบัญชีให้เลือกอยู่หลายๆบัญชีในสำนักงบประมาณแล้วก็เลือกนวัตกรรมที่มันเหมาะกับเราก็ขอไปแต่ก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็ทำเองออกแบบเองให้ช่างสำรวจออกแบบประมาณราคาแล้วก็สืบหลอดไฟในท้องตลาดดูว่าอะไรมันที่มันได้ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องของเราแล้วก็เหมาะกับบริบทของพื้นที่เพราะเราเป็นชุมชนเมืองด้วยที่นี่ครับ
2: ไปดูอีกที่นึงค่ะที่เทศบาลตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนผู้บริหารก็จะซื้อจัดจ้างติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใช่บัญชีนวัตกรรมเพราะว่ามีราคาเพียงชุดละ 15,900 บาทถูกกว่าเสาไฟนวัตกรรมซึ่งตัวแทนจำหน่ายนำมาเสนอตอนนั้นราคาพุ่งสูงกว่านี้4เท่านะคะพอไปตรวจสอบสเปคก็พบว่าเสาไฟนวัตกรรมที่สูงถึงชุดละกว่า 60,000 บาทมีนวัตกรรมก็คือโคนเสาพับได้ง่ายกับการซ่อมบำรุงแต่ว่าวิธีพับก็ต้องใช้คนประมาณ 3-4 คนอยู่ดีซึ่งคุณลักษณะที่เหนือกว่าแค่เท่านี้แหละค่ะทำให้เทศบาลตัดสินใจว่าควรจะเลือกซื้อเสาไฟโซลาร์เซลล์แบบธรรมดาแล้วก็วางแผนการซ่อมโดยใช้รถกระเช้าจะดีกว่า
4: ก็เลยมาติดต่อก็มาเสนอไฟนวัตกรรมที่แบบราคาสูงหน่อยแล้วก็พับได้ก็เสนอเรื่องดีๆต่างๆนั่นแหละทีนี้มันค่อนข้างแพงงบประมาณเราไม่มีเยอะขนาดนั้นนะแต่ละหมู่บ้านได้แค่งบหนึ่งก็หมู่บ้านละ 300,000ตั้งถนนหนทางก็จะหมดไปแล้วก็เลยให้พี่น้องประชาชนไม่ได้ไม่ได้ตามความตั้งใจต้องการก็เลยมีเสนอมาว่าโซลาร์เซลล์ชนิดที่แบบไม่ใช่นวัตกรรมเสาตรงแบบนี้นะคะไม่สามารถพับได้หรืออะไรนั่นแหละแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องซ่อมนะคะเขาก็มาเสนอต้นนึงก็15,900 บาท
2: แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางสำนักงานปปช.พยายามเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตโครงการเสาไฟนวัตกรรมไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งกรมบัญชีกลางและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.แต่ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตามที่เสนอมากเท่าไหร่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดเผยต้นทุนราคาทางปปช.ทุกจังหวัดจึงกำหนดให้โครงการนี้เป็นโครงการเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังการทุจริตแบบเชิงรุกและให้คำแนะนำตลอดจนกำกับติดตามการดำเนินโครงการของอปท.อย่างเข้มข้นแม้ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังที่ปลายเหตุก็ตามหลังจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในหลายระดับค่ะอปท.ในฐานะหน่วยงานที่ของบทำโครงการนี้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลายแห่งตัดสินใจไม่บรรจุโครงการเสาไฟนวัตกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะคะซึ่งอาจจะเป็นภาระซ่อมบำรุงระยะยาวคุณพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์มีรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
5: นี่คือโครงการที่ใช้ชื่อว่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอบต.ทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาแม้จะใช้ชื่อว่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ก็มีเพียงการติดตั้งเสาไฟนวัตกรรม88ชุดงบประมาณเกือบ6ล้านบาทในเขตชุมชนเฉลี่ยชุดละกว่า 68,000 บาทจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี2569จากการสอบถามประชาชนบอกว่าเสาไฟให้แสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางส่วนที่อบต.ท่าลาดขาวอำเภอโชคชัยก็เป็นอีกหนึ่งอบต.ในโคราชที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเกือบ10ล้านบาทเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงพระโดยการติดตั้งเสาไฟนวัตกรรม142ชุดแม้จะมีความชัดเจนว่าเป็นพื้นที่กำลังปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงแต่อบต.แห่งนี้ก็ตัดสินใจขอยกเลิกโครงการเพราะไม่ได้บรรจุโครงการนี้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำคัญสำหรับอบต.เล็กๆนี่คือภาระในการซ่อมบำรุงระยะยาวซึ่งช่างไฟฟ้าของอบต.ได้ให้คำแนะนำผู้บริหารจนนำไปสู่การตัดสินใจทำโครงการที่เหมาะสม
6: ถ้าผมจะขอวัตกรรมเนาะจริงๆแล้วผมว่าถ้าต้นละ 70,000 น่ะผมถือว่ามันแพงเกินไปผมพูดตรงๆนะครับเพราะแพงเกินไปตอนนี้ธุระเซลล์ต้นหนึ่งที่ผมทำกันทุกวันนี้ก็คือไม่เกิน 35,000 นะครับ 20,000 กว่าบาทแค่นั้นเองผมก็เลยทำแผนตัวนี้ไว้รองรับนะครับส่วนที่จะขอวัตกรรมไหมผมก็ยังศึกษาอยู่ครับว่าถ้าต้นละ 70,000 ผมก็ไม่ขอนะครับ
5: แม้จะยกเลิกโครงการเสาไฟนวัตกรรมแต่อบต.ท่าลาดขาวได้เตรียมแผนขอขยายแนวเขตไฟฟ้าเพื่อติดตั้งเสาไฟและไฟส่องสว่างตามถนนรอบบึงซึ่งซ่อมบำรุงง่ายและไม่มีทางใช้งบประมาณสูงถึงเกือบ10ล้านบาทอย่างแน่นอนแต่ก็ให้แสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนที่มาออกกำลังกาย
7: ค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าราคาที่มันคุ้มนะคะก็ไม่แพงเกินไปก็เหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่แพงแต่แสงสว่างได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ปริมาณอย่างเช่นว่าถ้าราคาแพงก็ได้ไม่กี่ต้นใช่ไหมคะแต่ถ้าราคาถูกหน่อยแล้วก็ถูกแต่ต้องได้มาตรฐาน
5: สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานปปช.ภาค 3และสำนักงานปปช.นครราชสีมาที่มีการตรวจสอบโครงการเสาไฟนวัตกรรมอย่างเข้มงวดเพราะเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงทุจริตและที่สำคัญในอนาคตอาจกลายเป็นโครงการลักษณะสร้างทำทิ้ง
8: ต่อไปเนี่ยนะครับโครงการเหล่านี้นะฮะเราเป็นห่วงนะครับกลัวว่ามันจะกลายเป็นอนุสาวรีย์นะครับก็คือสร้างทำทิ้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของเสาไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเขารับประกันนะฮะไม่เกิน2ปีนะครับพอหลังจากหมดประกันสัญญาไปแล้วเนี่ยนะครับหรือหมดประกันในเรื่องของคุณภาพไปแล้วเนี่ยนะครับปัญหามันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะต้องยอมรับว่าทางท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีแผนการหรือแผนงานเพื่ การกำหนดการซ่อมบำรุงนะครับและงบประมาณนะฮะต้องยอมรับว่าในส่วนของงบประมาณเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงหรือคุณภาพตัวเนี้ยนะครับมันมีราคาที่สูง
5: การตรวจสอบโครงการเสาไฟนวัตกรรมอย่างเข้มงวดของหน่วยตรวจสอบเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในระดับการตัดสินใจของอปท.ในฐานะหน่วยงานที่ของบประมาณทำโครงการนี้แม้อปท.หลายแห่งจะยังคงของบประมาณเพื่อติดตั้งเสาไฟนวัตกรรมแต่หลังจากนี้กระแสความตื่นตัวของประชาชนจะนำไปสู่การร่วมตรวจสอบโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเสาไฟนวัตกรรมที่สร้างแล้วทิ้งสว่างเพียงไม่กี่ปีก็ดับเพราะไม่มีงบประมาณซ่อมแซมพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: มาดูโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอดีตพยาบาลวิชาชีพกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูค่ะใช้ความรู้ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การอาหารไปเปิดศูนย์การเรียนรู้โดยเป็นการต่อยอดเฮาทำโกโก้ดอยนะคะพร้อมกับแปลรูปผลิตภัณฑ์คุณภาพการชิมผลโกโก้รสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นประสบการณ์ใหม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาภายในศูนย์การเรียนรู้แปลรูปโกโก้ดอยเชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยนางสาวสิริยาปูเหล็กหญิงชาวชาติพันธุ์ลีซูเธอเป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพที่ลาออกจากราชการมาทำธุรกิจการปลูกและแปลรูปโกโก้อย่างเป็น ระบบและครบวงจรค่ะได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาล้านนาเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในจำนวน7ฐานการเรียนรู้แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือเรื่องฐานการเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์การปลูกการเก็บเกี่ยวการหมักและการตากเมล็ดโกโก้ให้ได้คุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการนำเปลือกโกโก้ไปทำปุ๋ยหมัก EM ในสวนวรรณเกษตรด้วยส่วนกลุ่มที่2คือฐานการเรียนรู้การทำช็อกโกแลตวิธีการคั่วกระเทาะและโม่โกโก้รวมถึงการปรับสัดส่วนช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพและทดลองทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองเพื่อเป็นของฝากกลับบ้านกลุ่มสุดท้ายคือฐานการชิมและการต่อยอดผลิตภัณฑ์เรียนรู้การนำโกโก้มาทำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมีทั้งโกโก้สดน้ำโกโก้โกโก้ไซเดอร์ช็อกโกแลตรสชาติต่างๆอย่างเช่นรสข้าวเหนียวมะม่วงรสทุเรียนค่ะที่น่าทึ่งก็คือการนำผงโกโก้เนี่ยแหละค่ะเอามาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกทำให้เห็นว่าโกโก้สามารถนำแปรรูปสร้างมูลค่าได้หลากหลาย
9: ชอบทำช็อกโกแลตค่ะเพราะว่าไม่เคยทำเลยแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทำช็อกโกแลตว่ามีกระบวนการทำยังไงบ้างค่ะ
10: มันยากไหม
9: สำหรับหนูไม่ได้รู้ว่ามันแบบทำยังไงที่แท้จริงอ่ะแบบต้องมีกระบวนการอะไรแบบนี้บ้างแต่ว่าหนูไปเรียนรู้มันก็ดูไม่ยากนะคะถ้าเข้าใจ
11: นักท่องเที่ยวที่นี่ลูกค้าปักหมุดมาหาเองเช็คอินมาหาคือแบบมีทั้งในประเทศต่างประเทศตอนนี้เราก็เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติก็มีหลายประเทศอย่างโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยททญี่ปุ่นก็เคยมาเอากรุ๊ปทัวร์มาเที่ยวแล้วก็ให้ดูขบวนการแบบนี้ค่ะได้ทำเวิร์กช็อปแล้วก็ได้กินอาหารชนเผ่าเรามีเมนูอาหารที่เป็นข้าวดอยน้ำพริกชนเผ่ามีล่ามดอยมีต้มไก่สมุนไพรเพื่อให้เขากินอยู่กับเราอ่ะมาหาเราก็ต้องกินอาหารแบบเราอย่างเงี้ยค่ะ
2: นักวิชาการระบุว่าปัจจุบันโกโก้เป็นพืชผสมผสานที่ช่วยสร้างรายได้เสริมค่ะที่ผ่านมาผู้ปลูกโกโก้ภาคเหนือ17กลุ่ม120ครัวเรือนกระจายตัวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนและลำปางรวมถึงแพร่ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างห่วงโซ่ธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน
12: ในกลุ่มของผู้ประกอบการโกโก้และเกษตรกรเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่เป็นห่วงโซ่กันและกันตั้งแต่ต้นน้ำผู้ปลูกแล้วก็ผู้แปรรูปเมล็ดแห้แล้วก็ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เขาก็จะคืนกับรายได้ส่วนต่างอย่างปันกันนะคะเพื่อให้ทุกส่วนสามารถอยู่ได้ค่ะก็สำคัญที่สุดคือต้องพยายามกระจายรายได้กลับมาที่ส่วนต้นน้ำเยอะ
2: ๆข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในปี2568ไทยมีผลผลิตเมล็ดโกโก้ 3,194 ตันพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ค่ะอย่างเช่นที่สงขลานครศรีธรรมราชพัทลุงประจวบคีรีขันธ์และระนองปัจจุบันตลาดสินค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทยปรับตัวไปสู่การผลิตคราฟช็อกโกแลตที่มุ่งเน้นคุณภาพมีเอกลักษณ์และรสชาติพิเศษสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาเพาะปลูกได้แม้ว่ายังเป็นตลาดขนาดเล็กแต่คาดว่าจะเติบโตต่ออย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่าตลาดโกโก้และช็อกโกแลตเชิงอุตสาหกรรมที่เป็นการผลิตแบบเน้นปริมาณส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยวิถีชุมชนของชาวไทยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะกับการสืบสานประเพณีบายดาและแซนโดนตาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษค่ะเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะที่ชาวในชุมชนจะนำสำรับอาหารเส้นไหว้นับพันชุดมีทั้งข้าวต้มขนมนมเนยข้าวปลาอาหารของคาวหวานและเครื่องทายธรรมนี่เป็นความร่วมแรงร่วมใจและเป็นวันสำคัญค่ะที่ชาวชุมชนใน4หมู่บ้านบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นำมารวมกันอย่างพร้อมเพรียงแน่นขนาดไหนเนี่ยค่ะเต็มพื้นที่ลานกิจกรรมของวัดนราธิวาสบ่งบอกถึงความตั้งใจของชาวบ้านในการร่วมสืบสานประเพณีบายดาเพื่อนำทั้งหมดเหล่านี้ล่ะค่ะไปถวายพระสงฆ์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษในวันสุดท้ายของเทศกาลแซนโดนตาเป็นภาพความคึกคักที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะนานๆทีจะมีปรากฏให้เห็นแบบนี้แต่งตัวกันสวยงามมาอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวบางคนลูกหลานไปทำงานไกลค่ะแต่ว่าปีละครั้งจะกลับมารวมตัวกันกับเพื่อนบ้านมารวมตัวกับคนในครอบครัวเพื่อมาร่วมทำบุญให้กับบรรพบุรุษนอกจากจุดนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่วัดโคกลำดวนหมู่13ตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ชาวชุมชนหลายร้อยคนค่ะก็มาร่วมประกอบพิธีทำบุญตามประเพณีแซนโดนตาถวายภัตตาหารสวดมาติกาบังสุกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับมากัน แน่นลานกิจกรรมของวัดเช่นกันนะคะนั่งเป็นระเบียบพร้อมเพรียงแบบนี้ประเพณี

จะไม่แตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้ที่เกิดขึ้นที่ตำบลตาตุ่มค่ะแต่ว่าที่นี่ก็เห็นความคึกคักอีกแบบนึงที่ตำบลหนองเหล็กนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายเขมรพื้นถิ่นและชาวกุยในพื้นที่อีสานใต้ไม่ใช่มีแค่ที่จังหวัดสุรินทร์เท่านั้นค่ะแต่ยังเห็นประเพณีที่ดีงามแบบนี้สืบทอดต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษด้วยเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันอย่างต่อเนื่องยาวนานตามความเชื่อและวิถีชุมชนที่เชื่อว่าลูกหลานที่ไปทำงานอยู่ต่างถิ่นจะเป็นโอกาสกลับมารวมตัวกันกับครอบครัวเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีร่วมพิธีเส้นไหว้ดำรึกถึงผู้มีพระคุณญาติพี่น้องหรือว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้ววันสำคัญที่จะมารวมตัวกันก็คือวันแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีค่ะโดยปีนี้วันแซนโดนตาตรงกับวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันไงเบนทมหรือว่าวันศาสตร์ใหญ่นะคะตอนช่วงเช้าไปรวมตัวทำบุญที่วัดมีพิธีทางสงฆ์ปกติค่ะก่อนที่ในช่วงค่ำลูกหลานก็จะนำข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ต่างๆเอาไปจัดใส่กระเชอบุงสากเอามาร่วมทำพิธีที่วัดมีการสวดส่งวิญญาณอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ฟ้าจะสางเริ่มตั้งแต่สักประมาณเที่ยงคืนตีสามจากนั้นค่ะจะเป็นการถวายกระเชอบุงข้าวสากแก่พระสงฆ์แล้วก็นำของไปประกอบพิธีณเจดีย์บรรจุอัฐิหรือว่าสถานที่ระลึกถึงบรรพบุรุษในช่วงเช้าของวันถัดไปนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง14ตุลาคมมุ่งสู่เทือกเขาร็อกกี้คลุกคลีในโลกของม้าป่าเพื่อศึกษาชีวิตม้าที่น่าทึ่งอาชาแห่งเทือกเขาร็อกกี้15ตุลาคมภารกิจคืนชีพและดัดแปลงงานประดิษฐ์ด้วยวิศวกรรมล้ำไอเดียเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์16ตุลาคมร่วมแบ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: เทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม10ถึง18ตุลาคมเทศกาลกินเจ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ภาพไข่มากมายที่เต็มไปด้วยสีสันเหล่านี้ไม่ใช่สารคดีเทศกาลอีสเตอร์เอ็กของเมืองนอกแต่อย่างใดครับเพราะว่าเราอยู่กันในห้องทำสีไข่ที่บางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมายืนยันสิ่งหนึ่งครับว่าไข่สีเขียวไม่ใช่รสมัทฉะไข่สีเหลืองไม่ใช่รสหมูสับไข่สีฟ้าไม่ใช่รสมิ้นและไข่สีแดงก็ไม่ใช่รสสตรอเบอรี่ครับทั้งหมดนี้คือไข่เยี่ยวม้าซึ่งแน่นอนไม่ได้ทำมาจากเยี่ยวของม้าอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วและความอร่อยในวันนี้ไม่ได้เกิดจากการดองจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดรสเปรี้ยวครับแต่มันคือการถนอมอาหารผ่านปฏิกิริยาทางเคมีครับกำเนิดไข่เค็มวิธีทำไข่เค็มวิธีทำไข่เยี่ยวม้าและที่มีด้วยเหรอคือไข่เค็มเยี่ยวม้าผสมกันใน

ฟองเดียวแล้วเอาไปทำเป็นพะโล้นี่แน่นอนว่ายำไข่เค็มกับเยี่ยวม้ากระเพรากรอบนี่ก็ไม่พลาดนี่คือเรื่องราวใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะจินตนาการถึงวิธีทำไม่ออกนี่คือของอร่อยผ่านการเวลาที่น่าค้นหานี่คือเรื่องราวของไข่เยี่ยวม้าและไข่เค็ม

ผมชอบสีสันสดสวยเหล่านี้มากเลยคือละมุนตาซะละเกินจนแบบยังไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้ดูกันไปก่อนนี่คือภาพความงดงามของไข่เยี่ยวม้าที่เราจะพามาดูวิธีการทำมันในวันนี้ครับรวมไปถึงไข่เค็มด้วยนะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีครับผม

0: อย่างแรกเลยที่เราต้องรู้กันก่อนก็คือทั้งไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ไข่เค็มที่เราจะมาเห็นกันในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำมาจากไข่เป็ดครับสถานที่แห่งนี้รับไข่เป็ดมาจากฟาร์มครับแล้วก็มีการนำเอามาคัดแยกขนาดคัดแยกคุณภาพครับไข่เค็มกับไข่เยี่ยวม้าต่างกันยังไงเริ่มจากรูปลักษณ์ก่อนไข่เค็มข้างในเนี่ยไข่ขาวก็จะเป็นขาวแบบนี้ส่วนไข่แดงก็ยังมีความเป็นแดงส้มแบบนี้มีรสชาติเค็มเป็นหลักวัตถุดิบหลักเด่นที่ใช้ในการทำไข่เค็มคือดินสอพองกับแกลบคือเป็นแกลบข้าวสีดำที่ถูกเผาจนไหม้ส่วนไข่เยี่ยวม้ามีหลากสีเกิดจากการพ่นสีจริงๆตอนแรกก็ขาวแบบไข่เค็มนั่นแหละข้างในของไข่เยี่ยวม้าไข่ขาวไม่ขาวอีกแล้วครับและเนื้อของมันดูเป็นเจลดูเป็นเจลลี่ส่วนไข่แดงข้างในก็ไม่แดงอีกแล้วครับมันจะออกแนวแบบมีความติดดำติดน้ำตาลเข้มเสียมากกว่าและรสชาติไม่ได้เค็มเท่าไข่เค็มครับไข่เค็มนึกถึงดินสอพองไข่เยี่ยวม้านึกถึงปูนขาวให้นึกภาพในหัวแบบนี้ก่อนแล้วเราไปในเรื่องของไข่เยี่ยวม้ากันก่อนเราก็เลยพาทุกคนมาเจอกับยอดเซียนไข่ครับผู้ช่ำชองในการทำไข่เยี่ยวม้าน้องเชอรี่ลูกสาวแม่ปราณีจะมาเล่าถึงเบื้องหลังกระบวนการเกิดไข่เยี่ยวม้าซึ่งเดี๋ยวมีไข่เค็มด้วยให้ทุกคนได้ชมกัน
1: ที่นี้นะคะจะผลิตไข่เป็ดสดแล้วก็ไข่เป็ดแปรรูปทุกชนิดค่ะของเราจะมีไข่เป็ดสดนะคะแล้วก็ไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าไซส์ไข่เค็มค่ะแล้วก็ไข่แดงเค็มไข่ดาวเค็มค่ะ
0: ไข่เค็มครับถ้าเกิดว่าอยู่นอกตู้เย็นจะเก็บได้ประมาณ2อาทิตย์ในตู้เย็นเดือนนึงไข่เยี่ยวม้าเนี่ยนานกว่านั้น
1: กระบวนการมีวิธีการถนอมอาหารแบบไหนค่ะที่จะทำให้ไข่ของเราเนี่ยเก็บได้นานยิ่งขึ้นเราก็เลยลองคิดค้นสูตรค่ะการทำไข่เยี่ยวม้าขึ้นมาค่ะ
0: ไข่เยี่ยวม้าหลากสีครับเริ่มต้นจากไข่เป็ดที่คัดไซส์มาแล้วพักรอเอาไว้ส่วนผสมสำคัญที่ทำให้เกิดไข่เยี่ยวม้ามีดังนี้ครับปูนขาวเอามาผสมกับผงฟ้าทลายโจรเกลือแล้วก็ใบชามีโซดาแอชและก็มีน้ำครับถอยกลับมาโซดาแอชจะพูดลอยๆไม่ได้โซดาแอชคืออะไรครับคนละอันกับเบกกิ้งโซดานะครับโซดาแอชเนี่ยคือโซเดียมคาร์บอเนตส่วนเบกกิ้งโซดาเนี่ยคือโซเดียมไบคาร์บอเนตโซดาแอชมันมาเป็นผงสีขาวนะครับหรือบางทีก็เป็นผลึกไม่มีกลิ่นหัวใจของมันเลยคือมีฤทธิ์เป็นด่างหรือว่าอัลคาไลน์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆดังนี้ครับเช่นการปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำเงี้ยเพิ่มค่า pH ให้เป็นด่างในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเช่นผงซักฟอกสบู่น้ำยาล้างจานในอุตสาหกรรมสิ่งทอก็จะใช้เป็นสารในการช่วยปรับสภาพของสีย้อมครับอย่างสีย้อมผ้าอย่างเงี้ยในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าน้ำด่างหรือว่าคันซุยเขาใช้ในการช่วยทำให้เส้นบะหมี่หรือว่าราเมงมีรสสัมผัสที่แตกต่างขึ้นมาครับและแน่นอนว่าในการทำไข่เยี่ยวม้านั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยแต่

0: แม้คือต้องผสมกับปูนขาวแล้วก็น้ำด้วยถึงมันจะออกฤทธิ์ช่วยซึมผ่านรูพุนของเปลือกไข่ไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนของไข่ขาวหรือว่าดีเนเจอเรชันไข่ขาวจนมันกลายเป็นเจลในแบบของไข่เยี่ยวม้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดเลยที่จะแยกไข่เค็มออกจากไข่เยี่ยวม้าคือไข่เค็มให้นึกถึงเกลือครับเกลือดึงน้ำออกไข่แดงเยิ้มไข่เยี่ยวม้าให้นึกถึงโซดาแอดนี่แหละเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนให้กลายเป็นเจลทวนส่วนผสมปูนขาวผงฟ้าทลายโจรเกลือใบชาโซดาแอดแล้วก็น้ำนำทุกอย่างตีให้เข้ากันครับตีในภาชนะถังเนี่ยทิ้งเอาไว้ในถังพลาสติกนี้1คืนครับไปเข้านอนพักผ่อนกันซะก่อนจนกระทั่งเช้ามาเนี่ยมันจะตกตะกอนน้ำด้านบนจะใสครับแล้วก็เอาถังพลาสติกเปล่าๆมา1ใบจะกี่ใบก็แล้วแต่เอาไข่เป็ด150ฟองครับเรียงในถังพลาสติกซ้อนกันขึ้นมาค่อยๆวางค่อยๆวางซ้อนกันขึ้นมาครับเทไม่ได้แตกแน่นอนแล้วก็เอาน้ำที่ทำเมื่อคืนน่ะที่มันตกตะกอนแล้วมาตีให้เข้ากันอีกครั้งครับคือมันตกตะกอนตามเวลาไงจริงๆเขาอยากให้มันเข้ากันก็ตักราดไม่ใช่ตักราดสิเทลงไปบนไข่จนมันท่วมเมื่อครบเวลาครับประมาณ20วันเอาขึ้นมาแล้วก็ล้างพอเขาล้างเนี่ยจังหวะนี้จะเป็นการแยกไข่ที่ดีกับไข่ที่เสียครับไข่ที่ดีก็คือรูปลักษณ์รูปร่างดูเพอร์เฟกต์ไม่ได้มีอะไรน่าแคลงใจส่วนไข่ที่เสียคือรั่วร้าวเละแยกเป็น2กองไข่ดีครับเอามาพักไว้ก่อนไข่เสียเอาไปขายเป็นอาหารปลา
1: ตัวไข่ที่เสียเนี่ยค่ะมันจะเป็นโปรตีนชั้นดีเลยเป็นวัตถุดิบธรรมชาติดังนั้นเขาไปเลี้ยงปลาก็โต
0: ไข่ดีพัก5วันแล้วก็จะมีการทำสีเกิดขึ้น ผมรอห้องนี้มานานชอบห้องเนี้ยถ้าเกิดว่าพูดในเชิงคนแบบชอบดูหนังอะห้องนี้ช่างไซคีเดลิกซะเหลือเกินคือมันสีสันแปลกตาครับในสมัยก่อนเนี่ยไข่เยี่ยวม้าจะมีแค่สีแดงชมพูเป็นหลักนะเพราะว่าเขาจะใช้ปูนแดงในการทำเลยทำให้เปลือกของมันเนี่ยมันมีความแดงอมชมพูทุกวันนี้พอใช้ปูนขาวเนี่ยไข่ก็ขาวใช่ไหมก็เป็นการเปิดช่องให้ทำสีอะไรก็ได้ภายหลังซึ่งโอเคทุกคนต้องจินตนาการพร้อมกันผมรู้อยู่แล้วคำตอบในใจว่าใช้สีอะไรสีผสมอาหารครับอย่างที่ทุกคนคิดเขียวน้ำเงินแดงสีทองอะสีทองคือรสชาติก็ไม่ได้เป็นไปตามสีรสชาติคือไข่เยี่ยวม้าที่เค็มน้อยๆไม่ได้เค็มเท่าไข่เค็มนะครับไข่เยี่ยวม้ามันประมาณนี้อยู่แล้วไม่มีผลต่อรสชาติทำทำไมแต่ถามว่าวางบนชั้นสะดุดตาไหมสะดุดตามากเพราะว่าไข่เนี่ยเค็มกับไข่เยี่ยวม้ามันก็ขาวเหมือนกันอะถ้าเกิดไม่ได้ทำสีก็อาจจะสังเกตยากครับพอสังเกตง่ายขึ้นมาคราวนี้สีอะไรก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเดินในร้านขายไข่และอยากรู้ว่าอันไหนไข่เยี่ยวม้ามองหาสีสันครับมาต่อที่ไข่เค็ม
1: ก็คือมันจะมีช่วงระยะเวลานึงที่ไข่เป็ดมันล้นตลาดค่ะเราก็เลยคิดว่าวิธีการถนอมอาหารยังไงให้ไข่อ่ะมันอายุได้ยาวนานยิ่งขึ้นก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ้ยทำไข่เค็มดีไหมเราก็เลยได้เอาความรู้จากอากงอะค่ะความรู้ดั้งเดิมอะค่ะเอามาทำโดยซึ่งเมื่อก่อนนะคะที่อากงเขาทำไข่เค็มค่ะก็จะเป็นแค่ดองน้ำเกลือธรรมดาแต่พอมารุ่นเราค่ะเราก็ทำเป็นไข่เค็มสูตรดินสอพองค่ะ
0: ไข่เค็มดินสอพอง50กิโลกรัมเกลือ50กิโลกรัมแล้วก็น้ำเปล่า15กิโลกรัมนี่เขาบอกสูตรมาด้วย
1: คือถ้าทางภาคใต้ก็จะเป็นดินล้วนเป็นไข่เค็มชายาเราจะนึกถึงไข่เค็มชายาเนาะแต่พอมาภาคกลางค่ะไข่เค็มที่มีชื่อที่สุดของภาคกลางก็ต้องเป็นไข่เค็มดินสอพองจากลพบุรีค่ะพื้นที่สุพรรณก็ไม่ได้ห่างจากลพบุรีมากค่ะเราคิดว่าสูตรนี้แหละเป็นสูตรที่ดีที่สุดและคนนิยมที่สุดแล้วก็อร่อยมากที่สุดค่ะเราก็เลยได้นำดินสอพองแท้จากลพบุรีค่ะเพื่อมาดองในไข่เค็มของเราค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ทำให้มันมีรสชาติเค็มแน่นอนว่าเกลือแล้วดินสอพองมีไว้ทำไมมีไว้เป็นตัวช่วยเชื่อมพอกครับดินสอพองกับน้ำเนี่ยคิดดูถ้าเกิดว่าเราทำไข่เค็มด้วยการใส่เกลืออย่างเดียวอ่ะมันต้องใช้เกลือเปล่าๆถมขนาดไหนแล้วก็มันก็คงจะไม่ได้เกาะอยู่บนเปลือกในระยะเวลานานได้เหนียวแน่นขนาดนี้ถ้าไม่มีดินสอพองกับน้ำเปล่ามาช่วยครับนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องผสมจากนั้นครับผู้เล่นคนต่อมาขี้เท่าแกลบ
2: นี่คือพอเราคุกดินสอพองเรียบร้อยเราก็จะมาคุกขี้เท่าแกลบเพื่อไม่ให้ดินสอพองหลุดลอกออกจากไข่ให้มันเป็นลูก
0: เกิดจากเอาแกลบข้าวไปเผาจนมันเป็นสีดำจนมันไหม้แล้วเนี่ยเอามาคลุก

คลุกเหมือนจะชุบแป้งทอดอ่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการทอดคือคลุกเพื่อเคลือบชั้นดินสอพองอีกทีนึงคลุกให้เคลือบหนาๆไว้ทั้งใบเลยเหตุผลที่ต้องมีขี้เถ้าแกลบเคลือบไว้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปที่เรื่องการเกิดความเค็มก่อนเรื่องออสโมซิสก่อนอ่ะตั้งตัวก่อนเล่าใหม่ปรากฏการณ์ทางเคมี2 อย่างที่โดดเด่นในการทำไข่เค็มที่เกิดขึ้นก็คือ 1. การออสโมซิสครับในไข่นั้นมีปริมาณน้ำอยู่สูงมากกว่ากระบวนการทางธรรมชาติคือวัสดุที่เราใช้พอกอยู่นั้นมันมีเกลือมันดึงเอาน้ำออกมาครับปริมาณน้ำในไข่เนี่ยมันจะลดลงเพราะจริงแล้วเปลือกไข่มันเป็นรูพุนครับมันสามารถที่จะเกิดการออสโมซิสได้ง่ายนั่นคือหนึ่งในสาเหตุที่ว่าทำไมไข่แดงมันจะมันเยิ้มเข้มข้นขึ้นนะครับแถมยังแข็งเป็นก้อนกลมอีกด้วยอย่างต่อมาคือการแพร่ครับการแพร่หรือ diffusion เนี่ยคือเกิดขึ้นพร้อมกับออสโมซิสเลยออสโมซิสดึงน้ำแพร่นี่เอาความเค็มเข้าไปทะลุเยื่อหุ้มไข่เข้าไปด้านในครับผ่านไข่ขาวไปจนถึงไข่แดงยิ่งเราบ่มนานเท่าไหร่ไข่ก็จะมีความเค็มเพิ่มมากขึ้นครับสรุปง่ายๆคือออสโมซิสรีดน้ำออกการแพร่ diffusionดันเกลือเข้าไปเกิดเป็นการถนอมอาหารผ่านเยื่อหุ้มเปลือกไข่นั่นเองครับการที่จะรักษากระบวนการนี้ไว้ได้เป็นอย่างดีก็คือต้องรักษาความชื้นไว้ด้วยไอ้ขี้เถ้าแกลบดำเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นฉนวนครับเคลือบผิวด้านนอกช่วยชะลอการระเหยของน้ำที่มันอยู่ในดินสอพองอ่ะที่มันมีเกลือให้มันไม่แห้งแข็งหรือแตกร้าวก่อนที่มันจะเกิดการกลายเป็นไข่เค็มขึ้นมาและแน่นอนว่ามันกันกระแทกอยู่แล้วขี้เถ้าเองก็มีฤทธิ์เป็นด่างครับตามธรรมชาติอันนี้ก็จะช่วยลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยรอบนี้โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอ่ะไม่ให้มันมาเติบโตบริเวณไข่ที่หมกๆกันอยู่นี้ได้สำคัญนะเนี่ยทีนี้พอเอาไข่ไปวางเรียงในภาชนะในถังนี้แล้วเนี่ยต้องอยู่แบบนี้กี่วันครับคือถ้ากินเป็นไข่ดาวครับตอกมายังมีความดิบไข่ขาวใสๆแบบนี้ไหลเป็นน้ำแบบนี้แต่ไข่แดงจับเป็นก้อนแล้วบ่มแค่7วันก็พอแต่ถ้าอยากกินเป็นไข่ต้มเขาบอกว่าให้บ่มถึง20วันครับก็จะได้เป็นไข่ต้มพอบ่ม20วันแล้วก็เอาไข่ไปล้างให้สะอาดเนี่ยโอ้โหมีเครื่องล้างแค่เดี๋ยวนี้แล้วค่อยนำไปต้มครับนี่มีการใส่ใบเตยด้วยจนมันสุกก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ไข่เค็มที่พร้อมรับประทานที่เราไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อแล้วกินได้เลยเป็นไข่เค็มที่ไข่ขาวขาวสะอาดไข่แดงมันเยิ้มแบบนี้นี่เองไข่เค็มเนี่ยความสนุกที่อยากจะพูดถึงก็คือปกติแล้วรายการเรามันชื่อว่าแดนกินดองอันนี้นับเป็นของหมักหรือของดองครับเนี่ยไข่เค็มเนี่ยไข่เค็มเนี่ยจริงอยากให้เรียกว่าบ่มคืองี้ดองเนี่ยอยู่ในน้ำถูกไหมดองน้ำไงส่วนหมักอ่ะหมักส่วนใหญ่จะใช้เชื้อครับคือมีเชื้อจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องแลคติกแอซิดแบคทีเรียบาซิลัสอะไรต่างๆอันนั้นหมักอันนี้ไม่ต้องการใช้เลยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีบวกกับเวลาจนเกิดมาเป็นไข่เค็มครับเพราะนั้นถ้าภาษาอังกฤษมันมีคำว่า curing ภาษาไทยง่ายๆเลยบ่มนี่ไข่เค็มบ่มมา20วันหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือความต่างเพราะว่ารายการเราครอบคลุมทั้งไม่ใช่แค่หมักแล้วก็ดองอ่ะการถนอมอาหารทั่วไทยนะครับและ3เมนูที่จะเอาวัตถุดิบอย่างไข่เค็มแล้วก็ไข่เยี่ยวม้ามาทำให้ดูกันในวันนี้ครับเมนูแรกเลยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเนี่ยขาดไม่ได้ของประจำนะครับไข่เค็มเนี่ยอันดับแรกในหัวอะไรยำไข่เค็มแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้เซอร์ไพรส์เลยพะโล้ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มเฮ้ยไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มคืออะไรก็คือทดเอาไว้ในใจก่อนแล้วมาลุยกันที่เมนูแรกก็คือกะเพราไข่เยี่ยวม้าครับผมสีชมพูนี้คือไข่เยี่ยวม้าลงไปทอดก่อนเลยครับผิวของไข่เยี่ยวม้าที่เป็นเจลลี่ครับเมื่อเจอความร้อนจากน้ำมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสภาพครับทำให้รสสัมผัสของมันเนี่ยมีความกรอบมากขึ้นด้านนอกแต่ด้านในยังคงเป็นหยุ่นๆยังคงเป็นเจลลี่ก่อนมันจะน่ากินขึ้นหอมขึ้นพริกตำกระเทียมตำผัดไปแล้วต่อด้วยโปรตีนอีกชนิดนึงก็คือหมูสับกระเพราเราอยากกินเป็นกระเพราหมูกระเพราเนื้อหรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆอะไรก็ได้หมดเลยครับปรุงรสตามที่เราต้องการเราทอดไข่เนี่ยแยกเอาไว้เพื่อที่จะใส่ตามหลังครับใครมีสูตรแบบไหนเนี่ย
จัดในแบบที่ตัวเองชอบครับจะใส่ซอสหอยนางรมหรือว่าไม่ใส่จะใส่ผงชูรสหรือไม่แล้วแต่เลยน้ำตาลน้ำปลาบางคนซีอิ๊ว

ผัดของกระเพราที่กรอบเตรียมไว้ใส่ตอนหลังเอาไข่ที่ทอดแล้ววางไว้ล่างสุดของจานใส่หมูสับของเราที่ผัดกระเพราจนมันน่ากินแล้วลงไปจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายใบกระเพราที่เราทอดเตรียมเอาไว้ก็ใส่

0: ใครอยากจะทำเมนูกระเพราเป็นพื้นฐานแบบไหนใส่พริก 4-5 ชนิดพริกแห้งพริกกะเหรี่ยงพริกที่ตัวเองไปหามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแปลกๆจะใส่เนื้อสัตว์ใส่เนื้อสัตว์ทะเลใส่ปลาใส่ปูก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีไข่เยี่ยวม้าไว้ด้วยแล้วล่ะก็รสสัมผัสมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับมีทั้งความเจลลี่และก็มีทั้งความมันจากไข่แดงเมนูต่อมาอันนี้คือยำไข่เค็มอันนี้ไม่ใช่ไข่เยี่ยวม้าแล้วนะครับอันนี้เป็นไข่เค็มแล้วไข่เค็มเนี่ยเน้นแกะเอาแต่ไข่แดงบางคนชอบมากอ่ะผมชอบอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวครับผสมกับน้ำตาลทรายจากนั้นใส่มะนาวลงไปครับทำยำเหมือนเดิมคนไทยรสยำจริงๆแล้วต่อให้บอกว่ามันมีน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลเหมือนกันแต่รสมือของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันซึ่งไม่ต้องไปซีเรียสทำในแบบของตัวเองครับใส่พริกเข้าไปเขาบอกคนไทยชอบกินรสอะไรทุกอย่างก็คล้ายๆกับยำหรือว่าต้มยำจริงต้องบอกว่าของพวกนี้มันมีความครบรสอ่ะเนาะมันมีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดขมไม่ต้องจริงรสชาติมี 4-5 รสชาติมีขมก็อูมามิขมไม่ต้องก็ได้แล้วแต่ความชอบอันนี้เราเน้นที่เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเออเราชอบกินแบบนี้ซึ่งก็จริงนะแล้วมันก็อร่อยเสมอด้วยครบรสอ่ะมะเขือเทศหอมแขกใบขึ้นช่ายครับใส่ลงไปคลุกเคล้ากับน้ำยำจากนั้นก็เอาไข่เค็มที่เราเตรียมเอาไว้แล้วรออยู่ด้านล่างเตรียมรับแรงกระแทกแห่งความแซ่บนัวจากน้ำยำด้านบนครับคือเสียดายมากว่านี่คือการสื่อสารทางเดียวแหละถ้าเกิดเป็นไปได้ผมอยากจะถามมากเลยคุณอยู่ทีมข้าวต้มหรือทีมข้าวสวยเพราะไอเมนูยำแบบนี้มันเข้าทั้งสองแบบเลยผมตัดสินใจไม่ถูกเลยเวลาที่ทำยำไข่แดงเค็มแบบนี้ก็สามารถเลือกที่จะทำได้ทั้งที่แบบใช้ไข่แดงเค็มล้วนกับไข่แดงเค็มที่มาพร้อมกับไข่ขาวไปพร้อมกันก็ได้ครับไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรขึ้นอยู่ตามแต่ที่เราชอบเลยเป็นไงราดน้ำยำช่ำๆเข้าสู่เมนูต่อไปกลับมาที่คำถามว่าแล้วไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มคืออะไร
1: ตอนแรกก็ทำเป็นไข่เยี่ยวม้าธรรมดาแบบของตลาดทั่วไป
0: ก็คือปกติแล้วไข่เยี่ยวม้าข้างในฮะไข่เนี่ยตรงไข่ขาวมันจะเป็นเจลน้ำตาลออกแนวใสๆหน่อยแล้วก็ไข่แดงข้างในก็จะเป็นแบบ
1: ที่ไส้ผ่าออกมาไส้จะเยิ้มไปยางมะตูมค่ะ
0: คล้ายๆไข่ออนเซ็น
1: ส่วนไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มค่ะเป็นการรวมตัวค่ะจุดเด่นของระหว่างไข่เค็มแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าเอามาไว้รวมกัน
0: เอาไปนึ่งไข่แดงข้างในอ่ะของไข่เยี่ยวม้ามันก็จะสุกออกมาในรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าปกติไข่ขาวเจลใสไข่เยี่ยวม้าที่นึ่งแล้วเจลขุ่นขึ้นไข่แดงสุกแบบชัดเจนเอาไปทำเมนูนี่เลยพะโล้ครับ
1: เพิ่งคิดค้นมาหมาดๆเลยนะก็จะมีเป็นพะโล้ค่ะ
0: นี่เขาใส่3เกลือลงไปผัดครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวครับ3เกลือคืออะไร3เกลือคือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับที่จะพบบ่อยในการทำอาหารไทยจากนั้นเขาใส่เครื่องพะโล้ลงไปครับเป็นเครื่องพะโล้สำเร็จที่เป็นผงแล้วต่อด้วยชินนามอนสติ๊กครับก็คืออบเชยแท่งแล้วก็สตาร์แอนิสก็คือโป๊ยกั๊กและความหวานหลักๆในหม้อนี้แน่นอนว่าน้ำตาลมะพร้าวครับใส่ตามลงไปก็จะมีความหอมมากขึ้นเวลาที่มันโดนความร้อนในความหวานเนี่ยมาอยู่แล้วเขาก็จะค่อยๆเคี่ยวไปให้น้ำตาลมันละลายครับหลังจากความหวานได้ผ่านพ้นไปครับเราก็จะเติมเกลือเพื่อจะตัดรสด้วยความเค็มพอมันหวานมันเค็มไปด้วยกันได้ดีรสชาติมันก็จะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับขั้นตอนต่อมาครับพอส่วนผสมทุกอย่างเริ่มละลายเข้ากันดีแล้วก็จะถึงเวลาของเนื้อหมูครับเนื้อหมู3ชั้น

เนื้อหมู3ชั้นเนี่ยผัดลงไปก่อนจากนั้นครับให้มันอยู่ในหม้อนั้นไปแล้วค่อยเติมน้ำก่อนที่น้ำจะเดือดครับก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพื่อแต่งรสเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่คือแต่งสีครับให้มันดูเข้มข้นตามสไตล์พะโล้ที่เราคุ้นเคยกันและเมื่อน้ำเดือดครับถึงเวลาของพระเอกก็คือไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มครับแทนไข่ไก่แทนไข่เป็ดปกติเลยคือนอกจากที่รสชาติรสสัมผัสจะไม่ได้เหมือนกับไข่ทั่วไปแล้วรูปลักษณ์ในการมองเห็นเนี่ยก็แตกต่างโดยอ่ะนี่คือเต้าหู้เหลืองทอดครับใส่เข้าไปใครอยากกินเต้าหู้แบบไหนก็ใส่ในแบบของตัวเองครับนี่จนกระทั่งเสร็จสิ้นครับหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไข่เยี่ยวม้าที่เป็นพะโล้แถมไข่แดงข้างในก็สุกแล้วด้วยใส่ผักชีเพื่อความหอมตามลงไปครับบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรและนี่ก็คือเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้ครับพาไข่ออกมาให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ใครที่ชื่นชอบไข่เยี่ยวม้าครับลองเอาเมนูนี้ไปทำในแบบของคุณได้เลยครับบางคนเนี่ยรู้อยู่แล้วเบื้องลึกเบื้องหลังในการทำไข่เค็มสายนั้นสายนี้สายลพบุรีสายชัยยาสายเมืองนู้นเมืองนี้แต่เชื่อไหมไอ้ของใกล้ตัวแบบนี้บางทีหลายต่อหลายคนรวมถึงผมเองอะก็ไม่เคยคิดจะสงสัยถึงที่มาที่ไปของมันตั้งแต่แรกนะครับไอการที่เราได้ร่วมงานกับไทย PBS แล้วก็ไปถ่ายทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันช่วยเพิ่มพูนความสนุกทางความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ภูมิปัญญาของชาวบ้านไปพร้อมกันทำให้เวลาผมกินมันเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วเรารู้สึก enjoy หรือว่าสนุกสนานกับมันมากขึ้นในเวลากินเพราะเรารู้ว่าอ๋อนี่มันเยิ้มประมาณนี้เขาอาจจะบ่มไม่นานอุ๊ยเจ้านี้เยิ้มกว่าเฮ้ยหรือว่ามันถูกดึงน้ำมากขึ้นแล้วมันออสโมซิสนานขึ้นมันเลยโปรตีนเลยเปลี่ยนสภาพมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันสนุกขึ้นเวลากินครับและหวังว่าอีกหลากวัตถุดิบหมักดองที่รอทุกคนอยู่จะสร้างความสุขในการกินแบบนี้ให้กับทุกคนได้เหมือนกันครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนเลยครับโดยเฉพาะน้องเชอร์รี่ที่เปิดบ้านให้เราดูแบบไม่กักครับแดนกินดองยังรอทุกคนอยู่อีกหลายตอนเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: จากปูนาตัวจ้อยที่คอยกัดกินข้าวของชาวนาครับใครจะไปคิดคนเหนือสมัยก่อนเขาจับขึ้นมาแล้วตำตำโขกโขกใส่สมุนไพรกรองน้ำต้มออกมาจนน้ำมันหายไปเหลือแต่ความอร่อยในรูปแบบของน้ำปูครับเรื่องราวที่น่าสนใจของวัตถุดิบหมักดองนี้ติดตามได้ในรายการแดนกินดองครับ
1: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: ครั้งแรกกับการเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS
3: ตุลาคมนี้วิภาชวนเปิดจักรวาลเนื้อหาใหม่ครบทุกมิติให้คุณดูได้ทุกที่ทุกเวลาจาริกในรอยรถเดินทางผ่านรถจากจิตวิญญาณสู่จานอาหารที่ดีต่อกายและใจ
4: เป็นแพ้ละบาปทั้งที่เฮาบ่เฮ็ด
3: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือ
5: ผมสัญญาว่า
6: เป็นไปได้
7: กำลังจะหาผู้นำ
6: นี่ใช่ไหมครับอนาคต
3: กลยุทธ์ชนะใจชนะใจมวลชนด้วยการตลาดการเมือง
8: ผู้กำกับที่ดีที่สุดของไทยเวลานั้น
9: ศิลปินนะศิลปิน
3: ผู้นาวุฒิจริงพรุ่งนี้เราจะหัวเราะให้แก่วันนี้เรื่องราวของผู้สร้างภาพยนตร์ระดับตำนานของไทย10ตุลาคมซีรีส์จักรวาลใจ

0: สะท้อนมุมมองชีวิตและสำรวจโลกภายในจิตใจ
1: ชุมพรทำไมถูกฆ่าแขวนคอซะ
0: 19ตุลาคมเช้านั้นวันพุธย้อนความทรงจำ50ปี6ตุลาบาดแผลที่ไม่ควรถูกลืม
2: สิ่งหนึ่งที่เรามาล้ำลึกทุกปีเนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่สามารถหาคนทำผิดในวันนั้นได
3: ้เรื่องราวสุดพิเศษในอาณาจักรสัตว
0: ์21ตุลาคม Animal DNA รู้เฟื่องเรื่องสัตว์โลกถอดรหัสชีวิตจากโลกของเหล่าสัตว์27ตุลาคมโพโรโรเพนกวินป่วนกวนขั้วโลกชวนออกไปสนุกกับภารกิจใหม่ๆสุดฮา29ตุลาคม My Little Pony มหัศจรรย์แห่งมิตรภาพเพราะมีเพื่อนอยู่ข้างๆทำให้การผจญภัยพิเศษกว่าที่เคยสนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
2: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
4: ผมอยากรู้ว่า
5: ถ้าให้นึกถึง
6: 6ตุลา
5: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
2: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
7: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
2: อยากรู
8: ้ณตอนนั้นน่ะเพลงอะไรอ่ะฮิตที่สุด
5: เขียนตอนขึ้นปี2เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันเนี้ย
9: สถาบันจะประกาศว่าถูกต้อง
5: มันต่างกันไหม
10: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Octจากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
11: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
10: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
12: อีกไม่นานต่อมาเมื่อกองเพลิงดับมอดลงเมื่อกองเพลิงดับมอดลง
13: ระบบเศรษฐกิจย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารงานในองค์การ
12: ขณะที่นกฟีนิกซ์กำลังโบยบินไปมา
14: พระราชาพระนามว่ามหาชนก
15: ถ้าไม่มีเขาอ่านแล้วก็คงไม่มีหนังสือเสียงฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นคนพิการคนอื่นที่ยังรอหนังสือเสียงอยู่ครับ
16: ขอบคุณค่ะ

0: กินข้าวกันหรือยังครับหิวข้าวไหมวันนี้ไปกินข้าวกันปะคำพูดคุ้นปากเหล่านี้สะท้อนให้เห็นชัดเลยว่าข้าวกับคนไทยแยกออกจากกันไม่ได้ครับเพราะทุกมื้อของคนไทยทุกวัยทุกภาคล้วนมีข้าวเป็นจานหลักที่พร้อมแมชกับหลากหลายเมนูต้มผัดแกงทอดที่เรียกกันรวมๆว่ากับข้าวว
1: ันนี้ขอเพิ่มข้าวนะครับพี่พิเศษ
2: โอเคครับจุกๆมาเลยวันนี้ขอบคุณมากครับเอ้ยข้าวราดแกงครับเมนูอันแสนเรียบง่ายแต่ก็ดีต่อใจของใครหลายๆคนจริงไหมครับเพราะว่าร้านข้าวแกงเนี่ยมีกับข้าวให้เลือกมากมายหลากหลายเมนูฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสเผ็ดรสหวานรสจืดอะไรก็ตามแต่ละเมนูต้องกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆถึงจะฟินจริงไหมครับว่าแต่ทำไมคนไทยถึงชอบกินข้าวอ่ะ
3: เพราะว่าเราเกิดมาแต่เราก็กินแต่ข้าวอะค่ะข้าวเราไทยอร่อยที่สุดอะค่ะ

0: มากกินข้าวไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยว
1: กินทุกวันวันละ3-4 มื้อครับ
2: ข้าวที่อร่อยมันจะหอมและก็นิ่มกลมกล่อม
3: ต้องนุ่มแล้วก็หอมค่ะสีเหรอคะต้องขาวถ้าไม่ขาวอ่ะก็จะไม่สวยแล้วก็ไม่น่ากิน

0: ข้าวอยู่ในทุกจานทุกคำที่ทำให้ฟินความหอมความนุ่มที่โอบอุ้มทุกรสชาติให้กลมกล่อมแต่คนไทยยังรู้จักข้าวเพียงน้อยนิดครับ
1: อยากให้คุณพี่พูดชื่อพันข้าวที่รู้จักมาแล้ว3ชื่อ
2: ไม่รู้จักเลย
3: ข้าวสวยข้าวกล่องแล้วก็ข้าวถุงค่ะข้าวเหนียวก็จะเป็นข้าวหอมมะลิอ่ะค่ะ
4: ก็ข้าวหอมมะลิเป็นหลัก
5: ที่หนึ่งก็คือข้าวหอมมะลิ
1: ที่สองล่ะคะ
5: ที่สองยังไม่แน่ใจ
0: รู้กันไหมว่าข้าวไทยที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศและโด่งดังไปทั่วโลกอาจกำลังทำให้โลกร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นในทุกๆวันมันจะเป็นไปได้ยังไง
5: การทำนาไม่เกี่ยวกับลูกร้อนเลยมันทำให้เราแบบว่ามันโล่งมันดีโล่งใช่ถูกต้องครับ
2: เป็นเพราะว่าเราหุงข้าวบ่อยหรือเปล่าคะมันมีความร้อนอะไรลักษณะแบบนี้อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องของเคมีไหมฮะสารเคมีมากกว่าที่ทำให้โลกร้อนเพราะหุงข้าว
6: แล้วจะทำยังไงการกินข้าวของเราถึงจะดีต่อทั้งคนกินคนปลูกสิ่งมีชีวิตเล็กๆไปจนถึงโลกใบใหญ่หาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกครับ

0: ัจจุบันคนไทยกินข้าวเฉลี่ยประมาณ 75-80 กิโลกรัมต่อคนต่อปีนะครับโดยข้าวที่คนไทยนิยมกินกันมากที่สุดเนี่ยก็คือข้าวหอมมะลิ 84% ข้าวเหนียว 33% แม้ตัวเลขการกินข้าวของคนไทยจะลดลงประมาณ 25-30% เมื่อเทียบกับสถิติช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเหตุผลทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการกินนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วในปี2567ข้าวไทยก็ยังพังงาดในเวทีโลกมีปริมาณการส่งออกถึง 9.95 ล้านตันสูงสุดในรอบ6ปีเลยนะครับและก็ขึ้นแท่นผู้ส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกรองจากอินเดียครับสร้างรายได้ให้ประเทศสูงถึง 225,000 กว่าล้านบาทโดยพันธุ์ข้าวที่ถูกส่งออกมากที่สุดเป็น4อันดับแรกนะครับก็คือข้าวขาวข้าวหอมมะลิข้าวนึ่งและข้าวเหนียวตามลำดับครับซึ่งก็สอดคล้องกับปริมาณพื้นที่การปลูกข้าวในปัจจุบันนะฮะที่ระบุว่าประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมทั้งประเทศเนี่ย 74.03 ล้านไร่โดยข้าว3อันดับแรกที่มีการปลูกมากที่สุดก็คือข้าวหอมมะลิ 29.45 ล้านไร่ข้าวเหนียว 13.51 ล้านไร่และข้าวเจ้า 10.13 ล้านไร่ก็น่าดีใจนะครับที่ข้าวไทยเพียงไม่กี่สายพันธุ์ทำให้ไทยได้ชื่อว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในเวทีโลกแต่อันที่จริงแล้วไทยเราเนี่ยยังมีข้าวอีกหลากหลายสายพันธุ์มากกว่านี้ไม่ใช่หรอครับ
1: คือจริงๆข้าวไทยยังมีพันธุ์เยอะมากไอ้ที่พันธุกรรมที่เก็บกันไว้เนี่ยมีเกือบ 30,000 อ่ะแต่ว่าที่เรารู้จักมันไม่มากแม้แต่ข้าวที่ปลูกกันเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่พันธุ์พวกนี้อย่างเดียวเพียงแต่ว่าด้วยระบบการผลิตของเราอ่ะกับระบบที่เข้าโรงสีน่ะอย่างข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวน่ะเขาก็จะรวมกันเขาไม่ได้แยกชนิดพันธุ์เวลาขายมันก็ออกไปเป็นข้าวขาวไอ้การที่มันสีรวมกันจากหลายๆพันธุ์เนี่ยมันทำให้รู้จักข้าวเนี่ยไม่กี่พันตลาดไงในเมื่อตลาดรับแค่เฉพาะไอ้ตรงเนี้ยด้วยราคาที่โอเคเนี่ยเขาก็ยังคงปลูกเพราะตลาดนำ
2: ข้าวเนี่ยในเมื่อใดก็ตามที่ปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำขังก็จะมีการปล่อยมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญนะมีอำนาจทำให้โลกร้อนเนี่ยมากกว่า CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถึง28เท่าปล่อยมีเทนออกมาเทียบเท่ากับ30กว่าล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละปีนะข้าวไทยมีการปล่อยไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปูนนะรวมกันแล้วของข้าวนี่ประมาณ40ล้านตัน
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าข้าวที่เรากินกันทุกวันเนี่ยจะส่งผลกระทบหลายมุมขนาดนี้เริ่มตั้งแต่การปล่อยน้ำเข้าในนาเนี่ยก็มีสถิติว่าข้าวใช้น้ำมากกว่าพืชอาหารหลักอื่นๆคือ 2,500 ถึง 5,000 ลิตรต่อข้าวสารเพียง1กิโลกรัมพอปลูกข้าวแบบนาน้ำขังเนี่ยก็มีสถิติว่านาข้าวเป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยนะครับสูงสุดในภาคเกษตรกรรมก็คือปีละประมาณ 1.3 ถึง 1.6 ล้านตันมีเทนหรือ 36-45 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีซึ่งก็ส่งผลให้ข้าวที่ปลูกแบบนาน้ำขังทั่วไป1กิโลกรัมเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 2.7 ถึง 4 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าส่วนระหว่างการทำนาเนี่ยก็มีสถิติออกมาว่าการทำนาในประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมี 1.6 ถึง 1.9 ล้านตันต่อปีใช้สารกำจัดศัตรูพืชประมาณ 30,000 ถึง 60,000 ตันต่อปีโดยสารที่ใช้มากที่สุดก็คือสารกำจัดวัชพืชรองลงมาก็คือสารกำจัดแมลงและโรคพืชซึ่งก็จะนำไปสู่ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพน้ำปนเปื้อนความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกรระบบนิเวศในนาเสียหายจนสัตว์พื้นถิ่นในนาหายไปและเกิดสารตกค้างในนาข้าวแต่ยังไม่หมดนะครับเพราะหลังระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยบางพื้นที่ก็มีปัญหาเผาตอซังเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งก็นำไปสู่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตามมาอีกด้วยถ้างั้นช้าไม่ได้แล้วเรามาหาทางออกให้กับปัญหาหลักก่อนเลย นั่นก็คือการทำนาอย่างไรให้ช่วยลดโลกร้อนได้ไปดูกันครับ
3: ข้างหลังผมนี้ครับคือทุ่งนาเขียวขจีครับเพราะว่าผมเดินทางมาที่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพราะว่าที่นี่มีการทำนาที่เรียกว่านาเปียกสลับแห้งครับการทำนาแบบนี้ช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงนะครับผมที่นี่เนี่ยก็คือกลุ่มนาแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่นะครับเป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่เขาทำนาเปียกสลับแห้งแบบนี้กลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลย

เรามีสมาชิกอยู่ที่143รายค่ะพื้นที่ 6,000 ไร่ค่ะเมื่อก่อนเราก็ทำนารูปแบบเดิมๆค่ะเราก็จะต้องปล่อยให้น้ำขังในนาข้าวเพื่อคิดว่าข้าวเป็นพืชที่ต้องการน้ำตลอดเวลาค่ะมันเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ปี58แล้วก็ลากมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีอยู่ประมาณช่วง60ถึง61นะคะที่เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้ก็มีเนื่องจากเขาไม่มีน้ำและแล้งจริงๆอันนั้นก็มีเมื่อก่อนเราปลูกเพื่อหวังที่จะได้ปริมาณเยอะๆค่ะเราก็ต้องอัดปุ๋ยอัดยาก็ส่งผลกระทบต่อทั้งเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราผลกระทบก็คือ1สุขภาพไม่ดีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นมะเร็งแล้วก็บางคนก็ค่ะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าฉีดภาษาพี่เนาะรับจ้างฉีดจนน็อกเสียชีวิตก็มีเราไม่มีองค์ความรู้เลยค่ะสมมุติเรามีเป็นโรคไร้แมลงเงี้ยเราก็จะใส่แบบบวกเบิ้ลเบิ้ลขึ้นไปเลยแล้วพอลงไปในคูคลองหนองบึงก็ทำให้ปลาตายกุ้งหอยปูปลาตายหมดเลยอันนี้ก็ทำให้ระบบนิเวศเสียอันนี้ก็ส่งผลกระทบมากเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกเลยแล้วทำนาแบบมีน้ำขังตลอด

0: เวลาเนี่ยเราได้ผลผลิตข้าวอยู่ที่750กิโลกรัมต่อไร
1: ่
0: หรือว่า70ถึง75ถังต่อไร
1: ่ครับผม
0: แต่พอเราทำเป็นเปียกสลับแห้งอะค่ะเราจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น900ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่และพอถ้าข้าวบางพันธุ์ศักยภาพของข้าวบางพันธุ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่
1: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในนาเปียกสลับแห้งภาพที่ผมคุ้นเคยคือนาข้าวต้องมีน้ำ
0: จะบอกว่ามีน้ำได้แค่บางช่วงค่ะ
1: บ
0: างช่วงก็ไม่ต้องมีค่ะเพราะว่าเนื่องจากการทำเปียกสลับแห้งเนี่ยก็คือจะมีการแห้งทั้งหมด4ครั้ง
1: โอเคครับผมและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเอ้ยเปียกแห้งต้องระดับน้ำเท่าไหร่ก็คือท่อที่ฝังอยู่ตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตก้มลงมาดูตรงนี้นะ
0: ได้ค่ะเวลาเราฝังอะค่ะเราจะต้องให้พื้นฝังลงไปใต้ดินนะคะรูสุดท้ายหรือว่ารูบนอ่ะเสมอกับพื้นดินแล้วพอเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทําการเปียกสลับแห้งหลังจากใส่ปุ๋ยให้1เราก็จะปล่อยให้ระดับน้ําลดต่ําลงมาที่15เซนเนื่องจากต้นข้าวสามารถหาอาหารได้15เซน
1: ครับ
0: แล้วการทําแบบเนี้ยจะแกล้งต้นข้าวทําให้ต้นข้าวต้องขยันหาน้ําก็จะแตกรากได้เยอะเหมือนคนออกกําลังกายพูดง่าย
1: ๆ
0: ต้องหาอาหารเองถ้ามีน้ำอยู่ตลอดเวลาต้นข้าวก็ไม่หาอาหารแล้วก็จะแตกกอได้ดีเพราะกลัวว่าตัวเองจะตายก็จะแตกกอได้เยอะกว่าปกติ
1: ครับ
0: แล้วพอทําแบบนี้ก็เหมือนคนออกกําลังกายก็จะแข็งแรงแข็งแรงก็ไม่เป็นโรคและแมลงต่างๆมารบกวนก็ไม่ได้ฉันแข็งแรงอยู่แล้วเหมือนกันเลยแล้วก็ช่วยลดเรื่องของการเกิดก๊าซมีเทนเพราะว่าการทํานาแบบนี้ถ้าระดับน้ําลดต่ําลงไปอยู่ที่15เซนเนี่ยถ้าสามารถช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนได้30ถึง 40% ถ้าใน1ไร่สามารถลดได
1: ้
0: 600ถึง 1,000 กิโลกรัมคาร์บอน
1: ไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมเปียกสลับแห้งเท่านั้นนะครับการทํานาเปียกสลับแห้งยังมีเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่องการปรับพื้นที่อะไรต่างๆด้วยใช่มั้ยครับก็ประกอบไปด้วยกี่อย่างนะคร
0: ับก็จะประกอบด้วย4ปอบวก1 IPM ปอที่1ก็คือการปรับระดับนาด้วยระบบแสงเลเซอร์
1: จําเป็นมั้ยทําอย่างงี้
0: ทําให้พื้นที่ราบเรียบสม่ําเสมอทั่วกันลดการใช้น้ําสามารถทําให้น้ําซึมลงดินได้อย่างมีประสิทธิภาพปอที่2เปียกสลับแห้งหรือว่าท่อแกล้งข้าวลดการเกิดก๊าซมีเทนลดการใช้น้ําได้30ถึง 50% ช่วยลดสภาวะโลกร้อนสามารถขายข้าวคาร์บอนต่ําได
1: ้
0: ปอที่3การใช้ปุ๋ยตามคาวิเคราะห์ดินสามารถใช้ปุ๋ยถูกอัตราถูกเวลาถูกวิธีใส่ได้ตามความเหมาะสมของข้าวแล้วก็ปอที่4ก็คือแปลสภาพก่อสร้างและฝังข้าวลดการเผาเราก็จะมีการจัดการฟางค่ะเอาฟางมาเป็นปุ๋ยหมักทําฟางไปเพาะเห็ดฟางค่ะ
1: ครับอ่ะเมื่อกี้4ปอแล้ว
0: ค่ะบวก1 IPM ค่ะเป็นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือว่าใช้วิธีกลวิธีเขตกรรมต่างๆก็คือตั้งแต่เรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิวเรียแต่โคโดมาแมตตาเลเซียม
1: ครับ
0: เชื้อ BSVT ต่างๆแล้วก็น้ําหมักชีวภาพฮอร์โมนไข่อะไรต่าง
1: ๆครับก่อนที่จะใช้สารชีวพันธุ์เนี่ยก็จะต้องทำการสำรวจแมลงในนาก่อนนะแล้วก็นำมาคัดแยกตัวดีตัวร้ายเพื่อทราบถึงปัญหาของต้นข้าวซะก่อนครับแล้วถึงจะเลือกใช้สารชีวพันธุ์ให้เหมาะสมในปริมาณที่พอดีโอ้โหงานละเอียดนะครับเนี่ยไม่ได้ฉีดมั่วซั่วนะส่วนการใช้ปุ๋ยเนี่ยก็ละเอียดไม่แพ้กันนะครับเกษตรกรต้องเก็บตัวอย่างดินในนามาตากให้แห้งบดเป็นผงก่อนจะนำผงดินมาตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่าดินกำลังขาดธาตุอาหารตัวไหนควรจะเติมธาตุอาหารตัวไหนในปริมาณเท่าไหร่วิธีนี้จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยที่เกินจำเป็นได้มากเลยนะครับพอลดการใช้สารเคมีลงไปได้เนี่ยสัตว์เล็กๆในนาก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับว้าปูนาการทำนาแบบเปียกสลับแห้งของที่นี่เนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยลดโลกร้อนและฟื้นคืนระบบนิเวศของสัตว์เล็กๆเท่านั้นนะแต่ยังช่วยสร้างมูลค่าทางการตลาดเพราะว่ามีบริษัทเอกชนเนี่ยมารอรับซื้อข้าวคาร์บอนต่ำของพี่ๆเขาถึงที่เลยนะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาต่อยอดและส่งเสริมองค์ความรู้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานไม่ขาดสายเต็มไปด้วยโอกาสและทางเลือกมากมายที่สำคัญนะครับนาแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยยังนับเป็นคาร์บอนฟาร์มิงที่ทำให้พี่ๆกลุ่มนี้เขาขายคาร์บอนเครดิตได้อีกตั้งหาก
2: คาร์บอนฟาร์มิงนั่นคือการทำนาข้าวเพิ่มบริบทของการทำฟาร์มทำนาเพื่อกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินให้มากขึ้นก็คือลดการปล่อยมีเทนโดยการให้มันมีน้ำขังน้อยลงทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ1กิโลกรัมของ ข้าวเปลือกที่เราผลิตเนี่ยมันลดลงไปจะมีโอกาสที่ทำให้เราสามารถจะขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วย
1: จากพื้นนาอันเขียวขจีนะครับผมจะขอพาคุณผู้ชมมาที่งาน Thailand Rice Fest งานเนี้ยเขารวบรวมเรื่องราวและความหลากหลายของข้าวไทยไว้เพียบเลยนะแต่ที่ทำให้ผมสนใจจนต้องหยุดคุยก็น่าจะเป็นข้าวของพี่คนนี้ครับข้าวอินทรีย์พื้นบ้านจากผืนนาที่ล้อมรอบด้วยป่าใช้วิธีปลูกข้าวแบบพึ่งพาระบบนิเวศส่งผลให้ในนาผืนเดียวเนี่ยสามารถปลูกข้าวได้หลายสายพันธุ์บูธนี้เลยครับข้าวหอมดอกฮัง
3: กลุ่มข้าวหอมดอกฮังนะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มาจากบ้านโคกสะอาดตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครหมู่บ้านเราเนี่ยอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไว้ประมาณ300สายพันธุ์ในภาคอีสานเป็นหลักนะคะแต่ว่าของภาคอื่นก็มีถ้าเราจินตนาการภาคกลางจะเป็นนาที่ราบภาคกลางแบบราบเรียบ
4: แล้วก็เป็นนาเป็นล็อกๆๆๆ
3: ของเรามันจะสูงๆต่ำๆไม่ได้ไปถ่ายให้มันเท่ากันแต่เอาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวมาใส่ในความหลากหลายของระบบนิเวศนั้น
4: พื้นที่ตรงไหนเหมาะกับข้าวอะไรก็ปลูกให้เหมาะอย่างนี้ครับ
3: อย่างเช่นถ้าตรงนี้ที่เป็นป่าล้อมรอบข้าวที่ชอบร่มเงาข้าวที่อายุสั้นจะอยู่ตรงที่เนินก็จะมีข้าวทับทิมชุมแพข้าวมะลิเบาข้าวลายดอกไม้หอมนางนวลอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่านาโคกอีสานนาโคกดินลูกรังไม่ได้ขังน้ำนานพอน้ำมามันก็จะไหลไปมันเป็นเทเรตมันสูงอย่างนี้มันไหลลงมาหาที่ลุ่มมันไม่ได้ขังน้ำเราคือแปลกเปียกสลับแห้งโดยธรรมชาติไม่ต้องไปผ่านมันออกคือมันจะไม่ขังอยู่มันจะรีบไหลไปลงมาแล้วมันจะมาอยู่ตรงนาทุ่งตรงกลางเขาก็จะมีนาหนองโพนานุ่งนานี่มันจะมีหนองเหมือนเป็นวงกลมอะค่ะ
4: ครับผม
3: เหมือนฝ่ามือเรามีป่าล้อมรอบแล้วอุ้งมือนี่คือนา
4: ครับผม
3: อย่างเช่นนาพี่มีแค่6ไร่ป่าล้อมรอบ80ไร่
4: ครับ
3: เลี้ยงควายอีก100ตัวก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามถึงอินทรีย์คือมันแบบมีมากกว่านั้นค่ะมันเป็นเกษตรนิเวศซึ่งมันไม่ใช่ความรู้ใหม่นะมันเป็นวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมของคนอีสานและคนพื้นที่อื่นๆด้วยที่เป็นชุมชนเขาเป็นอย่างนี้มาก่อนที่เกษตรพาณิชย์ก่อนที่ข้าวเชิงพาณิชย์จะมาแทนที่และทำให้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองหายไปความหลากหลายของระบบนิเวศที่เหมาะกับข้าวที่หลากหลายก็หายไปคนกินข้าวเองก็ลืมไปว่ามีข้าวเหล่านี้อยู่ในโลกนี้
1: การรู้จักพื้นที่นาอย่างถ่องแท้และเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่เนี่ยก็คือหัวใจสำคัญในการทำนาของกลุ่มข้าวหอมดอกฮังเขาครับรวมทั้งการรักษาวิถีการทำนาของบรรพชนไทยอีสานที่ใช้อินทรีย์วัตถุและมูลวัวควายมาบำรุงธาตุอาหารในดินที่เสริมมาก็คือการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมจากทั่วประเทศมาทดลองปลูกจนมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายซึ่งความหลากหลายนี่แหละครับสำคัญต่อทั้งระบบนิเวศและโลกของเรา
3: ข้าวหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยมันดีต่อคุณค่าของชีวิตอื่นๆแม้กระทั่งเชื้อราในดินที่มันจะตอบสนองต่อคุณภาพคุณลักษณะที่โดดเด่นของข้าวแล้วข้าวที่ได้ออกมาก็ดีต่อคนที่ไปทานด้วยคนที่ทานข้าวเพราะฉะนั้นความหลากหลายของพันธุ์ข้าวก็คือความหลากหลายของระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตต่างๆในดินในป่าในน้ำ
1: ความชัดเจนเรื่องการเป็นนาอินทรีย์ที่ยืนเคียงข้างสิ่งแวดล้อมบวกกับคุณภาพและรสชาติของข้าวพื้นเมืองแท้ๆเนี่ยนะฮะทำให้กลุ่มข้าวหอมดอกฮังไม่ได้อยู่ในวงจรปัญหาราคาข้าวเหมือนที่ชาวนาทั่วไปเขาต้องเจอครับพวกเขาสามารถปลูกข้าวขายข้าวและตั้งราคาข้าวได้เองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่มขายข้าวพื้นเมืองปลดหนี้กันไปได้หลายรายเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าการทำนาในแบบที่ต่างออกไปการปลูกข้าวให้หลากหลายช่วยเพิ่มโอกาสและเพิ่มความหวังให้ชาวนาไทยได้จริงงานวันนี้ทำให้ผมได้เจอเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกหลายรายเลยนะครับทำให้รู้ว่าผู้บริโภคอย่างเรามีข้าวทางเลือกอีกมากมายให้เลือกสรร
5: ข้าวไทยที่มันหลากหลายเนี่ยเราเปลี่ยนข้าวอื่นมาในรูปแบบของข้าวแกงแล้วก็มีอาหารจาก
1: แต่จะเลือกกินข้าวอย่างไรให้ได้ประโยชน์ทั้งต่อเราต่อโลกและต่อเศรษฐกิจของประเทศต้องมาคุยกับอาจารย์นพท่านนี้ครับ
6: จริงๆต้องบอกว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์ของแบบพืชพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเราจริงๆต้องบอกว่าเบเนฟิตที่มาคือคุณค่าทางอาหารมันตามมาด้วยต่อไปอย่างนั้นมันดีไปต่อเกษตรกรมันดีไปต่ออีกหลายๆคนสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่าง
4: เศรษฐกิจของประเทศเลย
6: ใช่ครับ มันตรงกันข้ามกับอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ของที่เราเคยมักเคยได้

0: ยินว่าข้าวเป็นสินค้าโภคภัณฑ
1: ์
0: commodity product ซึ่งแปลว่าสินค้าที่มันทดแทนกันได้มันเหมือนกันมันมีความแตกต่างกันสินค้าถ้าเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: เจอในซุปเปอร์ซื้ออันไหน
1: ซื้ออันที่ถูก
0: ใช่เราจะซื้ออันที่ถูกที่สุดถ้าเรามองข้าวเป็น commodity product แปลว่าข้าวคือการแข่งขันด้านราคาใครถูกสุดคนนั้นถูกซื้อพอข้าวมีความหลากหลายเนี่ยเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็ควรจะเลือกข้าวที่ตัวเองชอบชาวนาก็ขายข้าวได้มูลค่ามากขึ้น
2: หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าข้าวประณีตและ New Rice Economy กันมาบ้างแล้วนะครับ New Rice Economy เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่กระทรวงพาณิชย์เขาใช้ขับเคลื่อนเพื่อทำให้ข้าวไทยออกจากการแข่งขันด้านราคาครับแต่หันมาแข่งขันกันด้วยคุณภาพตามคอนเซปต์ของข้าวประณีตซึ่งก็คือข้าวอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมีสายพันธุ์ชัดเจนและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ตามสายพันธุ์นั้นๆครับซึ่งข้อสุดท้ายนี่แหละครับที่ทำให้เราสนุกกับทางเลือกกินข้าวให้หลากหลายมากขึ้น
0: คือกระบวนการชิมจริงๆอ่ะมันเหมือนถอดมาจากการทำเซนซอรี
1: ่ครับ
0: นะครับเหมือนว่าเราทำยังไงให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายเราก็เลยสร้างคำง่ายๆขึ้นมา
1: ครับ
0: เราเรียกมันว่าการดูดมเคี้ยวอมกลืนหลักการง่ายๆของการชิมอะไรก็ตามเนี่ยครับอันดับแรกเนี่ยเราจะสำรวจดูมันก่อน
1: ครับ
0: ดูว่าแบบเขาหน้าตายังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดมก่อน
1: โอเค
0: มันคือข้าวเนี่ยมันมีกลิ่นที่มันออกมาจากอโรมาของมันออกมาเนี่ยนะครับซึ่งกลิ่นที่เราได้จากการดมกับกลิ่นที่เราได้จากการกินจากเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเป็นคนละกลิ่นกันมันจะเป็นกลิ่นที่ต่อเนื่องกันพูดง่ายๆพอเราเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนแหละเราก็จะได้แบบรู้อะไรบ้างรู้สิ่งที่จริงๆแล้วสำคัญที่สุดในการกินข้าวเลย
1: ครับ
0: คือรสสัมผัสมันนุ่มไหม
1: นุ่มไหม
0: มันหนึบไหมมันกรุบกรอบไหมใช่ไหมครับอีกอันนึงคือมันจับตัวกันหรือมันแยกออกจากกันมันรวดไหมง่ายหลังจากนั้นพอเคี้ยวเขาว่าอมของเราเนี่ยเขาว่าอมเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าให้มันอยู่ในปากนานๆนะมันจะรีลีสความหวานออกมาใช่ไหมครับไอความหวานเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันจริงๆรสชาติหวานของมันเป็นยังไงครับเสร็จแล้วพอเขาว่ากลืนของเราเนี่ยคือกลืนเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่าพึ่งกินคำต่อไปมันมีสิ่งที่เราเรียกกันว่า aftertaste ใช่ของข้าวซึ่งมันก็คือกลิ่นที่มันค้างอยู่ในปากเราก็จะได้รู้ว่ามันอยู่นานไหมหรือมันแบบมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกแล้วระหว่างนี้ลองดูความหอมที่มันเกิดขึ้นมา
1: หอม
0: มากใช่ไหมครับ
1: เหมือนกินข้าวโพดเลย
0: รู้สึกหวานไหมหวานเลยแหละหวานหอม
1: กรุบ
2: คนไทยเนี่ยแยกออกจากการกินข้าวและการปลูกข้าวไม่ได้หรอกนะครับแต่เรามีวิธีที่จะทำให้ข้าวปลอดภัยขึ้นทั้งต่อคนกินคนปลูกสิ่งมีชีวิตเล็กๆในนาทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าที่นำไปสู่การแข่งขันในตลาดโลกและยังเป็นโอกาสในการกักเก็บคาร์บอนให้กับโลกของเราด้วยนะฮะถ้าผู้บริโภคช่วยกันสนับสนุนชาวนาร่วมแรงร่วมใจกันเพราะนี่ไม่ใช่แค่ข้าวทางเลือกแต่จะเป็นทางรอดในยุคโลกเดือดทุกวันนี้ครับเรามาช่วยกันทำให้ข้าวไทยปลอดภัยและเติบโตในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนด้วยกันนะครับ

0: เมื่อฮิโร่ต้องพาซามูไรเชฟมาจับปูภูเขา
1: ไปกัน
2: โอ้สวย
0: โอ้สวยแล้วปูภูเขาของไทยกับฝีมือซามูไรเชฟญี่ปุ่นจะเป็นยังไง
3: เยี่ยมอร่อย
0: ในรายการซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยวันอาทิตย์นี้เวลา10โมงเช้าทางไทย PBS
4: よろしくお願いします
5: มุ่นกันกับวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลง
6: อันนี้คือชากะขาวเราทำจากใบมะกล่ำเขื่อหรือว่ามะกล่ำตาหนู
7: หวานนุ่มชุ่มคอหวานละมุนค่ะ
8: ชื่นใจ
9: ออกแรงหน่อยนะเนี่ยถ้าเรานอดอ่ะมันต้องออกแรง
5: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
10: ฆาตกรรมในครอบครัวญี่ปุ่นเพราะต้องดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังกลายเป็นปัญหาสังคมที่ต้องหาทางออกประเทศไทยที่เป็นสังคมสูงวัยแล้วเช่นกันจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได
11: ้การที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอ่ะเราดูแลเองอ่ะก็เป็นการกตัญญูนะแต่ว่าทำทุกวันเราจะเหนื่อยแล้วจะเครียดหลายอย่างมากเลยคุณพ่อคุณแม่เราพอเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ดูแลเริ่มทนไม่ไหวเราก็หงุดหงิดในที่สุดก็คือปล่อยหนีไปอยู่ที่อื่นสัก 2-3 วันผู้สูงอายุก็ไม่ได้รับการดูแลก็เสียชีวิต
10: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนฆาตกรรมในครอบครัวญี่ปุ่นควรเยียวยาใครวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
12: ลูกเห็บเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันครับทำไมเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองจู่ๆก็มีลูกเห็บตกลงมาด้วยจริงๆแล้วนะครับลูกเห็บเริ่มต้นจากเม็ดฝนที่อยู่ในกลุ่มเมฆพายุครับเมื่อเกิดกระแสลมแรงลมนะครับก็จะพัดเม็ดฝนลอยขึ้นไปอยู่บนกลุ่มเมฆซึ่งด้านบนนะครับมีอากาศเจนมากๆจนเม็ดฝนแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งนั่นเองครับจากนั้นนะครับเกล็ดน้ำแข็งและความชื้นรอบๆก็จะเข้าไปเกาะเพิ่มทำให้ก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่เรื่องยังไม่จบครับกระแสลมในพายุก็จะพัดน้ำแข็งขึ้นลงๆอยู่ในกลุ่มเมฆทำให้มันสะสมความชื้นและมีน้ำแข็งพอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับจนวันหนึ่งครับก้อนน้ำแข็งก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นเกินกว่ากระแสลมจะพยุงไว้ได้มันจึงตกลงมาบนพื้นกลายเป็นลูกเห็บให้เราเห็นนั่นเองครับจำง่ายๆอีกครั้งครับลูกเห็บเกิดจากลมแรงพัดพาขึ้นสูงทำให้น้ำแข็งเกาะเพิ่มวนอยู่ในเมฆจนก้อนใหญ่มากขึ้นและร่วงลงมาเป็นลูกเห็บให้เราเห็นนั่นแหละครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เป็นกังวลนะคะที่ฝ่ายค้านจะนำคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นและย้ำว่าหากพบความผิดถึงใครก็ให้ดำเนินคดีตามนั้นไม่มีใครแบกใครได้ค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ถึงระดับอธิบดีโดยเชื่อว่าปปช.จะสามารถดำเนินการสอบข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดหากมีพยานหลักฐานเข้าไปเกี่ยวพันไม่ว่าจะสาวไปถึงระดับใดเพราะไม่มีใครสามารถแบกใครได้ส่วนกรณีที่ปปช.ส่งฟ้องไม่ทันทำให้เกิดข้อกังวลนายวรสิทธิ์เชื่อว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นค่ะแต่เป็นข้อจำกัดทางกฎหมายโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องของการหลบหนีทางปปช.ก็เตรียมรับมือไว้พอสมควรซึ่งหากจะหลบหนีก็ต้องหลบหนีตลอดชีวิตเพราะไม่มีการนับอายุความการส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุดและเข้าใจปปช.ว่าจะต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่มีจำนวนมากที่ส่งเข้ามาและคาดว่าจะส่งฟ้องได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดังนั้นคนที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่ใช่หลุดหรือว่าพ้นมลทินส่วนฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าไม่เป็นกังวลค่ะเพราะว่าทำทุกอย่างที่สามารถทำไปแล้วและเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของฝ่ายค้านที่จะตรวจสอบซึ่งตนก็พร้อมชี้แจงในทุกประเด็นพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ที่ปปช.แทรกแซงไม่ได้ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนเสร็จไปแล้วค่ะและอยู่ระหว่างการเรียกรายงานตัวของคนที่สอบได้โดยสุจริตโดยวันที่19ตุลาคมนี้ก็จะเริ่มเข้ามารายงานตัวค่ะตำรวจภูธรจังหวัดแพร่จับผู้ต้องหาค้ายาเสพติด4คนพร้อมกับยึดของกลางยาบ้า 1,700,000 เม็ดค่ะขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการค่ะยาบ้าจำนวน 1,700,000 เม็ดเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ยึดได้จากกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดขณะลักลอบขนจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือผ่านจังหวัดแพร่พร้อมกับจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจึงได้มีการจัดกำลังประจำจุดตรวจพบรถต้องสงสัย7ที่นั่ง1คันและรถกระบะขับอีก1คันผ่านมาท่าทางมีพิรุธจึงขอตรวจค้นรถและพบว่ามียาเสพติดซุกซ่อนในรถจำนวน9กระสอบนับเป็นยาบ้าจำนวน 1,700,000 เม็ดจึงควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนดำเนินคดีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าการลักลอบขนยาบ้าดังกล่าวมาจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเพื่อหวังส่งเข้าไปในจังหวัดพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครขณะนี้กำลังเร่งสอบปากคำและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการทุกคนและจะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อไปขณะเดียวกันตำรวจได้ขอให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลานบุคคลใกล้ชิดหรือว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนโดยสามารถแจ้งข้อมูลให้กับตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานีนำสารเชื้อจุลินทรีย์พอด.6จำนวน 5,000 ลิตรค่ะฉีดพ่นบำบัดน้ำเสียบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตหลังจากพบฟองสีขาวปนดำลอยเต็มผิวน้ำและส่งกลิ่นเหม็นขณะเดียวกันยังได้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อหาสาเหตุของน้ำเสียเพิ่มเติมค่ะเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานีนำสารเชื้อจุลินทรีย์พอร .6 จำนวน 5,000 ลิตรฉีดพ่นบริเวณท้ายสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นหลังจากพบฟองสีขาวปนดำลอยอยู่เหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากโดยบริเวณจุดเครื่องสูบน้ำระบายจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากพบสภาพน้ำในบริเวณดังกล่าวมีสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานีเร่งดำเนินการบำบัดน้ำเสียบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเพื่อเป็นการคลายความกังวลต่อคุณภาพน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะหมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นแบบนี้วันนี้เดี๋ยวก็นั่งอยู่กับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องแป้งค่ะ
1: คิดถึงจังเลยค่ะวันจันทร์ไม่เจอกันคุณผู้ชมมาถามหนูมาหนูบอกว่าอาจารย์ติดภารกิจเขาก็ไม่เชื่อกันว่าอาจารย์ติดภารกิจน่ะ
0: แล้วเขาไปเชื่อว่าอะไรกันล่ะ ความจริงก็คือต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวติดธุระค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวไปลุยน้ำท่วมกับน้องแป้งและทีมงานค่ะเนื่องจาก

0: ไอของเรียนนะก็ไม่ใช่วัยรุ่นมากนะคะ70อัพแล้วเรียนเจ็บไปทั้งตัวขออนุญาตลาคุณผู้ชมเป็น1วันข่าวก็เมามอยเลยก็ไม่รู้ยืนยันค่ะเรียนยังอยู่ที่สถานีประชาชนยังทำงานอยู่ข้างประชาชนทั้งประเทศในรายการนี้ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมคะว่าเวลาที่ยามที่ประเทศเกิดวิกฤตนะคะเราสองคนลงพื้นที่ไปหาไปเฟ้นหาความจริงนะคะว่าประชาชนเดือดร้อนอย่างไรและหาแนวทางการแก้ไขมาให้ด้วยแต่หลังจากที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์แข็งแรงแล้วแล้วก็มาจัดรายการได
0: ้ก็จะพยายามจะให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะคะเดียนยังคงภาคภูมิใจกับการทำรายการตรงนี้ค่ะเพราะเป็นรายการที่เดียนมีความรู้สึกว่าเราได้ยืนข้างประชาชนและนำเสนอความจริงที่เป็นจริงค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อสาธารณะค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: เนื้อหาในรายการของเราวันนี้คุณผู้ชมค่ะเน้นเรื่องของความทุกข์ของชาวบ้านและหาวิธีทางออกให้กับชาวบ้านว่าเขาจะพ้นทุกข์อย่างไรวันนี้เป็นประเด็นเรื่องของน้ำท่วมค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เชื่อไหมพอเราพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยอ่วมแต่อ่วมต้องเน้นย้ำนะอำเภอเมืองไม่อ่วมนะคุณผู้ชมอำเภอเมืองยังคงไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ว่ายังมีบางอำเภอที่ก็ถือว่าเป็นทุ่งรับน้ำอยู่นะเวลานี้ต้นข้าวที่ควรจะเกี่ยวได้แล้วนะวันนี้ค่ะมันกลับถูกน้ำท่วมทั้งหมดข้าวที่มันตั้งท้องค่ะคุณผู้ชมเขาลงทุนกันไปไร่นึงเนี่ยเกือบ10,000 บาทแต่ตอนนี้เกี่ยวได้คือข้าวแช่น้ำหลักพัน
0: มันเป็นการปลูกข้าวตามฤดูกาลหรือเปล่าล่ะ
1: มันก็เลยเกิดกระแสดราม่านะอาจารย์ขาโดยปกติแล้วรัฐให้ชาวนาทำนาข้าวได้ปีละ2ครั้งคือนาปีกับนาปังแต่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารอบนี้ก็มีคนไปปล่อยข่าวว่าเดี๋ยวมันจะแล้งเดี๋ยวมันจะแล้งสุดท้ายเขาเลยทำรอบที่3รอบที่3น้ำท่วมยับเลยค่ะณเวลานี้ถกเถียงกันอยู่ว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบหรือเปล่า
0: อ้าวก็ในเมื่อเขาบอกให้ทำ2รอบตัวเองก็ไปฟังคนโน้นฟังคนนี้แล้วก็ทำ3รอบเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะที่เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นบางทีเนี่ยเดียนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแผ่นดินของเดียนนาของเดียนเดียนจะปลูกอะไรก็เรื่องของเดียนไม่ใช่เหรอแต่ในเมื่อเราต้องพึ่งพิงฤดูกาลพึ่งพิงน้ำบางทีเขาก็ถึงบอกเนี่ยปลูกกันไปตะบี้ตะบันปลูกแล้วข้าวจะไปขายใครอย่างนี้อย่างนั้นวันนี้เรามาหาความจริงกันเถอะเดียนมีความรู้สึกไม่อยากให้เกิดดราม่าขึ้นอีกเกษตรกรก็ต้องทำมาหากินไม่ปลูกข้าวแล้วเอาอะไรกินปลูกมากขยันมากไม่ดีหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ใช่ไหมวันนี้มาหาความจริงกันค่ะ
1: กับ3ท่านบนเวทีค่ะคิดว่าวันนี้ทางออกจะได้แก้ไขอย่างแน่นอนค่ะท่านแรกนะคะติดมือติดฝั่งดิฉันเลยนะคะคุณนพพลเหลืองทองนาราค่ะท่านเป็นประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณนพพลค่ะ
1: อีกท่านนึงค่ะพี่สิงห์ชัยเรืองขจรค่ะท่านเป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: สวัสดีค่ะ
0: ฝั่งของอาจารย์นะคะเดี๋ยวมีตัวแทนชาวนามาค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวก็บ่นไปปลูกทำไมกัน3รอบ4รอบเดี๋ยวจะโดนไหมก็ไม่รู้นะคะจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณปุ้ยแสงนาคค่ะ
1: พี่ปุ้ยสวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวแค่กลิ่นเพื่อให้แบบดูรายการมันน่าตื่นเต้นเดี๋ยวไม่ได้ว่าพี่นะคะ
3: ครับผม
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะก่อนนี้จะไปคุยเรื่องของทุกชาวนามีเรื่องด่วนต้องแจ้งให้ทราบณเวลานี้นะคะ
0: ใช่
1: อาจารย์ได้เห็นยังคะปปชเตือนแล้วนะ
0: เขาเตือนแล้วนะคุณผู้ชมตั้งใจฟังน้องแป้งให้รายละเอียดด่วนค่ะ
1: สุพรรณบุรีและกาญจนบุรีให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะช่วงเวลาประมาณใกล้เที่ยงค่ะปปชมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วนะคะผ่านทางหน้าเพจเลยค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักเกิน100 มิลลิเมตรพอพูด100 มิลลิเมตรบอกว่าฟังเข้าใจยากอีก100 มิลลิเมตรหนักไหมหนักค่ะถ้าเกิน90 มิลลิเมตรนี่ถือว่าหนักแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีประกาศเลยว่ามาถึง100ค่ะทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในพื้นที่ซึ่งน้ำจะสูงขึ้นประมาณ30 เซนติเมตร
0: ก็บอกไม่ได้คุณผู้ชมว่า30เซนจะเป็นยังไงเอาเป็นว่า90ก็ถือว่าตกหนักแล้วตอนนี้มันเกิน100เพราะฉะนั้นน้ำจะมาอีก30กะเองค่ะเดี๋ยวไม่สามารถพูดได้ว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3ที่พูดไม่ได้ค่ะไม่ได้อยู่บ้านคุณผู้ชมอะค่ะ
1: ต้องกะแล้วก็ประเมินสถานการณ์หน้างานณเวลานี้ว่าน้ำในแม่น้ำที่คุณผู้ชมอยู่เองนั้นมันล้นขนาดไหนแล้วแต่ว่าได้ข่าวแว่วๆมาว่าในพื้นที่ก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำยังท่วมขังอยู่ณเวลานี้ค่ะคือปภ.เตือนน้ำท่วมเนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีทำให้ประตูระบายน้ำโพพยาประตูระบายน้ำจระเข้สามพันและประตูระบายน้ำโคกยายเกตค่ะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนคลองระบายน้ำทั้งสองพี่น้องคลองท่าว้าและก็คลองสาขามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่สูงอยู่แล้วเพิ่มอีก30 เซนติเมตรค่ะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอสามชุกอำเภอศรีประจันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องและอำเภอ

0: ทองฟังดีๆนะคะอำเภอที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ต้องยกของขึ้นที่สูงเวลานี้เลยรวมถึงต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: เรียนทราบนะคะสองพี่น้องแล้วก็บางแห่งเนี่ยน้ำอาจจะลดแล้วในวันนี้แต่อย่าลืมนะคะเขากำลังจะปล่อยน้ำมาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งค่ะไปดึงคันกั้นออกเก็บของล้างเลิงเอาให้ชัวร์ค่ะขออีกวัน2วันเรียนคิดว่ายังไงก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเขาเตือนมาแบบนี้มีแนวโน้มค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์นะคะเรื่องของปริมาณฝนค่ะตอนนี้กรุงเทพเขตหลัก4ฟ้าก็ไม่ได้โปร่งมากครึ้มๆเหมือนกันนะคะมีการแจ้งเตือนแล้วนะคะภาคเหนืออย่างเช่นจังหวัดอุทัยธานีนะคะอาจจะมีปริมาณฝนถึง85มิลลิเมตรนะคะเรื่องของน้ำนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี60มิลลิเมตรค่ะภาคกลางสุพรรณบุรี102มิลลิเมตรภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี22มิลลิเมตรแล้วก็ตะวันตกอย่างเช่นจังหวัดระนอง88มิลลิเมตรค่ะพื้นที่ที่รับผลกระทบน้ำท่วม4อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี2พี่น้องหนักที่สุดค่ะรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอศรีประจันและก็อำเภออู่ทองน
1: ้
0: ำทั้งหมดไหลไปไหนไปแม่น้ำท่าจีนนะคะเสร็จแล้วไหลต่อไปที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครเป็นการต่อไปค่ะ
1: ค่ะย้ำนะคะ4อำเภอค่ะ2พี่น้องบางปลาม้าศรีประจันและอู่ทองค่ะ
0: เป็นห่วง2พี่น้องเขาบอกว่าจะหนักที่สุดหนูอยากให้พี่น้องที่ฟังอยู่ณเวลานี้นะคะต้องฟังและต้องรู้สึกตระหนักนะเวลานี้แล้วต้องยกของนะคะตามประกาศแจ้งเตือนเพื่อลดความเสียหายค่ะ
1: รถเอาขึ้นที่สูงนะคะบางทีเรามีรถอยู่คันเดียวทำมาหากินขนนู่นขนนี่เพราะฉะนั้นเอารถขึ้นที่สูงขับรถไปที่อื่นซะอ
0: ัน
1: นี้คิดเองนะคะมีคนแก่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้และอาจจะเป็นภาระจัดการซะ
0: ออกก่อนเลย
1: ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้นะคะหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากระติกน้ำร้อนที่เสียบๆอะไรก็ตามที่เป็นไฟฟ้าเอาขึ้นไปก่อนเรายังไม่รู้มันจะมาพรวดพราดอีกหรือเปล่า
0: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้เตือนเอาไว้แล้วก็เตรียมไว้ด้วยนะคะคือยารักษาโรคเวลาที่ต้องออกแบบฉุกเฉินนะคะอยากให้หยิบยารักษาโรคใส่กระเป๋าไว้ด้วยจากที่จังหวัดสุพรรณบุรีขยับมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่เกริ่นไปช่วงต้นว่าที่นี่น้ำมันมาแล้วมันก็ค้างทุ่งทำให้ต้นข้าวอะค่ะที่เขาตั้งใจว่าจะปลูกเป็นรอบที่3อาจจะได้เงินในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้อาจารย์คะแต่สุดท้ายมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะเสียหายท่วม 100% เลยแล้วส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเกาะติดไปคุยกับชาวนาบางคนอยากจะร้องไห้เขาบอกว่าเขาลงทุนไปไร่หนึ่งเอามัน 6,000 บาทแต่ณเวลานี้ต้องเกี่ยวข้าวทั้งที่ต้นข้าวตั้งอยู่ในน้ำแน่นอนเวลาที่เอาไปขายที่โรงสีแล้วมันจะได้ราคาต่ำกว่าปกติ
1: ก็มันเปียกข้าวมันชื้น
0: ราคาไม่ดีเลยค่ะฉะนั้นตอนนี้อนาคตรู้เลยว่าขาดทุน 100% คุณประภาสเลิศวิไลรายงานสดนะคะมาจากทุ่งนาที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลานี้พี่ยามเชิญค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องย้ำอีกครั้งครับเหมือนที่จังหวัดนครนายกเลยนะครับที่อยุธยาก็เป็นเหมือนกันนะครับด้านหลังผมนี้ไม่ใช่หนองน้ำหรือบ่อน้ำที่ไหนครับคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้ครับมันคือทุ่งนาที่เคยเขียวขจีครับข้าวกำลังออกรวงใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแต่เมื่อปลายเดือนกันยายนต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีฝนตกหนักครับน้ำเหนือก็มีจำนวนมากกรมชลประทานเลยต้องเร่งระบายน้ำและผันน้ำเข้าท่วมทุ่งนาที่เคยสวยงามตอนนี้ถูกน้ำท่วมจมหายไปสภาพเป็นอย่างที่เห็นในตอนนี้แหละครับเงินที่กำลังจะได้จากการเก็บเกี่ยวจำนวนหลายแสนบาทละลายหายไปกับน้ำคงจะไม่มีใครสะท้อนความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ได้ดีไปกว่าเจ้าของนาผืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณป้าจำปีนะครับชาวนาอำเภอเสนาครับคุณป้าจำปีสวัสดีครับคุณป้าครับรู้ว่าน้ำจะท่วมทำไมไม่รีบเก็บเกี่ยวข้าวให้มันเรียบร้อย
3: ข้าวยังเกี่ยวไม่ได
2: ้
3: ก็ไม่ได้เกี่ยวไปก็ไม่ได้อะไรมา
2: คือมันยังไม่สุกเต็มที่แล้วครับทำไมเราถึงตัดสินใจเพาะปลูกอะทั้งที
3: ่บอกว่าน้ำจะแรงให้รีบทำก็เลยทำ
2: ครับคือทุกปีเนี่ยเราปลูกข้าวเราต้องเกี่ยวให้ทันภายในกลางกันยาถูกไหมฮะ
3: ถูก
2: นะฮะแล้วทำไมปีนี้ถึงเกี่ยวไม่ทันป่ะ
3: ก็ข้าวมันยังไม่สุก
2: เราปลูกช้า
3: เพราะว่าน้ำไม่มีก็เลยทำไปให้รีบทำ
2: ครับเขาบอกว่าฝนจะแล้งน้ำไม่มีน้ำไม่ท่วมหรอวันเนี้ยปีเนี้ย
3: ไม่มีน้ำก็รีบทำนา
2: ครับ
3: ข้าวพอข้าวพุ่งก้มเหลืองก็ฝนตกขึ้นน้ำท่วมเต็มเลย
4: มันตก
3: สี่ห้าสิบหกสิบไร
2: ่หกสิบไร่นี่ถ้าเกี่ยวได้น้ำไม่ท่วมนี่ไม่เสียหายมันจะได้สักกี่แสนครับ
3: มันก็อยู่กับราคาข้าวว่าจะได้สักกี่แสน
2: สักสี่แสนได้ไหม
3: แสน
2: อ๋ออ่าฮะราคาช่วงนี้ก็

0: ในอำเภอเสนาครับก็ไม่ได้มีเพียงป้าจำปีเท่านั้นที่เดือดร้อนนาข้าวจมน้ำนะครับยังมีอีกหลายทุ่งหลายครอบครัวครับที่ถูกผันน้ำเข้าทุ่งน้ำท่วมเต็มพื้นที่ปริ่มคันนาปริ่มขอบถนนกันเลยนะครับปกติชาวนาที่เนี่ยชาวนาจังหวัดอยุธยาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะรีบเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวให้ทันภายใน15กันยายนของทุกปีครับแต่มาปีนี้ครับได้ข่าวว่าฝนจะแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญประกอบกับทางการให้ข้อมูลครับว่าปีนี้น้ำน่าจะน้อยจึงเกิดความเข้าใจว่าน้ำจะไม่ท่วมชาวนาจึงตัดสินใจเพาะปลูกกันอีกรอบแต่เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่อยุธยามีฝนตกหนักน้ำเหนือก็มาเยอะครับกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำและเร่งผันน้ำเข้าทุ่งชาวนาหลายคนจึงรับมือไม่ทันครับ
1: โอ้ก็กายจะเกี่ยวอยู่วันสองวันเนี่ยก็จะเกี่ยวอยู่แล้วแล้วทำไมน้ำมันปล่อยมาแรงเหลือเกิน
2: โอ้โห
1: มันปล่อยไวจัดกระทันหันจัด
2: น้ำมาเร็ว
1: เร็วเกินแล้วพูดไม่มีแล้วน้ำมายังไงเนี่ยตรงนี้มันมาจากไหนเนี่ยน้ำเนี่ยขาวๆเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วจะรับไหวไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเป็นหนี้เป็นสินเขาโอ้โหบานกระท่งเราต้องไปเสียดอกเสียดวงเขาอีกแล้วไหนเราก็จะไม่มีกินอยู่แล้วดอกก็ต้อง3บาท4บาทสู้ไม่ไหวหรอกจ้า
0: คุณผู้ชมครับแม้นาข้าวจะจมน้ำเสียหายเพียงใดแต่ชาวนาหลายคนที่นี่ก็ยังฮึดสู้นะครับยอมลงทุนจ้างแบ็คโฮมาขุดดินเสริมคันนาเตรียมที่จะสูบน้ำออกครับแล้วก็จะเอารถมาเกี่ยวข้าวแม้รู้อยู่แก่ใจว่าข้าวที่เปียกน้ำมันจะขายได้ราคาถูกแต่คุณลุงคนนี้ก็บอกผมนะครับว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้วครับต้องจำใจยอมรับสภาพอย่างน้อยได้เงินกลับมาบ้างพอได้จ่ายค่าปุ๋ยค่ายาค่าดอกเบี้ยธกส.ในปีนี้ไปก่อนก็ยังดีครับ
3: ก็ว่ารัฐบาลก็ประกาศเนี่ยสส.เขาก็ประกาศนะว่าน้ำไม่มีให้รีบภายในเดือนนี้ให้รีบทำได้เลยเดี๋ยวหน้าแล้งจะไม่มีน้ำทำ
2: ไม่มีนะ
3: ใช่เพราะมันเคยได้มั่งแล้วไงเคยทำแล้วมันก็ได้มั่งทีนี้ว่าปีนี้ทำไมน้ำมันมาไวนะเขาให้เท่าไหร่ก็ต้องเอาเราตั้งราคาไม่ได้นี่อะไรอะไรก็ตั้งราคาเองไม่ได้เลยชาวนาปุ๋ยยาเขาตั้งเองได้หมดน้ำมันน้ำเมินขึ้นไปเถอะมันอยู่กันเพื่ออะไรก็ไม่รู้
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีการทำนามากเป็นอันดับต้นๆของภาคกลางเลยนะครับคุณผู้ชมมีจำนวนมากถึงกว่า 830,000 ไร่ชาวนาที่นี่เขาเดือดร้อนอย่างมากนะครับบางปีน้ำไม่ท่วมก็เจอปัญหาข้าวราคาถูกบางปีก็เจอผลกระทบจากคำสั่งเร่งด่วนจากภาครัฐอย่างเช่นคำสั่งห้ามเผาครับก็ทำให้ปลูกข้าวได้ช้าเกี่ยวข้าวไม่ทันน้ำท่วมได้รับความเสียหายก็มีมาแล้วและการเป็นทุ่งรับน้ำแบกรับน้ำแทนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอย่างเช่นกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลเพื่อไม่ให้พื้นที่บริเวณนั้นถูกน้ำท่วมก็ทำให้ชาวนาที่นี่เสียโอกาสในการทำกินใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ได้ปีละ 3-4 เดือนโดยที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐนะครับครับน้องแป้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญนะครับที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมาหาแนวทางช่วยกันนะครับว่าเราจะช่วยเหลือชาวนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอีกหลายจังหวัดในภาคกลางนี้อย่างไรเพื่อให้เขานั้นมีสถานการณ์ชีวิตและการทำมาหากินที่ดีขึ้นทั้งในปีนี้และก็ปีต่อๆไปนะครับเพราะว่าการที่พวกเขาต้องเป็นผู้เสียสละแบกรับน้ำแทนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อไม่ให้ถูกน้ำท่วมนั้นก็ทำให้พวกเขาได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ต้องสูญเสียโอกาสในการทำกินนะครับนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องฝากน้องแป้งนะครับและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ช่วยหาคำตอบด้วยครับตั้งคำถามและหาคำตอบให้หน่อยนะครับว่าเราจะหาแนวทางช่วยเหลือชาวนากันอย่างไรอีกอย่างนึงครับอยากให้ช่วยเร่งรัดกระบวนการในการจ่ายเงินเยียวยาด้วยนะครับรวมถึงเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลนั้นรับปากว่าจะจ่ายให้ชาวนาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มีชาวนาหลายคนบอกว่าพวกเขายังไม่ได้รับเงินบางคนได้รับแล้วแต่ก็ยังไม่ครบนะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องฝากน้องแป้งและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยครับผม
4: ได้เลยค่ะพี่อามค่ะเดี๋ยวจะระดมสมองช่วยกันด้วยนะคะแต่ถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ว่ามันแฟร์แล้วเหรอคะคือเขาทำนาข้าวในท้องที่ก็บอกเองว่าน้ำจะไม่ท่วมเดี๋ยวมันจะแล้งเขาก็เลยทำรอบที่3อ่ะ
5: เด้นขอตอบจากใจในฐานะที่เด้นก็เป็นคนไทยแล้วเด้นกินข้าวมาแต่เกิดเด้นเห็นคุณค่าและเด้นเป็นคนข้าวมียางค่ะเด้นพูดประโยคนี้บางคนเขาก็บอกว่านะมันไม่สมควรจะทำหรอกอีก3รอบอันนี้อันที่1เมื่อกี้จั่วหัวเราพูดกันไปแล้ว1อันที่2พอรู้ว่าจะชดเชยข้าวแทนจะรีบเก็บเกี่ยวได้บ้าง

0: บางส่วนก็ปล่อยให้ข้าวเน่าอ่ะนี่ไงอ่านสิหลายคนก็พูดแบบนี
1: ้แต่ข้าวมันยังไม่แก่มันจะไปเกี่ยวได้ยังไงล่ะ
0: ก็รู้ว่าแหมอาทิตย์หนึ่งมันก็เกี่ยวได้ป่ะฉันไม่ใช่ชาวนาเดี๋ยวก็ต้องหาคำตอบแต่อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกตรงนี้ก็คือไปช่วยได้รับข่าวมาเขี่ยให้ข้าวราคาแพงอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมคะคิดลบคิดบวกคิดได้หมดละค่ะความคิดของคนมันมีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดนะคะแพ้คำว่าความจริงค่ะวันนี้เรามาหาคำว่าความจริงกันบนโต๊ะนี้แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมนะคะรายการของเด่นเป็นรายการกลางค่ะเด่นนำเสนอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคุณผู้ชมเป็นผู้ตัดสินค่ะว่าสิ่งที่พวกเรานำมาฝากคุณผู้ชมนั้นจริงหรือเท็จค่ะ
1: วันนี้ดูของขึ้นอยู่เหมือนกันนะ
0: ไม่เด่นกำลังมึนหัว เอาฟังเด่นก่อนคุณปุ้ยคะ
2: ครับ
0: เด่นขอประทานโทษเด่นต้องพูดเหมือนประมาณว่าเด่นไม่ใช่เป็นชาวนา
2: ครับผม
0: เพราะว่ากระแสมีบวกมีลบเป็นเรื่องปกติ คุณปุ้ยเข้าใจใช่ไหมคะ
2: เข้าใจครับ
0: คุณปุ้ยเล่าให้เดียนฟังหน่อยสิคะด้วยปกติมันก็ท่วมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะปีนี้มันท่วมหนักขึ้นมันก็คือท่วมใช่ไหมคะ
2: ไอ้ท่วมเราก็ยอมรับว่าท่วมผมไม่เคยบอกเลยว่าเฮ้ยใครมาเป็นรัฐบาลจะไม่ท่วมแต่ท่วมแล้วคุณบริหารจัดการยังไงมันอยู่ตรงนี้มากกว่าคุณมีความรับผิดชอบคุณมีการดูแลประชาชนดูแลชาวนาดูแลคนที่ต้องรับน้ำเสียสละแทนพื้นที่เศรษฐกิจแทนเมืองหลวงยังไงตรงนี้คือประเด็นสำคัญแต่ผมขอย้อนกลับไปประเด็นที่อาจารย์พูดว่าทำไมต้องทำนารอบ2รอบ3ทั้งๆที่เขาให้ทำ2รอบทำไมต้องดื้อร้านทำรอบ3อาจารย์ครับอาจารย์กินข้าวทุกวันไหม
0: กิน
2: ชาวนาก็กินข้าวทุกวันมีรายจ่ายทุกวัน ไม่ให้ชาวนาทำนาชาวนาจะเอารายได้ที่ไหน เขาประเมินสถานการณ์แล้วและข้อมูลจากภาครัฐทั้งกรมชนทั้งสสทั้งรัฐบาลพูดชัดเจนปีนี้จะแรงปีนี้จะไม่ท่วมพูดมาตลอดเกือบ1ปีเต็มชาวนาประเมินสถานการณ์แล้วในเมื่อราคาข้าวก็ดีมีช่องทางที่จะสามารถทำหากินได้ส่วนหนึ่งยอมรับมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวชาวนาเองแต่องค์ประกอบสำคัญคือข้อมูลข่าวสารของภาครัฐใช่ไหม
0: มีหลักฐานหรือเปล่า
2: หลักฐานมีครับ
0: มีไหมที่เขาบอกว่าอ๋อฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมหรอกปีนี้ทำนาได้ไปฟังกันมาพูดกันเองตำบลนี้บอกตำบลนี้หรือเปล่าอันนี้เรียนถามครับพี่ปุ้ยเนี่ยไม่ได้ว่าพี่ปุ้ย
2: หลักฐานผมเพิ่งไปตีปี๊บสภามาไงและข่าวก็คุดมาหมดแล้วว่าสสรัฐบาลเป็นคนพูดย้ำแล้วย้ำอีกก็จะแรงนะหลักฐานชิ้นเด็ดเลยชาวนาส่วนหนึ่งในตัดสินใจที่จะทำนาต่อเพราะคาดหวังว่าเฮ้ยในเมื่อน้ำจะแรงก็เลยทำตอนที่น้ำมีมันจะได้ประหยัดต้นทุนในการทำนาน้ำมีสูบน้ำง่ายอะไรง่ายและเดี๋ยวเข้าสภาวะเอนิโยตามที่เขาบอกเต็มตัวจริงหน้าร้อนก็ได้พักนาตอนนั้นดีกว่านี่คือส่วนหนึ่งที่เราคิดแบบนี
0: ้แต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะมีอีพายุหมุนตกแช่พอมันแช่เสร็จมันก็กระจัดกระจายดูซิวงกลมวงการก็โดนหมดมันก็คือสิ่งซึ่งเกินความคาดหมายไหมคะ
2: อ
0: ัน
2: นั้นก็ยอมรับเกินความคาดหมาย
0: ค่ะ
2: แต่ตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครล่ะพูดย้ำแล้วย้ำอีกอ่ะชาวนาไม่เชื่อหน่วยงานภาครัฐไม่เชื่อคำพูดของรัฐบาลจะไปเชื่อใครอ่ะในเมื่อมันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจและตลอดเวลาที่ผ่านมาชาวนาแบกรับหนี้สินมากมายแบกรับต้นทุนที่แพงแบกรับความเสี่ยงและตอนนี้ราคาข้าวดีองค์ประกอบหลายๆอย่างมันทำให้ชาวนาตัดสินใจที่ทำนาต่อ
1: คือพี่ปุ้ยกำลังจะบอกว่าถ้าหากภาครัฐให้ข้อมูลที่มันแม่นยำคาดการณ์ได้ถูกต้องเดี๋ยวชาวนาไปตัดสินใจเองว่าจะทำไม่ทำแต่คราวนี้เนี่ยคาดการณ์มาผิดพลาดว่ามันจะแรงเขาก็เลยตัดสินใจทำคุณผู้ชมถามมาว่าอ้าวก็มันก็ท่วมเหมือนกันภาคอื่นทำไมได้ต้องบอกว่าคนที่ไม่ได้กลุ่มนี้เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนค่ะอาจารย์คำว่าไม่ขึ้นทะเบียนคือทำนาข้าวไม่ได้ปีละ2ครั้งนาปีกับนาปังแต่ครั้งนี้มันทำครั้งที่3ทำให้ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเอาไว
0: ้ขึ้นได้ยังไงเขาให้แค่2ครั้ง
1: แต่ว่าที่ผ่านมาเขาเคยทำ3ครั้งแล้วมันได้
0: 3ครั้งได้ผลผลิต
1: ได้ผลผลิต
0: แต่ไม่ใช่ได้เงินเพราะมันก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
2: ถ้าเกิดไม่มีคนไหนมาพูดว่าน้ำจะไม่ท่วมว่าแรงเนี่ยเขาก็ไม่ทำหรอกเขาก็เตรียมพร้อมรับน้ำให้ความร่วมมือแล้วถามว่าทำไมทุ่งอื่นที่อื่นไม่ไปห้ามเขาบ้างเล่าทุ่งฝั่งตะวันออกนู่นก็ทำได้ทั้งเพียงท่าทุ่งที่ถัดมาจากทุ่งผมเนี่ยโครงการพญาบันลือเนี่ยก่อนที่จะรับน้ำเข้าเมืองก่อนที่จะรับน้ำเข้านครปฐมนนทบุรีทำได้ทั้งปีทั้งชาติทำไมไม่ไปห้ามเขาบ้างทำไมให้ไม่เขาช่วยรับน้ำทำไมไม่เอาน้ำไปให้เขาหน่วงบ้างเล่า
0: แล้วถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าอย่าทำน้ำมันแรงจัดนะเราก็ยังดันทุรังไปทำพอไปทำเสร็จน้ำท่ามาท่วมอีกก็ผิดอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นคนก็เลยไม่กล้าที่จะคาดเดาหรือเปล่าครับพี่ปุ้ย
2: คือชาวนาทำอะไรผิดหมดแหละเอาจริงๆคือเผาฟางก็ผิดเผาฟางในที่ตัวเองก็ผิด ทั้งที่มันเป็นวิถีของชาวนามาตั้งแต่ดั้งเดิมชาวนาเผาฟางเกี่ยวเสร็จเผาใครเผามันเขาก็ควบคุมดูแลเองเผาถูกเวลามันไม่ได้เดือดร้อนใครแต่พอไปออกกฎหมายควบคุมห้ามชาวนาเผาเพราะมีการกระทบเรื่องฝุ่นพีเอ็มสิ่งแวดล้อมชาวนาบางคนก็ต้องฝืนบางทีบางคนเผาแล้วหนีก็เกิดผลกระทบมากขึ้นแต่อย่างที่ผมมาคราวที่แล้วเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมทำไมไม่มาผิดกับโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยทั้งปีทั้งชาติอย่างที่ผมมาโรงงานเหม็นจำได้ไหมปล่อยเหม็นมา15ปีรัฐบาลภาครัฐไม่ไปเอาผิดเขาไปตรวจสอบบอกว่าไม่เกินค่ามาตรฐานแต่เวลาชาวบ้านอย่างชาวนาอย่างพวกผมขับรถไป50 60ขับไปปกติเลยแต่เวลาเจอหน้าที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจควันก็ไม่ดำเหยียบนั่งเนี่ยเร่งอยู่นั่นแหละให้ดำให้ได้เอาผิดให้ได
1: ้
2: นี่คือมาตรฐานที่พวกเราชาวบ้านชาวนาโดน
1: พี่ปุ้ย
0: อย่าน้อยเนื้อต่ำใจเลยพี่ปุ้ยขาอันนี้กราบรบกวนพี่ปุ้ยนะคะ
2: ครับ
0: พี่ปุ้ยอย่าเอามารวมกันเลยที่เป็นห่วงสุขภาพจิตพี่ปุ้ยจะไม่สบายใจอะค่ะ
2: ผมไม่เป็นไรนี่คือการระบายของผมถ้าผมไม่ระบายออกผมจะ
0: เด่นคนนี้ให้พูดค่ะรายการเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวได้รายการเดี๋ยวไปถังขยะได้พี่ปุ้ยอยากระบายอะไรเดี๋ยวอยากให้ระบายแต่ความรู้สึกของเดี๋ยวอยากถามนิดนึงนะคะอยุธยาต้องรับน้ำในฐานะที่ต้องเสียสละ
2: ครับผม
0: อันนี้แสดงว่าพี่ปุ้ยกำลังคิดว่าน้ำที่มาเท่านี้เกิดจากการผันน้ำที่ไม่เป็นธรรมแล้วเอามาใส่ผืนนาของพี่ปุ้ยเหรอคะ
2: ชาวนาที่จมอยู่เมื่อกี้ที่ดูนะ
0: ค่ะ
2: เขาอยู่ในทุ่งที่มีคันล้อมรอบคันกั้นน้ำล้อมรอบ
0: ค่ะ
2: พวกคุณเอางบประมาณปีกี่พันล้านหมื่นล้านถามพี่ประธานกรรมธิการเกษตรก็ได้ไปทำคันไปทำเสริมถนนไปทำเรื่องประตูน้ำที่ระบายมาเนี่ยมันผ่านการจัดการบริหารมันไม่ได้มาแบบน้ำป่าไหลหลากแบบปลาจีนแบบเมืองน่านแบบทั้งหมดน้ำที่ผ่านมาท่วมทุ่งทุ่มนานั้นน่ะที่ออกขับที่ออกสกู๊ปไปเมื่อกี้น่ะมันผ่านการจัดการมหามันผ่านประตูน้ำเข้ามา
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าจงใจปล่อยมาท่วมคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ก็ผมถึงได้ถามว่าทำไมต้องปล่อยน้ำเข้ามาทุ่งมาท่วมพวกผมทุกปีทุกชาติแต่ถามว่าพวกผมยอมรับไหมมันปฏิเสธไม่ได้แต่ถามว่าทำกับพวกผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีอย่างเงี้ยชดเชยดูแลพวกผมยังไง
0: ที่ผ่านมาเขาให้ไหมคะทุกปีที่ท่วม
2: เจ้าเนี้ยจมไปเนี่ยลงทุนเป็นแสนขาดทุนเป็นแสนเมื่อกี้ชาวนาโทรมาหาผมจากเสนาลงทุนหลักแสน30กว่าไร่เกี่ยวมาได้3เกวียนกว่าลงทุนเป็นแสนเกี่ยวได้หลักพันเจ๊งไหมล่ะครับผมทั้งที่ตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในคันกั้นน้ำและระบายน้ำมาเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยมันเป็นงี้มาตลอดการชดเชยชาวนา
0: ใครระบาย
2: ภาครัฐเจ้าหน้าที่ชลประทานนี่แหละคือการระบายผ่านประตูไม่ว่าจะประตูเจ้าเจ็ดประตูผักไห่ประตูอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมไปดูมาเนี่ยเรายอมรับที่จะเสียสละพื้นที่ในการช่วยพื้นที่เศรษฐกิจมันเป็นการยัดเยียดไม่เป็นการจำยอมแต่ผมก็เรียกร้องให้มีการชดเชยที่สมเหตุสมผลอย่างเนี่ยปัญหาเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดเลยถ้าคุณทำนโยบายเรื่องทุ่งรับน้ำเนี่ยให้มันชัดเจนไม่ใช่ว่าเป็นแค่คำพูด
0: เป็นไปได้ไหมเขาปล่อยน้ำเข้ามาเพราะเขาคิดว่าไม่ได้ทำนาเพราะมันทำแค่นา2ครั้งอีนี่มาทำครั้งที่3มันก็ต้องวายวอดเขาคิดว่ายังไงที่นามันโล่งหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวคิดเองค่ะพี่ปุ้ย
2: ก็เขาคิดเองไงเหมือนอาจารย์ก็อาจารย์คิดเองไงไม่ลงมาดูไม่ลงมาดูว่าพื้นที่จริงเป็นไงปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเนี่ยมันเป็นเพราะคิดเองทำเอง
0: อ๋อค่ะค่ะค่ะ
1: คือนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขนุนช่วยสอนชาวบ้านเดี๋ยวคุณผู้ชมจะคอมเมนต์กันเข้าไปคนหลายคิดหลายทางแต่อยากให้พี่ปุ้ยช่วยจำแนกด้วยว่าคำว่าเผากับไม่เผามันมีผลต่อการปลูกข้าวและมันมีผลต่อการที่น้ำเข้าด้วยเพราะถ้าหากเขาเลือกวิธีการหมักตามที่รัฐบาลสั่งเอาไว้มันต้องยืดระยะเวลาการทำนาออกไปย่าออกไปมันทำให้เกี่ยวไม่ทันน้ำท่วมที่ต้องอธิบายแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเอากระเพากันแบบนี้ไม่รับผิดชอบไม่ใช่มันคนละแยกคนละประเด็นกัน
0: แต่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายดึกดำบรรพ์มาเขาก็เผาส่วนหนึ่งเขาก็เก็บไว้ให้วัวให้ควายถูกไหมคะแล้วเขาก็เผาเพราะตอนก่อนนะมันเรียกว่ากองไข่กองมันตอนนี้เขาลงแขกช่วยกันเอาตรงนี้เขาก็ไปเผาตรงนี้เขาไม่ได้เผาทีเดียวสิบตำบลตรงโน้นตรงนี้มันก็ไปเรื่อยๆมันยังคงเป็นวิถีธรรมชาติของคนไทยแต่ปัจจุบันนะมันเปลี่ยนมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้อันนี้เด้นคิดเองพี่ปุ้ยเด้นพูดถูกไหมคะ
2: ถูกต้องครับไอ้เรื่องเผาแล้วมันไม่ได้ต่อต้านมันแบ่งแอเรียไปดิแบ่งพื้นที่ไปดิอย่างพื้นที่ชุมชนใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้ชุมชนเนี่ยห้ามเขาเผาได้แต่ต้องไปดูแลเขาไปดูแลเรื่องน้ำ เรื่อง เฟื่องฟางว่าเขาจะจัดการยังไง

0: แต่ในพื้นที่กลางทุ่งไกลถ้าห่างไกลเนี่ยเขาเผาได้เขามีระยะเวลาในการเผาเขาเผากลางวันเผาบ่ายและควันเนี่ยมันลอยขึ้นสูง
1: และ
0: บางทีเขาจะทยอยเผาบางทีก็5ไร่10ไร่แล้วแต่เวลาแล้วก็มีคนควบคุมดูแลอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้กระทบอะไรมากมายเผาอย่างนี
2: ้พี่ปุ้ยคะเรียนถามหน่อยค่ะไอ้การที่เราอยู่ในชุมชนแล้วก็มีผู้นำชุมชนเยอะแยะตำบลน้นหมู่บ้านนี้อสมงอสมก็มีไปหมดการที่หลวงก็จะปล่อยน้ำมาไม่รู้เรื่องเลยเหรอเดี๋ยวเราไม่เชื่อหรอกเขาก็ต้องมีคุยไหมอ่ะหรือเราคิดว่าปล่อยมันท่วมแล้วกันจะได้เรียกร้องเอาเงิน
0: โ
2: อ้ยอย่าโกรธเดี๋ยวเดี๋ย
0: วอย่าไปโทษคนพวกนี้อย่าไปโทษถึงขนาดผู้ใหญ่กำนันอสมเลยเพราะทุกวันนี้หน่วยงานภาครัฐยังทะเลาะกันอยู่เองเนี่ยผมยังเห็นส.ส.ยังเห็นรัฐบาลด่ากรมชนอยู่เลยถูกต้องปะเนี่ยผมเห็นทุกวันเนี่ยด่ากรมชนว่าโทษกรมชนประธานให้ข้อมูลผิดส.ส.ทั้งส.ส.ทั้งรัฐมนตรีเนี่ยผมเห็นทุกวันเลยโยงความผิดไปให้ซะแล้วทั้งที่เป็นคนพูด
2: เราของเราไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าน้ำจะมา
0: ขนาดส.ส.รัฐมนตรียังไม่รู้เลยยังคุยกรมชนไม่รู้เลยชาวบ้านธรรมดาจะรู้เรื่องไหม
3: คือชาวบ้านเขาไปถามสสว่าปีนี้ทำได้ไหมมันจะแล้งจะมีน้ำหรือเปล่า
0: เขาไม่ได้ถามว่าจะทำนาได้ไม่ได้แต่ตัวสสตัวรัฐบาลเนี่ยเขาพูดว่าปีนี้ให้เตรียมมือและมือภัยแล้งฝนจะน้อยน้ำจะไม่ท่วมแน่นอนย้ำน้ำไม่ท่วมย้ำแล้วย้ำอีกคอนเฟิร์มหนักหนาทั้งฟันธงพูดมาตั้งแต่วันที่10เมษา
2: พอบอกน้ำไม่ท่วมเราก็เลยจะปลูกข้าวรอบที่3
3: งั้นถามพี่นพพลถือว่าเป็นคนวงในแล้วกันพี่นพลเป็นกมธด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของเกษตรด้วยไอ้การสื่อสารมันไปตกล่องตรงไหนทำไมเขาถึงไม่รู้ว่าน้ำมันจะมาอันระยะเวลารวดเร็วขนาดนี
4: ้ก็แต่อย่างที่คุณปุ้ยพูดอะจริงครับก็คือเราเองเนี่ยคืออย่างผู้แทนเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลไปจากทางหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็พอสุดท้ายอย่างปีนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดคาดก็คือพวกเราก็ได้รับการสื่อสารมาว่าโอเคน้ำไม่ท่วมแน่ไงก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนด้วยเพื่อจะได้ประชาชนเนี่ยจะได้เตรียมตัวไว้ว่าปีนี้ภัยแล้งแน่แต่พอมาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันดันกลับตลับปัดเพราะนั้นเนี่ยก็เลยไม่รู้ตกลงแล้วตกลงเป็นเครื่องมือของภาครัฐที่มีอยู่เนี่ยในการที่จะพยากรณ์อากาศเนี่ยมันไม่ดีหรืออย่างไรนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับก็มาถึงตรงนี้ก็เห็นใจพี่น้องมากเพราะนั้นในส่วนตรงนี้ในเมื่อเรื่องมันเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องในเรื่องของการเยียวยาก็คงจะต้องเอาให้ดีที่สุดแล้วครับ
2: เรียนทราบปะค่ะจะเอาเงินที่ไหนไปเยียวยาจนกระทั่งถึงคำว่าคุ้มสมมติว่าถ้าไล่หนึ่ง 5,000 ใช่ไหม
3: ไล่หนึ่งรัดเยียวยาแค่ 2,200 ค่ะ
2: ก็ใช่ไงถ้าขายแบบขอประทานทุนนักขี้หมาขี้แมวข้าวดีข้าวไม่ดีก็น่าจะได้ต่ำสุดสัก 5,000 ไหม
4: คือตรงนี้เนี่ยนะครับราคาที่เหมาะสมเนี่ยเขาจะมีในส่วนของคณะกรรมการในการที่จะประเมินนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของผมเองเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่ายังเกษตรกรเนี่ยยังไม่ได้รับความยุติธรรมในส่วนนี้นะครับ
2: ท่านเจ้าขาคำว่ายุติธรรมก็คือคุ้มกับเงินที่เสียซึ่งการเยียวยายังไงมันก็ไม่มีทางที่จะมีคำว่าคุ้มยังไงก็เสียมากเสียน้อยจุนเจือมากจุนเจือน้อยอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรียนถามท่านตรงๆนะคะชาวนาดันทุรังทำนา3รอบผิดกฎหมายไหมคะ
4: ไม่ผิดมันไม่ได้ผิดหรอกครับฮะ
2: เดี๋ยวต้องถามไงจะได้รู้ว่าที่ตัวเองไม่มีทำผิดสิทธิ์ทำมาหากินหรอเราจะได้ชัดๆใช่ไหม
0: ผมก็อยากให้มันชัดเจนนะถ้าห้ามก็ห้ามทั้งประเทศห้ามกันตั้งแต่ข้างบนลงมามันจะได้ช่วยกันรับน้ำ
4: จัน
2: ค่ะ
4: สิ่งที่ลุมเล้าเกษตรกรเนี่ยทำให้เขาต้องดิ้นรนต้องใช้คำว่าเขาต้องดิ้นรนเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาหารายได้เนี่ยไม่พอ
2: ไม่พอกิน
4: ไม่พอกิน
2: บอกตรงๆชาวนาจนจะไม่มีจะกินเพราะฉะนั้นเขาต้องขยัน
4: ใช่ครับ
2: มีที่ถ้าแมวดิ้นตายก็จะต้องปลูกมาสี่รอบห้ารอบก็จะปลูกพอปลูกทุกรอบยังไม่พอกินเลย
4: ใช่
2: ถูกไหมคะแต่ตอนนี้ก็คือประเด็นคือภาครัฐไม่สามารถบริหารจัดการน้ำให้เขาในฤดูที่3ได
4: ้
2: ถูกต้องไหมคะแต่วันนี้ก็ไปบอกเขาแต่บ้ายมันมา7หาใหญ่แบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าภาครัฐโกหกหลอกลวงเสียหายใครจะรับผิดชอบพูดถูกไหมคะท่าน
4: ครับคือเอาอย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์ในสิ่งที่ผมอยากเห็นเนี่ยเอาละไม่ต้องการันตีถึง3รอบก็ได้ว่าใน2รอบเนี่ยในสิ่งที่เป็นอยู่ในพื้นที่ชนประทานขอให้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยได้ดูแลเขาให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ใน2ฤดู ก็โอเคละแต่นี่ในความเป็นจริงเนี่ยบางปีเนี่ยไม่มีเส้นฤดูที่มีความพร้อมในเรื่องของน้ำเลยนะทั้งที่อยู่ในเขตชลประทานชาวบ้านก็ต้องดิ้นรนเอาอะไรเอา
2: และจริงไหมคะอีเยียวยาปีที่แล้วก็ยัง

0: ได้ให้เขาอะเมื่อกี้นี่นักผู้สื่อข่าวเราบอกอะปีที่แล้วเขายังไม่ได้แล้วปีนี้อุ้ยเหลือแต่ยอดหญ้าวิววิววิวจะไปเอาที่ไหน
1: เป็นในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับที่มีส่วนที่ยังตกค้างอยู่เนี่ยหลังทั้งที่ได้มีการอนุมัติครม.ก็อนุมัติแล้วผ่านคณะกรรมการนบค.เรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้นะครับยังไม่ได้เงินเลย
0: เงินไปไหนมันเดินทางไปไหนมาไปทัวร์ที่ไหนมันเลยยังไม่มาลงท้องนาคะ
1: อันนั้นต้องถามแต่กระทรวงการคลังแล้วครับ
2: ได้แต่ว่าได้ไม่ครบได้แล้วแต่ได้ไม่ครบ
1: ยังได้ไม่ครบฮะมีส่วนที่ยังอีก2,233,000กว่ารายที่ยังไม่ได้รับอันนี้ปีกว่าแล้วนะครับครับเพราะว่าปี1เดือนแล้วนะครับที่เขายังรอเงินนี้อยู่เพราะว่ารอบที่จ่ายเนี่ยก็คือเมื่อวันที่2กันยายนปีที่แล้วแล้วนี่จนมาตุลาแล้วนะครับส่วนที่อีก 200,000 กว่ารายยังไม่ได้รับ
0: คุณนพลคะจ่ายเขาช้าหรือไม่จ่ายเขาเดนไม่รู้หรอกค่ะแต่เขาจะต้องไปสู้รบปรบมือกับเจ้าของปุ๋ยเจ้าของเมล็ดพันธ
1: ุ
0: ์นี่นอกระบบลูกเต้าต้องเรียนหนังสือค่าอยู่ค่ายาคนแก่คนเฒ่าโอ้ยมันกระเทือนไปอีก100ล้านอย่างนะคะใครจะดูแลเขาคะ
1: นั่นแหละครับก็ผมถึงได้บอกในหลายๆที่ว่าชาวนาเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่เป็นนักผจญหลายภัยไม่ใช่ผจญภัยนะครับ
0: ผจญหลายภัย
1: หลายต้องหลายภัยนะครับตั้งแต่เริ่มที่จะเพาะปลูกเลยไหนจะเรื่องที่ค่าเช่าที่ไหนจะเรื่องของน้ำไหนจะเรื่องของราคาไหนจะบางแล้วก็อาชีพชาวนาเนี่ยนั่นก็เป็นอะไรที่น่าสงสารที่สุดคือเกี่ยวแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยชะตาชีวิตของตัวเองเนี่ยราคาที่จะได้กลับรับกลับมาเนี่ยกับการลงทุนลงแรงไปเนี่ยจะได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลย
2: อาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่มือในมุมหนูมองแบบนี้รัฐบาลสั่งห้ามคือเขาก็อาจจะหวังดีไม่อยากให้เกิดความเสียหายแต่สั่งห้ามปุ๊บกลายเป็นโยนภาระให้ชาวนาเพราะไม่บอกทางออกเขาว่าสั่งห้ามแล้วมันจะยังไงต่อชาวนาคนเดินไปในทิศทางไหน
0: ให้เขาปลูกอะไรก็ได้เป็นการชั่วคราว
2: ไม่มีการให้ความรู้แบบนี้เลยรวมถึงก็ไม่เคยบอกด้วยว่าในพื้นที่แบบนี้มันควรจะปลูกพืชชนิดไหนผลไม้ชนิดอะไรที่มันสามารถทนน้ำแบบนี้ได
0: ้หรือบอกถึงเมื่อมาบอกป้ายิ่งอาจจะบอกเซ่อ้าวทำนา
2: ป้ายิ่งนาปีนี้ปลูกไม่ได้นะน้ำอาจจะเยอะไปยิ่งไปปลูกกล้วย
0: ทำไมอ่ะปลูกกล้วยกูปลูกไม่เป็น
2: ไปหาวิธี
0: เอาพ่อพ่อแม่สอนกูมากูก็เป็นแต่ดำนาอีหนูเอ้ยจะให้กูไปทำอะไรแล้วกูปลูกกล้วยใครกินไปให้ลิงที่ไหนลูก
2: หรือบางคนเขานะอย่างอาจารย์ยิ่งเชื่อแต่ปลูกไปเสร็จแล้วไม่มีตลาดรองรับทำให้ขาดความเชื่อมั่น
0: ก็ใช่ไหมล่ะอันนี้ไงคะมันก็เป็นความรู้สึกว่าการสื่อสารไม่ครบถ้วนกระบวนความ
2: หนูกำลังขุดไอเดียอันนึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าเห็นด้วยไหมหรือเราควรจะมีข้าวที่ปลูกได้เป็นครั้งที่3แต่ข้าวอันนี้มันทนกับน้ำแล้วมันชูยอดหนีน้ำไปเลย
0: ข้าวพันธุ์มหัศจรรย์เหาะมาจากสวรรค์เหรอคะ
2: ได้ค่ะ
0: มันธรรมชาติคือธรรมชาติ
2: ได้ข่าวแววว่ามีแล้ว
0: เอาเหรอ
2: ใช่ไหมพี่สิงห์ชัยช่วยคอนเฟิร์มความคิดหนูหน่อย
3: คือข้าวเนี่ยมีมาแต่สมัยโบราณแล้วแต่ที่เกษตรกรไม่เลือกปลูกก็คือบริบทหรือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปนะครับส่วนข้าวพันธุ์เนี้ยยังอยู่ที่อำเภอมหาราชของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยประมาณ 12,000 ถึง 15,000 ไร่แต่เป็นเรียกทุ่งเนี่ยเวลาน้ำหลากมาเนี่ยข้าวเนี่ยจะยืนต้นสูงได้ถึง5เมตรได
2: ้สูงกว่าคนนี่นะ
3: มันคือเหมือนเป็นแอ่งเขาเรียกพื้นที่ท้องกระทะเงี้ยพื้นที่ไหนที่ดอนหน่อยก็น้ำ75เซนเนี่ยสามารถได้ผลผลิตแต่อันไหนลึกไปก็3เมตร4เมตรเนี่ยเขาก็ได้ผลผลิตแต่มันเป็นข้าวโบราณเรียกข้าวขึ้นน้ำข้าวไวแสงจะหวาน
0: กินอร่อยไหมอะ
3: สมัยก่อนก็ทานกันนะครับ
0: ไม่ใช่
3: อย่างปิ่นแก้ว
0: แล้วเอามาขายมันจะมีคนกินมาหุงขึ้นหม้อไหมอะ
3: ก็หุงขึ้นหม้อนะแต่เขาเหมือนว่าจะแข็งกว่าเดี๋ยวนี้คนเราจะไปติดข้าวนุ่มหอมมะลิใช่แต่เดิมแล้วเนี่ยปิ่นแก้วเนี่ยชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยในอยุธยาเขาก็เอามาสีทานนะครับ
0: ก็เราจะส่งไปให้กระทรวงเกษตรหรือว่านักวิชาการที่มหาลัยที่เขาสอนเกษตรพัฒนาสายพันธุ์ตัดแต่งพันธุกรรมให้มันดูเป็นข้าวทนน้ำยาวยังกระสายบัวเจ็ดศอกเสร็จแล้วก็นุ่มนุ่มอย่างกระสำลีทำได้ไหมคะ
3: คืออันนี้มันทำได้ครับในการวิจัยตอนนี้นะศูนย์วิจัยข้าวอยุธยาก็เริ่มเอาพันย้อนกลับมาแล้วเนี่ย 4-5,000 นะครับ
0: ค่ะ
3: ที่
0: พันอะไรบ้างครับพี
3: ่ก็ที่ย้อนมาทำในอำเภอผมเนี่ยนะครับมีพวงทองนะครับขาวแก้วนะครับพวงข้าวพวงข้าวเม็ดเล็กข้าวปิ่นแก้วนะครับขาวหลวงขาวพยอมแต่ดั้งเดิมเลยข้าวพันเนี้ยนะที่ปลูกกันอยู่

0: มีอยู่ขาวพยอมกับขาวหลวงคือทำมาตั้งยุคไหนก็แล้วแต่ทำแล้วเนี่ยพอขายแล้วเนี่ยก็เก็บไว้30กิโลต่อไร่ใครมี10ไร่ก็เก็บไว้300เพื่อจะหวานก็เก็บจนมาสมัยก่อนเนี่ย100เม็ดมีแดง5เม็ด10เม็ดเดี๋ยวนี้มันแดงแทบทุกเม็ด
1: ประธานโทษนะคะเมล็ดพันธุ์ถ้าจะเริ่มต้นซื้อที่ไหนละแพงไหมคะ
0: เม็ดพันธุ์ไม่แพงคือชาวนาเขาเก็บไว
1: ้อ๋อ
0: ใช้เก็บไว้ทำแล้วก็เก็บ
1: ไว้เก็บปีเลยเหรอ
0: ไม่ก็เก็บปีต่อปีไงครับ
1: ปีต่อปี
0: ปีต่อปีคือเก็บกันมาปีต่อปีนี่ตอนเนี้ยศูนย์วิจัยข้าวเขาก็เริ่มคัดเอาเม็ดแดงออกให้เหมือนสมัยก่อนที่เป็นข้าวเพื่อเอาไปสีทานได้อะไรได
2: ้งั้นพี่สิงห์ชัยตอบคำถามนวลหน่อยว่าแล้วทำไมไม่ปลูกข้าวชนิดนี้เพื่อให้มันหนีน้ำไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องนี
0: ้คือข้าวพันนี้สมัยก่อนในอยุธยาปลูกกันแทบทั้งนั้นแหละแต่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปพอมีน้ำแล้วก็ปลูกข้าวอายุสั้นเนี่ยที่เราบอกอายุท่าน90วัน100วัน120วันแล้วทำได้ปีนึงทีถึง4ครั้งถ้ามีน้ำ
1: และไอ้ข้าวที่ว่าเนี่ยมันอายุยาวเหรอคะ
0: ยาวครับคือข้าวพันธุ์เนี้ยนะครับหวานเดือนไหนก็แล้วแต่ต้องไปแก่ปลายมกราต้นกุมภา
2: โอ
0: ้มันจะไม่แก่ตามอายุ
1: 8 6เดือน
0: ก็แล้วแต่ละหวาน
1: มันก็ต้องเก็บมกรา
0: ต้องไปแก่ตอนนั้น
2: ก็ทำอย่าง
1: ปีนึงก็ได้รอบเดียว
0: ใช่ข้าวไวแสง
1: กินอดตายจะส่งเสริมยังไงไม่มีจะกิน
2: เห็นไหมว่าเขาส่งเสริมแล้วแต่ว่ามันไม่สุดทางมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงวิจัยแล้วแต่วิจัยไม่สุด
1: ไม่เรียกวิจัยหรอกค่ะเขาทำไม่ได้
0: ก็ได้ครั้งเดียวว
1: ิจัยทำไมเสียสตังค์วิจัยแต่ภาคปฏิบัติเกษตรกรอดตาย
2: สุดท้ายแล้วทางออกของเกษตรกรที่จะมีกินไม่อดตายอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าเขาก็ต้องจำใจทำรอบที่3พอทำรอบที่3การคาดการณ์น้ำไม่แม่นยำอีกก็ทำให้เขาเสียหายและรัฐก็ไม่เยียวยาเขา
1: หนูอยากพูดว่ารัฐไม่เยียวยารัฐจะรู้ไหมว่าใครทำนาไม่ได้ไปบอกเขานี่ก็ทำกันเองใช่ไหมคุณณพลเรียนได้เรียนทราบ
3: รัฐต้องรู
1: ้รัฐต้องรู้เหรออ้าวเหรอ
3: เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรเกษตรตำบลเกษตรอำเภอนี่มีอยู่ตลอดแล้วก็ได้ต้องแล้วมีการลงทะเบียนเวลาพ่อปลูก
1: เขาอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่ในที่ทำการเขาไม่ได้ออกไปตามคณาหรือเปล่าคะ
0: มันเป็นนโยบายครับคือหนึ่งเนี่ยที่ให้ทำสองครั้งเนี่ยเขาจะมีฤดูเขาเรียกฤดูนาปังกับนาปี
1: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ถ้านาปังเนี่ยทำตั้งแต่พฤศจิกายนถึงเมษาเนี่ยจะทำตอนไหนก็แล้วแต่เรียกนาปัง
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอเมษาเพื่อพฤษภาเนี่ยเริ่มทำพฤษภาเนี่ยไปถึงตุลาเนี่ยนะครับเขาเรียกนาปี
1: ค่ะ
0: นี่มันจะคาบเกี่ยวอย่างที่ผมบอก
1: ค่ะ
0: นี่ชาวนาอาจจะทำค่อมเวลาเนี่ยเขาก็ชดเชยแค่2ครั้งนาปังกับนาปีถ้าคุณทำ3ครั้งมันไปค่อมเนี่ยเขาชดเชยแค่2ครั้งชาวนาก็เอ้าได้2ครั้งแล้วถึงแจ้งก็ไม่ได้ชดเชยอะไรชาวนาถึงไม่ได้แจ้งแต่ก็ต้องทำตามวิถีชีวิต
2: ก็ต้องยอมรับความเสี่ยง
0: แล้วปีนี้ที่บอกว่าปัญหาที่ชาวนาเสียหายเนี่ยหนึ่งก็คือข้อมูลที่ไม่แม่นยำอยุธยาปล่อยน้ำเข้าทุ่ง15กันยาปีนี้เลื่อนไป30กันยาเลื่อนไปให้15วันแล้วเพราะน้ำว่าน้ำจะแล้งน้ำจะไม่มีชาวนาก็เลยเลื่อนการปลูกกะจะเก็บเกี่ยวตุลาพอกันยาที่บอกทำไมไม่เกี่ยวก็ข้าวยังไม่แก่นะครับจะไปเกี่ยวยังไงได
1: ้ค่ะ
0: เพราะน้ำมาแล้วมาแบบเหมือนทั้งฝนทั้งน้ำธรรมชาติ
1: เข้าใจเลยค่ะการทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติและพืชผลน่ะมันเจาะจงไม่ได้เหมือนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยราคาต่างประเทศถึงบอกว่าไม่อยากจะซื้ออะไรที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของเราออกไม่ตรงฤดูไม่ตรง
4: อาจารย์ผมขอเสริมของพี่สิงห์หน่อยมันมีผลกระทบอีกที่มันทำให้ปีนี้มันกระทบหนักด้วยนะมันกระทบจากน้ำท่วมปีที่แล้วที่จะบี้จะบันยัดน้ำเข้าทุ่งยัดน้ำเข้าทุ่งและผลสุดท้ายขวาทุ่งจะแห้ง
0: เลื่อนเวลา
4: เลยปีใหม่ไปแล้วปกติแล้วเนี่ยมันต้องพฤศจิกาน้ำจะแห้งแล้วชาวนาเนี่ยเขาจะเริ่มทำนะมันจะไม่ล่นเวลาไปเรื่อยแต่ปีที่แล้วยัดน้ำเข้าทุ่งจนผมต้องไปบอกเจ้าหน้าที่ไปบอกผอ.ว่าปิดน้ำเข้าทุ่งได้แล้วริมแม่น้ำก็แห้งแล้วแต่น้ำยังยัดเข้าทุ่งแล้วคราวนี้ปีใหม่ไปแล้วยังทำนาไม่ได้มันก็เลยลากยาวแล้วมาเจอซ้ำสองไอ้มาตรการห้ามเผาฟางแทนที่เกี่ยวใครเกี่ยวมันเผาใครเผามันมันก็ไม่กระทบอะไรมากมายลากยาวอีกบางพื้นที่31พฤษภามันก็เลยหน่วงเวลาการทำนามาแล้วคราวนี้มาเจอกับน้ำซึ่งปกติเราก็รู้ว่าน้ำจะมาปลายสิงหากันยาแต่คราวนี้อย่างที่บอกข้อมูลไม่แม่นไม่ชัดเจนมันก็เลยตัดสินใจด้วยการตัดสินใจตัวเองก็ยอมรับ แต่ข้อมูลของภาครัฐน่ะมันสนับสนุนไงนี่คือผลกระทบที่มันต่อเนื่องทั้งเรื่องการระบายน้ำยัดเข้ามาอย่างเดียวแล้วก็มาตรการห้ามเผานามันมีส่วนสนับสนุนตรงนี้ด้วยผลกระทบ
2: อาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่หนูเข้าใจพี่ปุ้ยนะคะพูดแบบนี้คือความจริงครั้งที่3ที่เขาทำอ่ะมันจะไม่เสียหายเลยนะถ้าหากต้นปีรัฐบาลเอาน้ำออกจากทุ่งเขาเร็วกว่านี้มันจะไม่เสียหายเลยถึงแม้คาดการแม่นไม่แม่นมันก็จะไม่เสียหายหากเอาน้ำออกจากต้นปีให้เร็วกว่านี้นี่มันช้า
1: ถ้าพูดกันในเนาะทำนองนี้ก็คือก็ต้องพูดกันนะคะเรียนว่ามันไม่จบกันตรงคำที่ว่าบอกแล้วให้ปลูก2ครั้งนี่เราปลูก3ครั้งอันนี้คือข้อที่เถียงกันไม่จบคนหนึ่งพูดว่าไก่คนหนึ่งพูดว่าเป็ดถูกไหมคะแต่กฎหมายให้เป็นห่านเด่นกับคิดอย่าง
4: น
1: ี
4: ้ก็มันไม่ชัดเจนครับอาจารย์
1: แต่ก็ใช่ทำยังไงล่ะรัฐบาลก็พูดแบบนี้เราก็จะคือรัฐบาลบอกทำสองครั้งเพราะกลัวน้ำไม่พอจัดการน้ำไม่ได้ฤดูแล้งจะมีปัญหาเออกูจะได้เก็บที่ตรงนี้ไว้เป็นที่รับน้ำหรืออะไรก็คืออันนี้แล้วแต่เขา
4: ไอ้คำว่ารับน้ำเนี่ยเขาใช้คำว่าขอความร่วมมือไอ้15กันยาหรือเดือนกันยาเนี่ยเขาใช้คำว่าขอความร่วมมือเขาไม่ได้บังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าขอความร่วมมือเนี่ยพอชาวนาประเมินสถานการณ์เนี่ยได้ไม่ได้เนี่ยมันก็อยู่ที่สิทธิ์ของชาวนาในเมื่อนาก็นาตัวเองที่ดินตัวเองโฉนดตัวเองหรือว่าสิทธิ์ในการเช่าก็เป็นของตัวเองและก็พื้นที่ตัวเองและถามว่าพื้นที่ชาวนาทั้งหมดอ่ะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองรัฐมีสิทธิ์อะไรอ่ะที่ผ่านน้ำเข้ามาท่วมเขาว่า
2: แล้วก็ไม่ให้เงินค่าชดเชยที่สมอีก
4: และให้หรือไม่ให้ก็เงื่อนไขบานาไทยเงื่อนไขไม่สมเหตุสมผลเลยผมขอเสริมของพี่นพลบอกว่าชาวบ้านชาวนาเนี่ยก็ต้องเผชิญหลายภัยแต่ชาวนาก็ปรับตัวได้ไม่ว่าต้นทุนแพงปุ๋ยแพงยาแพงน้ำมันแพงเราก็ประหยัดต้นทุนหรือว่าลงมือทำเองมากขึ้นแต่ไอ้ภัยที่น่ากลัวที่สุดน่ะสำหรับชาวบ้านชาวนาคืออะไรไหมคือไอ้ภัยเลาะ
2: ภัยเลาะคืออะไรพี
4: ่ก็ยังยกตัวอย่างท่านนายกนะอนุทิน
1: พี
4: ่ผมจะใช้อำนาจนายกหาเงินมาชดเชยชาวไร่ชาวนาที่เสียสละรับน้ำแทนชาวบ้านรับน้ำแทนพื้นที่เศรษฐกิจท่านพูดไว้ที่อ่างทองตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะจนน้ำท่วมครั้งที่สองแล้วอ่ะ
1: ท่านงานเชื่อว่าค่ะ
2: อาจารย์ยิ่งสั่งไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านจัดเลยวันนี้เขาบอกว่าขอระบาย
1: ก็ให้ชัดเจนก็ไม่ได้ว่าไม่ได้บอกว่าอย่าพูด
4: ก็เนี่ยก็ผมถึงได้บอกว่าท่านนายกพูดแล้วว่าท่านทำทันทีท่วมครั้งที่สองแล้วไอ้ท่านที่บอกว่าผมจะใช้อำนาจนายกหาเงินมาชดเชยผู้เสียสละชาวไร่ชาวนาที่รับน้ำแทนท่านนายกอนุทินครับบ้านผมนะอยุธยาถ้าพูดและทำไม่ได้เขาใช้คำว่าเสียหมาครับผม
1: พอยังอ่ะกล้องไม่ต้องจับมาที่ใช้กำลังดมยาดม
5: ขอขอยันบอกเรื่องเยียวย
1: า
5: เรื่องของการเยียวยาเนี่ยแม้ว่าจะมีการลงทะเบียน2รอบนะครับแต่ว่าเวลาเกิดความเสียหายทางอุทกภัยคือภัยธรรมชาติเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายรอบเดียวนะครับรอบนาปีรอบเดียวรอบนาปังเขาไม่ให้นะครับจะตั้งแต่นั่นอ่ะมีเมื่อปีกายนู้นปีเดียวที่จ่ายเรื่องนาปังที่ผมกับพรรคพวกก็พยายามที่จะไปขอให้ช่วยนะครับถ้าแล้วนอกนั้นเนี่ยก็เป็นช่วยปีละครั้งเท่านั้นคือนาปี
1: แล้วถ้าเขาทำคล่อมล่ะทั้งนาปังนาปีก็ได้รอบเดียว
5: ครับสูงสุดคือรอบเดียว
4: นาปีจะให้ไหมครับเนี่ย
5: ในส่วน
4: เราก็ไม่จ่าย
5: ให
4: ม่ก็จะเบี้ยว
5: ผมเองก็อยากจะขอเรียกร้องต่อรัฐบาลเลยนะครับแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ตามนะครับว่าปีนี้ชาวนาเนี่ยนะครับสมควรน่าจะช่วยที่สุดนะครับในการช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะนั้นผมขอเรียกร้องด้วยนะครับ
2: มันต้องไม่เป็นกฎหมายใช่ไหมพี่ถ้าหากจะแก้จริ ง
5: จริงๆเนี่ยใช่มันมีมติครม.บอกไว้ว่าห้ามช่วยโดยตรงส่งเงินให้โดยตรงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สามารถที่จะยกเลิกมติสามารถที่จะยกเว้นนะครับมติครม.อันนี้ได
2: ้ค่ะ
5: นะครับเพราะที่ผ่านมาก็ยกเว้นกันมาตลอดนะครับ
2: ค่ะ
5: ครับ
2: งั้นแบบนี้ละกันหนูกำลังหาคนช่วยเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนเพราะอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เถียงไปให้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกไปว่า
1: เถียง
2: เราเถียงกัน
1: เถียงอะไรคะ
2: หวยไม่ว่าจะอะไรอย่างเดี๋ยวกอขอคองงอมจะไม่ตรงกันแต่ความจริงแล้วต่างคนต่างมีเหตุผลรัฐก็มีเหตุผลชาวนาก็มีเหตุผลโดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองแต่คำว่าประสบการณ์มันสามารถใช้แบบนี้ได้ทุกปีไหมและรัฐควรปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ด้วยหรือเปล่าคุยกับท่านดีกว่าค่ะคุณสันตินะคะคุณสันติเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยสื่อสารเตือนภัยรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมตำบลหัวเวียงตำบลบางกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจารย์สันติสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์อาจารย์ได้ฟังรายการของเราแล้วเราก็เถียงกันไปเถียงกันมาสักพักแล้วใช่ไหมคะ
6: ครับอาจจะเนื่องจากพอดีประชุมซ้อนกันอยู่ของ
1: อ๋อประชุมซ้อนนะคะ
2: งั้นหนูเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆสั้นๆก่อนจะหมดเวลาออนแอร์แต่เราจะต่อออนไลน์นะคะคือชาวนาเขาบอกเขาใช้ประสบการณ์ยังไงเขาต้องทำข้าวเนี่ยให้ได้3ครั้งซึ่งปีนี้ปัญหาคือเอาน้ำออกจากนาเขาช้าทำให้ครั้งที่3มันก็ถูกน้ำท่วมแถมรัฐก็ไม่เยียวยาแต่รัฐกำลังมองอีกมุมนึงก็ผมบอกคุณแล้วว่ามันควรทำได้แค่2ครั้งคุณไปทำครั้งที่3เราก็ไม่เยียวยาเอาในมุมของอาจารย์สันติอาจารย์สันติว่าอย่างไรคะ
6: ครับตรงนี้ก็จะต้องมีการทำความเข้าใจเรื่องของข้อมูลเรื่องของระบบการผลิตร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับชาวนานะครับเนื่องจากถ้าเรายึดตามความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งผลกระทบอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเนื่องจากเรื่องของการทำการเกษตรเนี่ยมันก็อาจจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยเนาะงั้นถ้าเกิดในพื้นที่ที่มีลักษณะของมีการรับน้ำหลากอยู่เนี่ยการที่จะทำนาถึง3ครั้งเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างเป็นการฝืนสภาพธรรมชาติเนาะอันนี้มองในมุมคนข้างนะครับก็อาจจะต้องมาวิเคราะห์สภาพพื้นที่และความเหมาะสมวิธีหนึ่งวิทยาก็อาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำทั้งหมดเนาะก็ยังมีพื้นที่ดอนพื้นที่ลุ่มที่แตกต่างกันนะครับเราก็คงจะอาจจะต้องมาวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ร่วมกันทั้งในแง่ของความเหมาะสมในการผลิตเนาะแล้วก็เรื่องของระบบการบริหารจัดการน้ำว่าน้ำเนี่ยมันระบบชลประทานอะไรต่างๆเนี่ยมันเอื้อมันสนับสนุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ว่าพื้นที่นี้แหล่งน้ำไม่มีระบบชลประทานยังเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจะต้องการทำเยอะอันนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้ซึ่งขณะนี้เราเองก็มีความท้าทายในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนาะเรื่องของเอลนีโญต่างๆเนี่ยจะต้องมีการประเมินตรงนี้ร่วมกันครับ
2: สันติแต่ในวงที่เราคุยกันก็กำลังจะถกกันอยู่เหมือนกันว่าถ้าหากครั้งนี้รัฐบาลบอกไปตามตรงเลยว่าเฮ้ยฝนมันจะตกนะรอบที่3เนี่ยน้ำคุณอาจจะท่วมนาได้ชาวนาเขาก็จะใช้ประสบการณ์แล้วเขาไม่ทำแต่ปีนี้เนี่ยชาวนาที่นั่งในรายการเขายืนยันว่าเขาถามท้องถิ่นแล้วถามรัฐบาลแล้วและรัฐบาลก็ประกาศด้วยว่าปีนี้น้ำเข้าทุ่งมันน่าจะไม่มีเขาก็เลยทำนะอาจารย์มันเกิดจากการคาดเคลื่อนการคาดเดาที่ผิดพลาดหรือเปล่าคะ
6: ปีนี้ก็อาจจะต้องยอมรับว่าเรื่องของการสื่อสารเตือนภัยเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การแจ้งเตือนหรือการสื่อสารเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนาะอาจจะด้วยปัจจัยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเอลนีโญต่างเนี่ยมันก็ทำให้การมีการคาดเดาได้ยากแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นบทเรียนที่อาจจะต้องมาทบทวนร่วมกันนะครับขณะในส่วนผมเองก็กำลังทำวิจัยในพื้นที่หัวเวียงซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนาะก็กำลังจะพัฒนาระบบเรื่องของการสื่อสารเตือนภัยในพื้นที่เนี่ยก็ยอมรับเลยว่าเราก็เข้าใจว่าปีนี้เป็นเอลนีโญนะเนื่องจากข้อมูลแนวโน้มต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐสื่อสารเนี่ยก็ค่อนข้างไปในทางนั้นนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่ทันเหมือนกันก็น้ำขึ้นเร็วมากซึ่งตรงนี้ก็แสดงว่าเรื่องของระบบการจัดการน้ำกับการสื่อสารเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาที่อาจจะต้องทบทวนในการทำงานตรงนี้เพื่อปรับปรุงในปีต่อไป
1: ค่ะอาจารย์สันติคะเดนถามรบกวนนิดนึงถ้าหากอยุธยาเป็นที่ลุ่มโอกาสที่น้ำจะหลากน้ำท่วมขังจะอาจจะเป็นไปได้แบบนี้อีกเนี่ยทำนาได้เพียงแค่ปีละ2ครั้งเวลาที่เหลือเกษตรกรก็ต้องทำมาหากินมีการแนะนำให้เขาปลูกอะไรทำอะไรหรือมีงานวิจัยไหมคะว่าพวกเขาและดินแถวนี้เหมาะกับการทำเกษตรแบบอายุสั้นตัวไหนคะ
6: ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการวางแผนร่วมกันในหลายหน่วยงานนะเนื่องจากเรื่องของการทำนาสองครั้งเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ทำได้และพื้นที่ที่
7: ที่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของน้ำหลากอย่างเช่นที่รับน้ำที่บางบานเนี่ยครับก็มีการคุยกันว่ามีเป็นคล้ายๆข้อตกลงร่วมกันกับชลประทานในพื้นที่ว่าทำได้ปีละ2ครั้งเนื่องจากต้องรอรับน้ำเป็นพื้นที่น้ำหลากซึ่งถ้าเป็นลักษณะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดแบบนี้รัฐก็อาจจะต้องมีระบบในการเข้าไปชดเชยดูแลเยียวยาการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจเนาะเนื่องจากถ้าจะเอาน้ำเข้าไปทิ้งแบบนี้มันก็ทำให้ไม่สามารถจะทำการผลิตทางการเกษตรได้นะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องมีมาตรการแบบนี้อีกส่วนหนึ่งก็รัฐอาจจะต้องมีการมาตรการในทางเศรษฐกิจที่จะช่วยในการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ที่น้ำหลากเนี่ยนะครับอย่างเช่นช่วงน้ำหลากเนี่ยก็อาจจะมีพืชน้ำหรือพืชที่อยู่กับน้ำได้แต่รัฐก็อาจจะต้องไปเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของกลไกด้านการตลาดการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะยังขาดระบบในการสนับสนุนตรงนี้ทำให้เกษตรกรยังไม่มีทางเลือก
2: ค่ะอาจารย
8: ์ขอบคุณค่ะอาจารย์
2: ตรวจสอบกับอาจารย์สันติปิงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
8: อาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะรายการของเรายังไม่จบนะคะยังไม่จบดิฉันย้ำว่าออนไลน์ดุเดือดมากกว่านี้พี่ปุ้ยแอบกระซิบมาว่าอยากจะระบายเพิ่มนะคะทุกของชาวนาอย่างไรติดตามได้ช่องทางออนไลน์ YouTube ค่ะ

ข้อสำคัญคือได้กระจายข่าวให้ชาวบ้านได้รู้นะครับอย่างวันเนี้ยมาเนี่ยชาวบ้านก็รู้สึกว่าดีใจที่ยังไม่ถูกทอดทิ้งนะครับยังมีสื่อไทยพีบีเอสเนี่ยเข้ามาไม่ได้เข้ามาเพื่อทำสื่ออย่างเดียวนะครับยังมีการนำของอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยนะครับก็ถือว่าผมในนามของผู้ประสบภัยนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานไทยพีบีเอสนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลพวกเราในวันนี้ก็ขอฝากผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับพวกเราผู้ประสบภัยสู้ๆไปด้วยกันนะครับเราจะรอดไปด้วยกันนะครับในปี69นี้ครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจง4สาเหตุการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมล่าช้าและได้เงินต่างกันแม้ว่าจะอยู่ในชุมชนหรือว่าซอยเดียวกันค่ะพร้อมแก้ปัญหาจับคู่เขตบัดดี้ส่งบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือยืนยันสิทธิ์ค่ะนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงสาเหตุที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับเงินเยียวยาต่างกันแม้ว่าจะอยู่ในซอยหรือว่าชุมชนเดียวกันเพราะว่าตามเกณฑ์มติครม.ประเมินตามลักษณะความเสียหายและระยะเวลาน้ำท่วมขังความสูงต่ำของพื้นที่หรือว่าระดับพื้นบ้านต่างกันกรณีรับ 5,000 บาทคือน้ำท่วมขังหรือว่าล้อมรอบบ้านการเข้าออกลำบากแต่น้ำไม่ได้เข้าสู่ตัวบ้านค่ะส่วนกรณีรับ 9,000 บาทคือน้ำไหลเข้าท่วมภายในตัวบ้านทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายส่วนสาเหตุที่เงินเข้าช้าหรือว่าสถานะค้างที่กำลังดำเนินการพบ4ปัญหาหลักก็คือมีประชาชนหลักพันคนผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์แต่ไม่ได้ผูกกับเลขบัตรประชาชนทำให้โอนเงินไม่ผ่านและถูกตีกลับจึงต้องแก้ไขแล้วยื่นขอใหม่พบการยื่นขอซ้ำซ้อนในครัวเรือนเดียวกันขาดหลักฐานหรือว่ารูปภาพความเสียหายหากเป็นพื้นที่น้ำท่วมชัดเจน 100% ที่เขตมีข้อมูลอยู่แล้วจะอนุมัติได้เร็วค่ะหากยื่นขอในกรณีทรัพย์สินเสียหายต้องส่งรูปภาพหลักฐานเพิ่มแต่แอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้เปิดให้ส่งรูปตั้งแต่แรกเรื่องจึงค้างรอเอกสารซึ่งประชาชนต้องยื่นผ่านระบบเคลมแบงคอกเคมบางกอกของกทม.ร่วมด้วยนะคะก็จะแนบรูปภาพเอกสารได้ทำให้จับคู่ข้อมูลและอนุมัติได้เร็วขึ้นและสุดท้ายกรณีบ้านเช่าต้องมีสัญญาเช่าหรือว่าหนังสือรับรองการเช่าจริงเพื่อยืนยันสิทธิ์ค่ะนางสาวทวิดาระบุด้วยนะคะว่ากำลังจัดระบบเขตบัดดี้เพิ่มบุคลากรไปช่วยงานในเขตที่มีผู้ยื่นขอจำนวนมากและขยายพื้นที่และจุดบริการช่วยตรวจสอบเอกสารและตอบคำถามก่อนเข้าคิวเพื่อลดเวลาการรอคอยค่ะเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเทราได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนานกว่า10วันค่ะส่วนเกษตรผสมผสานเสียหายกว่า200ไร่นะคะทั้งหมากพลูมะม่วงและผลไม้และไม้ผลอื่นๆก็ยืนต้นตายด้วยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่8ตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเทราแม้ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่สวนเกษตรผสมผสานของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า10วันยังคงได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะต้นหมากพลูมะม่วงน้อยหนาและมะพร้าวบางส่วนเสียหายขณะที่เสดาหลายต้นยืนต้นตายไปก่อนหน้านี้เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยพบเหตุการณ์น้ำท่วมสูงจนมิดศีรษะค่ะแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่ยังเหลือสูงถึงระดับอกต้นหมากและไม้ผลหลายชนิดตายเสียหายหากจะฟื้นฟูสวนต้องใช้เวลาเตรียมดินประมาณ2ปีก่อนปลูกต้นไม้และรออีก 5-6 ปีจึงจะเริ่มให้ผลผลิตขณะที่ยังมีภาระหนี้สินทั้งเก่าและใหม่อยู่ค่ะด้านกำนันตำบลบางตีนเป็ดพร้อมผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งความเสียหายต่อบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมพร้อมเตรียมประชุมวางแผนเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้วยค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ตั้งโต๊ะแถลงผลการตรวจสอบไทย PBS ค่ะโดยระบุว่าการประเมินคุณภาพรายการยังไม่รัดกุมและมีประเด็นการใช้รถของผู้บริหารที่ต้องตรวจสอบขณะที่เรื่องเอกสารผลตรวจสอบหลุดยังต้องรอตั้งคณะกรรมการสอบค่ะนายสุทธิพงศ์บุญนิธิรองผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสตง.ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดเผยผลการตรวจสอบองค์กรกระจายเสียงและสื่อสาธารณะหรือว่าไทย PBS โดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบ3ประเด็นที่อาจขัดต่อระเบียบประเด็นแรกคือรายการข่าวเจาะย่อโลกค่ะที่เบิกจ่ายค่าพิธีกรค่าตอบแทนแหล่งข่าวที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ2567ส่วนผลตรวจสอบประเมินคุณภาพรายการยังไม่รัดกุมเนื่องจากตัวชี้วัดบางส่วนยังไม่แสดงความต่อเนื่องที่ชัดเจนและไม่อาจสะท้อนผลการทำงานขององค์กรได้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนการใช้รถแต่ยังใช้รถของส่วนกลางซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะมีการเปิดเผยผลตรวจสอบในสัปดาห์หน้าซึ่งหากพบความผิดทุจริตจะมีการส่งให้ปปช.ต่อไปค่ะขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่สื่อมวลชนตั้งคำถามถึงเรื่องเอกสารผลตรวจสอบที่หลุดไปถึงสื่อบางสำนักก่อนที่ไทย PBS จะได้รับนะคะโดยทางโฆษกสตง.ระบุว่าเรื่องนี้มีความผิดแต่ยังรอให้คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคตง.ตั้งกรรมการสอบอีกครั้งนึงค่ะ
หมดเวลาของทันข่าว15 นาฬิกาแล้วค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับตั๊กตนยาพงพฤติวัฒน์นะคะรายการคนสู้โรคยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะแสดงความเป็นห่วงนะคะในเรื่องของสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะค่ะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะรวมถึงเด็กและผู้พิการด้วยนะคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะวันนี้ชวนมาหาแนวทางการรับมือจากเหตุการณ์น้ำท่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่น้ำยังท่วมอยู่รวมถึงหลังจากน้ำลดแล้วเราจะมีการดูแลด้านสุขภาพอย่างไรบ้างค่ะวันนี้ร่วมพูดคุยนะคะกับนายแพทย์ปัญญวัฒน์แหนบหน้าค่ะรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยค่ะอยู่กับเราตรงนี้แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้คุณหมอมาชุดออกหน่วยเลยนะคะคุณหมอลงพื้นที่น้ำท่วมด้วย
1: ครับ
0: ค่ะมีเรื่องน่าเป็นห่วงอะไรบ้างคะในเรื่องของสุขภาพคุณหมอ
1: เท่าที่ได้ออกหน่วยน้ำท่วมเมื่อวันที่29กันยาที่ผ่านมานะครับก
0: ็
1: คนส่วนใหญ่ก็จะประสบภัยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหลักๆก็จะเกี่ยวกับโรคทางผิวหนังเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการติดเชื้อที่ผิวหนังหรือผิวหนังอักเสบแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจเส้นไข้หวัดพวกนี้เป็นต้นครับ
0: สุขภาพจิตล่ะคะคุณหมอ
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความวิตกกังวลแล้วก็มีอาการนอนไม่หลับมีความเครียดอยู่บ้างบางคนนะครับก็ต้องให้ยานอนหลับช่วยกันไป
0: ก็คือมีปัญหาทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยสำหรับบางคนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะที่เราอาจจะต้องหาแนวทางการรับมือคุณผู้ชมท่านไหนคะมีคำถามนะคะหรือว่ามีปัญหาอยากให้เราหาคำตอบให้คุณหมออยู่เราตรงนี้นะคะสามารถส่งคำถามหรือว่าจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นภาพนิ่งส่งมาก็ได้นะคะตามช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค X Live ค่ะ YouTube @Thai PBSและ www.thaipbs.or.th ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตค่ะคุณผู้ชมอย่างการปั๊มหัวใจหรือว่าการทำ CPR นะคะเมื่อก่อนนี้เราเข้าใจใช่ไหมคุณหมอว่าเวลาที่ปั๊มหัวใจเนี่ยจะต้องมีการผายปอดร่วมด้วยค่ะแต่มีข้อมูลแชร์กันค่ะคุณผู้ชมในออนไลน์นะคะว่าปัจจุบันนี้แนวทางใหม่เนี่ยนะคะมีการบอกว่าเราแค่ปั๊มกดหัวใจเนี่ยค่ะอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องทำการผายปอดเนี่ยก็สามารถช่วยชีวิตของผู้ประสบเหตุได้เช่นเดียวกันเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกต์เช็คมีคำตอบค่ะ

0: การ CPR อย่างเดียวโดยที่ไม่เป่าปากหรือว่าผายปอดเนี่ยจะสามารถช่วยได้ไหมนะครับการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียวนะครับก็ที่จะสามารถช่วยชีวิตคนได้จริงนะครับจริงนะครับจริงนะครับสำหรับการปั๊มหัวใจเพียงเดียวเนี่ยสามารถยื้อชีวิตได้นะครับผมเพราะว่าในตอนที่เราเนี่ยทำการปั๊มหัวใจหรือว่ากดหน้าอกเพียงอย่างเดียวนะครับเลือดเนี่ยยังมีการสูบฉีดออกซิเจนที่ยังค้างอยู่ในร่างกายเนี่ยยังพอมีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมากขึ้นแต่ว่าทำได้เพียงระยะแรกเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อทีมกู้ชีพมาก็ยังจำเป็นจะต้องมีการช่วยหายใจโดยการใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อให้ร่างกายของผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอนั่นเองครับในการปฐมพยาบาลโดยการปั๊มหัวใจหรือ CPR ที่ถูกต้องนะครับโดยตามหลักนะครับผมก็จะมีอยู่5ข้อหลักๆนะครับซึ่งข้อแรกก็คือการกดเร็วและกดลึกครับกดลึกเนี่ยขอกดลึกประมาณ 5-6 เซนนะครับส่วนกดเร็วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 100-120 ครั้งต่อ1นาทีนะครับหลังจากตอนที่กดลงไปจะต้องให้ทรวงอกของผู้ป่วยนะครับมีการคืนตัวอย่างสมบูรณ์โดยที่มือไม่ลอยขึ้นมานั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องห้ามหยุดกดหน้าอกโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นนะครับเพราะว่าการหยุดกดหน้าอกเนี่ยจะทำให้เลือดที่กำลังไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะนำพาพลังงานไปได้อย่างเพียงพอท่าทางนะครับก็จะมีแล้วแต่ความถนัดนะครับบางคนบอกว่าให้ประสานมือก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าให้ทำการมือทับกันแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกท่าทางเนี่ยควรเข้าข้างด้านใดด้านหนึ่งของผู้ป่วยยังไงก็ได้นะครับพยายามนั่งคุกเข่าลงกับพื้นนะครับแล้วก็ทำให้แขนเนี่ยเหยียดตรึงให้มากที่สุดแล้วก็นำไปวางอยู่ตรงบริเวณจุดกึ่งกลางหน้าอกโดยถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะสังเกตได้ก็คือตรงบริเวณกึ่งกลางราวนมแล้วก็จุดตัดตรงกลางของกลางหน้าอกนะครับก็จะเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถช่วยในการปั๊มได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับถ้าเกิดว่าในส่วนของประชาชนที่สมัครใจในการช่วยหายใจนะครับก็จะไม่ทำการช่วยหายใจมากเกินไปโดยไม่จำเป็นโดยอัตราส่วนการช่วยหายใจนะครับคือกดหน้าอกอยู่ที่30ครั้งจะทำการช่วยหายใจหรือว่าเป่าปากเนี่ย2ครั้งนะครับสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่ารถโรงพยาบาลจะมาถึงนั่นเองครับสำหรับประชาชนที่ถ้าไปเจอเหตุคนหมดสติแต่ว่าไม่เคยผ่านการอบรมมาเลยเนี่ยจะทำยังไงบ้างนะครับวันนี้จะมีทริคมาแนะนำนะครับก็คือ 3C นะครับ C แรกก็คือเช็คนะครับเช็คหมายความว่าเข้าไปดูอาการของผู้ป่วยนะครับว่าเขาหมดสติไปเลยไหมแล้วก็ยังหายใจอยู่ไหมนะครับอย่างที่2หลังจากประเมินคือตัวที่2นะครับคอก็คือโทรเบอร์สายด่วนประเทศไทยนะครับ1669แล้วไม่จบแค่นั้นนะครับเราจะต้องพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือให้คนในระแวกนั้นเนี่ยมาช่วยการปฐมพยาบาลด้วยนะครับเพราะว่าหากคนไข้มีอาการแย่ลงและจำเป็นจะต้องทำการให้การช่วยเหลือเนี่ยเราตัวคนเดียวอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากโทร1669อย่าลืมตะโกนเรียกคนรอบข้างให้เข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับตัว C ที่3คือแคร์นะครับเมื่ออะไรก็ตามถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่หมดสตินั้นนะครับไม่หายใจดูแล้วไม่มีการขยับของทรวงอกหรือว่าหน้าท้องนะครับก็จำเป็นจะต้องทำการ CPR ถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าหรือว่าไม่สามารถที่จะทำ CPR ได้ก็จะไปที่ข้อที่2ครับถ้าเกิดว่ามีคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็อาจจะร้องขอความช่วยเหลือว่ามีใครสามารถที่จะทำ CPR เป็นไหมหรือว่ากดหน้าอกเป็นหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าว่าเราอยู่เพียงคนเดียวนะครับผมจะขอฝากทุกท่านไว้นะครับว่าคุณจะเป็นเพียงคนเดียวนะครับที่สามารถช่วยเหลือได้และต้องเป็นคุณเท่านั้นครับในระยะเวลานั้นเพื่อให้คนไข้ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะคะว่าการปั๊มหน้าอกอย่างเดียวก็สามารถช่วยชีวิตได้เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักค่ะคุณหมอเราก็ไม่สะดวกใจนะ
2: ใช่
1: ไหมคะที่เราจะทำการผายปอดใช่ไหมคะแต่ว่าคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะอย่างช่วงนี้น้ำท่วมอาจจะมีเหตุการณ์จมน้ำได้นะคะก็คือคุณหมอมีคำแนะนำในการกู้ชีพฉุกเฉินเพิ่มโอกาสรอดให้กับผู้ประสบเหตุบ้างไหมคะ
2: ก็เบื้องต้นถ้าเกิดอยู่ในน้ำก็พยายามพาขึ้นมาบนฝั่งหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยให้มากที่สุดก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเริ่มพอคำชีพจรไม่ได้เราก็เริ่มปั๊มหัวใจเลยครับหลังจากนั้นก็ระหว่างนั้นก็คือเราต้องเปิดทางเดินหายใจให้คนไข้ด้วยถึงแม้เราอาจจะไม่ได้เป่าปากในกรณีที่แบบว่าด้วยความที่ไม่มั่นใจในเรื่องของสุขอนามัยในแต่ละคนนะครับเราก็อาจจะต้องเปิดทางเดินหายใจเพราะอย่างน้อยเนี่ยการเปิดทางเดินหายใจที่ถูกต้องนะก็ช่วยให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได
1: ้ก็คือการ เหมือนเชิดคางของผู้ประสบเหตุขึ้นนะคะเปิดทางเดินหายใจ
2: ใช่ครับก็จะมีหลักของเขาอยู่คร
1: ับ ค่ะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตนะคะแล้วก็การทำ CPR อย่างเดียวเนี่ยด้วยการปั๊มหัวใจเนี่ยก็เรียกว่าเพิ่มในเรื่องของความสะดวกใจหรือว่าเพิ่มโอกาสที่จะทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมีความกล้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปฐมพยาบาลคุณผู้ชมต้องบอกว่าข้อมูลอัปเดตตลอดเวลาเลยสิ่งที่เราเคยเชื่อว่าเราต้องทำแบบนั้นหรือเชื่อว่าทำแบบนั้นได้เนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยข้อมูลเนี่ยทางการแพทย์ก็มีการพัฒนาขึ้นมีการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็ต้องอัปเดตวิธีการตลอดเวลาด้วยนะคะอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เช็คมาแล้วนะคะกลับมาที่เรื่องน้ำท่วมค่ะคุณหมอ คุณหมอไปในพื้นที่น้ำท่วมมาส่วนใหญ่คนที่มารับบริการเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่เลยจะเป็นกลุ่มวัยกลางคนครับอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้สูงวัยครับ
1: ค่ะก็คือกลุ่มเสี่ยงไหมคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางไหม
2: เป็นกลุ่มเปราะบางในกรณีที่เป็นผู้สูงวัยนะครับโดยปกติกลุ่มเปราะบางก็จะมีเด็กเล็กนะครับแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับคนท้องนะครับผู้หญิงท้องนะครับแล้วก็ผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียง
1: ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่นเพราะว่ามีทั้งเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตตามพฤติกรรมปกติได้ใช่ไหมคะวิถีชีวิตตามปกติได้อันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย
2: ใช่ครับ
1: เช่นเดียวกันอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยในช่วงของน้ำท่วมนะคะ
2: ครับ
1: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะซึ่งโรคที่มากับน้ำท่วมคุณหมอคะตอนนี้ที่พบมีอะไรบ้าง
2: หลักๆเลยที่พบก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1เลยที่พบบ่อยสุดก็คือโรคทางผิวหนังครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่เราไปสัมผัสกับน้ำสกปรกนะครับการเดินลุยน้ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นผิวหนังอักเสบจากการแพ้น้ำสกปรกหรืออาจจะเป็นการติดเชื้อจากแผลที่เกิดขึ้นตามผิวหนังเข้าไปเช่นแผลติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆเป็นต้นนะครับหรืออย่างสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อเป็นพวกเชื้อราซึ่งเดิมคนไข้อาจจะมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วเช่นเป็นเบาหวานภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเงี้ยฮะก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อราได้ง่ายนะครับร่วมกับการที่ต้องแช่อยู่ในน้ำนานๆนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะทำให้เท้าเนี่ยแห้งแล้วก็สะอาดครับก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มากขึ้นครับ
1: อาการที่เราสังเกตได้แยกโรคได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
2: สำหรับถ้าเป็นในกรณีที่เป็นผิวหนังอักเสบนะครับที่ไม่ได้เป็นการติดเชื้อก็จะแค่แดงๆคันๆนะครับก็พวกนี้ก็สามารถดูได้เพราะมันก็จะไม่มีลักษณะที่เป็นมีน้ำเหลืองหรือว่ามีหนองไหลออกมานะครับแต่ในกรณีที่ว่าเป็นผิวหนังที่เกิดการติดเชื้อนะครับเช่นเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยนะครับก็จะบวมแดงบางทีก็เป็นฝีแล้วก็มีหนองไหลออกมาจะค่อนข้างปวดรุนแรงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
1: ซึ่งอาการเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีเลยไหมคะหรือว่าเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งถึงจะเริ่มมีอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้น
2: ครับถ้าเป็นผิวหนังอักเสบจากการแพ้อาจจะเกิดขึ้นในระยะเวลา24ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการติดเชื้อก็อาจต้อง3วันขึ้นไป 3-7 วันประมาณนี้ครับ
1: ก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันอย่างฉี่หนูก็มาจากการเดินลุยน้ำเช่นเดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะคุณหมอแล้วคนเนี่ยชอบเดินลุยน้ำเขาจะเห็นเลยนะคะว่าแบบไม่มีการป้องกันด้วย
2: แ
1: บบนี้คุณหมอรู้สึกยังไงบ้างแนะนำยังไงดีคะกลุ่มนี
2: ้คือโรคฉี่หนูเนี่ยเป็นโรคที่ฮิตในกรณีที่ว่าเกิดภัยน้ำท่วมนะครับแต่ถามว่าจะพบมากขนาดเหมือนโรคพวกโรคผิวหนังอักเสบอย่างนั้นไหมคงไม่แต่ถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีความรุนแรงสูงกว่านะครับซึ่งโรคก็จะมาจากการที่สัตว์ที่ป่วยจากโรคนี้นะครับได้แก่พวกหนูหมูหรือว่าพวกวัวนะครับที่มี

เชื้อเหล่านี้อยู่ในตัวเนี่ยขับถ่ายมูลออกมาซึ่งมูลเหล่านี้มันมีเชื้อโรคแล้วพอคนเราเนี่ยมีแผลที่ผิวหนังแล้วไปสัมผัสกับมูลเหล่านี้โดยตรงหรือจะผ่านทางน้ำท่วมขังที่เราไป

0: คุณหมอแล้วแบบนี้คุณหมอแนะนำว่าอย่างกลุ่มเปราะบางเนี่ยให้แนะนำให้ย้ายออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเลย
1: แนะนำอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ในทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ใช่เพียงแต่กลุ่มเปราะบางนะครับควรจะย้ายให้ไวที่สุดไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยที่มีแหล่งน้ำสะอาดให้ได้ใช้นะครับมีน้ำในการดูแลทำความสะอาดตัวเองแล้วก็น้ำในการกินดื่มที่เหมาะสมรวมถึงส้วมหรือสุขาภิบาลที่เหมาะสมด้วยนะครับ
0: ก็ต้องถูกสุขลักษณะอันนี้เป็นการป้องกันการเกิดโรคการก่อโรคต่างๆได้ซึ่งส่วนใหญ่ที่เวลาที่อพยพออกมาเราก็จะไปอยู่ในศูนย์อพยพค่ะก็มีการรวมกลุ่มกันของทั้งผู้ป่วยเด็กผู้สูงอายุผู้พิการหลากหลายมากอันนี้มีปัญหาไหมครับเพราะว่าก็จะมีทั้งคนที่ป่วยแล้วก็คนที่ไม่ป่วยด้วยอยู่รวมกัน
1: ใช่ครับอันนี้จะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าการที่เราจะแยกใครสักคนที่ป่วยหรือไม่ป่วยก็จะยากเพราะถ้าเกิดคนเหล่านั้นไม่บอกอาการให้เจ้าหน้าที่ทราบนะครับเช่นบางคนอาจจะมีไข้ไอเจ็บคอแต่อาจจะไม่บอกใครก็จะไม่รู้ว่ามีการติดเชื้อโรคทางระบบหายใจอยู่เพราะนั้นวิธีการที่สำคัญที่สุดก็คืออาจต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พักพิงหรือบุคลากรทางการแพทย์ณตำแหน่งตรงนั้นนะครับช่วยดูแลแล้วก็ช่วยคัดกรองบุคคลต่างๆที่คิดว่ามีความเสี่ยงจากการติดโรคจากน้ำท่วมเนี่ยมาแยกไว้เป็นบริเวณพิเศษเอาไว้นะครับไม่ให้ปะปนกับคนกลุ่มอื่นๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายครับ
0: แยกการดูแลก่อนเพื่อลดการส่งต่อเชื้อนะ
1: ค
0: ะแล้วในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยก็อย่างที่คุณหมอบอกผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางมักจะมียาค่ะอาจารย์แต่ยาไปกับน้ำแล้วแบบนี้กลุ่มไหนบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังเลยขาดยาไม่ได้บ้างคะ
1: อย่างอันดับหนึ่งเลยก็คือคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจเป็นต้นนะครับกลุ่มเหล่านี้ถ้าขาดยาเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าในภาวะน้ำท่วมเนี่ยทุกคนก็มีความวิตกกังวลซึ่งเกิดความเครียดความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งทำให้โรคต่างๆเนี่ยแย่ลงไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ความดันสูงขึ้นใช่ไหมครับถ้าไม่ทานยาก็มีโอกาสที่เส้นเลือดในสมองแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นหรือโรคหัวใจเองก็ตามความเครียดก็ทำให้หัวใจทำงานมากขึ้นหนักขึ้นอาจจะเกิดหัวใจวายได้เหมือนกันเพราะนั้นการรับประทานยาสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
0: แล้วยาไม่อยู่แล้วแนะนำให้ติดต่อขอรับยาได้ช่องทางไหนบ้าง
1: โดยปกติแล้วในศูนย์พักพิงจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ในศูนย์เองหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขที่มาให้บริการณตำแหน่งนั้นเพียงแต่ผู้ที่ขาดยาหรือยาสูญหายไปก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่นะครับให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดหายาเบื้องต้นให้ใช้ก่อนนะครับจนกว่าน้ำท่วมลดลงก็จะสามารถเข้าพื้นที่ไปรับยาต่อเนื่องได้อย่างจริงจังนะครับ
0: ถ้ายาไม่หายค่ะคุณหมอพกออกมาด้วยนี่แหละแต่ระหว่างทางการเดินทางน้ำท่วมยาเปียกน้ำบ้างอะไรบ้างแบบไหนที่แนะนำว่ายังใช้ต่อได้แบบไหนที่ต้องระมัดระวังไม่ใช้ต่อแล้ว
1: คือถ้าเกิดน้ำท่วมหรือเดินน้ำที่สกปรกเข้าไปโดนในตัวเม็ดยาเราคงไม่ใช้อยู่แล้วทุกคนต้องทิ้งนะครับแต่สำหรับในบางกรณีที่โดนแค่ซองยาแต่ยังไม่ถึงฟอยยาข้างในเราก็อาจจะถอดซองยาทิ้งแล้วเอาฟอยล์ยานั้นไปเปลี่ยนซองยาใหม่ไปเก็บในที่ใหม่ที่ไม่ชื้นนะครับก็จะทำให้ยานั้นสามารถนำมาใช้ต่อได้แต่ก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะหยิบนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับ
0: ก็ต้องดูแลความสะอาดก่อนด้วย
1: ใช่
0: นะ
1: ค
0: ะแล้วอย่างอาหารล่ะคะคุณหมอคะอาหารต้องควรระวังมากน้อยแค่ไหน
1: เรื่องอาหารนะครับก็มีความสำคัญสูงมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรับประทานทุกวันในการดำรงชีพครับอาหารส่วนใหญ่นะครับที่ศูนย์พักพิงมักจะมีแจกอยู่แล้วนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ก็มักจะทำปรุงสุกมื้อต่อมื้อเพราะฉะนั้นผู้ที่รับอาหารก็ควรจะรับประทานให้เสร็จสิ้นภายใน2ชั่วโมงไม่มีการเก็บอาหารตุนเอาไว้ค่ะเดียวกันเมื่อได้รับอาหารแจกไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งเช่นพวกอาหารกระป๋องต่างๆก็ต้องเช็ควันหมดอายุอย.ที่ถูกต้องรวมถึงความบุบบวมของกระป๋องนะครับถ้ามีการบุบบวมก็แสดงว่าอาจจะเกิดมีเชื้อแบคทีเรียในนั้นก็ไม่ควรจะรับประทานควรจะทิ้งไปนะครับ
0: บางครั้งต้องอ่านก่อนนะเพราะบางอย่างเนี่ยเราได้รับการบริจาคมานะ
1: ค
0: ะก็อาจจะต้องมีการตรวจเช็คนะคะอย่างผู้ป่วยอย่างเด็กหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีข้อจำกัดในเรื่องของอาหารแนะนำยังไงดีคะ
1: สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในเรื่องของอาหารเช่นผู้ป่วยเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาหารที่ปรุงขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้แยกเป็นสัดส่วนว่าสำหรับโรคไข้โรคใดโรคหนึ่งอาจจะรวมๆกันเพราะนั้นอาจต้องวิจัยวิธีในการเลือกรับประทานเอานะครับถ้าสามารถเลือกได
0: ้
1: เช่นบางอย่างอาจสมมติเขามีเครื่องปรุงมาเราอาจจะไม่ปรุงหรือบางอย่างที่ดูหวานจนเกินไปอาจจะหลีกเลี่ยงอย่างนี้ครับเท่าที่ทำได้ครับ
0: ก็ดูแลตัวเอง

0: ก่อนเอาที่ตัวเองปลอดภัยแต่ว่าถ้าอยู่ในความดูแลของศูนย์อพยพเนี่ยดักเชื่อว่าน่าจะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้
1: น
0: นะคะดีกว่าที่เราจะทนอยู่ที่บ้านทั้งที่รอบๆเนี่ยน้ำท่วมไปหมดแล้วนะคะก็แนะนำให้อพยพออกมาอยู่ที่ศูนย์นะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นด้วยนะคุณหมอคะแล้วอย่างตอนนี้บางพื้นที่ค่ะน้ำลดลงแล้วจะต้องทำความสะอาดบ้านหรือเตรียมบ้านยังไงเพื่อที่เราจะกลับไปอยู่ได้อย่างปลอดภัยรวมถึงพากลุ่มเปราะบางเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ด้วยค่ะ
1: อันดับแรกเลยต้องเคลียร์อาหารก่อนครับปกติเราก็จะเก็บตุนอาหารไว้ในบ้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเวลาน้ำท่วมเราก็จะมีการดับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะตู้เย็นพอดับเสร็จของในตู้เย็นก็จะเกิดการบูดขึ้นทันทีเราต้องเคลียร์อาหารเก่าๆที่เป็นอาหารสดออกไปทิ้งให้หมดนะครับอย่างที่สองสำหรับอาหารแห้งนะครับถ้าสัมผัสน้ำที่สกปรกแล้วควรทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็สำหรับอันที่ไม่สัมผัสน้ำก็เช็คอย.ดูความบุบบวมของกระป๋องนะครับส่วนที่เหลืออื่นๆก็คือเรื่องของการทำความสะอาดบ้านแล้วครับเช่นการมีโคลนต่างๆแล้วควรจะเอาโคลนนั้นออกไปจากบ้านนะครับไม่ควรจะปล่อยให้มันแห้งเพราะว่าถ้าเกิดแห้งแล้วจะเป็นฝุ่นละอองทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ขณะเดียวกันในขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์หรือซากอาหารต่างๆเราก็ควรเก็บเข้าถุงดำแล้วก็ผูกถุงให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อไม่ให้แมลงวันตอมครับ
0: ค่ะอย่างยาที่อยู่ที่บ้านถ้าโดนน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ใช้แล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อาจจะต้องทิ้งแยกคัดแยกขยะว่าอันไหนต้องเก็บอันไหนต้องทิ้
1: ง
0: นะคะแล้วก็บางบ้านเนี่ยเข้าสู่โหมดของการทำความสะอาดอย่างจริงจังคุณหมอช่วงนี้ก็มีหลากหลายคนที่บอกว่าแนะนำว่าเอ๊ะการทำความสะอาดเนี่ยมันอาจจะสัมผัสกับเชื้อโรคเชื้อก่อโรคได้คุณหมอแนะนำว่าต้องป้องกันตัวเองยังไงคะ
1: ถ้าที่บ้านมีถุงมือก็แนะนำให้สวมถุงมือทุกครั้งนะครับใช้หน้ากากอนามัยนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีหน้ากากที่เอาไว้กันฝุ่นหรือกันอะไรที่กระเด็นเข้าตาได้ก็ควรจะใช้นะครับขณะเดียวกันก็ถ้ามีเสื้อกาวหรือเป็นเสื้อคลุมพลาสติกที่ไว้ป้องกันเวลาเราทำความสะอาดแล้วพวกน้ำสกปรกหรือแม้กระทั่งน้ำยาทำความสะอาดกระเด็นเข้าตัวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังก็ควรจะมีเสื้อกาวใส่ไว้ด้วยนะครับ
0: แล้วก็หลายคนรองเท้าบูทด้วย
1: นะค
0: ะก็คือป้องกันแล้วเวลาที่เราทำความสะอาดเนี่ยก็อย่างที่หมอใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ก็ใช้สารเคมีหลายอย่างในการทำความสะอาดบ้านเพราะว่าเชื้อราก็มาด้วยคุณหมอคะมีทั้งเชื้อรามีทั้งกลิ่นทั้งคราบโคลนต่างๆมีการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดคุณหมอมีคำแนะนำตรงนี้ยังไงเพราะบางอย่างเนี่ยผสมกันแล้วทำให้เกิดสารเคมีเสียชีวิตได้เลย
1: ครับก็ปกติแล้วเนี่ยน้ำยาที่เราใช้มักจะเป็นน้ำยาฟอกขาวนะครับหรือที่เรียกว่าโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยครับก็ปกติเราจะไม่ผสมอันนี้กับน้ำยาล้างห้องน้ำครับเพราะถ้าเกิดผสมกันแล้วมันจะเกิดก๊าซคลอรีนขึ้นมาก็ทำให้เกิดการอักเสบที่เยื่อบุทางเดินหายใจรวมไปถึงทำให้เกิดอาการน้ำท่วมปอดและหัวใจหยุดเต้นได้อันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังเช่นกันเราก็ไม่ควรผสมกับพวกน้ำส้มสายชูนะครับก็ไม่ควรสารฟอกขาวกับน้ำส้มสายชูหรือสารฟอกขาวกับสารที่มีพวกแอมโมเนียผสมอยู
0: ่
1: หรือแม้กระทั่งสารฟอกขาวกับสารที่มีกรดอยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรที่จะมารวมกันนะครับ
0: รวมถึงบางบ้านเนี่ยเวลาที่ทำความสะอาดเนี่ยกลัวกลิ่นของสารเคมีจะเข้าไปในห้องนอนไปในตัวบ้านก็เลยปิดประตูแต่เราเนี่ยสูดเข้าไปเต็มๆเลยสารเคมีอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันก็อาจจะแนะนำให้เปิดประตูเปิดหน้าต่างด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะคุณหมอสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้หน่อยค่ะว่าเราควรจะต้องดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเรายังไงบ้าง
1: ครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจและกำลังกายที่ดีนะครับก็อยากส่งกำลังใจให้ถึงกับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับที่กำลังประสบทุกข์ภัยอยู่ณขณะนี้นะครับให้มีสติให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับสามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์นะครับก็มีหน้าที่ในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเป็นพันธกิจหลักของสภากาชาดไทยนะครับซึ่งทางของเราเนี่ยครับก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับโดยการจัดหานะครับเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพนะครับแจกจ่ายไปยังพื้นที่เดือดร้อนรวมถึงการทำครัวเคลื่อนที่เพื่อปรุงอาหารสุกไปถึงพื้นที่เหล่านั้นด้วยและที่สำคัญนะครับเราก็มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับออกไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในกรณีที่ผู้ประสบภัยเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได
0: ้
1: ครับ
0: ซึ่งใครที่มีจิตศรัทธานะคะอยากจะร่วมบริจาคช่วยพี่น้องชาวไทยก็สามารถสแกน QR code หรือว่า โอนเงินผ่านทางหน้าจอ

0: ได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเราต้องช่วยกันดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะทั้งคนในครอบครัวเองรวมถึงคนรอบข้างด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะนายแพทย์ปัญญวัฒน์แหนบนางนะคะที่มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการคนสู้โรคย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง www.thaipbs.or.th ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนสู้โรคแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พุ่มปิ่นโตศึกนี้มีแม่ครัวสายร้อง
1: ต้มส้มปลาเล็ดฉันก็ไม่กลัวฉันมาทั้งครัวสู้เต็มที
2: ่ปลาพันอะไร
3: พันสอง
2: แต่ถ้าตัวใหญ่กว่านี้
3: พันแปด
4: ส่งมาชื่อรายการมากเลยค่ะสมอลำพูม
2: ร้อน
4: น่าอร่อยมาก
3: หวานอีกหน่อยเผ็ดอีกหน่อยเค็มอีกหน่อย
2: ทุกรสเหรอ
3: ใช่
0: รสชาติไหนจะถูกใจวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา17 น.5 น.

0: ไทยมาแล้วค่ะวันนี้พบกับน้องอ้อสันสนีพลอยวิไลค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS หมายเลข3ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการไปพร้อมๆกันได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS และแฟนเพจ Facebook ทั่วไทยไทย PBS ค่ะไปชมสิ่งที่น่าสนใจวันนี้กันก่อนค่ะชาวจังหวัดพะเยาเลี้ยงคลั่งเพื่อเก็บยางธรรมชาติจำหน่ายราคาพุ่งกิโลกรัมละ200บาทคุณตา95ปีจังหวัดอุทัยธานีใช้ภูมิปัญญางานไม้สร้างรายได้จากงานฝีมือเป็นสินค้าหลายชนิดสุดภูมิใจได้ขึ้นเป็นสินค้าโอท็อป4ดาวจุฑามาศผูกโพพาไปดูคนรุ่นใหม่อำเภอเมืองสระแก้วปลูกเมลอนปลอดสารนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นอาหารพื้นถิ่นที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะอดีตผอ.โรงเรียนสอนความรู้เรื่องของการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าค่ะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลี้ยงง่ายลงทุนน้อยแถมเสริมรายได้ช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตให้ในสวนค่ะ
1: ทีนี้คำว่าผึ้งนิ่งไม่นิ่ง
0: ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติแบบจริงค่ะจับมือทำจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีอยู่ที่ฟาร์มห้วยซำแคนบ้านโนนภูทองตำบลวังทองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะของนายจำเนียนมัดกิจอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์ใช้ความรู้ฝึกอบรมให้คนที่สนใจเลี้ยงผึ้งโพรงป่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะภาคปฏิบัติจะได้เรียนรู้ทั้งการทำกล่องให้ผึ้งเข้ามาอยู่อาศัยการล่อผึ้งโพรงป่าเข้ากล่องการย้ายรังการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนกล่องค่ะรวมถึงเทคนิคทั้งจับตัวนางพญาไม่จับตัวนางพญาค่ะ
2: ถ้าเราผึ้งพันธุ์นะครับข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถเก็บน้ำหวานได้เยอะนะครับนี่คือจุดเด่นปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งนะครับแต่ข้อด้อยเขาก็คือน้ำหวานไม่มีคุณภาพเพราะมันได้กี่ชนดอกไม้ไม่กี่ชนิดนะครับอันนี้คือจุดอ่อนนะครับแล้วก็พึ่งโพรงป่าเนี่ยซึ่งสำคัญก็คือมันมีอยู่ในที่ท้องถิ่นของประเทศไทยไปหมดแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจในการดูแลนะครับจุดเด่นเขาก็คือน้ำหวานที่ได้เราเก็บปีละครั้งก็น้ำพึ่งเดือน5เนาะตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษาต้นพฤษภาคมนี่เขาเรียกว่าน้ำพึ่งเดือน5ซึ่งจะมีสมุนไพรอยู่นั้นเยอะแยะมากมายเพราะเขาได้จากเกสรดอกไม้หลากหลายชนิดนะครับถ้าเราสกัดดีๆก็จะเป็นตัวยารักษาโรคอาจจะเป็นสิ่งอาหารเสริม
0: การอบรมครั้งนี้มีทีมวิทยากรจากศูนย์อบรมการเลี้ยงผึ้งอาสมไพรตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยร่วมกันทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นเวลา3วันค่ะเริ่มจากการรู้จักผึ้งก่อนลงมือเลี้ยงเพราะว่าหัวใจสำคัญไม่ใช่การบังคับให้ผึ้งอยู่กับคนแต่คือการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมจนผึ้งสา

0: ามารถอยู่อาศัยและหาอาหารได้ตามธรรมชาติค่ะวันที่2และวันที่3จึงเข้าสู่ภาคปฏิบัติซึ่งการเลี้ยงผึ้งยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตทางการเกษตรที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ
1: ทีนี้อีกประโยชน์ที่อยากแนะนำมากที่สุดก็คือผึ้งพงป่าเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเขาไปผสมเกสรดอกไม้ให้ชาวเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะพืชผักผลไม้ที่ให้ผลนะครับถ้าขาดผึ้งผลผลิตท่านก็จะไม่ถึงที่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่น้ำหวานเป็นตัวรองลงมาแต่ชาวบ้านส่วนมากจะรู้แต่ยากบนพวกน้ำหวานแต่ก็มีอยู่ทั้งสองอย่างแหละสำคัญที่สุดคือเป็นเกสรเราอยากจะขยายพันธุ์พืชดีๆให้เต็มพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเดือนนี้เขากำลังงมอยู่นะครับก็ปฏิบัติแล้วก็ขยายต่อไปได้อย่างมีประโยชน์ครับ
2: ต้นทุน
0: จุดเด่นอีกประการคือไม่จำเป็นต้องซื้อพันธุ์ผึ้งมาเริ่มต้นค่ะหากเรียนรู้วิธีจัดทำกล่องล่อและจัดวางในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ผึ้งป่าเข้ามาอาศัยอยู่เองได้ค่ะการเริ่มต้นจึงอาศัยต้นทุนไม่สูงมีเพียงต้นทุนหลักของการทำกล่องเลี้ยงแต่ต้องคำนึงถึงขนาดกล่องและระยะห่างของคอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของการสร้างรวงผึ้งนำไปวางในที่ที่มีแหล่งอาหารเช่นสวนผลไม้หรือใกล้ป่าธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีพืชดอกให้ผึ้งได้ออกหาอาหารได้ค่ะ
1: ต้นทุนในการเลี้ยงนี่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เรารวมเนี่ยมันอยู่ที่กล่องกล่องนี้เราแนะนำให้ชาวบ้านทำเองเลยเพราะว่าดูแล้วฝีมือดีมากเลยถ้าเราไม่มีทำไม่เป็นก็เราเข้าถึงกล่องก็คือราคาถูกด้วยพันศูนย์ตัวลงนี่มึงเลยนะครับกล่องละพันต้นๆนะครับเพราะว่าจะให้ความรู้ถ้าประสานมาทีมงานของพึ่งจังหวัดเลยส่วนพึ่งจังหวัดเลยจันดาบุญนะครับเป็นวิทยากรถ้าเป็นเมืองเลยนะครับถ้าเป็นหนองบัวลำพูก็พ่อจำเนียนมัธยกิจ
0: การเลี้ยงผึ้งโพรงป่าไม่ต้องให้อาหารค่ะแต่ต้องรู้จักดูแลหมั่นสังเกตพฤติกรรมผึ้งและสอนการคัดเลือกรังผึ้งที่ดีช่วยลดการนำผึ้งจากธรรมชาติเข้ามาเลี้ยงซ้ำๆเป็นแนวทางเพิ่มจำนวนผึ้งในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะต้องบอกว่าการเลี้ยงผึ้งโพรงนะคะนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทำให้สวนไม้ผลเนี่ยเพิ่มผลผลิตแล้วราคาน้ำผึ้งเนี่ยก็ยังราคาดีอีกด้วยแล้วก็มีประโยชน์ค่ะไปกันที่จังหวัดพะเยาค่ะชาวบ้านอำเภอดอกคำใต้นะคะเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพเสริมโดยจะเลี้ยงตามกิ่งไม้เพื่อเก็บยางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จำหน่ายได้ราคาสูงทีเดียวอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทเลยค่ะชาวบ้านพื้นที่ตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพเสริมโดยตัดเลาะตัวครั่งออกจากกิ่งต้นจามจุลีที่มีตัวครั่งเกาะติดเป็นปมทั่วกิ่งค่ะหลังเลี้ยงครั่งไว้บริเวณต้นจามจุลีครบ1ปีตัวครั่งก็จะเกาะติดเป็นปมซึ่งครั่งเป็นเพี้ยชนิดหนึ่งค่ะปล่อยให้เกาะและดูดน้ำเลี้ยงตามกิ่งไม้เพื่อเก็บยางธรรมชาติที่ขับถ่ายออกมาใช้ประโยชน์จะเจริญเติบโตได้ดีจากต้นไม้ชนิดนี้ค่ะปีนี้เลี้ยงครั่งไว้20ต้นราคาพุ่งสูงกว่าทุกปีค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาท
3: เฉลี่ยเนี่ยผลผลิตเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยจะได้สักกี่กิโล
4: ประมาณ100ฝ่ากิโล150กิโล
3: 150กิโลมันใช้เวลาเลี้ยงนี่เหมือนกับทางนี
4: ่เก็บครบรอบปีมันก็ได
3: ้ครบรอบปีล่ะแล้วก็อันปีนี้ราคาเป็นไงพ่อ
4: ปีนี้ราคาดีปีนี
3: ้นะกิโลต่อไหนแล้วครับเฉลี่ย
4: 200ปลาย
3: สองร้อยปลายแล้วแหละแล้วก็อันข้างนี่มันลักษณะตีเขาปลูกเนี่ยมันไปใส่ต้นอย่างครับต้นอย่างตีเขาเอา
4: ต้นสำสา
3: ต้นสำสาอะไรเนี่ยมากูปีก
4: ็เนี่ยกูปีอ่ะ
3: แต่ปีนี้ราคาดี
4: ปีนี้ราคาดี
0: ส่วนครั่งนำไปใช้ประโยชน์สีแดงจากครั่งจะใช้เป็นยาสมุนไพรค่ะใช้เป็นสีย้อมผ้าขนสัตว์ผ้าไหมหนังฟอกใช้ทำสีแต่งอาหารนะคะใช้ทำสีเครื่องสำอางเนื้อครั่งมีประโยชน์ใช้การช่างฝีมือเกี่ยวกับไม้ใช้เป็นตัวเรือนสำหรับติดเพชรพลอยของประดับและก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปีนี้นะคะรายได้จากการเลี้ยงครั่งของชาวบ้านเนี่ยอยู่ที่หลักแสนเลยค่ะแล้วก็ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะไปกันที่จัง

0: เกษตรกรใช้พื้นที่ว่างในสวนยางพาราคุณผู้ชมเลี้ยงไก่เนื้อมีบริษัทมาประกันราคานะคะลดความเสี่ยงรายได้ซึ่งแต่ละปีเนี่ยมูลค่ากว่า 300,000 บาทเลยค่ะต้องหาอาชีพเสริมชดเชยจากยางพาราตกต่ำจึงตัดสินใจเลี้ยงไก่เนื้อเพราะว่าเลี้ยงไม่ยากอีกทั้งยังรับไก่เนื้อมาจากบริษัทแห่งหนึ่งมาเลี้ยงค่ะโดยบริษัทประกันราคาไก่เนื้อจึงลดความเสี่ยงราคาไก่ตกต่ำที่จิรวรรณฟาร์มหมู่4ตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะของนางจิรวรรณเต็งลังและลูกชายค่ะโดยซื้อพันไก่เนื้อมาราคาตัวละ20บาทแต่ละครั้งก็จะซื้อมาประมาณ 3,000 ตัวค่ะส่วนการเลี้ยงใช้เวลาไม่เกิน45วัน
1: ราคาขายก็คือจะเป็นการประกันราคาลูกไก่ของบริษัทครับก็คือเหมือนว่าเรารับไก่มาจากเขาตัวอยู่ที่ประมาณ14บาทใช่ไหม
2: ตอนนี้ลูกไก่อยู่ที่ตัวละ20บาท
1: ครับแล้วก็เวลาถึงเวลาจับก็คือใน38ถึง45วันเนี่ยเวลาเขามาเปิดเล้าเนี่ยครับก็คือเขามาเปิดแล้วเขาจับไปกำไรหรือจะขาดทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำหนักของไก่ครับ
3: ได้กำไรประมาณเท่าไหร่ได้โดยประมาณ
2: โดยประมาณคร่าวๆประมาณอยู่ที่70,000ถึง80,000
3: ก็คือหักต้นทุนหักอะไรแล้ว
2: ใช่ครับต้นทุนแล้ว
3: ปีนึงปลูกเลี้ยงไม่ใช่ปีนึงเลี้ยงได้กี่รุ่น
2: ประมาณอ้ารุ่นถึง6รุ่น
3: 5รุ่น6รุ่นต่อปีนึงประมาณ 300,000 400,000 บาทประมาณ
1: ประมาณนั้นครับ
3: แล้วประสบปัญหามั้ยฮะที่เจ้าที่เลี้ยงมาย
2: ังไม่ประสบปัญหา
0: ส่วนมูลไก่ขายได้กระสอบละ40บาทค่ะเพื่อนำไปเป็นปุ๋ยใส่บำรุงต้นไม้เป็นที่ต้องการของตลาดโดยไก่1รุ่นก็จะได้มูลไก่ประมาณ100กระสอบค่ะเรียกว่าขายได้ทั้งตัวไก่ทั้งมูลไก่นะคะถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีทีเดียวนะคะพี่เจ้าของฟาร์มเขาก็บอกว่าถ้าทำยางพาราอย่างเดียวเนี่ยรายได้ก็ไม่เพียงพอค่ะไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณตาอายุ95ปีสร้างสรรค์ภูมิปัญญางานไม้สร้างรายได้จากงานฝีมือและที่สำคัญเนี่ยสร้างความภูมิใจและยังเป็นสินค้าโอท็อประดับ4ดาวด้วยค่ะเจ้าของผลงานสาธิตการใช้หนังสติ๊กรูปแบบงาช้างผลงานสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจจากสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่สะท้อนเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีเป็นความภูมิใจของคุณตาบุญนินภัยวัย95ปีค่ะอยู่ที่บ้านหนองมะสังหมู่3ตำบลสุขฤทัยอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีที่สามารถผ่านการคัดสรรเป็นสินค้าโอท็อประดับ4ดาวค่ะโดยนำไม้ที่ขึ้นตามหัวไร่ปลายนามาเลื่อยขึ้นรูปเหลาและขัดด้วยมือกลายเป็นหนังสติ๊กด้ามยาวและก็สินค้าอื่นๆค่ะ
4: ก็เห็นปู่ย่าตายายอ่ะเขาทำบอกคุณสมัยก่อนมันไม่ใช่ทำอย่างสมัยนี้มันเปลี่ยนทำไมเมื่อก่อนเขาพอเพลงเขาก็แดดร้อนเขาไปล่าสัตว์กันนะกระสุนกล้องเป่าพวกอะไรไปหลายอย่าง
5: ลุงก็ฝึกทำมันตั้งแต่เล็กเลย
4: ลุงแหละลุงได้ทุกอย่างที่ทำเนี่ยนะดูอย่างเขา
5: แต่ไม้นี่ใช้ไม้อะไรบ้างครับ
4: ไม้ก็ทั่วไปก็หัวไร่ไปนาที่ไปกันที่ไอ้เขาไปขายกันอ่ะแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปซื้อเขาเอาอีกทีก็ซื้อในราคาหลายบาทเหมือนกัน
0: คู่ชีวิตก็คือคุณยายสาหร่ายอายุ90ปีค่ะดูสิคะคุณผู้ชมยังแข็งแรงนะคะนั่งปั้นลูกกระสุนดินเหนียวอยู่เลยนะนำดินมาผสมน้ำปั้นด้วยมือครั้งละ3ลูกให้ได้รูปทรงกลมสวยงามค่ะก่อนจะนำไปบรรจุถุงละ100ลูกค่ะจำหน่ายราคา20บาทยังทำได้วันละประมาณ 400-500 ลูกโหถือว่าเก่งมากๆนะคุณผู้ชมนะคะส่วนนายวรลบนินภัยอายุ70ปีลูกชายรับหน้าที่การตลาดค่ะนำผลงานของพ่อแม่ไปจำหน่ายที่หุบป่าตาดอำเภอลานสักแล้วก็พื้นที่ต่างๆในจังหวัดนะคะซึ่งก็เป็นงานคราฟต์ไทยถูกใจนักท่องเที่ยวค่ะ
4: อันนี้ปืนยางหนังสติ๊ก
5: ลอง
4: อันนี้ส่งทหารมาแล้ว
5: เราลองทำท่าเดินจากข้างในมา
4: คราวนี้มันเป็นของผู้หญิงนะที่รุ่นเด็ดประเทศกันชายเมื่อก่อนเนี้ยเนี่ยรุ่นเด็ดประเทศ

0: ชัยตือไปหลายอันนะ
1: อีนี่อีนี่เขาเรียกอะไรนะครับ
0: ไม้เท้าไม้เท้าอันนี้ไม้ตะพดนี่ก็เหมือนกันไงอีกอย่างสำหรับเราไปถือ ไม้ตะพด
2: แล้วอื่นๆอีกละฮะหยิบ
1: ผมแฝกอ่ะ
0: ผมแฝกนี่เอาไว้ป้องกันตัวเป็นสินค้าโบราณสมัยก่อนเนี่ยก็ถือกัน
1: มาเป็นของแฝกไว้ป้องกันตัว
0: ไว้เวลาเราอยู่ในรถเวลามันมีปัญหาอะไรออกไม่ได้ก็ฟาดเลยกระจกได้ใช้ได
1: ้หนังสติ๊ก
0: ไม่มีหนังสติ๊กยางง่ามหนังสติ๊กหมาไล่สัตว์ได้
1: ยังไง
0: ฮะหมามาจะกัดอะไรลื่นไล่หมามากุ๊กหมาเข้ามาเนี่ยนะต้องยิงไล่หมาแมวหรือไล่นกในที่มันจะกวนวัชพืชนะยิงไล่
3: ราคาหนังสติ๊กอยู่ที่40บาทไปจนถึง300บาทค่ะด้ามยาว500ถึง600คันกระสุนหรือคันยิงลูกดินอันละ100บาทรวมทั้งไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะซึ่งครอบครัวนี้ก็มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะอยู่ที่ 10,000 บาทแม้ว่ารายได้จะลดลงจากเดิมแต่คุณตาคุณยายก็บอกว่านี่เป็นงานที่รักแล้วก็ยังช่วยเลี้ยงชีพได้อีกด้วยค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพังงาค่ะชวนสัมผัสเสน่ห์บ้านสองแพรกท่องเที่ยวผจญภัยกลางธรรมชาติล่องแพยางขับ ATV นั่งช้างเล่นซิปไลน์นักท่องเที่ยวแห่ใช้บริการวันละหลายร้อยคนสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะการล่องแพไปตามลำน้ำเป็นหนึ่งในกิจกรรมผจญภัยหลากหลายของบ้านสองแพรกค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของจังหวัดพังงาเนื่องจากมีสภาพพื้นที่รายล้อมไปด้วยภูเขาป่าไม้และลำธารทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดค่ะเปิดประสบการณ์หลากหลายรูปแบบทั้งล่องแพยางขี่รถ ATV นั่งช้างชมธรรมชาติและกิจกรรมซิปไลน์โดยแต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการหลายร้อยคนเลยค่ะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและคนในชุมชนค่ะ
4: ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ไหนของเฟสนะครับเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์ไม่ใช่เป็นล่องเก่ง ATV ซิปไลน์มีน้ำตกสองแพรกคือทุกอย่างมีความมันโหดมันฮาอยู่ในที่เดียวครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราสามารถเที่ยวได้ทั้งปีเราจะได้ทั้งปี
5: ครับอยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยสัมผัสกับกิจกรรมแบบนี้มาเที่ยวหน่อยครับ
4: บรรยากาศข้างหลังครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยทุกจังหวัดหรือชาวนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ดีที่สามารถมาเที่ยวบ้านเราได้นะครับก็ให้มาสัมผัสบรรยากาศของตำบลสองแพรกของเรานะครับการล่องแก่งสองแพรกเนี่ยขึ้นชื่อในประเทศอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งในประเทศเหมือนกันนะครับ
3: นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวผจญภัยและต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างสามารถวางแผนเดินทางมายังบ้านสองแพรกอำเภอเมืองพังงาเพื่อสัมผัสกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติพร้อมชมความสวยงามของขุนเขาพื้นป่าและลำธารนับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวผจญภัยที่น่าสนใจของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งต้องบอกว่าการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะน้องจุธามาศภูพงษ์เราเขาถูกใจมากๆเพราะเขาเป็นสายแบบแอดเวนเจอร์ผจญภัยค่ะคุณผู้ชมการไปเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะของดีทั่วไทยนะคะพาไปดูคนรุ่นใหม่อยู่ที่ตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสระแก้วปลูกเมลอนค่ะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารเคมีรวมทั้งนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารพื้นถิ่นติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพค่ะ

0: ากจุดเริ่มต้นเล็กๆในครอบครัวสู่การสร้างอาชีพทำเงินให้กับครอบครัวของนางสาวพัชรีพรมพักดีชาวบ้านใหม่ไพวันตำบลสากขวัญอำเภอเมืองสระแก้วที่เห็นหลานสาวชอบกินเมลอนจึงต่อยอดปรับพื้นที่เกือบ5ไร่หันมาสร้างโรงเรือนปลูกเมลอนมาตรฐานกว่า10โรงเรือนค่ะกับศึกษาเรียนรู้ปรับปรุงการดูแลด้วยตัวเองแม้จะผ่านมาเพียง6เดือนแต่สามารถควบคุมคุณภาพจนได้ผลผลิตที่มีรสชาติหวานเป็นที่ต้องการของตลาดและกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
1: ที่ฟาร์มเราจริงๆมันมีมากกว่า5สายพันธุ์ค่ะแต่หลักๆตอนที่เราปลูกก็จะมีสายพันธุ์ฟูจิซาวะค่ะสายพันธุ์ไดโกจิสายพันธุ์จอร่อนกาเลียอินทนนท์สายพันธุ์โซไคแล้วก็ซากามิค่ะคือเน้นย้ำเรื่องการเมลอนปลอดสารเคมีค่ะก็คือเราเน้นแบบว่าเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเราจะใช้เป็นชีวพันธุ์เพื่อให้ลูกค้ากินก็คือจะได้สบายใจว่าเป็นผลไม้ปลอดสารค่ะ
0: การปลูกเมลอนมากกว่า5สายพันธุ์ในระบบโรงเรือนปิดต้องใช้เทคนิคและการดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแมลงรวมถึงปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละสายพันธุ์ค่ะ
2: เราให้น้ำผ่านสายน้ำหยดค่ะตัวนี้ก็จะตั้งเวลาไว้เป็นชั่วโมงละ3นาทีใช่ค่ะแต่ถ้าวันไหนที่แดดร้อนจัดตอนเที่ยงเราก็จะเขาเรียกว่าแมนนวลมือก
0: ็
2: คือเปิดอัตโนมัติเปิดให้น้ำหยดอะค่ะใช่ก็เหมือนช่วยเขาถ้าอากาศร้อนจัดวัสดุปลูกเราก็จะเขาเรียกอะไรขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็คือเมลอนนี้ก็ต้องชุ่มชื้นอยู่ในนี้ตลอดตัวนี้เป็นแกบดำค่ะวัสดุปลูกตัวนี้เป็นแกบดำแกบดำก็จะมีค่อนข้างจะมีสารอาหารเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสามารถใช้แล้วก็เอากลับมาใช้ได้อีกค่ะแผ่นสีเหลืองเนี่ยค่ะเนื่องด้วยฟาร์มเราเป็นฟาร์มที่ปลอดสารพิษใช้ชีวพันธุ์ตัวนี้ก็คือจะช่วยเรื่องดักจับแมลงค่ะสังเกตที่ใบเนี่ยค่ะจะมีแมลงติดอยู่ก็คือถ้าแมลงหรือว่าศัตรูพืชเข้ามาก็จะมุ่งเน้นมาที่ป้ายสีเหลืองเลยก็เพราะคิดว่าเป็นดอกเป็นอะไรประมาณนี้
3: ไว้ล่อเขา
2: ใช่ค่ะไว้ล่อแมลงค่ะ
3: พี่คะอย่างภายในโรงเรือนแห่งนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างคะสำหรับต้นที่อายุ17วันแบบนี้ค่ะ
2: ค่ะนอกจากพันยอดขึ้นไปแล้วก็จะเดินไล่เช็คค่ะก็คือเด็ดขาแหนงเราก็จะนับเลยตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9เราก็จะไว้ข้อที่10ขึ้นไปสำหรับสายพันธุ์ฟูจิซาวะนะคะก็คือขาแหนงอื่นก็คือเราต้องเด็ดออกค่ะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็เป็นขาแหนงที่10ให้เป็นขาแหนงที่สมบูรณ์เพื่อจะออกดอกแล้วก็กระป๋อตัวเมียขึ้นมาให้เราผสมค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคือเราต้องเด็ดก่อนเลยอะคะทำไมเราถึงได้แบบไม่ปล่อยให้เขาเติบโตก่อนถึงจะค่อยเด็ดทีหลังคะ
2: ไม่ได้ค่ะก็คือแขนงตัวเนี้ยถ้าเราปล่อยไว้ก็คือเขาแบบว่าไม่สมบูรณ์พอใช่ค่ะแขนงที่พอเหมาะก็คือจะเป็นช่วง10 11 12 13 14ขึ้นไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะไว้เป็นข้อที่สูงหน่อยสำหรับสายพันธุ์ฟูจิซาวะนะคะ
3: ค่ะ
0: เมื่อดูแลเมลอนมีอายุได้ประมาณ25วันต้นเมลอนจะเริ่มออกดอกซึ่งจะเป็นช่วงของการผสมเกสรโดยสังเกตจากดอกที่สมบูรณ์เพื่อให้ติดผลได้ดีค่ะ
2: ดอกตัวผู้จะขึ้นตามข้อค่ะดอกตัวผู้จะขึ้นตามข้อก็จะเป็นลักษณะนี
3: ้
2: นี่จะเป็นดอกตัวผู้
3: ค
2: ่ะแต่ถ้าดอกตัวเมียเราก็จะดูง่ายๆเลยจะเป็นแขนงยาวออกมาแล้วก็จะมีกระป๋อเป็นลูกแล้วก็มีดอกด้านบนค่ะนี่ก็จะเป็นเกสรตัวเมีย
3: อย่างการผสมเกสรล่ะพี
2: ่การผสมเกสรนะคะก็เราก็จะฉีกกลีบลักษณะนี
3: ้ฉีกกลีบตัวผู้ออก
2: ใช่ค่ะฉีกกลีบตัวผู้ออกแล้วก็นำมาผสมแต่ตัวนี้ดอกจะหุบไปหน่อยเพราะว่ามันสายแล้วค
3: ่
2: ะแล้วก็จะเอาเข้าไปปั่นใส่กันปั่นเข้าไปแบบนี้ค่ะ
3: ต้องใช้เกสรตัวผู้ประมาณสักกี่ดอกได้พ
2: ี่ใช้เกสรตัวผู้ประมาณ3ดอกเพื่อให้ติด 100% เลยก็สัก3ดอกค่ะใช
3: ่
2: เราจะได้ไม่เสียเวลาพอผสมมาถ้าติดดอกปุ๊บถ้าขาแหนงที่ติดลูกก็จะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้เลยแต
3: ่
2: ถ้าตัวไม่ติดลูกก็จะเป็นสีเหลืองฝ่อลงไปเลยค่ะ1วันน่ะเราต้องเดินเช็คว่ามีดอกบานไหมค่ะถ้าดอกบานครบทุกต้นที่เป็นกระป๋อตัวเมียนะคะเราก็ต้องไล่ผสมใ
1: เสร็จภายในวันนั้นเลยเพราะว่า1ดอกมันก็อยู่ได้แค่1วัน1ต้นนะคะเราก็จะผสมตั้งแต่ข้อ11เลยค่ะ11 12 13ก็คือเนี่ยอันนี้คือผสมติดลูกแล้วลักษณะก็จะเป็นเห็นนะนี่
3: ลักษณะก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะนี่คือติดแล้วเห็นไหม11 12เป็นทุกแขนงขึ้นไป
0: ฟาร์มแห่งนี้เน้นความปลอดภัยปลูกแบบปลอดสารเคมีและคัดเลือกไว้เพียง1ผลต่อ1ต้นเพื่อให้เมลอนได้รับสารอาหารเต็มที่ค่ะ
1: ถ้าให้ลูกโตแข่งกันประมาณเนี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มคัดลูกกันแล้วค่ะเราก็ดูหนึ่งเลยก็คือตำแหน่งที่เหมาะสมว่าเราจะไว้ข้อไหนแต่ถ้าลูกมันสวยทั้ง 2-3 ลูกเลยเนี่ยข้างบนด้วยเราก็จะดูที่ท้ายค่ะว่าท้ายสมบูรณ์ไหมอย่างตัวเนี้ย

0: ายยังไม่สวยมากถ้าเป็นท้ายตัวนี้ท้ายตัวนี้ก็จะสวยขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะเอารูปนี้ไว้ค่ะลูกที่เราไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถหักทิ้งได้เลยเพื่อเอาไว้1ต้นต่อ1ลูก1ลูกต่อ1ต้นตัวนี้เราไม่ใช้แล้วก็ค่ะแล้วก็ผลนี้เราสามารถเอาไปประกอบอาหารได
1: ้
0: ค่ะ
1: ผลอ่อนแบบนี้คือกินได้เหมือนกัน
0: กินได้ค่ะนี่ถ้ากินสดๆก็ยังได้เลย
2: ดูแลเมลอน1ผลต่อ1ต้นเมื่อครบกำหนดตัดส่งขายเมลอนแต่ละสายพันธุ์จะมีเนื้อแน่นรสชาติหวานฉ่ำและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
0: ตอนนี้ที่จะออกสู่ตลาดเลยก็จะมี2โรงเรือนนี้ค่ะก็เป็นโรงเรือนที่15 16ก็จะมีสายพันธุ์ฟูจิซาวะแล้วก็ตัวนี้เป็นกาเลียอินทนนท์ส่วนตัวนี้จะเป็นโซไคค่ะผลผลิตของเราช่วงนี้ก็จะออกทุกเราจะทำให้ออกทุก15วันสายเมลอนก็ห้ามพลาดค่ะเพราะว่ามีทุก15วันได้ชิมเลยหรือว่ามาที่หน้าสวนก็ได้นะคะมาถ่ายรูปสามารถมาถ่ายรูปมาซื้อหน้าสวนได้เลยค่ะทางสวนเรารับค่ะรับเขียนลายไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวันแม่บอกรักแม่วันพ่อหรือว่าวันแห่งความรักวาเลนไทน์ก็ให้เราเขียนชื่อเขียนหัวใจได้ลงที่รูปได้เลยค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทางฟาร์มเราเขียนให้ฟรีค่ะความหวานขึ้น14บิตขึ้นค่ะถ้าต่ำกว่านั้นเราไม่ตัดขายให้ลูกค้าแน่นอนค่ะว่าความหวานนี้เรารับประกันเลยยังไงก็14 15ก็จะหวานลำตามลำดับขึ้นไปเรื่อยๆ
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ตามใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสายพันธุ์อะไรก็ตามทางฟาร์มเรารับประกันเรื่องความหวานความสดความอร่อยแน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ไม่ได้พามาดูแค่การปลูกและการดูแลผลเมลอนเท่านั้นแต่ยังพามาดูการใช้ประโยชน์จากผลเมลอนอ่อนที่ทางฟาร์มคัดทิ้งโดยจะนำไปขายที่ตลาดรวมถึงขายให้กับร้านอาหารตามสั่งช่วยเพิ่มรายได้ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะ
0: ขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมวัตถุดิบก็คือฝานเมลอนให้เป็นชิ้นเตรียมพริกแกงแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆค่ะเสร็จแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดตั้งน้ำให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะใส่พริกแกงแล้วก็ปรุงรสด้วยมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็รอให้เดือดแล้วก็ใส่เมลอนอ่อนลงไปแล้วก็เสริมด้วยผักกวางตุ้งนิดหน่อยค่ะสุดท้ายปิดท้ายด้วยกุ้งค่ะใส่ทีหลังมีเมลอนอ่อนผัดไข่ค่ะเป็นตัวนี้ค่ะก็จะคล้ายๆแตงผัดไข่ค่ะก็ตัวนี้ก็เจียวกระเทียมค่ะแล้วก็ผัดไข่ให้หอมแล้วก็ตักไข่ขึ้นพักไว้แล้วเราก็มาผัดแตงกวาปรุงรสให้พอดีค่ะแล้วก็นำไข่ใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟก็ทานได้เลยค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงก็จะเป็นลูกอ่อนเมลอนค่ะแล้วก็น้ำพริกปลาทูค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลูกอ่อนเมลอนต้มค่ะรสชาติก็จะหวานผลสุกค่ะผลสุกเราสามารถทานเล่นได้ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็หรือทำเป็นน้ำปั่นก็จะเป็นมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีส้มเลยค่ะ
3: น
0: ี
3: ่เป็น
0: ตัวนี้เป็นไดโกจิค่ะแล้วก็เป็นจอร่อนค่ะ
2: สำหรับผลผลิตเมลอนสุกมีส่งขายทุกๆ 15-20 วันค่ะโดยมีราคาขายเริ่มตั้งแต่100จนถึง170บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ทางสายพันธุ์ที่เน้นความหอมหวานนุ่มละมุนและสายพันธุ์ที่ให้รสชาติหวานกรอบเฉพาะตัวส่วนช่องทางการตลาดมีทั้งการเปิดฟาร์มให้กับลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อเองและขายผ่านทางออนไลน์บริการจัดส่งถึงบ้านค่ะ
4: ปลูกเมลอนให้ได้คุณภาพนะคะคุณผู้ชมที่นี่เขาก็จะเหลือผลเมลอนไว้1ผลต่อ1ต้นเพื่อให้ได้สารอาหารเต็มที่แล้วก็ได้ลูกที่สวยเนื้อแน่นหวานฉ่ำค่ะปิดท้ายด้วยชาวจังหวัดฉะเชิงเทราอัญเชิญพระพุทธโสธรมาประดิษฐานที่ฐานปฏิบัติการกล้าหาญ1เนิน225ชายแดนไทยกัมพูชาตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ในวันพรุ่งนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ราพูดถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยอ่ะมาเห็นกับตาแล้วก็จะรู้นะว่าเออเขาอยู่กันได้ยังไงเขารอดมาได้ยังไงช่องนี้เป็นช่องที่ทำจริงค่ะลงมาเจอกับสถานการณ์จริงได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงและนำเสนออย่างถูกต้องตรงที่สุดไม่มีการเข้าข้างฝ่ายนู้นเข้าข้างฝ่ายนี้เจอแบบไหนชาวบ้านพูดแบบไหนสื่อไปตรงๆแบบนั้นให้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั้งประเทศได้เห็นว่านี่แหละค่ะข่าวจริงฉันภูมิใจค่ะที่ทีมงานสถานีประชาชนนำเสนอแต่ข่าวเรื่องจริง
1: เทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม 10-18 ตุลาคมเทศกาลกินเจ
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่ชาวบ้านยังคงต้องเผชิญอยู่นะคะล่าสุดทางอบจ.ปทุมธานีร่วมกันหาข้อสรุปกับกรมชลประทานค่ะในการระบายน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีนายสมชายรังสิวัฒนศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักนายวีรวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้และนายวัชรินทร์บรรจงทรัพย์รองนายกอบต.คลองใหญ่ได้ข้อสรุปร่วมกันในการช่วยเหลือพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกด้วยการระบายน้ำท่วมผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแบบเป็นขั้นบันไดค่ะโดยประตูระบายน้ำคลอง8ปรับเพิ่มอีก10เซนติเมตรประตูระบายน้ำคลอง12เปิดบานละ15เซนติเมตรโดยพื้นที่ตอนล่างคลอง10ถึง14ส่วนใหญ่บ้านเรือนยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะมีเพียงหมู่ที่5ใกล้กับคลอง14ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักที่พบน้ำเอ่อล้นท่วมผิวถนนริมคลองเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำกระสอบทรายมากั้นและเร่งสูบน้ำออกทันทีกรมชลประทานเร่งเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่รังสิตธัญบุรีและลำลูกกาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: แต่ต้องถามว่าทางองครักษ์เนี่ยพอเราทำแบบนี้ลดลงเยอะไหม
2: ก็ลดครับลดครับยอมรับเลยว่าลด
1: โอเคถ้าทางนั้นพอใจก็โอเค
3: เราก็ได้
1: ป
3: กครองพาด้วย
2: ครับ
4: ในส่วนของพื้นที่เราชาวบ้านก็คือเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: ไม่เป็นไรเพราะว่าต้องบอกพี่น้องประชาชนให้ชัดเจนว่าตอนนี้ประตูน้ำที่สะพานแดงเนี่ยหลักการเนี่ยมันขึ้นอยู่แค่ 1.6 แล้วเมื่อคืนเมื่อวานเราก็อ่านต่อแล้วแต่วันนี้มันอยู่ที่ 1.6 นะครับแต่ถ้าปล่อยมันเพิ่มไปมันอยู่ที่ 1 ไม่เกิน 1.7 นะโอเคแต่ถ้าถึง 1.8 เมื่อไหร่เราอาจจะเป็นต้องปิดตรงนี้เพื่อเคลียร์น้ำด้านนี้ก่อน
4: ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมามวลน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้าพื้นที่ในจังหวัดปทุมน่าจะคาดว่าถึงตรงช่วงคลองไหนยังไงมั้ยล่ะคะ
5: ก็มันเป็นสองโซนนะครับโซน12-13เข้าไปก่อนถึงแล้วจะมีตรงคลอง8คลอง9ของส่วนนี้ก็บางส่วนอาจจะลงข้างล่างไปบ้างนะครับไปลงหกวาไหล่ล่างแต่เราดูแล้วเราต้องพิจารณา2ส่วนด้วยคือที่หกวาไหล่ล่างด้วยหกวาไหล่ล่างก็ต้องไม่ขึ้นด้วยถ้าไปกระทบหกวาไหล่ล่างเราก็ต้องบริหารจัดการใหม่
0: ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดมะนาวตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองสุพรรณบุรีน้ำจากแม่น้ำท่าจีนทะลักเข้าท่วมข้ามแนวเขื่อนอย่างรวดเร็วค่ะระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง30เซนติเมตรภายในวันเดียวจนต้องเร่งนำกระสอบทรายมากั้นและใช้เครื่องสูบน้ำออกตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรเฝ้าระวังพื้นที่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำใน6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี3ชุกศรีประจันบางปลาม้า2พี่น้องและอู่ทองโดยให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินค่ะส่วนที่จังหวัดชัยนาทชาวบ้านในตำบลหาดอาสาและตำบลตลุกอำเภอสัพยากว่า450ครอบครัวยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นะคะเนื่องจากบางพื้นที่นั้นยังมีน้ำท่วมขังสูง50เซนติเมตรจนถึงเกือบ2เมตรค่ะน้ำตอนนี้ก็เริ่มเน่าเสียเทศบาลจึงต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลองมหาราชเพื่อที่จะลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่เสียหายก่อนที่จะตั้งงบประมาณเยียวยาเสนอครม.พิจารณาอีก2สัปดาห์ข้างหน้าค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็สั่งปิด3โรงงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ทำสารพิษรั่วไหลนะคะยืนยันว่าไม่สนมีนอมินีหรือว่านามสกุลดังเชื่อมโยงกับทุนต่างชาติค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งจากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าเจือปนอยู่บ้างบางส่วนแต่ปริมาณค่อนข้างน้อยไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากโรงงานใดนายวราวุฒิชีวาสารเคมีที่พบมากขึ้นโดยเฉพาะคราบน้ำมันเหตุเพราะว่าปริมาณน้ำนั้นลดน้อยลงค่ะจึงเน้นย้ำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำแต่หากเข้าไปสัมผัสก็ต้องล้างออกขณะเดียวกันยอมรับว่าได้สั่งปิด3โรงงานที่ทำสารพิษรั่วไหลตามพระราชบัญญัติโรงงานมาตรา37และ39ค่ะ
6: ใช้มาตรา37และ39ของพ.ร.บ.โรงงานนั้นปิดไปประมาณ3แห่งแล้ววันนี้เองก็จะมีเพิ่มเติมอีก นะครับส่วนการปิดนั้นนะครับจะไปใช้มาตรา39คือปิดให้ประกอบการเลยทันทีนั้นนะครับก็จะเป็นการสุ่มเสี่ยงในการที่ทางผู้ประกอบการนั้นเนี่ยจะฟ้องร้องกลับเราจะต้องใช้มาตรา37ในการให้เขาไปปรับปรุงในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไม่ว่าจะเป็นการเอาผ้าใบไปคลุมนะครับกรองวัตถุดิบหรือว่าการทำคันดินต่างๆแล้วก็ถ้าหากไม่ดำเนินการตามนั้นก็จะใช้มาตรา39ในการสั่งให้หยุดดำเนินการ
0: นายวราวุฒิอธิบายถึงขอบเขตเอาผิดกับผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยบอกว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งเรื่องของการเพิ่มค่าปรับและคดีลอบทิ้งการอุตสาหกรรมให้เป็นคดีทางการเงินนำไปสู่การยึดทรัพย์ผู้ประกอบการยืนยันไม่สนมีนอมินีหรือว่านามสกุลดังเชื่อมโยงทุนต่างชาติค่ะ
6: อันนี้ผมไม่สนนะครับว่าจะเป็นนอมินีหรือว่าเป็นนามสกุลอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ก่อนหน้านี้เราก็ปิดไปแล้ว3โรงผมเองก็ยังไม่ทราบว่าเราไม่ได้ดูนะครับว่าเป็นบริษัทใครอย่างไรเราดูแค่ว่าไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับก็ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างที่สุดนะครับ
0: ขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งให้ปลัดกระทรวงเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายของภาคการเกษตรเพื่อนำไปสู่การเยียวยาช่วยเหลือค่ะพร้อมกับสั่งการให้เพิ่มกฎเกณฑ์การช่วยเหลือก่อนที่จะสรุปเสนอให้ครม.พิจารณาคาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์นี้ค่ะปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นยืนยันในกระบวนการตรวจสอบกรณีสารวัตรกำนันตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองขอนแก่นโดยระบุว่าเป็นไปตามขั้นตอนค่ะโดยวันนี้นะคะได้ทำหนังสือเชิญผู้ร้องทั้ง2คนนั้นเข้ามาให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่แต่ว่าทางผู้ร้องกลับขอเลื่อนเข้าให้ข้อมูลออกไปค่ะหนังสือเชิญลงวันที่9ตุลาคมปี2569ค่ะให้อดีตสารวัตรกำนันตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองขอนแก่นเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอำเภอเมืองขอนแก่นวันที่14ตุลาคมเวลา 10:00 นนายบัญชาสุวรรณมาโจปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเปิดเผยว่าวันนี้ทางคณะกรรมการได้นัดอดีตสารวัตรกำนัน2คนเข้าให้ข้อมูลค่ะแต่ทั้งคู่ไม่ได้เดินทางมาตามนัดโดยหนึ่งในผู้ร้องแจ้งว่าติดธุระที่ต่างจังหวัดปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนค่ะโดยไม่มีการละเว้นหรือให้ความช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนหลังจากประธานเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไทยได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายกองโทพิชัยวันตาในอำเภอเมืองขอนแก่นและผู้เกี่ยวข้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับเหตุการณ์ร้องเรียนดังกล่าวอดีตสารวัตรกำนันทั้ง2คนได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี69ค่ะกรณีที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยไม่เป็นธรรมก่อนที่จะยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อวันที่3สิงหาคมโดยอ้างว่าเป็นหลักฐานการโอนเงินคนละ 120,000 บาทเพื่อแลกกับตำแหน่งสารวัตรกำนันต่อมาวันที่6สิงหาคมปี69ค่ะในอำเภอเมืองขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแต่วันที่17สิงหาคมปี69ผู้ร้องทั้ง2คนกับยื่นหนังสือขอถอนเรื่องร้องเรียนค่ะโดยอ้างว่าได้พูดคุยตกลงกันแล้วทั้งนี้เมื่อผู้ร้องขอถอนเรื่องและคณะกรรมการยังไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ร้องได้จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมกับส่งเรื่องให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามอำนาจหน้าที่โดยย้ำว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นเป็นขั้นตอนก่อนพิจารณาดำเนินการทางวินัยส่วนข้อกล่าวหาเรื่องของการเรียกรับสินบนทางอำเภอไม่สามารถตรวจสอบต่อในส่วนข้อร้องเรียนดังกล่าวได้นะคะเนื่องจากว่าผู้ร้องนั้นได้ถอนเรื่องแต่การดำเนินคดีอาญายังคงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.ค่ะ
3: ในส่วนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอำเภอก็จะเชิญมาตามลำดับนะครับซึ่งการตรวจสอบนี้คือเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นนะครับตามกฎหมายก่อนนะครับใครผิดใครถูกเราค่อยว่ากันนะครับซึ่งอำเภอเองเราก็ไม่ได้ละเลยหรือว่าละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือซึ่งทำลายก็ตามที่ได้แจ้งในเบื้องต้นนะครับว่ามาเสร็จปุ๊บเราก็รีบแต่งตั้งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการจะได้ข้อมูลก็คือผู้เสียหายนะครับสารวัตรกำนันทั้งสองจะต้องไม่ให้ข้อมูลอำเภอ
0: ส่วนกรณีนายสุพจน์ดำรงเลิศตระกูลประธานเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไทยแจ้งความดำเนินคดีกับนายกองโทพิชัยวันตาในอำเภอเมืองขอนแก่นและผู้เกี่ยวข้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157นั้นในอำเภอเมืองขอนแก่นชี้แจงว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่25กันยายนก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่วันที่29กันยายนแล้วก็เชิญอดีตสารวัตรกำนันเข้าให้ข้อมูลตามขั้นตอนค่ะโดยต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาดำเนินการทางวินัยยืนยันไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยนะคะว่าตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ร้องโดยนายสุพจน์นัดเข้าให้ปากคำในวันพรุ่งนี้ค่ะก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งให้ปปช.พิจารณาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับตำแหน่งข้าราชการสำหรับกรณีเรียกรับสินบนของกำนันปปช.ส่งเรื่องให้คณะกรรมการไต่สวนพิจารณาจะรับเป็นคดีหรือไม่ค่ะตำรวจเมืองพิษณุโลกจับกลุ่มชายอายุ44ปีค่ะหลังจากที่ก่อเหตุขโมยแผงลอตเตอรี่ของแม่ค้าซึ่งมีทั้งหมด98ใบนะคะมูลค่า 9,000 บาทหลบหนีไปค่ะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรมของนายมานะอายุ44ปีขณะที่ขโมยแผงลอตเตอรี่ของแม่ค้าบริเวณบ้านเลขที่29ทับ169ถนนพระร่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 9:37 นาทีของวันนี้ค่ะโดยแม่ค้าเจ้าของแผงลอตเตอรี่ระบุว่ามีสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดจำนวน98ใบมูลค่าประมาณ 9,000 บาทหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.เมืองพิษณุโลกได้เร่งทำการแกะรอยแล้วก็จับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาก่อนที่จะนำตัวนายมานะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุโดยนายมานะให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาพร้อมกับอ้างว่าต้องการนำลอตเตอรี่นั้นไปขายต่อเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ได้นำลอตเตอรี่ของกลางส่งคืนให้กับแม่ค้าเจ้าของแผงลอตเตอรี่แล้วทำการตรวจสอบแล้วก็นับจำนวนพบว่าลอตเตอรี่สูญหายไป12ใบเนื่องจากผู้ต้องหาได้นำไปเร่ขายให้กับชาวบ้านระหว่างทางก่อนถึงบ้านพักจึงได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์กับนายมานะขณะที่นางไพเราะห์มามันอายุ68ปีเจ้าของแผงลอตเตอรี่บอกว่ามีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมานาน8ปีแล้วทุกวันก็จะนำมาวางบริเวณหน้าบ้านก่อนเกิดเหตุตนเองก็เข้าไปหยิบของภายในบ้านแต่เมื่อหันกลับมาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าแผงลอตเตอรี่นั้นทั้งแผงหายไปค่ะจึงได้แจ้งตำรวจเคราะห์ดีที่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้รวดเร็ว
7: ก็นั่งเรียกขนมอยู่ข้างในแต่ก็มองมานะมันยังไม่หายแล้วลูกสะใภ้ไปทำงานตอนโมง15เขาบอกเขาเห็นคนผู้ชายคนนี้อยู่ตรงนี้มันผิดปกติเขาก็ทะลอดูในรถเขาก็บอกแม่ไปแจ้งความเลยหนูจำได้ผู้ชายคนนี้ถ้าเจอนะหนูเป็นพยานเลยแค่นั้น
8: ก็ไม่ได้เห็นช่วง
7: ไม่เห็นใช่แม่ไม่เห็นตังค์ความ

0: ไป
1: เขาเอาไปอย่างไรคะเอาไปแบบ
0: เขายกนี่ไปเลยยกไปแล้วเข้าไปทิ้งในซอยเนี้ยมีคนรู้จักกันนะคะเอาบอกเนี่ยแพงลอตเตอรี่แต่ลอตเตอรี่ไม่มี
2: ขณะที่จากการตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุพบว่าเคยต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้วนะคะก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสตง.ได้ตั้งโต๊ะแถลงผลการตรวจสอบไทย PBS ใน3ประเด็นด้วยกันค่ะโดยระบุว่าเป็นเพียงข้อตรวจพบนะคะไม่ใช่คำสั่งทางปกครองค่ะแล้วก็ยังไม่มีการชี้ความผิดกรณีผู้บริหารใช้รถยนต์ขององค์กรส่วนเรื่องของเอกสารลับที่หลุดออกมาบอกว่ารอคตง.ตั้งกรรมการสอบค่ะผู้บริหารสตง.นำโดยนายสุทธิพงศ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งโต๊ะแถลงผลการตรวจสอบไทย PBS ค่ะโดยระบุว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการสตง.แบ่งคณะกรรมการเป็น3ชุดใน3ประเด็นก็คือ1คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องของผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพของไทย PBS ซึ่งออกรายงานผลการตรวจแล้วเมื่อวันที่2ตุลาคมปี69ผลการตรวจสอบการดำเนินงานส่วนมากบรรลุเป้าหมายขององค์กรค่ะแต่พบตัวชี้วัดบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงขาดการต่อเนื่องและขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก2คือคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการจัดหาเพื่อการผลิตว่าเป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่ซึ่งออกรายการผลการตรวจสอบแล้ววันที่9ตุลาคมปี69โดยระบุเรื่องของการจ้างผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลกด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องอาจขัดต่อพรบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560เรื่องการเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีเหตุอันสมควรอีกประเด็นหนึ่งก็คือการจ้างค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการปี2566ถึงปี2568โดยไม่มีระเบียบที่ให้อำนาจรองรับการเบิกจ่ายไว้โดยโฆษกสตง.ตรวจพบว่าไม่มีการดำเนินการตามกฎระเบียบรวม85ล้านบาทค่ะและ3นะคะก็คือคณะกรรมการตรวจเรื่องของความผิดเฉพาะบุคคลกรณีมีเรื่องร้องเรียนจากบุคลากรไทย PBS ให้ตรวจสอบผู้บริหารที่มีค่ารถยนต์ประจำตำแหน่งแต่ใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์กรซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะมีการรายงานผลการตรวจในสัปดาห์หน้าหากพบการทุจริตก็จะส่งเรื่องต่อให้ปปช.ค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้มีการซักถามทางโฆษกสตง.ในประเด็นเอกสารผลตรวจสอบหลุดไปถึงสื่อมวลชนบางสำนักก่อนที่จะส่งให้กับทางไทย PBS โดยนายสุทธิพงศ์ไม่ยอมรับว่าเป็นเอกสารหลุดจากสตง.โดยเอกสารที่สื่อบางสำนักเผยแพร่ยังไม่ประทับตาลับค่ะซึ่งหากใครนำไปภายนอกก็ถือว่ามีความผิด
3: เอกสารที่หลุดไปนะครับผมยังไม่เห็นส่วนเอกสารที่จะหลุดไปจะเป็นตัวใดก็ตามเนี่ยในส่วนของสำนักงานการตรวจเงินเนี่ยยึดเอกสารที่แจ้งไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการสอบมันหลุดไปตอนไหนหลุดยังไงแต่อย่างที่บอกครับเรื่องเอกสารไปหลุดก่อนจะไปถึงผู้รับตรวจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมอยากให้ท่านดูที่เนื้อหาใช่ไหมฮะว่าสิ่งที่สตง.ตรวจและผลของสตง.ตรวจและผลกระทบที่เกิดกับผู้ตรวจและผลกระทบต่อเรื่องการจะสร้างผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพให้หน่วยงานหนึ่งมีผลสัมฤทธิภาพผมว่ามันคนละเรื่องนะครับมันคนละเรื่องหมายถึงว่าเรื่องที่เราตรวจเรายอมรับเรื่องที่ถ้ามันเป็นความผิดพลาดของสตง.ผู้กระทำความผิดพลาดก็ต้องได้รับโทษหลักการอยู่แค่นั้นเองครับ
2: ทางโฆษกสตง.ยังระบุด้วยนะคะว่าการแถลงข่าวครั้งนี้ไม่ใช่ปัญหาระหว่างองค์กรกับองค์กรค่ะแต่สตง.ทำหน้าที่ในการเป็นหน่วยตรวจสอบระหว่างสตง.กับบุคลากรภายในไทย PBS เท่านั้นค่ะและในวันเดียวกันในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองทางผู้บริหารขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.ก็ได้มีการชี้แจงและก็ตั้งข้อสังเกตในกระบวนการตรวจสอบของสตง.นะคะโดยยืนยันว่าเดินหน้าที่จะพัฒนาระบบบริหารการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีลดต้นทุนขององค์กรทบทวนโครงสร้างบุคลากรและผังรายการค่ะและมุ่งสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในฐานะสื่อสาธารณะค่ะนายพิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการสสท.ด้านบริหารระบุว่าการตรวจสอบควรเป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งพัฒนาองค์กรพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบบางส่วนควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบชี้แจงข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนสรุปผลค่ะ ขณะที่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสสท.อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการวางพัฒนาทรัพยากรองค์กรเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกสำนักให้เป็นระบบเดียวกันลดการทำงานแบบแยกส่วนและคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงต้นปีหน้าค่ะ

0: รูปแบบการจ้างงานเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและสร้างความยั่งยืนทางการเงินส่วนการปรับผังรายการก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและรายการใหม่เข้ามาหมุนเวียนมากขึ้นค่ะลดการทำสัญญาระยะยาวเพื่อสร้างความหลากหลายและตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ชมที่เปลี่ยนไปค่ะ
1: อันนี้ต้องทำความเข้าใจแต่ต้นเลยจะได้ไม่มิสลีดไปว่าเออทำไมเรามีคนเยอะแยะแล้วเราทำไมต้องจ้างคนผลิตรายการการจ้างคนผลิตรายการเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่ให้ไทยพีบีเอสจะต้องมีการจ้างผู้ผลิตอิสระเพื่อส่งเสริมให้เกิดโอกาสผู้ผลิตใหม่ๆอันนี้เป็นภารกิจเลยครับ
0: นอกจากนั้นทางผู้บริหารสสท.ยังยืนยันแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นสื่อสาธารณะที่ประชาชนไว้วางใจค่ะโดยทำงานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์โทรทัศน์และภาคสนามพร้อมกับส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพและการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเป็นธรรมต่อสังคมค่ะโดยผู้บริหารสสท.ได้ชี้แจงข้อสังเกตการตรวจสอบของสตง.พร้อมกับเดินหน้าปฏิรูปองค์กรพัฒนาระบบเทคโนโลยีลดต้นทุนและทบทวนโครงสร้างบุคลากรกับผังรายการเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสในฐานะสื่อสาธารณะค่ะคดีทุจริตจัดสอบท้องถิ่นปี2568ที่ปปช.ส่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันนะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยกังวลว่าคดีนี้จะหลุดหรือไม่ล่าสุดทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะคะว่าการส่งฟ้องไม่ทันนั้นไม่ได้หมายความว่าหลุดพ้นคดีค่ะโดยเชื่อว่าปปช.นั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่จำนวนมากก่อนที่จะส่งฟ้องได้ในเดือนหน้าค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ปปช.ตรวจสอบคดีทุจริตสอบข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นโดยระบุว่าคดีอยู่ในกระบวนการของปปช.และเชื่อว่าจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานค่ะโดยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับใดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดไม่มีใครสามารถช่วยเหลือหรือปกป้องผู้กระทำผิดได้ส่วนข้อกังวลกรณีที่ส่งฟ้องไม่ทันและอาจทำให้ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีนายวรสิทธิ์ระบุว่าเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายค่ะแต่การส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดหรือผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นผิดโดยปปช.ระบุว่าจะส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนและตามกฎหมายไม่มีการนับอายุความในลักษณะที่ทำให้ผู้หลบหนีคดีพ้นความรับผิดได้ค่ะ
2: การดำเนินการกฎหมายปปช.เนี่ยถ้ามีการหลบหนีนะครับในเรื่องของอายุความก็จะไม่มีการนับเท่ากับว่าถ้าเกิดคุณจะหนีเนี่ยคุณต้องหนีตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ในส่วนของการส่งฟ้องไม่ทันนะส่งฟ้องไม่ทันนะครับไม่ได้แปลว่าผลของการดำเนินคดีจะสิ้นสุดไม่ใช่นะครับเพราะคือผมเข้าใจในมุมของผมพออย่างนึงก็คือว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรวบรวมพยานฐานให้ครบถ้วนก่อนที่จะมีการส่งฟ้องเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับซึ่งตามที่ปปช.แถลงเนี่ยก็จะมีการส่งฟ้องเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนคือช่วงเดือนหน้า
0: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำเรื่องทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวรสิทธิ์ก็ระบุว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบของฝ่ายค้านค่ะและพร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ตามขณะที่การประชุมครม.วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินได้เน้นย้ำครม.รัฐมนตรีทุกคนค่ะให้เตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่รัฐบาลนั้นได้มีการวางกรอบเวลาในวันที่27ถึงวันที่30ตุลาคมนี้ค่ะขณะที่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยก็กล่าวในที่ประชุมว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็เตรียมพร้อมในการสนับสนุนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารือถึงการอนุมัติจัดประชุมครม.สัญจรค่ะระหว่างวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดค่ะในวันที่3ของการประชุม IMF และ World Bank 2026ไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพก็มีส่วนในการผลักดันแนวปฏิบัติสำคัญนะคะเพื่อที่จะรับมือกับภัยทางการเงินในรูปแบบใหม่ค่ะติดตามจากคุณนิติเทพกิ่งชารายงานสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณนิติเทพคะ
3: บ ูลค่าความเสียหายจากภัยช่อโกงทางการเงินทั่วโลกที่สูงถึง400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่เป็นที่มาที่ IMF World Bank และธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันผลักดัน Bangkok Blueprint นะครับหรือว่าข้อปฏิบัติกรุงเทพ

0: พื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นพิมพ์เขียวในการรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินทุกรูปแบบครับการเงินดิจิทัลกลายเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าแม้จะทำให้บริการทางการเงินรวดเร็วและครอบคลุมเชื่อมโยงกันมากขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงครับทำให้เกิดการช่อโกงและมีอาชญากรรมดิจิทัลรูปแบบใหม่เกิดขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทย IMF และ World Bank จึงใช้โอกาสในครั้งนี้ร่วมกันจัดทำ Bangkok Blueprint หรือว่าแนวทางปฏิบัติกรุงเทพนะครับเพื่อให้ประเทศที่ประสบปัญหาจากภัยทางการเงินใช้เป็นแนวทางในการรับมือและป้องกันความเสี่ยงโดย Bangkok Blueprint จะประกอบไปด้วยข้อกำหนด12ประการครอบคลุม5เสาหลักสำคัญนะครับอย่างเช่นการวางรากฐานด้านกฎหมายแนวทางการรับมือความเสี่ยงการฟื้นฟูความเสียหายรวมถึงขยายความร่วมมือในการรับมือกับภัยการเงินข้ามพรมแดนครับ
1: Bangkok Blueprint เป็นหลักการที่ทั่วโลกจะนำไปใช้เป็น reference ในการปรับกระบวนการป้องกันเหล่านี้ในแต่ละประเทศนะครับอย่างที่ท่าน MD ของ IMF บอกว่าวัดง่ายมากครับก็ถ้าปีหน้าปีถัดไปหลังจาก launch Bangkok Blueprint แล้วหลังจากประเทศต่างๆนำไปใช้แล้วไอ้ความเสียหายของทั้งโลกมันลดลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้เห็นว่ามันมีความพัฒนาก้าวหน้าไปได้ครับ
0: ขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุนะครับว่าการช่อโกงทางการเงินเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศภูมิภาคและทั่วโลกรวมทั้งกระทบต่อความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินนะครับเมื่อเกิดภัยทางการเงินผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินเท่านั้นแต่ยังอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจและการสร้างรายได้ของประชาชนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่พึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเพราะมีการยกตัวอย่างผู้ค้าริมทางในกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบการเงินดิจิทัลครับคุณพึ่งนภาครับนอกจากการหยิบยกเอาบทเรียนการรับมือภัยทางการเงินของประเทศไทยแล้วนะครับทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการหยิบยกเอาภัยทางการเงินและรูปแบบการรับมือของประเทศในภูมิภาคทั้งฮ่องกงสิงคโปร์รวมไปถึงมาเลเซียซึ่งมีแนวทางในการรับมือที่ใกล้เคียงกันมาเป็นตัวอย่างในเวทีครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าภูมิภาคเอเชียถือเป็นภูมิภาคที่มีภัยทางการเงินสูงคิดเป็นถึง67%เลยครับ
2: ขอบคุณคุณนิติเทพค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐได้จับกลุ่มวิศวกรชาวซาอุดิอาระเบียของบริษัท OpenAI ค่ะหลังถูกกล่าวหาว่าลักลอบติดตั้งอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องประชุมผู้บริหารของบริษัทต้นสังกัดขณะที่บริษัทก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีการเข้าถึงหรือว่านำข้อมูลสำคัญออกไปอย่างไม่เหมาะสมค่ะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มอับรุลรามานอันโฟซานอายุ35ปีวิศวกรชาวซาอุดิอาระเบียของบริษัท OpenAI ซึ่งเริ่มทำงานเป็นวิศวกรของ OpenAI เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2025ตามเอกสารคำร้องของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ระบุว่า OpenAI พบอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่30กันยายนเสียบอยู่กับช่อง USB ด้านหลังโทรทัศน์ภายในห้องประชุมของผู้บริหารของอาคารแห่งหนึ่งในนครซานฟรานซิสโกโดยอุปกรณ์มีขนาดประมาณนิ้วหัวแม่มือถูกซ่อนไว้ในกระดาษชำระมีไมโครโฟนและสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้ค่ะเจ้าหน้าที่ระบุว่าอุปกรณ์น่าจะถูกติดตั้งเมื่อประมาณวันที่28กันยายนแต่ข้อมูลที่บันทึกไว้ถูกเข้ารหัสทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้นอกจากนี้ผู้สอบสวนยังพบอุปกรณ์ดัดแปลงลักษณะคล้ายกันในกระเป๋าส่วนตัวของผู้ต้องหาอีกด้วยเอกสารของ FBI ยังระบุด้วยว่าในช่วงประมาณ1เดือนจนถึงวันที่16กันยายนอันโฟซานใช้เครื่องมือ AI สำหรับการทำงานเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตารางการใช้ห้องประชุมและความสามารถของระบบภายในห้องประชุมด้วยด้าน OpenAI เปิดเผยว่าบริษัทใช้โมเดล AI ภายในเพื่อช่วยระบุตัวบุคคลที่นำอุปกรณ์มาติดตั้งและติดตามที่มาของอุปกรณ์ก่อนส่งเรื่องให้ FBI สอบสวนพร้อมยุติการจ้างงานพนักงานรายนี้แล้วและขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าบุคคลดังกล่าวเข้าถึงหรือนำข้อมูลสำคัญออกไปอย่างไม่เหมาะสมค่ะโดยหากถูกตัดสินว่ามีความผิดอันโฟซานอาจจะต้องรับโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8,300,000 บาทและถูกคุมประพฤติหลังพ้นโทษอีก3ปีโดย FBI ยังคงเดินหน้าสอบสวนคดีนี้ค่ะ สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังทรงเข้ารับการผ่าตัดปอดนะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้วยดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆค่ะสำนักวาติกันออกแถลงการระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาซิโนมาซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อยค่ะหลังจากทรงเข้ารับการผ่าตัดเอาส่วนหนึ่งของปอดข้างขวาออกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาณโรงพยาบาลเจเมลลี่ในกรุงโรมของอิตาลีทีมแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อดังกล่าวครั้งแรกระหว่างการตรวจพระพารานามัยตามปกติโดยการผ่าตัดเมื่อวันอังคารใช้เวลาประมาณ90นาทีและประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆขณะนี้พระองค์กำลังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลแหล่งข่าวจากสำนักวาติกันเปิดเผยกับสำนักข่าว AFP ว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูว่ามีสัญญาณการแพร่กระจายของโรคมะเร็งหรือไม่เบื้องต้นคาดว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจะประทับรักษาพระองค์ในโรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ตามที่สำนักวาติกันระบุก่อนหน้านี้โดยพระกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์ถูกยกเลิกไปจนถึงวันที่20ตุลาคมค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ฉีดสารบำบัดน้ำเสียคลองรังสิตแก้ปัญหาน้ำดำส่งกลิ่นเหม็นฟองลอยเกลื่อนแต่ปลาหมอคางดำยังอยู่สตง.แถลงผลสอบไทย PBS เบิกจ่ายไร้ระเบียบรองรับยันไม่มีการเมืองแทรกแซงด้านไทย PBS งัดระเบียบองค์กรแจงปมจัดซื้อจัดจ้างความคุ้มค่าไทยดันแบงคอกบลูพรินท์วางแนวทางป้องกันเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
4: ข้อสำคัญคือได้กระจายข่าวให้ชาวบ้านได้รู้นะครับอย่างวันนี้มาเนี่ยชาวบ้านเขารู้สึกว่าดีใจที่ยังไม่ถูกทอดทิ้งนะครับยังมีสื่อไทย PBS เนี่ยเข้ามาไม่ได้เข้ามาเพื่อทำสื่ออย่างเดียวนะครับยังมีการนำของอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยนะครับก็ถือว่าผมในนามของผู้ประสบภัยนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานไทย PBS นะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลพวกเราในวันนี้ก็ขอฝากผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับพวกเราผู้ประสบภัยสู้ๆไปด้วยกันนะครับเราจะรอดไปด้วยกันนะครับในปี69นี้ครับ

0: ของไหนกันเนี่ย
1: ของชนะลุงสา
0: เน่ามานานหรือยัง
1: นานแล้วว่าพวกคุณน้ำพวกวิ่งมาหาเราตอนนี้เราท่วมมั่งจะไปทางไหน
2: ไปทางไหน
3: ชาวองคารักษ์นะครับชาวองคารักษ์ไม่มั่นใจในตัวท่านอีกแล้วนะครับถ้าน้ำนครนายกไม่ลงเดี๋ยวจุดนี้เรามาเจรจากันใหม
1: ่อะไรอะไร
4: สวัสดีค่ะเสียงปริ่นเมืองค่ะเปิดด้วยเสียงความทุกข์ร้อนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะทนไม่ไหวกับน้ำที่ท่วมขังมานานกว่า20วันไม่มีทางระบายจนน้ำเน่าแล้วส่งกลิ่นเหม็นค่ะวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาคือ2วันก่อนหน้านี้ชาวบ้านตัดสินใจออกมารวมตัวกันชูป้ายประท้วงอย่างที่เห็นในภาพอยากจะให้มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นโดยด่วนนะคะการรวมตัวครั้งนี้เป็นผลเพราะเมื่อวาน13ตุลาคมสทนช.รับปากดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำให้สามารถระบายผ่านไปได้ตลอดจนลงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะขณะเดียวกันผู้อำนวยการชลประทานรังสิตใต้ก็ชี้แจงนะคะว่าได้ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำตามที่รับปากชาวบ้านแล้วจะเร่งสูบน้ำที่ปากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่ล่าสุดเช้านี้14ตุลาคมค่ะตัวแทนชาวบ้านก็เลยลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่รับปากกันเอาไว้นะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมผอ.ชลประทานรังสิตใต้รับปากว่าจะดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12คลอง9คลอง8เมื่อเช้าตัวแทนชาวบ้านก็ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะไปกันหลายคนเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนติดตามผลการทำงานลองชมภาพจากพื้นที่ค่ะเนี่ยค่ะชาวบ้านส่งภาพนี้เข้ามาสดๆเมื่อเช้านี้นะคะอย่างที่เห็นค่ะประตูน้ำประตูระบายน้ำมีการเปิดให้น้ำไหลผ่านแล้วซึ่งข้อสังเกตจากตัวแทนชาวบ้านที่ลงพื้นที่บอกว่ามีการปล่อยน้ำตามที่กำหนดเอาไว้ค่ะประตูคลอง12น้ำไหลอยู่พอสมควรนะคะชาวปทุมในพื้นที่บอกว่าประตูระบายน้ำเปิดตลอดตั้งแต่เมื่อวานแล้วส่วนประตูระบายน้ำคลอง13มีการเปิดค่ะและน้ำเน่าก็เริ่มไหลเข้าสู่เส้นคลอง13แล้วแต่ยังไม่ทราบถึงปริมาณการไหลว่าสอดคล้องกับน้ำที่องคลักษ์ซึ่งไหลมาสมทบในจุดที่คลอง12หรือไม่คุณแสงระวีทองคำสารค่ะนักข่าวพลเมืองนะคะส่งภาพสถานการณ์เมื่อเช้านี้จากพื้นที่ชุมชนสปก.หมู่8ตำบลคลองใหญ่หน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตองคลักษ์ค่ะบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านผู้ประสบภัยเจอกับปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแล้วมันยังท่วมอยู่ไปไหนไม่ได้หลายคนต้องอยู่เฝ้าทรัพย์สินที่บ้านกลัวเสียหายบางคนมีทางเลือกก็ส่งผู้สูงอายุส่งเด็กๆออกไปอยู่นอกชุมชนนะคะแต่ว่าภาพรวมตอนนี้เดือดร้อนมากสำหรับพื้นที่นี้ค่ะ
5: ใช้ชีวิตอยู่ยังไงคะน้ำท่วมสูงขนาดนี้
6: ก็อยู่ก็โฟมเนี่ยแช่เอา
5: ก็คือนอนเอาเลย
6: หมาตัวนึง
5: ก็มีน้องหมาก
6: ินข้าวก็เข้าไปแจกเวลาเขาก็มาให
5: ้แล้วอย่างนี้ได้ไปทำงานไหมคะ
6: ไม่ได้ไปแล้ว
5: ก็คือน้ำท่วม
6: น้ำท่วมออกไปแล้ว
7: ทำมาหากินไม่ได้เลยประกอบอาชีพไม่ได้เลยก็คือของประดับต่างๆเสียหายเยอะแล้วก็ต้นไม้ซึ่งทางร้านน่ะพยายามจะปลูกให้ทันช่วงปีใหม่หรือช่วงรับปริญญาของในมหาลัยมศวนะคะก็พังระเนระนาดเพิ่งกำลังออกดอกสวยงามมากเลยจุกอกพูดไม่ออกเนี่ยตอนเนี้ยคือเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆค่ะ
8: กันดินเนี่ยลงทุนกันดินวิทย์น้ำเข้านาก็ไม่ทันเนื้อนาที่เสียหายนี่ก็จะเหลืออีก10วันก็จะเกี่ยวแล้ว27ไร่ครับนาเสียหายก็ประมาณลงทุนไปก็ประมาณ 1,700
5: ก็คือเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ 100%
8: ไม่ได้เลย
9: น้ำมันลึกค่อนข้างลึกเดินไม่ไหวลุยไม่ไหวแล้วตอนนี้น้ำก็เน่ามากด้วยอยากวอนให้หน่วยงานไหนที่ว่าเกี่ยวข้องมาช่วยเข้ามาช่วยดูแลหน่อยรัฐบาลก็ไม่มีใครมาเลยตอนนี้มีแต่ผู้นำหมู่บ้าน
4: อีกพื้นที่หนึ่งของนครนายกที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมนะคะก็คือที่ปากพลีค่ะอำเภอปากพลีนะคะชาวบ้านประเมินว่าการท่วมรอบนี้หนักที่สุดในรอบ 36-37 ปีความเสียหายครอบคลุมทั้งอำเภอปากพลีเลยค่ะนับตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งเกิดความเสียหายทั้งบ้านเรือนพืชผลทางการเกษตรบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านเสียหายหมดค่ะจากการพูดคุยกับในอำเภอปากพลีพบว่าน้ำในพื้นที่สูงราวๆ 60-70 เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเนี่ยน้ำสูง2-3 เมตรนะคะกระทบหลายจุดแบ่งเป็น2โซนโซนบนคือพื้นที่สูงติดเขาได้รับผลกระทบก่อนค่ะแต่น้ำก็ระบายลงมายังโซนล่างได้อย่างรวดเร็วทำให้ปัจจุบันจึงเหลือโซนล่างก็คือที่ตำบลเกาะโพปากพีและท่าเรือนะคะมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะขณะนี้ส่วนของบ้านเรือนและถนนน้ำลดลงจนแห้งแล้วในบางจุดเหลือเพียงทุ่งนาและพื้นที่ปลูกข้าวที่ต้องแช่น้ำอยู่นะคะในพื้นที่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะประเมินกันว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยๆ1เดือนน้ำถึงจะลดลงหมดนะคะเพราะว่าน้ำมันไม่มีทางไปค่ะคือเส้นทางแรกเนี่ยเขาต้องผ่านประตูน้ำที่อำเภอเมืองก่อนจะไหลไปยังอำเภอองคลักษ์แต่ที่องคลักษ์เองน้ำก็ยังท่วมระบายออกบางปะกงก็ไม่ได้เพราะที่ปราจีนฉะเชิงเซาที่บางปะกงน้ำยังท่วมอยู่เลยค่ะมวลน้ำหลายทิศทางมันไปอั้นไปดันอยู่ตรงนั้นให้การระบายน้ำในจุดที่ปากพลีเป็นไปอย่างช้าๆนะคะจะคุยกับสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะเราลองประเมินกันหน่อยจากคุณหมอสุธีรัตนมงคลกุลนะคะท่านเป็นคุณหมอแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมอำเภอองคลักษ์ด้วยค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ตอนนี้สถานการณ์ความตึงเครียดจากการเริ่มเปิดประตูระบายน้ำนี่ภาพรวมถือว่าความตึงเครียดลดลงไหมคะแล้วเส้นทางการระบายตอนนี้มันมีความ

0: หวังจะไปทางไหนได้บ้าง
1: ครับตอนนี้ดีขึ้นมากครับแล้วก็ชาวบ้านจำนวนหนึ่งนะครับก็รู้สึกดีรู้สึกว่าโล่งรู้สึกว่าเออมันมีอนาคตมีทางไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าตำแหน่งของหมู่บ้านคนที่อยู่ครับคนที่อยู่ในเส้นของการระบายน้ำก็จะดีหน่อยแต่ว่ามันมีบางจุดที่ยังไม่ดียกตัวอย่างเช่นว่าในทางตอนล่างนะครับตรงตำบลพระตำบลพระอาจารย์นะตรงเรียกคลองหกวาสายล่างไอ้ตรงคลองหกวานะครับแล้วก็คลองสิบหกมันจะมีน้ำจากคลองหกวาเนี่ยวิ่งกลับคืนมาสู่อำเภอองคลักษ์แล้วก็เพื่อที่จะวิ่งไปลงบางปะกงก็อยากจะว่าในจุดนี้หนึ่งจุดเนี่ยตอนเนี้ยทางกรมชลประทานก็ดีทางจากจังหวัดปทุมเนี่ยก็คลี่คลายเราได้แล้วเนี่ยก็อยากให้เอาน้ำเนี่ยไหลย้อนกลับไปทางข้างตอนใต้ได้ไหมที่จะไปลงเอาไปลงของพระองค์เจ้าชัยยานุชิตหรือไปลงตำแหน่งอื่นใดที่จะไม่มาท้นกับฉะเชิงเทรานะครับม
0: ัน
1: จะทำให้การไหลของน้ำจากนครนายกก็ไหลจะได้แหละได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: มันมีทางเป็นไปได้ใช่ไหมคะคุณหมอสุธีแต่ว่าตอนนี้มันติดอะไรติดคำสั่งหรือติดมุมมองของ
1: อันนี้นะคือเมื่อวันก่อนนะผมก็คุยกับทางชลประทานรังสิตใต้เขาก็บอกว่าพอเลยไปตรงนั้นไปแล้วมันเกินอำนาจเข้าไปแล้วก็เลยอยากจะฝากว่าทางชลประทานเนี่ยก็อยากให้บูรณาการกันว่าไอ้เส้นน้ำเนี่ยทำไงเหมือนทะลุทะลวงไปได้มันเหมือนเส้นจราจรอ่
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่เอาไฟแดงนี่รอดแต่ไปไฟแดงหน้ามันติดมันก็จะติดตลอดก็อยากให้เอาน้ำที่จากคลอง13ก็ดีคลอง11อะไรที่ไหลลงมาจากรังสิตกันน
0: ะ
1: ไหลลงไปสู่ทางทิศใต้ครับไม่ต้องย้อนกลับมาตะวันออกได้ไหมนี่คือสิ่งที่คนนครคนองคลักษ์เนี่ยอยากเห็นเพราะว่าน้ำจากองคลักษ์จะได้ไหลบางปะกงได้อย่างดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ที่บ้านคุณหมอสุธีเป็นไงบ้างคะเพราะว่าด้านหนึ่งคุณหมอก็เป็นผู้ประสบภัยด้วย
1: ตอนแรกก็ระดับคอนะครับตอนนี้ลงมาหน้าอกตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ว่าดีขนาดชัดเจนที่จะถึงขนาดสูบน้ำออกได้แล้วก็รอวันที่มันน้ำลงมาถึงระดับเขื่อนระดับคันดินที่จะสูบออกคงอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวครับ
0: ค่ะคือเน่าด้วยไหมคะคุณหมอตัวลักษณะของน้ำที่ยัง
1: โอ้เน่าแล้วมันสีดำแล้วครับแล้วก็จอกแหนเต็มไปเพราะว่ามันมีอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุนะแล้วก็เริ่มเรียกว่ากลิ่นเหม็นจะยังไม่มากก็เริ่มสีดำมืดแล้วครับ
0: อืมค่ะทีนี้การช่วยเหลือในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะตอนนี
1: ้ก็ได้ระดับนึงนะก็มีศูนย์พักพิงมีอะไรแต่ว่าสิ่งที่อยากได้ตอนนี้คือว่าคือการกระจายตัวของความช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยผมรู้สึกนะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันยังมีคนบอกว่าขาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยส
0: ิ่
1: งที่อยากได้คือว่าถ้าเรามีศูนย์ที่มันชัดเจนเลยนะนี่คือศูนย์ประสานงานเรื่องภัยพิบัติของจังหวัดนครนายกประกาศไปเลยซึ่งผมก็ยังไม่เห็นการตอนแรกนะไม่เห็นการประกาศที่ชัดเจนตอนหลังถามถึงได้โอ้มันมีอะไรเงี้ยหรือศูนย์ระดับอำเภอศูนย์ระดับตำบลม
0: ี
1: การกระจายอย่างเงี้ยที่มันชัดเจนผมว่ามันจะทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเข้าถึงเฉพาะคนที่สามารถเข้าถึงได้นะครับ
0: ค่ะค่ะเข้าใจได้ค่ะแล้วตอนนี้20วันแล้วอ่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมๆของนครนายกดังนั้นการตั้งหลักช่วยเหลือต้องกระจายให้ทั่วถึงอันนี้เป็นโจทย์นึงปิดท้ายสักนิดนึงคุณหมอข้อเสนอถ้าเรามองไปในอนาคตคือภาพน้ำท่วมในโซนนครนายกมันเจอบ่อย
1: ๆคือตอนนี้องคลักษ์มันกลายเป็นแก้มลิงโดยปริยายเลยนะเพราะน้ำมันจะมาทางเหนือก็ดีทางของนครนายกเองก็ดีถึงปัจจีนก็มาด
0: ัง
1: นั้นในเมื่อมันมาทุกที่ทุกทางแล้วเนี่ยโดยเฉพาะจากทางตะวันตกคือคลองรังสิตก็มาด้วยเนี่ยเพราะนั้นนครนายกมันควรจะต้องยกเป็นระดับประเทศไหมที่จะต้องมาใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นการตั้งเครื่องสูบน้ำที่ปากคลองรังสิตก็จะต้องชัดเจนเพิ่มขึ้นเยอะแยะนะให้มันเพียงพอกับการสูบระบายย้อนกลับไปซึ่งตอนนี้รัฐบาลจะสร้างไอ้โครงการระบายน้ำหลากป่าสักเอาไทยซึ่งอันเนี้ยมันก็จะยิ่งจะซ้ำเติมเพราะตอนนี้น้ำตอนนี้การระบายมันไปไม่ได้เพราะฉะน
0: ั้
1: นถ้าเกิดไอ้โครงการป่าสักเอาไทยขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแนวทิวเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของขององคลักษ์การระบายน้ำที่จะไปทางอื่นเนี่ยทางตอนใต้ก็ดีหรือทางทิศตะวันตกก็ดีเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ที่ว่ารัฐบาลควรจะต้องทบทวนโครงการระบายน้ำหลากอันนี้เนี่ยที่มันจะเป็นตัวปิดกั้นการระบายของน้ำนะครับแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยมันต้องบูรณาการกันที่ผมพูดไปแล้วนะก็อยากให้มันชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คิดว่าการสื่อสารที่โปร่งใสนะเพราะว่าคือตอนนี้ทำไงชาวบ้านเขาจะมั่นอกมั่นใจระบบชลประทานของบ้านเรามั่นอกมั่นใจระบบการระบายน้ำของจังหวัดนะหรือของในภูมิภาคก็ดีเนี่ยตอนนี้ความมั่นใจในของประชาชนไม่ชัดเจนก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ย ไม่ว่าใครก็ตามเลยเนี่ยฝนจะตกเย็นเนี่ยนะพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกรมชลประทานกับกรมอุตุนิยมวิทยาจะทำไงป้องกันภัยจะเดินจะแจ้งภัยยังไงคือถ้ามันไม่เชื่อมโยงกันเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านพอฝนตกทีผวาทีมันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้อะไรยังไงมันไว้ใจหรืออะไรไม่ได้เลยครับ
0: นอกจากทุกเฉพาะหน้าที่เจอตอนนี้คุณผู้ชมภาพใหญ่คือในอนาคตความสูญเสียจากปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันจะทำให้คนจนลงนี่เป็นโจทย์ใหญ่ดังนั้นถ้าสรุปจากคุณหมอสุธีเมื่อสักครู่นอกเหนือจากเฉพาะหน้าช่วยให้ทั่วถึงต้องทบทวนเรื่องของการแจ้งเตือนด้วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านเรื่องของการเตือนภัยโจทย์สำคัญก็อาจจะต้องมองว่าโครงการขนาดใหญ่อย่างโครงการระบายน้ำที่ว่าวันนี้ค่ะเรื่องของชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินเนี่ย160,000 ล้านนะอาจจะตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์ต้องทบทวนให้ดีเพราะว่าสุดท้ายมันอาจจะไปซ้ำเติมในพื้นที่หมดเวลาแล้วคุณหมอแต่ยังไงทางนักข่าวพลเมืองซีไซด์ยังคงติดตามสถานการณ์จากพื้นที่นะคะขอบพระคุณคุณหมอที่ร่วมรายงานกับเราลารายการพร้อมคุณหมอเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้อัปเดตเรื่องราวของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาค่ะต้องบอกเลยว่าปีนี้จะได้เห็นผลงานของเธอหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่การกลับมารับงานแสดงของพิงกี้บอกเลยว่าตามมาด้วยปัญหาสุขภาพตอนนี้เจอเรื่องราวของการเลิกกองดึกก็เลยทำให้นอนไม่ค่อยหลับทีนี้ก็ต้องพึ่งยานอนหลับพิงกี้บอกไม่อยากจะพึ่งตลอดไปก็อยากจะดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยค่ะ
1: ซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะครับ
0: ปีนี้รับงานแสดงมากนะคะจนนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชต้องรีบพูดเลยว่าอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันค่ะเพราะว่าก็นานแล้วเหมือนกันที่เธอไม่มีงานแสดงเข้ามาแบบนี้จะถือว่าเป็นปีทองปีนี้ก็เป็นได้นะคะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยปัญหาเรื่องการนอนละค่ะเพราะว่าทำงานเกือบทุกวันบางวันเลิกกองดึกตื่นเช้าตรู่มาทำงานต่อทำให้นอนหลับยากนะคะเพราะว่าก็ต้องคิดถึงเรื่องงานในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะเหมือนร่างกายแอคทีฟตลอดเวลาจนต้องพึ่งยานอนหลับค่ะ
2: บางทีนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับนะเพราะบางทีเราตื่นเช้าอ่ะสมมุติเราเป็นเหมือนกันป่ะว่า6โมงเช้าอย่างเงี้ยกังวลต่อให้ใจเราบอกว่าเฮ้ยเราตื่นมันกังวลข้างในเลยก็เลยต้องกินยานอนหลับบ้างบทละครบางทีมันมีเราทุกซีนอ่ะแล้วเราบางทีเราบอกกับตัวเองว่าสบายสบายจริงๆอ่ะข้างในลึกๆมันเหมือนเราอาจจะคิดเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องมีบ้างแต่ว่าก็ไม่อยากให้ตัวเองต้องกินยานอนหลับนะเพราะว่ามันไม่ดีเท่าไหร่อยากให้หัวถึงหมอนแล้วหลับไปเลยอะไรแบบนี้
3: ก
2: ิน
3: ต้องก
2: ิน
3: แล้วกินมาหรือเปล่า
2: เพิ่งกินมาเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์เองค่ะมันเหมือนช่วงนี้ถ่ายละครเช้าอ่ะถ้าช่วงที่เราหายไปเลยอ่ะแสดงว่าเราถ่ายแล้วตื่นเช้าบางทีตื่นเช้าทุกวันอ่ะมันบางทีระบบข้างในมันยังรันอยู่เนาะทุกคนเคยเห็นว่าเหมือนระบบข้างในมันยังแอคทีฟอยู่อะค่ะแต่ต้องนอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกตัวเองว่าทางร่างกายและจิตใจต้องให้นอนพร้อมกัน
0: เรื่องการนอนอาจแย่ลงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พิงกี้บอกว่าดีขึ้นคือเรื่องความจำค่ะเมื่อก่อนคือเล่นละครบทยาวๆกว่าจะท่องได้ใช้เวลาเหมือนกันต่างกับตอนนี้ท่องแป๊บเดียวจำง่ายนะคะอันนี้ก็ต้องมีบำรุงกันด้วยค่ะ
2: แมกนีเซียมโอเมก้าต้องกินอะอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงอะมันต้องกินเลยแล้วก็ความจำดีกว่าเดิม
3: เพราะตัวช่วยนี่
2: ไม่รู้เป็นเพราะอะไรความจำดีกว่าตอนเด็ก
3: พยายามจำหมด
2: มันเหมือนว่าระบบอะบางทีบางอย่างอาจจะถดถอยบางอย่างดีขึ้นอะไรเงี้ยต้องวิเคราะห์ตัวเองบ่อย
0: พูดถึงเรื่องการทำงานกองถ่ายนะคะตอนนี้ก็มีประเด็นที่พูดคุยกันเรื่องของการทำงานเกิน12ชั่วโมงซึ่งล่าสุดมีคนกองเสียชีวิตจากการทำงานเกินเวลาที่ควรจะเป็นค่ะจริงๆก็ต้องมองกันนะคะไม่ว่าจะแผนกไหนแล้วค่ะเสื้อผ้าหน้าผมช่างไฟหรือนักแสดงถือเป็นแรงงานอิสระที่ควรได้รับการคุ้มครองนะคะอย่างที่พิงกี้บอกไปเธอเองเพิ่งยานอนหลับตลอดก็คงจะไม่ดีก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะก็พยายามที่จะหลับเองให้ได้นะคะมาดูเรื่องราวของดนตรีนะคะคุณผู้ชมหลายครั้งเรานำเสนอไปว่าบางทีคนเขาเล่นดนตรีไทยกันแต่ก็ไม่อยากจะอยู่ในกรอบค่ะไม่ใช่ว่าเครื่องดนตรีไทยจะเล่นได้แต่เพลงไทยเดิมเท่านั้นแต่ยังคงรักษารากเอาไว้อันนี้หลายคนคิดนะคะแล้วก็มาประยุกต์สร้างสรรค์อย่างวันนี้ชวนทำความรู้จักกับวงที่มีชื่อว่าคำวิเศษค่ะคือสมาชิกแต่ละคนมีประสบการณ์มีความถนัดแตกต่างกันไปก็มาสร้างสรรค์ผลงานในแบบของพวกเองติดตามในดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ 4.

ลองคิดว่าเราหยิบเครื่องดนตรีพื้นบ้านหรืออะไรก็ได้ที่เราถนัดอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งแล้วอยู่กับใครก็ได้อยู่กับใครในโลกก็ได้ผมจะไปเล่นกับวงอะไรก็ได้แค่นั้นมันก็เปิดโลกของดนตรีของเครื่องนั้นมากเลยครับอย่าคิดว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไรเลยคิดว่าเป็นเครื่องดนตรีเฉยๆก็พอแล้ว

0: อนเล็กๆเราก็เรียนกองมาจากคุณพ่อแล้วก็คุกคีมาอะไรอย่างเงี้ยครับคุกคีแต่ด้วยความเป็นวัยรุ่นเราก็ชอบฟังเพลงป๊อปเพลงแนวร็อกเพลงอะไรอย่างเงี้ยฟังใหม่ๆแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเราเล่นตรงนี้แล้วทำไมวันนึงเราอยากจะขึ้นไปอยู่บนเวทีแบบนั้นจังแต่อยากใช้เครื่องดนตรีของเรานะกองไทยแบบของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วยและให้ทุกคนได้แบบไฮในการดูให้รู้สึกอินไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยว่าดนตรีไทยมันก็เท่ได้นะ
1: ส่วนผมจริงๆแล้วผมเล่นกับศิลปินอยู่แล้วเป็นแบ็กอัพศิลปินอยู่แล้วอย่างพี่ต่ายวราไทยแต่ก่อนก็พี่สิงโตพี่เสดิร์ดนุชวิลาวันพศสุวรรณพันธ์อะไรเงี้ยครับก็ไปร่วมงานกันอยู่แล้วครับแล้วก็ได้รับการเชิญจากวงว่าลองมาเล่นกันไหมอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนผมก็เล่นเพื่อเครื่องพื้นบ้านอยู่แล้วเครื่องดนตรีไทยก็เล่นทุกชนิดอยู่แล้วครับแต่ว่าเล่นบ่อยก็คือพิณครับก็เลยได้รับตำแหน่งเรื่องพิณ
2: ผมจริงๆผมเป็นคนชอบอยู่เบื้องหลังอะไม่ค่อยชอบแบบอยู่เบื้องหน้าหรือเล่นดนตรีเท่าไหร่ชอบแบบซัพพอร์ตเป็นสายซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอยู่เบื้องหลังมากเกินไปบางทีเราอย่างเงี้ยความพิเศษก็จะมาเติมเต็มในบทบาทชีวิตผมตรงนี้นิดนึงจากที่อยู่เบื้องหลังตลอดแล้วก็มาเบื้องหน้าแบบแต่ว่าก็ยังซัพพอร์ตเป็นเบื้องหน้าแบบสายซัพพอร์ตอยู่ดีใช่
3: ป
2: ั
3: จจุบันผมรับราชการอยู่นัดที่สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรก็ผมเล่นดนตรีไทยเหมือนกันผมเป่าปีเอกเครื่องเป่าเลยเล่นจริงๆเล่นทุกชิ้นเลยครับเครื่องสายเครื่องตีด้วยความที่ผมทำงานอยู่ในองค์กรที่สายอนุรักษ์เลยอ่ะผมเลยรู้สึกว่าผมชอบฟังอะไรที่มันดั้งเดิม

0: ที่ที่คนรู้จักเขารู้สึกว่าอยากให้เราทำวงเป็นวงดนตรีพื้นบ้านแผ่พื้นบ้านออกมาแล้วก็ผมก็เลยคุยกับพี่เอฟที่เป็นมือเครื่องเป่าว่าพี่เราลองมาทำด้วยกันไหมเราลองมาหาสมาชิกด้วยกันไหมก็ได้จากการแนะนำมาแต่ละคนว่าเอ้ยอย่างพี่เอฟก็บอกพี่รู้จักพี่มือพินนะคนนี้แบบเก่งมากเลยก็เลยแนะนำพี่เบสมาแล้วก็มารู้จักน้องต้นกล้าเราตอนแรกเราก็มองว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้คือเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านนะครับได้มาตีความในรูปแบบที่มันมีความสมัยใหม่มากขึ้นแล้วก็สำหรับเข้าถึงกับคนทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังมีความเป็นอะคูสติกนะเราก็เลยรู้สึกมองถึงน้องต้นกล้าแล้วก็คนต้นกล้าก็คือเคยทำงานด้วยกันในรูปแบบของแบบซาวด์เอนจิเนียร์เคยอัดเพลงเคยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยเห็นต้นกล้าแบบเล่นทั้งดนตรีไทยแล้วก็เคยเห็นร้องเล่นกีตาร์แล้วบอกเฮ้ยน้องเจ๋งดีก็เลยลองมาเล่นแบบกีตาร์ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็จะเป็นน้องต้นกล้าก็เลยแนะนำน้องเต้นครับ
1: พี่ต้นกล้าโทรชวนผมก็โดยที่ยังไม่รู้ด้วยว่าจะเล่นอะไรกันตอนแรก ผมต้องทำอะไรอะไรเงี้ยบอกพี่ต้นกล้าบอกว่าเอ้ยมาร้องเพลงนะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเล่นร้านธรรมดาเพลงทั่วไปพอได้เล่นก็รู้สึกแบบคือได้มีการทดลองกันวันแรกที่ยังไม่ได้เล่นประจำนะครับร้านให้ทดลองก่อนเลยว่าประมาณไหนอะไรเงี้ยก็เอ้ยน่าเจ๋งแล้วก็น่าสนใจดีก็เลยจับพัชผูกกันมายาวเลยครับทีนี
0: ้แล้วเรารู้สึกว่าแบบว่าพอเล่นไปเล่นมาแล้วมันเหมือนถูกคอกันนะครับเหมือนกวนนี้แล้วแบบเฮ้ยมันทันกันเวลาเล่นเหมือนมันเท่ากันประสบการณ์คล้ายๆกันเวลาคุยผ่านเสียงดนตรีมันเหมือนแค่มองหน้าแล้วก็แบบบางทีไม่มองก็ฟังเสียงแล้วรู้แล้วพี่เบสจะไปไหนต่อเราต้องพอพี่เบสเรียกแล้วอ่ะไปทุกคนไปเหมือนทุกคนฟังกันด้วยเวลาเล่นต้องบอกว่าทั้ง5คนนะครับในวงอ่ะคือทุกคนได้เรียนแบบดั้งเดิมมีแมทเทียลรู้แล้วว่าเราจะหยิบอันไหนมาใส่คาแรคเตอร์นี้มาใส่ในแบบนี้คาแรคเตอร์นี้มาใส่ในแบบนี้และใส่ได้แค่ไหนไม่ใช่แบบหยิบมาทั้งก้อนแล้วไม่อะแดปเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้หรือหยิบมาในสิ่งที่มันไม่ควรจะหยิบเราจะไม่ใช้แบบนั้น
2: เราคิดตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างทุกอย่างที่เป็นเครื่องดนตรีแบบนี้มาว่าทำไมต้องเอากีตาร์ทำไมต้องกองชุดแบบนี้ทำไมเอาชุดมารวมๆกันทำไมมันมีหลายใบจังทำไมต้องเป็นพินต้องเป็นแคนต้องเป็นPF เป่าเครื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้เสียงมันครบย่านที่สุดในการทำวงร่วมกันเพราะว่ามันประกอบไปด้วยดนตรีไทยนะมันก็จะมีหลายเลนเสียงหลายย่าทำยังไงก็ได้ให้แบบ5คนเนี้ยมันเอาอยู่ในทุกความถี่ทุกความย่านความถี่ความสนุกความบีทมีน้ำหนักมีเบสมีคอร์ดมีฮาร์โมนีอะไรครบ
1: ผมยกตัวอย่างเพลงนึงอย่างเช่นเพลง B ครับเพลง B นี่ไอเดียมาจากต้นคิดมาจากพี่ต้นกล้าพี่ต้นกล้าเป็นคนเอาหยิบยกเพลงแมลงผู้ตอมดอกของภาคอีสานอะแต่ว่าเรารู้สึกแค่ว่าส่วนตัวนะผมคือผมอาจจะรู้สึกไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่ว่าจินตภาพของผมก็คือผมไม่อยากให้แมลงผู้ตัวนั้นบินอยู่ในแค่ในภาคอีสานแล้วอะอยากให้มันท่องโลกกว้างกว่าเดิมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะดีไซน์กันณบัดนั้นพี่ต้นกล้าก็จะทำอะไรมาซึ่งเพลงแบบเนี้ยครับมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆอยู่สำหรับคำพิเศษ

0: เราเริ่มทำไลฟ์เซสชันกันก่อนครับ
1: ใช
0: ่อ่ะที่ห้องนี้แหละครับอ่ะที่ต้นกล้าสตูดิโอแหละเราเริ่มทำไลฟ์เซสชันมาอ่ะ
2: ที่เรานั่งเลย
0: มุมที่เรานั่งเลยว่าเฮ้ยลองเล่นกันหน่อยเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเล่นไปเล่นมาถ่ายคลิปลงใน YouTube แล้วก็มองว่าเราควรจะทำอะไรที่มันขยับขึ้นมาอีกขั้นนึง
2: เป็นทางการขึ้นมาหน่อย
0: ใช่ครับก็เลยเริ่มทำอัลบั้มแรก
2: ใช่อ
3: ัดพร้อมกัน
0: อัดพร้อมกัน
3: พอจะเป็นอัลบั้ม
0: Folk and Soul นะครับ
3: เนี่ยเริ่มอยากจะลองอัดแยกดูอยากจะเริ่มแบบทำทีละพาร์ทมากขึ้นอะไรเงี้ย อยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงว่าคนจะฟังจะชอบแบบไหนมากกันความเพอร์เฟกต์หรือความเป็นแบบขังในการเล่นด้วยกันเราคิดเสมอแล้วว่าเราทำให้คนได้ดูไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรือใครก็ได้ที่ชอบความเป็นแบบอย่างเงี้ยความเป็นอะคูติกพื้นบ้านความเป็นเวิลด์มิวสิกความเป็นแบบจอยๆอะไรเงี้ยถามว่าคาดหวังอะไรไหมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะอะไรมากแต่ว่าอยากให้ทุกคนทั่วโลกได้ฟัง
0: แล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที่ช่วยซัพพอร์ตวงเราด้วยอะไรเงี้ยครับคือต้องขอบคุณพี่ๆที่คอยสนับสนุนหลายๆท่านพี่ในวงการอะไรเงี้ยครับหลายๆคนแล้วก็คนฟังผู้ฟังที่น่ารักมากๆอย่างเช่นทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติจริงๆเราต่างชาติที่แบบพอฟังเราครั้งนึงแล้วเดินมาบอกว่าอยู่มีใน Spotify มั้ยฉันอยากฟังตอนนั่งเครื่องบินกลับบ้านอะไรเงี้ยเราขอบคุณมากมันก็เป็นเหมือนหรือบางคนทักมาบอกพี่ๆอยากแบบเมื่อไหร่จะทำเพลงใหม่หนูแบบฟังตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วหนูคิดถึงบ้านจังอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณพี่ๆนะแล้วคือคำพวกนี้มันเป็นแรงบันดาลใจในการที่เราจะไปต่อเรารู้สึกว่าดนตรีของเราที่เราสร้างขึ้นหรือทำขึ้นเนี่ยมันได้ตอบโจทย์หรือทำหน้าที่ณตรงนี้แหละตอนนี้
2: พี่จำเพลงแมลงผู้ตอมดอกที่ผมบอกไปเมื่อกี้ได้ไหมเพลงบีอ่ะจริงๆเพลงนั้นเหมือนการเดินทางของเราเลยนะตอนนั้นที่ตอบไปทั้งหมดอ่ะมันเปรียบเสมือนเราคือแมลงผู้ตัวนั้นนะครับที่เราไม่อยากบินอยู่กับที่เลย
4: วงคำวิเศษจริงๆผมมองว่าเราเดินทางด้วยเรื่องราวครับเรื่องราวเรามาคุยกันในแต่ละเพลงก็จะมีเรื่องราวของบทบาทแต่ละอย่างครับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำ

ก็เป็นวงฝีมือดีที่โชว์ผลงานเล่นสดของตัวเองไว้ในโซเชียลมีเดียไว้เยอะเลยทีเดียวนะคะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
1: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
0: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิพย์เหตุบัตรนักเรียนไฟไหม้พุธที่14ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงทางไทย PBS
2: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าจะเรื่องอะไรครับอาจารย
3: ์สมมติว่าเรื่องร้อนมาก
4: เรื่องร้อนฮะภาษีบาปสมมติว่าประเทศไทยไม่มีภาษีบาป
3: อาจารย์สองท่านนี้มานี่เพื่อจะมาตอบนี่แต่เป็นผู้มีส่วนเคลื่อนไหวหรือว่าขับเคลื่อนให้เกิดสสส
5: ให้มันเกิดสสสก็เห็นว่ามันมีคุณค่าต้องปกป้องมันไว
6: ้แรงกระแทกครั้งนี้ทำให้ไทย PBS ตื่นได้เลยตื่นได้เลยค่ะ
3: ก็ขอบคุณรัฐบาลที่กระตุ้น
4: ทำให้
3: สสส
4: ทำให้ตื่นนะ
3: ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราต้องทำอะไรอีก
4: อย่าทำบาปกับภาษีบาป
7: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันพุธครับ
8: ไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่อิ่มเรื่องราวอิ่มวัฒนธรรมอิ่มความเป็นไทยวันเสาร์เวลา10นาฬิกาไขความลับที่ซ่อนอยู่ในอาหารหมักดองแดนกินดองวันเสาร์เวลา14นาฬิกา5นาทีเดินทางผ่านรถจากจิตวิญญาณสู่จานอาหารที่ดีต่อกายและใจจาริกในรอยรถวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกา10นาทีครัวสนุกหลุกพลังการเรียนรู้สู่การลงมือทำหม้อข้าวหม้อแกงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมซามูไรเทเบิลซามูไรรสไทยภูมิใจไปกับอาหารไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
9: กับการเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยแบบนี้นะครับและในวันนี้ครับผมจะขอพาทุกคนไปติดตามคุณกอร์ดอนบูแคนเนนผู้สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับสัตว์ป่าครับที่ได้เดินทางเข้าไปสู่ความยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาร็อกกี้แห่งประเทศแคนาดากันครับซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นที่อยู่ของม้าป่าจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือครับทั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตามหาม้าป่านะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดชนิดหนึ่งในธรรมชาติและยังเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนตะวันตกที่ยังไม่มีใครบุกเบิกครับซึ่งเขาก็ได้พบกับม้าตัวผู้2ตัวด้วยกันนะครับที่กำลังต่อสู้แย่งชิงฝูงกันอยู่ซึ่งเจ้าม้านั้นเนี่ยทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อครับซึ่งแค่อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกับพวกมันก็เรียกว่าอันตรายแล้วนะครับโดยคุณกอร์ดอนเนี่ยจะพาเราไปสัมผัสโลกของพวกมันอย่างใกล้ชิดด้วยกันครับโดยหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากม้าป่าเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปร่วมลุ้นแล้วก็ติดตามชมพร้อมกันได้เลยในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ White Horses The Rockies and Me

0: คุณผู้ชมครับม้าป่าก็คือม้าที่อาศัยแล้วก็ขยายพันธุ์อยู่ตามธรรมชาติโดยไม่ได้ถูกมนุษย์นำมาเลี้ยงดูนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกมีม้าที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่า2รูปแบบด้วยกันครับนั่นก็คือ1ม้าป่าแท้ๆเลยเนี่ยที่ไม่เคยถูกมนุษย์จับมาเลี้ยงมาก่อนส่วน2ก็คือม้าบ้านครับที่หนีรอดกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้จนในที่สุดก็กลายเป็นสัตว์ป่าในที่สุดนั่นเองก็จะมีอยู่2แบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับอยากพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของม้าหรือเปล่าอย่าลืมนะครับเข้าไปพูดคุยกันต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของทางรายการนั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้ครับกับ Master of Reinvention เซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์ในตอน Luton Miner Model and Armchair Drafting Table แบบจำลองเครื่องบินเล็กและเก้าอี้นวมเขียนแบบครับรับรองว่าน่าดูน่าติดตามมากๆคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับแล้วพบกันครั้งหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าจะเรื่องอะไรครับอาจารย์
2: สมมติว่าเรื่องร้อนมาก
3: เรื่องร้อนฮะภาษีบาทสมมติว่าประเทศไทยไม่มีภาษีบาท
2: อาจารย์สองท่านนี้มานี่เพื่อจะมาตอบนี่จะเป็นผู้มีส่วนเคลื่อนไหวหรือว่าขับเคลื่อนให้เกิดสสส
4: ให้มันเกิดสสสก็เห็นว่ามันมีคุณค่าต้องปกป้องมันไว
5: ้แรงกระแทกครั้งนี้ทำให้ไทย PBS ตื่นได้เลยตื่นได้เลยค่ะ
2: ต้องขอบคุณรัฐบาลที่กระตุ้น
3: ทำให้ตื่น
2: สส
3: ทำให้ตื่นนะ
2: ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราต้องทำอะไรอีก
3: อย่าทำบาปกับภาษีบาป
6: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี16:30ทุกคืนวันพุธครับ
7: พูดถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยอ่ะมาเห็นกับตาแล้วก็จะรู้นะว่าเออเขาอยู่กันได้ยังไงเขารอดมาได้ยังไงช่องนี้เป็นช่องที่ทำจริงค่ะลงมาเจอกับสถานการณ์จริงได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงและนำเสนออย่างถูกต้องตรงที่สุดไม่มีการเข้าข้างฝ่ายโน้นเข้าข้างฝ่ายนี้เจอแบบไหนชาวบ้านพูดแบบไหนสื่อไปตรงแบบนั้นให้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั้งประเทศได้เห็นว่านี่แหละค่ะข่าวจริงฉันภูมิใจค่ะที่ทีมงานสถานีประชาชนนำเสนอแต่ข่าวเรื่องจริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ทุมธานีเร่งฉีดสารบำบัดน้ำเสียคลองรังสิตแก้ปัญหาน้ำดำส่งกลิ่นเหม็นฟองลอยเกลื่อนแต่ปลาหมอคางดำยังอยู่สตง.แถลงผลสอบไทย PBS เบิกจ่ายไร้ระเบียบรองรับยันไม่มีการเมืองแทรกแซงด้านไทย PBS งัดระเบียบองค์กรแจงปมจัดซื้อจัดจ้างความคุ้มค่าไทยดันแบงคอกบลูพริ้นท์วางแนวทางป้องกันเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสลัดครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ปัจจุบันเราเจอกับน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะครับท่านผู้ชมครับแต่ยังมีภัยอื่นแฝงมาด้วยเช่นปัญหาสารเคมีสารพิษในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยครับที่เห็นกันแบบชัดๆอย่างคราบน้ำมันอันนี้พิสูจน์ได้แล้วก็พิสูจน์กันไปแล้วครับแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมอันนี้อาจจะต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมครับ
2: มีบางจุดที่ปลาตายเป็นจำนวนมากก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากชาวประมงผู้เลี้ยงปลาและการตรวจสอบจากในพื้นที่นะคะในพื้นที่ที่น้ำท่วมมันเป็นไปได้ค่ะมันอาจจะเกิดปลานกน้ำหรือว่าปริมาณออกซิเจนในน้ำมันลดลงอย่างฉับพลันแต่ว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดนะคะชาวบ้านรวมตัวกันยื่นหนังสือเรียกร้องอยากให้มีการตรวจสอบหาสาเหตุกรณีปลาตายทั้งกระชังพร้อมตั้งข้อสังเกตหลังจากแม่น้ำปราจีนบุรีมันเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ตำบลท่างามอำเภอเมืองปราจีนบุรีพาทีมข่าวลงเรือสำรวจกระชังปลาหลังได้รับความเสียหายค่ะทำให้ปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้15กระชังทยอยตายจนหมดคิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 600,000 บาทเจ้าของกระชังปลาบอกว่าเลี้ยงปลามา 15-16 ปีไม่เคยมีปลาตายพร้อมกันลักษณะนี้ประมาณ2วันก่อนปลาเริ่มไม่กินอาหารจากนั้นเริ่มทยอยตายจนหมดค่ะทั้งที่อีก2เดือนจะถึงกำหนดจับขายแล้วพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าปลาตายในช่วงเดียวกับที่แม่น้ำปราจีนบุรีเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มทำให้กังวลว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนในน้ำหรือไม่ชาวบ้านบางส่วนระบุว่าหลังสูบน้ำจากแม่น้ำไปใช้และได้สัมผัสกับน้ำเริ่มมีอาการคันตามร่างกายค่ะ
3: เป็นข้อสำคัญเลยล่ะต่อไปเนี่ยคุณภาพน้ำแล้วก็น้ำจะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยคนที่มีเลี้ยงปลากระชังเนี่ยจะเลี้ยงต่อไปได้ไหมในอนาคตเพราะว่าอาชีพอื่นก็ไม่มีแล้ว

0: อ๋อนี่แหละถ้าน้ำไม่ดีหรือน้ำมีสารเคมีหรืออะไรนี่จบไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่จะเกื้อหนุนตัวเองเลย
1: กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีครับยื่นรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายเบื้องต้น37รายชื่อนะครับยื่นต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเรียกร้องใน3ประเด็นครับให้เร่งตรวจสอบสาเหตุที่น้ำเปลี่ยนสีและปลาตายฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำปราจีนบุรีและกำหนดมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครับตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังบอกว่าที่ผ่านมาครับได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าจากภาครัฐเนี่ยไม่ได้เลยเกี่ยวกับความผิดปกติของน้ำก็ไม่ทราบเลยว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นรวมไปถึงความเสี่ยงจากน้ำเสียนะครับทำให้ไม่สามารถเตรียมรับมือและลดความเสียหายได้ทันครับ
2: น้ำมาแค่วันเดียวครับเกิดความเสียหายทั้งแม่น้ำ
3: มีหน่วยงานรับผิดชอบบ้าง
2: ตอนนี้เราอยากจะสอบถามว่ามีหน่วยงานไหนที่จะมารับผิดชอบช่วยเหลือเราได้บ้าง
3: หน่วยงานรับไม่มีการแจ้งเตือนก่อนเลย
2: เพราะว่าหน่วยงานรับตอนนี้ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าน้ำเนี่ยได้เกิดผลเสียจากอะไรมาวันที่เท่าไหร่ซึ่งน้ำเนี่ยมีการไหลมาตั้งแต่วันที่10ถึงที่11แต่ไม่มีการแจ้งเตือนจากภาครัฐทำให้เกษตรกรของเราไม่สามารถที่จะเตรียมตัวทันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยอยากจะเรียกร้องว่าใครจะสามารถรับผิดชอบให้เราได้บ้างช่วยเหลือเยียวยาเรายังไง
4: ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนยื่นขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมงที่สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเบื้องต้นสำหรับเกณฑ์ช่วยเหลือกำหนดเอาไว้ไม่เกิน80ตารางเมตรหรือรายละ 31,200 บาทตอนนี้มีเกษตรกรไปยื่นขอรับความช่วยเหลือแล้ว85รายในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์เมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างค่ะสำหรับสาเหตุการตายของปลาประมงจังหวัดตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้อาจจะเกิดจากปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงฉับพลันจากมวลน้ำที่พัดพาตะกอนดินและสารอินทรีย์ลงสู่แม่น้ำรวมถึงการเปิดประตูระบายน้ำสารพีในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีซึ่งอาจจะทำให้ตะกอนที่สะสมอยู่ไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักค่ะเบื้องต้นบอกว่าอยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและตัวอย่างปลาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนที่กรองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงและคาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์ค่ะขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโดยรอบโรงงานของบริษัทกรีนเอเวอรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดในตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะจุดที่พบคราบสีรุ้งคราบน้ำมันสีรุ้งหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าน้ำเสียจากโรงงานอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ปลากระชังที่เลี้ยงตายเป็นจำนวนมากหรือไม่ค่ะ
5: โรงงานแห่งนี้เนี่ยถ้าจะโยงไปถึงเรื่องกระชังปลานะมันก็อยู่คนละที่กันนะครับกระชังปลาอาจจะอยู่ทางเหนือกว่าโรงงานฉะนั้นตามความเข้าใจนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้ไม่ได้นะครับแต่ตามความเข้าใจว่าน้ำเนี่ยไม่น่าจะย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบและอยู่โซนด้านล่างนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ออกพื้นที่ไปติดตามว่าไอ้คราบน้ำมันที่มันหลุดออกไปจากโรงงานเนี่ยวันนี้ไปถึงที่ไหนแล้วเนี่ยซึ่งก็ตามตลอดนะครับท้ายที่สุดที่ไปดูเนี่ยในช่วงเที่ยงนะครับของวันนี้เนี่ยก็เห็นว่ามันมีคราบปะปายไปถึงพื้นที่ของอำเภอศรีมโหสถ
4: ยืนยันค่ะบอกว่าได้ทำหนังสือไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีคำสั่งปิดโรงงานแล้วนะคะและได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปิดกั้นและกำจัดคราบน้ำมันที่กระจายออกนอกพื้นที่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนค่ะ
1: เมื่อวานครับเป็นคำพูดของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับที่บอกว่ามีนามสกุลดังอาจจะเกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีให้กับโรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกครับวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมรับลูกนะครับตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันกรณีของนามสกุลดังที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทุนต่างชาติและเรื่องของนอมินีครับที่สำคัญตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศเดินหน้าเอาจริงนะครับกับโรงงาน3แห่งที่มีความเป็นไปได้มีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าทำให้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมรั่วไหลออกไปสู่ภายนอกครับนายวราวุฒิศิลปะอาชา

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าเตรียมฟ้องร้องค่าเสียหายจากบริษัทเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีครับที่ทำให้เกิดสารเคมีรั่วไหลออกสู่พื้นที่ภายนอกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับและที่ผ่านมาครับกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งปิดโรงงานไปแล้ว3แห่งตามพระราชบัญญัติโรงงานมาตรา37และมาตรา39ครับ
1: ใช้มาตรา37และ39ของพรบโรงงานนั้นปิดไปประมาณ3แห่งแล้ววันนี้เองก็จะมีเพิ่มเติมอีกนะครับส่วนการปิดนั้นนะครับจะไปใช้มาตรา39คือปิดให้ประกอบการเลยทันทีนั้นนะครับก็จะเป็นการสุ่มเสี่ยงในการที่ทางผู้ประกอบการนั้นเนี่ยจะฟ้องร้องกลับเราจะต้องใช้มาตรา37ในการให้เขาไปปรับปรุงในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไม่ว่าจะเป็นการเอาผ้าใบไปคลุมนะครับกรองวัตถุดิบหรือว่าการทำคันดินต่างๆแล้วก็ถ้าหากไม่ดำเนินการตามนั้นก็จะใช้มาตรา39ในการสั่งให้หยุดดำเนินการ
2: ไทย PBS พบว่าโรงงานทั้ง3แห่งที่ถูกสั่งปิดชั่วคราวตามคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่ผังเมืองประเภทที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมโรงงานแรกถือใบอนุญาตโรงงานลำดับที่105และ106ก็คือโรงงานรีไซเคิลและฝังกลบของเสียค่ะตั้งอยู่บนผังเมืองสีขาวมีกรอบและเส้นทะยางสีเขียวหรือที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าในอดีตเคยเป็นพื้นที่น้ำหลากโรงงานที่2ค่ะอันนี้ถือใบอนุญาต105และ106ตั้งอยู่บนผังเมืองสีเขียวหรือที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมส่วนโรงงานที่3ถือใบอนุญาต105ตั้งอยู่บนผังเมืองสีเขียวเช่นกันนะคะปกติแล้วกิจการประเภทนี้จะไม่สามารถตั้งได้ในที่ดินประเภทเกษตรกรรมแต่จากข้อมูลพบว่าทั้ง3โรงงานก่อสร้างในช่วงที่มีคำสั่งคสช.2ปี2559กรณียกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองรวมค่ะ
0: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ผู้ก่อมลพิษจะเสนอมาตรการเยียวยาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่ความรับผิดชอบอื่นทางกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินการควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเจอข้อสังเกตแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบการถือหุ้นไขว้กันของ2บริษัทส่วนประเด็นที่มีการตั้งคำถามว่าเกี่ยวข้องกับนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีและนักการเมืองระดับชาติหรือไม่นายพลพียืนยันครับถ้าหากตรวจสอบพบก็ไม่มีข้อแม้ในการดำเนินคดีครับ
3: เราก็ดูในทุกมิติอยู่แล้วครับถ้าเกิดผิดถ้าเกิดผิดในมุมของมหาไทยที่ผมมีเขาเรียกอะไรอ่ะที่ผมกำกับดูแลอยู่อย่างเงี้ยผมก็ไม่ปล่อยอยู่แล้วครับผมไม่ได้ไปสนใจว่าเขาเป็นผู้นำท้องถิ่นหรือว่าเขาเป็นใครก็ถ้าเกิดผิดก็คือผิดครับ
0: ไทย PBS นำข้อมูลไปตรวจสอบต่อนะครับพบว่าบริษัทแรกที่ถูกอ้างถึงเริ่มต้นจดทะเบียนด้วยทุน5ล้านบาทครับจากนั้นเพิ่มเป็น105ล้านบาทภายในระยะเวลา10เดือนครับแจ้งประกอบธุรกิจประเภทเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตรายมีผู้ถือหุ้น6คนนะครับทั้งหมดถือสัญชาติไทยขณะที่อีกบริษัทครับพบว่าเริ่มจดทะเบียนด้วยทุน3ล้านบาทแล้วก็เพิ่มเป็น300ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีประกอบกิจการของเสียที่ไม่เป็นอันตรายมีผู้ถือหุ้น15คนครับในจำนวนนี้พบเป็นชาวต่างชาติ3คนจากการเทียบรายชื่อผู้ถือหุ้นของทั้ง2บริษัทพบว่ามี2นามสกุลที่ตรงกันแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสำหรับภาพรวมของจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพบข้อมูลอย่างน้อย80โรงงานนะครับที่ประกอบกิจการฝังกลบกากของเสียและรีไซเคิลอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังพบเบาะแสเข้าข่ายต้องสงสัยประกอบกิจการโดยใช้นอมินีครับ
2: น้ำเน่าจนกลายเป็นฟองสีขาวเต็มพื้นที่ในคลองรังสิตสร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะล่าสุดทางจังหวัดปทุมธานีเร่งใช้สารบำบัดน้ำเสียมากถึง 5,000 ลิตรค่ะฉีดพ่นลงไปบริเวณคลองรังสิตนะคะเพื่อกำจัดทั้งกลิ่นเหม็นพยายามจะฟื้นฟูสภาพน้ำหลังไปเจอเป็นฟองสีขาวและเป็นสีขาวปนสีดำด้วยค่ะลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำเป็นจำนวนมากแต่เบื้องต้นผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพบค่าออกซิเจนต่ำนะคะแต่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอย่างนี
0: ้
2: สภาพแวดล้อมไม่ดีน้ำเน่าขนาดนี้ปรากฏปลาหมอคางดำยังอยู่ได้ค่ะ ภาพปลาหมอคางดำที่เจ้าหน้าที่พบระหว่างลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองรัง

0: รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งสภาพน้ำก็มีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นแล้วมีฟองสีขาวลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าปลาหมอคางดำยังอยู่ได้ยังอยู่ดียังอยู่รอดในน้ำเน่าขนาดนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่เพื่อตรวจคุณภาพน้ำบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้เบื้องต้นพบค่าออกซิเจนในน้ำอยู่ในระดับต่ำค่ะและคาดว่าปัญหามาจากการระบายน้ำท่วมขังที่มีสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนไหลลงสู่คลองระบายลงสู่คลองทำให้น้ำเน่าเสียเมื่อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำมันเกิดแรงกระแทกและเกิดการตีกวนระหว่างน้ำกับอากาศก็ทำให้เกิดฟองสีขาวสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำค่ะ
1: ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานีนะครับนำสารบำบัดน้ำเสียกว่า 5,000 ลิตรครับไปฉีดพ่นบริเวณท้ายสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตนะครับจุดนั้นก็คือตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีครับเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นตรงจุดที่เครื่องสูบน้ำระบายน้ำจากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับส่วนการระบายน้ำระหว่างพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกับจังหวัดปทุมธานีวันนี้ได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวองครักษ์โดยระบายน้ำท่วมผ่านคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแบบขั้นบันไดครับโดยประตูระบายน้ำคลอง8จะปรับเพิ่มอีก10เซนส่วนประตูระบายน้ำคลอง12เปิดบานละ15เซนครับกรมชลเร่งเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับเพื่อระบายน้ำออกสู่พื้นที่รังสิตธัญบุรีแล้วก็ลำลูกกาครับ
2: แต่ต้องถามว่าทางองคารักษ์เนี่ยพอเราทำแบบนี้ลดลงเยอะไหม
3: ก็ลดครับลดครับยอมรับเลยว่าลด
2: ถ้าทางนั้นพอใจก็โอเคเราก็ได้ปกครอง
4: พาด้วย
3: ครับ
5: ในส่วนของพื้นที่เราชาวบ้านก็คือเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
2: ไม่เป็นไรเพราะว่าต้องบอกพี่น้องประชาชนให้ชัดเจนว่าตอนนี้ประตูน้ำที่สะพานแดงเนี่ยหลักการมันขึ้นอยู่แค่ 1.6 แล้วเมื่อคืนเมื่อวานเราก็อ่านต่อแต่วันนี้มันอยู่ที่ 1.6 นะครับแต่ถ้าปล่อยมันเพิ่มไปมันอยู่ที่1อยู่ไม่เกิน 1.7 นะโอเคแต่ถ้าถึง 1.8 เมื่อไหร่เราอาจจะเป็นต้องปิดตรงนี้เพื่อเคลียร์น้ำด้านนี้ก่อน
5: ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมามวลน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้าพื้นที่ในจังหวัดปทุมน่าจะคาดว่าถึงตรงช่วงคลองไหนยังไงมั้ยล่ะคะ
6: ก็มันเป็น2โซนนะครับโซน12 13เข้าไปก่อนถึงแล้วจะมีตรงคลอง8คลอง9ของส่วนนี้ก็บางส่วนอาจจะลงข้างล่างไปบ้างนะครับไปลงหกวาไหล่ล่างแต่เราดูแล้วเราต้องพิจารณาสองส่วนด้วยคือที่หกวาไหล่ล่างด้วยหกวาไหล่ล่างก็ต้องไม่ขึ้นด้วยถ้าไปกระทบหกวาไหล่ล่างเราก็ต้องบริหารจัดการใหม
0: ่ส่วนพื้นที่ตอนล่างค่ะบริเวณคลอง10ถึง14บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะมีเพียงหมู่5ใกล้กับคลอง14อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสนันรักค่ะพบว่ามีน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นผิวถนนและบริเวณริมคลองเล็กน้อยเจ้าหน้าที่จึงนำกระสอบทรายมากั้นและเร่งสูบน้ำออกทันทีค่ะ
1: ลุ่มเจ้าพระยาครับแม้ว่าตอนนี้แนวโน้มจะดีขึ้นนะครับหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทปรับลดการระบายน้ำจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้เหลือประมาณ1,000กว่าแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่ครับส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงไปแล้วก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูซ่อมแซมนะครับโดยเฉพาะแนวคันดินตามพื้นที่ต่างๆที่ถูกน้ำกัดเซาะไปก่อนหน้านี้ทำให้น้ำไหลท่วมชุมชนครับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์นะครับนำเครื่องจักรเข้าไปซ่อมแซมแนวคันดินบริเวณฝายตะโกะริมคลองขนมจีนครับหลังจากที่คันดินเนี่ยพังทลายตั้งแต่4ตุลาคมนะครับทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนหลายแห่งแต่ฝนที่ตกลงมาอีกครั้งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานครับคันดินที่พังทำให้น้ำท่วมในตำบลบ้านแก่งตำบลวัดไซตำบลหนองกรดและอำเภอเมืองนครสวรรค์ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนนะครับบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถปิดแนวคันดินจุดนั้นได้ครับเนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงประกอบกับพื้นที่เกิดเหตุเข้าถึงได้ยากทำให้นำเครื่องจักรเข้าไปซ่อมแซมยากลำบากครับแต่เมื่อน้ำลดลงก็เลยรีบนำเครื่องจักรหนักเข้าไปซ่อมแซมแนวคันดินนะครับแล้วก็นำกระสอบทรายบิ๊กแบ็กหินขนาดใหญ่ไปวางบริเวณช่องทางน้ำไหลเพื่อชะลอและลดความแรงของกระแสน้ำ ส่วนน้ำในบึงบอระเพ็ดครับตอนนี้มีปริมาณ470ล้านลูกบาศก์เมตรเกินความจุอยู่ 200% นะครับแต่ชลประทานจังหวัดเนี่ยบอกว่าถ้าสถานการณ์น้ำในบึงบอระเพ็ดเป็นแบบนี้ยังไม่น่าห่วงครับเพราะระดับน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็ต่ำกว่าตลิ่ง

0: เมตรและเริ่มเน่าเสียนะคะทางเทศบาลต้องช่วยนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งระบายน้ำลงคลองมหาราชเพื่อลดผลกระทบค่ะส่วนที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครอบคลุม6ตำบลมากกว่า 3,500 ครอบครัวด้วยกันนะคะชาวบ้านสะท้อนว่านอกจากต้องอพยพออกจากบ้านแล้วพวกเขายังขาดรายได้จากการค้าขายและการรับจ้างหลังจากตลาดถูกน้ำท่วมไม่สามารถเปิดขายได้ต้องนำเงินเก็บมาใช้จ่ายไปขายของก็ไม่ได้บางคนรับจ้างมีรายได้รายวันก็ทำไม่ได้ส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาทแม้ว่าจะช่วยบรรเทาภาระได้บางส่วนแต่แน่นอนไม่เพียงพอใช้จ่ายภายในครอบครัวค่ะ
1: 9,000 เนี่ยพอไหมที่จะซ่อมบ้าน
2: มันไม่พอมันก็ต้องพอ
1: ครับเขาให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นใช่ไหมครับผมถ้าซ่อมจริงๆมันก็ไม่พอครับผมแล้วขึ้นมาอยู่บนถนนนี่กี่วันแล้วเนี่ยตรงนี
2: ้กี่วันแล้ว
1: ตั้งแต่น้ำเข้าเลยใช่ไหมตั้งแต่วันที่หนึ่ง
2: วันที่หนึ่ง
1: ครับผมหนึ่งสิบกว่าวัน
3: กินต้องใช้อยู่
4: ต้องใช้ทุกวัน
3: ครับผม
4: คนจ่ายทุกวันนี่สิก็ต้องจ่าย
3: ถ้ามันท่วมแบบนี้ไปทุกปีเนี่ยมีโอกาสฟื้นไหมพี
4: ่ยาก
3: ครับ
4: เศรษฐกิจมันก็แย่แล้วเป็นน้ำท่วมเลยก็แย่ลง
3: ไปครับผมยิ่งจนกันไปใหญ่เลย
4: ยิ่งจนกันไปใหญ่เลยรายได้ก็มีเพียงพอ
3: ครับผม
4: รายจ่ายมันเยอะขึ้น
3: ครับ
5: อีกจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับบางบานอยุธยาแทบจะเป็นสโลแกนเขาเลยท่วมก่อนแต่ลดทีหลังแต่ตอนนี้เริ่มลดแล้วนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาทั้งครูนักเรียนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลบางบานครับเร่งทำความสะอาดโรงเรียนวัดโบสถ์ใช้รถน้ำเข้าไปฉีดล้างคราบน้ำคราบโคลนนะครับเตรียมเปิดการเรียนการสอน2พฤศจิกายนนี้เข้าไปสำรวจในโรงเรียนครับพบว่าทรัพย์สินของโรงเรียนได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะโต๊ะอุปกรณ์การเรียนการสอนที่อยู่ใต้ถุนอาคารครับขณะที่โรงเรียนยังเฝ้าระวังน้ำท่วมซ้ำนะครับเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยครับ
6: 3ปีติดต่อแล้วครับผมมาอยู่ที่นี่4ปีปีแรกก็ไม่ท่วมปี66ไม่ท่วม67 68 69ท่วมตลอด3ปีเลยครับ
7: เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเรียน
6: ใช่ครับใช่ครับเพราะเราต้องเตรียมพร้อมการเปิดเรียนนะครับ
7: แล้วไม่กังวลหรอน้ำจะมาอีกแล้วมัน
6: ก็กังวลนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับพอเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยรอบหนึ่งพอล้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยน้องชุมชนก็จะมาช่วยเทศบาลก็จะมาช่วยพอเสร็จแล้วประมาณสักสองสามวันน้ำจะท่วมอีกแล้วแล้วมันก็จะมาขังประมาณหนึ่งสัปดาห์มันก็จะเอาที่ดินที่เขตมาแบบนี้อีกนะครับแล้วเราก็ต้องล้างใหม่อีกนะครับโรงเรียนปีที่แล้วสองรอบแต่ชุมชนสามรอบ
0: เดิมรายได้ก็น้อยอยู่แล้วมีหนี้อยู่แล้วน้ำท่วมมาซ้ำเติมอีกนะคะน้ำท่วมตอนนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างในตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพืชผลต่างๆค่ะกล้วยมะเขือพริกเสียหายจนไม่สามารถเก็บไปขายได้ส่วนบ้านเรือนก็ต้องซ่อมแซมหลังน้ำลดทำให้หลายครอบครัวต้องไปกู้เงินมาลงทุนเอามาใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนทั้งที่จริงๆยังมีหนี้เดิมก็ยังใช้ไม่หมดเนี่ยนะคะแม้ว่าจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทมันไม่พอกับความเสียหายและค่าใช้จ่ายจริงแหละค่ะ
8: เอามาเป็นหนี้เป็นสินทุกปีเพราะมันต้องซ่อมทุกปีเพราะว่าบ้านที่มันเคยท่วมอ่ะพอมันต่ำใช่ไหมมันต่ำกว่าบ้านคนหนึ่งเขามีเงินเขาก็จะดีดขึ้นไปดีดต่อหนึ่งหลังใช้เงินเกือบ 300,000 บาทอ่ะเราจะไปหาที่ไหนอ่ะ
9: ก็ต้องไปกู้ไหม
8: เราก็ต้องไปกู้ตอนเนี้ยมันเป็นระยะยาวเลยเพราะเงินเยอะ
9: มันก็พอกขึ้นทุก
8: ปีใช่ใช่ใช่มันจะพอกขึ้นทุกปี
9: ใช้เขาไม่หมดสักที
10: ก็ต้องกู้ไม่กู้เราก็ไม่มีทุน
9: พอไปกู้มาอีกก็ใช้หนี้เขาหมดยัง
10: ไม่หมด
9: ก็มาท่วมอีกแล้ว
10: ท่วมอีกแล้ว
9: แล้วนี่พอเสร็จนี่ก็ต้องเป็นหนี้ต่อ
10: ใช่ก็ต้องเอามาลงทุนอีก
9: เดี๋ยวก็ต้องไปกู้เขามาอีก
10: ใช่
9: เยอะไหมฮะกู้มาที
10: ก็เราก็ไม่กล้ากู้เยอะนะก็เป็นหมื่นแต่ก็เป็นหมื่นหมื่นขึ้น
9: ก็หนี้ก็ไม่มีวันหมด
10: ก็ไม่หมดหมุนใบหมุน
11: ทุกปี
10: ใช่
9: เบื่อไหม
10: ไอ้เบื่อก็เบื่อแต่เราไม่รู้จะไปอยู่ไหน
5: ชาวบ้านแทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำแผนในการแก้น้ำท่วมระยะยาวครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันความเสี่ยงลดความเสียหายที่เกิดซ้ำแบบทุกปีนอกจากการฟื้นฟูบ้านเรือนและพื้นที่ทำกินตอนนี้เนี่ยหลายคนแบกรับหนี้สินเอาไว้อย่างที่เราได้ยินเสียงความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อสักครู่นะครับน้ำท่วมไม่ใช่แค่น้ำท่วมนอกจากน้ำแผ่บานไปแล้วดอกเบี้ยก็บานด้วยครับ
0: ห ลายจังหวัดในภาคใต้ได้รับคำเตือนให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักและอุทกภัยนะคะทีนี้ในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ยกระดับกันเป็นพิเศษหนึ่งใน

0: นั้นคือจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะปีนี้มีการคาดการณ์การพยากรณ์ล่วงหน้าบอกว่านครศรีธรรมราชเนี่ยสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นอีกหนึ่งความหวังในการป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองชั้นในค่ะโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่รู้จักกันในชื่อคลองเลี่ยงเมืองเป็นคลองขุดขนาดใหญ่ค่ะหรือคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองเพื่อเป็นฟลัดเวย์เบี่ยงน้ำจากคลองท่าดีตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไม่ให้ท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองแต่ว่าจะระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยตรงนะคะความยาวคลองขุดใหม่กว่า18กิโลเมตรวงเงินงบประมาณ 9,580 ล้านบาทขณะนี้การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะแต่ทางกรมชลประทานยืนยันว่าได้เรียกผู้รับเหมาทุกสัญญาตลอดเส้นทางเตรียมความพร้อมรองรับน้ำหลากเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วโครงการสามารถผันน้ำหลากก่อนเข้าเมืองได้เป็นจำนวนมากปีนี้โครงการมีความคืบหน้าไปมากยืนยันแบบนั้นจึงมั่นใจว่าจะสามารถตัดยอดน้ำออกสู่ฟลัดเวย์ได้มากกว่าร้อยละ 40-50 ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันพื้นที่ตัวเมืองชั้นในได้มากขึ้นส่วนช่วงมรสุมที่หลายฝ่ายกังวลว่าสถานการณ์น้ำปีนี้อาจจะรุนแรงนะคะทางสำนักก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่15หารือร่วมกับผู้รับเหมาทุกสัญญาตลอดเส้นทางได้ข้อสรุปร่วมกันว่าพร้อมหรือถอนแนวคันดินหรือหลุมก่อสร้างจุดสำคัญที่อยู่ในแนวคลองออกชั่วคราวค่ะและถ้าสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มรุนแรงเพื่อปรับเป็นฟลัดเวย์ฉุกเฉินได้ทันทีค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับอีก1เดือนก็จะครบปีสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เทศบาลหาดใหญ่สงขลานะครับท่านผู้ชมจำได้ไหมวันนั้นภาพความเสียหายมันหนักหนาขนาดไหนภาครัฐยังไงไม่รู้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะทำอะไรบ้างก็คงทำกันหลายอย่างครับแต่สำหรับคนในพื้นที่เขาเตรียมพร้อมยกกาดสูงคนในพื้นที่เองก็เตรียมความพร้อมหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นล่าสุดครับเขาทำเป็นนิทรรศการที่ชื่อว่าซ้อมท่วมชวนท่านผู้ชมติดตามเพิ่มเติมในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

0: ปกติแล้วเราจะเห็นการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารกันอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้ชาวหาดใหญ่กำลังซ้อมท่วมค่ะซ้อมท่วมก็หมายถึงซ้อมรับมือน้ำท่วมเพื่อให้ทุกคนได้ทบทวนแล้วก็วางแผนรับมือหากว่าภัยพิบัติกำลังอยู่ตรงหน้านะคะเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้กำลังเข้าสู่หน้าฝนในพื้นที่แล้วค่ะลองชมภาพจากพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่หาดใหญ่ผ่านเหตุการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วก็จะเห็นภาพการถอดบทเรียนหลายต่อหลายครั้งหลายรูปแบบด้วยนะคะล่าสุดเยาวชนในพื้นที่อย่างกลุ่มหาดใหญ่คอนเน็กค่ะร่วมกับแอปพลิเคชันแชทและภาคเอกชนเขาจัดนิทรรศการนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นนิทรรศการกึ่งเวิร์กช็อปชื่อว่าซ้อมท่วมนะคะจัดขึ้นที่ห้างลีการ์เด้นหาดใหญ่เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้ฝึกซ้อมรับมืออุทกภัยด้วยตัวเองค่ะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเขาจัดกิจกรรมกอดหาดใหญ่รอบนั้นนะเป็นการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจแต่ครั้งนี้เป็นการทดลองปฏิบัติจริงผ่านการจำลองสถานการณ์ทีละขั้นตอนนะคะตั้งแต่การรับข่าวสารการเตรียมบ้านเพื่อรับน้ำการแพ็คกระเป๋าฉุกเฉินไปจนถึงวินาทีที่ต้องตัดสินใจอพยพค่ะ
1: ตอนคิดว่าแบบไม่ท่วมแน่ๆเพราะว่าแบบปกติหนูอยู่ค่อนข้างอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่รอบนอกค่ะคือแบบไม่เคยเจอเลยก็เจอล่าสุดก็คือตอนเด็กๆที่เพิ่งเกิดเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบเหมือนตอนนั้นเจอก็ตอนที่ตอนนั้นหนูนอนค่ะแล้วทีนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นน้ำเข้าบ้านเลยค่ะแล้วก็แบบพอคิดว่าไม่ท่วมก็เลยไม่รีบเก็บของขนาดนั้นแต่สักพักคือพอแบบมันเริ่มหลายชั่วโมงมันก็เริ่มขึ้นสูงเรื่อยๆตอนนั้นก็แบบเครียดมากเพราะว่าเราไม่เคยเจอแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องรับมือยังไง
2: เฟสที่แล้วอะเราสื่อสารเรื่องความรู้เรื่องการเยียวยาจิตใจไปแล้วงั้นเฟสเนี้ยเราเอาจริงเลยบ้างคือเน้นในภาคปฏิบัติเน้นเวิร์กช็อปเน้นๆเลยค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของชื่องานอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าซ้อมท่วมมันเหมือนคำว่าซ้อมหนีไฟหรืออะไรเงี้ยที่เราเรียนกันเพียงแต่ว่ามันยังไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ของเราเท่านั้นเองเราก็พยายามสื่อสารว่าเอ้ยคำว่าซ้อมท่วมเนี่ยไม่ได้แบบหมายความว่าให้คุณต้องตื่นตระหนกว่าท่วมแน่บางคนบอกว่าซ้อมท่วมแปลว่าท่วมแน่ใช่ไหมไม่ใช่นะคะเหมือนแบบเราซ้อมหนีไฟอ่ะไม่ได้แปลว่าไฟจะไหม้แน่ๆวันนี้พรุ่งนี้แต่คือเป็นการซ้อมเพื่อเตรียมทักษะต่างๆเพื่อให้เวลามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะมีสติแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมเช็คลิสต์ได้อย่างครบถ้วนนะคะ
0: เป็นการซ้อมให้เราพร้อมที่สุดต่อการเผชิญภัยนะคะการซ้อมท่วมเนี่ยเขาแบ่งเป็น6จุดหลักๆค่ะจุดแรกเขาซ้อมรับข่าวสารก่อนค่ะเป็นการจำลองสถานการณ์ด้วยแสงและเสียงฝึกให้เราตั้งสติอ่านสัญญาณเตือนและตัดสินใจจากข้อมูลที่ถูกต้องนะคะต่อมาเขาให้ซ้อมลุยน้ำเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นการฝึกเดินผ่านบ่อน้ำจำลองอย่างปลอดภัยทั้งการสวมเสื้อชูชีพเดินแบบเกาะกลุ่มแล้วก็มีการใช้ไม้หยั่งทางค่ะเพื่อให้เราสังเกตอันตรายที่มองไม่เห็นอยู่ในน้ำจากนั้นซ้อมลุยน้ำเสร็จซ้อมแพ็คค่ะเลือกสิ่งของจำเป็นใส่กระเป๋าพร้อมแพ็คให้ทันภายในเวลาอันจำกัดแล้วก็มีการฝึกซ้อมเก็บบ้านค่ะเรียนรู้วิธีการเตรียมบ้านก่อนน้ำมาตั้งแต่การวางกระสอบทรายอย่างถูกวิธีไปจนถึงการลดความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้านและอีกอย่างนึงที่สำคัญคือซ้อมอยู่ต่อค่ะเผื่อว่าต้องเผชิญกับน้ำแล้วอยู่ในบ้านก็ฝึกประยุกต์ใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวในยามฉุกเฉินเพื่อใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างปลอดภัยระหว่างที่น้ำท่วมและอันสุดท้ายก็สำคัญค่ะฝึกซ้อมอพยพวางแผนเส้นทางหนีน้ำผ่านข้อมูลจริงคือวางแผนผ่านแผนที่เมืองหาดใหญ่ฝึกตัดสินใจว่าเมื่อไหร่คือเหตุการณ์ที่ต้องอพยพค่ะ
1: เชือกเงื่อนค่ะก็คือแบบคือบ้านหนูมันก็มีของเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบของหนักๆหรือว่าแบบของเบาๆก็เยอะก็สามารถใช้เงื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปผูกรัดได้ของไม่หายค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเหมือนแบบพอเราไม่ได้รัดหรือเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยของก็หายหมดแล้วก็หายไม่เจอสรุปก็คือแบบโดนทิ้งหมดเลยสามารถเอาไปใช้ได้ในเหตุการณ์จริงๆค่ะก็คืองานนี้มีประโยชน์มากๆแบบทั้งผูกเงื่อนหรือเก็บของเราสามารถแบบจัดการได้ว่าถ้าสมมติว่าแบบเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราอาจจะรับมือได้มากกว่าก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดขึ้นค่ะ
3: แน่นอนเลยเรื่องความรู้พื้นฐานตั้งแต่การแจ้งเตือนการต้องดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สามารถมาทำเวิร์กช็อปได้จริงด้วยสิ่งทุกอย่างค่ะที่อยู่ในนี้สามารถเอาไปทำได้จริงในเวลาที่เกิดวิกฤตได้เลยค่ะถ้าถามว่าพร้อมแค่ไหนก็คงหนูให้ 80% ละกันอีก 20% เราไม่รู้ว่าในอนาคตอะค่ะหาดใหญ่จะเกิดภัยพิบัติหนักเท่าปีที่แล้วไหมหรือว่าจะหนักมากกว่านี้ 80% ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะเตรียมตัวรับมือ ก่อนได้ที่จะเกิดภัยพิบัตินั้นค่ะ
0: นั่นแหละค่ะข้อมูลจากผู้จัดอย่างกลุ่มหาดใหญ่คอนเน็กมองความพร้อมชาวหาดใหญ่บอกปีนี้พร้อม 80% นะคะแต่อย่างไรไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐพร้อมประชาชนในพื้นที่ต้องพร้อมเผชิญเหตุแบบไม่ตื่นตระหนกค่ะ
2: ว่าคนหาดใหญ่อ่ะพร้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราเห็นถึงการตื่นตัวของคนหาดใหญ่ด้วยคีย์เวิร์ดหลักๆคือทำให้ความสูญเสียหรือความเสียหายอะค่ะมันเกิดขึ้นน้อยที่สุดจากการที่เขาเตรียมตัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วอะมันเกิดจากความยังไม่ทันได้เตรียมตัวมันเลยทำให้เกิดความเสียหายเยอะมากฉะนั้นในงานนี้เราก็เลยพยายามที่จะทั้งให้ความรู้ด้วยแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยค่ะให้คนได้พร้อมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: สำหรับนิทรรศการซ้อมท่วมที่หาดใหญ่ยังเปิดให้เข้าชมและไปร่วมรับมือฝึกซ้อมกันได้นะคะถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่บริเวณชั้นจีห้างลีการ์เด้นหาดใหญ่นะคะคุณเจษดาคุณอริสาคะแม้ว่าคนในพื้นที่บอกประชาชนเริ่มพร้อมแล้วพร้อมแค่ไหนก็ไม่อยากให้ท่วมค่ะปีนี้เพราะว่าท่วมทีท่วมหนักแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นปลายปีก่อนจนถึงตอนนี้เศรษฐกิจยังฟื้นได้ไม่เต็มร้อยเลยค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณวิภาพรครับ
5: ในวันที่ประชาชนกำลังเดินหน้าฟื้นฟูปัญหาน้ำท่วมและบางจุดยังตั้งรับกันอยู่แต่ว่าอุณหภูมิการเมืองก็ร้อนแรงเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่สัปดาห์ของศึกซักฟอกนะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีวันนี้เคาะวันซักฟอกกันออกมาแล้วในเดือนตุลาคมนี้จัดเต็ม4วันนะคะ27ถึง30ตุลาคมนี้ก่อนที่นายกจะบินไปต่างประเทศแล้วก็จะต้องมีการประชุมครม.สัญจรด้วยนะคะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็บีฟแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพลิกเกมเปลี่ยนจากเวทีซักฟอกของฝ่ายค้านเป็นเหมือนการแถลงนโยบายของรัฐบาลมันซะเลยวันนี้รัฐมนตรีของฝากฝั่งพรรคภูมิใจไทยปักหมุดยืนยันความพร้อมแล้วพร้อมสำหรับการชี้แจงในทุกประเด็นทุกข้อกล่าวหานะคะก่อนจะย้ำเตือนไปยังฝ่ายค้านบอกอย่าอภิปรายที่เป็นการกล่าวหากันค่ะรัฐบาลเคาะวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีครม.อนุทิน2รวม4วันด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่27ถึง30ตุลาคมนี้และวันนี้ค่ะที่ประชุมครม.นายอนุทินก็กำชับรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกยื่นยติอภิปรายเตรียมความพร้อมในเนื้อหาในข้อมูลเพื่ออภิปรายชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้นายอนุทินพูดถึงการใช้เวทีการอภิปรายจะชี้แจงผลงานขับเคลื่อนงานของรัฐบาลรัฐมนตรีในช่วง6เดือนที่ผ่านมาซะเลยและแม้ว่ารัฐบาลจะเคาะวันอภิปรายออกมา4วันแต่ก็จะต้องกลับไปหารือร่วมกันระหว่างวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลอีกครั้งละค่ะเพราะว่าหลังจากกรอบเวลานี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศและประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจะไปสัญจรกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะขณะที่นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะหนึ่งในแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวในที่ประชุมครม.บอกในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลแม้ว่าพรรคจะไม่มีรัฐมนตรีคนไหนถูกยื่นอภิปรายแต่ก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วในการสนับสนุนรัฐมนตรีค่ะ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับย้ำถึงความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นตามข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนะครับทั้งเรื่องพฤติกรรมช่อฉนและการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตแล้วก็บอกว่าถ้าจะกล่าวหาอะไรเนี่ยขอให้ใช้ข้อเท็จจริงครับอย่าใช้ข้อเท็จมากล่าวหากันซึ่งถ้าใช้ข้อเท็จคงไม่พร้อมที่จะตอบครับ
6: ซึ่งก็พร้อมนะครับสำหรับการชี้แจงในทุกประเด็นนะครับซึ่งถ้าหาว่าท่านเพื่อนๆที่เป็นฝ่ายค้านจะกล่าวหาพวกผมเรื่องอะไรก็ขอให้กล่าวหาโดยข้อจริงนะครับอย่าเอาข้อเท็จมากล่าวหาถ้าในข้อจริงพวกเราพร้อมที่จะตอบแต่ถ้าในเรื่องเท็จซึ่งไม่มีความเป็นจริงพวกเราก็คงไม่ตอบหรอกครับ
5: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมองการยื่นอภิปรายของฝ่ายค้านบอกเป็นเรื่องปกติทางการเมืองในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลค่ะและยืนยันถึงความพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่อาจจะถูกกล่าวหาจากฝักฝั่งฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังและการใช้เครือข่ายดำเนินการทุจริตเลือกสว.อันนี้เป็นข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่เขาเปิดมาก่อนหน้านี้ค่ะ
7: ข้อกล่าวหาแรงไปไหมคะ
8: ผมว่าเป็นวาทกรรมผมยังงงเลยอย่างผมนี่ผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนแล้วเพราะว่า
7: หัวใจผูกพังผมยังไม่เข้าใจว่าทำงานได้ปกติอยู่นะ
2: กลายเป็นว่าข้อกล่าวหาที่จะมาอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวสวค่ะท่านมองไงคะ
7: ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรมาต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยัตติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่าน
4: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับบอกว่าไม่กังวลครับหลังมีชื่อติด1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายมองว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับเพราะถูกมองว่ามีอิทธิฤทธิ์เยอะแล้วก็ชี้แจงครับบอกว่าฝ่ายค้านเจาะจงยื่นอภิปรายเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเป็นเรื่องของเกมการเมืองครับ
8: แต่เมื่อที่เขายื่นอภิปรายวางใจเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนแล้วก็พูดดิสเครดิตกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอาจจะความมีปมในใจกันปมในใจมากกว่าที่ถึงอภิปรายอย่าง
9: น
8: ี้
9: แบบนี้ต้องการแย่เพราะมีปัญหาไหมครับ
8: ความคิดของเด็กๆครับความคิดของเด็กๆก็ความเป็นเด็กก็ยังเด็กอยู่มันยังค่ำ
9: แต่
8: ค
9: ิดว่าไม่ทำให้แตกกันได้
8: โอ้ยเขาผมว่าเขายังถ้าเป็นพรรษาก็ยังเป็นเนนน้อยครับยังเด็กอยู่
5: ส่วนนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยย้ำจุดยืนทางการเมืองในฐานะพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจดีเรื่องมารยาททางการเมืองและสิ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากเห็นก็คือประเทศเดินหน้าต่อไปได้พร้อมย้ำค่ะว่าในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ทำงานด้วยกันค่ะ
4: ไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นยังไงประเทศจะไปทิศทางไหนแต่มีอาชีพหนึ่งฮะที่ต้องรับบทหนักทุกปีกับปัญหาน้ำท่วมก็คือชาวนาโดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่ทุ่งรับน้ำนะครับปีนี้ก็เหมือนเดิมครับปีนี้ทุ่งนาที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเจอกับวิกฤตที่หนักหนาสาหัสครับหลายคนยอมรับว่าข้อมูลภาครัฐที่บอกว่าอาจจะเกิดเอลนีโญน้ำจะน้อยทำให้ชาวนาเนี่ยตัดสินใจลงทุนเพาะปลูกต่อนะครับแต่ที่ผ่านมาปลายเดือนกันยายนปรากฏน้ำเหนือทะลักบวกกับฝนตกหนักครับระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นวันละครึ่งเมตรถึง1เมตรตัวแทนชาวนาในพื้นที่อยุธยาฝั่งตะวันตกนะครับบอกว่าประเมินเบื้องต้นเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงกับทุ่งรับน้ำที่ถูกน้ำท่วมฉับพลันมีนามากกว่า 5,000 ไร่ที่จมน้ำครับ
10: เราไม่ได้เรียกร้องให้มีการรับผิดชอบค่าเสียหายจากการที่เราตัดสินใจทำนาแต่เราอยากให้รับผิดชอบที่ว่าข้อมูลข่าวสารที่บอกมาตลอดว่าจะไม่มีน้ำนาจะแล้งเนี่ยมันเป็นประเด็นในการประกอบการตัดสินใจของชาวนาในปีนี้หลายๆคนเชื่อข้อมูลจากรัฐบาลเชื่อข้อมูลจากหน่วยงานรัฐเชื่อข้อมูลจากกรมชลประทานเลือกตัดสินใจที่ทำนาต่อซึ่งปกติแล้วเนี่ยหลายๆเจ้าที่ประสบปัญหาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำนาต่ออย่างนี้หรอก
5: ความสูญเสียมหาศาลทำให้ฝ่ายนโยบายต้องกลับมาทบทวนค่ะนายนพพลประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรยอมรับค่ะว่าปัญหาหลักคือการสื่อสารที่ผิดพลาดและการจัดการน้ำที่ขาดประสิทธิภาพค่ะ
11: เนี่ยที่ได้รับข่าวสารจากพี่น้องประชาชนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าการสื่อสารที่มันผิดพลาดคือข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมันผิดพลาดทำให้การวางแผนในการเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ผิดพลาดไปด้วยนะครับแล้วก็มันยังสืบโยงมาจากเมื่อปีกายด้วยนะครับที่ว่ามีการโดยเฉพาะอย่างตอนนี้แถวอยุธยาแถวสะพานที่เกิดภาวะน้ำท่วมจนไร่นาเสียหายเนี่ยเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรเขาทำนาล่าช้าออกไปนะครับเพราะว่าเกิดจากการระบายน้ำออกจากทุ่งเนี่ยที่มันช้ากว่ากำหนดที่ควรจะเป็น
12: ก็พื้นที่รับน้ำเรามีทุ่งรับน้ำนะครับบางทุ่งนะครับอยุธยาเรามี7ทุ่งนะครับบางทุ่งเนี่ยเขาบริหารจัดการโดยที่ไม่กระทบเลยเพราะว่าปลายกันยาเนี่ยเขาจะหยุดทำนาข้าวแล้วแต่มีทุ่งบางทุ่งเนี่ยที่เขาเสียโอกาสเนี่ยรับน้ำ3เดือน4เดือนเนี่ยนะครับก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือดูแลในการเสียโอกาสของพื้นที่หน่วงน้ำรับน้ำนี
4: ้ข้อเสนอจากชาวนาครับบอกว่าการชดเชยต้องเป็นธรรมและชัดเจนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งรับน้ำที่ต้องเสียโอกาสทำกิน 3-4 เดือนรัฐต้องมีมาตรการชดเชยค่าเช่าพื้นที่รับน้ำที่สมเหตุสมผลครับซึ่งเงินส่วนเนี้ยต้องแยกต่างหากจากเงินเยียวยาภัยพิบัติปกติเพื่อชดเชยต้นทุนที่สูญไป สำหรับประเด็นข้อมูลต้องแม่นยำการพยากรณ์อากาศและแผนการระบายน้ำต้องแจ้งล่วงหน้าให้ชัดเจนครับเพื่อให้ชาวนานั้นตัดสินใจเพาะปลูกได้และที่สำคัญครับต้องให้ความรู้และเทคโนโลยีรัฐต้องสนับสนุนวิจัยพันธุ์ข้าวคนน้ำท่วมแล้วก็ให้ความรู้ปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศครับชาวนาบอกเลยนะครับบอกว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐเนี่ยต้องเปลี่ยนมุมมองครับเลิกมองว่าชาวนาทุ่งรับน้ำคือผู้ที่ต้องจำยอมรับชะตากรรมแต่จริงๆแล้วชาวนากลุ่มนี้เขาคือคนที่เสียสละถ้าเป็นคนที่เสียสละถ้ารัฐคิดแบบนี้ก็ควรที่จะต้องมีการดูแลที่เป็นธรรมครับ

มีซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าของดีของไทยๆเนี่ยค่ะถูกนำไปโชว์ในการประชุม IMF World Bank หลายอย่างเลยนะคะเช่นอาหารไทยขนมไทยนวดไทยมวยไทยแล้วก็มีการพาผู้ร่วมชมงานเนี่ยค่ะไปท่องเที่ยวนั่งรถตุ๊กๆชมเมืองอันนี้ตัวอย่างนะคะเนี่ยแหละค่ะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินแล้วว่าการจัดการประชุม IMF World Bank ในรอบนี้น่าจะช่วยต่อยอดภาคการท่องเที่ยวไทยได้ในระยะยาวน่าจะทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีซอฟต์พาวเวอร์เป็นแรงหนุนและคาดว่าการจัดการประชุมครั้งนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดสูงกว่า 2,000 ล้านบาทรถเข็นขนมไทยไอศกรีมกะทิไปจนถึงนวดไทยเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นเสน่ห์ความเป็นไทยที่ถูกนำไปถ่ายทอดบนเวทีการประชุมระดับโลกนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ประเทศไทยนำมาใช้เป็นสีสันและสร้างประสบการณ์ร่วมให้กับผู้เข้าร่วมงานประชุมจากนานาชาติที่เดินทางมาร่วมการประชุม IMF World Bank ค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประเมินว่าไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank ได้รับเสียงชื่นชมจากสื่อระดับสากลทั้งความพร้อมเรื่องการจัดงานการต้อนรับและการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆค่ะเช่นท้องถิ่นผ่าน

0: อาหารการออกแบบวัฒนธรรมทุกอย่างล้วนแล้วแต่สะท้อนความเป็นไทยนอกจากกิจกรรมการประชุมแล้วภาครัฐจับมือกับภาคเอกชนจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมชมงานค่ะเช่นจัดทัวร์วัดพระแก้วพานั่งรถตุ๊กๆกินสตรีทฟู้ดหรือพาเดินทางไปเที่ยวชมเมืองเก่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเป็นกิจกรรมหวังสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้เข้าร่วมการประชุมนะคะและคาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะ
1: ซึ่งในส่วนของเม็ดเงินเนี่ยก็ตามการคาดการณ์นะคะของกระทรวงการคลังเนี่ยก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งที่จะได้หลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยคนที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยจะเป็นผู้บริหารองค์กรเป็นผู้ว่าการผู้ว่าการธนาคารแล้วก็ผู้บริหารที่เป็น VVIP เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาประทับใจการที่เขาจะกลับมาเนี่ยเม็ดเงินที่เขาจะใช้เนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของ product ต่างๆที่เราขายไม่ว่าจะเป็น Health and Wellness Longevity เนี่ยมันจะทำให้เม็ดเงินตรงนี้ 2,000 เนี่ยมันจะกลายเป็น multiplier effect กลับมาในอนาคตค่ะ
0: ผู้ว่าททประเมินค่ะว่าถ้าไม่มีปัจจัยมากระทบในช่วงที่เหลือของปีเชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นไปตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ก็คือ33ล้านคนโดยในช่วง3เดือนสุดท้ายค่ะจะจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยแน่นอนกิจกรรมเคาน์ดาวน์และงานวิจิตรเจ้าพระยาเป็นต้นค่ะ
2: มาที่หัวใจสำคัญของวงประชุมกันบ้าง นะครับวันนี้ไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint ครับเป็นการผลักดันเรื่องของแนวคิดในการรับมือภัยทางการเงินนะครับสปอตไลท์มาที่ไทยแล้วครับวันนี้เราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณนิติเทพกิ่งชาครับ
3: การกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีครั้งนี้ทำให้ไทยกลับมาอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ระบบการเงินโลกอีกครั้งนะครับด้วยการประกาศ Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่หลายประเทศทั่วโลกจะนำไปปรับใช้ในการรับมือกับภัยทางการเงินขณะเดียวกันในเวทีมีการเสนอนะครับว่าให้ยกระดับปัญหาสแกมเมอร์เป็นวาระระดับโลกด้วยครับบทเรียนรูปแบบภัยการเงินจาก4ประเทศประกอบไปด้วยไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างประเทศที่มีแนวทางในการจัดการกับปัญหาภัยการเงินนะครับหลังจากที่เอเชียเป็นกลุ่มประเทศที่มีภัยช่อโกงทางการเงินสูงถึง67%นางคริสตาลิน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุน IMF กล่าวนะครับว่าขณะนี้ปัญหาการช่อโกงทางการเงินไม่ใช่ความเสียหายส่วนบุคคลแต่กลายเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพและระบบการเงินโลกหลังจากอาชญากรใช้ AI และการเงินดิจิทัลเข้าถึงประชาชนและธุรกิจจนเกิดความเสียหายเฉลี่ยสูงถึง$500,000 ดอลลาร์สหรัฐถึง$1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐด้วยกันภัยคุกคามทางการเงินจึงกำลังทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบสถาบันการเงินและบั่นทอนความสามารถในการรับมือความไม่แน่นอนโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกจึงสนับสนุนให้ประเทศไทยจัดทำ Bangkok Blueprint ขณะที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนะครับว่าไทยนั้นเคยได้รับความเสียหายจากภัยการเงินมากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567จากนั้นลดลงมาเหลือประมาณ 38,000 ล้านบาทในปี2568และครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทหลังจากที่ไทยนั้นปิดช่องโหว่และสร้างสภาพแวดล้อมการเงินที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการฟอกเงินอย่างเช่นการจำกัดบัญชีออนไลน์การกำหนดวงเงินโอนตามช่วงอายุและการคุมเข้มธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินสดและทองคำซึ่งเป็นทรัพย์สินแลกเปลี่ยนตัวกลางที่อาจจะใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินของเหล่าอาชญากรการเงินการดำเนินการของไทยจึงเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศต่างๆนะครับสามารถนำ Bangkok Blueprint ไปปรับใช้ในการรับมือภัยทางการเงินขณะเดียวกันไทยยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกลโกงของมิจฉาชีพพร้อมย้ำนะครับว่า Bangkok Blueprint อาจไม่สามารถแก้ภัยการเงินได้อย่างเป็ดเสร็จแต่จะเป็นแนวทางปฏิบัติช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มทุนเทาได้ครับ
4: มันเป็นเปเปอร์ที่ทำโดยWorld Bank, IMF แล้วก็แบงก์ชาติเข้าไปช่วยนะครับมันก็เป็นเปเปอร์ซึ่งจะถูกใช้เป็น reference ต่อไปอีกหลายปีนะครับเช่นในแต่ละประเทศไหนมีปัญหาเรื่องนี้แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ในการดำเนินการ12หลักการใน Bangkok Blueprint เนี่ยก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับปัญหาประเทศและสร้างระบบป้องกันเรื่อง Fraud Scam ขึ้นมาได้นะครับ
3: นอกจากนี้ครับจะมีการจัดเวิร์กช็อปแนวทางการบังคับใช้ Bangkok Blueprint นะครับจากหน่วยงานกำกับดูแลทั้งจากสหรัฐหรือว่า FATF และผู้แทนจากสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงและไทย โดยนายใจทอมสันประธานคณะทำงานเฉพาะกิจ FATF เสนอให้มีการยกระดับ

0: การปราบปรามสแกมเมอร์เป็นวาระสำคัญของโลกนะครับพร้อมขอให้รัฐบาลต่างๆใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงินอย่างเข้มงวดตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งเครือข่ายไม่ใช่แค่ผู้กระทำผิดปลายทางใช้ข่าวกรองให้เป็นประโยชน์เพื่อการควบคุมธุรกรรมที่มีความเสี่ยงแฟดเอฟยังแนะให้ไทยใช้ประโยชน์จากการมีคณะกรรมการ Connect the Dot และกฎระเบียบต่างๆนะครับเพื่อติดตามอายัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนสีเทาโดยเฉพาะตามแนวชายแดนเพื่อพิสูจน์ผลการปราบปรามการฟอกเงินอย่างเป็นรูปธรรมครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับการประชุม IMF World Bank 2026ในวันพรุ่งนี้ยังต้องจับตาประเด็นที่จะมีการอภิปรายรวมทั้งมีการดีเบตกันถึงการรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะครับขณะเดียวกันไทยในฐานะเจ้าภาพก็ได้มีการเตรียมการแสดงรวมถึงโชว์ที่แสดงออกถึงซอฟต์พาวเวอร์นะครับอย่างเช่นการแสดงมวยไทยที่สื่อถึงการเป็นนักสู้ของคนไทยแม้ว่าจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากก็ตามครับ
1: ขอบคุณครับคุณนิติเทพครับ
2: เมื่อสักครู่นี้เราได้ยินคำว่า Bangkok Blueprint ที่คุณนิติเทพไฮไลท์ให้เราฟังนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้ว่าข้อจำกัดของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศและระหว่างประเทศนั้นเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้ความเสียหายจากสแกมเมอร์ลุกลามขยายตัวเป็นวงกว้างขณะที่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงตัดสินใจยอมเปิดข้อมูลระหว่างกันจากนั้นมีการผลักดันอันนี้แหละค่ะ Bangkok Blueprint นะคะเพื่อใช้เป็นคู่มือให้กับโลกในการสกัดกั้นติดตามจากรายงานของคุณพันธิพาภัทรวรเมธค่ะ
3: เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตอาจหายหมดตัวไปเพียงเพราะรับโทรศัพท์ไม่กี่นาที8เดือนแรกของปีเกิดความเสียหายไปแล้วไม่น้อยกว่า 8,500 ล้านบาทไม่เพียงไทยที่ต้องเผชิญปัญหานี้สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประเมินความเสียหายจากสแกมในภูมิภาคครอบคลุมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมกันแล้วเทียบเท่ากับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของไทยหรือราว 2.97 ถึง 3.83 ล้านล้านบาท IMF รายงานว่าการฉ้อโกงผ่านไซเบอร์เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวในช่วง10ปีกระทบประเทศกำลังพัฒนาคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 2.5 ถึง 4.2% ของ GDPเพราะสแกมเมอร์กลายเป็นเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติทำงานเป็นขบวนการและฟอกเงินผ่านธุรกรรมที่ซับซ้อน IMF ระบุอีกว่าความเสียหายที่มากมายส่วนหนึ่งเพราะเส้นแบ่งระหว่างหน่วยงานในประเทศและกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนยังอ่อนแอกรณีของไทยได้เริ่มปิดช่องโหว่ระดับในประเทศมีคณะกรรมการ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานแต่กว่า10เดือนคณะกรรมการชุดนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตั้งคณะทำงานเขียนแผนออกแบบระบบภายใต้ National Anti Fraud Master Plan ประกอบด้วย4ระบบย่อยมุ่งเป้าลดความเสี่ยงและระงับความเสียหายเร็วขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกลายเป็นหัวหอกปราบทุนเทาอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ขอความร่วมมือสถาบันการเงินรายงานข้อมูลผู้เบิกเงินสดฉบับละ100และ500บาทในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาทั้งที่ขณะนั้นไม่มีกฎหมายในมืออาศัยความร่วมมือเพื่อให้ทันสถานการณ์ลดความเสี่ยงจากทุนเทาฟอกเงินซื้อเสียงก่อนขยายผลยกระดับกำกับการฝากถอนเงินสด5ล้านบาทต้องกรอกข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงตลอดจนดูแลการซื้อขายทองคำออนไลน์จำกัดวงเงินโอนตามช่วงอายุเพื่อสกัดบัญชีม้าเยาวชนและเพิ่งประกาศขยายขอบเขตจากสถาบันการเงินภายใต้กำกับเป็นการบังคับใช้ครอบคลุมถึงแบงก์รัฐนอนแบงก์แบงก์ต่างชาติในไทยผู้ให้บริการ Payment Gatewayพร้อมประสานกตอคุมธุรกรรมแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลควบคู่กับมาตรการ Travel Rule ของปปง.ที่บังคับใช้ต้นปีหน้า
4: ก็มีธุรกรรม USDT จำนวนมากที่เราเห็นว่าผิดปกตินะครับเช่นซื้อ USDT ซื้อทันทีปุ๊บแล้วโอนออกไปนอกประเทศเลยอันนี้มันเหมือนกับการเลี่ยงการโอนเงินออกนอกประเทศละชัดเจนนะครับอันนี้ก็วอลลุ่มที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้USDT ไทยในประเทศไทยก็มีวอลลุ่มการซื้อขายที่ดูผิดปกติกว่าต่างชาตินะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจของกลต.นะครับเราทำงานร่วมกับกลต.กลต.ออกเฮียริ่งไปแล้วนะครับก็จะจำกัดการทำธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือที่ผิดปกติของ USDT
3: Bangkok Blueprint จึงเป็นคู่มือให้กับโลกมีแนวปฏิบัติรับมือภัยการเงินที่ซับซ้อนหลัง4ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงยอมเปิดข้อมูลระหว่างกันหารูปแบบกลโกงอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายในเอเชียสูงถึง 67% เพื่อให้โลกไม่ต้องมีเหยื่อมากไปกว่านี้พันธิภาพรละวรเมธไทย PBS รายงาน
1: ใกล้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตรวจสอบบอร์ดประกันสังคมครับหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับตอนนี้เหลือแค่การตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้นแต่ก็มีคำถามตามมาครับว่าการที่บอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างลูกจ้างเนี่ยมาจากทีมเดียวกันมันจะทำให้กลไกในการถ่วงดุลนั้นเสียไปหรือเปล่าแต่ในมุมของนักวิชาการเขามองว่าเป็นโอกาสนะครับที่ภาคประชาชนจะได้ส่งเสียงในบอร์ดประกันสังคมชัยชนะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างแล้วก็ยังมีผู้ใช้สิทธิ์ทะลุ1ล้านคนนะครับในมุมมองของอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมองว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความโปร่งใสของที่มาบอร์ดประกันสังคมนะครับแต่การที่ทั้ง2ฝ่ายมาจากทีมเดียวกันอาจจะลดทอนความเชื่อมั่นในระบบห่วงดุลอำนาจไตรภาคีครับเรื่องนี้อาจจะต้องติดตามการทำงานนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีความชัดเจนว่าระบบไตรภาคีในบอร์ดประกันสังคมมีการห่วงดุลอำนาจที่เท่าเทียมกันหรือไม่โดยเสนอให้ผู้ชนะทั้งสองฝ่ายต้องทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ชัดและอาจจะเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนเข้าไปร่วมถกเถียงในการหารือครับเพื่อช่วยห่วงดุลอำนาจด้วยพร้อมต้องเร่งทำให้ประกันสังคมเป็นกลไกที่ตอบโจทย์ชีวิตแรงงานที่ดีขึ้นนะครับส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ชนะการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการเมืองเรื่องนี้ไม่ได้ถูกระบุในระเบียบการเลือกตั้งครับจึงเป็นไปได้ยากที่ผลครั้งนี้จะพลิกเพราะถ้าหากเกิดขึ้นจะยิ่งลดทอนความเชื่อมั่นในสำนักงานประกันสังคมครับ
5: โดยส่วนตัวผมมองว่าอย่างแรกเลยนะคงไม่ถึงขั้นต้องพลิกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามันมีก็คนก็อาจจะเขาเรียกว่ารู้สึกยิ่งขาดความเชื่อมั่นเชื่อถือเนาะกับระบบที่เป็นอยู่นะซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคล้ายๆถ้าฝ่ายการเมืองหรือว่าฝ่ายอะไรมองแล้วก็อย่าพยายามให้มันเป็นไปในลักษณะนั้นเลย
2: นางสาวพรทิพย์ม่วงใหญ่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าตั้งคำถามถึงสำนักงานประกันสังคมค่ะทำไมต้องตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งเพราะว่าก่อนการเลือกตั้งก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดไปแล้วและเหตุใดต้องตรวจความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองทั้งที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในระเบียบโดยย้ำว่าไม่กังวลกับเรื่องนี้พร้อมให้ตรวจสอบค่ะ
6: ไม่ได้กังวลนะคะเพราะว่าเราทราบดีว่าระเบียบในการใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นระเบียบที่ใช้ในปี2564ซึ่งในข้อ23วงเล็บ10เนี่ยมันก็ระบุชัดเจนว่าคุณสมบัติที่ต้องห้ามคือดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นสมาชิกทางพรรคการเมืองหรือว่าดำรงตำแหน่งแล้วเว้นระยะมา3ปีเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเป็นผู้สมัครได้แล้วก็มีคุณสมบัติอย่างครบถ้วนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะสมัครค่ะในวันที่รับสมัครเนี่ยมีการตรวจคุณสมบัติไปแล้วนะคะก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมถึงมีการตรวจคุณสมบัติครั้งที่2ซึ่งถ้าหากคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยค่ะก็มีการตัดสิทธิ์ตั้งแต่ตอนนั้น
1: นางสาวพรทิพย์นะครับบอกว่าที่ผ่านมาครับทีมประกันสังคมก้าวหน้าฟันฝ่าอุปสรรคมาแล้วหลายครั้งและเชื่อว่าจะผ่านครั้งนี้ไปได้เหมือนกันเพื่อเร่งเข้าไปขับเคลื่อน77นโยบายของทีมนะครับขับเคลื่อนกองทุนแล้วก็สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนครับ
2: ผลการเลือกตั้งมันกำลังสะท้อนว่าผู้ประกันตนต้องการเห็นการปฏิรูปในกองทุนประกันสังคมนะคะทีนี้ถ้าลองคลี่ไปดูตัวแทนของบอร์ดประกันสังคมรอบนี้ทั้ง14คนจากฝั่งผู้ประกันตนและฝั่งนายจ้างก็คือตัวแทนจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าและถ้าย้อนไปดู77นโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้าค่ะก็ล้วนจะพูดถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนให้สามารถได้สิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียมเริ่มจากการบริหารกองทุนให้โปร่งใสตรวจสอบได้ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลเพื่อนำมาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับฝั่งผู้ประกันตนค่ะว่าที่บอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างให้สัมภาษณ์ในรายการตรงประเด็นไทย PBS ระบุถึงแนวทางการทำงานถ้ามีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะบอกว่าจะเน้นไปที่การทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมค่ะเช่นเปิดเผยการประชุมไลฟ์การประชุมเปิดเผยข้อมูลโครงการที่สอเขาการทุจริตตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการทุจริตตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผย TOR รวมไปถึงการทำประชาพิจารณ์สอดคล้องกับว่าที่บอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างค่ะที่จะเน้นการทำงานเพื่อทบทวนสิทธิ์ปกป้องสิทธิ์และการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์มากที่สุดรวมถึงการลงทุนด้วย
1: ส่วนประเด็นการผลักดันสิทธิประโยชน์ในประกันสังคมทั่วหน้าจะเน้นการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคม

0: ตามมาตรา40ให้มากที่สุดครับแล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับมาตรา39และมาตรา40มีสิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันนะครับถ้าเป็นไปได้อาจจะให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนกรณีที่อาจไม่มีกำลังจ่ายเช่นเกษตรกรครับตั้งเป้าผลักดันภายใน2ปีซึ่งการเพิ่มสิทธิประโยชน์เหล่านี้ครับอาจจะเริ่มต้นจากการบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ในกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเชื่อว่าถ้าทำเรื่องนี้สำเร็จจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ได้ครับ
1: เปลี่ยนการใช้งบเอาไปผลิตของชำร่วยทั้งหลายอะค่ะปฏิทินเสื้อหมวกหรือเหล่านี้ให้กลับมาเป็นสิทธิประโยชน์ในเรื่องการรักษาโดยเฉพาะในเรื่องของทันตกรรมหรือว่าตอนนี้มีที่จะปรับเรื่องมาก็คือในเรื่องการรักษาโรคมะเร็งถ้าเอางบประมาณ100กว่าล้าน600กว่าล้านที่มันสูญเสียไปแต่ละปีกลับมาเป็นสิทธิประโยชน์ทำไมจะทำไม่ได้คะอ
2: ย่าง7วันแรกที่เราบอกว่าต้องให้เห็นเลยว่าเราประชุมบอร์ดกันยังไงไลฟ์สดให้คนได้ดูผมมองว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยที่เราจะได้เห็นว่ากระบวนการคิดกระบวนการทำงานเพื่อจะโดยการใช้เงินประกันสังคมที่ทุกคนส่งเข้ามาเนี่ยใช้ไปอย่างคุ้มค่าไหมเมื่อคุ้มค่าแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูต่อว่ามันจะเติบโตแล้วมันจะเติบโตนี่ก็อย่างที่เมื่อกี้คุณพรทิพย์พูดถึงเรื่องกรณีของมาตรา40มาตรา39ถ้าเกิดว่าเรารณรงค์ให้คนเข้ามาสู่ในประกันสังคมมากขึ้นเนี่ยเม็ดเงินที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยก็มีมากขึ้น
3: สำหรับสัดส่วนของบอร์ดประกันสังคมรอบนี้นะคะได้ตัวแทนจากทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างที่มาจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งหมดจะส่งผลต่อการคานอำนาจมากน้อยแค่ไหนประเด็นนี้ว่าที่บอร์ดฝ่ายลูกจ้างบอกว่าแม้จะมาจากทีมเดียวกันแต่ว่าหลายอย่างก็มีความเห็นที่ไม่ได้ตรงกันไปซะทั้งหมดละค่ะแต่ว่าการแลกเปลี่ยนจะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการผลักดันสิทธิประโยชน์ให้กับทั้งลูกจ้างนายจ้างจะได้มีสวัสดิการที่ดีครอบคลุมกันอย่างถ้วนหน้าค่ะ
0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลังจากมีผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมาย4ฉบับครับ4ฉบับนี้เป็น1กองทุนนะครับขออภัยเป็น1องค์กรแล้วก็3กองทุนครับ1องค์กรก็คือไทย PBS 3กองทุนก็คือสสส.กองทุนพัฒนากีฬาแล้วก็กองทุนผู้สูงอายุนะครับเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นวันสุดท้ายแต่ในวันนี้ครับทางสตง.ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของไทย PBS ในช่วงเช้าและผู้บริหารของไทย PBS ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงทั้งประเด็นที่สตง.ตรวจสอบและประเด็นที่สังคมตั้งคำถามในช่วงบ่ายวันนี้ครับเริ่มต้นที่ฝั่งสตง.นะครับนำโดยนายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสตง.ครับและมีระดับผู้อำนวยการอีก3คนนะครับที่เป็นกรรมการตรวจสอบไทย PBS ใน3เรื่องเรื่องแรกครับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพการทำงานมีนางสาวสินินาถโพธิชัยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่3เป็นผู้แถลงครับประเด็นนี้มีการระบุเหตุที่ตรวจสอบเพราะงบประมาณ150เป็นงบประมาณดำเนินงานจัดหาและผลิตสื่อซึ่งผลการตรวจสอบระบุว่าผลการดำเนินงานส่วนมากบรรลุเป้าหมายขององค์กรแต่บางส่วนขาดความคุ้มค่าเพราะตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงขาดความต่อเนื่องซึ่งไทย PBS ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน
4: แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากตัวชี้วัดบางส่วนเนี่ยยังพบว่าขาดความต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาบ่อยครั้งแม้ว่าจะอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารชุดเดียวกันเช่นตัวชี้วัดที่ใช้ PSI ranking สลับไปสลับมากับ PSI market share ซึ่งทำให้ตัวองค์กรเนี่ยไม่สามารถสะท้อนความมีประสิทธิภาพความก้าวหน้าหรือความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง
3: การตรวจสอบประเด็นที่2ค่ะคือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ่ายเงินของไทย PBS โดยมุ่งเน้นรายการข่าวเจาะย่อโลกซึ่งผลิตโดยบริษัท PNY Production จำกัดเรื่องนี้แถลงโดยนางสาวมัทุลีโยคีเป็นผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะคะระบุว่าแบ่งการตรวจสอบเป็น2กรณีด้วยกันเรื่องแรกคือการจ้างผลิตรายการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องจากปี2560ถึง2568ขอบเขตเป็นงาน

0: องที่ใช้เพียงอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการผลิตแต่ไทย PBS ไม่ได้มีการประเมินเรตติ้งของรายการนี้ดังนั้นอาจจะขัดต่อพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560เรื่องการไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมค่ะ
1: ทั้งนี้จากรายละเอียดขอบเขตของงานในสัญญาผลิตรายการมีลักษณะเป็นงานจ้างที่ใช้เพียงอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการผลิตเช่นกล้องถ่ายทำเลนส์กล้องไมโครโฟนไร้สายอีกทั้งไทย PBS ค่ะไม่ได้มีการประเมินตัวเรตติ้งของรายการนี้นะคะดังนั้นการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560ถึง2568อาจขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560ในเรื่องหลักการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมกรณีการจัดจ้างบริษัทเอกชนผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2: อีกประเด็นหนึ่งครับนางสาวมัทคุลีบอกว่าสตง.ได้ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการช่วงปี2566ถึงปี2568ของไทย PBS จ่ายโดยไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายมีเพียงแนวทางการบริหารภายในโดยไม่มีระเบียบเฉพาะต่อมาไทย PBS ประกาศใช้ระเบียบการเงินการงบประมาณ20กันยายนปี2567จึงถือว่าการจ่ายเงินในปี2568เป็นการจ่ายเงินโดยไม่มีระเบียบซึ่งตัวเลขที่สตง.สรุปว่าเกิดจากไม่ดำเนินการตามระเบียบรวมทั้งสิ้น85ล้านบาทครับเรื่องนี้โฆษกสตง.บอกว่าหลังไทย PBS แก้ระเบียบในปี2567จึงตรวจสอบเฉพาะการเบิกจ่ายปี2568เท่านั้นส่วนก่อนหน้านี้ไม่ถือว่าผิดปกติครับ
3: งั้นปี66 67ก่อนที่มีการแก้ไขระเบียบเขาเนี่ยเราไม่ท้วงเลยนะครับเราถือว่าท่านมีสิทธิ์ออกตามนั้นสตง.ตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติรม.หรือแบบแผนหรือไม่พอมากฎหมายระเบียบของเขาเนี่ยครับปี67มีการแก้ไขว่าต้องให้ผู้บริหารเขาเนี่ยไปออกอนุบัญญัติหรือออกระเบียบภายในว่าจะต้องดำเนินการจ่ายอย่างไรเพราะฉะนั้นพอมีระเบียบนี้ตัวใหม่ออกมาปุ๊บหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องไปออกระเบียบเพื่อจะจ่ายอย่างไรผู้บริหารไม่ออกผู้บริหารไม่ออกปุ๊บแต่ไปจ่ายเหมือนกฎหมายเดิมระเบียบเดิมเนี่ยก็จิตกฎระเบียบเดิมเราเลยท้วงว่ากรณีอย่างนี้ครับจ่ายโดยยังไม่มีระเบียบกำหนด
0: และประเด็นที่3จากการแถลงข่าวของสตง.เป็นเรื่องการตรวจสอบกรณีผู้บริหารไทย PBS เบิกใช้รถยนต์ส่วนกลางทั้งที่มีค่ารถประจำตำแหน่งนะคะแต่ว่ากรณีนี้ยังไม่สรุปผลการตรวจสอบซึ่งสตง.จะแจ้งให้ไทย PBS รับทราบในสัปดาห์หน้าค่ะ
2: ขณะที่ฝั่งไทย PBS ครับเปิดเวทีแถลงข่าวต่อเนื่องในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนำโดยนายพิเศษจียาศักดิ์รองผอ.สสท.ด้านบริหารครับและนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผอ.สสท.ด้านเทคโนโลยีนะครับนายอดิศักดิ์ชี้แจงว่าการใช้ตัวชี้วัดการรับชมผ่านระบบเรตติ้ง PSI เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปครับเพราะการประเมินประสิทธิภาพของรายการไม่ควรยึดติดกับรูปแบบการรับชมผ่านโทรทัศน์เพียงช่องทางเดียวแต่ต้องพิจารณาการเข้าถึงของผู้ชมผ่านช่องทางดิจิทัลควบคู่กันไปด้วยครับเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้กว้างขวางขึ้นส่วนการจ้างผลิตรายการจากผู้ผลิตภายนอกนายอดิศักดิ์ระบุว่าเป็นภารกิจตามกฎหมายของสสท.นะครับที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตภายนอกโดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหม่มีพื้นที่นำเสนอผลงานและแนวคิดที่แตกต่างไม่จำกัดอยู่เฉพาะการผลิตรายการภายในองค์กรครับแนวทางนี้ยังเป็นการบริหารสัญญาที่ไม่ผูกขาดผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งในระยะยาวเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันและหมุนเวียนผู้ผลิตเข้าสู่ระบบครับ
4: ที่สตง.บอกว่าเพราะว่ามีบุคลากรเยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปจ้างอันนี้มันก็เป็นดุลพินิจนะของฝ่ายบริหารว่าอาจจะดูแล้วบุคลากรที่มีอยู่อาจจะงานตึงตัวหรือเปล่าก็เลยต้องจ้างเอาท์ซอร์สมาซึ่งโดยทั่วไปบริษัทโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องไปงานข่าวนะเป็นงานอื่นๆก็เหมือนกันนะก็จ้างเอาท์ซอร์สบ้างหรือจ้างเป็นบุคคลเป็นบริษัทอะไรอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นการบริหารเป็น judgment น่ะ
5: ครับ
4: ว่ามันจำเป็นไหมแค่นั้นเองแต่พอเลิกไปเท่าที่ผมทราบนะจากทางสำนักข่าวเนี่ยพอเลิกไปสำนักข่าวเขาทำเองไทยเวสเวิร์ดเขาทำเอง ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็สุดท้ายค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ต่างกัน
0: สำหรับประเด็นเรื่องการบริหารจัดการสัญญาและอัตราค่าตอบแทนพิธีกรหรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะรองผู้อำนวยการสสท.ชี้แจงบอกว่าการพิจารณาว่าอัตราค่าจ้างสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับมุมมองและปัจจัยทางกลไกตลาดสสท.ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลากรและลักษณะงานรวมไปถึงเป้าหมายของรายการควบคู่กันไปพร้อมยอมรับค่ะว่าบุคลากรภายในองค์กรบางส่วนยังต้องพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาบุคลากรจากภายนอกทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมดำเนินรายการค่ะ
4: มีทั้งสูงทั้งต่ำอย่างที่ถ้าได้ยินคุณวีระได้พูดในรายการคุยให้คิดว่าตัวเขาเองเคยได้ค่าพิธีกรสูงกว่านี้ต่ำกว่านี้ก็มีอันเนี้ยแล้วแต่สื่อแล้วแต่หน้าที่ที่จะต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นไม่สามารถพูดได้ว่าสูงหรือต่ำเหมือนเราจ้างดารามาแสดงหนังเนี่ยดารานำดาราตัวประกอบก็ไม่เหมือนกันอันเนี้ยผมคิดว่าประเด็นนี้ตัดออกไปส่วนว่าเฉพาะเจาะจงไหมคือถ้าในแง่ของรายการที่ของไทยพีบีเอสที่ต้องการคนที่เป็นแม่เหล็กเหมือนที่ผอ.เคยเปรียบเทียบเหมือนอาจจะต้องซื้อกองหน้ามาบ้างเพื่อมาเสริมทีมเพราะว่าระหว่างนี้คนของไทยเบสอาจจะยังไม่มีตัวบุคคลที่โดดเด่นมากพอแต่ว่าเราอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขัน
2: ทีมข่าวได้ข้อมูลจากผู้อำนวยการสำนักคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับหนังสือจากสตง.ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญแบ่งออกเป็น6รายการครับรายการที่1จำนวนเงิน 16,000 บาทพบเป็นการจ่ายให้กับแขกรับเชิญ7คนแต่ไม่ใช่การจ่ายในครั้งเดียววันเดียวเช่นวันนี้เชิญแขกมาร่วมรายการ1คนก็จะอยู่ในเรท500 1,000 2,000 บาทรายการที่2ครับคือเงิน 1,000 บาทที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนแขกรับเชิญ1คนเช่นเดียวกันกับรายการที่3ครับก็คือเงิน 1,000 บาทที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนแขกรับเชิญ1คนรายการที่4เป็นเงิน 2,000 บาทเป็นค่าตอบแทนแขกรับเชิญ1คนรายการที่5 14,000 บาทเป็นการจ่ายลักษณะเดียวกันกับรายการที่1ก็คือแขกรับเชิญ7คนเฉลี่ยคนละประมาณ 2,000 บาทครับ
0: เฉลี่ยคนละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 บาทนะคะและรายการที่6จำนวน 8,500 บาทเป็นค่าตอบแทนแขกรับเชิญ5คนเฉลี่ยคนละ 1,500 ถึง 2,000 บาทค่ะ
2: ข้อมูลข้างต้นครับเป็นรายละเอียดที่ผอ.คนดังกล่าวนะครับบอกว่าได้ชี้แจงกลับไปยังสตง.ตามขั้นตอนแต่จนถึงตอนนี้ครับยังไม่ได้รับหนังสือสรุปผลการพิจารณาของสตง.ซึ่งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นการเบิกจ่ายตามขั้นตอนที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ครับ
5: หน้าที่ในการพิจารณาต่าง
0: ๆสตง.ยืนยันไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงยืนยันเป็นการตรวจสอบตามปกติไม่ใช่การกลั่นแกล้งนะคะทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงที่สื่อมวลชนพยายามจะสอบถามตั้งคำถามกับสตง.กรณีเอกสารการตรวจสอบถูกเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อมวลชนบางสำนักทั้งที่เอกสารนั้นนะคะยังมาไม่ถึงไทย PBS ซึ่งเป็นผู้รับตรวจรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยรายชื่อที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาด้วยค่ะนายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและโฆษกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีที่เอกสารการตรวจสอบไทย PBS ถูกเผยแพร่จากสื่อบางสำนักก่อนส่งให้ไทย PBS ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจถือว่าเป็นการหลุดออกมาจากทางสตง.หรือไม่ประเด็นนี้โฆษกสตง.ระบุค่ะว่าถ้าพบว่าทางสตง.มีใครทำให้หลุดก็จะมีโทษทางวินัยขณะที่สำนักข่าวที่นำไปเปิดเผยก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณค่ะ
3: เอกสารที่หลุดไปนะครับผมยังไม่เห็นส่วนเอกสารที่จะหลุดไปจะเป็นตัวใดก็ตามเนี่ยในส่วนของสำนักงานการตรวจเงินเนี่ยยึดเอกสารที่แจ้งไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการสอบมันหลุดไปตอนไหนหลุดยังไงแต่อย่างที่บอกครับเรื่องเอกสารไปหลุดก่อนจะไปถึงผู้รับตรวจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมอยากให้ท่านดูที่เนื้อหาใช่ไหมฮะว่าสิ่งที่สตง.ตรวจและผลของสตง.ตรวจและผลกระทบที่เกิดกับผู้ตรวจและผลกระทบต่อเรื่องการจะสร้างผล

0: สัมฤทธิ์และประสิทธิภาพให้หน่วยงานหนึ่งมีผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพผมว่ามันคนละเรื่อง
1: ยังมีคำถามกรณีรายชื่อบุคคลที่หลุดออกไปและเกิดความเสียหายนะคะจะมีการเยียวยาอย่างไรนะคะประเด็นนี้นายสุทธิพงศ์กล่าวว่าก็เป็นไปตามกฎหมายแต่เรื่องนี้ไทย PBS ส่งหนังสือให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคตง.ตรวจสอบแล้วซึ่งก็จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบค่ะว่าเป็นหนังสือออกจากไหนออกมาอย่างไรค่ะ
2: ในประเด็นนี้ครับนายพิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการสสท.ด้านบริหารนะครับชี้แจงครับว่าตามหลักการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากลกระบวนการควรเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบข้อสังเกตแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการก่อนครับก่อนที่จะมีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เพื่อความเป็นธรรมกับหน่วยรับตรวจแต่กรณีนี้เอกสารร่างผลการตรวจสอบบางส่วนถูกนำไปเผยแพร่ภายนอกขณะที่ไทย PBS ชี้แจงยังไม่แล้วเสร็จในบางส่วนจึงอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับผู้บริหารยังตั้งข้อสังเกตถึงช่วงเวลาที่เอกสารเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่สสท.เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขกฎหมายที่มาของรายได้จึงตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงระหว่างช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองเรื่องนี้กัน
3: ก็อยากจะเชิญชวนพวกเราลองเข้าไปโหวตนะครับวันนี้ก็ยังไม่ปิดโหวตแต่ที่จะชี้ให้เห็นก็คือความไม่ชอบมาพากลนะครับในเรื่องของการโหวตและนะครับการที่มีการเปิดโต๊ะแถลงของสธง.ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าน่าสนใจมากนะครับพอเปิดโต๊ะแถลงปุ๊บนะครับยอดคนที่เห็นด้วยคือเห็นด้วยกับแก้นะครับปกติแล้วไม่เห็นด้วยในค่อนข้างสูงประมาณ 95-96% นะครับเห็นด้วยกับการแก้น้อยนะครับแต่พอหลังจากตั้งโต๊ะแถลงแล้วเป็นไงตัวเลขขึ้นมาเลยนะครับเปี้ยงขึ้นมาเลยนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบ
1: นายพิเศษย้ำค่ะว่าอยากให้ทุกฝ่ายเป็นมืออาชีพไทย PBS ต้องการให้มีการตรวจสอบเพื่อปิดความเสี่ยงไม่ใช่การตรวจเพื่อจับผิดและอยากให้สตง.ตรวจสอบหน่วยงานอื่นๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบเช่นเดียวกับที่ตรวจสอบไทย PBS ค่ะ
2: วันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นวันสุดท้ายนะครับ14ตุลาคมครับซึ่งจนถึงเวลานี้เนี่ยเฉพาะกรณีของกฎหมายไทย PBS นะครับก็ยังมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยเป็นเสียงส่วนใหญ่ครับนำประเด็นนี้ไปถามกับผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายไทย PBS นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะครับปฏิเสธเรื่องที่จะให้ความเห็นว่าจะเดินหน้าแก้ไขกฎหมายนี้ต่อหรือจะถอนร่างออกไปครับขณะเดียวกันมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนนะครับที่มองว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายตามมาตรา77นั้นมีผลผูกพันในทางปฏิบัติขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำแค่ว่าเรื่องนี้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
4: ท่านจะรบกรณีไทยพีบีเอสท่านในทุกอย่างจะเดินหน้าต่อเพราะว่าผลรับฟังบนเรื่องเดียวเลยด้วยแต่ติดต้องติดเ
5: ป็นอันนี้ทางผู้เสนอกฎหมาย
4: แต่ว่ายังไงก็ต้องส่งที่จะให้นายกรับรองเพราะว่าเป็นการกด
5: ส่งเรื่องมาก่อน
2: หลังการประชุมครม.วันนี้ครับนายกตอบสั้นๆนะครับว่าต้องดูข้อกฎหมายและขึ้นอยู่กับผู้เสนอร่างกฎหมายเป็นคำตอบจากข้อซักถามของนักข่าวครับกรณีว่าจะเดินหน้าแก้ไขกฎหมายนี้ต่อหรือไม่เนื่องจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมายแก้แหล่งที่มารายได้ของสื่อสาธารณะหรือไทย PBS มีผู้ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากซึ่งจากข้อมูลในช่วงที่ไปถามนายกนะครับก็คือช่วงสายๆที่ตอบคำถามนี้ประมาณ 80-90% นะครับที่ไม่เห็นด้วยและหลังถูกถามย้ำถึงขั้นตอนที่ต้องเป็นผู้ลงนามรับรองการเสนอร่างกฎหมายนายกก็บอกว่ารอให้เสนอมาก่อนครับ
1: ทีมข่าวประสานขอความเห็นจากนายสุภชัยใจสมุทรผู้เสนอร่างกฎหมายนะคะแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ค่ะแต่มีรายงานว่าหลังจากครบเวลารับฟังความคิดเห็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยและคณะจะนำความเห็นมาวิเคราะห์ประกอบเป็นหลักการและเหตุผลและยังคงผลักดันร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับต่อไปรวมถึงร่างแก้กฎหมายไทย PBS ซึ่งจะเสนอร่างกฎหมายต่อนายกรัฐมนตรีหลังตีความและสรุปตรงกันว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินและก่อนนายกรัฐมนตรีจะลงนามรับรองก็ต้องส่งให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณารับทราบในกระบวนการการจัดสรรงบประมาณนะคะ จากนั้นสสและคณะจะนำร่างกฎหมายไปเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาค่ะ
2: ขณะที่นายชำนาญจันเรืองผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนครับกล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา77ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปกระบวนการตรากฎหมายไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนและให้มีกฎหมายเท่าที่

0: ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเนี่ยยังไม่เคยมีกฎหมายไหนที่ไม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วสามารถเสนอเข้าไปใหม่ได้เขาก็อาจจะใช้ทางเลี่ยงโดยไปเปลี่ยนหลักการเสียเปลี่ยนชื่อเสียเปลี่ยนถ้อยคำเปิดเวิร์ดดิ้งไปเปลี่ยนอะไรต่างๆในสรุปในขั้นนี้อ่ะกฎหมายฉบับนี้ก็หมายความว่าไม่ถ้าไม่แท้งก็ถึงก็ไม่ถึงกับแท้งก็แต่ถือว่าไปต่อไม่ได้แล้วล่ะมันต้องไปทําอย่างอื่นใหม่นะครับมันไม่ได้ตกเป็นตัวอัตโนมัตินะครับเพราะว่าถ้าเขาจะดันเข้าไปก็ได้ดันเข้าไปมันก็จะนําไปสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดำก็ไปสู่การละเมิดหลักการของกฎหมายนําไปเข้าไปสู่ว่ามันไม่ผ่านขั้นตอนที่มันจําเป็นของมาตรา77ของรัฐธรรมนูญ
1: ทีมข่าวครับยังได้สอบถามไปยังอดีตกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญปี2560และปี2550นะครับแต่ทั้งหมดปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงเจตนารมณ์ของกระบวนการตามมาตรา77ในรัฐธรรมนูญครับขณะที่นายวิชามหาคุณอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60นะครับชี้ว่าความเห็นของประชาชนต้องนำมาประกอบการพิจารณาครับไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ต้องพิจารณาเป็นรายประเด็นว่าควรหรือไม่ควรแก้ไขอย่างไรแต่จากสภาวะการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะร่างแก้กฎหมายไทย PBS น่าจะเป็นปมการเมืองจึงคาดเดาได้ยากครับ
2: เหลือเวลาอีกไม่ถึง6ชั่วโมงค่ะในการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพรบ4ฉบับเพื่อแก้ไขที่มารายได้ของ4องค์กรและกองทุนนะคะหลักการของการแก้กฎหมายก็คือเดิมรับเงินจากภาษีบาปจะเปลี่ยนเป็นมารับจากงบประมาณประจำปีซึ่งรัฐบาลมีอำนาจในการตัดสินใจมีเวลาโหวตกัน11วันและผลโหวตล่าสุดนาทีนี้ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตบางอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะแดชบอร์ดแสดงผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบตามมาตรา77ค่ะเป็นการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐสภาอัปเดตแบบเรียลไทม์ก่อนจะปิดรับฟังความคิดเห็นกันคืนนี้24นาฬิกาสสท.หรือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS มียอดเข้าชมสูงสุดกว่า 200,000 ครั้งถ้าเปรียบเทียบกันใน4องค์กรเนี่ยนะคะตัวเลขเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นาทีกรณีไทย PBS มีคนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างกฎหมาย 74.4% เห็นด้วย 25.18% ค่ะเท่ากับว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยส่วนสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬามีคนไม่เห็นด้วยประมาณ 80-90% นะคะ3หน่วยงานนี้ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและ3หน่วยงานนี้คนไม่เห็นด้วยเฉลี่ยสูงพอๆกันทีนี้มาดูยอดโหวตเฉพาะเรื่องการแก้กฎหมายของไทย PBS ค่ะของไทย PBS นะคะตั้งแต่วันแรกวันที่3ตุลาคมจนถึงวันนี้14ตุลาคมไล่ดูจากซ้ายสุดไปขวาสุดนะคะคุณผู้ชมดูเส้นสีส้มเส้นสีส้มเฉียงขึ้นไปอันนั้นไม่เห็นด้วยส่วนเส้นสีน้ำเงินข้างล่างแนวนอนสีน้ำเงินคือเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายค่ะสีส้มไม่เห็นด้วยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กราฟมันจะไต่ขึ้นแล้วก็ค่อนข้างเสถียรแต่ว่าสีน้ำเงินเนี่ยโหวตเห็นด้วยสังเกตนะคะก่อนหน้านี้ยอดโหวตมันจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงกราฟเนี่ยเป็นเส้นตรงจนมาถึงช่วงบ่ายวันนี้13ตุลาคมค่ะปรากฏว่าคนโหวตเห็นด้วยให้แก้กฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญความเปลี่ยนแปลงนี้สังเกตได้อย่างชัดเจนเมื่อวานนี้เวลาประมาณ18นาฬิกามีความเปลี่ยนแปลงก็คือคนโหวตเห็นด้วยสูงขึ้นถึง 1,000 โหวตและตอน20นาฬิกาเพิ่มขึ้นอีก 2,000 โหวตก็จะเห็นว่ากราฟสีน้ำเงินมันหักหัวเชิดขึ้นแตกต่างจากก่อนหน้านี้ชัดเจนสอดคล้องกับอีกภาพหนึ่งเป็นกราฟแท่งนะคะกราฟแท่งสีส้มไม่เห็นด้วยสีน้ำเงินเห็นด้วยถ้าเทียบกันหลายวันก่อนหน้าเนี่ยค่ะอัตราของคนที่โหวตเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยมันจะคงที่ทรงตัวแต่2วันสุดท้ายค่ะ2แท่งสุดท้ายสีน้ำเงินคนโหวตเห็นด้วยเพิ่มขึ้นต่างจากแท่งก่อนหน้า

0: มเนี่ยค่ะเห็นด้วยมันเฉลี่ย 3% เพิ่มขึ้นมาเป็น 12% และ 19% ในวันสุดท้ายนะคะนี่เป็นข้อสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะ
1: วิเคราะห์กันต่อครับท่านผู้ชมครับกราฟิกนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงคนที่เข้ามาโหวตใหม่รายวันนะครับในช่วงวันที่3ถึง12ตุลาคมแท่งสีฟ้าทั้งหมดครับคนเข้ามาโหวตเฉลี่ยวันละ 5,000 คนนะครับแต่2วันสุดท้ายน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับคนเข้ามาโหวตเนี่ยทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรวมกันเฉลี่ยถึง 12,000 คนเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะครับว่าคนเนี่ยเข้ามาโหวตในช่วงวันท้ายๆก่อนจะปิดโหวตแล้วก็อาจจะเป็นเพราะผู้คนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มข้นในช่วงสุดท้ายก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้ครับลองนำ4หน่วยงานเนี่ยมาเทียบกันท่านผู้ชมจะเห็นว่าของสสส.สีเขียวของกองทุนผู้สูงอายุสีม่วงกองทุนพัฒนากีฬาสีฟ้าครับคนโหวตเห็นด้วยและคนโหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยคงที่มาตลอดทุกวันครับ
0: มีความเห็นมีมุมมองจากอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะให้ความเห็นเรื่องการทบทวนกฎหมายให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรภาษีบาปหรือว่า earmark tax เนี่ยค่ะบอกว่าไม่ควรจะมาตั้งคำถามกันว่าจะคงไว้หรือว่ายกเลิกแต่ควรจะไปพิจารณาถึงเหตุผลเรื่องการจัดสรรเงินของแต่ละหน่วยงานซึ่งไม่ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันเพราะว่าการทำงานของบางหน่วยงานต้องการความเป็นอิสระหรือว่าบางหน่วยงานบางอย่างต้องการความต่อเนื่องของแหล่งเงินนะคะทีนี้อาจารย์มีความเห็นเสนอให้มีการทบทวนเพดานการจัดสรรเงินทุกๆ5ปีค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการทำงานควบคู่ไปกับการออกแบบวิธีการประเมินที่ดีมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำกับว่าการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินจากภาษีบาปมาเป็นงบประมาณประจำปีนั้นไม่ได้ช่วยรับรองว่าวินัยการเงินของประเทศจะดีขึ้นและไม่ได้การันตีว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการทำงานจะโปร่งใสมากขึ้นค่ะ
2: ผมคิดว่าในการคลังเป็นเรื่องที่เป็นหลักที่กว้างนะครับก็จริงๆมีไม่ใช่แค่เรื่องของภาษีเอมาร์กอย่างเดียวครอบคลุมหลายเรื่องนะครับก็อาจจะต้องดูประกอบกันผมว่าถ้าเกิดรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องวินัยการคลังเนี่ยมันก็มีตัวอย่างที่สามารถแสดงให้เห็นหลายเรื่องครับ
1: อีกหนึ่งคำถามครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับการแถลงข่าวหลายเรื่องด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบคดีตึกสตง.ที่พังถล่มครับรองผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินนะครับบอกว่าคดีอาญาอยู่ในชั้นศาลครับและคดีผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่มีการกล่าวหาอดีตผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้อยู่ในการไต่สวนของปปช.นะครับส่วนการเยียวยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปหมดแล้วครับ
3: กรณีคดีตึกถล่มของสตง.ค่ะมันมีอะไรคืบหน้าที่จะถือกว่านี้ชี้แจงกับประชาชนได้เลยไหมคะเพราะมีสื่อมาจำนวนมาก
4: เรื่องของโทษทางอาญานะครับโทษผู้มีวิชาชีพเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตผู้ใดประมาทเลิศเป็นเหตุผู้เสียชีวิตพนักงานสอบสวนบางซื่อตรวจสอบเรื่องนี้ภายใน90วันส่งให้อัยการสั่งฟ้อง
5: รองผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่าสตง.ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ล่าช้าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงโดยทุกวันนี้คดีอยู่ในชั้นศาลพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อสรุปสำนวนส่งให้อัยการสั่งฟ้องภายในระยะเวลา90วันขณะนี้อัยการได้สั่งฟ้องต่อศาลเรียบร้อยแล้วและศาลรับเรื่องไว้อยู่ในขั้นสืบพยานซึ่งกลุ่มผู้ที่ถูกดำเนินคดีได้แก่เอกชนผู้รับจ้างทั้งหมดทั้งผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานและผู้ก่อสร้างรวม23คนส่วนคดีในการรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กรณีพบการใช้คนไทยเป็นนอมินีของบริษัทไชน่าเลเวนัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดพนักงานสอบสวน DSI สรุปสำนวนส่งฟ้องคนไทย3คนคนจีน2คนต่ออัยการสูงสุดแล้วส่วนสำนวนคดีหัวประมูลที่บริษัทผู้ควบคุมงานถูกกล่าวหาปลอมลายมือชื่อของวิศวกรก็ได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังปปช.แล้วเช่นกันอยู่ในชั้นการไต่สวนในสมเกียรติชูแสงสุขวิศวกรที่ถูกปลอมลายเซ็นขณะนี้อยู่ในฐานะพยานในคดีและผู้เสียหายที่ฟ้องร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยกับทีมข่าวไทย PBS ว่าคดีมีพยานหลักฐานจำนวนมากทำให้คดีค่อนข้างล่าช้าโดยส่วนตัว

0: มีการฟ้องคดีทั้งคดีอาญาและแพ่งโดยเฉพาะในคดีที่อยู่ในปปช.ยังไม่มีความคืบหน้า
1: คือทางปปช.เนี่ยเขาดูแต่ส่วนของข้าราชการนะฮะก็คือตรงนั้นคงต้องอยู่ที่ทางปปช.แล้วว่าตกลงจะสอบจะสืบอะไรยังไงนะเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือดีเอสไอส่งเรื่องให้มานานมากแล้วนะครับคือในเพจผมเขาก็มีคนถามมาอยู่ว่าแล้วตกลงสตง.โดนไหมอะไรเงี้ยผมก็เขียนไปทุกอันเลยว่ารอปปช.
0: ส่วนข้อสังเกตหลังเหตุการณ์อาคารสตง.พังถล่มและสังคมถามหาความรับผิดชอบของสตง.และการเยียวยารองผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินชี้แจงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนได้ชดใช้เยียวยาผู้สูญเสียไปแล้วขณะที่ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่สตง.ที่อาจมีส่วนกระทำความผิดอาญาต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีทั้งอดีตรองผู้ว่าการผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่รัฐยังอยู่ระหว่างการไต่สวนของปปช.
2: แล้วก็เรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านเห็นที่ว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของสตง.มีส่วนกระทำผิดทางอาญาต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่านก็พร้อมกับมีคนไปร้องเรียนท่านทั้งหมดนะครับ10คณะ70คนทั้งหมดนี้เป็นอำนาจของปปช.ก็ถูกส่งไปที่ปปช.แล้วตอนนี้ทางนักข่าวที่ไปร้องเรียนที่สถานีตำรวจร้องเรียนท่านผู้ว่าอดีตท่านผู้ว่าตำรวจก็ส่งไปที่ปปช.เพราะนั้นปปช.รับเรื่องของทั้งสองทางนี้ไว้ปัจจุบันนะครับรับไต่สวนแล้วและก็เอกสารที่เขาขอมาเราส่งให้ครบหมดแล้วสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าสู่กระบวนการนี้พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการนี้เพื่อพิสูจน์ในสิ่งที่เราทำ
0: สำหรับการก่อสร้างอาคารสตง.มีการจัดสรรงบโครงการกว่า 2,136 ล้านบาทสตง.จ่ายค่างวดก่อสร้างไปแล้ว22งวดรวมเป็นเงิน966ล้านบาทก่อนที่พังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิต95คนบาดเจ็บ9คน
3: แม้ว่ากัมพูชาจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์อย่างหนักตลอดกว่าช่วง1ปีที่ผ่านมานะคะกัมพูชาพยายามแสดงให้โลกเห็นแบบนั้นละค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วในภาพรวมดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถทำลายภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ไปได้ขณะเดียวกันสหรัฐเปิดรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ฉบับล่าสุดคล้ายกับเป็นการโจมตีไปตรงๆไปที่การแก้ไขปัญหาของกัมพูชาที่ดูเหมือนว่าจะไม่คืบหน้าไปไหนเลยติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

0: แรงกดดันทั้งจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนไปจนถึงเกาหลีใต้ออสเตรเลียหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยนะส่งผลให้กัมพูชาเดินหน้าปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์อย่างหนักตลอดช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าความพยายามดังกล่าวยังไม่สามารถลบภาพลักษณ์ศูนย์กลางสแกมเมอร์ของกัมพูชาไปได้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตประจำปี2026ผ่านเว็บไซต์ทางการซึ่งระบุว่ากัมพูชายังคงสถานะเทียร์3ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากรัฐบาลกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการกำจัดการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่และไม่ได้พยายามอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะคุณผู้ชมรายงานฉบับดังกล่าวชี้นะคะว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่ได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศและพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายค่ะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ทั้งการได้รับประโยชน์ทางการเงินจากการค้ามนุษย์ในศูนย์สแกมเมอร์การเข้าไปแทรกแซงเพื่อปกป้องการดำเนินการต่างๆภายในศูนย์ไปจนถึงการข่มขู่คุกคามเหยื่อและภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ค่ะปีนี้ถือเป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วนะคะที่กัมพูชาได้สถานะเทียร์3โดยถ้าย้อนไปดูรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะพบว่าสหรัฐเนี่ยพูดถึงประเด็นเรื่องปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชาตั้งแต่ปี2022ซึ่งเป็นปีแรกค่ะที่สหรัฐลดอันดับกัมพูชาลงมาอยู่ที่เทียร์3และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสแกมเมอร์ก็เป็นปัญหาใหญ่ของกัมพูชาที่สหรัฐพูดถึงในรายงานทุกฉบับนะคะคุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้วสหรัฐเรียกกัมพูชาว่าเป็นรัฐที่สนับสนุนการค้ามนุษย์เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากปัญหาการหลอกลวงออนไลน์รุนแรงมากจนทำให้กัมพูชาขึ้นแท่นศูนย์กลางสแกมเมอร์มีคนทั่วโลกค่ะตกเป็นเหยื่อรวมไปถึงชาวอเมริกันที่สูญเงินให้กับขบวนการเหล่านี้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2024ค่ะนับตั้งแต่รัฐบาลเกาหลีใต้ออกมาเล่นใหญ่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังคดีนักศึกษาเกาหลีใต้ถูกหลอกไปทำงานและถูกสังหารตั้งแต่เดือนสิงหาคมไม่คืบหน้าและดูจะไม่ได้รับความร่วมมือจากทางการกัมพูชาเท่าที่ควรรัฐบาลของประเทศต่างๆก็ทยอยออกมายกระดับการกดดันอย่างต่อเนื่องนะคะจนนำมาสู่การเร่งปราบปรามสแกมเมอร์ทั่วกัมพูชาขณะที่เมื่อเดือนที่แล้วคุณผู้ชมกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ในกรุงพนมเปญมีผู้เข้าร่วมจากมากกว่า10ประเทศทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐและจีนนะคะซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน่ค่ะประกาศกลางวงประชุมว่ากัมพูชาจะไม่เป็นสวรรค์ของขบวนการหลอกลวงข้ามชาตินอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ากัมพูชาจะไม่ยอมให้อาชญากรเหล่านี้มาบั่นทอนความก้าวหน้าของประเทศและความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชามากกว่า17ล้านคนพร้อมทั้งย้ำถึงจุดยืนในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์ด้วยค่ะข้อมูลจากทางการกัมพูชาชี้ว่าในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีศูนย์สแกมเมอร์ถูกปิดไปแล้วเนี่ยตัวเลขอย่างน้อย663แห่งทั่วประเทศนะคะรวมถึงในกรุงพนมเปญปอยเปตแล้วก็บาเวตในจำนวนนี้เป็นศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่ถึง86แห่งด้วยกันมีผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ถูกจับแล้วก็ดำเนินคดีเนี่ยมากกว่า 3,900 คนจาก29ประเทศจำนวนมากเป็นชาวจีนค่ะขณะที่มีบัญชีธนาคารถูกอายัดมากกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้คุณผู้ชมน่าสนใจก็คือยังมีรายงานด้วยว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีชาวต่างชาติสมัครใจเดินทางออกจากกัมพูชามากกว่า 240,000 คนด้วยกันค่ะโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาออกมาแก้ต่างนะคะหลังจากสหรัฐเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ว่ารัฐบาลกัมพูชาพยายามจัดการปัญหานี้โดยใช้หลายมาตรการค่ะตั้งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจไปจนถึงการลงโทษผู้เกี่ยวข้องและยังร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อต่อสู้กับสแกมเมอร์ด้วยซึ่งรวมถึงตำรวจสากลแล้วก็ FBI แต่ภาพการบุกทลายสแกมเมอร์จับกุมตัวผู้เกี่ยวข้องอย่างเฉินจื้อแล้วก็ส่งตัวชาวต่างชาติหลายหมื่นคนกลับประเทศถูกตั้งคำถามนะคะว่าเป็นเพียงแค่การสร้างภาพของรัฐบาลกัมพูชาเพื่อลดแรงกดดันหรือไม่เพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเหล่านี้กลับยังคงลอยนวลแล้วก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีใดๆค่ะ แม้แรงกดดันจากนานาชาติจะได้ผลในการทำให้รัฐบาลกัมพูชาหันมาจัดการกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์แต่ว่าการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ได้ผลจริงๆเนี่ยต้องอาศัยความตั้งใจจริงของรัฐบาลเองด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับกีฬาวันนี้ยังเกาะติดนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแตงโมยูไนเต็ดระหว่างอาจารย์สกลและผู้บริหารของโรงเรียนติดตามกับคุณวิริยะครับ

สวัสดีครับปมร้อนเรื่องของแตงโมยูไนเต็ดยังเดือดไม่หยุดนะครับหลังอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐเนี่ยลุกขึ้นมาจี้ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลแสดงความรับผิดชอบต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพร้อมเดินหน้าทวงความเป็นธรรมและปกป้องอนาคตของเด็กๆครับจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนี้ก็เกิดขึ้นจากคำสั่งของผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลจังหวัดฉะเชิงเทราที่ต้องการประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูลนะครับหรือที่รู้จักกันในนามแตงโมยูไนเต็ดโดยอ้างเรื่องของระเบียบวินัยแต่ทางชมรมฟุตบอลเนี่ยกลับมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งล่าสุดทีมข่าวกีฬาไทย PBS ลงพื้นที่ไปยังสนามฟุตบอลนาบุญสเตเดียมผู้ใหญ่สำริดตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมของทีมโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลหรือว่าแตงโมยูไนเต็ดที่มีอาจารย์สกลครับทำหน้าที่ติวเข้มนักเตะเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD แชมเปี้ยนครับท่ามกลางกระแสดราม่าความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนกับชมรมฟุตบอลที่มีนักฟุตบอลในการดูแลตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงม.6เนี่ยประมาณ160คนคือตอนนี้อาจารย์สกลยังทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนตามปกตินะครับพร้อมกับมองว่าปัญหาความขัดแย้งเกิดจากเรื่องผลประโยชน์ทั้งที่ก่อนหน้านี้พระเทพภาวนาวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นผู้ชักชวนให้อาจารย์สกลเข้ามาทำทีมฟุตบอลที่โรงเรียนแห่งนี้ได้พยายามทำความเข้าใจ

0: ับฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึง2ครั้งแต่ว่าไม่เป็นผลครับคืออาจารย์สกลต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องของกีฬาและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพร้อมเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องหากว่าตัวอาจารย์และชมรมฟุตบอลถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมทั้งในเรื่องการชดเชยเงินกว่า20ล้านบาทที่ทางชมรมได้ทำการปรับปรุงสนามหอพักและสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในโรงเรียนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กนักเรียนครับต้องได้เล่นกีฬาเพื่อเป็นใบเบิกทางอนาคตทางการศึกษา
1: คือถ้าจะให้พูดถึงแบบปัญหาจริงๆเลยกับชมรมกับโรงเรียนนะผลประโยชน์ถ้าพูดตรงๆก็คือเรื่องผลประโยชน์ก็ต้องค้นหาความเป็นจริงกันต่อไปเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นนะครับแฟนคลับเราเนี่ยมีไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันนะเป็นหมื่นเป็นแสนที่อยู่ทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยเนี่ยเขาก็รอคำตอบเราจากนี้จากเสียงเมื่อวานแล้วเนี่ยคนที่ไม่ยอมก็คือประชาชนคือแฟนคลับส่วนเรานี่นิ่งอยู่แล้วคือจริงๆนะผมอยากแค่มันจบไปด้วยว่าแฮปปี้เอนดิ้งก็คือโรงเรียนก็อยู่ฝ่ายสนับสนุนดูแลเด็กส่วนเราก็มีหน้าที่ทำกิจกรรมให้เจริญทำกิจกรรมให้มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างน้อยก็เป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องชาวชาติเชิงเซาอยากเป็นอย่างนั้นกว่าแต่เชื่อว่าเหตุการณ์มันคงไม่เป็นแบบนั้นเพราะทุกคนก็ล้วนแต่มีดีกันทั้งนั้นเลยนะครับพอมีดีปุ๊บมันก็ไม่มีใครยอมใคร
2: ส่วนนักบอลก็น่าจะไม่สนใจแล้วครับเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับผู้ผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวพวกนั้นครับก็อยากให้เคลียร์จบไปครับผมจะได้ไม่ต้องไปกดดันเรื่องกีฬาเรื่องเรียนด้วยครับก็อยากทีมชาติเล่นสโมสรครับ
3: เพราะอะไรครับ
2: ก็อยากให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วก็อยากเลี้ยงครอบครัวครับรักครับบอกไม่บอกอะไรเยอะครับรักอยู่แล้ว
3: ร
2: ัก
3: ใครคร
2: ับ รักจันทร์คนครับ
3: อ๋อพ่อเลี้ยงรักจันทร์คน
2: ก็เขาเหมือนพ่อคนที่สองครับ
3: ดุไหมอาจารย
2: ์ก็ดุครับแต่เขาดุน่าจะพอรักครับ
0: ซึ่งหากย้อนไปเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยลงพื้นที่โรงเรียนพุทธรังสิตพิบูลอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนที่ต้องการยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลนะครับหรือว่าแตงโมยูไนเต็ดโดยอ้างเรื่องของระเบียบวินัยส่วนชมรมฟุตบอลแย้งว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บริหารและไม่ยอมรับการยกเลิกดังกล่าวโดยรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเจรจาหาทางออกร่วมกันพร้อมยึดประโยชน์ของเด็กๆ เป็นสำคัญนะครับซึ่งปีนี้ถ้าย้อนไปในเรื่องของฟุตบอล7สีเนี่ยมี750ทีมร่วมชิงชัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับคือรอบคัดเลือกเกมแรกแข่งขันในวันที่22ตุลาคมพุทธิรังสีพิบูลเนี่ยจะเจอกับสารศาสตร์สุขสวัสดิ์ซึ่งอยู่สายเดียวกับโรงเรียนหมอนทองวิทยาและมีโอกาสนะครับที่จะเจอกันในรอบลึกๆด้วยครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับผนึกกำลังเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลังศึกษา5ประเทศนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาขับเคลื่อนและพัฒนายกระดับวงการกีฬาไทยครับจากความสำเร็จในเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นนะครับทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงเป็นอันดับที่7ของตารางเหรียญรวมในทวีปเอเชียสำหรับ18เหรียญทองมาจาก12ชนิดกีฬาและเพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จในวงการกีฬาไทยล่าสุดนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ IGSESand ACPES 2026โดยมีศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.มาเป็นประธานเปิดงานครับในงานนี้ถือว่าเป็นเวทีความร่วมมือการผนึกกำลังเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลังศึกษา5ประเทศก็จะมีไทยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์ทั้งนี้เพื่อยกระดับกีฬาไทยด้วยงานวิจัยและก็ AIโดยทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เปิดเผยว่าหลังจากนี้ครับก็จะนำ AI บูรณาการวงการกีฬาแบบรอบด้านและตั้งแต่ต้นน้ำนะครับก็คือมานำนักกีฬาไปเนี่ยพัฒนากีฬาระดับยุวชนและเยาวชนจนถึงปลายน้ำก็คือนักกีฬาทีมชาติใหญ่ซึ่งหารือประสานงานกับสมาคมกีฬาและก็การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อทำงานร่วมกันด้านรองนายกรัฐมนตรีก็มองว่าหากจะพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ยั่งยืนและยกระดับให้ประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขันนานาชาติเนี่ยก็จะต้องนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลังศึกษาพร้อมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาทำงานร่วมกันและพุ่งเป้าไปสู่ตัวของกีฬาครับ
4: วันนี้ถ้าเราจะทำให้วงการกีฬาไปได้ไกลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องลงไปใน

0: ลงลึกในเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีมี2ส่วนนะครับก็คือเรื่องพละศึกษากับสปอร์ตไซน์ที่2ส่วนนี้ต้องไปด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้2ส่วนนี้สามารถที่จะใช้ AI มาเป็นตัวช่วยได้อันนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่2เรามีความจำเป็นที่จะต้องมีเม็ดเงินในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราพยายามที่จะเชื่อมโยงในเรื่องนี้เข้ากับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย
1: งั้นการใช้ AI เพื่อเข้าไปใช้หลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นความสำคัญมากนโยบายของมหาวิทยาลัยกับคณะนี่ตรงกันก็คือว่าให้ AI หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเข้ามาช่วยไม่ใช่เพียงแค่วอลเลย์บอลอย่างเดียวนะฮะเราช่วยถ่ายทอดงานวิจัยเราช่วยถ่ายทอดกระบวนการในแง่ของการขับเคลื่อนใช้ AI เข้ามาช่วยในการให้กล้ามเนื้อหรือการขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะรวมทั้งเรื่องของการโภชนาการด้วยซึ่งรวมไปทั้งหมดนะฮะ AI จะเข้ามามีส่วนสำคัญเกือบ 50% ของหลักสูตรที่คณะพละได้มีการปรับตัวแล้วในขณะนี
2: ้ซึ่งงานนี้นะครับเป็นการประชุมแบบรวม2เวทีสำคัญก็คือการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่14และการประชุมวิชาการด้านพละศึกษาและกีฬาแห่งเอเชียครั้งที่12และนำการสำหรับการนำ AI มาพัฒนากีฬาไทยเบื้องต้นเนี่ยก็จะนำมาออกแบบเรื่องของโภชนาการครับเรื่องการควบคุมน้ำหนักและการวางแผนรูปแบบการฝึกซ้อมของกีฬาชนิดต่างๆครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยก็ถูกนำมาใช้หลายชนิดกีฬานะครับจุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับที่เขานำมาใช้นะครับแทบรอบด้านจนสามารถพาตัวเองไปแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับคุณวิสาวิเจษฎาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
4: มีคำเตือนรับมือฝนต่อเนื่องนะคะคืนนี้กรุงเทพปริมณฑลและอีก27จังหวัดยังต้องระวังฝนตกหนักติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ
5: สวัสดีค่ะใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะแต่ว่าในระยะ 2-3 วันนี้อุตุนิยมวิทยาก็ยังคงคาดการณ์ว่าในบริเวณประเทศไทยนั้นจะยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแต่ว่าพอถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนั้นฝนจะลดลงนะคะสาเหตุก็มาจากมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ปกคลุมลงมายังบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะและในช่วงเวลานับหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของการรอคอยการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่สาเหตุก็มาจากร่องมรสุมที่จะยังคงพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะส่วนสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคะสาเหตุนั้นก็มาจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้เกิดกระแสลม2ตัวนะคะนั่นก็คือกระแสลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะมาดูจังหวัดที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าจะมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักในคืนนี้นะคะประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลกับอีก27จังหวัดดังนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะคะภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงากระบี่และก็ตรังค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะสภาพอากาศนั้นก็ยังมีความแปรปรวนอยู่ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแกร่งกันไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทยประมาณ7ชั่วโมงท่าอากาศยานนิวชิโตเซเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโอกาสนี้นางกัญญรัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกณัฐพลช่วยศรีนวลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิสมุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกแถบปิติทัศน์ในการทรงดนตรีไทยเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569
1: วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไททรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยประจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยแล้วพระราชทานแก่นักเรียนนายร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องทรง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บันเดาะและทรงสอด้วงในเพลงต้นเพลงชิงเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับนักเรียนนายร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนนายร้อยประจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกแล้วทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนทรงใส่พระราชหฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทรงบันทึกเรื่องราวผ่านพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกกับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามทั้งนี้เนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมกันพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปสำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430ด้วยพระปรีชาญาณที่ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาสูรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับตลอดระยะเวลา139ปีที่ผ่านมาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกยึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการวิชาทหารการวิจัยและสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยแถบปิติทัศน์ที่ทรงบันทึกในวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD
2: ้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพญานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีวันนี้เวลา 14:13 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครทรงประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพญานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพามอ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพญานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถโหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์เมื่ออ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วโหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงตรัสสันนิบาตต่อจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกริ่นบันไดนาคจำนวน2องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทยานพระที่นั่งราเชนทยานน้อยพระวสีวิกาการพระยานมาศ3ลำคาญจำนวน2องค์เวชยันตะราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่หนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันดอกเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์และทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอัปสรที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทองตอนที่2ตรีคีเนื้อหาเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอัปสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงดงามราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสัมภวุฒิทหารบกและกรมอู่ทหารเรือร่วมกันบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงและให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

0: แสดงให้เห็นถึงฐานานุศักดิ์ที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมโบราณตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในการพระราชพิธีสำคัญ
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Beko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายภูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดีทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักย

0: ยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญางาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหมเรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok
0: เวลา 14:28 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspective in Bangkokซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนผู้บริโภคการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยนายวิลริปลี่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12เรื่อง Fabric of a Nation ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยโดยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทรงส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติ ตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนการบรรยายในหัวข้อที่14เรื่อง City That Win the Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธนายเบอร์นาร์ดชาญประธานกรรมการเอเชียไฟแนนเชียลโฮลดิ้งและนางสาวเฮเลซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสในขณะที่เมืองอื่นๆต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมิติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วย
2: คณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเพลวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระได้รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.ครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาลัสดัปปกรณ์จากวัดดอนบุพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครและวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:00 น.มูลนิธิหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาลัสดัปปกรณ์เวลา 19:00 น.นายภูไมจงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุธารสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเช่นสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
1: มูลนิธิสมาคมหน่วยงานต่างๆและประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้เวลา10 นาฬิกาที่

ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จ

0: ราชบุรีวัดจันทร์จังหวัดอ่างทองเวลา 14:30 น.กระทรวงแรงงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับประกรณ์ประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดคลองยางวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดม่อนศรีบุญยงจังหวัดลำปางเวลา 17:00 น.มูลนิธิ Miracle of Life ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับประกรณ์ประกอบด้วยวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 น.บริษัทวโรปกรณ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือรวมทั้งครอบครัวชัยเฉนียนครอบครัวกุลวงศ์และนายสวัสดิ์เนตรประหาดและคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3และบริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเช่นคณะสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดและคณะชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซุ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นใหม่พระจริยวัตรอันงดงามจะคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินตนัยมีชัยและดิฉันวรรณชนกสังขเวชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: ประเด็นการเข้าร่วมเป็นภาคียูโป๊ปไม่เพียงสร้างความกังวลให้กับเกษตรกรรายย่อยนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่สูงค่ะต่างก็แสดงความกังวลว่าอาจจะทำให้เมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมบางสายพันธุ์สูญหายไปเมล็ดพันธุ์พืชผักพืชไร่หลายชนิดถูกนำมารมควันภายในห้องครัวเพื่อป้องกันแมลงรบกวนค่ะนี่เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาการรักษาและสืบทอดเมล็ดพันธุ์พืชผักของชาวปากากยอในตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่และทำมาแบบนี้หลายร้อยปีส่วนข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมดอยในยุ้งฉางเป็นข้าวที่เก็บเอาไว้กินเมล็ดพันธุ์ถูกนำไปเพาะปลูกสำหรับบริโภคในปีหน้าค่ะโดยส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกในปีต่อไปตามวงจรชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่สูงที่ถือว่าเมล็ดพันธุ์พืชผักพืชไร่นั่นคือความมั่นคงทางอาหารที่ต้องปลูกต้องเก็บเมล็ดพันธุ์แบบปีต่อปีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ทำให้ชาวปากากยอมีความกังวลกรณีที่สหภาพยุโรปผลักดันให้ไทยปรับแก้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือยูโป๊ป1991เพื่อปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของนักปรับปรุงพันธุ์พืชนอกจากความกังวลเรื่องเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมสูญหายและต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อเพาะปลูกแล้วก็ยังเป็นห่วงว่าเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมอาจจะถูกนำไปใช้ปรับปรุงพันธุ์แล้วจดทะเบียนเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเอกชนซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับข้าวบางสายพันธ
4: ุ์เมล็ดพันธุ์เราก็จะหายไปอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องไปซื้อจากเขาอย่างเงี้ยเราไม่มีเงินเนาะชาวบ้านเนาะไม่มีเงินแล้วก็เราคิดว่ามันมีผลกระทบหมู่บ้านเรามากเหมือนกันเมล็ดพันธุ์เราก็หายเราต้องเอาเงินของเราไปซื้อจากเขาอีกอย่างเงี้ยคือชาวบ้านเราก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะอย่างเงี้ย
5: ข้าวของเราอะมีคนจดไว้นะมีหลายชนิดอะข้าวพันธุ์ข้าวหอมดอยข้าวบูชอมีอะไรที่มา ของเราเมื่อก่อนอ่ะกลายเป็นพันธุ์ข้าวที่บริษัทจดใบพอจดไปปุ๊บอ่ะถ้ามาขายให้เราไปปลูกของเขาอย่างเงี้ยเราไม่ไหวอ่ะมันแพงมากๆอย่างเงี้ยค่ะ

0: ลยทําให้พวกเขากังวลมากๆนะคะเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์เนาะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่เรามีอยู่เนี่ยคือเมล็ดพันธุ์ที่เราแบ่งปันกันได
1: ้นายนพดลมั่นศักดิ์ผู้จัดการมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ระบุค่ะว่าภาครัฐควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายพันธุ์พืชที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับปัจจุบันแทนการนำหลักเกณฑ์จากต่างประเทศมาปรับใช้ทั้งหมดพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์พืชอิสระและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้พัฒนาพันธุ์พืชอยู่ควบคู่กับการรักษาสิทธิและความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของเกษตรกรส่วนผลกระทบจากการเข้าร่วมยูโปฟก็ยังจำเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดของอนุสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบด้านรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิหน้าที่และผลที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนค่ะ
2: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันในหัวข้อจุดตัดสื่อสาธารณะเสี่ยงถูกการเมืองครอบงำหรือไม่ตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ประชาชน 600,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้หลังรัสเซียถล่มยูเครน SpaceX จำกัดการใช้งาน Starlink กระทบภารกิจทางทหารยูเครนประชุม IMF World Bank 2026เปิดเอกสารพิมพ์เขียวกรุงเทพแก้ปัญหาการช่อโกงออนไลน์อาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นเจาะระบบโควต้าสัดส่วนเชื้อชาติในที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้15:15
4: กรณีการจัดจ้างบริษัทเอกชนผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะคะ
5: อาจจะดูแล้วบุคลากรที่มีอยู่อาจจะงานตึงตัวหรือเปล่าก็เลยต้องจ้างเอาท์ซอร์สมาหรือจ้างเป็นบุคคลเป็นบริษัทอะไรอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นการบริหารเป็น judgment น่ะ
6: ครับ
5: ว่ามันจำเป็นไหม
7: การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของงานพาหนะของคาราแวนส์นะครับที่ผู้บริหารได้รับเนี่ยไม่มีการดำเนินการให้ถูกต้องจริงๆนะครับ
8: ระเบียบใหม่คือยังไงนะครับ
6: ระเบียบใหม่ก็คือแบบว่าก็ถ้าคนได้เงินประจำตำแหน่งไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถใช้รถส่วนกลางได้เว้นแต่เข้ากรณีบางกรณี
9: เรื่องที่เราตรวจเรายอมรับเรื่องที่ถ้ามันเป็นความผิดพลาดของสตง.ผู้กระทำความผิดพลาดก็ต้องได้รับโทษหลักการอยู่แค่นั้นเองครับ
6: อันนี้ต้องขออนุญาตพูดนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงทำประชาพิจารณ์ทุกท่านก็จะทราบนะครับว่าตอนนี้เราสามารถที่จะไปกดโหวตนะครับหรือไปกดดูไปกดอ่านนะครับพรบของเราจะถูกกระทบนะครับเพราะมีผู้เสนอนะครับให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
10: อันนี้ทางผู้เสนอกฎหมาย
11: แต่ว่ายังไงก็ต้องส่งที่สภานายกรับรอง
10: เพราะเดี๋ยวส่งเรื่องมาก่อน

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับถกเถียงกันมาข้ามสัปดาห์นะครับว่าอนาคตของสื่อสาธารณะอย่างไทย PBS จะไปอย่างไรต่อแบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือแหล่งที่มาของรายได้จะมาจากภาษีบาปโดยอัตโนมัติเหมือนเดิมไหมหรือจะไปใช้ระบบงบประมาณตามที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยต้องการที่จะแก้ไขกฎหมายกับอีกประเด็นนึงคือประสิทธิภาพความคุ้มค่าของไทย PBSตลอดการทำหน้าที่18ปีที่ผ่านมามีข้อบกพร่องอะไรบ้างจะต้องไปปรับปรุงข้อมูลที่สตง.ไปตรวจพบความผิดปกติในแง่ของการใช้เงินมันจะตอบคำถามความคุ้มค่าของสื่อสาธารณะแห่งนี้ได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน2คนครับคุณณัฐามหาธนาผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวและคุณสมบัติบุญงามอนงค์ครับนักกิจกรรมทางการเมืองครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับนะสวัสดีครับคุณโบครับ
0: ผมแยกบทสนทนาทั้ง2ท่านเป็น2ประเด็นก็แล้วกันเรื่องความคุ้มค่าเรื่องปัญหาประสิทธิภาพของไทย PBS ก็เรื่องนึงแล้วก็เรื่องกฎหมายรายได้ของไทย PBS จะมาจากไหนเอาเรื่องร้อนๆวันนี้ก่อนคุณโบณัฐาครับที่ฟังสตง.ฟังไทย PBSอธิบายแล้วเนี่ยคิดว่าติดใจสงสัยตรงไหนไหมหรือว่าให้น้ำหนักไปกับเรื่องไหนมากที่สุด
2: จริงๆเราต้องบอกว่าได้ฟังไม่ครบนะคะเพราะว่าก็ติดงานด้วยแต่โดยประเด็นที่ถกเถียงกันเนี่ยโบไม่ได้ติดใจอะไรแต่ต้นอยู่แล้วนะโบคิดว่ามันเป็นการตรวจสอบเรื่องบัญชีกันตามปกติมันเป็นการตรวจสอบทางบัญชีนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ชั่วคราวอ่ะส่วนตัวเรารู้สึกว่าถ้าวันนี้มีข้อบกพร่องอะไรมันก็แก้ไขได้ในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องชั่วคราวค่ะ
0: คือคุณโบก็ไม่ได้คือฟังข้อกล่าวหาฟังข้อพิรุธของสตง.แล้วก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะเอาไปยกเลิกไปยุบไปเปลี่ยนกฎหมายคือคนละประเด็นกัน
2: คนละประเด็นกันใช่แล้วก็เรื่องที่สตง.เปิดมาก็จริงๆเราก็ได้เห็นผ่านโซเชียลมีเดียพอก็มีเพื่อนอยู่ในแวดวงเนี่ยเอกสารที่เขาปล่อยออกมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจริงๆเราก็เห็นว่าไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นรายการมานั่งพูดคุยกันแล้วมีค่าตัวที่มันเกินจากราคาตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในเรื่องของประเด็นจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงอันนี้โบไม่ติดเลยนะในเรื่องที่มันเฉพาะทางค่ะ
0: เข้าใจมุมนี้ได้
2: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่ขยายความมุมที่ไม่เข้าใจพูดตรงนี้เลยเรื่องค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการที่อาจจะมานั่งคุยกัน
2: ค่ะ
0: คุณโบคิดว่ามันมีปัญหา
2: ข้อหนึ่งก็คือโดยตัวคอนเซปต์ของรายการเนี่ยควรจะอยู่ในไทย PBS หรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นสื่อสาธารณะที่รับเงินภาษีมามันควรจะทำอะไรที่ไม่ได้ซ้ำกับสื่ออื่นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทำแล้วไปแข่งกับสื่ออื่นซึ่งคนอื่นก็ทำได้สองก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายก็โบดูตัวบุคคลนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าจะไปด้อยค่าราคาตลาดแต่ถ้าพูดคำว่าราคาตลาดเนี่ยตัวคนเดียวกันเนี่ยไปอยู่ในรายการอื่นที่ช่องอื่นเขาได้ขนาดนี้หรือเปล่าล่ะมันก็เห็นได้ชัดว่าไทย PBS อาจจะจ่ายแบบเฟ้อเกินไปสวนทางกับความเป็นทีวีสาธารณะที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรอยู่แล้วปกติทีวีสาธารณะหรือว่าอย่าง NHK อย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นที่รู้กันว่าใครมาก็จะได้เงินน้อยกว่าข้างนอกแต่ทุกคนก็เต็มใจเพราะว่าการที่ได้มานั่งอยู่ในที่นั้นน่ะมันก็เป็นเครดิตดังนั้นอันนั้นราคานั้นมันไม่สมเหตุสมผลในหลายมิติอยู่แล้ว
0: ค่ะคุณสมบัติมองยังไงเอาเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ผมคิดว่าเวลาเราเลือกคนมานั่งในรายการทีวีแล้วก็มาจัดรายการนะมันเลือกจากบนฐานว่ารายการมันมีคอนเซปต์ว่ายังไงนะครับแล้วก็เชิญคนที่คิดว่าคาแรคเตอร์หรือคนที่จะมาทำหน้าที่นั้นได้ซึ่งในหน้าปัดที่เราไล่ดูกันมาตลอดรายการเนี่ยมันมีอยู่ตัวเลือกอยู่ไม่น่าเกิน3คนหรอกในแต่ละรายการนะถ้าพวกจะบอกว่าแล้วมันก็พอจะบอกได้ว่าใครคือคนที่เหมาะที่สุดในกรณีนี้นะครับดังนั้นเนี่ย เวลาเราพูดถึงการลงทุนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างใดๆก็แล้วแต่เวลามันประเมินเนี่ยมันต้องประเมินจากผลที่ได้รับด้วยนะครับมันคงไม่ใช่อยู่แค่เรื่องว่าเงินที่จ่ายออกไปนะครับหนึ่งก็มาดูเรื่องคุณภาพว่าหากได้คนนี้มานั่งในรายการเนี้ยแล้วคุณภาพรายการเนี่ยมันดียังไงนะครับอันที่2ก็มาดูเรื่องความคุ้มค่าในเชิงเรื่องของเรตติ้งนะครับแล้วอาจจะไปดูเรื่อง impact ของมันนะถ้าเป็นคนคนนี้มาออกรายการนี้พูดประเด็นแบบนี้ impact ของมันทางสังคมเนี่ยอาจจะมากกว่าเป็นรายการธรรมดาหมายว่ารายการจบแล้วประเด็นนั้นน่ะอาจจะเดินต่อนะครับก็มาดูเรื่องแบบนี้แต่ถ้าถามว่าวันนี้ในการแถลงข่าวทั้ง2แถลงข่าวนะครับทั้งสตง.แล้วก็ไทย PBS สิ่งที่ผมเห็นชัดๆเลยคือผมเห็น2องค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ด้านหนึ่งเป็นการตรวจสอบการใช้งบประมาณอีกด้านหนึ่งเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการหรือประเด็นต่างๆของสังคมผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะครับส่วนผู้ชมก็จะดูเองว่าการทำหน้าที่ของสองหน่วยงานนั้นเนี่ยมีความถูกต้องมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่แต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นทั้งสององค์กร
0: มองเป็นการแก้แค้นเอาคืนซึ่งกันและกันไหม
1: ก็อาจจะจริงๆยอมรับแต่ผมเห็นนะคุณโบเห็น
3: แล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมอย่างนั้นใช่ไหม
1: ผมเห็นน้ำเสียงผมเห็นการจัดวางนะครับการจัดวางเราพอเซตติ้งปุ๊บเราก็เห็นแล้วว่าการเซตติ้งในระดับนี้นะเราไปดูพฤติกรรมขององค์กรอย่างสตง.นะครับว่าเรื่องใหญ่กว่านี้อะไรอย่างนี้นะเขาทำแบบนี้ไหมนะครับเขาทำไมเขาเลือกวันนี้ใช่ไหมครับจริงเขาดีเลยได้อีกวันหนึ่งนะ15ก็ได้เพื่อจะตัดข้อคอรหาว่า
0: ไปโยงกับเรื่องร่างกฎหมายที่กำลังจะแก
1: ้ที่กำลังวันนี้กำลังเป็นวันสุดท้ายคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่คนจะไปลงรายชื่อในออนไลน์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็มองได้นะครับว่ามันเป็นแอคชั่นที่ตอบโต้กันมาและมันตอบโต้กันมาก่อนหน้านี้ซึ่งอาจจะยาวพอสมควรนะครับในฐานะองค์กรที่1

0: องค์กรที่เขามีอำนาจหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคนอื่นแล้วเขาก็ยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดานะครับอย่างเช่นวันนี้เราก็พบคำใหม่ใช่ไหมครับที่เรียกว่าเก้าอี้กราบเรียนตำแหน่งกราบเรียนนะครับที่ค่อนข้างแปลกใจที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่ว่ามันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนจิตใต้สำนึกจิตสำนึกทั้งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะเก้าอี้ของเขาโต๊ะทำงานของเขาพรมของเขาฝักบัวของเขาห้องดูทีวีของเขาใช้งบประมาณของประชาชนได้เกินกว่าที่หน่วยงานอื่นจะใช้ได้โดยการมีชุดอธิบายซึ่งอธิบายได้อย่างไม่เขาเรียกอะไรดีไม่กระดากปากนะครับก็ทำได้นะครับอันนี้ก็เราก็ได้เห็นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะผมเชื่อหลายคนก็คงได้เห็นตุ้งทำนองแบบนี้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มันไม่ได้ไปลดทอนสิ่งที่เขาทำหน้าที่ในการ okay. ตรวจสอบไทยพีเอสนะ
1: อันนี้ประเด็น
0: ใช่ผมก็นั่งฟังว่าเขาอภิปรายเรื่องไทยพีเอสอย่างไงเนื้อมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตามมาฟังผู้บริหารไทยพีเอสว่าเขาตอบคำถามสิ่งเหล่านี้อย่างไร
1: ครับคุณณฐาย้อนกลับมาที่การแถลงของสตง.คือวันนี้สตง.ก็จะถูกถามเรื่องราวในอดีตของสตง.ด้วยนะทั้งเรื่องตึกถล่มเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ก็ราคาสูงเหมือนกันมันจะลดทอนการทำหน้าที่ของสตง.ที่กำลังตรวจสอบไทยพีบีเอสไหม
2: ผมคิดว่าไม่อะค่ะถ้าเรายังอยู่ในระบบที่มันเป็นอยู่สตง.หรือว่าองค์กรหน่วยงานรัฐอื่นๆเขาอยู่ตามระบบที่มันเป็นอยู่ถ้าเราอยากแก้เราต้องไปแก้ที่ระบบถ้าระบบมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกหน่วยงานรัฐอะเขาก็จะอิงระเบียบอิงระบบแล้วเขาก็จะทำไปตามเส้นที่มันขีดให้เขาเดินเพราะฉะนั้นในจริงๆแล้วในการตรวจสอบขององค์กรใดๆเนี่ยโบก็รู้สึกว่าสตง.ก็จุกจิกกับทุกองค์กรเกินกว่าที่รสนิยมของโบจะชื่นชม คือจุกจิกเกินใช่ไหมคะถ้าเราเคยได้ยินเรื่องการตรวจสอบโรงเรียนไปตรวจสอบกับครูอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็เกินไปหมดอ่ะอันนี้ตามมาตรฐานของเราแต่นั่นคือมาตรฐานของเขาแล้วเขาก็แค่ใช้มาตรฐานนั้นอ่ะกับทุกองค์กรโบคิดว่าแล้วก็ส่วนเรื่องของคดีเกี่ยวกับตึกถล่
1: ม
2: ใช่ไหมคะอันนี้โบคิดว่าวันนี้มันก็เป็นโอกาสที่ให้เขามาชี้แจงว่าคดีเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่คดีมีอะไรที่ดำเนินไปแล้วบ้างในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐมันก็ต้องไปตามกับปปช.ซึ่งในแง่หนึ่งในฐานะประชาชนมันก็ทำให้เห็นบทบาทของสื่อมวลชนเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรกันถึงทำให้ประชาชนเนี่ยคิดว่าเรื่องสตง.เนี่ยไม่มีการดำเนินการอะไรเลยคนจะคิดแบบนี้ว่าตึกถล่มแล้วทุกอย่างเงียบ
1: ซึ่
2: งจริ งม
1: ัน
2: ไม่เง
1: ีย
2: บมันมีคนที่ถูกจับเข้าคุกทั้งที่คดียังไม่ได้เริ่มไต่คุณเปรมชัยเนี่ยโบเคยเจอเขาในศาลโบไปคดีอื่นแล้วเจอเจ้าหน้าที่เข็นรถมาจากเรือนจำอ่ะสภาพคือน่าสงสารมากนะคะคือป่วยหนักมากแต่ว่าก็ไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างสู้คดีก็เพราะอะไรทั้งที่คดีแบบนี้ปกติก็ได้ประกันแหละก็คือกระแสสังคมแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้รับรู้เลยเพราะว่าในแง่หนึ่งสื่อมวลชนเนี่ยจำนวนมากก็ตั้งเป้าโจมตีสตง.นะเพื่อที่จะชี้นำสังคมไปให้สังคมคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งที่มันมีอยู่ดังนั้นวันนี้เขาก็แค่ได้โอกาสอธิบาย
1: ซึ่งก็ไม่ใช่ประเด็นว่า เรื่องราวของสตง.เองยังไม่เคลียร์แล้วจะตรวจสอบคนอื่นคุณโบก็ไม่เห็นด้วยกับ
2: ม
1: ุม
2: มอง
1: นี้
2: ใช่มันก็เรื่องแล้วจริงเรื่องของสตง.เองจะเคลียร์หรือไม่มันก็ไม่ได้อยู่ในมือสตง.ก็คือต้องไปตามที่ปปช.โบตั้งคำถามกับสื่อมวลชนว่าตามผิดที่ตลอดเวลาอย่างเรื่องกงสอบท้องถิ่นไปตามที่มหาดไทยได้ไงคะมหาดไทยต้องอยู่ในสถานะจำเลยหรือว่าคะมันก็ต้องไปตามที่ปปช.เหมือนกันแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่โบเห็นเป็นแพทเทิร์นว่าสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งบางครั้งก็มีความเข้าใจพื้นฐานน้อยเกินกว่าที่จะทำหน้าที่ให้ประชาชนได้จริง
1: ครับแล้วมุมมองที่ผมถามคุณสมบัติไปเมื่อสักครู่มันเป็นการเอาแก้แค้นเอาคืนกันทั้งสองฝ่ายไหมคุณโบมองยังไงครับ
2: บอกว่าในฝั่งของหน่วยงานรัฐอ่ะเขาไม่ขนาดหรอกเพราะเขาก็อยู่ทุกอย่างในกรอบแล้วคนพวกนี้เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณจะโจมตีหน่วยงานแต่ชีวิตเขามันก็อีกส่วนหนึ่งนะคะของไทย PBS โบค่อนข้างเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกในตอนนี้สถานการณ์มันร้อนแล้วมันก็เหมือนกับว่าต้องปกป้องตัวเองก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็เข้าใจได้โบคิดว่าน่าจะเป็นในแนวที่พี่หนูริ่งบอกว่ามันก็คือเคารพการทำหน้าที่ของทั้งสองทางถ้าจะพูดเลยอีกนิดเดียวนะคะเอกสารที่ทางสตง.เคยส่งมาทวงติงหนังสือทวงติงไทย PBS ตอนที่ทำข่าวเรื่องตึกถล่ม
1: หนึ่งปี
2: บอกคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทวงติงนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนหน่วยงานที่ถูกพาดพิงแล้วถ้าเขารู้สึกว่าข้อมูลมันไม่ตรงไปตรงมาเขาทวงติงไ

0: แล้วไทย PBS ก็ชี้แจงได้ตรงนี้โบไม่รู้สึกว่าเป็นประเด็นแทรกแซงสื่อแบบที่หลายๆคนพยายามจะไปโยนให้เป็นไปในทางนั้นค่ะ
1: แล้วก็ไม่คิดว่าเอาเรื่องนี้มาเพื่อจะเป็นจ้องที่จะตรวจสอบไทย PBS ด้วยถูกไหม
0: เพราะว่าไอ้การจ้องตรวจสอบเขาตรวจสอบเวอร์อยู่แล้วตลอดเวลาอยู่แล้ว มันมากกว่านั้นไม่ได้หรอก
1: ครับคุณสมบัติมองยังไงที่สตง.ทำหนังสือส่งมาถึงไทย PBS
2: ผม
1: เป็นสิทธิ์ที่ทำได
2: ้ผมนี่ถึงขนาดไปดูคลิปรายการ1ปีเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มนะครับเพื่อจะดูว่ามันมีอะไรที่เรียกว่าขัดต่อจริยธรรมของสื่อตามที่หนังสือจากสตง.ส่งมาถึงไทย PBS ผู้บริหารไทย PBS ว่าให้ช่วยทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยผมไม่เห็นผมไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าขัดจริยธรรมเขาทำหน้าที่รายงานผมคิดว่าในภาษาที่ซ่อนอยู่เป็นภาษาที่สองความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อความนั้นเนี่ยการขอความอนุเคราะห์อะไรทั้งหลายเนี่ยที่ช่วยตรวจสอบช่วยดูอะไรอย่างตรงเนี้ยนะของสตง.เนี่ยมันเป็นมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อความนั้นและแอคชั่นนั้นและการที่จั่วหัวว่ามาจากสตง.ซึ่งมันเขาไม่ใช่เป็นแค่คนที่อยู่ในรายการข่าวของไทย PBS ที่ทำรายงาน1ปีตึกสตง.ถล่มเท่านั้นฉันเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการบริหารจัดการบริหารงบประมาณของหน่วยงานรัฐทั้งหมดดังนั้นเนี่ยไอ้จดหมายที่ส่งมาแล้วไม่มีรายละเอียดว่าอยู่ตรงไหนเหรอข้อความว่าอะไรเหรออะไรพวกเนี้ยในความเห็นผมนะผมคิดว่านั่นเป็นความพยายามที่จะแทรกแซงหรือพยายามจะส่งสัญญาณว่าเบาๆหน่อยช่วยบอกคนของคุณทีว่าเบาๆหน่อยนะครับดังนั้นผมอาจจะติอาจจะไม่ได้ตีความตัวตรงตัวหนังสือแต่ดูบริบททั้งหมดเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเข้าใจได้ไม่ยากในเรื่องนี
1: ้
2: ส่วนประเด็นที่คุณโบพูดถึงว่าคนที่ติดตามเรื่องสตง.เนี่ยตึกสตง.ว่าไม่อาจจะมีคนจำนวนหนึ่งที่คิดว่าไม่มีคนถูกดำเนินคดีนะแต่ว่าไม่ใช่ผมนะผมทราบเรื่องนี้ผมรู้ว่าคนมันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเรื่องนี้อยู่นะครับบันไดแต่ว่าผมพูดได้เลยว่าทั้ง 100% เนี่ยที่ติดตามเรื่องนี้ก็อาจจะเป็น 100% หรอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากจะเห็นท่าทีหรือท่วงทำนองที่สตง.เนี่ยแสดงความรับผิดชอบหรือแอคชั่นอะไรที่มันแสดงให้ถึงพูดมากกว่าการที่บอกว่ามันอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นสตง.นี่ตึกที่ลูกน้องคุณเป็นพันคนจะต้องไปนั่งทำงานอยู่ที่นั่นและมันถล่มก่อนแล้วคุณเซ็นยังไงแล้วในเอกสารที่คุณแต่งตั้งคนที่มานั่งตรวจสอบในการก่อสร้างทั้งหลายซึ่งเป็นประเด็นที่เข้าพิปายกันไฟแลบอ่ะคุณจะเล่นแบบไม่พูดไม่จาแล้วก็บอกว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการชั้นศาลอย่างเงี้ยในความเห็นผมนะพูดน้อยไปทำน้อยไป
1: แหมคือจริงๆก็จริงๆวันนี้ไม่ใช่วาระของสตง.นะแต่มันแยกเรื่องคุยกันไม่ได้นะเพราะว่า
2: คุณพูดถึงแถลงการ
1: มันโยงกับมันโยงกับที่สตง.ตรวจสอบไทย PBS ถูกไหมแล้วก็คนก็ตั้งคำถามกลับไปที่สตง.
2: ครับ
1: คุณโบยังมีประเด็นสตง.ที่จะแลกเปลี่ยนกับคุณสมบัติไหม
0: โบคิดว่าเคารพกันทุกฝ่ายก็คือสตง.ก็ทำงานต่อไปตามมาตรฐานเดิมจนกว่าระบบมันจะเปลี่ยนนั่นแหละแล้วก็ไอ้วิธีบางอย่างมันก็วิธีข้าราชการอะที่เขาก็จะทำแบบนี้
1: ค
0: ือ
1: มองเป็นเรื่องที่รับได้เป็นปกติว่าหน่วยงานก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในมุมของหน่วยงานเอง
0: ใช่แล้วก็
1: ข้อความที่สตง.ทำหนังสือถึงไทย PBS คุณบอกไม่ได้เห็นความผิดปกติ
0: หรือบอกอาจจะมองโลกในแง่ดีไปหรือเปล่าแต่ว่า
1: ดีไป
0: แต่ว่าบางคนก็คาดหวังว่าอ้าวคุณเห็นอะไรไม่ใช่คุณก็มาตั้งโต๊ะแถลงสิบอกก็แค่จะบอกว่าวิถีข้าราชการน่ะเขาก็จะไม่ชอบคอนฟรอนต์ไม่ชอบมา
1: เผชิญหน้า
0: ไม่ชอบที่จะให้มีภาพแบบนั้นเขาก็เลือกใช้วิธีแบบนี้มันก็มองในแง่นั้นได้เหมือนกัน
1: อ่ะโอเคจบเรื่องไทย PBS กับสตง.นะจริงๆมันก็ไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดหรอกที่เราคุยกันสาระสำคัญที่สุดคือตกลงเราควรจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายของไทย PBS ซึ่งเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ล่ะประมาณเกือบ3ชั่วโมงที
2: ่
1: คุณผู้ชมจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของรัฐสภาได้นะครับคุณณฐาก่อนตกลงเห็นด้วยสำหรับการแก้ไข
0: โบเห็นด้วยเพราะว่าโบค่อนข้างเข้าใจในหลักการและเหตุผลทั้งร่างทั้ง4ฉบับที่เสนอมาวันนี้มีแก้แค่ประเด็นเดียวมันจะมาบางมากแบบสั้นมากเพราะว่าเอาจริงๆก็คือแก้เรื่องเดียวก็คือที่มาของเงินจากที่เก็บภาษีบาปมาโดยตรงเราไปใช้ได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการอนุมัติของสภาเนี่ยก็มา

0: ข้าสู่กองกลางผ่านกลไกพิจารณางบประมาณมันก็คือให้ตัวแทนประชาชนก็คือส.ส.ในสภาเนี่ยมาพิจารณากันแล้วก็อนุมัติพออนุมัติแล้วเนี่ยเขาจะไปใช้เงินยังไงเนี่ยเป็นไปตามรูปแบบเดิมเลยก็คือเป็นไปตามพรบ.ไทย PBS อีก50กว่ามาตราที่ไม่ได้ถูกแตะต้องเนี่ยที่จะมีการวางทั้งคณะกรรมการนโยบายมายังไงอะไรยังไงบริหารแบบเดิมดังนั้นโบจึงรู้สึกว่ามันเป็นไปตาม1หลักการวินัยการเงินการคลังเขาวางไว้ในพรบ.วินัยการเงินการคลังว่าไม่ให้มีหน่วยงานรัฐใดเนี่ยซึ่งไทย PBS เป็นหน่วยงานรัฐไม่มีหน่วยงานรัฐใดที่ไปเก็บเงินแล้วไปใช้เองยกเว้นองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลถูกไหมคะดังนั้นด้วยหลักการนี้มันไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่มันเป็นหลักการวินัยการคลังปกติซึ่งในวันนี้ก็เห็นได้ชัดแหละว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญอย่างคุณเอกนิติเนี่ยจะพูดเรื่องวินัยการคลังบ่อยแต่ต้องย้ำว่าการเสนอนี้ไม่ใช่เสนอโดยรัฐบาลเป็นส.ส.ส.ส.ก็ใช้อำนาจของส.ส.ในการเสนอกฎหมายเพื่อให้ส.ส.ได้ใช้อำนาจในการพิจารณาเงินของประชาชนว่าจะอนุมัติให้ใช้กับอะไรเท่าไหร่แค่นั้นเอง
1: ไม่แปลกใช่ไหมที่ฝ่ายการเมืองจะเป็นคนเริ่มเพื่อจะไปแก้ไขเรื่องของภาษีสรรพสามิตว่าจะจัดการอย่างไรอันนี้มีข้อสังเกตกับบางท่านก็ทำไมไม่เริ่มจากกระทรวงการคลัง
0: มันจะแปลกได้ยังไงใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็ถ้าจะกระทรวงการคลังจะเสนอมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เขาก็เลือกว่าให้เป็นส.ส.ก็อาจจะไม่ต้องการให้มันเป็นภาพของรัฐบาลทำหรือเปล่าก็ให้มันชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องนิติบัญญัติริเริ่มขึ้นมาเองโบไม่ติดใจเพราะว่าไม่ว่าจะกองทุนส.ส.ส.ไทย PBS กองทุนผู้ชรา
2: ผ
0: ู้สูงอายุแล้วก็กีฬาเนี่ยการที่ให้สภาได้อนุมัติก่อนมันก็เป็นเหมือนกับการใช้เงินปกติคือตัวแทนประชาชนก็ควรจะมีเป็นหูเป็นตาที่จะอนุมัติให
1: ้ถ้าเทียบกับวิธีการปัจจุบันที่ไทย PBS รับโดยตรงจากภาษีเหล้าและบุหรี่ 1.5% ไม่เกิน 2,000 ล้านคุณโบคิดว่ามีปัญหายังไงครับ
0: ความต่างก็คือว่าอันนี้มันข้อ1ก็คือไม่ได้ผ่านการอนุมัติก่อนสภาก็ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบก่อนที่จะไปใช้ว่ามันจะคุ้มค่าเงินหรือไม่มีแค่สิทธิ์ให้สตง.มาตรวจย้อนหลังจากที่ใช้ไปแล้วนะคะ2ก็คือมันมีการไปกำหนดเพดานไว้ที่ 2,000 ล้านใช่มั้ยคะก็คือแม็กซิมัมเท่านั้นมันก็คล้ายๆกับว่าการันตีว่าก็จะได้เงินประมาณนี้ไปเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศทุกๆประเทศในโลกมันมีขึ้นมีลงมันก็ต้องมีการปรับขึ้นปรับลดงบประมาณกันไปตามส่วนตามความสมเหตุสมผลณวันนี้สถานการณ์การคลังของประเทศเป็นยังไงอ่ะเอาจริงๆอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหลักด้วยซ้ำที่ต้องรีบทำก็คือประเทศอยู่ในภาวะค่อนข้างยากลำบากทางการคลังก็จะเห็นการปรับลดงบประมาณเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีถึงขั้นบางคนเสนอให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเอาอะไรไปอธิบายกับประชาชนนะว่าจะมีนะเนี่ย4หน่วยเนี่ยก็จะไม่ต้องมารับทุกข์รับสุขอะไรด้วยกันเลยก็จะได้เงินเท่านี้ตลอดไปมันก็แปลก
1: กังวลว่าการเมืองจะมาครอบงำสื่อได้ไหมถ้าหากว่าใช้กระบวนการทางงบประมาณที่จะต้องไปผ่านการพิจารณาของส.ส.
0: ไม่คิดว่าการพิจารณาของส.ส.เนี่ยมันอยู่ต่อหน้าประชาชนเลยนะถ่ายทอดสดด้วยนะถ้านึกภาพกรรมาธิการพิจารณากันเนี่ยอย่างเช่นถ้านึกภาพอาจารย์วีระขออนุญาตเพราะว่าเป็นไวรัลเนาะเวลาที่อาจารย์ซักถามในกรรมาธิการเนี่ยมันก็เข้มข้นใช่ไหมคะสังคมก็นั่งดูถ่ายทอดสดได้เลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปรังแกไทย PBS ต่อหน้าธารกำนันแบบนั้นเนี่ยคิดว่าเขาจะไม่ต้องรับผลทางการเมืองหรอถ้าใครที่จะอยากจะตัดงบโดยไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันก็อยู่ต่อหน้าประชาชนทั้งหมดเขาก็ต้องได้รับผลของเขาเองมันมีการคานอำนาจกันอยู่แล้วในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะมีฝ่ายค้านอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่ว่าประชาชนก็จะได้ตัดสินคนเหล่านั้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือกลไกตามหลักการประชาธิปไตยแค่นั้นเอง
1: ครับคุณสมบัติอ้าวไทย PBSต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนอื่นด้วยปรับไปตามสภาพเศรษฐกิจจริง
2: ๆ
1: สองก็คือถ้าผ่านการพิจารณาของสภาอย่างน้อยส.ส.ก็เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นเปลี่ยนแปลงแค่ที่มาของรายได้ ก็แปลว่าความอิสระยังอยู่เหมือนเดิมในมุมมองของ
0: แล้วมันก็มีมาตราที่ปกป้องเอาไว้มาตรา56ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
1: ข้าราชการหรือนักการเมืองใดเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอข่าวถูกไหม
0: เข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ให้ไทย PBS ได้ทำงานตามวัตถุประสงค์คนนั้นเจอ157
1: ฉะนั้นเรื่องรายได้กับเรื่องความเป็นอิสระในการทำงาน
0: แยกกัน
1: คนละประเด็นกันคุณสมบัติมองอย่าง
2: ไรผมขออนุญาตให้เห็นมองภาพใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะมันเนื่องจากว่ารอบนี้มันแพ็คเป็นมาเป็นแพ็กเกจ4ร่าง

0: กฎหมาย4หน่วยงานผมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับคุณโบในแต่ละหน่วยงานประการแรกก่อนเนี่ยผมคิดว่าสสส.เนี่ยยังต้องรับต้องใช้เงินภาษีจากเหล้าและบุหรี่เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือในการที่จะขานอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ใช่แค่มีเงินแล้วเอามาใช้ในการรณรงค์ด้านสุขภาพนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการกดข่มธุรกิจที่เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในเรื่องประเด็นเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุดังนั้นเนี่ยการนำเงินมาจากภาษีประชาชนเนี่ยมันจะไม่ได้ทำหน้าที่กดข่มภาษีที่เอามาจากตรงจากบริษัทเหล้าบุหรี่ต้องเข้าใจดีไซน์นี้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนสส.เนี่ยผมว่าเขาชอบทำนะที่จะใช้เงินจากก้อนนี้
1: เพราะมันตรงเรื่องกับเรื่องที่เขาทำ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องที่หนึ่งส่วนไทยพีบีเอสเนี่ยมีปัญหาว่าตอนเริ่มต้นน่ะการกำเนิดไทยพีบีเอสอ่ะตอนนั้นน่ะมันเริ่มต้นน่ะมันเกิดสสส.มาก่อนและเขาพอดีเขาจะทำบีบีซีแล้วเขาคิดว่าเขาต้องการความอิสระดังนั้นเขาก็คิดว่าควรจะมีแหล่งรายได้จากนอกงบประมาณดึงตรงมาแล้วในบทเรียนที่มีอยู่คืองบภาษีบาปนะไปเอา
1: ที่เคยทำกับสสส.แล้ว
0: ใช่แต่จริงๆเนื้อหาไม่ตรงอันนี้เห็นต่างกับสสส.ผมคิดว่าสิ่งที่ไทยพีบีเอสเนี่ยควรจะรับเงินจริงๆเนี่ยไม่และก็ต้องไม่รับเงินจากงบประมาณประจำปีด้วยนะเพราะผมค้านเรื่องนี้ผมคิดว่าควรจะเอางบมาจากกองทุนยูโซของกสทช.ซึ่งเก็บมาจากค่าบริการเรื่องระบบโทรคมนาคมสื่อสารอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเก็บเราใช้โทรศัพท์มือถือตอนนี้เราดูเนี่ยรายการพวกนี้ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ดูทางออนไลน์นะดังนั้นเนี่ยมันตรงกว่าอยู่ดีไปเก็บเหล้าภาษีบุหรี่เพราะว่าตอนนี้มันไม่มีกองทุนยูโซ่กสทช.เขาเพิ่งยึดอำนาจมาไม่นานกสทช.ยังตั้งไม่ทันยูโซ่ยังไม่มีกองทุนผมคิดว่าหากขยับไปเอายูโซ่เนี่ยจะถูกต้องกว่าส่วนอีก2กองทุนเนี่ยทั้งกองทุนการกีฬาและกองทุนผู้สูงอายุผมเห็นด้วยว่าควรไปเอาจากงบประมาณมันเป็นเรื่องอะไรที่เราจะไปเอางบมาจากงบเหล้าบุหรี่มันไม่เกี่ยวกันเลยในความเห็นผมนะมันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แปลกมากอย่างไรก็ตามผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในขณะที่ออกมาเป็นแพ็ค4กันเนี่ยเราจะดูแค่ข้อกฎหมายที่เสนอเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้ผมขอตั้งข้อสังเกตแม้ว่าคุณโบจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยแต่นี่เป็นการข้อสังเกตนอกจากตัวลักตัวอักษรที่ระบุไว้ในร่างแก้ไขกฎหมายว่าหากทั้ง4องค์กรเนี่ยไปใช้เงินจากงบประมาณซึ่งประมาณ 18,000 ล้านใช่ไหม
1: 14,000 ครับ
0: 14,000 ล้านโดยประมาณนะครับนั่นแสดงว่าภาระการคลังอ่ะจะตกไปถึง ของแผ่นดินของงบประมาณภาษีประชาชนคำถามคือว่าในร่างกฎหมายเนี่ยนะที่ออกมาเนี่ยนะแล้วไม่มีกฎหมายฉบับที่5เลยที่ระบุว่าหากทั้ง4หน่วยงานเนี่ยไปเอาเงินทุนเอาเงินจากงบประมาณแผ่นดินนั้นเนี่ยแล้วไอ้เงินที่เคยได้รับจากบริษัทเหล้าบุหรี่ 14,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยจะมีการเรียกเก็บเข้าไปในงบประมาณหรือเปล่าเพื่อที่จะอธิบายว่าเอาเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้กลไกทางงบประมาณ
1: กระทรวงการคลังบอกแล้วคุณสมบัติว่าเขาจะไปออกกฎกระทรวงให้มันไม่มีรอยต่อเลยสมมุติว่า4ฉบับนี้ได้รับการแก้ไขแล้วไม่เก็บเป็นอัตโนมัตินะกระทรวงการคลังก็จะมีกฎกระทรวงที่ไปขึ้นภาษีให้มันได้ปริมาณที่เท่ากับที่เคยจ่ายให้กับ4องค์กรนี้
2: เขายืนยัน
1: แล้วก็เข้ากระทรวงการคลัง
0: ใครในกระทรวง
2: กรมสรรพสามิตกรมสรรพสาม
1: ิตใช่
0: แก้ได้โดยอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือว่าจะต้องเป็นที่ใหญ่กว่านั้น
1: คือไม่ต้องเข้าสภาแน่ๆเพราะว่าเป็นแค่ระดับกฎกระทรวงเพียงแต่ว่าที่คนอาจจะยังไม่มั่นใจว่า1มันจะทำได้ต่อเนื่องยาวนานไหมพอความศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นกฎกระทรวงเนี่ยมันจะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวไม่เหมือนกับการที่มีพระราชบัญญัติกำหนดอยู่ว่าต้องเก็บเข้ามาให้4หน่วยงานนี
2: ้เท่าไหร่เราต้องใช้คำว่าอย่าไประแวงเกินเหตุมันไม่มีใครหรอกจะกล้าไปอยู่ๆก็ไปลดภาษีให้กับเอกชนกลุ่มนี้มันเป็นไปไม่ได้
0: ผมคิดว่าเพื่อทำให้เรื่องนี้ไม่เกิดความระแวงเกินเหตุเวลาแพ็กเกจถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยนะในบางกองทุนนะแต่ว่าหากเสนอเรื่องนี้มาแล้วมันเป็นเรื่องตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการช่วยเหลือกลุ่มทุนบางกลุ่มหรือไม่เพื่อไม่ให้มีคำถามนี้นะเราไม่ต้องจินตนาการลงมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับจริงๆเขียนไว้ในกฎหมายก็ได้สมมติว่าบางกฎหมายมันไม่ผ่านล่ะสมมติแก้ไขแล้วไม่ผ่านใช่ไหมคุณก็ระบุเลยว่ากฎหมายได้ผ่านเสร็จปุ๊บก็ใส่ไปอีกสักหนึ่งมาตรา นะครับไว้ในตรงนั้นก่อนก็ได้เป็นบทเฉพาะการหรือใดๆก็แล้วแต่จนกว่ากรมสรรพ

0: กรมสรรพสามิตเนี่ยจะมีระเบียบใหม่หรือแก้ไขอะไรเพื่อจะการันตีได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเพื่อคุ้มครองแหล่ง
1: กลุ่มทุน
0: ที่ตรงนี้
1: เขายังได้เก็บในปริมาณเท่าเดิม
0: ใช
1: ่แม้ว่าจะแก้กฎหมายไปแล้ว
0: เฉพาะไทย PBS มีประเด็นสำคัญก็คือว่าผมคิดว่าการอธิบายว่าถึงแม้ผมจะเข้าใจในหลักการว่าได้เรื่องของอำนาจที่มีฉันทามติของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสภามันเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะทำการหน้าที่ในการตรวจสอบแต่ไทย PBS เนี่ยก็เข้าไปรายงานผมก็เคยเห็นดูผู้บริหารไทย PBS ก็ต้องเข้าไปรายงานนะครับทั้งในกรรมาธิการแล้วก็ทั้งในสภานะครับเวลาดำเนินการในแต่ละปีนะครับสตง.ก็ยังตรวจสอบการใช้เงินนะครับแต่ว่าหากมันไปใช้กระบวนการทางงบประมาณในการที่จะเข้ามาควบคุมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ซีเรียสเพราะว่าไทย PBS เนี่ยทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทนประชาชนนะครับเขาก็จะทำการตรวจสอบซึ่งเป็นธรรมดานะรัฐก็จะโดนเยอะหน่อยนะแล้วธรรมชาติของผู้มีอำนาจไม่ว่าจะรัฐบาลไหนแล้วเท่าที่ผมเผชิญหน้ามานะครับเวลาเขามีอำนาจเขาก็ไม่อยากให้ใครหรอกนะโดยเฉพาะคนที่เรียกว่าอะไรนะองค์กรของรัฐไทยพีบีเอสเป็นองค์กรของรัฐใช่ไหมครับเขาก็ไม่อยากหรอกว่านี่เป็นองค์กรของรัฐและองค์กรของรัฐเนี่ยมาตรวจสอบมาคัดค้านมาอะไรตั้งคำถามอะไรมากมายเอาคนนี้ไม่เห็นด้วยมาออกรายการทีวีดังนั้นเนี่ยเขาไม่แฮปปี้แค่นายอำเภอคนนึงอ่ะมีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลหน่อยนึงนายกประกาศปลดกลางอากาศแล้วให้ได้ขนาดคือผมคิดว่าธรรมชาติผู้มีอำนาจอ่ะเขาไม่ยอมหรอกและถ้าเขาติดใจนะครับถ้าเขาติดใจสื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสเนี่ยซึ่งมีโอกาสติดใจสูงมากนะผมคิดว่าเขาติดใจสูงมากแต่ว่าเขาไม่รู้จะมีเครื่องมืออะไรจากการแล้ววิธีการที่ดีสุดคือใช้กระบวนการทางงบประมาณแบบนี้แหละที่เขาจะใช้ในการ
1: คุณสมบัติมองเป็นเรื่องเดียวกันระหว่างความอิสระในการทำงานกับอิสระทางการเงินถ
0: ้
1: าไม่มีอิสระทางการเงินต้องไปผ่านกระบวนการงบประมาณอิสระในการทำงานจะเกิดขึ้นไม่ได
0: ้คือผมพูดถึงในบางกรณีนะครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นกลไกของรัฐที่ต้องทำตามนโยบายของรัฐนั้นใช่แต่ถ้ามันเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สื่อและถูกวางว่ามันต้องทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทนประชาชนนะผมคิดว่ารัฐไม่ควรจะเข้าไปมีบทบาทในระดับที่กำหนดงบประมาณให้กับองค์กรเหล่านี้
1: เพราะโดยภารกิจหน้าที่มันจะต้องย้อนกลับไปตรวจสอบรัฐอยู่แล้วถูกไหม
0: ใช่ใช่
1: ถ้าไปใช้วิธีเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
0: ๆใช
1: ่แต่หน้าที่เขาไม่ได้มาตรวจสอบรัฐนี
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ก็เลยจะไม่มีประเด็นเรื่องการได้งบประมาณ
0: ครับแล้วกรณีที่คุณโบพูดว่าไม่มีองค์กรไหนที่ไปเรียกเก็บเงินข้างนอกมาเสร็จแล้วก็มาใช้จ่ายกันเองนั้นไม่จริงนะครับมีเงินนอกงบประมาณเยอะมากนะครับแต่ว่าอยู่ในรูปต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมคุ้นเคยกับพวกกรมอุทยานกรมป่าไม้เวลาคนเข้าอุทยานเคยไปที่อุทยานแล้วคุณต้องจ่ายค่าตั๋วเข้าเที่ยวแวะเขาก็เก็บตังค์
1: เข้าอุทยานเอง
0: ใช่เข้าอุทยานแล้วเขาก็ตั้งกองทุนแล้วก็บริหารจัดการเองหน่วยงานราชการจำนวนมากเลยครับมีค่าธรรมเนียมเหล่านี้เก็บแล้วก็บริหารจัดการครับมีกองทุนน้ำมันที่เราจ่ายเวลาไปเติมน้ำมันอะไรเงี้ยก็หักเงินจากกองทุนน้ำมันไปใส่กองไฟฟงไฟฟ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยมีกองทุนอนุรักษ์พลังงานมีกองทุนอะไรเต็มหมดเลยซึ่งไม่ได้ผ่านงบประมาณในสภาม
2: ันน่าจะเทียบกันไม่ได้ไหมเพราะมันเป็นการหารายได้จากคือมีงบ
1: ของเขาเอง
2: มีงบมาทำงานแล้วอ่ะเสร็จแล้วค่อยไปบริหารจัดการ
0: ผมอธิบายว่าจริงๆมันมีงบนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณอยู่จริงอยู่อีกแบบนึงนะ
1: ไม่ใช่แค่เฉพาะ4องค์กรนี
0: ้ดังนั้นเนี่ยเพราะไอ้คอนเซ็ปต์ว่าได้เรื่องว่างบประมาณเงินทุกตัวเลยที่มีการเรียกเก็บเข้ามาเสร็จเนี่ยจะต้องผ่านสภาและสภาจะต้องมีคนมันจึงไม่จริงทั้งหมดนะครับและภายใต้กรอบงบประมาณ 2,000 ล้านบาทของไทย PBS นั้นเนี่ยผมยังคิดว่ามันพอฟังได้ประกอบกับไทย PBS เนี่ยเป็นองค์กรสื่อดังนั้นเนี่ยต่อให้ไม่ไปรายงานอยู่ในสภาผมอยู่ข้างนอกผมก็ยังเห็นคนวิพากษ์วิจารณ์ไทย PBS ยับผมก็เป็นคนหนึ่งในก่อนหน้าที่วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ไทย PBS ไม่ได้อยู่ลอยๆนะเพราะเป็นวันเข้าแต่เสนอข่าวเสนอรูปเสนอนี่ใช่ไหมเวลาเราลูดทีวีเปิดมาดูรายการเอ๊ะทำไมจัดรายการแบบนี้เราก็ยังบ่นอยู่ว่ามันจืดชืดมันไม่มีสีสันและข้อมูลทำไมผมนี่โต้แย้งนะไม่นานมันเรื่องไฟป่าผมก็ยังโต้แย้งกับไทยพีบีเอส
1: ไอกระบวนการตรวจสอบมันผ่านสายตาประชาชนอยู่ทุกวันอยู่แล้วถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: คุณณัฐาฟังคุณสมบัติแล้วแลกเปลี่ยนกันยังไงดีคือไม่มองคุณสมบัติไม่ได้มองแยกกันระหว่างอิสระทางการเงินกับอิสระในการทำงาน
2: เพราะว่าต้องกลับมาตั้งหลักที่วัตถุประสงค์ของการดำรงอยู่ของไทยพีบีเอสตามพรบก่อตั้งนะพรบไทย PBS ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุประสงค์คือการบริการข่าวสารที่เที่ยงตรงรอบด้านสมดุลและซื่อตรงต่อจรรยาบรรณให้ข่าวสารความรู้สาระบันเทิงที่ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์ทางพาณิชย์คือโบคิดว่าด้วยจุดประสงค์แบบนี้

0: ทำงานตามจุดประสงค์เนี้ยมันไม่ได้จะมีปัญหากับรัฐบาลถึงขั้นที่จะต้องไประแวงว่ากลไกตรวจสอบงบของสภาเนี่ยมันจะมามีผลกับการทำงานหรอกวันนี้หลายๆคนตั้งหลักไปว่าไทย PBS ตั้งอยู่เพื่อตรวจสอบรัฐบาลคือจริงๆก็ทำได้ถ้าทำดีก็ดีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วก็สื่อที่ตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะไทย PBS นะวันนี้บริบทซึ่ง18ปีผ่านไปอ่ะ18ปีที่แล้วอาจจะใช่นะ18ปีที่แล้วเรามีช่องทีวีอยู่ 5-6 ช่องเนี่ย 2-3 ช่องเป็นของรัฐอีก 2-3 ช่องเป็นพาณิชย์
1: เจอพาณิชย์เต็มที
0: ่มันก็ควรจะมีนะสื่อที่ตั้งอยู่แล้วก็อาจจะภารกิจหลักเป็นตรวจสอบก็ได้แหละแต่18ปีผ่านไปในวันนี้ถามว่าระบบนิเวศของสื่อเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเต็มไปหมดช่องทีวีเต็มไปหมดโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดแล้วถามว่าสัดส่วนของสื่อที่ตรวจสอบวิจารณ์หรือโจมตีรัฐบาลเนี่ยวันนี้มันมีเยอะแค่ไหนก็ต้องบอกว่าเกือบทั้งหมดนะดังนั้นณบริบทวันนี้เนี่ยสื่อสาธารณะควรจะมีพันธกิจอะไรบางคนบอกว่ายุบไปเลยไม่ต้องมีแล้วโบไม่เห็นด้วยโบคิดว่ายิ่งอย่างนี้ยิ่งต้องมีก็คือมีเป็นองค์สำหรับเก็บข้อเท็จจริงความรู้ที่มันหายากทำรายการหรือว่าชิ้นงานที่สื่ออื่นทำไม่ได้แต่มันมีคุณค่าเนี่ยคือบทบาทหลักมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาเปิดรายการตั้งโต๊ะด่ารัฐบาลเพราะว่าทุกช่องก็ทำแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีไทย PBS จะไม่มีใครทำหน้าที่นี้เพราะว่าทุกคนก็มีเป็นเอกชนโน่นนี่ไม่จริงเพราะว่ามันเกลี่ยกันไปหมดแล้วค่ะบางสื่ออาจจะมีเจ้าของเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็จริงแต่สื่ออื่นไม่ใช่อ่ะ
1: เ
0: วลาบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ทำผิดก็สื่ออื่นเขาก็ตรวจสอบมันไขว้กันไปไขว้กันมาบางสื่อถูกครอบโดยพรรคการเมืองบางสื่อมีเฉดสีทางการเมืองมันก็มีทุกสีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไทย PBS ต้องตั้งหลักใหม่หมดเลยต้องตั้งหลักว่าเป็นจริงๆหลายอย่างก็ทำอยู่แล้ว verify นะคะเป็น policy watch หรือว่าเป็นรายการโบยกตัวอย่างมาหลายวันแล้วนะประวัติศาสตร์ว่าถ้าเกิดว่างานประวัติศาสตร์ลึกๆที่สื่ออื่นไม่มีปัญญาไปทำเนี่ยแล้วคุณทำต่อให้เรตติ้งไม่ดีนะแต่ถ้าครูประวัติศาสตร์ทั่วประเทศดูอะนั่นอะคุณ achieve แล้วมีคุณค่าแล้ว
1: คือคุณณัฐากำลังคุณโบกำลังมองว่าอย่าไปตั้งว่าไทย PBS ตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำงานตรวจสอบรัฐบาลอย่างเดียวม
0: ัน
1: มีคุณค่าในทางสื่ออย่างอื่นอีกมากมาย
0: ใช่แล้วโบก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคุณจะตรวจสอบรัฐบาล
1: ได้
0: แต่โบจะบอกว่าพอไปตั้งหลักกันแบบนี้มันเลยทำให้ไอ้บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการทับงบประมาณเนี่ยกลายเป็นไปในทางนั้นหมดเลยว่าโอ๊ยเดี๋ยวจะโดนตัดงบแน่ๆเพราะไทย PBS ด่ารัฐบาลทั้งวัน
1: คุณโบก็ไม่เชื่อว่าถ้าไทย PBSไม่ได้ตรวจสอบรัฐบาลแล้วสื่ออื่นจะตรวจสอบไม่ได้มันก็ถูกดุลกันอยู่แล้ว
0: โดยสภาพมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วโบไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าคุณหยุดตรวจสอบเถอะคุณจะได้ไม่โดนตัดงบไม่ใช่แต่โบคิดว่าต้องตั้งหลักว่าทำทุกอย่างตามจุดประสงค์จริงๆขององค์กรนะแล้วเวลาคุณไปเสนอในทางปฏิบัติเขาจะตัดยังไงสมมติคุณบอกว่ามีงบส่วนนี้นะทำ investigative report เขาจะบอกเหรออ๋อคุณทำเรื่องโกงสอบมากไปผมจะตัดคุณ
1: ซึ่งอันนั้นคนที่พูดก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
0: ใช่มันจะมี
1: การไม่ได้กังวลขนาดน
0: ั้
1: น
0: มันเกิดขึ้นต่อหน้าธารกำนันอย่างที่บอกค่ะดังนั้นก็อยากจะบอกทุกฝ่ายแหละคืออย่างนึงไทย PBS ก็คือตั้งหลักกับภารกิจ18ปีให้หลังมันไม่เหมือนวันที่มีทีวี 4-5 ช่องวันนี้คุณต้องเป็นแหล่งที่ยุค AI ใช่ไหมคะคนเซิร์ช AI และ AI ไปหาข้อมูลจากไหนอ่ะถ้าไม่มีไทย PBS อยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีมันขาดหน่วยงานที่สร้างแฟกต์คุณภาพเอาไว้ให้ AI ไปดึงข้อมูลให้ผู้คนใช่ไหมสื่อขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะบอกก็ยังอยากให้มีองค์กรแบบนี้อยู่ก็คืออย่างที่หลายๆประเทศเขามีนั่นแหละ
1: ครับคุณสมบัติมองยังไงก็ไม่ใช่ว่าแค่ไทย PBS อย่างเดียวที่จะตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐได้สื่ออื่นๆเขาก็ทำงานก็ตรวจสอบได้บางทีถึงพริกถึงขิงมากกว่าไทย PBS ก็มีในหลายประเด็น
2: ผมก่อนถึงประเด็นนี้ผมขออนุญาตโน้ตประเด็นเรื่องการตัดงบประมาณในสภาก่อนโดยข้อเท็จจริงนะครับผมเนี่ยได้คุยกับกรรมธิการอยู่จำนวนไม่น้อยนะที่เขาเวลาเขาอยู่ในฤดูการการพิจารณาง
1: บประมาณ
2: งบคืองบประมาณเวลาเขาตัดงบกันนะเนื่องจากผมเคยตามประเด็นเรื่องไฟป่าหรืออุปกรณ์ไฟป่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ผมทำมาหลายปีนะแล้วผมก็รู้เลยว่าวิธีการที่เขาในการพิจารณาในสภานั้นเนี่ยเขาไม่ได้ดูเนื้อหานะครับเขาดูตัวเลข คุณรู้ไหมว่าในห้องกรรมการเนี่ยถึงแม้ไอ้คนที่ลงถึงแม้เราจะเห็นบุคคลที่แอคชั่นกันอยู่ในนั้นนะแต่เวลาเขาตัดตัวเลขส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะคือเขาจะวางกันเลยว่าเนี่ยพวกคุณขอมาเนี่ยสมมติคุณขอมา300แต่จริงๆเงินมีอยู่ร้อยนึงในห้องเนี่ยคุยกันให้ลงตัวนะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ให้เหลือร้อยนึงแต่ทุกหน่วยงานเสนอขึ้นมา300รวมกันแล้วใช้300เวลาเขาจัดการจริงๆอ่ะเขาใช้หลักตัวเลขที่แท้จริงก่อนว่ามีอยู่เท่าไหร่ดังนั้นเวลาเรามาพูดเรื่องว่างบประมาณเสนอเข้าไปอ่ะไทยพีเอสจะสามารถเสนอขึ้นไป 300% ได้ไหมเพื่อจะให้ตัดเหลือ 100% ตลกไหมมันจะประหลาดมากเลยอันที่สองมันขึ้นอยู่ว่ามีใครไฟให้คุณไหมถ้ามีรัฐตัวแทนของรัฐบาลใช่ไหมเขาไม่ต้องยกมือเนี่ยถ้ามีตัวแทนผู้ใหญ่ในรัฐบาลอยู่ในกระทรวงมาไฟว่างบตรงนี้สำคัญแน่นอนงบตรงนั้นจะได้รับการพิจารณาถูกตัดน้อยกว่าคนอื่นหรืออาจจะไม่ถูกตัดเลยนะโดยวัฒนธรรมหรือวิถีทางที่เกิดขึ้นในห้องกรรมาธิการงบประมาณเป็นเช่นนั้นก่อนโอเคกลับมาเรื่องบริบทในเรื่องสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของสื่อโอเคด้วยข้อที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีผู้เล่นที่มีอำนาจ2คนที่มีอำนาจใหญ่มากในระบบนิเวศของข่าวนะครับหนึ่งก็คือทุนเนี่ยมีอำนาจในการที่เขาจะกำหนดทิศทางของสื่อและการนำเสนอสื่อด้วยการซื้อโฆษณานะครับทุนตรงนี้รวมถึงรับวิสาหกิจด้วยนะ นะครับจะสังเกตว่าเวลาเปลี่ยนรัฐบาลโฆษณาของหน่วยรับวิสาหกิจใหญ่ๆไม่ต้องให้ผมบอกชื่อหรอกนะเอาแบบใหญ่ๆติดอันดับท็อปๆในตลาดหุ้นนั่นแหละพวกนี้งบพวกนี้ซื้อโฆษณาเนี่ยเขาจะหมุนตามที่ผู้ใหญ่เขาขอมาทิศชัดเจนมากเรื่องนี้ชัดเจนคนที่อยู่ในวงการสื่อย่อมรู้เรื่องนี้อย่างประจักษ์นะครับไม่มีข้อโต้แย้งอันที่สองคือรัฐคุณรัฐเนี่ยมีอำนาจในการที่จะกูไม่ต้องบอกว่าจะแทรกแซงยังไงแต่เรื่องในกฎหมายขอโทษทีสตงที่ส่งจดหมายมานี่คงไม่ใช่หน่วยงานเดียวหรอกครับเพียงแต่ว่าสตงเนี่ยเขามีอำนาจ
1: ในการตรวจสอบ
2: แต่อาจจะมีหน่วยอื่นเขาอาจจะมาอีกรูปแบบนึงใช่ไหมครับทหารบ้างกองทัพบ้างก็หน่วยงานกระทรวงต่างๆบ้างและเวลาเราทำข่าวเจาะลึกอะข่าวเจาะลึกมันเป็นข่าวที่ต้องใช้ทั้งความเสี่ยงความสามารถและต้องใช้เวลางบประมาณทรัพยากรในการติดตามที่จะสืบสวนสอบสวนในข่าวเชิงลึกไอ้ข่าวแบบเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยมีบ้างแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปส่วนใหญ่ข่าวตอนนี้วิถีบริบทนิเวศข่าวตอนนี้เอาเร็วเข้าว่าจริงไม่จริงเนี่ยข่าวไม่กี่วันเนี่ยที่มีข่าวเรื่องไทย BBS ว่าคนนู้นเป็นอย่างนี้ก็รูปหน้าคนอ่ะชื่อคนกับหน้าคนยังผิด
1: เลย
2: ไม่ผิดครั้งเดียวนะผิด2ครั้งสำนักข่าวเนี่ยผิด2ครั้งเหลือเชื่อมากๆมันจะเกิดขึ้นได้เลยดังนั้นเนี่ยทั้งรัฐก็ดีหรือทุนก็ดีเนี่ยมันมีอำนาจมากในการคุมเรื่องสื่อผมคิดว่าการมีไทย BBS ขอฐานที่มั่นหนึ่งไว้นะให้มันสามารถทำงานอย่างที่เขาจะทำภายใต้งบประมาณ 2,000 ล้านนะครับภายใต้งบประมาณนี้ให้เขาทำและอยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งกลไกของรัฐตรวจสอบทั้งในสภาและกลไกในการตรวจสอบของสาธารณะผมคิดว่าไทยพีบีเอสได้ทำหน้าที่และถูกตรวจสอบแล้วนะครับแล้วยังต้องถูกตรวจสอบต่อไปผมขอบคุณในสถานการณ์บรรยากาศแบบนี้ที่พวกเราประชาชนช่วยกันตรวจสอบผมก็หวังว่าไทยพีบีเอสจะมีการ
1: เปลี่ยนแปลงข้างในด้วย
2: เปลี่ยนแปลงภายในแล้วเราเห็นว่ามันจะดีขึ้นแต่ถ้าถามผมว่าหากมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยในเรื่องแหล่งที่มาของรายได้งบประมาณของไทยพีบีเอสนะผมคิดว่าไทยพีบีเอสจะไม่เหมือนเดิมและจะเข้าสู่ภาวะถดถอยดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี
1: ้คุณสมบัติมองปลายทางมาถึงขั้นยุบองค์กรย่อยสลายไปเลยไหม
2: อาจจะไม่ยุบองค์กรแต่ว่ามันจะค่อยๆเชื่องลงไทยพีบีเอสจะเชื่องเลยจะค่อยๆเชื่องขึ้นเรื่อยๆนะครับการพุ่งเป้ามานะผมไม่รู้ว่ามันเป็นรูปมันเป็นเซตติ้งเดียวกันระหว่างการเคลื่อนกฎหมายหรือการออกมาของสตงเนี่ยแต่ต่อให้ไม่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะการเซตติ้งนะครับแต่ว่าผลของมันเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยที่พยายามทำอะไรแบบเนี้ยนี่พยายามทำงานปรับปรุงอะไรตรงเนี้ยมันคนที่มันจะกล้าเข้ามาเนี่ยมันจะกล้าน้อยผมมั่นใจว่าหลังจากรอบนี้นะผู้สมัคร
1: คิดหนัก
2: ผอ.คนหน้าเนี่ยมันจะไม่เอิกกระลือเหมือนการสมัครรอบนี้ว่าโอ้โหเข้ามาแข่งกันบิดกันแข่งกันมันจะไม่มาขนาดนี้คนมันจะผวา
1: แล้วพอมีคนจับจ้อง
2: พอเราได้คนผอ.คนใหม่มานั่งแทนตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้อง

0: นึกถึงวันในเหตุการณ์ในเวลานี้ทั้งสตง.ก็ดีหรือแม้แต่ท่วงทำนองของรัฐบาลที่พุ่งมองไปที
1: ่คือนี่ขนาดว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำใช่ไหม
0: เกิดผลกระทบแล้ว
1: ความเกรงความมันได้เกิดขึ้นแล้วบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว
0: ซึ่งผมหวังว่าประชาชนจะต้องยืนยันนะครับว่าไทยพีเอสจะต้องทำหน้าที่นี้ถึงที่สุดเพราะมันเป็นฐานที่มันเป็นหูเป็นตาของประชาชนทำหน้าที่ให้อิสระแล้วก็สมศักดิ์ศรีที่ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจและสับสน
1: คุณโบไว้สักหนึ่งฐานที่มันอย่างที่คุณสมบัติบอกได้ไหมมอง
2: จริงแล้วอันนี้มันก็เป็นการเหมือนคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าคาดการณ์ไปทางไทย PBS อาจจะเฟียสขึ้นก็ได้นะ ก็เพื่อที่จะพรูฟอะไรบางอย่างแต่ทั้งหมดแล้วโบก็ยังกลับไปที่หลักเดิมค่ะว่าโบยังเชื่อว่าสภาเป็นตัวแทนประชาชนแล้วจะต้องมีอำนาจในการดูแลเงินของประชาชนแล้วก็ไม่ควรจะมีหน่วยงานที่รับภาษีไปโดยที่ไม่ผ่านการอนุมัติแล้วก็ฟิกซ์ตัวเลขเอาไว้ในแบบที่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงตามบริบทอะไรที่เปลี่ยนไปเลยไม่ว่าจะบริบทของสื่อที่เปลี่ยนไปหรือว่าบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องย้ำว่าโมเดลแบบนี้มันก็เกิดขึ้นทั่วโลกมันไม่ได้มีประเทศไทยเอาจริงๆแล้วมีแต่ประเทศไทยด้วยซ้ำที่ปล่อยจอยขนาดนี้ที่ปล่อยให้เก็บแล้วก็ใช้เลยแล้วก็การพิจารณาตรวจสอบเนี่ยละหลวมมากนะถ้าไปดู BBC เขาก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากบอร์ดของเขาเนี่ยก็ยังมีออฟคอมอีกชั้นหนึ่งนะคะหรือ NHK นะต่อให้เก็บเงินมาโดยตรงเนี่ยก็ยังต้องมีผ่านสภาพิจารณาเลยฝรั่งเศสผ่านสภาออสเตรเลียผ่านสภาก็มันก็ทำกันได้เป็นปกติแต่ถ้าจะให้โบช่วยคิดเติมเข้าไปเนี่ยก็คือว่ามันอาจจะไม่ต้องเป็นปีต่อปีได้ไหมล่ะโบยังรู้สึกว่าปีต่อปีมันก็เครียดไปหน่อยนะ
1: ให้มันมีความต่อเนื่อง
2: สัก3ปีโบคิดว่า3
1: ปีเป็นแผน3ปีอะไรแบบนี้
2: ใช่สมมุติว่า3ปีมันมีความเหลื่อมกับวาระรัฐบาลด้วยนะคะแล้วมันก็ทำให้โอเคอาจจะวางอะไรที่รู้สึกว่าต่อเนื่องเรารู้สึกว่ามันคงได้มากขึ้น
1: ครับอ้าวผมก็พยายามนะทำที่จะรับฟังความเห็นทั้ง2ท่านเพราะว่ามันก็พูดยากในฐานะคนทำงานที่นี่ใช่ไหมแต่ว่าก็พยายามที่จะให้ทั้งสองท่านได้เปิดเหตุผลออกมาได้มากที่สุดนะสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องนี้ไปแล้วต่อเนื่องยาวนานนะครับตอบโจทย์ก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้รับฟังคนที่มีความเห็นต่างแม้ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ไทยพีบีเอสเต็มที่ก็ยินดีรับฟังเช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับ เดี๋ยวติดตามทันโลกกันต่อนะครับคุณพงศธรมารออยู่แล้วสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงตึงเครียดต่อเนื่องรัสเซียถล่มหนักอีกรอบนึงนะครับคุณพงศธรครับ
4: คุณวราวิทย์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศึกหนักของยูเครนเลยนะครับเพราะตอนนี้นอกจากจะเจอศึกจากรัสเซียแล้วทางสหรัฐเองก็พยายามกดดันอย่างหนักด้วยการขู่ว่าจะยุติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองด้วยติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในทันโลกคืนนี้ครับ
5: ประชุม IMF World Bank 2026 เปิดเอกสารพิมพ์เขียวกรุงเทพแก้ปัญหาการช่อโกงออนไลน์อาเซียนไวป์กับสุขสดชื่นเจาะระบบโควต้าสัดส่วนเชื้อชาติในที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์

0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับนาทีนี้สมรภูมิรัสเซียยูเครนกลับมาร้อนระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวโจมตีไปยังหลายพื้นที่ของยูเครนครับเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในกรุงเคียฟหลังจากรัสเซียใช้ขีปนาวุธในการโจมตีพื้นที่หลายจุดนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งบางพื้นที่ประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับนะครับทำให้ประชาชนกว่า 600,000 คนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อาคารที่พักแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทำให้เกิดไฟลุกไหม้ตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปจนถึงชั้น8ชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้ถ่ายทอดนาทีชีวิตหลังจากอาคารได้รับความเสียหายจากขีปนาวุธ
1: หลบซินัสเชอร์สวิกโนโปวิทยาโกวาลีมีฟซีโอซียาบลิแมนิซานวิสกายดิตินกามาเลนกามีฟซีเชอร์สวิกโนนัสหลบซีวิรัตุวาลีซิสลาวาโบกุชูจิวิโอสตาว
2: ิดโมเมนต์ตอคุลิรัสปิชัลส์ทริวอกุดโมเมนต์วิบุฮิฟзалишалось настільки мало часу, навіть щоб зреагувати. По відчуттям, це ніби падає небо. Я почула спочатку вибухи, потім як посипалось скло.
0: การโจมตียังครอบคลุมหลายแคว้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแคว้นเดนิโปรเปโดรฟซาโปริเซียคาคีฟชีโตเมียซูมีไปจนถึงเชอร์นีคีฟประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ซาเลนสกี้ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพุ่งเป้าไปยังโครงข่ายด้านพลังงานขณะที่พันธมิตรตะวันตกไม่ได้แจ้งเตือนยูเครนล่วงหน้าซึ่งการกระทำของรัสเซียในลักษณะนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานหลังจากผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสะท้อนว่าผู้นำรัสเซียไม่ได้ให้ความเคารพผู้นำสหรัฐขณะเดียวกันรัสเซียก็เผชิญกับการโจมตีจากโดรนของยูเครนพุ่งเป้าไปที่แคว้นซาราตอฟทางตะวันตกของประเทศครับพื้นที่จุดนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลธนาคารสเปอร์แบงค์ซึ่งถือเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในปัจจุบันส่วนแคว้นรอสตอฟและมอสโกต้องเผชิญหน้ากับการใช้ฝูงโดรนโจมตีสถานที่ตลอดทั้งคืนนะครับกองทัพรัสเซียอ้างว่ายิงโดรนตกตลอดทั้งคืนจำนวน902ลำซึ่งในจำนวนนี้มีโดรนถูกยิงตกใกล้กับกรุงมอสโก180ลำขณะที่ผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะครับว่ายังเดินหน้าแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองทางการทหารให้ยูเครนและประสานร่วมกับประเทศคู่ขัดแย้งหมายถึงรัสเซียกับยูเครนในการยุติสงครามด้วยนอกจากนี้ก็ยังเลี่ยงตอบคำถามผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงน้ำมันดีเซลระหว่างสหรัฐกับรัสเซียที่จะช่วยให้รัสเซียมีเม็ดเงินหล่อเลี้ยงการทำสงครามต่อไป
3: Have we stopped sharing intel with Ukraine?
4: No, we haven't. We helped them. But we're really helping them get to a final answer. We want the war ended, Peter. We are helping them, and we are sharing intel. We want the war to end. So we're working with them and with Russia on getting the war to end.
3: And what gives you such confidence that Putin wants the war to end more than Zelensky?
4: Only in dealing. That's what I've done my whole life is deals.I think Putin wants it probably, I think they both want it to end. You know, honestly, they both want it to end, and they don't know how to get to that point. There's a lot of hatred there between the two of them. They both want it to end. They don't know how to get there. We're going to get them there.
3: And can I ask the Republicans in the Senate who are upset about this diesel deal, has somebody told you that Russia's not just going to take this diesel money and use it to buy bombs?
4: No, nobody's told me anything. That's a diesel deal not for us. That's being released into the world. That's not being released to us. That's a diesel deal that's going to be released into the world for the world market. Because the world market suffered with high prices. And when you knock out diesel refineries, that's not a great thing. But they're not releasing that to us. They're releasing it to the entire world.
3: Are you worried about it?
0: ตามปกติยูเครนพึ่งพาข้อมูลข่าวกรองทางการทหารจากสหรัฐเป็นอย่างมากเพื่อรับคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและกำหนดเป้าหมายโจมตีที่ตั้งทางการทหารของรัสเซียโดยยูเครนพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าระบบอินฟราเรดในอวกาศนะครับสหรัฐเคยขู่ระงับความช่วยเหลือด้านข่าวกรองทางการทหารถ้ายูเครนไม่ยอมยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียต่อมาผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NPR ว่าสหรัฐยังไม่ยุติการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองทางการทหารให้ยูเครนแต่บรรดานายทหารระดับสูงของยูเครนเริ่มได้รับคำเตือนมาว่าสหรัฐมีแนวโน้มตัดสินใจระงับความร่วมมือดังกล่าวผู้นำยูเครนค่อนข้างระมัดระวังในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐแต่ก็ให้ความเห็นว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลจะไม่ส่งผลให้ราคาน้ำมันในสหรัฐลดลงขณะที่รัสเซียจะได้เงินเพื่อนำมาใช้ในการทำสงครามผู้นำยูเครนยืนยันด้วยนะครับว่าไม่ได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียนับตั้งแต่ผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงหยุดยิงพลังงาน

0: รัฐเพื่อเตรียมการประชุมรอบใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วครับเมื่อวานนี้ในการประชุมความมั่นคงแห่งวอร์ซอที่โปแลนด์อันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนก็ย้ำประเด็นนี้นะครับระบุว่ายูเครนยังคงได้รับข้อมูลข่าวกรองทางการทหารจากสหรัฐและความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากชนิดอาวุธที่รัสเซียใช้ในการโจมตีรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนยังมองด้วยนะครับว่าตอนนี้ยูเครนมีอำนาจต่อรองมากขึ้นสะท้อนให้เห็นได้จากท่าทีของสหรัฐในการร้องขอให้ยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย
1: You are asking me if we are getting intelligence data from American side. Yes, we continue this cooperation. And also it is true that yesterday attack or night attack, air raid alert was launched with a delay. But it is because of special type of the weaponry which was used by Russian side.
0: แล้วยูเครนจะหันไปพึ่งพาพันธมิตรยุโรปด้านข่าวกรองทางทหารได้หรือไม่ฟาเบียนฮอฟมันผู้เชี่ยวชาญด้านขีปนาวุธระบุว่าพันธมิตรยุโรปของยูเครนมีขีดความสามารถจำกัดมากในการทดแทนข่าวกรองเตือนภัยล่วงหน้าของสหรัฐเพื่อแจ้งเตือนให้ยูเครนเตรียมรับมือขีปนาวุธจากรัสเซียครับและท่ามกลางแรงกดดันจากสหรัฐให้ยูเครนยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียเจ้าหน้าที่ยูเครนพบว่า SpaceX ของ Elon Musk ได้กำหนดข้อจำกัดบางอย่างในการให้บริการดาวเทียม Starlink บางส่วนในยูเครนส่งผลให้ภารกิจโดรนที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีประเภทนี้หยุดชะงักไปนะครับอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าตามปกติอุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมมีความสำคัญในการควบคุมโดรนให้โจมตีเป้าหมายระยะไกลมากขึ้นและ Starlink ก็เป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบการสื่อสารในสมรภูมิเนื่องจากหน่วยทหารของยูเครนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในช่วงแรกของสงครามคุณผู้ชมจำได้ไหมครับต่อมาความสามารถในการต้านทานการรบกวนสัญญาณมันก็ทำให้ Starlink กลายเป็นเครื่องมือในการควบคุมโดรนที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันด้วยประเด็นก็คือผู้ช่วยประธานาธิบดียูเครนเขาโพสต์ใน Telegram ระบุว่า SpaceX ระงับการทำงานของ Starlink รุ่นใช้งานทางการทหารเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหน่วยทหารยูเครนจำเป็นต้องยกเลิกภารกิจบางส่วนเนื่องจากสัญญาณขาดเป็นระยะทำให้ควบคุมโดรนได้ยากมากขึ้นและสมรภูมิรัสเซียยูเครนก็กำลังขยายวงกว้างไปยังประเทศสมาชิกนาโตในเวลานี้ด้วยนะครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการใช้ปฏิบัติการลูกผสมของรัสเซียในวงประชุมด้านความมั่นคงแห่งวอร์ซอที่โปแลนด์ในปีนี้ก็ยังหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือรัสเซียด้วยสะท้อนให้เห็นได้จากท่าทีของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนาโตที่เสนอแผนเรียกว่า 3B ครับ

0: สกัดสยบและสลายคือยุทธศาสตร์3ขั้นของนาโต้ในการเตรียมความพร้อมรับมือหากรัสเซียโจมตีประเทศสมาชิกแม้ผู้บัญชาการสูงสุดนาโต้ย้ำว่าการเผชิญหน้าทางทหารกับรัสเซียยังไม่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พันธมิตรต้องเตรียมพร้อมท่ามกลางคำเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นในยุโรปและคำถามว่าเมื่อถึงเวลาจริงสมาชิกนาโต้จะยืนอยู่ข้างเดียวกันหรือไม่พลเอกอเล็กซานเดอร์กรินเควิชผู้บัญชาการทหารสูงสุดนาโต้เปิดเผยแนวคิดทฤษฎีแห่งชัยชนะบนเวทีการประชุมความมั่นคงวอร์ซอด้วยการนำบทเรียนจากแนวรบยูเครนและความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาปรับใช้
1: Our alliance exists to preserve peace but let there be no doubt should war come we will block bluntany attack and then if it does not cease we will break the forces conducting aggression against us we're rehearsed and we're ready and we'll be more ready today more ready tomorrow and every day after that
0: หัวใจของแผนคือหยุดยั้งการโจมตีไม่ใช่ยึดครองดินแดนของฝ่ายตรงข้ามแบ่งการรับมือออก

0: เป็น3ขั้นขั้นแรกบล็อกหรือสกัดคือหยุดการโจมตีตั้งแต่บริเวณชายแดนไม่ให้กองกำลังฝ่ายตรงข้ามรุกคืบขั้นที่2บลันหรือสยบคือใช้กำลังทั้งทางอากาศทางทะเลและทางบกเพื่อสยบแรงรุกด้วยการลดทอนกำลังโจมตีขั้นสุดท้ายเบรกหรือสลายหากการรุกรานยังไม่ยุตินาโต้จะมุ่งโจมตีระบบส่งกำลังบำรุงและเครือข่ายบัญชาการทำให้หน่วยทหารฝ่ายตรงข้ามขาดสิ่งสนับสนุนผู้บัญชาการไม่สามารถควบคุมกองกำลังได้เครื่องมือสำคัญคืออาวุธแม่นยำสูงที่จัดหาได้จำนวนมากด้วยต้นทุนที่รับไหวเช่นโดรนและระบบอัตโนมัติการเปิดเผยแผนเกิดขึ้นขณะที่หลายประเทศยุโรปเตือนถึงภัยคุกคามจากรัสเซียซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเคลื่อนทัพข้ามพรมแดนแต่มาในรูปของสงครามลูกผสมครอบคลุมตั้งแต่การก่อวินาศกรรมการโจมตีทางไซเบอร์ไปจนถึงปฏิบัติการลับเพื่อสร้างแรงกดดันต่อฝ่ายตรงข้ามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมทำสงครามรูปแบบใดกับยุโรปและไม่มีแรงจูงใจในการยกระดับความตึงเครียดขณะเดียวกันรัสเซียส่งสัญญาณเตือนถึงความพร้อมในการใช้อาวุธในคลังรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์หากนาโต้พยายามตัดขาดแคว้นคาลิดินกราดดินแดนขนาดเล็กของรัสเซียที่ประชิดกับโปแลนด์และลิทัวเนียนอกจากภัยคุกคามภายนอกอีกคำถามสำคัญคือเอกภาพภายในนาโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วิจารณ์ชาติสมาชิกว่าแบกรับค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมไม่เพียงพอและไม่พอใจที่สมาชิกส่วนใหญ่ปฏิเสธเข้าร่วมในสงครามอิหร่านขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐเดินหน้าสานสัมพันธ์กับผู้นำรัสเซียสะท้อนให้เห็นจากการเปิดทางให้น้ำมันดีเซลรัสเซียเข้าสู่ตลาดสหรัฐและตลาดโลกด้วยการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรชั่วคราวให้เหตุผลว่าจะช่วยลดราคาพลังงานและจูงใจรัสเซียให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาแต่ฝ่ายเห็นต่างมองว่ามาตรการนี้จะเพิ่มรายได้ให้รัสเซียและบั่นทอนแรงกดดันจากตะวันตกขณะที่สหภาพยุโรปยืนยันคงมาตรการคว่ำบาตรต่อไปแผนสกัดสยบสลายจึงแสดงให้เห็นว่านาโต้กำลังเตรียมความพร้อมรับมือทางทหารแต่ท่ามกลางท่าทีที่แตกต่างกันต่อรัสเซียคำถามสำคัญคือหากต้องใช้แผนนี้จริงความพร้อมทางทหารจะมาพร้อมกับความเป็นหนึ่งเดียวทางการเมืองด้วยหรือไม่
1: ขณะที่สมรภูมิในตะวันออกกลางก็ยังไม่มีแนวโน้มจะยุติความรุนแรงนะครับหลังจากซาอุดิอาระเบียและกลุ่มฮูตีในเยเมนปะทะกันอย่างดุเดือดและเป็นอีกครั้งที่ผู้นำสหรัฐหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเชื่อมโยงกับการเมืองภายในประเทศก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ากลุ่มฮูตีจงใจที่จะดันราคาน้ำมันดิบขึ้นและจะไม่มีวันลืมการโจมตีซาอุดิอาระเบียของกลุ่มนี้ด้วยมีความเคลื่อนไหวล่าสุดของกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียที่สามารถยิงสกัดขีปนาวุธทิ้งตัวมาจากเยเมนโดยฝีมือของกลุ่มฮูตีนะครับพุ่งเป้าไปยังกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียขณะที่กลุ่มฮูตีก็ยังคงเดินหน้าโจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องวันนี้มีรายงานว่าอาคารสำนักงานของซาอุดิอารามโคบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจนเกิดไฟลุกไหม้ในวงจำกัดกลุ่มอาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ในดารานครับเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการสำคัญที่กำกับดูแลเครือข่ายขนาดใหญ่ของบริษัทตั้งแต่แท่นขุดเจาะน้ำมันบนบกนอกชายฝั่งท่อส่งน้ำมันโรงกลั่นไปจนถึงท่าเทียบเรือส่งน้ำมันด้วยเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียได้โจมตีคลังเชื้อเพลิงของบริษัทปิโตรเลียมเยเมนบริเวณชานกรุงซานาซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือการขจัดขีดความสามารถของกลุ่มฮูตีไม่ให้คุกคามซาอุดิอาระเบียเยเมนและเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศด้วยนะครับเมื่อวานได้เห็นภาพของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานหรือ MBS ทรงนั่งเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียและออกแถลงการย้ำจุดยืนแข็งกร้าวว่ากลุ่มฮูตีจะต้องได้รับผลจากการโจมตีซาอุดิอาระเบียหลายระลอกครับส่วนสงครามกลางเมืองในเยเมนก็กลับมาปะทุอีกครั้งหลังจากกลุ่มฮูตียึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญนะครับ วันนี้กลุ่มฮูตีเผยภาพของนักรบจำนวนหนึ่งในจังหวัดไตอิสทางตะวันตก

0: ของประเทศตอกย้ำการปักหลักในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบขณะที่ประธานสภาผู้นำประธานาธิบดีเยเมนซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติแถลงว่าปฏิบัติการรุ่งอรุณแห่งเยเมนกำลังมีความคืบหน้ามากขึ้นด้วยแรงสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียการปะทะกันระหว่างกลุ่มฮูตีกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนทำให้ประชาชนในจังหวัดไตอิสเริ่มเดือดร้อนครับเนื่องจากการสู้รบรุนแรงขึ้นและเสบียงจำเป็นลดลงเนื่องจากถนนสายหลักถูกตัดขาดจากการสู้รบโฆษกประจำองค์การสหประชาชาติออกมาเตือนว่าไตอิสจะขาดข้าวสาลีและแป้งภายในเวลาไม่ถึง3สัปดาห์
1: Our partners say that basic supplies in Taiz City are becoming increasingly scarce and, as a result, increasingly expensive. They warn that current wheat and flour supplies could run out in less than 3 weeks. Petrol prices have tripled and cooking gas is largely unavailable to the population in Taiz City. Food prices have reportedly risen about 50%.
0: สลับไปดูสถานการณ์หมอกควันพิษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงเวลานี้ยังยืดเยื้อและอยู่ในความเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับคุณธรณินจริงๆปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องมาเรียกว่านานหลายสิบปีแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือมันอาจจะไม่ได้มีปัจจัยมาจากเรื่องของภาวะภัยแล้งอย่างเดียวแต่ว่ามีกลุ่มทุนและโครงสร้างรัฐที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะ
2: ใช่ครับมองกันว่าตอนนี้กำลังเรียกหาความรับผิดชอบกันอยู่นะครับคุณพงศธรทั้งกลุ่มทุนข้ามชาติด้วยนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียที่กำลังถูกฟ้องร้องรวมถึงคนการเมืองอินโดนีเซียเองก็พูดคำพูดออกมาจนสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะว่าต้นตอที่แท้จริงไม่ใช่แค่การทำการเกษตรแบบดั้งเดิมครับคุณผู้ชมแต่เบื้องหลังก็คือดีลกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ใช้การเผาเป็นวิธีราคาถูกในการเคลียร์พื้นที่ป่าและก็พีทแลนด์เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจครับตามรายงานของ Greenpeace นะครับแล้วก็การตรวจสอบก็พบบริษัททุนข้ามชาติทั้ง First Resources จากสิงคโปร์ครับแล้วก็กัวลาลัมเปอร์เกปงจากมาเลเซียที่เข้าไปเกี่ยวโยงกับพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนนับ10จุดบนพื้นที่สัมปทานแม้บริษัทจะอ้างว่ามีนโยบายปลอดการเผาก็ตามนะครับชวนดูข้อมูลล่าสุดกันก่อนนะครับมีจุดฮอตสปอตที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับทำให้เห็นการเผายังลุกลามในหลายพื้นที่นะครับจุดแดงๆในเกาะต่างๆของอินโดนีเซียนั้นก็คือจุดความร้อนและพื้นที่ป่าพรุหรือว่าพีทแลนด์นี่แหละครับเป็นพื้นที่ความยากในการดับไฟเนื่องจากวัตถุใต้ดินนั้นสะสมคาร์บอนไว้มหาศาลนะครับทำให้เกิดไฟไหม้คุอยู่ใต้ดินครับแล้วก็แม้แต่จะเป็นการระดมทุนคนนับหมื่นนะครับก็ยังคุมเพลิงได้ยากหากไม่มีการจัดการระบบน้ำใต้ดินหรือว่าการเจาะบาดาลที่เพียงพอครับด้านบาโบโวซูเบียนโตครับประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็ออกมาประณามนะครับว่านี่เป็นการก่อการร้ายทางนิเวศวิทยาพร้อมสั่งระงับใบอนุญาต26บริษัทครับและตรวจสอบเพิ่มอีกกว่า95แห่งด้านรัฐบาลอินโดนีเซียก็เตรียมยกเลิกข้อยกเว้นเดิมที่เคยอนุญาตให้ชาวบ้านเผาพื้นที่รายย่อยและห้ามปลูกพืชเศรษฐกิจซ้ำบนพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ขณะที่รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมระบุว่ากำลังประเมินข้อเสนอความช่วยเหลือด้านการดับไฟจากสิงคโปร์และมาเลเซียตั้งเป้าจะดับไฟทั้งหมดให้ได้ภายใน1เดือนครับวิกฤตนี้ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างหนักในอาเซียนเลยนะครับอย่างที่สิงคโปร์ล่าสุดครับค่าฝุ่นในวันนี้เป็นรายชั่วโมงนะครับแต่ระดับ288ในโซนตะวันตกครับเข้าสู่วิกฤตระดับอันตรายมากทางการต้องสั่งปิดศูนย์กีฬาแล้วก็เตรียมแจกหน้ากาก N95 ด้วยส่วนที่มาเลเซียครับโดยเฉพาะที่รัฐยะโฮรวมถึงอีกหลายพื้นที่ต้องสั่งปิดโรงเรียนต่อเนื่องนักเรียนต้องเรียนออนไลน์ท่ามกลางข้อจำกัดเรื่องของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตแล้วก็ปัญหาการเตรียมสอบที่กระชั้นชิดด้วยนะครับแม้ว่าสิงคโปร์จะเคยพยายามใช้เครื่องมือทางกฎหมายมาอย่างพระราชบัญญัติมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนหรือว่า Transboundary Haze Pollution Act ตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับผ่านมา10กว่าปีก็ยังใช้ไม่ได้ผลครับกฎหมายนี้เพื่อเอาผิดต่างชาตินะครับแต่ก็มีช่องโหว่ทางกฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากอินโดนีเซียปฏิเสธความร่วมมือเพราะมองว่ากระทบกับอธิปไตยครับทำให้สิงคโปร์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อดำเนินคดีได้ครับแต่ประเด็นที่กลายเป็นชนวนความขัดแย้งทางการทูตก็คือท่าทีของซันกันดานในโกลันนะครับหัวหน้าสำนักสื่อสารรัฐบาลอินโดนีเซียครับที่ออกมาพูดทำนองว่าไฟป่าเนี่ยมันเกินควบคุมไปแล้วบอกว่าตอนไม่มีควันเราก็ส่งออกซิเจนไปให้สร้างความไม่พอใจแล้วก็เสียงวิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนทั้งในมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับว่าปัดความรับผิดชอบต่อวิกฤตข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นครับ ในขณะเดียวกันแรงกดดันจากภายในก็ไม่น้อยนะครับเมื่อตัวแทนชาวบ้านในกาลิมันตันตะวันตกองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมตัดสินใจยื่นฟ้องดำเนินคดีแบบกลุ่มเอาผิดประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่รัฐรวม27คนข้อหาประมาทเลินเล่อและล้มเหลวในการรับมือวิกฤตสาธารณสุขครับเรียกร้องให้ประกาศเป็นภัยพิบัติแห่งชาติจัดการบริการรักษาพยาบาลฟรีและทวงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในอากาศสะอาดครับท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ต้องรับผิดชอบในวิกฤตหมอกควันในครั้งนี้นะครับจึงไม่ใช่แค่กลุ่มควันไฟป่าหรือว่าธรรมชาติจากซูเปอร์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในเวลานี้ครับแต่ว่าเครือข่ายผลประโยชน์ของกลุ่มทุนเกษตรกรนะครับรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ละหลวมแล้วก็การจัดการเชิงพื้นที่และโครงสร้างรัฐก็เป็นหัวใจสำคัญครับถ้ายังไม่ถูกแก้ปัญหานี้อาจจะยืดเยื้อไปอีก10ปีก็ว่าได้นะคร
3: ับ ต้องจับตาดูด้วยนะครับว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ในเดือนหน้าเขาก็จะถกกันเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นน่าสนใจว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือเปล่า
2: ต้องติดตามครับ
3: ขอบคุณคุณธรณินทร์ครับ
2: ขอบคุณครับ
3: สลับไปดูอีกหนึ่งพัฒนาการในแวดวงเทคโนโลยีสหรัฐที่สร้างความกังวลใจไม่น้อยนะครับก็คือรายงานของบริษัท Anthropic ระบุว่าภายในไม่กี่เดือนโมเดล AI ขนาดเล็กอาจจะมีความสามารถมากพอที่จะจำลองตัวเองและแทรกซึมเข้าไปในอุปกรณ์ทั่วไปคุณผู้ชมน่าจะมีตู้เย็นหรือเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะนะครับคุณผู้ชมลองนึกภาพว่าโมเดล AI ขนาดเล็กแทรกซึมเข้าไปในอุปกรณ์เหล่านี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพา Data Center อีกต่อไปคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้
4: บริษัท Anthropic อ้างว่าโมเดล AI บางรุ่นอาจสามารถจำลองตัวเองและแทรกซึมเข้าสู่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างตู้เย็นอัจฉริยะหรือเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติในเร็ววันนี้หมายความว่าโมเดล AI อาจทำงานได้ด้วยตัวเองบนอุปกรณ์ดังกล่าวโดยไม่ต้องพึ่งพา Data Center และอาจทำให้มนุษย์สูญเสียการควบคุมอย่างมีนัยสำคัญแม้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจะแสดงความกังวลเช่นเดียวกันกับบริษัทแต่บางส่วนมองว่านี่อาจเป็นการกล่าวอ้างที่เกินจริงเพื่อสร้างความสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทสอดคล้องกับการเตรียมขาย IPO เป็นครั้งแรกของ Anthropic ด้วยมูลค่าที่อาจสูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทีม Frontier Red Team ของ Anthropic ซึ่งมีหน้าที่ทดสอบระบบ AI ระบุว่าผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าโมเดล AI ขนาดเล็กอาจใช้เวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนก่อนจะมีความสามารถมากพอในการจำลองตัวเองบนอุปกรณ์ที่ใช้งานกันทั่วไปในชีวิตประจำวันอุปกรณ์ที่ Anthropic ระบุว่าอาจมีความเสี่ยงล้วนมีชิป AI ขนาดเล็กติดตั้งอยู่ภายในรวมถึงเตาอบอัจฉริยะโทรทัศน์อัจฉริยะเครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์ประชุมทางไกลหากระบบ AI ที่หลุดจากการควบมีความสามารถในการเจาะระบบอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้ได้จริงก็อาจแพร่กระจายไปตามเครือข่ายต่างๆในอินเทอร์เน็ตเป็นวงกว้างและสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้บริษัทระบุว่าโมเดลขนาดเล็กที่มีค่าพารามิเตอร์ 9,000 ล้านสามารถรันได้บนอุปกรณ์8ใน9ประเภทที่ถูกทดสอบขณะที่โมเดล AI ขนาดกลางซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ 30,000 ล้านสามารถทำภารกิจย่อยหลายอย่างที่จำเป็นสำหรับการจำลองตัวเองได้แล้วแม้จะยังประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการทั้งหมดให้สำเร็จอย่างสม่ำเสมอหากเทียบกันแล้วClaude Mythos 5โมเดล AI ระดับแนวหน้าของ Anthropic มีค่าพารามิเตอร์รวมถึง10ล้านล้านซึ่งสูงกว่าโมเดลที่นำมาทดสอบอย่างมากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บางส่วนจึงแย้งว่าโมเดลทั่วไปมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะเคลื่อนย้ายหรือแพร่กระจายไปตามอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจไม่สามารถใช้ทรัพยากรประมวลผลที่มีอยู่ได้อย่างอิสระอดีตหัวหน้าศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติของสหราชอาณาจักรระบุกับรอยเตอร์สว่าการทำให้โมเดล AI ขนาดเล็กทำงานบนโทรทัศน์ราคาถูกได้นั้นไม่ได้หมายความว่าจะเกิดวิกฤตด้านความปลอดภัยขึ้นโดยอัตโนมัติเขาชี้ว่ารายงานของ Anthropic เป็นงานศึกษาทางเทคนิคที่น่าสนแต่ก็อาจมีการกล่าวอ้างเกินจริงเพื่อสร้างความสนใจให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ไม่น้อยถึงกระนั้นผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่ารายงานนี้สะท้อนพัฒนาการที่น่ากังวลและชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจาก AI เนื่องจากรายงานฉบับนี้เผยแพร่ในช่วงที่ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AI เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบริษัท AI หลายแห่งรวมถึง Anthropic และ OpenAI ต่างเผยแพร่รายงานที่น่ากังวลเกี่ยวกับความสามารถของ AI Agent อย่างกรณีการเจาะเข้าสู่ระบบของบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้ผลักดันให้นักวิจัยสสในสหรัฐและผู้บริหารในอุตสาหกรรมรวมถึงดาริโออโมเดย์ CEO ของ Anthropic และแซมอัลต์แมน CEO ของ OpenAI เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI และเพิ่มมาตรการควบคุมความปลอดภัยนอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังสอดคล้องกับคำเตือนของอโมเดย์เมื่อเดือนที่ผ่านมาที่ระบุว่าภายในปีหน้าหรือเร็วกว่านั้น AI อาจมีความสามารถเข้ายึดครองอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดผ่านเครือข่ายบอทเน็ตแต่ท้ายที่สุดแม้ว่า

0: ริษัทแอนโทรปิกจะเผยแพร่ผลการทดลองที่น่ากังวลและย้ำเตือนสาธารณชนถึงอันตรายของ AI แต่การพัฒนาโมเดลที่มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆก็ยังคงดำเนินต่อไปขณะที่บริษัทเตรียมตัวสำหรับ IPO หรือการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกด้วยมูลค่ากิจการที่ถูกประเมินไว้สูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: รายการของเรายังคงติดตามการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026นะครับและคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอด45นาทีของรายการผ่านทางหน้าจอด้วยสำหรับไฮไลท์การประชุมในวันนี้ก็คือการเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Blueprint หรือว่าพิมพ์เขียวกรุงเทพเป็นแนวปฏิบัติเพื่อรับมือกับภัยทางการเงินครับหลังจากอาชญากรรมทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจนสร้างความปั่นป่วนให้หลายประเทศทั่วโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกได้เปิดตัวกรอบการทำงานเพื่อรับมือกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Services เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้กำหนดนโยบายหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันทางการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนี้แต่เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่แนวทางเชิงนโยบายอย่างเป็นทางการของทั้ง2หน่วยงานนะครับเอกนิตินิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการฉ้อโกงทางไซเบอร์กลายเป็นปัญหาระดับโลกสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกปีละ1ล้านล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP ข้อมูลจาก UNODCพบว่าเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประชาชนสูญเงินมากถึง 88,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติได้ปรับกลยุทธ์อย่างรวดเร็วเพื่อก้าวนำการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศมากขึ้นด้วยด้านคริสตาลีน่าจอร์จิวากรรมการผู้จัดการ IMF ระบุว่าการขยายตัวของการฉ้อโกงได้คุกคามความก้าวหน้าของบริการทางการเงินดิจิทัลซึ่งช่วยให้ผู้เข้าไม่ถึงระบบการเงินสามารถเข้าถึงบริการได้และสำหรับการประชุมอื่นๆในช่วงเช้านะครับจอร์จิวาก็ระบุว่าเอเชียยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกเนื่องจากมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวของ GDP โลกมากถึงร้อยละ68เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจแต่ภูมิภาคนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการค้าเธอเสนอแนวทางสำคัญสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการรักษาเงินสำรองและพื้นที่การคลังเพื่อรับมือกับความเสี่ยงการเร่งดำเนินการปฏิรูปการเพิ่มตัวเลขทางการค้าและการกระชับความร่วมมือด้านอื่นๆให้มากขึ้นในอนาคตด้วยและการประชุม IMF World Bank ประจำปีนี้กำลังสะท้อนภาพการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของระบบเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ดอกเบี้ยที่ผันผวนและกติกาการค้าใหม่นะครับคำถามสำคัญก็คือเม็ดเงินลงทุนมหาศาลกำลังเคลื่อนย้ายไปในทิศทางไหนและทิ้งใครไว้ข้างหลังบ้างคุณธรณินทร์เทพวงศ์ชวนแกะรอยตามเส้นทางการเงินเม็ดเงินลงทุนโลกในปัจจุบันติดตามใน IMF World Bank ถอดรหัสเศรษฐกิจโลกตอนที่3ครับ
2: ในวันที่โลกการค้าไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อเหมือนในอดีตท่ามกลางภาวะที่ธนาคารกลางหลักเริ่มปรับทิศทางดอกเบี้ยและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคุกรุ่นประเด็นสำคัญที่นักลงทุนและผู้นำเศรษฐกิจโลกกำลังถกกันในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่กรุงเทพคือเม็ดเงินลงทุนมหาศาลของโลกกำลังไหลหนีไปอยู่ที่ไหนข้อมูลล่าสุดจากรายงานเศรษฐกิจและการแถลงของกลุ่มธนาคารโลกสะท้อนว่าเม็ดเงินไม่ได้หายไปไหนแต่กำลังย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ตามกฎเหล็กใหม่ของโลกที่ไม่ได้มองแค่เรื่องผลกำไรสูงสุดอีกต่อไปแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืนความมั่นคงทางเทคโนโลยีและการจัดระเบียบเครือข่ายการผลิตตามกลุ่มพันธมิตรหรือเฟรนช์ชอริงที่มหาอำนาจใช้จำกัดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เมื่อมองลึกลงไปในเส้นทางของการเงินระลอกนี้ จะพบความ

0: ย้อนแย้งผ่าน3สมรภูมิหลักที่กำลังกำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกกลุ่มแรกคือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวแม้กลุ่มธนาคารโลกจะเผยตัวเลขการระดมทุนจากภาคเอกชนผ่านบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศหรือ IFC หน่วยงานในกลุ่มธนาคารโลกที่เน้นสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศกำลังพัฒนาและหน่วยงานค้ำประกันการลงทุนพหุภาคีหรือไมก้าที่พุ่งสูงเป็นประวัติการถึงกว่า 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่ออัดฉีดเข้าสู่พลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าแต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการปกป้องโลกแต่เป็นทางรอดเดียวภายใต้กำแพงภาษีคาร์บอนและกฎการค้าสากลเช่นผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศกำลังพัฒนาที่ส่งออกสินค้าไปยังยุโรปหรือสหรัฐหากไม่ปรับระบบการผลิตและการค้าให้เข้ากับพลังงานสะอาดก็จะถูกมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนกีดกันและตัดออกจากห่วงโซ่การค้าโลกทันทีเม็ดเงินลงทุนจึงต้องเบนเข็มเข้าหาความยั่งยืนเพื่อความอยู่รอดนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมเม็ดเงินอีกก้อนใหญ่กำลังไหลไปสู่ความต้องการพลังงานมหาศาลของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ท่ามกลางวิกฤตโลกเดือดและเป้าหมายลดโลกร้อนเม็ดเงินกลับไหลทะลักเข้าสู่การสร้างศูนย์ข้อมูล Data Center ข้ามชาติระบบคลาวด์ขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมผลิตชิปเห็นได้ชัดจากการแข่งขันดุเดือดในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์มาเลเซียรวมถึงประเทศไทยที่กำลังพยายามชิงทุนจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกเพื่อปักหมุดเป็นฮับดิจิทัลเกิดภาพย้อนแย้งที่เทคโนโลยีอนาคตกำลังดูดซับพลังงานไฟฟ้ามหาศาลสวนทางกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะที่ประเทศฐานที่ตั้งต้องแบกรับต้นทุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ตามมาเองทำกลางเม็ดเงินที่สะพัดอยู่ในสองสมรภูมินี้จึงเกิดคำถามว่าทำไมเงินไม่ยอมไหลไปยังประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเกิดเป็นสมรภูมิของความเหลื่อมล้ำและวิกฤตการเงิน2มาตรฐานเป็นที่ยอมรับว่าโลกยุคใหม่ภายใต้ทุนนิยมที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงทำให้เม็ดเงินเอกชนปฏิเสธที่จะแบกรับความเสี่ยงในพื้นที่เปราะบางเช่นกรณีของประเทศตลาดชายขอบในแอฟริกาหรือลาตินอเมริกาบางแห่งที่เผชิญต้นทุนการกู้ยืมสูงจนติดกับดักหนี้ภาครัฐไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลไกการค้ำประกันความเสี่ยงหรือว่าเบลนด์ไฟแนนซ์ของธนาคารโลกจึงเป็นเสมือนมาตรการบรรเทาปัญหาชั่วคราวที่ยังไม่สามารถแก้แผลใหญ่ของความเหลื่อมล้ำระดับโครงสร้างซึ่งกลุ่มมหาอำนาจทิ้งไว้เบื้องหลังได้ทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วในการประชุม IMF World Bank ที่กรุงเทพปี1991เป็นยุคที่โลกเชื่อมั่นในตลาดเสรีอย่างไร้เงื่อนไขมาถึงวันนี้ปี2026เม็ดเงินลงทุนไม่ได้วิ่งหาความคุ้มค่าสูงสุดอีกต่อไปแต่วิ่งหาความปลอดภัยและปกป้องผลประโยชน์ภายใต้ร่มเงาของรัฐสำหรับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพปีนี้จึงไม่ใช่แค่ว่าเราจะดึงดูดเงินเหล่านี้เข้ามาได้อย่างไรแต่อยู่ที่เรากำลังเข้าไปเป็นฟันเฟืองของการพัฒนาที่มีมูลค่าสูงอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงสนามประลองทุนท่ามกลางความขัดแย้งระดับโลกที่ต้องดิ้นรนรับมือทั้งกฎระเบียบการค้าใหม่และข้อจำกัดด้านขีดความสามารถทางการแข่งขัน
1: คุณผู้ชมครับเมื่อเราพูดถึงเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์หลายคนที่วางแผนย้ายไปทำงานหรือใช้ชีวิตในประเทศนี้อาจจะพบว่าการหาที่พักอาศัยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากสิงคโปร์มีนโยบายกำหนดสัดส่วนเชื้อชาติสำหรับผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจนด้วยคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตชวนไปรู้จักระบบโควต้าสัดส่วนเชื้อชาติในที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์ครับติดตามในอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นพาคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นครับ
2: ห้วยขวางสุขุมวิทรามคำแหงซอย53คุณผู้ชมคิดว่า3ย่านนี้มีอะไรเหมือนกันไหมครับคนกรุงเทพอาจจะทราบดีว่าย่านเหล่านี้ล้วนมีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นหลักและอยู่เยอะเป็นพิเศษจนย่านห้วยขวางเป็นที่รู้จักกันว่าคือย่านที่คนจีนเยอะมากๆและถ้าใครเคยผ่านไปแถวราม53ก็คงจะคุ้นกับภาพร้านอาหารฮาลาลและชุมชนเชื้อสายมาลายูที่อยู่กันมาหลายสิบปีครับแต่ที่สิงคโปร์เขามองเรื่องนี้เป็นปัญหาแล้วเลือกที่จะเข้าไปแทรกแซงมันตรงๆด้วยกฎหมายครับ
3: อาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นในวันนี้อยากจะชวนคุณมาทำความรู้จักกับหนึ่งในนโยบายที่แปลกสุดๆแต่เวิร์กมากของสิงคโปร์

0: โอ้ครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าโควต้าสัดส่วนเชื้อชาตินั่นเองมันคือสิ่งที่จะกำหนดว่าในที่ที่หนึ่งจะมีคนจีนอาศัยอยู่ได้กี่คนมีคนมาเลย์อาศัยอยู่ได้กี่คนและมีคนอินเดียอาศัยอยู่ได้กี่คนครับครอบคลุมที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของทั้งประเทศเลยทีเดียวฟังดูผิวเผินแล้วมันเหมือนการแบ่งแยกเชื้อชาติใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันมีผลดีด้วยซ้ำโดยปกติแล้วประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องอ่อนไหวในสิงคโปร์ครับเป็นเวลากว่า50ปีแล้วครับที่การรักษาความกลมเกลียวทางชาติพันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อความอยู่รอดของประเทศสิงคโปร์และสิงคโปร์ก็มีกฎหมายที่เข้มงวดมากๆในการควบคุมการแสดงความคิดเห็นที่ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติหรือศาสนาและรัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้กลับมาเกิดขึ้นอีกดังนั้นสิงคโปร์เลยเจอวิธีที่จะทำให้ผู้คนจากหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างแฟร์แต่ไม่ใช่การแบ่งแยกอย่างที่เราอาจจะคิดครับนโยบายบูรณาการเชื้อชาติหรือ EIP ถูกนำมาใช้ในปี1989เพื่อให้เกิดสัดส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่สมดุลในที่อยู่อาศัยที่สร้างโดยรัฐบาลซึ่งชาวสิงคโปร์8ใน10อาศัยอยู่ครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรวมตัวของคนเชื้อชาติเดียวกันจนกลายเป็นชุมชนปิดของคนแต่ละกลุ่มนโยบายนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนต่างเชื้อชาติโดยการกำหนดให้ผู้อยู่อาศัยแต่ละเชื้อชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสัดส่วนที่กำหนดและส่งเสริมให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอครับข้อจำกัดของ EIP ถูกตั้งไว้ในระดับอาคารและระดับละแวกที่อยู่อาศัยอ้างอิงจากสัดส่วนทางเชื้อชาติจริงของประชากรสิงคโปร์ลองจินตนาการตามครับอาคารที่พักอาศัยของรัฐบาลแห่งหนึ่งมีห้องพักอยู่100ห้องสัดส่วนที่กำหนดสำหรับอาคาร1ในปัจจุบันคือคนจีนไม่เกิน87% คนมาเลไม่เกิน 25% และคนอินเดียกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆไม่เกิน 15% ไม่ได้หมายความว่า3กลุ่มนี้ต้องรวมกันได้ 100% แต่มันคือเพดานของแต่ละกลุ่มที่กำหนดแยกจากกันและมีผลพร้อมกันหมายความว่าคนแต่ละกลุ่มจะไม่สามารถมีจำนวนเกินเพดานที่กำหนดไว้ได้ครับพอสัดส่วนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกินโควต้าแล้วก็จะไม่สามารถขายห้องพักเพิ่มเติมให้กับผู้ซื้อจากกลุ่มนั้นได้ยกเว้นผู้ขายและผู้ซื้อจะเป็นเชื้อชาติเดียวกันและโควต้าเหล่านี้ก็มีการคำนวณอย่างละเอียดให้คนจีนอยู่มากกว่านี้ก็ไม่ได้เด็ดขาดให้คนมาเลย์อยู่มากกว่านี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันอ้างอิงจากโครงสร้างทางเชื้อชาติของประชากรครับและมีการปรับปรุงข้อมูลในวันที่1ของทุกๆเดือนรัฐบาลสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับคนเชื้อชาติอื่นตลอดเวลาตั้งแต่ที่หน้าบ้านตามตลาดหรือตามถนนหนทางคุณก็จะคุ้นเคยกับเขาแล้วเขาก็จะคุ้นเคยกับคุณมันจะส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์แห่งชาติแทนที่จะเป็นอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติครับผลที่ตามมาก็คือเด็กๆที่อยู่ในย่านเดียวกันก็ล้วนจะโตมาด้วยกันเรียนโรงเรียนเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันและคุ้นเคยกับคนเชื้อชาติอื่นๆในสัดส่วนที่สะท้อนความเป็นจริงของประเทศครับ
1: และถ้าดูจากสถิติแล้วนโยบายนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเวิร์กจริงครับงานวิจัยของ Institute of Policy Studies ร่วมกับ onepeople.sg ที่ตีพิมพ์ในปี2025พบว่าดัชนีความกลมเกลียวทางเชื้อชาติและศาสนาในสิงคโปร์พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับในปี2024ประชาชนถึง 65% ประเมินระดับความกลมเกลียวในประเทศว่าอยู่ในระดับสูงหรือสูงมากซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 57% ในปี2018นอกจากนี้ระดับความไว้วางใจคนต่างเชื้อชาติในยามวิกฤตอย่างตอนที่เกิดเหตุการณ์โควิดพุ่งสูงขึ้นถึง 73% ในปี2024ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 57% ในปี2013กลายเป็นว่าจากในอดีตที่ผู้คนเคยมองกันและกันในลักษณะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัญหาแรงเสียดทานทางเชื้อชาติก็ไม่ใช่ปัญหาอันดับต้นของสิงคโปร์อีกต่อไปครับแต่แน่นอนครับนโยบายนี้มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบยังมีเสียงวิจารณ์ว่ามันทำให้ผู้ขายที่เป็นชนกลุ่มน้อยเสียเปรียบทางการเงินในตลาดอสังหา
0: สุดท้ายนี้นะครับเราก็เลยได้คำตอบกันมาว่าความกลมเกลียวทางเชื้อชาติที่เราเห็นในสิงคโปร์ในทุกวันนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันและมันก็เป็นที่มาที่ไปที่น่าสนใจรวมถึงยังเป็นประเด็นที่รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญมานานมากๆแล้วครับและมันก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับเพื่อนบ้านของสิงคโปร์ในอาเซียนอีกด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับ ASEAN Vibes กับสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
2: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศรอบวันในเวิลด์ราวด์อัพทันโลกวันนี้ครับ
3: วาติกันเปิดเผยว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระชนมายุ 71 พรรษาทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดหลังแพทย์ผ่าตัดนำกลีบล่างของปอดขวาออกโดยจะประทับรักษาพระองค์ประมาณ1สัปดาห์และงดพระกรณียกิจต่อสาธารณชนจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยหลายพันคนเดินขบวนในกรุงเม็กซิโกซิตี้เรียกร้องขึ้นค่าจ้างเพิ่มเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาขาดแคลนยาและอุปกรณ์ขณะที่ประธานาธิบดีรับปากแก้ปัญหาการจ้างงานแต่ปฏิเสธว่าระบบสาธารณสุขอยู่ในภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบจีนและเกาหลีเหนือเตรียมเปิดสะพานข้ามแม่น้ำยาลู่แห่งใหม่ในวันพรุ่งนี้หลังจีนสร้างส่วนของตนเสร็จตั้งแต่ปี2014ขณะที่เกาหลีเหนือยังสร้างถนนเชื่อมและด่านศุลกากรไม่แล้วเสร็จการเปิดสะพานครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมการค้าระหว่าง2ประเทศศาลสหรัฐสั่งระงับการตัดต้นไม้เพิ่มเติมที่สนามกอล์ฟอีสต์โพโตแมคในกรุงวอชิงตันดีซีหลังจากต้นไม้ประมาณ500ต้นถูกโค่นในโครงการปรับปรุงสนามกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลุ่มอนุรักษ์กล่าวหาว่าโครงการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมขณะที่รัฐบาลอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัยกระแสน้ำเชี่ยวในแม่น้ำพุทีคันธกีของเนปาลซัดสะพานโสตีโขลาในเขตกอขาพังและลอยไปตามน้ำทางการยืนยันว่าสะพานถูกพัดหายไปทั้งหมดและเตือนชาวบ้านให้ย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยสกีรีสอร์ทในชิลีขยายเวลาเปิดให้บริการถึงกลางเดือนตุลาคมอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังหิมะตกหนักช่วงปลายฤดูทำให้นักท่องเที่ยวยังเล่นสกีได้แม้เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลินักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากเอลนีโญที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีซึ่งนำความชื้นเข้าสู่ตอนกลางของประเทศOpenAI เปิดเผยว่า FBI จับกุมพนักงานคนหนึ่งหลังพบอุปกรณ์ดักฟังซ่อนอยู่ในสำนักงานบริษัทใช้ AI ช่วยระบุตัวผู้ติดตั้งและติดตามที่มาของอุปกรณ์พร้อมเลิกจ้างพนักงานคนดังกล่าว SpaceX ส่งจรวด Falcon 9จากรัฐฟลอริดานำยาน Dragon บรรทุกเสบียงอุปกรณ์และสิ่งของสำหรับงานวิจัยน้ำหนักรวมเกือบ3ตันไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติในวันพรุ่งนี้หลังเดินทางประมาณ52ชั่วโมง
2: ทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของเทศกาลแสงสีในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศธรสุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ครับวันนี้เราสมมติว่าจะเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์สมมติว่าเรื่องร้อนมาก
2: เรื่องร้อนฮะภาษีบาทสมมติว่าประเทศไทยไม่มีภาษีบาท
1: อาจารย์สองท่านนี้มานี่เพื่อจะมาตอบนี่แต่เป็นผู้มีส่วนเคลื่อนไหวหรือว่าขับเคลื่อนให้เกิดสสส
3: ให้มันเกิดสสสก็เห็นว่ามันมีคุณค่าต้องปกป้องมันไว
4: ้แรงกระแทกครั้งนี้ทำให้ไทย PBS ตื่นได้เลยตื่นได้เลยค
1: ่
4: ะ
1: ก็ขอบคุณรัฐบาลที่กระตุ้น
2: ทำให้
1: สสส
2: ทำให้ตื่นนะ
1: ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราต้องทำอะไรอีก
2: อย่าทำบาปกับภาษีบาป
5: ติดตามรายการสมมุติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันพุธครับ

0: ไม่ผิดแต่ต้องรับบาปคือแพะคุยกับแพะตุลาคม2567เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี
1: มันเป็นการสูญเสียที่ไม่น่าจะสูญเสียแค่คนเดียวก็ไม่ได้เพราะมันลูกเขา
2: เพื่อนห้องเราเคยมีกัน15คนนะเสียชีวิตไป7คนนะเราเหลือ8คนนะ
0: หลายชีวิตดับหายไปในทันที
1: แล้วครูที่เขาประสบความสำเร็จแล้วอ่ะกว่าเขาจะได้เป็นครูอ่ะพ่อแม่เขาหวังขนาดไหนมันมากเกิน
3: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
0: หลายชีวิตยังอยู่แต่ไม่เหมือนเดิม
4: ผมกินข้าวไม่ได้เลยนะพี่2อาทิตย์แรกที่เกิดเหตุผมกลัวเรื่องตากลัวลูกมองไม่เห็น
0: แต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดในอุบัติเหตุครั้งนั้นคือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีผู้ตรวจรถทิพย์และรับเงินใต้โต๊ะเพียง 1,500 บาท

0: ับเงินเข้ามา 1,500 ทำให้เด็กชุดนี้ต้องเสียชีวิตอ่ะ
1: 1,500 2,000 3,000 นี่มันไม่คุ้มกับชีวิต
2: อยากให้ตาหายอยากให้เห็นปกติ
0: เซ็นไปน่ะรถคันนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู
3: ้นี่คือเรื่องราว2ปีที่ผ่านมาจากรถบัสนักเรียนไฟไหม้ไม่ผิดแต่ต้องรับบาปคือแพะตรวจรถทิพย์เหตุบัสนักเรียนไฟไหม้

0: ตั้งใจไว้สถานที่อนุสรณ์ของน้องผู้อาจที่น้องทำความดีเพื่อสังคมเนี่ยสิ่งที่ผมทำขึ้นมาเองก็คือลูกแกะสลักไม้เป็นหุ่นน้องผู้อาจไปเป็นภาพสุดท้ายของชีวิตเขาเป็นภาพที่มีอายุที่สูงที่สุดของเขาก็คือภาพนี
1: ้เด็กชายคนนี้ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับน้องปูอัดหรือเด็กชายณัฐพงษ์ขำกระแสนักเรียนชั้นป.3ในวันนั้น
0: วันที่1ตุลาคม2567นะช่วงนี้น้องปูอัดได้เรียนหนังสืออยู่ชั้นป.3ได้ไปทัศนศึกษากับคณะครูเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับรถบัสทัศนศึกษาคันที่น้องปูอัดได้นั่งไปเกิดเพลิงไหม้ช่วงหน้ารถบัสเด็กหลายคนได้วิ่งออกมารวมทั้งน้องปูอัดด้วยแต่แล้วน้องปูอัดได้ตัดสินใจวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนออกมาแล้วยังวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนอีกคราวนี้น้องก็ไม่ได้กลับออกมาเช่นครั้งแรกน้องปูอัดอยู่ในรถบัสคันนั้นกับคุณครูได้เพื่อน23 ราย

0: วดก็ช่วยนะครับช่วยตลอดมาเลยนะ
1: น้องผู้อัดเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดครับ
2: อันนี้ได้ไปตักคนนี้ของประเทศครับเนาะของประเทศ
1: กู้ชีพด้วยชีวิตถึงแม้จะเสียใจมากๆก็ผมก็ยังดีว่ามีความภูมิใจเข้ามาแค่มาช่วยอยู่อันนี้มันได้มาจากคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับ
2: นะครับ
1: ได้มาจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับ
2: อันนี้ครับ
1: ในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดไปแล้วนะเราก็ต้องทำใจเราต้องอยู่ให้ได้นะ
3: สิ่งที่มีค่าที่สุดที่ลูกชายทิ้งไว้ให้ก็คือรอยฝ่ามือที่ประทับบนกระจกตู้เสื้อผ้าคือร่องรอยให้ล้ำลึกถึงลูกชายที่เคยมีชีวิตอยู่ในห้องนี้
1: ผมเอาเฉพาะลายนิ้วมือของลูกเอาไปใส่กรอบไว้ผมไม่ได้ดายตู้ผมจะดายลายนิ้วมือของลูกชายผมเขาคงทิ้งลายนิ้วมือไว้ให้พ่อแต่ดูต่างหน้าได้อัดรูปของน้องผู้อัดไว้เนาะมากมายเลยครับเนี่ยแต่เล็กก็จะมีอยู่ในนี้ทั้งเยอะไหนนี่ดูน้องผู้อัดนะอาจารย์บวชเนนอาจารย์บวชเนนมากๆเลยนะนี่ไงชุดนี้ไงชุดนี้ที่ชุดสุดท้ายอ่ะที่ครูจอยส่งมาให้นะอันนี้คือภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายที่เขามีเห็นไหมเนี่ยคืออิสระในนั้นนะนี่ไงนี่ไงนี่ป.3 2567นะเนี่ยนะนี่คือผู้ปกครองนะต้องออกจากกลุ่มไปแล้วแต่ผมบอกว่าไงผมจะไม่ออกจากกลุ่มผมจะเก็บไว้อย่างดีครับผมจะไม่ออกจากกลุ่ม
4: การสละชีวิตไปช่วยเพื่อนเนี่ยนะผมภูมิใจนะมากๆแล้วแต่ในภาวะของน้องอายุ9ขวบนะตัดสินใจนะถามว่าดีไหมดีที่สุดดีที่สุดในโลกนะเป็นฮีโร่เลยนะแต่น้องเด็กเกินไปประเมินไม่ได้ว่าข้างหน้าเนี่ยอันตรายแล้วไปไม่ได้แล้วนะ

0: ็ทุกอย่างอ่ะผมมีแผนเขาตั้งแต่เล็กๆนะผมเองนะจบแพทย์เป็นไทยเป้าหมายก็คือจะให้น้องปวด
1: ศึกษาแพทย์เป็นไทย
0: น้องปวดเขาก็ชอบนะชอบสมุนไพรนะเขาถามพ่ออันเนี้ยต้นอะไรรักษาอะไรแล้วผมก็พากันปลูกต้นไม้ยินดีต้อนรับแพทย์สมุนไพรน้องปวดครับจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้ก็สมุนไพรก็จะปลูกกับปวดนะน้องไปไหนก็ไปด้วยกันนะแต่ก่อนเนี้ยภาพบางภาพที่อยู่ในอัลบั้มนะมองเห็นน้องผู้อัดอยู่ในรอบนั้นไม่มีป่าไงมันมีแต่ที่โล่งๆไงนี่ครับตัวนี้นะมาดูนะที่น้องผู้อัดปลูกกันนะในฐานะที่ผมเป็นผู้สูญเสียเนาะความเป็นอยู่ในระบบจิตใจนะมันไม่เหมือนเดิมมันแย่ไม่น่าจะเกิดเลยเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมต้องมาคิดมากมายที่ทำให้ชีวิตตัวเองต้องอยู่ให้ได้หลังจากที่น้องปวดเขาเสียชีวิตไปแล้วนะไปไหนก็คิดถึงอ่ะพยายามสร้างงานเพื่อจะได้อาบุญเนี่ยส่งถึงน้องปวดแผ่โดยบุญไปให้
2: หลังเกิดเหตุการณ์รถบัสนักเรียนไฟไหม้โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลย

0: ผมเคยเป็นครูที่นี่มาแล้ว19ปีซึ่งผมคุ้นเคยกับผู้ปกครองที่เขาสูญเสียไปเป็นอย่างดีการพูดคุยมันพูดคุยง่ายเขารับฟังเราครูก็เป็นส่วนหนึ่งนะต้องเกิดจากพื้นฐานความรักนะ
1: วรเชษฐ์ชาเมืองกุลเดินเข้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อดูแลทุกๆชีวิตในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศก
0: แทบทั้งโรงเรียนเลยปัญหาช่วงนั้นคือสูญเสียทั้งเด็กและครูด้วยครูประจำการจริงๆสองท่านซึ่งพอสูญเสียไปแล้วเนี่ยจะไม่มีคนมาทำหน้าที่แทนภาระทั้งหมดก็จะไปตกที่ครูที่เหลือ
2: ที่เรากลับมาเรียนกันเหมือนเดิมทั้งครูทั้งนักเรียนที่ยังเหลืออยู่เราเริ่มเรียนก่อนจะเริ่มเรียนเรามีน้ำตากันก่อนเพื่อนๆนักเรียนที่เหลือเขาก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้เคยแกล้งกันเคยกินขนมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพอพูดไปน้ำตาก็ไหลมาแล้วห้ามน้ำตาไม่ได้
0: 20คนเนี่ยก็มันกระจายห้องแต่ห้องที่เยอะที่สุดตอนนั้นรู้สึกป.3มันก็เหลือแค่6-7คนเอง

0: พลิงยังมีเด็กอีกกลุ่มที่รอดชีวิตกลับมาพร้อมกับบาดแผลและต้องอยู่กับการรักษาในทุกๆวัน
1: บาดเจ็บอีก3คนที่รอดชีวิตซึ่งอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้
0: น้องเข้าต่างคือนักเรียนชั้นป.3ในวันนั้นรอดชีวิตมาพร้อมกับการช่วยชีวิตของนักเรียนอีกคนวันนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นป.5นอกจากบาดแผลที่ใบหน้าและแขนแล้วดวงตายังคงไม่ปกติ
2: น้องเข้าต่างเป็นเด็กที่อัธยาศัยดีค่ะมีนิสัยร่าเริงเขาเป็นเด็กตั้งใจเรียนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องสายตาจากอุบัติเหตุสายตาของเขาก็คือจะมองเห็นไม่ชัดทีนี้เวลาเรียนครูก็เลยจะต้องให้ไปนั่งที่หน้าสุดเลย
3: เข้าต่างหนักสุดครับหมอเขาตีไป 32% เข้าต่างจะเป็นช่วงหน้ากับช่วงแขนตอนนี้กังวลเรื่องตาครับเรื่องตาสองข้างแต่ตอนนี้ยังเห็นอยู่ข้างเดียวอยู่ครับแต่เห็นแค่หัวตาก็ยังไม่ได้เปิด
0: ความทุกข์ของพ่อที่ต้องทนเห็นลูกสาวเข้าห้องผ่าตัดซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นแผลลึกในใจ
4: อยากให้ตาหายมองเห็นเถอะ
3: แต่ก็ต้องสู้อยากให้เห็นปกติเขาก็ท้อเขาก็อยากหายด้วยไม่อยากไปมึงเข้าห้องผ่าตัดเยอะ20กว่าครั้งครับเข้าห้องผ่าตัดอาทิตย์นึงทิ้งอาทิตย์นึง2ครั้งน้องก็ท้อขนาดเวรไปมารับไปก็เวรก็ยังร้องไห้เอาไว้ไป

0: ที่ใหญ่ที่สุดคือการพาลูกไปโรงพยาบาลเดือนละ 2-3 ครั้งต้องออกเดินทางตั้งแต่ตี 3ระยะทางไปกลับมากกว่า500กิโลเมตรและต้องใช้เวลาทั้งวันทั้งพ่อและแม่จึงต้องจำยอมลาออกจากงานประจำมาทำไร่ใช้เวลาดูแลรักษาลูก
1: ยี่สิบไร่ครับถึงป้าอยู่นู่นเลยครับเดิมเขาให้คนอื่นเช่าเราจะงานมาอยู่บ้านดูแลลูกไม่ได้ทำอะไรก็ปลูกข้าวโพดเช่าเขาไร่ละ1,500 20ไร่ก็ 30,000 เริ่มใหม่เลยเสี่ยงดวง
2: แม่ไม่เคยทำไร่ชีวิตอยู่แบบโรงงานอย่างเดียวมันก็ต้องหน้ามือเป็นหลังมือจากที่ลูกเกิดอุบัติเหตุจากสาวโรงงานต้องมาเป็นชาวไร่เหนื่อยท้อแล้วจากคนไม่เคยทำไร่ท้อเพื่อลูกไหนๆก็เอาชีวิตรอดออกมาแล้วนะเราก็ต้องทำตรงนี้ให้ได้ทำให้ดีที่สุดอะทำเพื่อเขา
1: ตั้งแต่เกิดเรื่องมาน้องก็ต้องหยอดตาทุก2ชั่วโมง
2: เขายังมีปัญหาเกี่ยวกับตาอยู่เพราะกระจกตาเขายังมีปัญหาอยู่การมองเห็นของเขาเราอยากให้เขามองเห็นได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเหมือนกับคนอื่นทั่วไปนั่นแหละคือความหวังของเรา
0: เด็กที่รอดชีวิตต้องแลกด้วยบาดแผลและความเจ็บปวดความทุกข์ของพ่อแม่คือราคาแสนแพงที่ครอบครัวผู้บริสุทธิ์ต้องแบกรับจากการทุจริตของใครบางคน
3: กับแม่สู้เพื่อหนูนะหนูก็ต้องสู้นะลูกนะ

0: บายเด็กหญิงอีกคนที่รอดชีวิตเธอมีอายุน้อยที่สุดแม้ร่างกายจะต้องบาดเจ็บหนักและมีรอยแผลเป็นที่ใบหน้าแต่เธอยังคงเติบโตด้วยความสดใส
1: แต่ผมไปเห็นตอนแรกผมก็คิดว่าไม่รอดเหมือนกันคิดว่าตายไหมครับพันหน้าเหมือนมัมมี่ครับพันไว้แบบแล้วก็มือสองข้างแล้วก็เขาโกนหัวก็เสียใจเหมือนกันครับตอนแรกครับ

0: าเริงสดใสแล้วก็ชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทุกเดือนก็จะมีการขออนุญาตลาไปหาหมอนะคะทุกเดือน
1: ตอนนั้น7ขวบใช่ไหมครับเข้าห้องผ่าตัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อาทิตย์ละ3ครั้งนะครับเดี๋ยววางยาสลบก็คือจะตัดเนื้อที่ขามาแปะเพื่อที่จะให้สร้างเซลล์ใช่ไหมครับเดี๋ยวมือเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวตาอะไรมาเด็กอายุแค่นี้ครับต้องมาเข้าห้องผ่าตัดยิ่งกว่าผู้ใหญ่แต่พยาบาลพวกคุณหมอบอกว่าต้องทำให้น้องยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดน้องเขาก็พูดแบบแล้วก็หายนะพ่ออะไรประมาณนี้
2: วันนี้ดวงตาของน้องโมบายกลับมามองเห็นได้เป็นปกติแล้วแต่ยังคงต้องรักษาแผลใบหน้าและแขนยาวนานต่อเนื่องนับ10ปีนี่เป็นสิ่งที่ครอบครัวยังหยุดกังวลไม่ได
1: ้เหนื่อยครับเขาบอกว่าหายแต่ระยะเวลาที่รักษามันนานครับแต่อาจจะไม่เต็มร้อยแต่สามารถใช้ชีวิตแบบเหมือนเด็กคนอื่นได้แต่ระยะเวลาต้องเป็น10ปีแล้วเราเงินเดือนไม่ได้เยอะแม่เขาก็หมื่นกว่าบาทผมก็ขับวินได้ประมาณเต็มที่ครับ 5-600 ก็เต็มที่แล้ววันนึงเสียใจครับที่มันต้องมาเกิดกับเราไอ้คำอุบัติเหตุผมเข้าใจได้ครับแต่นี่มันคือความซับเพ้าของคนแค่ไม่กี่คนเป็นการเห็นแก่ตัวมากเกินไปหรือเปล่า
2: หลังเหตุรถบัสนักเรียนไฟไหม้สิ่งที่ทำให้ผู้สูญเสียเจ็บปวดมากที่สุดคือความจริงของอุบัติเหตุครั้งนี้มีผลโดยตรงมาจากการทุจริตคอร์รัปชัน
3: สาเหตุที่ทำให้คุณครูและนักเรียนเสียชีวิต23รายเพราะรถบัสไม่สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้แล้วก็มีผู้ประกอบการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ขนส่งสิงห์บุรีนะครับทำการทุจริตผิดกฎหมายทั้งระบบ
2: ความจริงที่ยืนยันได้ว่าผู้สูญเสียทั้งหมดคือแพะถูกเปิดเผยผ่านกระบวนการตรวจสอบของปปช.ที่มีผลการสอบสวนชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่คือผลโดยตรงจากการทุจริตแลกเงินใต้โต๊ะเพียง 1,500 บาท
4: กระบวนการตรวจสอบสิ้นสุดแล้วครับในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทางปปช.ได้มีการดำเนินการไต่สวนเจ้าหน้าที่ขนส่งก็มีทั้งความผิดทางวินัยทั้งอาญาแล้วก็ในส่วนของเอกชนเนี่ยที่บริษัทรถเนี่ยก็มีความผิดทางด้านสนับสนุนทางอาญาด้วยครับ
2: ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เมื่อวันที่24มิถุนายน2568มีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิดนายช่างตรวจสภาพรถชำนาญการสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีและพวกกรณีละเว้นการตรวจสภาพรถและทำรายงานเท็จเพื่อให้รถโดยสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยนำไปต่อภาษีและรับจ้างจนเกิดเหตุนี
5: ้ในฐานะของวิศกรผู้ตรวจสอบทุกคนจะทราบกันดีอยู่ว่าในงานวิศกรรมควบคุมที่จะต้องไปลงลายมือชื่อในการรับรองตรวจสอบทดสอบรับรองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจะมีผลต่อชีวิตนะและทรัพย์สินของผู้อื่นเขาถึงได้ให้จะต้องมีวิศกรมารับรองความปลอดภัยนะครับนะ
2: ผลจากการไต่สวนพบพฤติการชัดเจนว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราคันละ 1,500 บาทเพื่อออกหนังสือรับรองและบันทึกผลการตรวจถังก๊าซ CNG ผ่านระบบโดยไม่ต้องนำรถเข้าตรวจสอบจริงนั่นคือการ

0: การตรวจรถทิพย
1: ์รถบัส1คันเนี่ยจะติดตั้งได้5ถังแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราพบคือ11ถังซึ่งเกินกว่ามาตรฐานไปกว่าเท่าตัวครับคือถามว่าเรียกรับเงินจำนวนไม่มากเลยนะครับคือที่เพิ่มไป6ถังเนี่ย

0: เป็นความเหงาในภาพจำก็นำร่างมาจัดพิธีที่เนี่ยเขาก็ทำในนี่เลยในโรงเรียนเลยเหมือนเสมือนวัดเลยเด็กนักเรียนเขาก็จำได้จริงๆเด็กชุดเนี่ยที่ว่าอยู่เนี่ยรับรู้คือบางคนน้องเขาเสียคือน้องเขาเรียนด้วยกันไปด้วยกันพี่เขายังเรียนอยู่ที่นี่ก็มีซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมเพื่อนหายน้องหายครูหายบางทีเขาอาจจะไม่พูด
1: ก็อยากไม่ให้ทำสุจริตอย่างเงี้ยครับให้ซื่อตรงเด็กๆได้มีชีวิตไม่ให้สูญเสียอย่างเงี้ยครับ
2: พนักงานคนไหนนะที่กำลังคิดจะทุจริตอยู่นะครับ
3: ผมขอกราบนะครับกราบพวกคุณเลย
2: รักร้อยครั้งบางครั้งผมจะขอกราบนะตรงนี้นะครับนะอย่าทุจริตเลยครับให้มันเป็นเคสสุดท้ายเนาะเพราะว่านะครับพนักงานข้าราชการนะทั้งรัฐและเอกชนเนาะอย่าทุจริตเลยครับ

0: ภาพกล้องวงจรปิดเพี้ยนเปลี่ยนคนบริสุทธิ์เป็นโจรปล้นทรัพย
1: ์ผมไม่ได้ทำผมเป็นแพะ
0: ประกันตัวหาหลักฐานสู้คดีเป็นหนี้ท่วมหัว
1: คือกล้องตัวนี้ครับที่ตำรวจเอาภาพมาจับผมครับ
0: วงจรปิดจับแพะพุธที่21ตุลาคม4ทุ่มตรงทางไทย PBS
2: เราพูดถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยอ่ะมาเห็นกับตาแล้วก็จะรู้นะว่าเออเขาอยู่กันได้ยังไงเขารอดมาได้ยังไงช่องนี้เป็นช่องที่ทำจริงค่ะลงมาเจอกับสถานการณ์จริงได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงและนำเสนออย่างถูกต้องตรงที่สุดไม่มีการเข้าข้างฝ่ายนู้นเข้าข้างฝ่ายนี้เจอแบบไหนชาวบ้านพูดแบบไหนสื่อไปตรงๆแบบนั้นให้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั้งประเทศได้เห็นว่านี่แหละค่ะข่าวจริงฉันภูมิใจค่ะที่ทีมงานสถานีประชาชนนำเสนอแต่ข่าวเรื่องจริง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
2: ไม่ค่อยสบายอยู่ประเทศนี้มันสบายไม่ได้
1: ไม่ได้
2: น
1: ะ
2: มันกำลังแย่ลง
1: ดาวฮิล
2: ดาวฮิล
3: รอบนี้สุดหนักที่สุดไหมส
1: อ
3: ส
1: อใช่
3: พวกคุณก็จะมาหลายรอบ
1: สมัยก่อนไม่หนักเท่านี้อาจารย์จำได้ไหม20กว่าปีก่อนเนี่ย20กว่าปีก่อนมันแค่จะเปลี่ยนบอร์ด
2: จะคุมบอร์ด
3: ทุบใช้กฎหมาย
2: นี่จะทุบเลย
3: ทุบเลย
1: ทุบเลย
3: ใช้กฎหมายใช้มือเลย
2: คือเราผ่านมาทั้งปฏิ

0: ว่าทางคณะกรรมการนะมันบางทีมันก็เบลอเส้นมันก็แบ่งก็ลำบากนะพอเวลาปฏิวัติเนี่ยมันรู้สึกกิลตี้ใช่ไหมมันรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกว่าต้องปรับต้องปรับรับภาพลักษณ์ตัวเองเพราะไปยึดอำนาจเข้ามาแต่พวกนักการเมืองมีเสียงข้างมากมันก็ทำอะไรทุกอย่างแล
1: ้
0: ว
1: มันคนทำ
0: มันทำทุกอย่าง
1: มันทำอะไรได้ทุกอย่าง
2: เหมือนเผด็จการ
0: เผด็จการในสภาชัดๆ
2: เผด็จการองค์กรอิสระ
3: ยึดอำนาจเงียบ
0: ไม่เงียบเลยนี่มัน
3: เงียบนะ
0: เขาเรียกว่าปล้นกลางแดด
2: อาจจะมีทรัมป์เป็นต้นแบบ
0: ใช่
2: ทรัมป์เป็นต้นแบบ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องสู้ต่อไปนะ
1: ได้
0: แล้วอยู่ดีๆเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องนี้เพราะอะไรเรื่องภาษีบาปเรื่องอิสระของทางองค์กรที่มีทางองค์กรสสสและยังมีสององค์กรนั่นที่คุณพูดถึงน้อยมากนะกีฬาใช่ไหม
3: ในนั้นกีฬากับ
0: การกีฬากับ
1: คือลักษณะงานมันต่างกันนะฮะของกองทุนกีฬาของคนชรามันคล้ายๆ charity
3: charity
1: แล้วไอกองทุนกีฬาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครสื่อเนี่ยเป็น
2: สร้างความเดือดร้อน
3: ให้ใครอ่ะ
2: ให้ใครอ่ะ
3: ให้ใครอ่ะ
1: ให้ผู้มีอำนาจนะหรือผู้มีแล้วสสสเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนในธุรกิจ
0: ธุรกิจทางด้านบาปธ
1: ุ
0: รกิจบาป
1: ใช่รวมทั้งไม่บาปด้วยนะก็อาหารไง
0: อาหาร
1: เนี่ย
0: สุขภาพ
1: อาหารสุขภาพอาหารเค็มอาหารอะไรเนี่ยเขาต่อต้านอยู่ว่
2: า
1: ที่สสไปทำข้อมูลแล้วจะไปให้ออกกฎหมายควบคุมพวกนี้ไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป้ามันก็ต้องจัดการ
3: ประเด็นมันคือเรื่องภาษีบาปที่สามารถส่งตรงอิสระผ่านอยู่สี่องค์กร
1: ใช่ไหมครับใช
3: ่แล้วตอนหลังอยู่ๆรับบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องผ่านรัฐผ่านกระบวนการของมันโดยปกติก็ฟังดูมันดีมันมีปัญหาอะไรล่ะ
1: ก็ไอ
0: คุยกันวันนี้เราไม่ได้มาปกป้ององค์กร
3: ใช่ใช่ใช
1: ่ป้องหลักการ
0: หล
3: ัก
0: การ
3: เรื่องภาษี
0: หลักการนี้เป็นหลักการสากลด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เรื่อง earmark tax
3: ครับ
0: หรือเรื่อง sin tax เนี่ยหลายประเทศที่มีหลักการนี้เนี่ยก็เพื่อว่าข้อที่หนึ่งคือใครทำความเดือดร้อนในสังคมคนนั้นจ่ายใช่ไห
1: ม
0: คนนั้นก็คือกรณีที่เราบอกว่ามันทำลายสุขภาพมากเลยอ่ะเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเนี่ย
3: งั้นกูต้องจ่าย
1: ต้องจ่าย
0: ต้องจ่ายฉะนั้นภาษีส่วนเนี้ยไม่ใช่ภาษีชาวบ้านทั่วไปนะ
3: เรียกเก็บเพิ่ม
0: ภาษีเฉพาะ
1: เก็บเพิ่ม
0: เกี่ยวกับธุรกิจบาปเนี่ยเก็บเพิ่มมาให้
1: ลดคนที่จะได้รับผลกระทบจากธุรกิจนี
0: ้ต่อไปอย่างน้อยสุดก็ลดไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดด้วยซ้ำไปเอามาลดอันตรายที่เกิดจากธุรกิจเหล่านั้น
1: ครับ
0: หรือว่ากรณีสื่อก็เหมือนกันกรณีสื่อไม่จำเป็นต้องไปไทย PBS นะแต่ไอ้คอนเซปต์เรื่อง PBS เนี่ยที่อเมริกาก็มีใช่ไหมอาจารย์
2: มีค่ะ
0: ก็คือ Public Service Broadcast เนี่ยนะซึ่งหลักก็คือถ้าจะให้สื่อเป็นอิสระถ้าให้สื่อไม่ต้องอาศัยโฆษณาสื่อไม่อิงการเมืองสื่อที่ประชาชนฟังแล้วรู้สึกมืออาชีพมาทำจริงกล้าวิจารณ์แล้วก็กล้าเปิดเผยเรื่องที่ไม่ควรเปิดก็เลยมีงบที่จะมาจากนี่แหละ earmark tax สำหรับเก็บภาษีเฉพาะเรื่องเนี้ยมาส่งเสริมสื่อให้สื่อทำหน้าที่เป็นอิสระไม่ต้องผ่านสภาคองเกรสไม่ต้องผ่านทำเนียบขาว
2: ให้อยู่นอกแอเรียของทางการเมืองหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองอย่างชัดเจนนี่พี่เริ่มแล้วใช่ไหม
0: ใช่เริ่มแล้วคุยรายการนี้คุย
2: กันแล้ว
3: แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีการตรวจสอบ
2: ใช่
0: แล้วมันคนละเรื่องกันเรื่องตรวจสอบแล้วตรวจสอบ
3: ต้องมีอยู่แล้ว
2: ไม่ได้องค์กรควรจะต้องตรวจสอบ
0: ไม่มีองค์กรไหนในสังคมที่ไม่มีการตรวจสอบ
3: ก็ต้องเข้าใจตรงกันเดี๋ยวคนบอกว่าเกณฑ์ก็ใช้เงินอะไรก็ได้ไม่ใช่นะมันต้องผ่านการตรวจสอบไม่ตามกับ
2: ใช่คือจริงๆปกติไอ้สื่อสาธารณะมันเป็นคอนเซปที่แม้กระทั่งยูเนสโกเนี่ยก็จะมีคอนเซปนี้เลยอะค่ะเพราะว่าเขาส่งเสริ
1: ม
2: การมีสื่อสาธารณะคือเป็นโมเดลที่ออกมาว่าคือต้องบอกว่าทุกความฝันต้องใช้เงินถ้าคุณอยากมีสื่ออิสระที่มันเป็นอิสระจากรัฐและทุนเขาก็ต้องหาวิธีการหรือบิสเนสโมเดลว่าแล้วองค์กรเนี่ยจะหาเงินมาจากไหนมันก็จะเป็นแนวว่าอ้าวแล้วเราจะหาเงินมาจากไหนต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ว่า ห้ามเอามาจากเงินงบประมาณเลยโดยเฉพาะพวกที่องค์กรที่ประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นของ

0: สื่อสาธารณะเช่น UK เงี้ยค่ะสหราชอาณาจักรเพราะเขาบอบช้ำกับการที่สมมติสื่อไปอยู่ใต้รัฐเนี่ยมันจะนำมาสู่การโฆษณาชวนเชื่อเพราะประกันด้าการอะไรต่างๆที่อยู่ใต้รัฐหรือละเมิดเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนเขาก็เลยสร้าง business model มาว่าเอ๊ะเราทำไงให้เป็นอิสระถ้าเป็นของต่างประเทศอังกฤษญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นภาษีที่เก็บจากคนดูใครมีทีวีใครมีอะไรก็จะเก็บ
1: ABC กับ NHK
0: ใช่ค่ะ ABC ของออสเตรเลียด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเก็บจากคนดูแต่ของเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์อ่ะมันก็ต้องบอกว่า ITV อ่ะตอนเริ่มต้นอ่ะมีนโยบายแบบเค้าเรียกอะไรมีความฝันแบบนั้นเหมือนกันอยากได้สื่อเสรีใช่มั้ยคะแต่พอไปอยู่ใน business model ที่มีผู้ถือหุ้นได้เนี่ยคราวนี้มันก็กลายเป็นก็มีคนครอบงำได้มันเลยหลุดมาเพื่อที่จะต้องสร้างวิธีการให้ได้มาซึ่งเงินในรูปแบบใหม่มันก็เลยออกมาเป็นลักษณะภาษีบาปที่เอามาอุดหนุนช่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อให้เขาเกิดความเป็นอิสระจากตัวรัฐบาลเองแล้วก็ตัวแหล่งทุนก็ไทย PBS ไม่มีโฆษณาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะผลิตสื่อที่ตอบสนองคนดูแล้วก็ผลประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริงอันนี้คือหลักการแล้วก็คอนเซ็ปต์สำหรับสื่อสาธารณะ
1: ซึ่งก็มาใช้ในประเทศไทยในไทย PBS นี่แหละแล้วก็เป็นองค์กรที่กฎหมายแยกออกมา
0: ค่ะ ใช่
1: แต่ว่าพอจุดอ่อนก็มันก็จะเป็นราชการพอสมควรเพราะมันยังถูกตรวจสอบโดยสตง.แล้วก็ยังต้องรายงานสภาซึ่งการรายงานสภานี่โอเคนะผมว่าเพราะว่าเป็นตัวแทนประชาชนสตง.ก็ต้องตรวจก็ต้องมีคนตรวจแต่อาจจะเป็นออดิตอีกแบบนึง
0: ที่เขาจะออดิตบัญชีเน
1: า
0: ะ
1: แต่ออดิตแบบสตง.คือออดิตราชการแต่คอนเซ็ปต์ของไทยพีบีเอสเนี่ยต้องไม่ใช่อยู่ใต้ราชการแต่เนื่องจากไม่มีกลไกนั้นก็เลยสตง.ต้องมาตรวจแต่ความจริงมันต้องเป็นออดิตเอกชนออดิตอิสระที่รายงานกับประชาชนได้แล้วที่ไทยพีบีเอสสามารถไปแจ้งต่อสภาได้ว่านี่ออดิตแล้วออดิตแบบเข้าใจคอนเซ็ปต์ขององค์กรอิสระด้วยนะของไอสื่ออิสระด้วยนะคือถ้าเป็นออดิเตอร์ที่คิดอีกแบบก็ไม่ได้
0: ไม่งั้นมันจะเข้าเหมือนลูปราชการเลยจริงๆไทย PBS เป็นนะเพราะว่า
2: ก็ตอนนี้ก็ต้องถูกตรวจสอบสตง.ต
0: ้
2: องรายงานกับสภา
0: ใช่ค
2: ่ะสภา
0: ค่ะมี KPI อะไรต่างๆ
2: ช
0: ั
2: ดเจน
0: ใช่แล้วก็ถูกตรวจสอบโดยจริงๆไทย PBS ก็จะมีบอร์ดบริหารที่ผ่านการคัดเลือกมาทำหน้าที่มอนิเตอร์ฝ่ายบริหารอีกรอบนึงเพราะนั้นเนี่ยเขาก็คือคนที่ทำบริหารสถานีเองอ่ะก็ต้องรายงานกับตัวบอร์ดข้างบนด้วย
1: กรรมการนโยบาย
0: กรรมการนโยบายใช่คราวนี้มันมีจริงๆถ้าไปดูอ่ะมันมีกระบวนการตรวจสอบค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็จนตัวเองอ่ะเนื่องจากว่าเป็นผู้ประเมินภายนอกให้ไทย PBS เราก็มาประเมินว่าความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของคุณเป็นยังไงใช้เงินคุ้มไหมอะไรต่างๆใช่ไหมคะเราก็พบว่าจริงๆอ่ะเรามาดูเรื่องการเงินของไทย PBS เนี่ยหลายครั้งเราก็บอกเหมือนกันว่าอุ๊ยทำไมจัดซื้อจัดจ้างช้าใช่ไหมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสื่ออะค่ะบางครั้งเนี่ยสมมติผลิตคอนเทนต์ผลิตละครเนี่ยมันต้องลงทุนไปก่อนใช่ไหมถ้าจัดซื้อจัดจ้างช้าเนี่ยผู้ผลิตต่างๆเนี่ยเขาต้องควักเงินออกไปก่อนแล้วจำนวนก้อนใหญ่เลยนะซึ่งตรงเนี้ยหาสปอนเซอร์ก็ไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามธรรมชาติห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเราประเมินเนี่ยเรายังบอกเลยว่าเอ๊ะทำการจะซื้อจัดจ้างให้มันคล่องตัวขึ้นได้ไหมอะไรต่างๆค่ะเพื่อให้คือจริงๆแล้วเทรนตอนก่อกำเนิดไทย PBS แล้วก็หน่วยงานราชการหลายๆอันเราต้องการให้หน่วยงานราชการเป็นอิสระและมีความคล่องตัวเพื่อตอบสนองประชาชนแต่ว่าสิ่งที่เราพอเราประเมินเราก็คุยกันแล้วเราก็บอกอุ๊ยทำให้มันคล่องตัวกว่านี้ได้ไหมแต่พอมาเจออย่างเงี้ยก็ถูกกลายเป็นหาว่าอุ๊ยใช้เงินแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ต้องตรวจสอบอะไรบ้างอาจารย
0: ์เวลา
2: ที่ต้องผ่านการตรวจสอบ
0: หมายถึงของ
2: ง
0: บประมาณถูกหมายถึงตัวเองที่เวลาประเมินใช่ไหมคะ
1: ตำแหน่งอะไรตำแหน่งองค์กรอะไร
0: คือจริงๆตามพรบไทย PBS เขาต้องมีผู้ประเมินภายนอกทุกปีค่ะเพื่อที่จะมาประเมินว่าคุณใช้เงินได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลไหมผลงานของคุณที่ออกมาเน
1: ี่
0: ย
1: วัดกันด้วยอะไรความว่าคุ้มเนี่ยความว่าคุ้มเนี่ยถ้าเป็นภาษาบริษัทตลาดหลักทรัพย์ก็อย่างนะแต่ถ้าเป็น สื่อสาธารณะหรือว่าสสส.ก็ต้องอีกอย่างนะมันมีโซเชียลอิมแพคด้วยใช่มั้ยคร
0: ับใช่ค่ะมีโซเชียลอิมแพคเราก็เลยคือมันแล้วคือไทย PBS อ่ะก็จะมีการให้นักวิชาการจริงๆไม่ใช่สถาบันจุฬาอย่างที่ตัวเองมาที่เดียวทุกปีจะเปลี่ยนสถาบันด้วยนะมาหลายสถาบันแล้วค่ะคราวนี้ของจุฬาตอน

0: สถาบันเอเชียเราร่วมกับศศินดูในเรื่องของการเงินความคุ้มค่าเราดูในเรื่องของโซเชียลอิมแพคอย่างเงี้ยค่ะเราต้องวัดว่าคนดูเยอะไหมคนดูนี่ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งเนาะอันที่สองก็ต้องดูโซเชียลอิมแพคว่าเฮ้ยสร้างผลกระทบให้กับสังคมมากน้อยขนาดไหนไทย PBS มีงานวิจัยแยกออกไปด้วยนะคะเรื่องโซเชียลอิมแพคอีกอันนึงที่เราดูก็คือดูว่าไทย PBS เนี่ยในฐานะสื่อเป็นทำหน้าที่สื่อในเชิงสื่อสาธารณะมากน้อยขนาดไหนเช่นเป็นสุนัขเฝ้าบ้านให้กับประชาชนเป็นคนเซตอเจนดาในเรื่องต่างๆไหมซึ่งอันนี้ไม่ได้อวยไทย PBS นะเพราะเราประเมินแบบตรงๆคือติงเราก็ติงแต่ว่าสิ่งที่เราเจอก็คือว่าไทย PBS ค่อนข้างเป็นผู้ให้กำเนิดข่าวที่สื่อเอกชนไม่ทำอย่างเช่นแม่น้ำกกใช่ไหมคะเพราะเขาต้องบอกว่าด้วยทุนที่ลงมาเขาลงไปที่พวกผู้นักข่าวที่อยู่ภูมิภาคอีโคซิสเต็มข่าวตอนนี้ตายเกือบหมดนะคะเพราะแต่พอมันมีสื่อมีเงินที่ได้ซับซิไดแบบนี้ได้ให้มาช่วยเหลืออย่างเงี้ยนักข่าวภูมิภาคยังมีชีวิตอยู่ใช่นักข่าวพลเรือนเขามีเหตุการณ์อะไรในพื้นที่ส่งมาไทย PBS เล่นและไทย PBS เล่นเนี่ยเรามีงานวิจัยออกเลยค่ะไทย PBS เล่นปุ๊บสำนักข่าวที่เป็นเอกชนเขางับ
1: ต่อ
0: แต่พองับต่อเขาอาจจะเอนเกจเยอะกว่านะเพราะว่าเขาเล่าเรื่องได้สนุกกว่าเล่าเรื่องได้สนุกกว่าหรือว่าฐานแฟนเบสเขาเยอะกว่า
2: พาดหัวจะดราม่ากว่า
0: ดราม่ากว่า
2: แล้วก็ไทยพีบีเอสนี่ค่อนข้างจะระมัดระวังไม่กล้า
3: หรือว่า
0: ไม่กล้าหรือว่า
2: ผมเนี่ยมาทำผมยังอึดอัดเลยบางทีไปถ่ายรายการนี่บอกว่าข้างหลังเนี่ยต้องไม่เห็น
3: ไม่อะไรเลยนะ
0: ไม่มีเลย
2: ทั้งที่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรเลยผมไปตลาดใช่ไหมไปทำรายการแล้วก็กล้องเนี่ยมันก็จะแผ่นเสร็จแล้วช่างภาพมาบอกผมไม่ได้คุณสุชาติทำไมต้องมี
0: ขวดติดโลโก้โลเกอร์เลย
2: มีขวดน้ำปลามีโลโก้อยู่ไอ้ตรงเสานี่มันมีป้ายโฆษณาบอกเฮ้ยใครจะไปสังเกตมันก็ผ่านเฉยไม่ได้ครับเด
0: ี๋
2: ยวผมเดือดโดนไอ้ความกลายเป็นเกรงมาก
0: เกรง
2: จนตั้งแต่มีเวสบอดีนี่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวลงมันคือทำหน้าที่แบบมืออาชีพหรือแบบราชการมีไหมเจอไหม
0: ก็ค่อนข้างราชการเขามืออาชีพแหละแต่มืออาชีพแบบราชการใช่เพราะว่ามันมีพรบอะไรต่างๆที่แบบเป็นข้อห้ามในเมื่อคุณได้เงินจากภาษีบาปอันนี้ไปก้อนนึงแล้วอ่ะแสดงว่าคุณห้ามรับสปอนเซอร์ห้ามอะไรต่างๆซึ่งเพราะฉะนั้นเขาจะระวังตรงนี้มากเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยห้ามมีโฆษณาห้ามแม้กระทั่งแบบอะไรที่ซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเกรงเพราะเรารู้สึกว่า
2: ใช่อ
0: ย่าง NHK เนี่ย
2: คุณใส่เสื้ออะไรอย่าไปมีโลโก้อะไรขึ้นมาหน้าตา
0: ใช่เขาเลยจะไม่ค่อยทำข่าวอะไรที่เกี่ยวกับพวกบริษัทอะไรต่างๆใช่
2: ไหมเอกชนไม่ได้
0: เอกชนไม่ได้เลยทั้งที่อย่าง NHK เนี่ยบางทีเขามีรายการอย่างนี้เลยค่ะ Made in Japan แล้วก็เอามาเลยเอาผู้ประกอบการของประเทศเขามาโชว์เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยยาก
2: ซึ่งเป็นจุดอ่อนเพราะว่าสมมติว่ามี AI ขึ้นมาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่แล้วเราจะเชิญรุ่นใหม่ที่เป็นยูนิคอร์นมาเนี่ยไม่ได้เลยนะคุณโปรโมทให้เขาเปล่าซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าคือความเกรงของคนไทยทับ PBS แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นข้อจำกัด
0: มันเลยอาจจะดูไม่ได้ engage หรือว่าคนดูอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับอู๋สายดราม่า
3: คุณหมอว่ากินอะไอเรื่องเนี่ยเรื่องอิสระเรื่องความเป็นกลางเนี่ยนะเรื่องภาษีบาปเนี่ยน
1: ะ
3: ทำไมต้องเป็นสสสสสเกี่ยวพันอะไรด้วย
1: ครับก็คือจริงๆเนี่ยมันเมื่อเรามีกฎหมายควบคุมยาสู
3: บ
1: มีนโยบายภาษีมีอะไรเนี่ยนี่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยของบประมาณควบคุมยาสูบไม่ได
3: ้
1: นะอันนี้จริงๆถ้าฉายได้ก็จะเห็นว่าไอ้ปี 3-4 ปีแรกเนี่ยได้มัน32ล้านพอปีต่อมาเนี่ยอันนี้คืองบที่จัดสรรในระบบปกติ22ล้านแล้วลงปีต่อมา17ล้าน13ล้านก็เหลือ10ล้านแล้วมันก็คงที่อยู่ที่10ล้านทีนี้ไอ้10ล้านเนี่ยนอกกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันไม่มีงบเลยนะฮะมันก็มีแต่มูลนิธิผมมีกัน4คน
3: มูลนิธิอะไรครับค
1: ุ
3: ณหมอ
1: รณรงค์ไม่สูบบุหรี่
3: นี่รณรงค์ไม่สูบบุหรี่
1: ตอนนั้นน่ะเรียกว่าโครงการก่อน
3: โลโก้คุณหมอก็ร
1: ู้
3: แล้ว
1: ตอนนั้นไม่เป็นโครงการโครงการฮะก็สับสนด้วยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
3: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยมันเป็น

0: ช่วงที่เริ่มต้นมันไม่มีกฎหมายนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็คือล็อบบี้ให้มันมีกฎหมายนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะไปศึกษาว่ามีรูปแบบประเทศไหนที่เขาเอาเงินมาสนับสนุนควบคุมยาสูบนะก็ไปเจอโมเดลของออสเตรเลียวิกเฮลซึ่งก็ออกกฎหมายเมื่อปี2530นะฮะเอาเงินภาษีบุหรี่ 5% นะแล้วก็มาสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพรวมนักควบคุมบุหรี่ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ตอนนั้นก็คือหากันมากเพราะว่ามันเริ่มที่พูดถึงเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพออตตาวาชาร์เตอร์นะครับที่บอกว่าคอนเซปต์การสร้างสุขภาพคู่กับซ่อมสุขภาพนะฮะเราก็เลยมาผลักดันในนี้นะฮะทีนี้ตอนผลักดันเนี่ยเราก็บอกเอ๊ะมันมีปัญหาเรื่องอื่นเรื่องสุขภาพอื่นเรื่องสุรานะเรื่องอุบัติเหตุจราจรแล้วก็เรื่องโรคมะเร็งโรคหัวใจมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็เลยแทนที่จะทำเป็นกองทุนควบคุมยาสูบเลยทำเป็นกว้างขึ้นนะแล้วก็ผมก็เข้ามาในช่วงจังหวะนั้นก็พอดีบุหรี่ข้ามชาติมาเปิดตลาดใช่ไหมแล้วก็เมืองไทยจริงๆก็ไม่มีนักวิชาการไปดีเฟนต์ไปต่อรองเขานะอย่างเช่นเรามีตอนนั้นเรามีกฎหมายห้ามโฆษณาบุหรี่อยู่แล้วมันเข้ามาบอกว่าอยู่ต้องยกเลิกกฎหมายนี้เขาบอกว่าไม่อย่างนั้นไม่แฟร์เพราะว่าสินค้าเขาเนี่ย
1: อ๋อตัวนี้เลย
0: ถูกห้ามถูกห้ามโฆษณาเราก็ไม่ยอมสินะฮะในการขบวนการที่ไปเจรจาเนี่ยเกือบ2ปีเนี่ยผมเปลี่ยนใน mindset ผมเลยโอ้ไอธุรกิจนี่มันใหญ่โตจริง
1: ๆ
0: นะฮะมันใหญ่โตสูงมากๆนะฮะ
1: ถ้าไม่มีภาษีบาปสำหรับสถานีสื่อสาธารณะจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเขาไม่ได้ยุบไทย PBS นะเขาเพียงแต่ว่างบประมาณนี้ให้ผ่านกระบวนการปกติของเขา
2: เพราะสื่อเดือดร้อนอะไรก็ให้เท่าเดิมอยู่แล้ว
1: ให้เท่าเดิม
2: แค่ผ่าน
1: เท่าเดิมไม่เท่าเดิมไม่ได้รับปากใช่ไหมที่จะยอมเข้ามา
2: ก็ผ่านเรามา
1: ก็เหมาะสมแต่ละปี
2: แต่ว่าเขาบอกเขาไม่แทรกแซงไม่ต้องกลัวอาจารย์คิดว่าไง
3: คือต้องบอกเวลาพูดแบบนี้ค่ะเราต้องดูมันก็มีอสมทเนาะที่เป็นองค์กรสื่อเหมือนกันเน
2: า
3: ะก็รู้สึกได้เงิน
2: วิสาหกิจ
3: เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก
2: ็แต่เขาก็หาตังค์
3: เขาต้องหาตังค์
2: กองท
3: ั
2: พไม่ต้องหาก
3: องทัพบกช่อง5ใช่ไหมก็เป็นอยู่ภายใต้กองทัพบกก็ต้องหาตังค์เหมือนกันแหละเขาได้โฆษณาอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นโมเดลคือทุกสื่ออ่ะมันต้องหาเงินด้วยตัวเองแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าอย่างช่อง
1: ประชาสัมพันธ
3: ์กรมประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะเขาช่อง11
2: คุณว่าเขามีเงิน
1: นั่นไม่ต้องหาอะไรได
2: ้แล้ว
1: อันนั้นไม่มีโฆษณาไม่มี
2: อันนั้นรัฐจะสรรเงินให้อยู่แล้วครับแต่ว่าต้องเป็นกรมประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
3: ให้อีกทีใช่ไหม
2: ของรัฐบาล
3: ของรัฐบาลนั่นไงคือถ้าไทย PBS ไปรับเงินเหมือนกับใต้งบประมาณนะคะมันจะเหมือนช่อง11ละแล้วดูการผลิตช่อง11ตอนนี้มันก็คือเราจะไม่ค่อยคือเราจะเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นรายการทอล์กแล้วก็เป็นรายการที่เอารัฐบาลมาออกใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเอ๊ะแล้วความคืออย่างที่บอกทุกความฝันต้องใช้เงินคุณอยากได้สื่อที่มีคุณภาพคุณอยากได้สื่อที่เอ้ยมันมีความหลากหลายบอกเสียงส่วนน้อยมีกำหนดวาระทางสังคมเป็นคนเปิดประเด็นสังคมอะไรต่างๆอ่ะทุกอย่างมันต้องใช้เงินซึ่งพอถ้าเป็นเงินมาจากรัฐบาลอ่ะมันไม่มีความเป็นอิสระสมมติคุณไปขอเงินพ่อแม่คุณไปด่าพ่อแม่คุณได้ไหม ก็คือมันยากไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความยากตรงนี้ค่ะที่ถ้าไปอยู่ใต้ใครอย่างเงี้ยคุณจะไปตรวจสอบได้ยังไงเข้าคณะกรรมการเอาคนนี้เป็นคนให้เงินฉันแล้วสมมติว่าคนนี้คอร์รัปชันอ่ะฉันให้ลูกน้องฉันนักข่าวไปตรวจสอบได้หรออันนี้หนึ่งประเด็นนะคะหนึ่งเรื่องความอิสระมันไม่มีถ้าไปอยู่อันเดอร์งบประมาณแผ่นดินแบบนั้นซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่ากลไกเนี่ยเราสู้กันมาเป็น10ปีนะเพื่อให้สื่อออกมามีความเป็นอิสระแล้วยูก็ตรวจสอบสิใช้อาสต้องงอมาตรวจสอบเชิงบัญชีมีอะไรก็ปรับตัวกันไปกับอีกอันนึงก็คือนอกจากความอิสระที่จะหายไปแล้วอ่ะสิ่งที่จะเจอก็คือว่าตอนนี้อีโคซิสเต็มหรือว่านิเวศสื่อไทยอ่ะมันค่อนข้างล่มสลายนะคะเพราะว่างานวิจัยอันนึงเราก็ทำกับสภาสื่อคือแพลตฟอร์มเนี่ยเขาคุมโฆษณาหมดละ แพลตฟอร์มต่างชาติเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นว่าสื่อหลายๆตัว

0: ทำข่าวหรือทำคอนเทนต์เพื่อสร้างคลิกเบตเพื่อสร้างเอนเกจเมนต์ก็จะเป็นข่าวดราม่าข่าวแบบอะไรอย่างเงี้ยคือข่าวดาราข่าวอะไรที่มันขยี้แล้วคนมาดูเยอะๆเพราะว่ายิ่งยอดคนดูเยอะเขาจะทำเงินได้จากแพลตฟอร์มสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดก็คือว่าเฮ้ยเราต้องการข่าวคุณภาพข่าวคุณภาพเนี่ยจะมาขยี้แบบเนี้ยคนก็ไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องหาโมเดลการให้ได้มาซึ่งเงินเพื่อให้เขาสามารถที่จะลงทุนกับข่าวพอไปอยู่ใต้นักการเมืองหรือรัฐบาลเนี่ยเขาสั่งอะไรก็ได้อะแล้วมันไม่เกิดความเป็นอิสระคุณจะได้ช่อง11อีกช่องหนึ่งขึ้นมา
1: ถึงว่ากรณีสสสเนี่ยไม่ต้องมีสสสกระทรวงสาธารณสุขผมทำหน้าที่นี้ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องมีสสสถ้าโอ้ทั้งหมดเนี่ยโอนกลับไปกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ไม่มีสสสจะเกิดอะไรขึ้น
2: มันทำไม่ได้
1: ทำไมอ่ะก็เขาใหญ่ก็มีองค์กรพ
3: าย ุมี
1: อำนาจหน้าที่เป็นหน้าที่โดยตรง
2: คืองานของสสสเป็นโครงการนะฮะเป็นโครงการไม่ใช่งานบริการนะฮะกระทรวงสาธารณสุข mindset นั่นคือบริการงานประจำ
1: อ
2: ันนี้เป็นเขาเรียกว่านวัตกรรมทุกๆ2ปีคุณจะต้องซับมิตโครงการใหม่ว่าคุณจะทำอะไรแตกต่างจากโครงการที่คุณทำมาแล้ว
1: กระทรวงสาธารณสุขบอกฉันก็ทำได้ยังตั้งฝ่ายขึ้นมาฉันต้องการคุมนะ
2: ใช
1: ่ฉันต้องการคุม
2: ไหมพอเข้าไปอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมันจะถูกแทรกแซง
1: โดย
2: ผู้บริหาร
1: ทำไมก็เป็นหน้าที่เขาบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน
2: มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
3: ผมเข้าใจที่ถูกไหมอาจารย
2: ์คืออย่างนี้นะก็เราจึงต้องมีทุนอันนี้แล้วในสสสกฎหมายเขียนไว้เลยคุณต้องรณรงค์ลดสุราและยาสูบนะงานจริงๆทีแรกเขียนทั้งหมดน่ะคือลดสุรายาสูบแล้วตอนนี้ถ้ามันอยู่ในกระทรวงเนี่ยรัฐมนตรีจะบอกว่าอันนี้เบาๆหน่อยชัวร์แน่นอนนะฮะอันนี้เป็นเหตุที
1: ่เราสงสัยเราแวงว่านักการเมืองนั้นจะมีข้อผูกพันกับทุน
2: มีแน่มันเข้ามาแน
1: ่ๆ
2: บริษัทบุรี
3: มันเข้ามาแน่
2: ๆครับ
3: มันจะเข้าหรือมันเข้ามาแล้ว
2: อันนี้ผมไม่รู
3: ้
2: อันนี้แต่ว่าเรามีหลักฐานว่านะฮะบริษัทบุรีเนี่ยเขาด็อกิวเมนต์ไว้เลยเขาไม่ต้องการให้มีภาษีเจาะจงเนี่ยเอียร์มาร์คแท็ก
1: อันแน่นอน
2: แน่นอนเหตุผลที่เขาไม่ต้องการเอียร์มาร์คแท็กเนี่ย มันดูสวยงามต้องการให้มันมีวินัยการเงินการคลัง
1: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ fiscal discipline อะไรเนี่ยนะซึ่งมันเป็นเหตุผลเขาแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีมันไม่ต้องคิดยากเลยเพราะว่างานที่เราทำเนี่ยคือไม่ใช่เงินที่เขาเสียมาให้แก่สสสนะไอ้นั่นเนี่ยเขาผลักไปให้แก่ผู้บริโภครับผิดชอบไปตั้งแต่ต้นธุรกิจเขากำไรเท่าเดิ
1: ม
2: นะเงิน 14,000 ล้านเนี่ยมันชิ
1: บ
2: จอยนะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยไปกระทบกับเขาซึ่งเขาไม่ชอบตรงนี้หัวใจ
3: ที่อาจารย์ทำสสทำกระทบกับบริษัทบุรี
2: ถูกต้อง
3: อันนั้นก็ต้องหาทางสกัด
2: ใช่
1: แล้วบริษัทบุรีจะไปมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลได้ยังไงประเทศนี้เป็นประเทศของเรานะอธิปไตยนะ
2: มันจริงหรือเปล่าล่ะใช่ไหมก็นะเราก็พูดกันคือมันมีแน่นอนเพราะว่าบริษัทบุรีเนี่ยมีประวัติยาวนานในการแทรกแซงนโยบายของทุกประเทศทั่วโลกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุที่ว่าเราต้องการความเป็นอิสระของกองทุนนี้คล้ายๆกันคืออิสระในการที่จะทำสิ่งที่กฎหมายกำหนดที่ว่าต้องต่อต้านในนี้ให้ลดอันนี้มันมาจากอันนี้นะไอตัวเนี้ยมันทำให้สุขภาพเสียทำให้ค่าใช้จ่ายเยอะนะแล้วโดยก็คือ
3: มีเรื่องเล่ามีเรื่องบุหรี่มีความปลอดภัยรสหวานมันเค็มอะไรเงี้ยอันนี้คืองานที่ทำอยู่ใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช
3: ่
2: ใช่
3: เป็นซีดีอะไรเงี้ยใช่คืองานที่ทำใช่ไหม
2: ใช่
3: โอเคคือไม่ใช่งานแบบรักษาโดยตรง
2: ไม่เลยครับไม่เลยครับในกฎหมายของสสเขียนไว้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการป้องกันแล้วเอาไปไม่ใช่การรักษาแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วงบประมาณของรัฐที่เกี่ยวกับการรักษาเนี่ย600,000 ล้านนะฮะสสนี่4,000 ล้านนะฮะ เท่ากับ 0.7% นะฮะแล้วถ้า

0: วมส่วนที่ประชาชนจ่ายเองเนี่ยรักษานะ
1: oh.
0: ปีละรวมแล้วปีละ 8,000 ล้าน 8,000 ล้าน
1: เกือบล้านล้านอ่ะเกือบล้านล้านอ่ะ
0: 800,000 ล้านไอ้สสส 4,000 ล้านเท่ากับ 0.5% มันต้องคิดอย่างนี้ว่าไอ้ 4,000 ล้านเนี่ยใส่เข้าไปนั้นมันหายไปมันรักษามะเร็งปอดได้อีกไม่กี่คนโรคหัวใจไม่กี่คนมันจึงต้องกันเงินไว้ออกมาตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราบอกว่าถ้าคุณใช้เงิน100ล้าน100บาทในการรักษาเนี่ยนะอันนี้ก็มาจากข้อแนะนำของไอ้ออสเตรเลียก็คุณควรจะกัน1บาทออกมาทำการป้องกันทำงานที่แตกต่างจากที่กระทรวงสาธารณสุขทำนะฮะที่เมื่อกี้สุทธิชัยพูดนะ
2: อ๋อ2คำถามสุดท้ายสุดท้ายเวลาเขาก็ไล่เวลาไอ้เรื่องถ้าสมมติว่านะประเทศไทยไม่มีภาษีบาปหรือสมมติว่าภาษีบาปอยู่ภายใต้รัฐบาลเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น
3: คือภาษีบาปเนี่ยเป็นแค่กลไกในการทำให้องค์กรมีความเป็นอิสระทำให้สื่อมีความเป็นอิสระก็เลยกลับคำถามไปที่พี่วิสุทธ์เอางี้เราบอกว่าไม่ถามแล้วกันว่าถ้าไม่มีภาษีบาปแล้วประเทศจะเกิดอะไรขึ้นให้ถามกลับไปว่าถ้าประเทศไม่มีสื่อที่เป็นอิสระเราจะเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วไม่ใช่อิสระจากการตรวจสอบนะอิสระในการทำหน้าที่แต่ไม่ใช่อิสระจากการถูกตรวจสอบก็ยังถูกตรวจสอบและยังเข้มข้นด้วย
3: ใช่ใช่ค่ะมันก็เลยนำมาสู่คำถามที่ว่าอ้าวแล้วองค์กรสื่อในอีโคซิสเต็มแบบนี้ที่โอ้โหโดนล้อมแล้วทุกสื่อพาณิชย์นี่ไปกันหมดแล้วนะคะเขาไม่ลงทุนนะคะเรื่อง investigative report อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าสื่อไม่มีความเป็นอิสระอันเนี้ยเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีที่พึ่งในการสะท้อนเสียงในการที่ชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยทุกวันนี้ข่าวอ่ะเป็นเหมือนประเทศกรุงเทพอ่ะพี
2: ่
3: คือหนูมาจากต่างจังหวัดหนูรู้เลยว่าอุ๊ยข่าวต่างจังหวัดมันไม่ค่อยมีอ่ะตอนนี้เราต้องบอกว่าหลายองค์กรมีการยุบนักข่าวภูมิภาคไปแล้วแต่ไทย PBS ยังมีอยู่เป็นที่พึ่งแล้วล่ะตอนนี้คุณอะไทย PBS อะตอนนี้
0: ไม่ได้ตอบได้คมมากถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยกลไกการป้องกันโรคสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันจะหายไปนะครับแล้วก็ต้องรีเฟอร์กลับไปว่าเมื่อสหประชาชาติส่งทีมมาเนี่ยประเมิน NCD เราเมื่อปี61นะเขาเสนอว่าให้รักษากลไกงบประมาณของสสส.และให้เก็บเพิ่มด้วยให้เก็บเพิ่มจากสินค้าอื่นเกลือน้ำตาลและให้กระทรวงอื่นๆจัดงบประมาณเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยมันไม่พอฮะแล้วเราทำแผนควบคุมยาสูบชาตินะกระทรวงศึกษาหรือกระทรวงอื่นเขาตั้งงบที่จะไปทำนะเวลาไปขอไม่ผ่านงบประมาณอันนี้ก็ตอบคำถามว่าทำไมมันไม่ลด
1: เพราะว่าหมอไม่เอาใจนักการเมืองพอไปหาเขาเพียงพอ
0: ไม่ชอบผมกัน
1: ไม่ชอบไม่เสนออะไรมาเลย
2: แล้วครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ

0: ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคม
1: ทั้งในและต่างประเทศ
0: เราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาว
1: ติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 น.ทางไทย PBS
0: รอบตอนแรก15ตุลาคมนี้

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะข่าวดึกคืนนี้เริ่มต้นกันด้วยบรรยากาศชื่นมื่นที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงหัวค่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ Welcome Dinner ต้อนรับผู้นำโลกในการประชุม IMF World Bank 2026พร้อมกับโชว์เสน่ห์วัฒนธรรมไทยและศักยภาพของเยาวชนค่ะงานนี้มีเนเน่รอยัลผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาร่วมแสดงต้อนรับด้วยค่ะ

ชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกับน้ำเสียงและลีลาทรงพลังของนางสาวรัติการอําลอยหรือว่าเนเน่รอยัลค่ะขึ้นเวทีด้วยเพลงซอมบี้บนเวทีงานเลี้ยงเวลคัมดินเนอร์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569งานเลี้ยงจัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเป็นการต้อนรับผู้มาร่วมงานกับอีกหนึ่งบทเพลงก็คือเพลง Black Hole Sun ที่ใช้ในการประกวดด้วยคุณผู้ชมคะนอกจากเนเน่แล้วยังมีการแสดงบทเพลงของวงบุรีรัมย์ออเคสตราหุ่นละครเล็กโจหลุยส์และซอกกราวซิมโฟนีออเคสตราภายในงานนอกจากนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วยังมีนายเอกนิตินิจธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลร่วมให้การต้อนรับค่ะนายอนุทินได้กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติพร้อมกับยินดีที่ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank อีกครั้งในรอบ35ปีและหวังให้เวทีนี้เป็นโอกาสสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างประเทศท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นวันที่3ของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกสปอตไลท์ส่องมาที่ประเทศไทยค่ะหลังจากมีการเปิดตัว Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติและแนวทางการรับมือกับภัยทางการเงินซึ่งหลายประเทศทั่วโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงขณะนี้นะคะขณะที่ IMF เปิดเผยว่าปัจจัยเรื่องวิกฤตพลังงานรวมถึงสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นกดดันเสถียรภาพทางการคลังของหลายประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นางคริสตาลีน่าก่อเกียว่าผู้นำ IMF กล่าวระหว่างการแถลงข่าวระบุว่าผลกระทบจากภาวะดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลกที่สูงขึ้นเกิดจากปัจจัยโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นดังนั้นไทยและสมาชิกอาเซียนควรตักตวงประโยชน์จากการรวมกลุ่มกันในภูมิภาคจากปัจจุบันที่อาเซียนทำการค้ากับส่วนอื่นๆของโลกมากกว่าทำการค้ากันเองภายในกลุ่มโดยสัดส่วนการค้าภายในอาเซียนอยู่ที่ร้อยละ22เทียบกับสหภาพยุโรปสูงถึงร้อยละ60ขณะที่การแถลงข่าวของนายโรดิโก้บันเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลัง IMF เปิดเผยว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะทั่วโลกที่อาจพุ่งแตะระดับร้อยละร้อยในปี2572จะทำให้การรักษาเสถียรภาพทางการคลังของแต่ละประเทศทั่วโลกยากขึ้นแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกยังเติบโตแต่ผลการดำเนินงานด้านการคลังกลับลดลงหลายประเทศใช้นโยบายการคลังไปกับการอุดหนุนราคาพลังงานส่งผลกับต้นทุนทางการคลังที่สูงขึ้นร้อยละ1ถึง 1.5 ของ GDPขณะที่หลายประเทศเผชิญกับแรงกดดันจากดอกเบี้ยและมีการกู้หนี้ใหม่เพื่อไปชำระหนี้เดิมส่งผลให้สัดส่วนหนี้ทั่วโลกเพิ่มขึ้นด้านเอราดาบลานอริสรองผู้อำนวยการแผนกกิจการการคลัง IMF ระบุว่าประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาที่มีภาวะหนี้สูงและมีพื้นที่ทางการคลังจำกัดมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบและเผชิญความเสี่ยงมากกว่าประเทศอื่นจำเป็นต้องเร่งขยายพื้นที่ทางการคลังเพื่อรับมือกับแรงกระแทกในอนาคต IMF

0: ยังเสนอ3แนวทางในการเตรียมการเพื่อรับกับแรงกระแทกจากปัญหาเศรษฐกิจโดยทุกประเทศต้องเร่งแก้โครงสร้างภาษีที่บิดเบือนลดอุปสรรคต่อการลงทุนและรักษารายได้ของภาครัฐซึ่งหากมีการออกแบบระบบภาษีที่ดีจะมีผลดีต่อ GDP ต่อหัวถึงร้อยละ 3.5 ขณะที่ประเทศที่มีหนี้ศูนย์ต้องเริ่มปรับฐานการคลังลดการขาดดุลทางการคลังและต้องมีแผนที่กำหนดเป้าหมายที่น่าเชื่อถือรวมทั้งต้องมีแผนในการรับมือกับวิกฤตพลังงานที่จะต้องสะท้อนความเป็นจริงไม่ใช่แค่การออกมาตรการตรึงราคาและควรช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่ามุ่งช่วยเหลือไปที่กลุ่มเปราะบางและการกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครั้งนี้ทำให้ไทยกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์การเงินโลกอีกครั้งหนึ่งโดยร่วมกับ IMF และ World Bank เปิดตัว Bangkok Blueprintซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดแนวทางรับมือกับภัยทางการเงินทั่วโลกนางคริสตาลิน่าจอร์เจียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุน IMF ระบุว่าขณะนี้ปัญหาการฉ้อโกงทางการเงินไม่ใช่ความเสียหายส่วนบุคคลอีกต่อไปแต่กลายเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพและระบบการเงินโลกหลังจากอาชญากรใช้ AI และการเงินดิจิทัลเข้าถึงประชาชนและธุรกิจจนเกิดความเสียหายเฉลี่ยสูงถึง500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐภัยคุกคามทางการเงินจึงกำลังทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบสถาบันทางการเงินและบั่นทอนความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนในโครงสร้างเศรษฐกิจโลกจึงสนับสนุนประเทศไทยในการจัดทำ Bangkok Blueprint ขณะที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไทยเคยได้รับความเสียหายจากภัยทางการเงินมากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567จากนั้นลดลงเหลือประมาณ 38,000 ล้านบาทในปี2568และครึ่งปีแรกของปีนี้เหลือ 9,000 ล้านบาทหลังจากไทยปิดช่องโหว่ระบบและสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการฟอกเงินอย่างเช่นการจัดทำบัญชีออนไลน์กำหนดวงเงินโอนตามช่วงอายุและคุมเข้มธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์แลกเปลี่ยนตัวกลางซึ่งอาจจะใช้เป็นทางผ่านในการฟอกเงินของเหล่าอาชญากรทางการเงินการดำเนินการของไทยจึงเป็นกรณีศึกษาให้กับประเทศต่างๆสามารถนำ Bangkok Blueprint ไปปรับใช้ในการรับมือกับภัยทางการเงินขณะเดียวกันไทยก็ยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกลโกงของมิจฉาชีพพร้อมย้ำว่า Bangkok Blueprint อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยทางการเงินได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่จะเป็นแนวทางปฏิบัติช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันจากกลุ่มทุนเทาได
1: ้มันเป็นเปเปอร์ที่ทำโดยWorld Bank, IMF แล้วก็แบงก์ชาติเข้าไปช่วยนะครับมันก็เป็นเปเปอร์ซึ่งจะถูกใช้เป็น reference ต่อไปอีกหลายปีนะครับเช่นในแต่ละประเทศไหนมีปัญหาเรื่องนี้แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ในการดำเนินการ12หลักการใน Bangkok Blueprint เนี่ยก็ทำให้ประเทศต่างเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับปัญหาประเทศและสร้างระบบป้องกันเรื่อง fraud scam ขึ้นมาได้นะครับ
0: คุณผู้ชมคะไม่นานเกินรอนะคะรัฐบาลเคาะวันซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจออกมาแล้ว4วันด้วยกันค่ะระหว่างวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้ขณะที่รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยก็ปักหมุดยืนยันถึงความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นข้อกล่าวหาก่อนที่จะเตือนฝ่ายค้านว่าอย่าอภิปรายกล่าวหากันเกินจริงมีรายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีพรรคฝ่ายค้านได้ขอยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เป็นระยะเวลา5วันซึ่งที่ประชุมครม.ได้หารือเบื้องต้นสรุปช่วงการอภิปราย4วันคือวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนื่องจากหลังจากกรอบเวลานี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเดินทางไปยังต่างประเทศขณะที่นายอนุทินได้กำชับให้รัฐมนตรีที่มีชื่อถูกยื่นยติอภิปรายเตรียมความพร้อมทั้งในเนื้อหาและข้อมูลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุถึงความพร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นตามข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านทั้งพฤติกรรมช่อฉนและการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตก่อนจะระบุว่าการกล่าวหาอะไรขอให้ใช้ข้อเท็จจริงอย่าใช้ข้อเท็จมากล่าวหากัน
2: ซึ่งก็พร้อมนะครับสำหรับการชี้แจงในทุกประเด็นนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านเพื่อนๆที่เป็นฝ่ายค้านจะกล่าวหาพวกผมเรื่องอะไรก็ขอให้กล่าวหาโดยข้อจริงนะครับอย่าเอาข้อเท็จมากล่าวหาถ้าในข้อจริงพวกเราพร้อมที่จะตอบ แต่ถ้าในเรื่องเท็จซึ่งไม่มีความเป็นจริงพวกเราก็คงไม่ตอบหรอกครับ
0: ขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันถึงความพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงกับประเด็นข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านทั้งการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังและการใช้เครือข่ายดำเนินการทุจริตเลือกสว.
3: ข้อกล่าวหาแรงไปไหมคะ
4: ผมว่าเป็นวาทกรรมผมยังงงเนี่ยอย่างผมนี่ผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนแล้วเพราะว่าหัวใจผุพังผมยังไม่เข้าใจว่าทำงานได้ปกติอยู่นะ
3: กลายเป็นว่าข้อกล่าวหาที่จะมาอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวสว.ค่ะท่านมองไงคะ
4: ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรมาต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยัตติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่า
0: อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าไม่กังวลค่ะหลังจากมีชื่อติด1ใน18รัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายถือว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองเพราะถูกมองว่ามีอิทธิฤทธิ์เยอะก่อนจะชี้ว่าฝ่ายค้านเจาะจงยื่นอภิปรายเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเป็นเกมการเมือง
5: เมื่อที่เขายื่นอภิปรายวางใจเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนแล้วก็พูดนี่คิดอีกกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอาจจะความมีปมในใจกันปมในใจมากกว่าที่ถึงอภิปรายอย่าง
6: น
5: ี้
6: แบบนี้ต้องการแย้งเพราะมันมีปัญหาไหมคร
5: ับความคิดของเด็กๆครับความคิดของเด็กๆก็ความเป็นเด็กก็ยังเด็กอยู่มันยังทำ
6: แต่คิดว่าไม่ทำให้แตกกันได้ใช
5: ่
6: ไหม
5: โอ้ยเขาผมว่าเขายังถ้าเป็นพรรษาก็ยังเป็นเนรน้อยครับยังเด็กอยู่
0: อีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความมั่นใจก็คือนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจระบุว่าสามารถชี้แจงผลการทำงานส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่ามีหลักฐานเด็ดก็เดาไม่ออกแต่ไม่มีอะไรที่น่ากังวล
7: ยติที่เขาบอกว่าแบบใจผุพังในตรงที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรครับผม
8: เดาไม่ถูกเลยค่ะ
7: เรามั่นใจว่าที่สุดแล้วเราไม่ได้มั่นใจว่าไม่ได้มีอะไรที่
8: มีความรอก็ค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าถือว่าทำงานกันมาระยะนึงแล้วค่ะก็มีเราจะชี้แจงได้ในเรื่องของ
0: ส่วนนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยย้ำจุดยืนทางการเมืองในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลโดยระบุว่าเข้าใจดีเกี่ยวกับเรื่องมารยาททางการเมืองและสิ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากเห็นคือประเทศเดินหน้าต่อไปได้พร้อมกับย้ำว่าในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องทำงานอยู่ด้วยกันขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหนึ่งในแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวในที่ประชุมครม.ว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลแม้ว่าพรรคจะไม่มีรัฐมนตรีคนใดถูกยื่นอภิปรายแต่ได้เตรียมความพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐมนตรีผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังอยู่ระหว่างรอการรับรองอย่างเป็นทางการคาดว่าไม่เกิน30วันค่ะท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนมาจากทีมเดียวกันก็คือจากทีมประกันสังคมก้าวหน้านะคะถูกระบุว่าจะมีผลกับการถ่วงดุลอำนาจของไตรภาคีหรือไม่เรื่องนี้นักวิชาการเห็นว่าอาจจะต้องเปิดช่องให้ภาคประชาชนร่วมสังเกตการทำงานการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้รับเลือกทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างรวม14ที่นั่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความโปร่งใสของที่มาบอร์ดประกันสังคมแต่การที่ทั้งสองฝ่ายมาจากทีมเดียวกันอาจจะลดทอนความเชื่อมั่นในระบบถ่วงดุลอำนาจไตรภาคีจึงเสนอให้ผู้ชนะทั้งสองฝ่ายต้องทำหน้าที่ในบทบาทของตัวเองให้ชัดเจนและอาจเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมถกเถียงหารือเพื่อช่วยถ่วงดุลอำนาจพร้อมต้องเร่งทำให้ประกันสังคมเป็นกลไกที่ตอบโจทย์ชีวิตแรงงานที่ดีขึ้นส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ชนะการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการเมืองเรื่องนี้ไม่ได้ถูกระบุในระเบียบเลือกตั้งจึงเป็นไปได้ยากที่ผลครั้งนี้จะพลิกไป
9: โดยส่วนตัวผมมองว่าอย่างแรกเลยนะคงไม่ถึงขั้นต้องพลิกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามันมีก็คนก็อาจจะ เขาเรียกว่ารู้สึกยิ่งขาด

0: ความเชื่อมั่นเชื่อถือเนาะกับระบบที่เป็นอยู่นะซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคล้ายๆถ้าฝ่ายการเมืองหรือว่าฝ่ายอะไรมองแล้วก็อย่าพยายามให้มันเป็นไปในลักษณะนั้นเลยนะ
1: ด้านนางสาวพรทิพย์ม่วงใหญ่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าตั้งคำถามถึงสำนักงานประกันสังคมว่าทำไมต้องตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนการเลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดไปแล้วและเพราะอะไรต้องตรวจหาความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองทั้งที่ไม่ได้ระบุในระเบียบก่อนจะย้ำว่าไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้และพร้อมให้ตรวจสอบ
2: นะคะเพราะว่าเราทราบดีว่าระเบียบในการใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นระเบียบที่ใช้ในปี2564ซึ่งในข้อ23วงเล็บ10เนี่ยมันก็ระบุชัดเจนว่าคุณสมบัติที่ต้องห้ามคือดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองหรือว่าดำรงตำแหน่งแล้วแล้วเว้นระยะมา3ปีเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเป็นผู้สมัครได้แล้วก็มีคุณสมบัติอย่างครบถ้วนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะสมัครอะค่ะในวันที่รับสมัครเนี่ยมีการตรวจคุณสมบัติไปแล้วนะคะก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมถึงมีการตรวจคุณสมบัติครั้งที่2ซึ่งถ้าหากคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยค่ะก็มีการตัดสิทธิ์ตั้งแต่ตอนนั้น
1: นางสาวพรทิพย์บอกว่าที่ผ่านมาทีมประกันสังคมก้าวหน้าฟันฝ่าอุปสรรคมาแล้วหลายครั้งและเชื่อว่าจะผ่านครั้งนี้ไปได้เช่นกันเพื่อเร่งเข้าไปขับเคลื่อน77นโยบายของทีมโดยจะเน้นการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมอย่างเช่นการเปิดเผยการประชุมไลฟ์สดการประชุมเปิดเผยข้อมูลโครงการที่สอดเข้าการทุจริตตั้งอนุกรรมการตรวจสอบการทุจริตตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผย TOR และการทำประชาพิจารณ์สำหรับสัดส่วนของบอร์ดประกันสังคมซึ่งได้ตัวแทนทั้งจากฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างมาจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งหมดจะส่งผลต่อการขานอำนาจมากน้อยแค่ไหนนางสาวพรทิพย์บอกว่าแม้จะมาจากทีมเดียวกันแต่หลายอย่างก็มีความเห็นที่ไม่ได้ตรงกันทั้งนี้จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการผลักดันสิทธิประโยชน์ให้ทั้งกับลูกจ้างและนายจ้างมีสวัสดิการที่ดีและครอบคลุมอย่างถ้วนหน้าวันนี้ถือว่าเปิดโต๊ะแถลงข่าวห่างกันเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะผู้บริหารไทย PBS เปิดเวทีให้สื่อมวลชนซักถามทันทีหลังจากที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.แถลงข่าวถึงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS 3เรื่องรวมถึงประเด็นที่สังคมตั้งคำถามด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.แถลงข่าวผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะหรือประเทศแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS ซึ่งมีการตรวจสอบ3เรื่องนำโดยนายสุทธิพงศ์บุญิธิรองผู้ว่าการสตง.และเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการอีก3คนซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS ระบุว่ามีการตรวจสอบ3เรื่องเรื่องแรกเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพการทำงานโดยนางสาวศินีนาถโพธิชัยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่3ระบุว่าเหตุผลที่ตรวจสอบเพราะว่างบประมาณร้อยละ50เป็นงบดำเนินการจัดหาและผลิตสื่อซึ่งผลการตรวจสอบระบุว่าผลการดำเนินงานส่วนมากบรรลุเป้าหมายขององค์กรแต่บางส่วนขาดความคุ้มค่าขาดความต่อเนื่องเช่นการใช้ PSI ranking สลับไปมากับ PSI market shareส่วนการตรวจสอบประเด็นที่2คือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ่ายเงินของไทย PBS โดยมุ่งเน้นรายการข่าวเจาะย่อโลกซึ่งผลิตโดยบริษัท PNY Production นางสาวมัทุลีโยคีผู้ตรวจเงินแผ่นดินบอกว่าแบ่งการตรวจสอบเป็น2กรณีเรื่องแรกคือการจ้างผลิตรายการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องจากปี2560ถึง2568ขอบเขตเป็นการจ้างงานที่ใช้เพียงอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการผลิตและไม่ได้ประเมินเรตติ้งของรายการนี้อาจขัดต่อพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560ในหลักการที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอีกประเด็นที่นางสาวมธุรีกล่าวว่าสตง.ตรวจสอบคือการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการข่าวเจาะย่อโลกปี2566ถึง2568ไทย PBS จ่ายโดยไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายมีเพียงแนวทางการบริหารภายในต่อมาไทย PBS ประกาศใช้ระเบียบการเงินงบประมาณ20กันยายน2567จึงถือว่าเป็นการจ่ายเงินในปี2568เป็นการจ่ายเงินโดยไม่มีระเบียบรวม85ล้านบาทเรื่องนี้รองผู้ว่าการสตง.ระบุว่าหลังจากไทย PBS แก้ระเบียบในปี2567จึงตรวจสอบเฉพาะการเบิกจ่ายปี2568เท่านั้นส่วนก่อนหน้านี้ไม่ถือว่าผิดปกติ
3: งั้นปี66 67ก่อนที่มีการแก้ไขระเบียบ

0: ราเนี่ยเราไม่ท้วงเลยนะครับเราถือว่าท่านมีสิทธิ์ออกตามนั้นสตง.ตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติรม.หรือแบบแผนหรือไม่พอมากฎหมายระเบียบของเขาเนี่ยครับปี67มีการแก้ไขว่าต้องให้ผู้บริหารเขาเนี่ยไปออกอนุบัญญัติหรือออกระเบียบภายในว่าจะต้องดำเนินการจ่ายอย่างไรเพราะฉะนั้นพอมีระเบียบนี้ตัวใหม่ออกมาปุ๊บหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องไปออกระเบียบเพื่อจะจ่ายอย่างไรผู้บริหารไม่ออกผู้บริหารไม่ออกปุ๊บแต่ไปจ่ายเหมือนกฎหมายเดิมระเบียบเดิมเนี่ยก็จิตกฎระเบียบเดิมเราเลยท้วงว่ากรณีอย่างนี้ครับจ่ายโดยยังไม่มีระเบียบกำหนด
1: ประเด็นที่3คือการตรวจสอบกรณีผู้บริหารไทย PBS เบิกใช้รถยนต์ส่วนกลางทั้งที่มีค่ารถประจำตำแหน่งกรณีนี้ยังไม่สรุปผลตรวจสอบซึ่งสตง.จะแจ้งให้ไทย PBS ทราบในสัปดาห์หน้านายสุธิพงศ์ยังตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีที่เอกสารการตรวจสอบไทย PBS ถูกเผยแพร่จากสื่อบางสำนักก่อนส่งให้ไทย PBS ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจถือว่าเป็นการหลุดจากสตง.หรือไม่โดยระบุว่าหากพบว่ามีใครที่ทำเอกสารหลุดก็มีโทษทางวินัยส่วนสำนักข่าวที่นำไปเปิดเผยก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณขณะเดียวกันค่ะวันเดียวกันไทย PBS เปิดเวทีแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายวันนี้โดยนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการสสท.ด้านเทคโนโลยีชี้แจงว่าการใช้ตัวชี้วัดการรับชมผ่านระบบเรตติ้ง PSI เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าการประเมินประสิทธิภาพของรายการไม่ควรยึดติดกับรูปแบบการรับชมผ่านโทรทัศน์เพียงช่องทางเดียวแต่ต้องพิจารณาการเข้าถึงผู้ชมผ่านช่องทางดิจิทัลควบคู่กันด้วยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้กว้างขวางมากขึ้นส่วนการจ้างผลิตรายการจากผู้ผลิตภายนอกเป็นภารกิจตามกฎหมายของสสท.ที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตภายนอกโดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหม่มีพื้นที่นำเสนอผลงานและแนวคิดที่แตกต่างไม่จำกัดอยู่เฉพาะการผลิตรายการภายในองค์กรและยังเป็นการบริหารสัญญาที่ไม่ผูกขาดผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งในระยะยาวเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันและหมุนเวียนผู้ผลิตเข้าสู่ระบบ
2: ที่สตง.บอกว่าเพราะว่ามีบุคลากรเยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปจ้างอันนี้มันก็เป็นดุลพินิจนะของฝ่ายบริหารว่าอาจจะดูแล้วบุคลากรที่มีอยู่อาจจะงานตึงตัวหรือเปล่าก็เลยต้องจ้างเอาท์ซอร์สมาซึ่งโดยทั่วไปบริษัทโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องไปงานข่าวนะเป็นงานอื่นๆก็เหมือนกันนะก็จ้างเอาท์ซอร์สบ้างหรือจ้างเป็นบุคคลเป็นบริษัทอะไรอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นการบริหารเป็น judgment น่ะ
3: ครับ
2: ว่ามันจำเป็นไหมแค่นั้นเองแต่พอเลิกไปเท่าที่ผมทราบนะจากทางสำนักข่าวเนี่ยพอเลิกไปสำนักข่าวเขาทำเองไทยเวสเวิร์ดเขาทำเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็สุดท้ายค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ต่างกัน
1: สำหรับประเด็นการบริหารจัดการสัญญาและอัตราค่าตอบแทนพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการนายอดิศักดิ์ชี้แจงว่าการพิจารณาว่าอัตราค่าจ้างสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับมุมมองและปัจจัยทางกลไกตลาดไทย PBS ต้องพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรกับลักษณะงานและเป้าหมายของรายการควบคู่กันไปพร้อมกับยอมรับว่าบุคลากรภายในองค์กรบางส่วนยังต้องพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นจึงจำเป็นต้องพิจารณาบุคคลจากภายนอกทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมดำเนินรายการ
4: เลยคือไม่ใช่ว่าไม่ยอมให้ตรวจ
1: มาติดตามความคืบหน้ากรณีหลอกลวงชาวบ้านในจังหวัดมหาสารคามกว่า100คนให้สแกนใบหน้าแลกกับเงิน500บาทค่ะแต่ภายหลังพบว่ามีการนำข้อมูลไปเปิดบัญชีม้าและกู้เงินออนไลน์ล่าสุดตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว
5: ครับในนี้ทั้งมีจ่าชีพเขามันมีหลายอย่างหลายแนวการเตรียมใบหน้าเอาเงิน
1: เสียงประกาศของผู้นำชุมชนในตำบลงัวบาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามแจ้งเตือนชาวบ้านไม่ให้หลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงพาไปเปิดบัญชีและสแกนใบหน้าหลังจากพบว่ายังมีชาวบ้านหลายคนถูกชักชวนโดยอ้างว่าเป็นการขอรับเงินสวัสดิการจากภาครัฐการสำรวจในอำเภอวาปีปทุมพบว่ามีชาวบ้านไม่ต่ำกว่า100คนค่ะทยอยไปเปิดบัญชีตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาก่อนจะพบว่ามียอดเงินเข้าบัญชีและมีการปิดบัญชีทันทีทำให้สุดท้ายชาวบ้านกลายเป็นหนี้รายละ 1-20,000 บาทจากแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์เบื้องต้นผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความแล้ว31คนกลุ่มผู้เสียหายยังเรียกร้องตำรวจเร่งเอาผิดกับผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงเพื่อไม่ให้มีผู้เสียหายเพิ่ม และอ้างว่านายหน้าจะพาไปเปิดบัญชีสแกนหน้าที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านหัวหนองตำบลดอนวานอำเภอเมืองมหาสารคาม
3: พอไปหอดแล้วมีคน

0: มีความอยากได้ก็เลยไปแม่จ้าม
1: ันจำเป็นเนาะจ้า
2: ด้านนายสุรชัยนนท์ศรีลาทนายความและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบอกว่าได้รับข้อมูลจากผู้นำชุมชนยังมีชาวบ้านหลงเชื่อค่ะไปเปิดบัญชีเพื่อรับเงินบางคนถูกหลอกให้เปิดบัญชีและสแกนหน้าแลกกับไข่ไก่ด้วยล่าสุดกลุ่มผู้เสียหายไม่ใช่แค่กลุ่มผู้สูงอายุแต่ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านด้วยจึงได้ประสานงานกับตำรวจเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้โดยในหน้าที่ชักชวนจะรับส่งคนไปเปิดบัญชีจะมีเงินรายหัว 200-300 บาทต่อคนส่วนเจ้าของบัญชีได้500บาท
3: คือตอนนี้กำลังดำเนินการขยายผลแล้วก็ดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำความผิดที่ตัวการที่แท้จริงนะครับซึ่งตัวชาวบ้านเองจะตกเป็นเหยื่อนะครับก็มีการให้ไปบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งถ้าเกิดมีการกระทำความผิดโดยการนำเอาบัญชีของประชาชนเนี่ยชาวบ้านที่ถูกเป็นเหยื่อเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจจะเป็นตัวนึงที่จะช่วยให้ไม่ต้องรับผิดได้นะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าถูกหลอกจริงๆแต่ถ้าเกิดฟังว่าเราเนี่ยรู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรแต่ไปยอมขายบัญชีตัวเองอันนั้นอ่ะไม่มีทางสู้ได้เลยนะครับดังนั้นผมก็เลยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับทางประชาชนอยู่ในพื้นที่ทราบนะครับว่าการที่นำทำแบบนี้มันมีความผิดนะครับอันตรายเสี่ยงต่อการนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
2: ข้อมูลจากตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามยืนยันว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวันพรุ่งนี้จะประชุมติดตามความคืบหน้าเพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการหรือว่าออกหมายจับตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง

0: ไรเบส2นักวอลเลย์บอลชายหาดไทยคว้าแชมป์ในการแข่งขันที่ประเทศกาตาร์ค่ะเป็นการสานต่อความสำเร็จหลังจากคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวัน
1: ไรธาราวดีนาราพรพัฒน์และเบสวรพีรัชยากรก้องภพสรุตาวดีนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดไทยทำผลงานสร้างชื่ออีกครั้งหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาด ABC Beach Tour รายการโดฮาโอเพ่นที่ประเทศกาตาร์หลังเอาชนะอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศไป2เซตรวดคะแนน21-19และ21-12นับเป็นการคว้าแชมป์รายการที่4ในรอบปีของคู่หูไบรท์เบสและเป็นการสานต่อผลงานหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมให้กับประเทศไทยครั้งแรกในรอบ28ปีฟุตบอล AFC Champions League Elite การท่าเรือ FC ลงเตะนัดที่2ด้วยการบุกไปเยือนคาชิวาเรโซทีมดังจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นโดยนัดนี้ทีมตัวแทนจากศึกไทยลีกทำผลงานช่วงต้นเกมได้อย่างย่ำแย่โดนเจ้าถิ่นยิงนำห่างไปก่อนถึง5ลูกในระยะเวลาเพียง28นาทีเท่านั้นก่อนที่ครึ่งหลังจะมาได้มานูเอลทอมเบียทำประตูกู้หน้าในนาที64จบเกมการท่าเรือบุกไปแพ้คาชิวาเรโซขาดลอย1-5และส่งผลให้3ทีมตัวแทนไทยลีกทั้งการท่าเรือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและราชบุรี FC ยังเอาชนะคู่แข่งรายการนี้ไม่ได้เลยหลังลงเตะไปแล้ว2นัดแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นรายการเวิลด์ทัวร์750ด้วยไฮไลท์ของการแข่งขันในรอบแรกอยู่ที่ประเภทชายเดี่ยวจากกุลวุฒิวิทิสารมือ1ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับลัสมุสเกมเคนักกีฬาเจ้าถิ่นมือ27ของโลกแม้วิลกุลวุฒิจะทำผลงานในเกมแรกได้ดีเอาชนะไปได้ก่อนด้วยคะแนน21-13แต่หลังจากนั้นเป็นทางฝั่งเกมเคที่เล่นได้อย่างเหนือชั้นจนทำให้ตัวแทนจากไทยแพ้ไปใน2เกมที่เหลือด้วยคะแนน17-21และ12-21ส่งผลให้วิลกุลวุฒิตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายปิดท้ายที่กีฬาต่างประเทศอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟนักเทนนิสชาวเยอรมันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองด้วยการเป็นนักเทนนิสที่มีอายุมากที่สุดที่ขึ้นไปครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรกด้วยวัย29ปีพร้อมการันตีการยึดมือหนึ่งต่อไปจนจบปีหลังจากที่คาร์ลอสอัลคาราซพลาดท่าตกรอบ3ในการแข่งขันเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์โดยล่าสุดซาเวเรฟฉลองการขึ้นครองมือหนึ่งของโลกคนใหม่ด้วยการเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบลิกจากคาซัคสถานไป2-1เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซ์เดมินัวคู่แข่งจากออสเตรเลีย
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: กที่ทั่วไทยมาแล้วค่ะวันนี้พบกับน้องอ้อสันสนีพลอยวิไลค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS หมายเลข3ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการไปพร้อมๆกันได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS และแฟนเพจ Facebook ทั่วไทยไทย PBS ค่ะไปชมสิ่งที่น่าสนใจวันนี้กันก่อนค่ะชาวจังหวัดพะเยาเลี้ยงคลั่งเพื่อเก็บยางธรรมชาติจำหน่ายราคาพุ่งกิโลกรัมละ200บาทคุณตา95ปีจังหวัดอุทัยธานีใช้ภูมิปัญญางานไม้สร้างรายได้จากงานฝีมือเป็นสินค้าหลายชนิดสุดภูมิใจได้ขึ้นเป็นสินค้าโอท็อป4ดาวจุฑามาศผูกโพพาไปดูคนรุ่นใหม่อำเภอเมืองสระแก้วปลูกเมลอนปลอดสารนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นอาหารพื้นถิ่นที่จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะอดีตผอ.โรงเรียนสอนความรู้เรื่องของการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าค่ะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลี้ยงง่ายลงทุนน้อยแถมเสริมรายได้ช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตให้ในสวนค่ะ
1: ทีนี้คำว่าผึ้งนิ่งไม่นิ่ง
0: ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติแบบจริงค่ะจับมือทำจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีอยู่ที่ฟาร์มห้วยซำแคนบ้านโนนภูทองตำบลวังทองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะของนายจำเนียนมัดกิจอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์ใช้ความรู้ฝึกอบรมให้คนที่สนใจเลี้ยงผึ้งโพรงป่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะภาคปฏิบัติจะได้เรียนรู้ทั้งการทำกล่องให้ผึ้งเข้ามาอยู่อาศัยการล่อผึ้งโพรงป่าเข้ากล่องการย้ายรังการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนกล่องค่ะรวมถึงเทคนิคทั้งจับตัวนางพญาไม่จับตัวนางพญาค่ะ
2: สำหรับผึ้งพันธุ์นะครับข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถเก็บน้ำหวานได้เยอะนะครับนี่คือจุดเด่นปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งนะครับแต่ข้อด้อยเขาก็คือน้ำหวานไม่มีคุณภาพเพราะมันได้กี่ชนดอกไม้ไม่กี่ชนิดนะครับอันนี้คือจุดอ่อนนะครับแล้วก็พึ่งโพรงป่าเนี่ยซึ่งสำคัญก็คือมันมีอยู่ในที่ท้องถิ่นของประเทศไทยไปหมดแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจในการดูแลนะครับจุดเด่นเขาก็คือน้ำหวานที่ได้เราเก็บปีละครั้งก็น้ำพึ่งเดือน5เนาะตั้งแต่เดือนมีนาแบบมีสาต้นพฤษภาเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำพึ่งเดือน5ซึ่งจะมีสมุนไพรอยู่นั้นเยอะแยะมากมายเพราะเขาได้จากเกสรดอกไม้หลากหลายชนิดนะครับถ้าเราสกัดดีๆก็จะเป็นตัวยารักษาโรคอาจจะเป็นสิ่งอาหารเสริม
0: การอบรมครั้งนี้มีทีมวิทยากรจากศูนย์อบรมการเลี้ยงผึ้งอาสมไพรตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยร่วมกันทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นเวลา3วันค่ะเริ่มจากการรู้จักผึ้งก่อนลงมือเลี้ยงเพราะว่าหัวใจสำคัญไม่ใช่การบังคับให้ผึ้งอยู่กับคนแต่คือการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมจนผึ้งสามารถอยู่อาศัยและหาอาหารได้ตามธรรมชาติค่ะวันที่2และวันที่3จึงเข้าสู่ภาคปฏิบัติซึ่งการเลี้ยงผึ้งยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตทางการเกษตรที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ
2: ทีนี้อีกประโยชน์ที่จะแนะนำมากที่สุดก็คือผึ้งโพรงป่าเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเขาไปผสมเกสรดอกไม้ให้ชาวเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะพืชผักผลไม้ที่ให้ผลนะครับถ้าขาดผึ้งผลผลิตท่านก็จะไม่ถึงที่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่น้ำหวานเนี่ยเป็นตัวรองลงมาแต่ชาวบ้านส่วนมากจะรู้แต่ยากบนพวกน้ำหวานแต่ก็มีอยู่ทั้งสองอย่างแหละสำคัญที่สุดคือเป็นผลเกสรเราอยากจะขยายพันธุ์พืชดีๆให้เต็มพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเดือนนี้เขากำลังอบรมอยู่นะครับก็ปฏิบัติแล้วก็ขยายต่อไปได้อย่างมีประโยชน์ครับ
3: ต้นทุน
0: จุดเด่นอีกประการคือไม่จำเป็นต้องซื้อพันธุ์ผึ้งมาเริ่มต้นค่ะหากเรียนรู้วิธีจัดทำกล่องล่อและจัดวางในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ผึ้งป่าเข้ามาอาศัยอยู่เองได้ค่ะการเริ่มต้นจึงอาศัยต้นทุนไม่สูงมีเพียงต้นทุนหลักของการทำกล่องเลี้ยงแต่ต้องคำนึงถึงขนาดกล่องและระยะห่างของคอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของการสร้างรวงผึ้งนำไปวางในที่ที่มีแหล่งอาหารเช่นสวนผลไม้หรือใกล้ป่าธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีพืชดอกให้ผึ้งได้ออกหาอาหารได้ค่ะ
2: ต้นทุนในการเลี้ยงนี่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เรารวมเนี่ยมันอยู่ที่กล่องกล่องนี้เราแนะนำให้ชาวบ้านทำเองเลยเพราะว่าดูแล้วฝีมือดีมากเลยถ้าเราไม่มีทำไม่เป็นก็เราเข้าถึงกล่องก็คือราคาถูกด้วยพันศูนย์รวมทั้งนี้มึงเลย นะครับบอกละพันต้นๆนะครับผมจะให้ความรู้ถ้าประสานมาทีมงานของพึ่งจังหวัดเลยชนบุรีมาจันดาบุญนะครับเป็นวิทยากรถ้าเป็นเมืองเลยนะครับถ้าเป็นหนองบัวลำพูก็พ่อจำเนียนมัธกิจ
0: การเลี้ยงผึ้งโพรงป่าไม่ต้องให้อาหารค่ะแต่ต้องรู้จักดูแลหมั่นสังเกตพฤติกรรมผึ้งและสอนการคัดเลือกรังผึ้งที่ดีช่วยลดการนำผึ้งจากธรรมชาติเข้ามาเลี้ยงซ้ำๆเป็นแนวทางเพิ่มจำนวนผึ้งในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะต้องบอกว่าการเลี้ยงผึ้งโพรงนะคะนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทำให้สวนไม้ผลเนี่ยเพิ่มผลผลิตแล้วราคาน้ำผึ้งเนี่ยก็ยังราคาดีอีกด้วยแล้วก็มีประโยชน์ค่ะไปกันที่จังหวัดพะเยาค่ะชาวบ้านอำเภอดอกคำใต้นะคะเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพเสริมโดยจะเลี้ยงตามกิ่งไม้เพื่อเก็บยางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จำหน่ายได้ราคาสูงทีเดียวอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทเลยค่ะชาวบ้านพื้นที่ตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพเสริมโดยตัดเลาะตัวครั่งออกจากกิ่งต้นจามจุลีที่มีตัวครั่งเกาะติดเป็นปมทั่วกิ่งค่ะหลังเลี้ยงครั่งไว้บริเวณต้นจามจุลีครบ1ปีตัวครั่งก็จะเกาะติดเป็นปมซึ่งครั่งเป็นเพี้ยชนิดหนึ่งค่ะปล่อยให้เกาะและดูดน้ำเลี้ยงตามกิ่งไม้เพื่อเก็บยางธรรมชาติที่ขับถ่ายออกมาใช้ประโยชน์จะเจริญเติบโตได้ดีจากต้นไม้ชนิดนี้ค่ะปีนี้เลี้ยงครั่งไว้20ต้นราคาพุ่งสูงกว่าทุกปีค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาท
3: เฉลี่ยเนี่ยผลผลิตเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยจะได้สักกี่กิโล
4: ประมาณ100ฝ่ากิโล150กิโล
3: 150กิโลมันใช้เวลาเลี้ยงนี่เหมือนกับทางนี
4: ่เก็บครบรอบปีมันก็ได
3: ้ครบรอบปีล่ะแล้วก็อันปีนี้ราคาเป็นไงพ่อ
4: ปีนี้ราคาดีปีนี
3: ้นะกิโลต่อไหนแล้วครับเฉลี่ย
4: 200ปลาย
3: สองร้อยปลายแล้วแหละแล้วก็อันข้างนี่มันลักษณะตีเขาปลูกเนี่ยมันไปใส่ต้นอย่างครับต้นอย่างตีเขาเอา
4: ต้นสำสา
3: ต้นสำสาอะไรเนี่ยมากูปีก็
4: เนี่ยกูปีอ่ะ
3: แต่ปีนี้ราคาดี
4: ปีนี้ราคาดี
0: ส่วนครั่งนำไปใช้ประโยชน์สีแดงจากครั่งจะใช้เป็นยาสมุนไพรค่ะใช้เป็นสีย้อมผ้าขนสัตว์ผ้าไหมหนังฟอกใช้ทำสีแต่งอาหารนะคะใช้ทำสีเครื่องสำอางเนื้อครั่งมีประโยชน์ใช้การช่างฝีมือเกี่ยวกับไม้ใช้เป็นตัวเรือนสำหรับติดเพชรพลอยของประดับและก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปีนี้นะคะรายได้จากการเลี้ยงครั่งของชาวบ้านเนี่ยอยู่ที่หลักแสนเลยค่ะแล้วก็ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะไปกันที่จังหวัดตรังค่ะเกษตรกรใช้พื้นที่ว่างในสวนยางพาราคุณผู้ชมเลี้ยงไก่เนื้อมีบริษัทมาประกันราคานะคะลดความเสี่ยงรายได้ซึ่งแต่ละปีเนี่ยมูลค่ากว่า 300,000 บาทเลยค่ะต้องหาอาชีพเสริมชดเชยจากยางพาราตกต่ำจึงตัดสินใจเลี้ยงไก่เนื้อเพราะว่าเลี้ยงไม่ยากอีกทั้งยังรับไก่เนื้อมาจากบริษัทแห่งหนึ่งมาเลี้ยงค่ะโดยบริษัทประกันราคาไก่เนื้อจึงลดความเสี่ยงราคาไก่ตกต่ำที่จิรวรรณฟาร์มหมู่4ตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะของนางจิรวรรณเต็งลังและลูกชายค่ะโดยซื้อพันไก่เนื้อมาราคาตัวละ20บาทแต่ละครั้งก็จะซื้อมาประมาณ 3,000 ตัวค่ะส่วนการเลี้ยงใช้เวลาไม่เกิน45วัน
5: ราคาขายก็คือจะเป็นการประกันราคาลูกไก่ของบริษัทครับก็คือเหมือนว่าเรารับไก่มาจากเขาตัวอยู่ที่ประมาณ14บาทใช่ไหม
6: ตอนนี้ลูกไก่อยู่ที่ตัวละ20บาท
5: ครับแล้วก็เวลาถึงเวลาจับก็คือใน38ถึง45วันเนี่ยเวลาเขามาเปิดเล้านะครับก็คือเขามาเปิดแล้วเขาจับไปกำไรหรือจะขาดทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำหนักของไก่ครับ
7: ได้กำไรประมาณเท่าไหร่ได้โดยประมาณคร่าวๆ
6: โดยประมาณคร่าวๆประมาณอยู่ที่ 70,000 ถึง 80,000
7: ก็คือหักต้นทุนหักอะไรแล้ว
6: ใช่ครับต้นทุนแล้ว
7: ปีนึงปลูกเลี้ยงไม่ใช่ปีนึงเลี้ยงได้กี่รุ่น
6: ประมาณรุ่นถึง6รุ่น
7: ห้ารุ่นหกรุ่นต่อปีหนึ่งประมาณ300,000-400,000 บาทประมาณน
5: ั้นประมาณนั้นครับ
7: แล้วประสบปัญหาไหมที่เจ้าที่เลี้ยงมาย
6: ังไม่ประสบปัญหา
0: ส่วนมูลไก่ขายได้กระสอบละ40 บาทค่ะเพื่อนำไปเป็นปุ๋ยใส่บำรุงต้นไม้เป็นที่ต้องการของตลาดโดยไก่1รุ่นก็จะได้มูลไก่ประมาณ100 กระสอบค่ะเรียกว่าขายได้ทั้งตัวไก่ทั้งมูลไก่นะคะถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีทีเดียวนะคะพี่เจ้าของฟาร์มเขาก็บอกว่าถ้าทำยางพาราอย่างเดียวเนี่ยรายได้ก็ไม่เพียงพอค่ะไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณตาอายุ95 ปีสร้างสรรค์ภูมิปัญญางานไม้สร้างรายได้จากงานฝีมือและที่สำคัญเนี่ยสร้างความภูมิใจและยังเป็นสินค้าโอท็อประดับ4 ดาวด้วยค่ะเจ้าของผลงานสาธิตการใช้หนังสติ๊กรูปแบบงาช้างผลงานสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจจากสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่สะท้อนเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีเป็นความภูมิใจของคุณตาบุญนินภัยวัย95 ปีค่ะอยู่ที่บ้านหนองมะสังหมู่3ตำบลสุขฤทัยอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีที่สามารถผ่านการคัดสรรเป็นสินค้าโอท็อประดับ4ดาวค่ะโดยนำไม้ที่ขึ้นตามหัวไร่ปลายนามาเลื่อยขึ้นรูปเหลาและขัดด้วยมือกลายเป็นหนังสติ๊กด้ามยาวและก็สินค้าอื่นๆค่ะ
8: ก็เห็นปู่ย่าตายายอ่ะเขาทำบอกคุณสมัยก่อนมันไม่ใช่ทำอย่างสมัยนี้มันเปลี่ยนทำไมเมื่อก่อนเขาพอเพลงเขาก็แดดร้อนเขาไปล่าสัตว์กันนะกระสุนร่องเป่าพวกอะไรไปหลายอย่าง
9: ลุงก็ฝึกทำมันตั้งแต่เล็กเลย
8: รู้แหละรู้ได้ทุกอย่างที่ทำเนี่ยนะดูอย่างเขา
9: แต่ไม้นี่ใช้ไม้อะไรบ้างครับ
8: ไม้ก็ไม้ก็ทั่วไปก็หัวไร่ไปนาที่ไปกันที่ไอ้เขาไปขายกันอ่ะแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปซื้อเขาเอาอีกทีก็ซื้อในราคาหลายบาทเหมือนกัน
0: คู่ชีวิตก็คือคุณยายสาหร่ายอายุ90 ปีค่ะดูสิคะคุณผู้ชมยังแข็งแรงนะคะนั่งปั้นลูกกระสุนดินเหนียวอยู่เลยนะนำดินมาผสมน้ำปั้นด้วยมือครั้งละ3 ลูกให้ได้รูปทรงกลมสวยงามค่ะก่อนจะนำไปบรรจุถุงละ100 ลูกค่ะจำหน่ายราคา20 บาทยังทำได้วันละประมาณ400-500 ลูกโหถือว่าเก่งมากๆนะคุณผู้ชมนะคะส่วนนายวรลบนินภัยอายุ70 ปีลูกชายรับหน้าที่การตลาดค่ะนำผลงานของพ่อแม่ไปจำหน่ายที่หุบป่าตาดอำเภอลานสักแล้วก็พื้นที่ต่างๆในจังหวัดนะคะซึ่งก็เป็นงานคราฟไทยถูกใจนักท่องเที่ยวค่ะ
10: อันนี้ปืนยางหนังสติ๊ก
9: ลอง
10: อันนี้ส่งข้าวสารมาแล้ว
9: เราลองทำท่าเดินจากข้างในมา
10: ข้าวนี่มันเป็นของผู้หญิงนะที่รุ่นเด็กประเทศกระชายซะก่อนเนี่ยเด็กประเทศชายตื่นไปหลายอันนะ
9: อีดีเขาเรียกอะไรนะครับ
10: ไม้เท้าอันนี้ไม้ตะพดนี่ก็เหมือนกันอีกอย่างสำหรับเราเอาไปถือ
11: ไม้ตะพดและอื่นๆอีกฮะหยิบ
9: คอมแฟกอะ
10: คอมแฟกนี่เอาไว้ป้องกันตัวเป็นสินค้าโบราณสมัยก่อนเนี่ยก็ถือกัน
9: มาเป็นคอมแฟกไว้ป้องกันตัว
10: ไว้เวลาเราอยู่ในรถเวลามันมีปัญหาอะไรออกไม่ได้ก็ฟาดเลยกระจกได้ใช้ได
9: ้หนังสติ๊ก
10: ไม่นี่หนังสติ๊กยางง่ามหนังสติ๊กหมาไล่สัตว์ได้
9: ยังไง
10: ฮะหมามาจะกัดอะไร

0: ่ไล่หมามะกุหมาเข้ามาเงี้ยนะต้องยิงไล่หมาแมวหรือไล่นกในที่มันจะกวนวัชพืชนะยิงไล่
1: ราคาหนังสติ๊กอยู่ที่40บาทไปจนถึง300บาทค่ะด้ามยาว500ถึง600คันกระสุนหรือคันยิงลูกดินอันละ100บาทรวมทั้งไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะซึ่งครอบครัวนี้ก็มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะอยู่ที่ 10,000 บาทแม้ว่ารายได้จะลดลงจากเดิมแต่คุณตาคุณยายก็บอกว่านี่เป็นงานที่รักแล้วก็ยังช่วยเลี้ยงชีพได้อีกด้วยค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพังงาค่ะชวนสัมผัสเสน่ห์บ้านสองแพรกท่องเที่ยวผจญภัยกลางธรรมชาติล่องแพยางขับ ATV นั่งช้างเล่นซิปไลน์นักท่องเที่ยวแห่ใช้บริการวันละหลายร้อยคนสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะการล่องแพไปตามลำน้ำเป็นหนึ่งในกิจกรรมผจญภัยหลากหลายของบ้านสองแพรกค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของจังหวัดพังงาเนื่องจากมีสภาพพื้นที่รายล้อมไปด้วยภูเขาป่าไม้และลำธารทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดค่ะเปิดประสบการณ์หลากหลายรูปแบบทั้งล่องแพยางขี่รถ ATV นั่งช้างชมธรรมชาติและกิจกรรมซิปไลน์โดยแต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการหลายร้อยคนเลยค่ะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและคนในชุมชนค่ะ
2: ขอเชิญชวนนักเที่ยวเข้ามาที่ในสองเพศนะครับเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์ไม่ใช่เป็นล่องแก่ง ATV ซิปไลน์มีน้ำตกสองเพศคือทุกอย่างมีความมันโหดมันฮาอยู่ในที่เดียวครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราสามารถเที่ยวได้ทั้งปีเราจะได้ทั้งปี
3: ครับอยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยสัมผัสกับกิจกรรมแบบนี้มาเที่ยวหน่อยครับ
2: บรรยากาศข้างหลังครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยทุกจังหวัดหรือชาวนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ดีที่สามารถมาเที่ยวบ้านเราได้นะครับก็ให้มาสัมผัสบรรยากาศของตำบลสองแพรกของเรานะครับการล่องแก่งสองแพรกเนี่ยขึ้นชื่อในประเทศอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งในประเทศเหมือนกันนะครับ
1: นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวผจญภัยและต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างสามารถวางแผนเดินทางมายังบ้านสองแพรกอำเภอเมืองพังงาเพื่อสัมผัสกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติพร้อมชมความสวยงามของขุนเขาพื้นป่าและลำธารนับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวผจญภัยที่น่าสนใจของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งต้องบอกว่าการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะน้องจุฑามาศภูพงษ์เราเขาถูกใจมากๆเพราะเขาเป็นสายแบบแอดเวนเจอร์ผจญภัยค่ะคุณผู้ชมการไปเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะของดีทั่วไทยนะคะพาไปดูคนรุ่นใหม่อยู่ที่ตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสระแก้วปลูกเมลอนค่ะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและก็ปลอดสารเคมีรวมทั้งนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารพื้นถิ่นติดตามกับคุณจุฑามาศภูพงษ์ค่ะ

0: ากจุดเริ่มต้นเล็กๆในครอบครัวสู่การสร้างอาชีพทำเงินให้กับครอบครัวของนางสาวพัชรีพรมพักดีชาวบ้านใหม่ไพวันตำบลสากขวัญอำเภอเมืองสระแก้วที่เห็นหลานสาวชอบกินเมลอนจึงต่อยอดปรับพื้นที่เกือบ5ไร่หันมาสร้างโรงเรือนปลูกเมลอนมาตรฐานกว่า10โรงเรือนค่ะพร้อมกับศึกษาเรียนรู้ปรับปรุงการดูแลด้วยตัวเองแม้จะผ่านมาเพียง6เดือนแต่สามารถควบคุมคุณภาพจนได้ผลผลิตที่มีรสชาติหวานเป็นที่ต้องการของตลาดและกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
1: ที่ฟาร์มเราจริงๆมันมีมากกว่า5สายพันธุ์ค่ะแต่หลักๆตอนที่เราปลูกก็จะมีสายพันธุ์ฟูจิซาวะค่ะสายพันธุ์ไดโกจิสายพันธุ์จอร่อนกาเลียอินทนนท์สายพันธุ์โซไคแล้วก็ซากามิค่ะคือเน้นย้ำเรื่องการเมลอนปลอดสารเคมีค่ะก็คือเราเน้นแบบว่าเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเราจะใช้เป็นชีวพันธุ์เพื่อให้ลูกค้ากินก็คือจะได้สบายใจว่าเป็นผลไม้ปลอดสารค่ะ
0: การปลูกเมลอนมากกว่า5สายพันธุ์ในระบบโรงเรือนปิดต้องใช้เทคนิคและการดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแมลงรวมถึงปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละสายพันธุ์ค่ะ
1: เราให้น้ำผ่านสายน้ำหยดค่ะตัวนี้ก็จะตั้งเวลาไว้เป็นชั่วโมงละ3นาทีใช่ค่ะแต่ถ้าวันไหนที่แดดร้อนจัดตอนเที่ยงเราก็จะเขาเรียกว่าแมนนวลมือก
0: ็
1: คือเปิดอัตโนมัติเปิดให้น้ำหยดนะคะใช่ก็เหมือนช่วยเขาถ้าอากาศร้อนจัดวัสดุปลูกเราก็จะเขาเรียกอะไรขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็คือเมลอนนี้ก็ต้องชุ่มชื่นอยู่ในนี้ตลอดตัวนี้เป็นแกบดำค่ะวัสดุปลูกตัวนี้เป็นแกบดำแกบดำก็จะมีค่อนข้างจะมีสารอาหารเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสามารถใช้แล้วก็เอากลับมาใช้ได้อีกค่ะแผ่นสีเหลืองเนี่ยค่ะเนื่องด้วยฟาร์มเราอ่ะเป็นฟาร์มที่ปลอดสารพิษใช้ชีวพันธุ์ตัวนี้ก็คือจะช่วยเรื่องดักจับแมลงค่ะสังเกตที่ใบเนี่ยค่ะจะมีแมลงติดอยู่ก็คือถ้าแมลงหรือว่าศัตรูพืชเข้ามาก็จะมุ่งเน้นมาที่ป้ายสีเหลืองเลยก็เพราะคิดว่าเป็นดอกเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ไว้ล่อเขา
1: ใช่ค่ะไว้ล่อแมลงค่ะ
2: ภายในโรงเรือนแห่งนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างคะสำหรับต้นที่อายุ17วันแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะนอกจากพันยอดขึ้นไปแล้วก็จะเดินไล่เช็คค่ะก็คือเด็ดแขนงเราก็จะนับเลยตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9เราก็จะไว้ข้อที่10ขึ้นไปสำหรับสายพันธุ์ฟูจิซาวะนะคะก็คือแขนงอื่นก็คือเราต้องเด็ดออกค่ะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็เป็นแขนงที่10ให้เป็นแขนงที่สมบูรณ์เพื่อจะออกดอกแล้วก็กระเปาะตัวเมียขึ้นมาให้เราผสมค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นคือเราต้องเด็ดก่อนเลยอะคะทำไมเราถึงได้แบบไม่ปล่อยให้เขาเติบโตก่อนถึงจะค่อยเด็ดทีหลังอะ
1: ไม่ได้ค่ะก็คือแขนงตัวเนี้ยถ้าเราปล่อยไว้ก็คือเขาแบบว่าไม่สมบูรณ์พอใช่ค่ะแขนงที่พอเหมาะก็คือจะเป็นช่วง10 11 12 13 14ขึ้นไปประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะไว้เป็นข้อที่สูงหน่อยสำหรับสายพันธุ์ฟูจิซาวะนะคะ
2: ค่ะ
1: เขาไล่ผสมไปแล้ว
0: เมื่อดูแลเมลอนมีอายุได้ประมาณ25วันต้นเมลอนจะเริ่มออกดอกซึ่งจะเป็นช่วงของการผสมเกสรโดยสังเกตจากดอกที่สมบูรณ์เพื่อให้ติดผลได้ดีค่ะ
1: ดอกตัวผู้จะขึ้นตามข้อค่ะดอกตัวผู้จะขึ้นตามข้อก็จะเป็นลักษณะนี
2: ้
1: นี่จะเป็นดอกตัวผู้
2: ค
1: ่ะแต่ถ้าดอกตัวเมียเราก็จะดูง่ายๆเลยจะเป็นแขนงยาวออกมาแล้วก็จะมีกระเปาะเป็นลูกแล้วก็มีดอกด้านบนค่ะนี่ก็จะเป็นเกสรตัวเมีย
2: อย่างการผสมเกสรแล้วพี
1: ่การผสมเกสรนะคะก็เราก็จะฉีกกลีบลักษณะนี
2: ้ฉีกกลีบตัวผู้ออก
1: ใช่ค่ะฉีกกลีบตัวผู้ออกแล้วก็นำมาผสมแต่ตัวนี้ดอกจะหุบไปหน่อยเพราะว่ามันสายแล้วค่ะแล้วก็จะเอาเข้าไปปั่นใส่กันปั่นเข้าไปแบบนี้ค่ะ
2: ต้องใช้เกสรตัวผู้ประมาณสักกี่ดอกได
1: ้ใช้เกสรตัวผู้ประมาณ3ดอกเพื่อให้ติด 100% เลยก็สัก3ดอกค่ะใช่เราจะได้ไม่เสียเวลาพอผสมมาถ้าติดดอกปุ๊บถ้าแขนงที่ติดลูกก็จะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้เลยแต่ถ้าตัวไม่ติดลูกก็จะเป็นสีเหลืองฝ่อลงไปเลยค่ะ1วันน่ะเราต้องเดินเช็คว่ามีดอกบานไหมค่ะถ้าดอกบานครบทุกต้นที่เป็นกระเปาะตัวเมียนะคะเราก็ต้องไล่ผสมใ เสร็จภายในวันนั้นเลยเพราะว่า1ดอกมันก็อยู่ได้แค่1วัน1ต้นนะคะเราก็จะผสมตั้งแต่ข้อ11เลยค่ะ11 12 13ก็คือเนี่ยอันนี้คือผสมติดลูกแล้วลักษณะก็จะเป็นเห็นมั้ยนี่
2: ลักษณะก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะนี่คือติดแล้วเห็นไหม11 12เป็นทุกแขนงขึ้นไป
0: ฟาร์มแห่งนี้เน้นความปลอดภัยปลูกแบบปลอดสารเคมีและคัดเลือกไว้เพียง1ผลต่อ1ต้นเพื่อให้เมลอนได้รับสารอาหารเต็มที่ค่ะ
1: ถ้าให้ลูกโตแข่งกันประมาณเนี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มคัดลูกกันแล้วค่ะเราก็ดูหนึ่งเลยก็คือตำแหน่งที่เหมาะสมว่าเราจะไว้ข้อไหนแต่ถ้าลูกมันสวยทั้ง 2-3 ลูกเลยเนี่ยทั้งบนด้วยเราก็จะดูที่ท้ายค่ะว่าท้ายสมบูรณ์ไหมอย่างตัวเนี้ยท้ายยังไม่สวยมากถ้าเป็นท้ายตัวนี้ท้ายตัวนี้ก็จะสวยขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะเอาลูกนี้ไว้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ลูกที่เราไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถหักทิ้งได้เลยเพื่อเอาไว้1ต้นต่อ1ลูก1ลูกต่อ1ต้นตัวนี้เราไม่ใช้แล้วก็ค่ะแล้วก็ผลนี้เราสามารถเอาไปประกอบอาหารได
2: ้
1: ค่ะ
2: ผลอ่อนแบบนี้คือกินได้เหมือนกัน
1: กินได้ค่ะนี่ถ้ากินสดๆก็ยังได้เลย
0: การดูแลเมลอน1ผลต่อ1ต้นเมื่อครบกำหนดตัดส่งขายเมลอนแต่ละสายพันธุ์จะมีเนื้อแน่นรสชาติหวานฉ่ำและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
1: ตอนนี้ที่จะออกสู่ตลาดเลยก็จะมี2โรงเรือนนี้ค่ะก็เป็นโรงเรือนที่15

0: 16ก็จะมีสายพันธุ์ฟูจิซาวะแล้วก็ตัวนี้เป็นกาเลียอินทนนท์ส่วนตัวนี้จะเป็นโซไคค่ะผลผลิตของเราช่วงนี้ก็จะออกทุกเราจะทำให้ออกทุก15วันแล้วสายเมลอนก็ห้ามพลาดค่ะเพราะว่ามีทุก15วันได้ชิมเลยหรือว่ามาที่หน้าสวนก็ได้นะคะมาถ่ายรูปสามารถมาถ่ายรูปมาซื้อหน้าสวนได้เลยค่ะทางสวนเรารับค่ะรับเขียนลายไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวันแม่บอกรักแม่วันพ่อหรือว่าวันแห่งความรักวาเลนไทน์ก็ให้เราเขียนชื่อเขียนหัวใจได้ลงที่รูปได้เลยค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทางฟาร์มเราเขียนให้ฟรีค่ะความหวานขึ้น14บิตขึ้นค่ะถ้าต่ำกว่านั้นเราไม่ตัดขายให้ลูกค้าแน่นอนค่ะว่าความหวานนี้เรารับประกันเลยยังไงก็14 15ก็จะหวานลำตามลำดับขึ้นไปเรื่อยๆค
1: ่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ตามใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสายพันธุ์อะไรก็ตามทางฟาร์มเรารับประกันเรื่องความหวานความสดความอร่อยแน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ไม่ได้พามาดูแค่การปลูกและการดูแลผลเมลอนเท่านั้นแต่ยังพามาดูการใช้ประโยชน์จากผลเมลอนอ่อนที่ทางฟาร์มคัดทิ้งโดยจะนำไปขายที่ตลาดรวมถึงขายให้กับร้านอาหารตามสั่งช่วยเพิ่มรายได้ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะ
0: ขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมวัตถุดิบก็คือฝานเมลอนให้เป็นชิ้นเตรียมพริกแกงแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆค่ะเสร็จแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดตั้งน้ำให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะใส่พริกแกงแล้วก็ปรุงรส ด้วยมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็รอให้เดือดแล้วก็ใส่เมลอนอ่อนลงไปแล้วก็เสริมด้วยผักกวางตุ้งนิดหน่อยค่ะสุดท้ายปิดท้ายด้วยกุ้งค่ะใส่ทีหลังเมลอนอ่อนผัดไข่ค่ะเป็นตัวนี้ค่ะก็จะคล้ายๆแตงผัดไข่ค่ะก็ตัวนี้ก็เจียวกระเทียมค่ะแล้วก็ผัดไข่ให้หอมแล้วก็ตักไข่ขึ้นพักไว้แล้วเราก็มาผัดแตงกวาปรุงรสให้พอดีค่ะแล้วก็นำไข่ใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟก็ทานได้เลยค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงก็จะเป็นลูกอ่อนเมลอนค่ะแล้วก็น้ำพริกปลาทูค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลูกอ่อนเมลอนต้มค่ะรสชาติก็จะหวานผลสุกค่ะผลสุกเราสามารถทานเล่นได้ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็หรือทำเป็นน้ำปั่นก็จะเป็นมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีส้มเลยค่ะ
3: น
0: ี
3: ่เป็น
0: ตัวนี้เป็นไดโกจิค่ะแล้วก็เป็นจอร่อนค่ะ
2: สำหรับผลผลิตเมลอนสุกมีส่งขายทุกๆ 15-20 วันค่ะโดยมีราคาขายเริ่มตั้งแต่100จนถึง170บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ทางสายพันธุ์ที่เน้นความหอมหวานนุ่มละมุนและสายพันธุ์ที่ให้รสชาติหวานกรอบเฉพาะตัวส่วนช่องทางการตลาดมีทั้งการเปิดฟาร์มให้กับลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อเองและขายผ่านทางออนไลน์บริการจัดส่งถึงบ้านค่ะ
4: ปลูกเมลอนให้ได้คุณภาพนะคะคุณผู้ชมที่นี่เขาก็จะเหลือผลเมลอนไว้1ผลต่อ1ต้นเพื่อให้ได้สารอาหารเต็มที่แล้วก็ได้ลูกที่สวยเนื้อแน่นหวานฉ่ำค่ะปิดท้ายด้วยชาวจังหวัดฉะเชิงเทราอัญเชิญพระพุทธโสธรมาประดิษฐานที่ฐานปฏิบัติการกล้าหาญ1เนิน225ชายแดนไทยกัมพูชาตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ในวันพรุ่งนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดวอล์ควันนี้ผมและไข่ตุ๋นจะพาออกทริปปักหมุดหมายเด็ดจับปลากลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกันครับและแน่นอนว่าถ้าอยากจะได้สุดยอดปลาแม่น้ำก็ต้องให้เซียนหาปลาอย่างพี่แต้คนในพื้นที่เป็นไกด์นำกันไปเลยดีกว่าครับ
2: เราจะมาหาปลากันที่แม่น้ำเจ้าพระยา
3: ครับ
2: ซึ่งจะมาหาแบบวิถีพื้นบ้านเห็นเขาบอกมีหลายแบบแบบแรกอันนี้เป็น
3: แห่ครับ
2: แห่นะครับผมเอาไปทอดใช่ไหมครับผม
3: ครับ
2: เอาไปทอดไฟแรงไฟอ่อนไฟกลางดีครับพี่แต้มีแห่แล้วมีอะไรอีก
3: มีไข่แล้วก็เบ็ด
2: มีแห่มีไข่มีเบ็ดวันนี้เราจะทั้ง3แบบเลย
3: คร
2: ับวันเรามาช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวตอนนี้เราอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับแถวอินบุรีเนี่ยแถวนี้จะมีปลาอะไรเยอะครับ
3: ปลาสวายปลาเทโพปลาลึงก็ปลาขาว
2: ปลาที่นิยมรับประทานที่ได้แล้วถือว่าแบบราคาดีที่อะไรเงี้ย
3: ก็จะเป็นปลาขาวปลาม้าปลากดคัง
2: มีปลากดคังด้วย
3: ครับปลาน้ำเงินปลาเบี้ยวอะไรเงี้ย
2: ปลาน้ำเงินนี่หูหายากนะปลาเบี้ยวนี่ปลายากตระกูลเดียวกับปลาเนื้ออ่อนต
3: ั
2: วนี้ของแพงนั่นเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรอันดับแรกสิ่งแรกที่เราจะทอดคือเราจะทอดแหก่อน
3: ใช่ครับ
2: อันนี้คือน้ำลงใช่ไหมพี
3: ่น้ำลงครับ
1: พี่แต้ครับเราทอดแหกันริมฝั่งน้ำตื้นๆแบบนี้จะได้ปลาเหรอครับเนี่ย
2: เอาล่ะต้องมีคนมาช่วยนะครับคุณผู้ชมมาโหได้เยอะเลยครับมีตะเพียนหางแดง
3: มีตะเพียนหางแดงโหทอดกระเทียมอร่อยมาก
2: ทอดกระเทียมอร่อยบ้างทีๆหน่อยใช่ไหม
3: มีปลาสังขวาด
2: ปลาสังขวาดนี่ก็จะเป็นตัวเล็กๆเอาไปทอดกรอบก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมฮะมันเป็นฤดูไหมครับอย่างที่อินบุรีเนี่ยเราจับปลา
3: ถ้าน้ำลงแล้วก็จะได้ตลอดนะครับ
2: ถ้าน้ำลงปลาจะเยอะเหรอ
3: ครับมันมารวมกันครับ
2: แปลกอ่ะผมนึกว่าถ้าน้ำเยอะปลาจะเยอะไม่ใช่เหรอ
3: น้ำเยอะปลามันจะเข้าไปอยู่ในป่าเลยครับ
2: อันนี้เป็นแบบหาเพื่อบริโภคกันแหละนิดเดียวทอดครั้งเดียวก็อิ่มแล้วแต่เดี๋ยวอันต่อไปจะไปดูรอยข่าย
3: ครับ
2: รอยข่ายเนี่ยจะเป็นเพื่อประมงพื้นบ้านแล้ว
3: ใช่อัน
2: นี้จับไปขายแล้ว
3: ครับ
2: รอยข่ายเดี๋ยวเราต้องไปลงเรือเดี๋ยวเราไปลงเรือกันครับผม
3: เหยียบได้เลยย่อย่อตัวหน่อยนะลงแล้วก็นั่งเลยครับ
2: เอาละโอเคมาขึ้นมาโดดขึ้นมาปกติวางข่ายเนี่ยเขาต้องมาวางกลางวันหรือกลางคืนครับพี
3: ่กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ครับ
2: มันได้ปลาต่างกันไหมวางกลางวันกับกลางคืน
3: กลางคืนจะเหมือนได้ปลาเยอะกว่านะครับ
2: กลางคืนจะได้เยอะกว่า
3: ครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นแบบลอยนะคุณผู้ชมจะไม่ได้วางทิ้งเอาไว้นะก็จะมีคนมาตกปลาอันนี้คือวิถีชีวิตชาวบ้านแบบปกติเลยเราก็หาปลากันเป็นประจำอยู่แล้ว
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: อย่างของพี่แต้นี่เขาหาไปแล้วเขาก็ทำร้านอาหารด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เขาก็เลยหาไปใช้ที่ร้านก็เองแล้วบางทีก็ไปขายด้วยไหมมีขาย
3: ครับเมื่อก่อนนี้ขายสดครับ
2: อ๋อเมื่อก่อนนี้ขายสดตอนหลังเปลี่ยนมาแปรรูปเองมาปรุงขายเอง
3: ครับ
2: งั้นแปลว่าวันไหนเราจะขายอะไรเนี่ยก็คือว่าวันนั้นเราได้ปลาอะไรถูกไหมเราก็จะไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะทำอะไรขายที่ร้านได้บ้างมันอยู่ที่ว่าวันเราได้ปลาอะไร
3: นะจะได้ปลาม
2: ันก็ตื่นเต้นนี่นะผู้ชมเวลามาก็แบบเป็นไปตามธรรมชาตินะว่าวันนี้จะได้กินปลาอะไรนี่ลงไปแล้วเนี่ยหมาสนใจอีกแล้วอ๋อมันลอยแบบนี้เลยเหรอแสดงว่ามันก็อยู่ผิวๆน้ำเองสิพี่
3: จมครับ
2: จมเหรอฮะอ๋อเดี๋ยวลง
3: จมลงไปครับ
2: คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนปลาว่ายมาแล้วก็มาติด
3: ใช่ครับ
1: การวางข่ายของพี่แต้นะครับอันดับแรกนะครับจะต้องพายเรือข้ามมาอีกฝั่งนึงก่อนครับจากนั้นก็วางข่ายขวางตามแนวแม่น้ำเอาไว้เพื่อให้ปลาว่ายมาชนข่ายนั่นเองครับ
2: มันลงไปลึกประมาณเท่าไหร่ครับไม่ถึงก้นใช่ไหม
3: สามสี่ถึงก้นเลย
2: ถึงก้นเลยนะครับโอ้แสดงว่ามันกลางได้สามสี่เมตรเลยคุณผู้ชมและความยาวทั้งหมดนะครับแห
3: ประมาณร้อยเมตรครับ
2: พี่แต้นี่แบบว่าออกมาหาปลาตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: ก็มากระเตี่ยพอเริ่มสี่ขวบห้าขวบแล้วมั้ง
2: ตั้งแต่เด็กๆเลย
3: เด็กๆเลยครับ
2: โอ้แสดงว่าวิถีชีวิตเราคือบ้านเราอยู่ริมน้ำนี่ก็คือหาปลามาตลอด
3: หาปลาเป็นอาชีพครับ
2: คือเป็นอาชีพเลยตั้งแต่หาปลาขายยันหาปลากินโอ้โหเจ๋งอ่ะ ที่ผมมาหาพี่แต้เนี่ยเพราะว่าเตี่ยเขาเนี่ยจะมีสูตรอาหารปลาแม่น้ำที่เป็นสูตรอาหารจีนด้วย
3: ใช่ครับ
2: ดูคุณผู้ชมดูความชำนาญนี่มือนึงปล่อยขายมือนึงพายเรือแล้วปกติเวลาออกมาก็ออกมาคนเดียวอย่างเงี้ยเหรอไม่ต้องมีผู้ช่วยเหรอ
3: ครับ
2: โอ้โหมืออาชีพจริงอ่ะปกติพี่แต้ทำอาชีพแบบประมงตลอดเลยหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ย
3: ทำครับทำครับก็เคยเป็นครูครับ
2: อ๋อเป็นครูมาก่อน
3: ครับ
2: งานหาปลานี่แบบเป็นงานอดิเรกเป็นรายได้เสริมอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
2: และตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี
3: ่60ครับ
2: เกษียณแล้ว
3: ครับ
2: ตอนนี้ก็เลยหาปลาเต็มที่เลย
3: ครับ
2: ทำไมแถวอินบุรีที่สิงห์บุรีที่นี่ถึงแบบมีปลาแม่น้ำเยอะครับพี่แต้
3: มันเป็นช่วงโค้งน้ำปลาก็จะอยู
2: ่ดินตะกอนเลยมันจะมาติดกันตรงนี้ตรงโค้งมาเลยทำให้ปลามาอยู่ตรงนี้เขาเรียกโค้งน้ำอะไรเขามีชื่อไหม
3: เนี่ยเขาเรียกวังบ้านไร่ครับ
2: พี่แต้เคยหาวันนึงได้กี่โลครับแบบเยอะๆสุดในชีวิตเลยเคยได้กี่โล
3: เคยได้เป็นตันเคยนะแต่ตี
2: วันเดียวนะเป็นตันเลยเหรอโอ้สุดยอดพี่วางเสร็จแล้ววางนานไหมอ่ะ
3: แป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวตรงนี้แหละครับ
2: แล้วเดี๋ยวสาวเข้ามาเลยหรือวนเรือไปเก็บ
3: เดี๋ยวสาวเข้าเลยครับ
2: สาวเข้าเลยเหรอแป๊บเดียวแค่นี้เองนะ
3: ครับ
2: 10นาทีแค่นี้นะ
3: ครับแป๊บเดียวรู้สึกปาดกันน้อย
2: คือแค่เอามือแตะเชือกไว้นี่รู้เลยเหรอ
3: ครับ
2: เฮ้ยไหนพี่อยากรู้ขอแตะบ้างใช่มันเหมือนเขาดิ้นอะนะตึ๊ดมันกระตุกจริงๆคุณผู้ชมถ้าจับแล้วรู้เชือกมันจะสั่นนิดอุ้ยนี่ได้แล้วอุ้ยทำไมมันได้ง่ายจังอะอันนี้อะไรพี
3: ่ติดสังกะว่าสังกะว่าระวังแทงนะครับ
2: สังกะว่าจับไม่ได้นะลูกไข่ตุ๋นไม่ได้ลูกสังกะท่านมีเนี่ยโอ้นี่สังกะว่าเยอะนะอย่างนี้จะมีตัวใหญ่ไหมขายแบบนี้
3: ไม่ใหญ่
2: จะเป็นกลางๆใช่ไหมถ้าใหญ่ต้องเบ็ดใช่ไหม
3: ครับ
2: นี่มาแล้วโอ้นี่ปลาอะไรนี่ปลาอะไร
3: ขยงหมูครับ
2: อุ้ยขยงหมูเพิ่งเคยเห็นน่ะนี่ขยงหมูเนี่ยคุณโจยุปากนี่ปากเหมือนหมูเลยอะ
3: ปากเหมือนหมู
2: โอ้มาเรื่อยๆโอ้โหนี่โอ้โหนี่มีอันนี้อะไรนะตะเพียน
3: ปลาตะโปนครับ
2: ปลาตะโปนติดมาด้วยทอดแหไปแล้วก็ได้เยอะลอยไข่ก็ได้เยอะแล้วปลาที่ได้มันต่างกันนะตอนทอดแหเราจะได้พวกปลาตะเพียน
3: ครับ
2: พอเราลอยไข่เราจะได้พวกสังขว่าหรือพวกปลาหนังเยอะเด
3: ี๋
2: ยวเราไปดูกันว่าตัวเบ็ดเนี่ยเราจะได้ปลาอะไรนะสวัสดีครับพี่อย่างนี้พี่จะตกส่วนใหญ่พี่จะตกปลาอะไรครับแบบนี
4: ้ก็มันมีทั้งปลาลึงด้วยแล้วก็เทมโพสวาย
2: ปลาสวายปลาเทมโพนะครับพี่เขาบอกตกโอ้โหคนเดียว 4-5 คันเลย
4: ต้องเอามาหลายคัน
2: นะหลายคันนะ
4: เพราะเราจะใช้เหยื่อหลายอย่างให้รู้ว่าปลาจะกินอันไหน
2: อ๋อเขาจะตกปลาหลายประเภทใช้เบ็ดหลายคันหลายชนิดเอาละโอเคแล้วก็เราไปกันต่อเลยขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับอันนี้คือเห็นเชือกสีฟ้านี่คือพี่แต้ลงเบ็ดไว้แล้ว
3: ลงเบ็ดครับ
2: ลงไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
3: ตั้งแต่เมื่อวาน
2: ตอนคืนนี้เหรออ๋อตอนมืดๆเขาจะลงข้ามคืนกัน
3: ครับเพราะว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยมัน
2: แล้วพี่
3: เข้ามาตะลิ่งตอนกลางคืน
2: ลงเบ็ดใช้เชือกแบบนี้เหรอเธอว่าปลาตัวใหญ่มากเลยเหรอ
3: ต้องครับใช้ลงเบ็ดปลาใหญ
2: ่ปลาใหญ่เขาจะเข้าตอนนี้พี่นั่นงูหรือเปล่าอ่ะ
3: อ๋อปลาไหลเหยื
2: ่อคุณผู้ชมตกใจเลยทำไมอ่ะเราใช้เหยื่อเป็นปลาไหลเหรอ
3: ใช้เป็นเหยื่อได้เพราะว่า
2: ปลาไหลทั้งตัวเลยนะเป็นเหยื่อ
3: ครับเพราะว่าปลาขาวเนี่ยปลาขาวปลากดอะไรเนี่ยมันจะกินปลาตัวใหญ่ครับ
2: คือแสดงว่าปลาที่ได้ตัวใหญ่มากนะได้เป็นกี่โลอ่ะ
3: ก็มี5โล6โล7โล
2: เคยได้ใหญ่สุดกี่โล
3: เป็น10โลก็เคยครับ
2: โอเคงั้นอันนี้ก็คือไม่ได้เราก็ทิ้งเอาไว้
3: ไม่ได้
2: ทิ้งเอาไว้มั้ยหรือต้องเก็บเลย
3: เอาปล่อยไว้อย่างนี้เพราะว่ามันไม่ตายก็เป็นเหยื่อของคืนต่อไปได้
2: อ๋อคือมันไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้ระยะห่างมันแล้วแต่เลยนะเราแล้วแต่ว่าตรงไหนที่มัน
3: ใช่
2: ตรงไหนดูเป็นโพงเราก็วางใช่ไหม
3: ครับ
2: ไม่จำเป็นว่าห่างเท่าไหร่อะไรไม่เกี่ยว
3: เนี่ยมันแบบ
2: เคยเจอแบบใหญ่ๆแล้วขาดไปเลยไหม
3: มีครับก็ต้องใช้เบ็ดให้ใหญ่ขึ้น
2: นี่พี่เขาบอกว่าเจอแล้วเจอปลาแล
3: ้
2: ว
3: ครับ
2: ดูสั่นเลยเชือกสั่นเลยอ่ะโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยคุณเจ้านี่ปลาอะไรอ่ะ
3: ปลาขาวครับ
2: โอ้ยเอาขึ้นไหมพี่เอา
3: ข
2: ุดลบก่อน
3: เร็วครับ
2: โอ้อันนี้คือปลาขาวอย่างนี้กี่โลพี
3: ่ประมาณ 6-7 โลครับ
2: อันนี้ก็ถือว่าราคาดีใช่ไหมปลาขาวเดี๋ยวนี้เขาซื้อขายกันโลเท่าไหร่
3: ประมาณ200ครับ
2: ตัวนี้ก็ประมาณเป็นพันเลยดิ
3: ครับ
2: โอ้คุณผู้ชมตุนจะไปเลียเขาทำไมเราให้เลียเขาอยู่แล้วแหละผมดูพี่แจ้ไม่ตื่นเต้นเลยแบบนี้คือปกติที่นี่เลยเหรอ
3: ครับ
2: ไซส์นี้นี่คือธรรมดาเลย
3: ก็ได้กันเรื่อย
2: ได้กันเรื่อยเลยเหรอ
3: ครับ
2: โอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดอ่ะ
1: ความตื่นเต้นยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะพี่แต้ยังซ่อนเซอร์ไพรส์ใหญ่ไว้ให้เรากันอีกครับ
2: โอ้ยคุณผู้ชมสุดยอดเลยอะดูดิ2ตัวนี้ก็10กว่าโลแล้วว่าอย่างปลากดคางนี้ก็นิยมไปทำอะไรครับ
3: ปลากดคางลวกจิ้มผัดชา
2: ปลากดคางนี้โลเท่าไหร
3: ่ไล่เรียกกันประมาณ200ครับ
2: ได้ปลามาแล้วพี่เดี๋ยวเราไปทำอะไรกินกัน

0: กว่าเดี๋ยวพี่แต้ทำเองเลยไหมโชว์ฝีม
1: ืออ๋อเดี๋ยวให้แฟนทำเดี๋ยวให้แฟนโชว์ฝีมือมาก
0: นะต้องให้แม่ครัวมืออาชีพเขาจัดการนะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้คือเมื่อกี้พี่แต้เขาบอกว่าให้มาหาแม่ครัว
2: ค่ะ
0: อันนี้คือแม่ครัวใช่ไหมครับชื่ออะไรครับแนะนำนิดนึง
2: สำลิดค่ะ
0: พี่ลิดนะครับผมเรียกพี่ลิดแล้วกันนะงั้นวันนี้เดี๋ยวพี่ลิดจะมาแล่ปลาเค้าให้ผมนะ
2: ค่ะ
0: ปลาเค้าหรือปลาเค้าก็คือเหมือนกันอันนี้เป็นเค้าขาวเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเขาบอกมันเป็นปลาตระกูลปลาเนื้ออ่อนแต่ว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่ที่สุดแล้วจุดเด่นความอร่อยมันอยู่ตรงไหน
2: ช่วงตรงหัว
0: ตรงหัวนี่จะอร่อยตรงท้อง
2: ตรง
0: แก้มนี่จะอร่อย
2: ใช่
0: เขาเอาไปทำอะไรกัน
2: เอาไปต้มยำแกงปลาผัดฉ่าได้ค่ะ
0: นี่ทีเด็ดเลยนะต้องไปล้างอะไรก่อนให้มันหมด
2: สันส้มค่ะ
0: ต่อไปล้างสันส้มอันนี้ล้างมาแล้ว
2: ล้างมาแล้วอ
0: ันนี้ล้างสันส้มมาแล้วนะครับ
2: แต่ว่าเวลาหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปล้างอีก
0: ไปล้างอีกรอบหนึ่งเพราะว่าปลาเขาจะเมือกเยอะนะโอ้ดูความมันของเนื้อสิคือปลาตัวใหญ่เนี่ยครับมันจะมีไขมันมากมันก็จะอร่อยนะพี่ดิ๊กเขาจะบ้างก่อนแล้วค่อยมาตีทีเดียว
2: ใช่ค่ะ
0: เขาจะใช้มีด2เล่มนะครับในการแล่ปลาอันนึงจะเป็นมีดสำหรับแล่ก็คือจะมีดที่มีน้ำหนักเบาบางและคม
2: ค่ะ
0: ส่วนอีกเล่มนึงนะครับจะเป็นมีดที่มีความหนักก็คือเหมือนปังตออันนี้เอาไว้พวกสับกระดูกพี่ดิ๊กแล้วพี่ดิ๊กเป็นคนที่ไหน
2: เป็นคนบางกระบือค่ะ
0: บางกระบือสิงห์บุรีเหมือนกันเอาแล้วไปรู้จักพี่แต้เขาได้ไงอ่ะ
2: ตั้งแต่สมัยเรียนค
0: ่
2: ะ
0: อนุบาลเลยเหรอ
2: เรียน
0: พี่แต้จีบตั้งแต่อยู่อนุบาลเลยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ย
2: เร
0: ีย
2: น
0: เร
2: ีย
0: นอ
2: าชีวะ
0: อาชีวะนะครับ
2: สมัยเรียนเทคนิค
0: เขาไปจีบเรายังไงตอนนั้นน่ะ
2: ก็เขาก็ล่องเรือไปนี่แหละค่ะ
0: พูดไปเล่นน่ะพายเรือไปจีบเหรอ
2: ค่ะเอาเรือเครื่องไป
0: นี่มันมนต์รักสองฝั่งคลองของจริงนี่นาตอนนั้นไปหลงเสน่ห์ยังไงเขาเอาปลาไปล่อเหรอหรือว่ายังไงบ
2: ้
0: าน
2: ที
0: ่ปลาเยอะอะไรเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: จริงเหรอเขาเอาปลาไปฝากจริงเหรอ
2: ใช่จริงค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เต้ไปจีบสาวปลาไปฝากเดี๋ยวกะเข้าทางแม่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไปฝากแม่ยายก่อนน
2: ะ
0: ไม่ธรรมดานะจุดเด่นของมันคืออะไรพี่ฤทธิ์ปลาเค้าเนี่ย
2: ความมันหนังอะไร
0: ความมันและเนื้อแน่นแล้วที่สำคัญคือมันเป็นปลาที่มีมันเหมือนกันนะแต่ว่ากลับไม่สาบถ้าเป็นปลาบางชนิดถ้าเป็นมันเยอะๆปุ๊บมันจะกลิ่นแรงใช่มั้ยแต่ปลาเค้าเค้ากลิ่นไม่แรงนะก็แปลกบังตรงหัวก่อน
2: ตรงหัวก่อนเอาหัวออกก่อน
0: แล้วเครื่องในมันใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมพี่
2: ไม่ใช้เลยค่ะ
0: เ
2: พราะสำคัญเอาดีออกก่อนถ้าเนี่ยกลัวดีแตกเนี่ยถ้าดีแตกแล้วจะขม
0: อันนี้ตัวนี้เราแยกไว้นะครับไม่ได้ใช้ปลาเค้าหรือปลาเค้าเนี่ยมันจะมีแค่ก้างกลางอย่างเดียวใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ตรงริมตรงนี้มีไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: นี่คือข้อดีที่คนชอบไงเพราะก้างมันน้อย
2: แร่ต้องเอากระดูกกลางออกค่ะ
0: อันนี้จะแร่ให้เป็นเนื้อเป็นชิ้นผู้ชมต้องบอกเลยว่าคราวนี้โชคดีมากนี่พี่ฤทธิ์เขามาออกรายการเราเป็นรายการแรกเลยนะเคยมีรายการอื่นมาถ่ายแต่ว่าวันนั้นเขาไม่ได้ออกเขาให้ครูแต้ออกคนเดียวใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เขาเขินวันนี้เขายอมออกนะก็เรานัดมา8 โมงพี่ฤทธิ์แต่งหน้าตีสี่อ่ะ ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าพี่ฤทธิ์จะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็แล่ปลาเค้าได้เสร็จแล้วครับจากนั้นก็เอาเนื้อปลาทั้งหมดไปล้างในน้ำสะอาดที่ผสมสารส้มเพื่อดับกลิ่นคาวแค่นี้จะได้เนื้อปลาสวยๆให้เราได้ไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับอันนี้ไม่เอานะคุณผู้ชมอันนี้คือก้างจริงๆตรงนี้ก็ไปทำอะไรได้
2: เอาไปต้มยำได้
0: ต้มยำได้ไปสับได้แล้วหัวก็ผ่าใช่ไหม
2: หัวเนี่ยฟันจริงอ่ะต้มยำกับแกงปลาอร่อยมาก
0: ต้มยำกับแกงปลาได
2: ้ฟันคมมากนะคะ
0: ฟันคมมาก
2: ถ้าเกิดว่าเอามือเนี่ยจะปวดค่ะฟัน
0: เขาเล็กและคมมากมือไปโดนไม่ได้นะถึงจะแบบตายแล้วก็โดนไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้เราแล่เนื้อปลาเค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันครับจานแรก
2: แกงป่าค
0: ่
2: ะ
0: แกงป่าปลาเค้าแกงป่าจะอร่อยต้องยังไงครับอันดับแรกใส่น้ำมันลงไปก่อน
2: ใส่น้ำมันลงไปหน่อยไม่เยอะค่ะ
0: ประมาณนี้ได้เน
2: า
0: ะกระทะร้อนแล้ว
2: แล้วก็ผัดพริก
0: พริกแกงแกงป่าจะให้อร่อยมีเคล็ดลับไหมครับ
2: เครื่องปรุงก็ต้องผัดให้สุกแล้วก็หอมค่ะ
0: หลังจากผัดพริกแกงจนหอมแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปกระดูกหมูครับพวกสูตรอาหารที่ทำเนี่ยเป็นสูตรของที่บ้านเลย
2: ที่บ้านค่ะ
0: เห็นบอกว่าคนที่คิดสูตรส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อพี่แต้ใช่ไหมเป็นเตี่ย
2: ค่ะ
0: บางทีมันจะมีความเป็นแบบสไตล์จีนนิดๆผสมอยู่กับความเป็นไทยด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: บอกเทคนิคเคล็ดลับหน่อยว่าปลาแม่น้ำทำยังไงให้ไม่ขาว
2: ก็ต้องให้น้ำแกงเดือดพุ่งแล้วก็เอาปลาใส่เข้าไปแล้วก็ห้ามคน
0: เดือดประมาณนี้ได้ยังครับ
2: ได้ค่ะ
0: เดือดอย่างนี้เลยนะใส่แล้วห้ามคนเลยนะ
2: ค่ะ
0: นี่เนื้อปลาเค้าสดๆนะครับผม
2: น ่อไม้ดอง
0: หน่อไม้ดอง

0: ต้องหน่อไม้ดองเอาไปต้มให้รสเปรี้ยวแล้ว
1: มะเขือพวงค่ะ
0: มะเขือพวงแล้วก็ต่อด้วยกระชายพริกก่อนนะพริกก่อนไหม
1: อันนี้ก่อนเลยค่ะ
0: น้ำปลา
1: ปลาก่อน
0: อ๋อพี่ปรุงรสแค่น้ำปลาอย่างเดียวเลยหรอ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าอาศัยความหวานจากเนื้อปลาเลยใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใส่พริกเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใบกะเพรา

0: ไม่ต้องใส่น้ำตาลจริงคือเนื้อปลาหวานมาก
1: ค่ะ
0: แต่ความอร่อยอย่างนึงคือพริกแกงพี่พริกแกงขึงมากเลยอ่ะอร่อยมากคือต้องตำใหม่แบบวันต่อวันเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: จุดเด่นนะครับคือเนื้อปลาเขาหวานมากแต่คุณผู้ชมไม่คาวแล้วก็ไม่แข็งด้วยเวลาต้มไปมันไม่เละนะแต่ว่ากัดเข้าไปแล้วมันละลายในปากแล้วทีเด็ดที่สุดตรงหนังมันจะเด้งๆหน่อยนิดอร่อยมากแล้วผมชอบหน่อไม้ดองครับมันทำให้เป็นแกงป่าที่มีรสเปรี้ยวธรรมชาติอ่อนๆมันทำให้แบบตัดกับความเผ็ดอะจัดจ้านได้ดีมากเลยโผสูตรนี้เด็ดคุณผู้ชมจานต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: จื้อน้ำค่ะ
0: จื้อน้ำคืออะไร
1: จื้อน้ำก็เป็นอาหารคนจีนค่ะ
0: นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจื้อน้ำจะเป็นยังไงครับผมจื้อน้ำนี่อันนี้ใช้ปลาอะไร
1: อันนี้ใช้ปลากดค่ะ
0: ปลากดคังปลากดคังทำจื้อน้ำแล้วใช้ปลาเค้าได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ผู้ชมผมไม่รู้เลยว่าอาหารจานนี้เป็นยังไงดูไปพร้อมๆกันทอดปลาให้ไม่ติดกระทะต้องทำยังไงครับ
1: ใส่น้ำมันแล้วร้อน
0: หรือว่าพี่ดิจะตอบว่าทอดปลาไม่ให้ติดกระทะก็ทอดในหม้อไงคะเชฟนู่นไงนู่นไงนู่นไงมันร้อนไม่จัดใช่ไหมพี่มาเลยกระเด็นเนี่ย
1: เป็นที่หนังค่ะเป็นที่หนังปลา
0: อ๋อหนังปลามันจะมีมันอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าสดด้วยมันก็จะกระเด็น
0: เพื่อความอร่อยคุณผู้ชมต้องยอมเจ็บตัวเนี่ยคือเคล็ดลับการทำอาหารจีนอาหารจีนเขาจะเรียกการเอาอะไรก็ตามมาทอดก่อนแล้วอาจจะเอาไปผัดเอาไปปรุงเอาไปต้มอะไรก็ได้ว่ากันเหยาข้อดีก็คือมันจะทำให้เนื้อสัตว์อ่ะค่อนข้างแบบแน่นมากขึ้นเพราะมันรัดตัวและสองก็คือมันจะลดกลิ่นคาวได้เยอะเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ต่อมาทำตัวน้ำกันใส่น้ำมันลงไปก่อน
1: ไม่ต้องเยอะค่ะใส่กระเทียมค่ะ
0: ตามด้วยอะไรดีครับ
1: ตามด้วยน้ำซุปค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับ
1: น้ำตาลเคี่ยวค่ะ
0: น้ำตาลเคี่ยวกับน้ำเปล่า
1: ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทำไมต้องใช้น้ำตาลเคี่ยวเราใช้น้ำตาลปกติไม่ได
1: ้เพื่อให้หอมเอาไปเค
0: ี่
1: ยว
0: ให้มันไหม้นิดนึงมันจะมีความหอมเหมือนคาราเมลอย่างนี้นะ
1: อันต่อไปใส่น้ำมะขามค่ะ
0: เยอะไหมถ้าหมดนี้ไม่น่าจะกิน
1: หมดเลยค่ะหมด
0: เลยค่ะเป็นเล่นนะพี
1: ่
0: เข้มข้นขนาดนั้นเลยเหรอนี่มันประมาณครึ่งถ้วยตวงเลยนะพี
1: ่
0: เอาแล้วคุณผู้ชมเดารสชาติไม่ออกเลยจานนี้น้ำตาลเคี่ยวอย่าบอกว่าหมดนี่เหมือนกันนะ
1: หมดค่ะ
0: โอ้แล้วก็น้ำปลา
1: ค่ะ
0: แล้วก็พริกป่น
1: ป่นค่ะ
0: หมดเลยปะ
1: หมดเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่รสชาติจัดจ้านมากเลยเนี่ยอันเนี้ยเดือดแล้วครับผมใส่ผักนะใส่หอมใหญ่ใส่ต้นหอมกับเครื่องช่าย
1: ค่ะแล้วก็ใส่ปลาที่เราทอดเตรียมไว้

0: อร่อยอะ
1: คือมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากเลยคุณผู้ชมที่มหัศจรรย์ที่สุดเลยคือเนื้อปลาคุณผู้ชมปรากฏคางพอเอาไปทอดแล้วพอมาต้มอะครับกลายเป็นว่าผิวด้านนอกที่มันโดนทอดอะมันเป็นแบบหนึบๆเด้งๆเลยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยอะแล้วปลาสดปลาหวานแล้วไปทอดมันยิ่งแก้กลิ่นคาวเนาะไม่ต้องกลัวเรื่องคาวแต่พอมาทำต้มจื้อครับคุณผู้ชมรสชาติเปรี้ยวนำเลยนะเหมือนกินแบบพวกซอสมะขามเลยแต่ว่ามันไม่เลี่ยนเพราะมันเปรี้ยวเสร็จแล้วมันจะตามมาด้วยหวานแล้วก็เค็มแล้วจะเผ็ดปิดท้าย
2: ใช่ใช
1: ่แล้วที่เจ๋งสุดๆคืออะไรรู้ไหมปลาทอดที่มีน้ำมันเนี่ยน้ำมันปลามันมาอยู่ในน้ำมันเลยเข้ากับรสชาติเปรี้ยวๆพอมันมีความมันแล้วก็มีความเปรี้ยวมาตัดกันมันลงตัวอย่าบอกใครเลยอ่ะหูจานนี้คือสุดยอดจริงๆยกนิ้วให้พี่ฤทธิ
2: ์ค่ะ
1: อร่อยมากพี่ฤทธิ์แต่เมื่อกี้ที่ผมจับได้เนี่ยผมได้ปลาเค้ามาแล้วแล้วก็ปลาคังตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงที่ได้เยอะๆคือปลาสังกะว่านเราเอามาทำอะไรกินดีวันน
2: ี้เอามาทอดกระเทียมค่ะ
1: เราสลับกันบ้างไหมพี่ฤทธิ์ทำบ้างไหมขายเขินแล้วนี่ตอนแรกๆเขินพี่ฤทธิ์โชว์ฝีมือหน่อยนิดนึงวิธีการบ้างปลาสังกะว่าเนี่ยมันทำไมมันบ้างยาวอ่ะ
2: บ้างยาวจะสวยกว่าแล้วก็มันจะแทรกเข้าเนื้อมากกว่า
1: เวลาปรุงรสอย่างเงี้ยเหรออ๋ออ่ะอันนี้กระเด็นไหมพี่ฤทธิ
2: ์ไม่กระเด็น
1: ชัวร์นะ
2: ช
1: ั
2: วร์
1: เอาสิไม่ใช่เข้าที่ผมไม่กระเด็นจริงด้วยอ่ะแล้วทำไมอันที่กระเด็นให้ผมทอดล่ะเมื่อกี้ให้ผมทอดปลาคังใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: กระเด็นปุ๊บให้ผมทอดเลยเพราะอันนี้ทอดเองอ่ะดูสิอันนี้เราจะกินได้ทั้งก้างเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เราจะรู้ได้ยังไงว่ามัน

0: กรอบถึงก้างแล้วอ่ะ
1: เหลืองเข้มเข้มนิดนึง
0: เหลืองคือสีน้ำตาลเลยว่างั้นออกสีน้ำตาลเลย
1: แต่ไม่ถึง
0: สีสีประมาณโต๊ะนี้นะได้ไหมสีเข้มไปทำไมมองหน้าผมแบบนั้นพี่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่สีอันนี้เข้มไปน
1: ะ
0: สีประมาณนี้ในประมาณนี้ระหว่างรอเรามาทำตัวนี้ไหม
1: ได้
0: พี่นี่บอกว่ามีน้ำซอสด้วยอ่ะเรากลับกลับที่แล้วกลับที่พอไม่กระเด็นแล้วผมกลับได้แล้ว
2: อันดับแรกพี่ฤทธิ์จะใส่น้ำเปล่าซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยพริกไทยและกระเทียมเจียวครับ
0: อ้าวอันนี้กระเทียมเจียวแล้วนี่อะไรอ่ะ
1: อันนี้สำหรับคลุกเรียบร้อยแล้วก็อันนี้โรย
0: คืออันเมื่อกี้ที่เราเห็นนะมันคือเปลือกกระเทียมเจียว
1: ใช่ค่ะ
0: และเอาเนื้อกระเทียมเจียวมาโรยอีกทีนึง
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้โหใช้คุ้มจริงๆอ่ะ
1: และก็อันนี้คือเกลือ
0: ทอดปลาสังขวาจนกรอบแบบกินได้ทั้งก้างไปเลยนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่แบบนี้อร่อยมากเลยหลังจากนั้นเราจะมาคลุกกับซอสและซอสที่ผสมไว้ใส่ใบมะกรูดแล้วหอมมากเลยอ่ะคือใบมะกรูดกับใบโหระพากลิ่นมันออกมาคุณผู้ชม
1: แค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: หอมแค่นี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็โรยหน้าด้วยกระเทียมใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะกระเทียมนี่สับเองนะคะไม่ใช้เครื่อง
0: สับด้วยมือเลย
1: สับด้วยมือค่ะ
0: หรือว่าใช้พี่แต้สับ
1: อ๋อใช
0: ่แต่แล้วบอกว่าสับเองโกหกเห็นเลยไหมใช้พี่แต้สับขนาดใส่ท้อจังกรอบ
1: ค่ะ
0: ซอสรสไม่จัดซอสอ่ะใส่ลงไปเพื่อให้มันหอมให้มันเค็มนิดๆเน้นกินรสชาติปลาหอมด้วยเครื่องสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดโหระพาแล้วก็กินคู่กับกระเทียมเจียวอันนี้ดีมากเด็กๆดีมากเลยถือว่าแบบแคลเซียมเลยเนาะ
1: จ
0: ะไม่ต้องกลัวก้างแล้วเพราะกรอบหมดเลยโอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ฤทธิ์มากๆเลยครับผมที่แบบเปิดเผยสูตรอาหารพื้นบ้านจากป่าแม่น้ำนะของชาวสิงห์บุรีแบบไม่กักเลยนะและเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นอาหารของฟู้ดเวิร์กบ้างพี่ฤทธิ์ผมขอยืมไอเดียที่พี่ฤทธิ์สอนผมในวันนี้ทั้งหมดนะมารวมไว้ในอาหารของผมนะวันนี
1: ้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับวันนี้จะมาทำปลาเค้าอบซอสแจ่วครับผมอันดับแรกเราจะมาทำตัวเครื่องที่ใช้ในการอบสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นครับแล้วก็กระเทียมไทยครับแล้วก็หอมแดงครับผมพริกไทยเล็กน้อยครับอันนี้เป็นเมล็ดผักชีครับจะช่วยแก้กลิ่นคาวได้ดีมากและทำให้หอมมากขึ้นเวลาอบนะครับแล้วก็รากผักชีครับหลังจากนั้นผมจะเอามาผสมเครื่องนะครับเครื่องปรุงเนาะทำให้เป็นเหมือนซอสนะครับตัวนี้คือซอสถั่วเหลืองครับแล้วก็น้ำมันหอยครับน้ำปลาครับแล้วก็พริกอันนี้ตามชอบนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยอันนี้เป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะครับจะมีน้ำเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือนอบไอน้ำนะครับแต่ทีนี้ผมมีเคล็ดลับในการลดกลิ่นคาวของปลาต้องบอกว่าเคล็ดลับนี้ได้มาจากพี่ฤทธิ์ที่เขาทำจื้อน้ำนั่นเองคือเขาเอาปลาไปทอดก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาเทคนิคนี้มาประยุกต์เพื่อทำให้ปลาของเรานั้นไม่คาวนะครับปลาเค้าสดๆนะครับผมจะนำปลามาจี่นะครับหรือว่ามากริลในกระทะเล็กน้อยนะครับเหตุผลที่ปลาทำให้อาหารมีกลิ่นคาวนะครับมันเกิดจากโปรตีนชนิดนึงที่มีอยู่ในปลาวิธีก็คือว่าเราจะทำให้ผิวด้านนอกนั้นสุกนะครับโปรตีนชนิดนี้ก็จะไม่สามารถซึมจากปลาออกมาในน้ำซุปหรือว่าน้ำปรุงรสของเราได้ตอนนี้ปลาเริ่มเกรียมนะครับผิวด้านนอกสุกแล้วแบบนี้ผมก็จะใส่ตัวน้ำปรุงรสที่เราทำไปแล้วลงไปครับอบประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับอยู่ที่ขนาดความหนาของชิ้นปลาครับโอ้หอมน่ากินมากเลยคุณผู้ชมซอสจะค่อนข้างเข้มข้นมากนะครับ

ปลาเค้าอบซอสแจ่วนะครับรสชาติต้องบอกว่าสุดยอดจริงครับตัวปลาเค้าที่สดนะครับจะมีความมันความหวานหนังเด้งๆนะครับเนื้อแน่นแต่นุ่มและละลายในปากมาเจอกับซอสแจ่วที่มีความเข้มข้นแต่จุดที่พิเศษคือการใส่เม็ดผักชีลงไปครับทำให้มีกลิ่นที่แตกต่างจากแจ่วปกติทั่วไปทำให้อาหารจานนี้มีกลิ่นที่ดึงดูดให้น่ารับประทานมากขึ้นและมีรสชาติที่จัดจ้านเข้มข้นถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนครับสิงห์บุรีนะครับเมืองแห่งปลาแม่น้ำสมชื่อจริงๆครับมากี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังปลาสดๆเยอะมากแต่ที่เด็ดจริงๆวันนี้ผมได้มารู้จักกับอาหารพื้นบ้านเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนออกมาเป็นอาหารจานเด็ดที่มีคนนิยมมารับประทานกันมากมายเลยนะครับผมแล้วมาดูกันนะครับว่าอาทิตย์หน้าฟู้ดเวิร์คจะพาไปหาอะไรอร่อยๆกินกันที่ไหนอีกรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้ก่อนลากันไปเดี๋ยวให้น้องไข่ตุ๋นสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนั่งลงหนูนั่งลง

ถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทัน

0: ระวังก่อนที่คุณจะกดแชร์โอน F แค่เพียงปลายนิ้วก็พังชีวิตคุณและคนอื่นได้อย่ารีบเชื่อถ้ายังไม่ชัวร์เพราะที่ไทย PBS Verify เราตรวจสอบทุกข่าวทุกเรื่องราวส่งมาให้เราได้ทุกช่องทางไทย PBS Verify ตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงเกือบไปแล้ว
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รู้ไหมว่าคนที่หล่อๆเนี่ยนะฮะเดิมทีเป็นผู้หญิงนะครับ
3: ทำไมไปผ่าตัดที่ประเทศไทยเพราะว่า
2: ท่านคิดว่าท่านเป็นผู้ชายอยู่แล้วดีใจที่ได้กลับมาเป็นผู้ชายมากกว่า
4: โซจิโนโฮก็คือคุณเป็นคนกลุ่มนั้นใช่ไหมคนญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้เลย
5: เกณฑ์มีเพื่อนที่มีเมียแต่พอไพรเวทอ่ะเขามาเที่ยวบาเกนะ
4: โลกใบนี้มี2ใบสำหรับคนญี่ปุ่นที่อยู่กลุ่ม LGBT หลายๆครั้งคือคนญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะซื้อแหวนมาใส่เพื่อที่จะได้บ่งบอกว่าฉันแต่งงานแล้ว
6: ในวันธรรมดาเนี่ยบอกว่าต้องถอดวิกออกนี่คือท่านกำลังใส่วิกอยู่นะเป็นผมสีดำนะดังนั้นเนี่ยไม่เปิดเผยแบบนี้ต้องแอบแอบซ่อนๆครับ
7: ทั้งหมดนั้นนี่คือเป็นแฟนกันนะฮะการที่บริษัทเนี่ยอาจจะไม่เปิดเผยไม่ได้แต่ว่าพอใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราเต็มที่ได้ไงแฮปปี้เบิร์ด
0: ดูให้รู้
8: 日本日本は娘ちゃんもいるし、
9: あはい、
8: 奥さんと娘ちゃんがいるしで保育園とかもう周りの友達と知り合いみんな全然大丈夫です。
9: ああみんなオープンになった。昔は。
10: これはウィッグですけど。
6: ในวันธรรมดาเนี่ยบอกว่าต้องถอดวิกออกนี่คือท่านกำลังใส่วิกอยู่นะถอดวิกออกแล้วใส่เป็นผมสีดำนะดังนั้นเนี่ยไม่เปิดเผยแบบนี้ต้องแอบแอบซ่อนๆครับ
10: 最初はなんか勘違いだよみたいな。
6: ถามว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจไหมครับบอกว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่านะตอนแรกอ่ะน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนอยากจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรืออะไรหรือเปล่าแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ก็เลยเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงเป็นตัวตนแบบนี
10: ้法律が変わろうとしてるけど変えると今度はそれで女性の権利が
6: ท่านบอกว่าครับกฎหมายอยากเปลี่ยนแต่ก็มีกลุ่มที่ปฏิเสธไม่อยากให้เปลี่ยนเช่นยกตัวอย่างนะฮะผู้ชายที่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยนะฮะจะไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงที่แท้จริงอ่ะเขาไม่อยากให้คนประเภทนั้นน่ะเข้าไปในห้องน้ำของผู้หญิง
3: เซกิคังเกะตัวไอ้โดโดตัวอารุตัว
11: それもあるけど一緒に部屋借りるのも結構大変
6: なのああ、まあ、นี่คือเป็นแฟนกันนะฮะว่าให้กำลังใจกันนะบอกว่าผู้ชาย2คนเนี่ยนะอยู่ห้องเดียวกันเขาไม่ให้นะประเทศญี่ปุ่นนี่เรื่องเยอะเลยนะ25ปีก่อนนะไม่สามารถเปิดเผยได้นะยังไม่พอนะฮะตอนนี้ตัวเองไม่กล้าเปิดเผยให้กับบริษัทด้วย
11: 会社では出せないけど、
6: まあ
11: でも他のところでこういうところ。
6: การงานที่บริษัทเนี่ยอาจจะไม่เปิดเผยไม่ได้แต่ว่าพอใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราเต็มที่ได้ไงคุโยมีแต่นั้นนี
11: ่
6: ซึ่งคนตรงกันก็คือนะถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยมันจะมีการลดภาษีได้ไงว่าตอนนี้เราเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูคู่ของเรานะแต่ถ้าไม่มีการแต่งก็ต้องจ่ายภาษีเต็มๆเลยนะซึ่งไม่มีการลดภาษีเลยนะก็อย่างเงี้ยคือข้อไม่ดีนะจริงๆแล้วใครก็สามารถแต่งงานได้ไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยครับ
11: เนตโตใ
6: ช่ใช่
11: นั่นเดี๋ยวโซยฟื้น
6: ถามบอกว่านะถ้าเป็นไปได้นะฮะอยากให้ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเพศเดียวกันแต่งงานได้นะอยากให้เป็นอย่างนั้นครับ
12: พามาเที่ยวงาน Tokyo Rainbow Pride 2024กันค่ะฟังชีวิตของ LGBTQ ในญี่ปุ่นก็ไม่ง่ายจริงๆด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กล้าลุกขึ้นมายืนยันความเป็นตัวตนของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะท่ามกลางคำพูดที่ว่าเป็นเพศทางเลือกในญี่ปุ่นนั้นไม่ง่ายแต่ว่างานนี้ผู้คนคับข้างเราจะได้พบคำตอบเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับในเพศทางเลือก LGBTQ ในญี่ปุ่นขนาดไหนฟูจิเซนเซจะทำหน้าที่ไปคุยกับคนทุกเพศ

0: และเจาะลึก FTM หรือ Female to Male ผู้หญิงที่กลายไปเป็นผู้ชายได้แมนอย่างเหลือเชื่อเรียกว่าไม่บอกก็ไม่รู้ตามไปดูกันค่ะ
1: ดูให้รู
2: ้เราเจอแล้วเจอแล้ว
0: คนนี้แหละค่ะที่เรานัดไว้แต่ว่าเขาจะต้องไปเข้าขบวนพาเหรดในวันนี้ด้วยยังไม่มีเวลาจะคุยกับเราวันนี้คุยไม่ได้เรานัดกันเรียบร้อยว่าจะไปพบกันที่กรุงเทพแต่เขาจะไปทำอะไรทำไมเราต้องไปพบต้องติดตามกันต่อไปนะคะทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้ประหลาดใจว่าบุคคลท่านนี้เป็นผู้หญิงมาก่อนจริงหรือคะเนี่ยที่เราเห็นคือผู้ชายอกสามศอกเลยนะคะว้าวมากๆค่ะ
2: คันนี้คือคนที่คุณอินูเอะเขาจะขึ้นนะฮะเขาจะขึ้นคันนี้ฮะโอ้เขากำลังขึ้นแล้วนะเขาเลยได้เลยกับสกินาสวยดูดอกถามเขาว่านะฮะว่าเขาเนี่ยมีจิตใจเป็นผู้ชายหรือมีคล้ายๆ FCM หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เกี่ยวนะเพราะอยากจะช่วยและให้กำลังใจกับกลุ่มนี้ก็เลยอยากติดตามอ่ะโน誰か知ってます知ってる人いますเคนโตะเคนโตะทุกคนเป็นเพื่อนคุณเคนโตะหมดเลยฮะติดตามคุณเคนโตะหมดเลยครับยาซาชิกัมบัตเตอร
3: ์กัมบัตเตอร
2: ์ท่านบอกนะฮะการที่เขายิ้มเก่งนะฮะมีจิตใจที่สวยงามและมีความพยายามเนี่ยเขาบอกว่าชอบในสิ่งนี้ครับ
0: น่ารักมากนะคะผู้หญิงมาเชียร์คนที่อดีตเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนสร้างกำลังใจให้มากๆเลยค่ะ
2: โอเอนเซอร์สเนี่ยไอรอนใครใช่ถามดูทั้งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอะไรเขาบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มบริษัทที่ชื่อคินโดรินนะเป็นกลุ่มที่ให้กำลังใจให้กับ LGBT ครับผมเพิ่งรู้นะว่าบริษัทแต่บริษัทเนี่ยนะฮะจะให้กำลังใจต่างกันเลยสวัสดีแฮปปี้พายเนี่ยรู้สึกไงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองแต่พวกเขาเนี่ยเวลาเขาแฮปปี้พายเขายิ้มจริงเขาเปิดเผยจริงรู้สึกว่าเขาเปิดเผยอย่างเต็มที่จริงๆอ่ะแต่ตอนนี้เวลาผมแฮปปี้พายมันแบบยังเก๊กๆยังเก่งๆเหมือนเพราะเราอาจจะไม่รู้สึกนั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาใส่ใจในการที่จะมางานนี้จริงๆอ่ะคงจะสนุกแล้วเขาจะเปิดเผยมากอ่ะมันต้องแฮปปี้พายอย่างจริงๆเลยอ่ะแฮปปี้พาย
0: และอย่างที่เราบอกไว้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเพศทางเลือกอีกกลุ่มที่คนไม่ค่อยจะพูดถึงกันมากนักเพราะส่วนใหญ่จะพูดถึงแต่ชายที่กลายเป็นหญิงหรือต้องการจะเป็นหญิงวันนี้เราจะมาคุยกับกลุ่มผู้หญิงที่กลายไปเป็นผู้ชายบ้างพวกเขาน่าทึ่งมากค่ะ

0: 願いします。お願いします。お願いします。รู้ไหมว่าคนที่หล่อๆเนี่ยนะฮะเดิมทีเป็นผู้หญิงนะครับ
1: เราเริ่มบทสนทนาด้วยการขอดูภาพในอดีตของทุกคนค่ะยืนยันว่าทุกคนเกิดมาเป็นผู้หญิงจริงและใช้ชีวิตแบบผู้หญิงมาหลายสิบปีจนถึงวันที่ตัดสินใจว่าฉันไม่อยากเป็นผู้หญิงอีกแล้ว
2: มาริว่า女の子って見るじゃないですか生まれた時女の子なんでだから持ち物で例えばランドセルだったら
0: รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะฮะมีจิตใจเป็นผู้ชายตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านบอกว่าตั้งแต่ช่วงก่อนขึ้นป.1นั่นคือประมาณ6ขวบเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะมีจัดถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีการจัดกระเป๋าสีแดงผู้ชายกระเป๋าสีดำก็บอกว่าฉันอยากใส่ก็บอกว่าถามแม่แม่บอกว่าใช้อะไรก็ได้เพียงแต่ว่าทางโรงเรียนบอกว่าไม่ได
3: ้決められたルールがもう学校にあったのでそれ以外のことができなかったんで
0: เวลาเรียนอยู่ประถมเนี่ยนะก็ยังอิสระหน่อยแต่พอขึ้นม.ต้นเนี่ยก็จะมีการบังคับให้ใส่กระโปรงแล้วก็ร่างกายก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิง
4: お前と同じのやつ本当にいいのかってい

0: แต่ทางครอบครัวโอเคไหมทางครอบครัวบอกว่าโอเคเลยครับแต่ว่านะทางด้านขวาเนี่ยท่านบอกว่าครอบครัวก็โอเคแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนเพศผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะไม่อยากให้เปลี่ยนเพศไม่อยากให้ผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะมีปัญหาทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปฏิเสธแล้วท่านเนี่ยก็บอกว่าทางพ่อแม่ยอมรับไม่ได้เห็นกระเทยออกทีวีแต่ไม่เคยเห็นFTM ออกทีวีจินตนาการไม่ออกพ่อแม่รับไม่ได้ตอนสมัยก่อนเนี่ยเขาทรมานไหมนะเขาบอกว่าทรมานเหมือนกันตอนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติผู้หญิงนะฮะก็บอกว่าตอนนั้นจะเป็นผู้ชายก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ได้การโชว์ตัวให้เป็นผู้ชายก็ไม่มีปัญหาแต่พอเลิกจากการเป็นนักกีฬาแล้วการใช้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่นนะครับก็บอกว่ามีการปฏิเสธนะมีการสัมภาษณ์แปลกๆเฮ้ยเธอเปลี่ยนเพศมาอย่างนี้งั้นนะก็คือเป็นผู้ชายแล้วทำไมมีความเป็นผู้หญิงอยู
1: ่ง่ายหนูความเชื่อในเส้นทางไปมาสู
0: ่ก่อนที่เป็นผู้หญิงก่อนที่ผ่าตัดเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรรู้สึกยังไงก็คือหนึ่งนะบอกว่าไม่ชอบที่มีหน้าอกนะครับแล้วก็ในแต่ละเดือนมีประจำเดือนไม่ชอบเลยแล้วก็มีคนมาถามว่าตัวเองเนี่ยมีแฟนไหมแฟนก็คือผู้ชายก็ถูกถามว่าไม่ชอบอีกทั้งที่ตัวเองมีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็ไม่กล้าบอกอีก
2: ทุกท่านที่นั่งอยู่นี้ผ่านการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยการผ่าตัดแปลงเพศเมื่อ7ปีก่อนท่ามกลางทั้งความเข้าใจและไม่เข้าใจของคนรอบข้างแต่เมื่อชีวิตเป็นของเราเส้นทางที่เลือกก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะแต่หลังจากที่รูปลักษณ์กลายมาเป็นผู้ชายแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงไม่ชอบอยู่สิ่งนั้นก็คือ
3: ชัวร์ไม่ชัวร์ชัวร์ไม่ชัวร์นั่นแหละครับตี
0: ท่านบอกว่าการเปลี่ยนเพศทำไมถึงยอมเปลี่ยนหรือว่าอยากเปลี่ยนเพราะว่านะฮะในชื่อบัตรประชาชนจะมีเขียนว่าเพศหญิงไอ้ตรงที่เขียนว่าเพศหญิงรับไม่ได้แล้วเวลาไปโชว์ให้คนอื่นได้ทำไมในบัตรเนี่ยเป็นผู้หญิงคือยอมรับไม่ได้งั้นเปลี่ยนเพศทั้งหมดเลยมันจะได้ไม่ถูกถามแล้วเวลาถูกเห็นว่าเป็นผู้หญิงมันจะมองรู้สึกว่าตัวเองรับไม่ได
3: ้最初の診断先生に診断してもらえればホルモン治療と胸取るのはできます
0: ก่อนที่จะเปลี่ยนเพศนะได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างก็คือก่อนอื่นต้องมีทางคุณหมอจิตวิทยามาสัมภาษณ์ก่อนว่ามีจิตใจเป็นผู้ชายจริงไหมจะเป็นผู้ชายจริงไหมนะก็มีการวินิจฉัยเป็นปีๆก่อนแล้วหลังนั้นถึงจะยอมที่จะให้ไปฉีดฮอร์โมนแล้วก็ตัดหน้าอกนะครับพอหลังจากนั้นแล้วค่อยไปหาหมออีกคนเพื่อหมออีกคนจะให้ใบอนุญาตที่จะผ่าตัดอวัยวะเพศ
2: ทุกท่านมีรูปลักษณ์เป็นชายแต่ว่าไม่ได้มีอวัยวะเพศชายนะคะในขณะเดียวกันก็ตัดมดลูกรังไข่ออกไปแล้วดังนั้นก็จะต้องรับฮอร์โมนเพศชายตลอดชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาอาการข้างเคียงจากการตัดมดลูกและรังไข่ที่อาจจะทำให้อารมณ์เหวี่ยงไปมาเหมือนผู้หญิงวัยทองและเพื่อให้เกิดหนวดเคราหรือสภาพผิวต่างๆเหมือนผู้ชายให้มากที่สุดค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเยอะครับเช่นนะฮะมีพลังมากขึ้นมีกล้ามเนื้อมากขึ้นคือของที่สมัยก่อนเคยยกเนี่ยแบบว่ารู้สึกหนักเนี่ยยกได้2เท่าแล้วก็ผมเนี่ยนะฮะจะบางลงแต่ว่าเส้นจะหนาขึ้นแล้วก็บอกว่าเหม็นตัวเองมากขึ้นทำไมรู้ว่าเหม็นเขาบอกว่าพอฉีดฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยตื่นขึ้นมาเฮ้ยทำไมเหม็นจังเลยอ่ะหมอนเหม็นมากเลยอ๋อกลิ่นตัวเองแล้วก็สิวมากขึ้นก็ตรงนี้เองเลยหน้าผากใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น
3: นักเซนฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปใช่ไหม
0: ที่น่าตกใจคือขนที่รอบทวารเนี่ยมันขึ้นตกใจมากเลยก็เลยต้องไปเข้าเลเซอร์ผ่าตัดเอาขนออกครับ
2: เราเริ่มขยับเข้าไปถามเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งทุกท่านก็น่ารักมากยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะข้อแรกมีแฟนกันไหมคะปรากฏว่ามีคนชูแหวนแต่งงานทันทีเลยค่ะทุกคนไปสุดมากจริงๆไม่มีกั๊กกับชีวิตที่เลือกแล้วพอมีแฟนแต่งงานเรื่องเพศสัมพันธ์ล่ะคะเป็นอย่างไร
0: เลิฟตัวนั้น
3: ก่อน言葉もそうだし体のスキンシップも積極的にに
0: สัยเป็นผู้ชายยังไงก็เป็นอย่างนั้นฮะก็คือเป็นฝ่ายลูกนะแล้วแต่ฝ่ายรับก็มีครับแล้วแต่ภรรยาครับ
1: 触られることにまだ抵抗はあって
0: เรื่องกลางคืนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าเขายังมีอวัยวะเพศรูปร่างเป็นผู้หญิงอยู่ดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ถูกจับเป็นฝ่ายลูกชอบจับมากกว่า
2: แล้วเรื่องต่อไปที่เราคนไทยอีกมากมายก็ยังไม่รู้นั่นก็คือเวลาที่จะมีการผ่าตัดแปลงเพศคนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยนิยมไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลในเมืองไทยค่ะเราสองประเทศนี้ผูกพันในหลากหลายมิติมากเลยนะคะ
3: ญี่ปุ่นเนี่ย
4: ญี่ปุ่น
3: ญี่ปุ่น
0: ที่ญี่ปุ่นและที่ญี่ปุ่นครับ
1: ไทย
0: ที่ไทยครับ
1: ちょうど知り合いもタイに。
0: ทำไมไปผ่าตัดที่ประเทศไทยเพราะว่าที่ประเทศไทยมีประสบการณ์เยอะกว่าแล้วก็มีตัวอย่างเยอะกว่าแล้วก็เพื่อนไปผ่าตัดที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยจะมีโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ผ่าตัดเปลี่ยนเพศโดยเฉพาะญี่ปุ่นไม่มีงั้นผ่าตัดมดลูกรังไข่แล้วก็อกเนี่ยนะอยู่ในราคาประมาณ 600,000 เยนก็คือประมาณ 200,000 บาทตัดพร้อมกันได้แต่ที่ประเทศญี่ปุ่นตัดพร้อมกันไม่ได้ส่วนสองท่านนี้นะครับก็อกอย่างเดียวที่ประเทศญี่ปุ่น 600,000 เยนทางมดลูกรังไข่ก็อีกประมาณ 700,000 เยนก็คือ 1,300,000 เยนครับแต่ว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันก็คือว่าของทั้งสองท่านนี้หน้าอกใหญ่เป็นหน้าอกไซส์ E กับไซส์ F หน้าอกใหญ่เนี่ยเวลาผ่ามันจะมีแผลเยอะเพราะฉะนั้นต้องไปเมืองไทยหลายรอบดังนั้นจึงต้องผ่าที่ญี่ปุ่นจะดีกว่าไม่ต้องไปหลายรอบ
3: นะครับตอนนี้自費です全部
0: あ全部自費
3: 全部自費
0: บอกว่านะฮะต้องเก็บเงินเองสมัยก่อนนะจะไม่มีสวัสดิการอะไรเลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเทศญี่ปุ่นยังไม่ยอมรับ
3: いけなかったですよって出たんですけど別に法律は変わってないです
0: ตอนนี้มีการตัดสินทางผู้พิพากษาบอกว่านะฮะไม่มีการผ่าตัดเปลี่ยนเพศแต่ว่าก็สามารถเปลี่ยนเพศได้แต่ว่านะฮะกฎหมายยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนก็คือกฎหมายยังเป็นเหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นเคสพิเศษ
1: 僕の奥さんも多分言う人は選んで
0: ครับก็นะถามว่าทางภรรยานะฮะได้บอกไหมว่าตัวเองมีแฟนเป็น FTM บางคนก็บอกนะบางคนก็ไม่บอกหมายถึงว่าเพราะถูกมองว่าเป็นผู้ชายอยู่แล้วบางคนก็บอกก็ได้ไม่บอกก็ได้นะพอถูกมองว่าเป็นผู้ชายก็เป็นสามีอยู่แล้วอ่ะพวกกันคุณตะคุณเราไม่ได้โอ้ยโห
3: ทรานสเจนเดอร์นะวารีไอโอ้ยฮะ
0: การเปลี่ยนเพศแปลงเพศในประเทศญี่ปุ่นน่าจะเยอะครับเพราะว่าน่าจะถูกแบ่งว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงชัดเจนกลุ่มที่เป็นแบบเนี้ยไม่อยากที่จะเป็นผู้หญิงต่อไปก็เปลี่ยนผู้ชายมันจะชัดเจนกว่า
2: และเพราะผ่านประสบการณ์มาด้วยตนเองรู้ว่าชีวิตจะยากขนาดไหนกว่าจะผ่านมาแต่ละขั้นตอนมาได้ทั้ง3ท่านจึงรวมตัวกันช่วยเหลือคนหัวอกเดียวกันค่ะ
3: นั่นก็そういうのをメッセージとしては伝えていて
0: งานที่ท่านทำอยู่นะบอกว่าจะไปอธิบายให้กับที่ต่างๆเกี่ยวว่าชีวิตนะทุกคนเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะมีใครมาปฏิเสธว่าอย่าเปลี่ยนเพศถ้าตัวเองอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยให้รักตัวเองเซลฟ์เลิฟก็คือรักตัวเอง
3: こうしなさいっていうのを周りから割とこう言われちゃう
0: การที่เกิดมาแล้วร่างกายกับจิตใจไม่ตรงกันก็คือจะถูกบังคับไงว่าให้ทำอย่างนี้สิมองอย่างนี้สิให้คิดอย่างนี้สิเนี่ยตรงนี้แหละคือเรื่องที่ลำบากถูกบังคับให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ใช่ตามเพศแต่ใน3คนนี้ถือว่าโชคดีแต่ว่าบางทีเพื่อนของเขาอะที่เป็น FDM เนี่ยบางทีตัดพ่อลูกตัดแม่ลูกหรือเพื่อนไม่ครบด้วยก็มีตอนจุบันนี้บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มสนใจเพราะตอนนี้เริ่มรู้ว่านะคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ เนี่ยเยอะมีการเชิญไปบรรยายเรื่องห้องน้ำทำยังไงการใช้ชีวิตทำยังไงเพราะว่าถ้าอำนวยความสะดวกให้พนักงานที่เป็น LGBTQ ได้เนี่ยก็จะมีโอกาสทำให้บริษัทเติบโตได
1: ้ที่ท่านเต้บอกให้ช่วยกันไทย
3: の皆さん大好きです
4: 絶対タイに遊びに行きます
2: ทุกคนค่ะขอบคุณมากๆที่เปิดใจคุยกับเราแบบตอบทุกคำถามคนต่อไปอันนี้ก็เดาไม่ออกเลยว่าเคยเป็นผู้หญิงหน้าตาจิ้มลิ้มมาก่อนทุกวันนี้สตรองในลุคใหม่สุดๆค่ะ
0: อันนี้เราอยู่กับคุณริวโตะนะครับท่านหล่อขนาดนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้หญิงมาก่อนใช่ไหมครับ
3: yes
0: แล้วอยู่ที่ประเทศไทย7ปีแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ7ปี
3: タイ語の授業が男女別になるじゃないですか
0: เริ่มรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนเด็กๆตอนอยู่ประถมเล่นกับเด็กผู้ชายตลอดเลยเลยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีความรู้สึกที่ต่างกับคนอื่นแต่พอขึ้นม.ต้นรู้สึกว่าไปเล่นกีฬานะครับมันจะมีกีฬาระหว่างผู้ชายผู้หญิงแยกออกไปบอกว่าทำไมต้องไปเล่นกีฬากับผู้หญิงทำไมไม่ไปเล่นกับผู้ชายรู้สึกตัวในช่วงนั้นครับ
3: 男として生きたいっていうふうにずっと思ってて
0: ก็บอกว่ามีประจำเดือนมาแล้วก็มีหน้าอกเพิ่มขึ้นนะก็รู้สึกว่าไม่อยากมีเพราะว่าท่านนะอยากใช้ชีวิตแบบเป็นผู้ชายไม่ใช่อยากใช้ชีวิตเป็นแบบผู้หญิง
3: それが僕の中中心になってたので大学に入ってから
0: ก็อยากเปลี่ยนเพศในช่วงตอนเด็กมหาวิทยาลัยเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงเป็นม.ต้นม.ปลายสนใจเรื่องกีฬาคือไม่ได้คิดถึงเรื่องเพศแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเริ่มรู้สึกหนักขึ้นครับว่าอยากเปลี่ยนเพศครับ
3: มุสลิมでも息子でも俺の子だから
0: ได้บอกกับคุณแม่กับคุณพ่อในช่วงมหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเขาใส่เสื้อที่ปิดหน้าอกนะก็ทางคุณแม่ช่วยล้างให้ประจำก็คุณแม่น่าจะเข้าใจตั้งแต่ต้นแล้วคุณพ่อรู้นะก็บอกว่ายังไงจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคุณพ่อก็จะรัก ด้วยความเป็นลูกครับ
5: ชื่อไซโกะกับผมก็บอยชื่อดัตตะคาระ
0: ถามว่ามีคนปฏิเสธไหมผมไม่มีใครปฏิเสธเลยมีแต่คนเชียร์หมดเลยเพราะเขาใช้ชีวิตเหมือนผู้ชายมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้ว
5: ยังฮีวิโอเดียริมาสต
0: ์การข้างบนนะฮะหน้าอกนี่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าข้างล่างนี่คือที่ประเทศไทยครับ
5: แล้ว23ปีก็ได้ชื่อจะ開始ตั้งเสร็
0: จ23ป
5: ี
0: ก็เริ่มนะฮะมีการเปลี่ยนเพศใช้เวลา2ปีตอนอายุ23แล้วก็ปัจจุบันนี้จะต้องฉีดฮอร์โมนเนี่ยทุก3อาทิตย์ไปตลอดชีวิต
2: เพราะผ่านมาเยอะก็เลยช่วยคนรุ่นหลังเหมือนกันค่ะปีที่แล้วพาคนญี่ปุ่นไปแปลงเพศถึง300คนซึ่งคุณริวโตะก็ทำงานเป็นทีมเดียวกันกับคุณเคนโตะที่เราจะตามไปพบกับเขาที่เมืองไทยค่ะ
5: タイだったり日本だったり僕がやってる仕事は VIP プランっていうのでもう日本の飛行機から付き添い
0: มีปรึกษาที่ว่าจะพาไปที่ประเทศไทยหรืออาจจะผ่าตัดที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็คือนะก็คือพาไปที่ประเทศไทยเขาเรียกว่า VIP plan นั่นก็คือพาตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินพาไปที่ประเทศไทยด้วยกันแล้วไปถ่ายด้วยกันเพราะต้องมีล่ามมีการติดต่อประสานอะไรต่างๆด้วย
5: 今までやっぱり女性とか女性っぽさっていうのでちょっとでも触れられると例えば名前とか
0: ก็เปลี่ยนเพศมานะครับ10ปีแล้วที่ผ่านมาตอนที่ยังไม่เปลี่ยนรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่ว่าจะถูกเรียกชื่อหรือถูกทักอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าคิดอย่างนั้นอยู่ตลอดพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมั่นใจมากขึ้น
5: แต่もしかしたら見たら女性っぽいって思う人もいるかもしれないですけど
0: ก็มีคําถามว่านะมีส่วนไหนที่ยังมีความเป็นผู้หญิงบ้างยกเว้นร่างกายนะครับก็บอกว่าคิดว่าคงไม่มีนะแต่ไม่แน่อาจจะคิดว่ามีบางส่วนที่ดูเหมือนเป็นผู้หญิงครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่มีเหมือนเลย
5: 自分が男として思ってたので
0: ก็นะถามว่านะฮะความสุขที่เป็นผู้ชายคืออะไรบอกว่าจริงๆแล้วท่านคิดว่าท่านเป็นผู้ชายอยู่แล้วดีใจที่ได้กลับมาเป็นผู้ชายมากกว่าคิดอย่างนี้ครับ
6: ใช่ไหมเป็นใช่ไหม
7: สดจิสดจิโนโฮสดจิโนโฮก็คือคุณเป็นคนกลุ่มนั้นใช่ไหมคนญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้เลย
6: อันน่าคิด
7: อันน่าคิดได้นิเงงแบบมาอันตะเกียหิงได้เนี่ยมาคนนะอายุเฮนเฮนกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นกลุ่มที่ประหลาดเป็นกลุ่มที่แบบตลาดล่าง
6: คือเพื่อนเพื่อนเขียนคนญี่ปุ่นบอกเขาแล้วว่าถ้าเราไปทะเลาะกับคนปกติอ่ะหรือคนอื่นอ่ะแค่เราโดนด่าคำเหยียดอ่ะเราก็แพ้เขา
7: แพ้
6: อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการมีปาก
7: ปัญหา
6: อะไรอย่างเงี้ยบางคนคนแก่บางคนยังไม่รู้แล้วเกย์คืออะไร
7: เกย์คืออะไร
6: ด้วยซ้ำเออเคนมองว่ากลุ่มเกย์หรือกลุ่ม LGBT ในญี่ปุ่นอ่ะยังพยายามหากลุ่มก้อนของตัวเองไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาจะเลือกเที่ยวแค่เฉพาะนิโจเมะ
7: เซฟโซน
6: เซฟโซน
7: เขาจะเลือกจุดที่เซฟโซนแล้วก็คือคอมมูนิตี้ที่เขาจะต้องการก็คือต้องเป็นกลุ่มของเขาเท่านั้นเขาถึงจะสนิทใจแล้วรู้สึกว่าเออฉันปลอดภัยแล้วฉันอยู่หลุมหลบภัยแล้วอะไรประมาณเนี้ย
6: เพราะว่าอย่างเคนอ่ะเคยชวนเพื่อนมาเที่ยวมาเที่ยวร้านไทยมาอะไรเงี้ยเขาจะถามว่ามีเกย์เยอะไหมหรือเป็นแบบเกย์หรือเปล่า
7: เขาจะอะไรอย่างเงี้ยเอาหรอร้านคนปกติหรอเออขอคิดดูก่อนนะ
6: อะไรเงี้ยเขาจะ
7: เป็นแบบนี
6: ้เพื่อนเคนอะเป็นเกย์ใช่ไหมไปแล้วพอคนรู้อะมันถึงขั้นแบบไม่อยากเข้าออนเซนด้วยจะมาอะไรเปล่าจะอะไรอย่างเงี้ย
7: โลกใบนี้มี2ใบสำหรับคนญี่ปุ่นที่อยู่กลุ่ม LGBT
6: เคนอะมีเพื่อนที่มีเมียเคยแต่งงานมีเมียเป็นผู้หญิงแต่เคนว่ามันลึกไปกว่านั้นอีกนะมันลึกกว่าการเป็น LGBT มันลึกกว่าการเป็นเกย์เป็นไบอะไรอีกมันลึกไปถึงขั้นว่าเขาทำเพื่อความเป็นความรับผิดชอบแต่ถามว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงไหมหรือไม่ใช่นะแต่งงานอะแต่พอ private อะเขามาเที่ยวบาร์เกย์นะเคนว่าเมียเขาไม่รู้
7: เพราะผู้หญิงญี่ปุ่นเวลาเป็นแม่บ้านก็คือ
6: ก็เป็นแม่บ้าน
7: ก็เป็นแม่บ้านจริง
6: ๆ
7: จะแทบจะไม่แต่งหน้าก็คือเป็นแม่บ้านนะเป็นแม่บ้านนะซึ่งสามีฉันรู้แค่ว่าเขาไปทำงานหลังเลิกงานฉันก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้รายงานฉันกลุ่มวอลเลย์บอลเขาเรียกว่าเกย์บาร์เร่ภาษาญี่ปุ่นก็คือเกย์บาร์เร่ก็คือกลุ่มวอลเลย์บอลเกย์เขาต้องหาแอคทิวิตี้ทำเพื่อคลายเครียดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเซฟโซนเพราะว่ามันมีแต่เกย์ทุกคนเป็นเกย์เยอะมากเพราะว่ามันมีระดับชั้นดิวิชั่น1ถึงดิวิชั่น6ซึ่งทีมวอลเลย์บอลทีมนึงมันจะมีประมาณ12ตัวอยู่แล้ว12 15ตัวอะไรก็ว่าไปคือเวลาแข่งทีก็กลุ่มใหญ่ๆแล้วค่ะ 3-400 คนก็คือเกย์หมดเลย
6: มันไม่เป็นการแกล้งในลักษณะแบบกลั่นแกล้งแบบมันเป็นลักษณะแบบสายตา
7: คำพูด
6: ดูหมิ่นอะไรอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: แล้วหลายๆครั้งคือคนญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะซื้อแหวนมาใส่เพื่อที่จะได้บ่งบอกว่า
6: ฉัน
7: แต่งงานแล้วเพื่อป้องกันสายตาจากที่ทำงานคนรอบข้างหรือต้องการอุ๊ยทำไมกันคิ้วอุ๊ยทำไมแต่งหน้าเป็นหรือเปล่าแต่สรุปแล้วไงฉันใส่แหวนน่ะ ก็คือแต่งงานแล้วฉันก็คือผู้ชายปกติเพื่อนผู้หญิงอ่ะเรามาเป็นวีนักเรียนเรามีเพื่อนผู้หญิงคนไทยด้วยพอเพื่อนพาไปกินข้าวกับผู้ชายญี่ปุ่นที่เขานัดเขาก็จะแนะนำตลอดเลยว่านี่คือเพื่อนชนะที่เป็นเกย์หรือโอกามะแล้วเพื่อนผู้ชายเขาจะเหมือนหัวเราะอ่ะโซเดสกาแล้วหัวเราะแล้วเรารู้สึกแบบแปลว่าแล้วตอนนั้น
6: ไม่เหมือนเลยนะดูไม่ออกเลยนะ
7: อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราจะรู้สึกแบบทำไมต้องหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยตัวตลกเราหรืออะไรเริ่มจะแบบไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยอยากจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
6: มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมตอนช่วงแรกๆเราอาจจะปรับตัวไม่ได้เพราะเรื่องวัฒนธรรมแต่ณตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด
7: ใช่มันก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเป็นออกมาไม่แอบละ
6: คือเราใช้ชีวิตง่ายด้วยความเป็นเราด้วยครับด้วยความเป็น
7: เต็มคาราเบลของแท้พี่อ้อมบอกของจริงของแท้อย่างนี้เลย
6: แต่เคนว่ายังมีคนไทยบางคนที่ยังเปิดไม่ได้ก็อาจจะมี
7: ที่ต้องเซฟ
6: ที่ต้องเซฟ
7: เพราะว่า
6: ในสังคมมหาลัยในสังคมอะไรอย่างนี้น่าจะต้องมีอยู
7: ่ก็ยังปิดอยู่อีกมุมนึงแต่พอก็เป็นคนที่ประดิษฐ์ตัวเองให้เป็นโลก 3-4-5 ใบเหมือนคนญี่ปุ่น
2: ที่บอกไว้นะคะว่าเราจะตามคุณเคนโตะไปเมืองไทยเพราะภารกิจพาคนไปผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชายนี่แหละค่ะเราจะตามไปคุยกับคนที่ยังอยู่ในสถานการณ์นี้เขาคิดและตัดสินใจอย่างไรติดตามให้ได้ในตอนหน้านะคะเราจะได้เข้าใจพวกเขาให้มากยิ่งขึ้นค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้

0: ได้ดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน15ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางค่ะ
1: เมื่อวานนี้เปิดโต๊ะแถลงข่าวห่างกันเพียงแค่3ชั่วโมงนะครับผู้บริหารไทย PBSเปิดเวทีให้สื่อมวลชนซักถามทันทีหลังจากที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.แถลงข่าวผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS 3เรื่องรวมถึงประเด็นที่สังคมตั้งคำถามครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.แถลงข่าวผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS ซึ่งมีการตรวจสอบ3เรื่องด้วยกันนำโดยนายสุทธิพงศ์บุญนิธิรองผู้ว่าการสตง.และเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการอีก3คนซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS ระบุว่าได้มีการตรวจสอบ3เรื่องเรื่องแรกคือการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพการทำงานโดยนางสาวสินีนาถโพชัยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่3ระบุว่าเหตุที่ต้องตรวจสอบเพราะงบประมาณ50%เป็นงบดำเนินการจัดหาและผลิตสื่อซึ่งผลการตรวจสอบระบุว่าผลการดำเนินงานส่วนมากบรรลุเป้าหมายขององค์กรแต่บางส่วนขาดความคุ้มค่าขาดความต่อเนื่องเช่นการใช้ PSI ranking สลับไปมากับ PSI market share
4: แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากตัวชี้วัดบางส่วนเนี่ยยังพบว่าขาดความต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาบ่อยครั้งแม้ว่าจะอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารชุดเดียวกันอย่างเช่นตัวชี้วัดที่ใช้PSI ranking สลับไปสลับมากับ PSI market share ซึ่ง

0: ำให้ตัวองค์กรเนี่ยไม่สามารถสะท้อนความมีประสิทธิภาพความก้าวหน้าหรือคลิ้งความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง
1: ส่วนการตรวจสอบประเด็นที่2คือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ่ายเงินของไทย PBS โดยมุ่งเน้นรายการข่าวเจาะย่อโลกซึ่งผลิตโดยบริษัท PNY Production ครับนางสาวมัทธุลีโยคีผู้ตรวจเงินแผ่นดินบอกว่าแบ่งการตรวจสอบเป็น2กรณีเรื่องแรกคือการจ้างผลิตรายการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องจากปี2560ถึง2568ขอบเขตเป็นงานจ้างที่ใช้เพียงอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการผลิตและไม่ได้ประเมินเรตติ้งของรายการนี้อาจจะขัดต่อพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560ในหลักการที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอีกประเด็นคือการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการข่าวเจาะย่อโลกปี2566ถึง2568ไทย PBS จ่ายโดยไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายมีเพียงแนวทางการบริหารภายในเท่านั้นต่อมาไทย PBS ประกาศใช้ระเบียบการเงินการงบประมาณ20กันยายน2567จึงถือว่าการจ่ายเงินในปี2568เป็นการจ่ายเงินโดยไม่มีระเบียบรวม85ล้านบาทท
2: ั้งนี้จากรายละเอียดขอบเขตของงานในสัญญาผลิตรายการมีลักษณะเป็นงานจ้างที่ใช้เพียงอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการผลิตเช่นกล้องถ่ายทำเลนส์กล้องไมโครโฟนไร้สายอีกทั้งไทย PBS ค่ะไม่ได้มีการประเมินตัวเรตติ้งของรายการนี้นะคะดังนั้นการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560ถึง2568อาจขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560ในเรื่องหลักการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมกรณีการจัดจ้างบริษัทเอกชนผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1: ซึ่งเรื่องนี้ทางรองผู้ว่าการสตง.ระบุว่าหลังไทย PBS แก้ระเบียบใหม่ในปี2567จึงตรวจสอบเฉพาะการเบิกจ่ายปี2568เท่านั้นนะครับส่วนก่อนหน้านี้จะไม่ถือว่าผิดปกติครับ
3: งั้นปี66-67ก่อนที่มีการแก้ไขระเบียบเขาเนี่ยเราไม่ท้วงเลยนะครับเราถือว่าท่านมีสิทธิ์ออกตามนั้นสตง.ตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติรม.หรือแบบแผนหรือไม่พอมากฎหมายระเบียบของเขาเนี่ยครับปี67มีการแก้ไขว่าต้องให้ผู้บริหารเขาเนี่ยไปออกอนุบัญญัติหรือออกระเบียบภายในว่าจะต้องดำเนินการจ่ายอย่างไรเพราะฉะนั้นพอมีระเบียบนี้ตัวใหม่ออกมาปุ๊บหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องไปออกระเบียบเพื่อจะจ่ายอย่างไรผู้บริหารไม่ออกผู้บริหารไม่ออกปุ๊บแต่ไปจ่ายเหมือนกฎหมายเดิมระเบียบเดิมนะก็จิตกฎระเบียบเดิมเราเลยท้วงว่ากรณีอย่างนี้ครับจ่ายโดยยังไม่มีระเบียบกำหนด
1: ส่วนประเด็นที่3คือการตรวจสอบกรณีผู้บริหารไทย PBS เบิกใช้รถยนต์ส่วนกลางทั้งที่มีค่ารถประจำตำแหน่งครับซึ่งกรณีนี้ยังไม่สรุปผลการตรวจสอบซึ่งทางสตง.จะแจ้งให้ไทย PBS ทราบในสัปดาห์หน้านะครับ
4: ครับต้องรอดูรายละเอียดสัปดาห์หน้าต่อนะคุณผู้ชมและหลังจากที่สตง.แถลงในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายไทย PBS มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อครับนำโดยนายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจรองผู้อำนวยการสสท.ด้านเทคโนโลยีออกมาชี้แจงเรื่องของการใช้ตัวชี้วัดการรับชมผ่านระบบเรตติ้ง PSIบอกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะการประเมินประสิทธิภาพของรายการไม่ควรยึดติดกับรูปแบบการรับชมผ่านโทรทัศน์เพียงช่องทางเดียวแต่ต้องพิจารณาการเข้าถึงผู้ชมผ่านช่องทางดิจิทัลควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้กว้างขวางมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งที่ออกมาชี้แจงก็คือเรื่องของการจ้างผลิตรายการจากผู้ผลิตภายนอกบอกว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจตามกฎหมายของสสท.ที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตภายนอกโดยเฉพาะผู้ผลิตรายการใหม่มีพื้นที่นำเสนอผลงานและแนวคิดที่แตกต่างไม่จำกัดอยู่เฉพาะการผลิตรายการภายในองค์กรและยังเป็นการบริหารสัญญาที่ไม่ผูกขาดผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งในระยะยาวเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันและหมุนเวียนผู้ผลิตเข้าสู่ระบบครับ
5: ที่สตง.บอกว่าเพราะว่ามีบุคลากรเยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปจ้างอันนี้มันก็เป็นดุลพินิจนะของฝ่ายบริหารว่าอาจจะดูแล้ว

0: คลากรที่มีอยู่อาจจะงานตึงตัวหรือเปล่าก็เลยต้องจ้างเอาท์ซอร์สมาซึ่งโดยทั่วไปบริษัทโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องไปงานข่าวนะเป็นงานอื่นๆก็เหมือนกันนะก็จ้างเอาท์ซอร์สบ้างหรือจ้างเป็นบุคคลเป็นบริษัทอะไรอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นการบริหารเป็นจัดจ์เมนต์น่ะ
1: ครับ
0: ว่ามันจำเป็นไหมแค่นั้นเองแต่พอเลิกไปเท่าที่ผมทราบนะจากทางสำนักข่าวเนี่ยพอเลิกไปสำนักข่าวเขาทำเองไทยเวสเวิร์ดเขาทำเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็สุดท้ายค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ต่างกัน
2: อีกประเด็นที่นายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจนะครับออกมาชี้แจงก็คือประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการสัญญาและก็อัตราค่าตอบแทนพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการนายอดิศักดิ์ชี้แจงประเด็นนี้บอกว่าการพิจารณาว่าอัตราค่าจ้างสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับมุมมองและก็ปัจจัยทางกลไกตลาดไทย PBS ต้องพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรกับลักษณะงานและก็รวมไปถึงเป้าหมายของรายการควบคู่กันไปด้วยนะครับพร้อมกับยอมรับบอกว่าบุคลากรภายในองค์กรบางส่วนยังต้องพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นจึงจำเป็นต้องพิจารณาบุคคลจากภายนอกทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมดำเนินรายการครับ
0: มีทั้งสูงทั้งต่ำอย่างที่ถ้าได้ยินคุณวีระได้พูดในรายการคุยให้คิดว่าตัวเขาเองอ่ะเคยได้ค่าพิธีกรสูงกว่านี้ต่ำกว่านี้ก็มีอันเนี้ยแล้วแต่สื่อแล้วแต่หน้าที่ที่จะต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นไม่สามารถพูดได้ว่าสูงหรือต่ำเหมือนเราจ้างดารามาแสดงหนังเนี่ยดารานำดาราตัวประกอบก็ไม่เหมือนกันอันเนี้ยผมคิดว่าประเด็นนี้ตัดออกไปส่วนว่าเฉพาะเจาะจงไหมคือถ้าในแง่ของรายการที่ของไทยพีบีเอสที่ต้องการคนที่เป็นแม่เหล็กเหมือนที่ผอ.เคยเปรียบเทียบเหมือนอาจจะต้องซื้อกองหน้ามาบ้างเพื่อมาเสริมทีมเพราะว่าระหว่างนี้คนของไทยพีบีเอสอาจจะยังไม่มีตัวบุคคลที่โดดเด่นมากพอแต่ว่าเราอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขัน
2: ทั้งนี้ครับไทย PBS ได้มีเอกสารแถลงชี้แจงต่อกรณีการยื่นแก้กฎหมายและก็ประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับโดยประเด็นการยื่นแก้กฎหมายนั้นไทย PBS ยืนยันความจำเป็นของแหล่งรายได้ที่ต้องไม่ผูกโยงกับงบประมาณแผ่นดินประจำปีเพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองและกลุ่มทุนตามหลักสากลและหากเปลี่ยนไปใช้ระบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็อาจจะกระทบต่อรากฐานความเป็นอิสระทางการเงินตามเจตนารมณ์ทางกฎหมายได้ครับ
3: คือเรื่องนี้มีหลายประเด็นนะคะที่จะต้องมีการชี้แจงกันนะคะอีกประเด็นที่เมื่อวานนี้สื่อมวลชนเนี่ยพยายามจะตั้งคำถามกับสตง.ก็คือกรณีเอกสารการตรวจสอบถูกเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนบางสำนักนะคุณผู้ชมทั้งที่เอกสารเนี่ยค่ะยังไม่ถึงไทย PBS ซึ่งเป็นผู้รับตรวจรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายค่ะนายสุทธิพงศ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและโฆษกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะกรณีที่มีเอกสารการตรวจสอบไทย PBS ถูกเผยแพร่จากสื่อบางสำนักก่อนที่จะส่งให้กับไทย PBS ซึ่งเป็นหน่วยงานรับตรวจถือว่าเป็นการหลุดจากทางสตง.หรือไม่ทางโฆษกสตง.ก็ระบุนะคะบอกว่าถ้าหากว่าพบว่าทางสตง.มีใครทำให้หลุดก็มีโทษทางวินัยส่วนสำนักข่าวที่นำไปเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่ก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณค่ะ
4: เอกสารที่หลุดไปนะครับผมยังไม่เห็นส่วนเอกสารที่จะหลุดไปจะเป็นตัวใดก็ตามเนี่ยในส่วนของสำนักงานการตรวจเงินเนี่ยยึดเอกสารที่แจ้งไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการสอบมันหลุดไปตอนไหนหลุดยังไงแต่อย่างที่บอกครับเรื่องเอกสารไปหลุดก่อนจะไปถึงผู้รับตรวจก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ผมอยากให้ท่านดูที่เนื้อหาใช่ไหมฮะว่าสิ่งที่สตง.ตรวจและผลของสตง.ตรวจและผลกระทบที่เกิดกับผู้ตรวจและผลกระทบต่อเรื่องของการจะสร้างผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพให้หน่วยงานหนึ่งมีผลสัมฤทธิภาพผมว่ามันคนละเรื่อง
3: ก็ยังมีคำถามเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในเอกสารเนี่ยค่ะมีรายชื่อบุคคลที่หลุดออกไปด้วยแล้วก็เกิดความเสียหายเรื่องนี้จะมีการเยียวยา

0: ไรนะคะนายสุทธิพงศ์ก็บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าเรื่องนี้ไทย PBS ได้มีการส่งหนังสือให้กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคตง.ตรวจสอบแล้วซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบว่าเป็นหนังสือออกจากไหนออกไปได้อย่างไรนะคะและในประเด็นนี้ค่ะนายพิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการสสท.ด้านบริหารก็ชี้แจงเหมือนกันนะคะว่าตามหลักการการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากลกระบวนการควรจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานรับตรวจรับทราบข้อสังเกตแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการก่อนที่จะสรุปรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เพื่อความเป็นธรรมกับหน่วยรับตรวจแต่ว่ากรณีนี้เอกสารร่างผลการตรวจสอบบางส่วนถูกนำไปเผยแพร่ภายนอกขณะที่ไทย PBS ชี้แจงยังไม่แล้วเสร็จในบางส่วนนะคะนั่นจึงอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงช่วงเวลาที่เอกสารเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่สสท.เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่มาของรายได้จึงตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงระหว่างช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองเรื่องค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนพวกเราลองเข้าไปโหวตนะครับวันนี้ก็ยังไม่ปิดโหวตแต่ที่จะชี้ให้เห็นก็คือความไม่ชอบมาพากลนะครับในเรื่องของการโหวตและนะครับการที่มีการเปิดโต๊ะแถลงของสตง.ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าน่าสนใจมากนะครับพอเปิดโต๊ะแถลงปุ๊บนะครับยอดคนที่เห็นด้วยคือเห็นด้วยกับแก้นะครับปกติแล้วไม่เห็นด้วยได้ค่อนข้างสูงประมาณ 95-96% นะครับเห็นด้วยกับการแก้น้อยนะครับแต่พอหลังจากตั้งโต๊ะแถลงแล้วเป็นไงตัวเลขขึ้นมาเลยนะครับเปี้ยงขึ้นมาเลยนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบ
0: นายพิเศษย้ำด้วยนะคะว่าอยากให้ทุกฝ่ายเป็นมืออาชีพค่ะไทย PBS ต้องการให้มีการตรวจสอบเพื่อปิดความเสี่ยงไม่ใช่ตรวจสอบเพื่อจับผิดแล้วก็อยากให้สตง.เนี่ยค่ะตรวจสอบหน่วยงานอื่นๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบเช่นเดียวกับที่มีการตรวจสอบไทย PBS ด้วยนะคะ
2: และอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็จับตามองก็คือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายที่มาเงินของไทย PBS นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงเมื่อวานนี้วันสุดท้ายคือ14ตุลาคมนะครับหลังจากทราบผลสำรวจคร่าวๆแล้วนักข่าวก็พยายามสอบถามไปที่คนเสนอเรื่องนี้ก็คือนายสุภชัยใจสมุทรผู้เสนอร่างแก้กฎหมายไทย PBS ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ปฏิเสธชี้แจงการผลักดันปฏิเสธการชี้แจงเรื่องนี้นะครับเรื่องของการผลักดันร่างกฎหมายต่อไปหรือไม่หลังจากมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้วก็มีผู้ไม่เห็นด้วยพุ่งสูงกว่าร้อยละ70ส่วนนายกรัฐมนตรีนักข่าวไปถามเหมือนกันย้ำเพียงว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
3: ท่านนายกกรณีไทยพีบีเอสท่านนายกยังจะเดินหน้าต่อเพราะว่าผลรับฟังบนเรื่องเดียวเลยด้วย80%
4: อันนี้ทางผู้เสนอกฎหมาย
3: แต่ว่ายังไงก็ต้องส่งที่จะให้นายกรับรองเพราะว่าการกด
4: ส่งเรื่องมาก่อน
2: นักข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากมีการประชุมครม.เสร็จนายกรัฐมนตรีก็ตอบสั้นๆบอกว่าต้องดูข้อกฎหมายแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้เสนอร่างกฎหมายเป็นการตอบข้อซักถามของนักข่าวกรณีที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อหรือไม่นะครับเนื่องจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกรณีเสนอร่างกฎหมายแก้แหล่งที่มารายได้ของสื่อสาธารณะหรือว่าไทย PBS มีผู้ไม่เห็นด้วยประมาณ 70% และหลังจากถูกถามย้ำถึงขั้นตอนที่ต้องเป็นผู้ลงนามรับรองการเสนอร่างกฎหมายนายกรัฐมนตรีบอกเพียงว่ารอให้เสนอมาก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยทีมข่าวก็เลยมีการประสานขอความเห็นจากนายสุภชัยใจสมุทรผู้เสนอร่างกฎหมายแต่ปรากฏว่าปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีรายงานแบบนี้บอกว่าหลังจากครบเวลารับฟังความเห็นส.ส.ภูมิใจไทยและคณะจะนำความเห็นมาวิเคราะห์ประกอบเป็นหลักการแล้วก็เหตุผลและยังคงผลักดันร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับต่อไปรวมถึงร่างแก้กฎหมายของไทย PBSโดยจะเสนอร่างกฎหมายต่อนายกรัฐมนตรีหลังจากตีความแล้วก็สรุปตรงกันเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินและก่อนนายกรัฐมนตรีจะลงนามรับรองก็จะต้องส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณารับทราบในกระบวนการจัดสรรงบประมาณจากนั้นส.ส.และคณะครับก็จะนำร่างกฎหมายไปเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาต่อไปครับ อีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ก็คือนายชำนาญจันเรืองผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนกล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา77ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปกระบวนการตรากฎหมายไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนและให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นและหากผลการเปิดรับฟังความเห็นมีผู้ไม่เห็นด้วยมากกว่าเห็นด้วยอาจไม่ถึงขั้นทำให้ร่างกฎหมายนั้นแท้งครับโดยนายชำนาญชี้บอกว่าความสำคัญก็คือไปต่อไม่ได้แล้วเพราะหากไปต่อก็เท่ากับเลี่ยงเปลี่ยนหลักการชื่อและก็ถ้อยคำซึ่งมีเหตุให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการละเมิดหลักการของกฎหมายได้ครับ
5: ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเนี่ยยังไม่เคยมีกฎหมายไหนที่ไม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วสามารถเสนอเข้าไปใหม่ได้เขาก็อาจจะใช้ทางเลี่ยงโดยไปเปลี่ยนหลักการเสียเปลี่ยนชื่อเสียเปลี่ยนถ้อยคำเปิดเวิร์ดดิ้งไปเปลี่ยนอะไรต่างๆในสรุปในขั้นนี้อ่ะกฎหมายฉบับนี้ก็หมายความว่าไม่ถ้าไม่แท้งก็ถึงกับไม่ถึงกับแท้งก็แต่ถือว่าไปต่อไม่ได้แล้วล่ะมันต้องไปทำอย่างอื่นใหม่นะครับมันไม่ได้ตกเป็นตัวอัตโนมัตินะครับเพราะว่าถ้าเขาจะดันเข้าไปก็ได้ดันเข้าไปมันก็จะนำไปสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดำก็ไปสู่การละเมิดหลักการของกฎหมายนำไปเข้าไปสู่ว่ามันไม่ผ่านขั้นตอนที่มันจำเป็นของมาตรา77ของรัฐธรรมนูญ
2: ทีมข่าวยังได้สอบถามไปยังอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2560และปี2550แต่ทั้งหมดปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงเจตนารมณ์ของกระบวนการตามมาตรา77ในรัฐธรรมนูญครับโดยนายวิชามหาคุณอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ชี้ว่าความเห็นของประชาชนต้องนำมาประกอบการพิจารณาไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ต้องพิจารณาเป็นรายประเด็นว่าควรหรือไม่ควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่จากสภาวะการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะร่างแก้กฎหมายไทย PBS น่าจะเป็นปมการเมืองจึงคาดเดาได้ยากครับ
6: ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพ.ร.บ. 4ฉบับเพื่อแก้ไขที่มารายได้ของ4องค์กรและกองทุนหลักการของการแก้กฎหมายก็คือเดิมรับเงินจากภาษีบาปก็จะเปลี่ยนเป็นรับเงินจากงบประมาณประจำปีของรัฐบาลรัฐบาลเองก็จะมีอำนาจในการตัดสินใจนะครับคุณผู้ชมครับอยากให้ดูภาพปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 1-2 วันสุดท้ายก่อนที่จะปิดรับฟังความเห็นครับเราดูแดชบอร์ดข้อมูลตัวเลขกันก่อนนะครับเป็นแดชบอร์ดแสดงผลรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ตามมาตรา77เป็นการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐสภาปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วนะครับสสท.หรือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS มียอดเข้าชมสูงสุดมากกว่า 300,000 ครั้งนะครับทีนี้ตอนสิ้นสุดเมื่อเวลา 24:00 นที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมกรณีของไทย PBS มียอดเข้าชมอันนี้เป็นยอดที่อ้างอิงหลังเที่ยงคืนนะคุณผู้ชม
0: ตอนเที่ยงคืน11นาที
6: เที่ยงคืน11นาทีเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอัปเดตล่าสุดด้วยเพราะว่าเหมือนมันขยับ
0: ตัวเลขไม่เหมือนกันนะคะ
6: ตัวเลขไม่ตรงกันเพราะว่าเรากำลังเปิดเว็บไซต์แล้วลองเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้เอาตอนเที่ยงคืน11นาทีก่อน
0: ค่ะ
6: เที่ยงคืน11นาทียอดเข้าชม 300,000 กว่าคนแสดงความคิดเห็น 124,593 คนมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างกฎหมาย 72.42% เห็นด้วย 27.18% ก็เท่ากับว่าไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมส่วนกองทุนพัฒนากีฬาไม่เห็นด้วย 67.88% เห็นด้วย 31.84% กองทุนผู้สูงอายุไม่เห็นด้วย 73.12% เห็นด้วย 26.65% กองทุนสสส.ครับไม่เห็นด้วย 84.47% และเห็นด้วย 9.33%
0: ไม่เห็นด้วย 89.47% นะคะ
6: ขออภัยนะครับ
0: แล้วก็เห็นด้วย 9.33% ในเวลาเดียวกันก็คือเที่ยงคืน11นาที
6: ครับขออภัยนะฮะอันนี้ในบทผมเนี่ยเขียนมาผิดนะฮะแต่ว่าตามภาพนี้อันนี้ถูกต้องเพราะมันจะลง100พอดีนะครับไม่เห็นด้วย 89.47 เห็นด้วย 9.33 นะครับทีนี้มาดูยอดโหวตเฉพาะการแก้กฎหมายของไทย PBS ครับตั้งแต่วันแรก 3ตุลา

0: คมจนถึง14ตุลาคมไล่จากซ้ายไปขวานะครับคุณผู้ชมดูที่เส้นสีส้มเส้นสีส้มคือไม่เห็นด้วยครับและจะมีเส้นสีน้ำเงินก็คือเห็นด้วยคือโอ้โห10กว่าวันแรกเนี่ยคุณผู้ชมแทบไม่เห็นสีน้ำเงินเลยนะครับลากแบบว่าอยู่ข้างล่างมาตลอดนะครับสีส้มก็คือไม่เห็นด้วยจะเห็นว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมากราฟไต่ขึ้นแล้วก็ค่อนข้างเสถียรนะครับแต่สีน้ำเงินโหวตเห็นด้วยคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับว่ายอดตอนแรกเนี่ยคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับกราฟเนี่ยเป็นเส้นตรงแบบระนาบมาตลอดจนถึงช่วงบ่ายของวันที่13ตุลาคมเมื่อวานนี้คนโหวตเห็นด้วยให้แก้กฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอ่ะคุณผู้ชมลองดูตรงนี้เราซูมให้ดูจะเห็นมันพุ่งขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญความเปลี่ยนแปลงนี้สังเกตได้อย่างชัดเจนเมื่อวานนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับมีความเปลี่ยนแปลงคนโหวตเห็นด้วยสูงถึงหลักพันโหวตและตอน2ทุ่มเพิ่มขึ้นอีก 2,000 โหวตจะเห็นว่ากราฟสีน้ำเงินหักหัวเชิดขึ้นเลยนะครับจะต่างกับก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงแล้วจะไปสอดคล้องกับกราฟแท่งกราฟแท่งสีส้มคือไม่เห็นด้วยสีน้ำเงินคือเห็นด้วยครับเทียบกันกับหลายวันก่อนหน้านี้อัตราคนโหวตเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจะทรงตัวคงที่แต่พอมา2วันสุดท้ายคุณผู้ชมลองดู2แท่งสุดท้ายขวาสุดนะครับสีน้ำเงินคนโหวตเห็นด้วยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นต่างจากแท่งอื่นๆเดิมเห็นด้วยเฉลี่ย 3% ก็กลายเป็นว่าเพิ่มเป็น 12% และ 19% ในวันสุดท้ายให้ดูเป็นข้อสังเกตนะครับดูอีกกราฟิกหนึ่งครับกราฟิกนี้จะแสดงให้เห็นคนที่เข้ามาโหวตใหม่เป็นรายวันตั้งแต่วันที่3ถึง12ตุลาคมครับคนเข้ามาโหวตเฉลี่ยวันละ 5,000 คนแต่2วันสุดท้ายกราฟ2กราฟขวาสุดนะครับปรากฏว่ามีคนที่เข้ามาโหวตทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรวมกันเฉลี่ยถึง 12,000 คนคือเพิ่มขึ้นเท่าตัวถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าคนที่เข้ามาโหวตในช่วงท้ายก่อนปิดโหวตอาจจะเป็นคนที่ได้รับข่าวสารแบบอย่างเข้มข้นไงเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกกันหลายช่อง
1: วันสองวันนี้มีข่าวของไทย PBS ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก่อนหน้านี้คนอาจจะยังไม่ทราบหรือเปล่าหรืออย่างไรก็มีคนเข้ามาโหวตเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายครับและทีนี้พอนำตัวเลข4หน่วยงานมาเทียบกันจะเห็นว่าของสสสซึ่งก็คือสีเขียวนะครับกองทุนผู้สูงอายุสีม่วงและกองทุนพัฒนากีฬาสีฟ้าคนโหวตเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคงที่ทุกวันนี้จะเห็นเลยนะครับว่าต่างกับของไทย PBS ชัดเจนนะครับศาสตราจารย์อธิพัฒน์มุทิตาเจริญอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ก็ให้ความเห็นเรื่องของการทบทวนกฎหมายให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรภาษีบาปหรือว่า earmark tax บอกว่าไม่ควรตั้งคำถามแค่ว่าจะคงไว้หรือจะยกเลิกไปแต่ควรจะพิจารณาถึงเหตุผลการจัดสรรเงินของแต่ละหน่วยงานซึ่งไม่ควรใช้มาตรฐานเดียวกันเพราะการทำงานของบางหน่วยงานต้องการความเป็นอิสระหรือบางหน่วยงานต้องการความต่อเนื่องของแหล่งเงินจึงได้เสนอให้ทบทวนเพดานการจัดสรรเงินทุกๆ5ปีเพื่อกระตุ้นให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่ไปกับการออกแบบวิธีประเมินที่ดีพร้อมกับย้ำอีกว่าการเปลี่ยนแหล่งเงินจากภาษีบาปเป็นงบประมาณประจำปีมันก็ไม่ช่วยรับรองว่าวินัยการคลังของประเทศจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีด้วยว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการทำงานจะมีความโปร่งใสมากขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้เราเห็นตัวเลขตอนเที่ยงคืน11นาทีไปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชม
2: ครับ
0: คือเมื่อเช้านี้ตอนตี3ตี4พยายามจะเปิดเว็บไซต์แต่ปรากฏว่าเข้าเว็บไซต์ไม่ได
1: ้
0: เพิ่งจะกลับมาเข้าได้ก็เมื่อสักครู่นี้เองนะครับตอนนี้ผมกำลังเปิดอีกทีนึงไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่า
1: เดี๋ยวลองดูนะคะ
0: ตอนนี้กลับมาโหลดอีกแล้ว
1: ตอนนี้ก็กำลังโหลดนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยค่ะก็เข้าไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมตอนประมาณตี 5:23 นาทีให้คุณผู้ชมลองดูนะคะว่าตัวเลขเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะคือเป็นตัวเลขรับฟังความคิดเห็น 318,865 นะคะที่เข้าไปมีคนเข้าไปดู
2: มีคนเข้าไปดู
0: ตอนตี 5:23 หรอ
1: ใช่ตี 5:23
0: นี่ผมเข้าตอนตี 5:31 อ๋อคนเข้าไปดู
2: ใช่คนเข้าไปดู
0: ของผม
1: คนเข้าไปดูนะคะ แต่ว่าตัวเลขคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยมันคาดเคลื่อนจากตัวเลขตอนที่เรารายงานเมื่อสักครู่เที่ยงคืน11นาที

0: ี5
1: 23
0: ซึ่งก็ห่างกันประมาณไม่ถึง10นาทีประมาณเนี้ย10นาทีกว่า
1: แต่ตัวเลขยังขยับอยู่เลยคุณผู้ชม
0: ตัวเลขยังขยับอยู่ทั้งที่ปิดรับฟังความเห็นไปแล้วตอนเที่ยงคืน
2: ครับ
0: ทำไมตัวเลขยังขยับ
1: คุณผู้ชมอีกคำถามหนึ่งนอกเหนือจากประเด็นการตรวจสอบไทย PBS แล้วนะคะสื่อมวลชนเนี่ยบอกว่านานๆจะเจอสตง.สักทีก็เลยถามถึงความคืบหน้าคดีตึกสตง.ที่พังถล่มว่าไปถึงไหนแล้วนะคะรองผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินระบุนะคะว่าคดีอาญาอยู่ในชั้นศาลและอยู่ในการไต่สวนของปปช.ค่ะ
3: ตึกถล่มของสตง.ค่ะมันมีอะไรคืบหน้าที่จะถือกว่านี้ชี้แจงกับประชาชนได้เลยไหมคะเพราะมีสื่อมาจำนวนมาก
4: ผมมีคลิปให้ท่านดูสัก10นาทีท่านจะดูได้ไหมครับ
3: 10นาท
5: ีได้ 10นาทีท่านจะงงแล้วเอางี้ผมจะง่ายเรื่องของโทษทางอาญานะครับโทษผู้มีวิชาชีพเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตผู้ใดประมาทเลินเล่อเป็นเหตุผู้เสียชีวิตพนักงานสอบสวนบางซื่อตรวจสอบเรื่องนี้ภายใน90วันส่งให้อัยการสั่งฟ้องวันนี้อัยการสั่งฟ้องไปยังศาลและศาลรับอยู่ในนี้กำลังไต่สวนนะครับไต่สวนก็หมายถึงว่ากำลังสืบประชวตีกำลังสืบพยานนะครับก็เอกชนที่เป็นผู้รับจ้างทั้งผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานผู้ก่อสร้างก็อยู่ในกระบวนการเจ้าหน้าที่สตง.ก็ถูกสอบวันนี้เจ้าหน้าที่สตง.ก็เป็นพยานฝ่ายโจทนี่คือเรื่องอาญานะครับตึกพังแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิต
1: รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันนะคะว่าการดำเนินคดีกรณีอาคารสำนักงานสตง.ถล่มเนี่ยค่ะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ช้าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงโดยทุกคดีอยู่ในชั้นศาลค่ะพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อก็สรุปสำนวนส่งให้กับอัยการสั่งฟ้องภายในระยะเวลา90วันโดยขณะนี้อัยการได้มีการสั่งฟ้องต่อศาลเรียบร้อยแล้วนะคะและศาลรับเรื่องไว้อยู่ในขั้นตอนสืบพยานซึ่งกลุ่มผู้ถูกดำเนินคดีได้แก่เอกชนผู้รับจ้างทั้งหมดนะคะทั้งผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานแล้วก็ผู้ก่อสร้างรวม23คนส่วนคดีในการรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กรณีพบการใช้คนไทยเป็นนอมินีของบริษัทไชน่าเรียลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดพนักงานสอบสวน DSI สรุปสำนวนส่งฟ้องคนไทย3คนคนจีน2คนต่ออัยการสูงสุดแล้วค่ะส่วนสำนวนคดีหัวประมูลที่บริษัทผู้ควบคุมงานถูกกล่าวหาปลอมลายมือชื่อของวิศวกรก็ได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังปปช.แล้วเช่นกันตอนนี้อยู่ในชั้นการไต่สวนนะคะนอกจากนี้ข้อสังเกตหลังจากเหตุการณ์อาคารสตง.พังถล่มและสังคมถามหาความรับผิดชอบของสตง.และการเยียวยารองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินชี้แจงนะคะว่าประเด็นของการเยียวยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการชดใช้เยียวยาผู้เสียหายไปแล้วขณะที่ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่สตง.ที่อาจจะมีส่วนกระทำผิดอาญาต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีทั้งอดีตผู้ว่าการและผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนของปปช.ค่ะ
5: ขอให้ท่านแยกระหว่างหน้าที่ปฏิบัติกับเรื่องตึกไม่ใช่เอะสตง.ทวงใครปั๊บสุดท้ายก็ยกตึกมาเทียบถ้าเทียบกับสตง.จริงๆนะ ถามว่าการจัดหาด้วยวิธีเจาะจงพูดถึงการจัดหากับการจัดหาของสตง.อย่างนี้ครับมันไม่ใช่ว่าเอาเรื่องนี้ตั้งหลักเพราะที่ผมเคยบอกแล้วว่าเรื่องตึกถล่มสตง.มันจะเป็นแผลสตง.ตลอดชีวิตเพราะมันไม่ควรถล่มเพราะเราเป็นคนตรวจเงินแผ่นดินแต่มันเกิดเราพร้อมหาเหตุผลเราพร้อมรับผิดถ้าเป็นความผิดของเราเราพร้อมที่จะแก้ไขให้เอาตึกเราเนี่ยเป็นกรณีศึกษาอย่าให้มันเกิดเหตุอย่างนี้อีกนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่อยากขออนุญาตอธิบายถึงวันนี้จะเสียงไม่ค่อยดีแต่อยากอธิบายในเรื่องนี้นะครับ
1: ส่วนทางด้านนายสมเกียรติชูแสงสุขวิศวกรที่ถูกปลอมลายเซ็นขณะนี้อยู่ในฐานะพยานในคดีนะคะและผู้เสียหายที่ฟ้องร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทย PBS โดยระบุว่าคดีมีพยานหลักฐานจำนวนมากทำให้คดีค่อนข้างล่าช้าโดยส่วนตัวมีการฟ้องคดีทั้งคดีอาญาแล้วก็แพ่งโดยเฉพาะในคดีที่อยู่ในปปช.ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
6: คือทางปปช.เนี่ยเขาดูแต่ส่วนของ

0: ข้าราชการนะฮะก็คือตรงนั้นคงต้องอยู่ที่ทางปปช.แล้วว่าตกลงจะสอบจะสืบอะไรยังไงนะเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือดีเอสไอส่งเรื่องให้มานานมากแล้วนะครับคือในเพจผมเขาก็มีคนถามมาอยู่ว่าแล้วตกลงสตง.โดนไหมอะไรเงี้ยผมก็เขียนไปทุกอันเพราะรอปปช.
1: สำหรับการก่อสร้างอาคารสตง.มีการจัดสรรงบโครงการกว่า 2,136 ล้านบาทนะคะทางสตง.นั้นจ่ายค่างวดก่อสร้างไปแล้ว22งวดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น966ล้านบาทก่อนที่จะมีการพังถล่มลงมานะคะมีผู้เสียชีวิต95คนบาดเจ็บ9คนค่ะ
2: ปีนี้ไทยของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IMF World Bank 2026นะครับจัดประชุมกัน7วันตั้งแต่12ตุลาคมจนถึงวันที่18ตุลาคมนะครับโดยเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีก็เปิดทำเนียบเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำต้อนรับผู้นำโลกประชุม IMF World Bank 2026พร้อมกับมีการโชว์เสน่ห์วัฒนธรรมไทยและก็ศักยภาพของเยาวชนขณะเดียวกันก็ยังมีเนเน่นะครับผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Got Talent2026ร่วมแสดงต้อนรับด้วยครับ

0: เนี่ยครับเพลงในตำนานแล้วก็เป็นเพลงที่พอเห็นในเน่ใครๆก็อยากให้ร้องเพลงนี้กันทุกคนเลยนะครับสำหรับเพลงซอมบี้ครับนางสาวรัติการอำลอยหรือว่าเนเน่เนี่ยขึ้นเวทีด้วยเพลงซอมบี้บนเวทีงานเลี้ยง Welcome Dinner การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงค่ำของวันนี้นะครับนอกจากเนเน่แล้วเนี่ยก็ยังมีการแสดงบทเพลงของวงบุรีรัมย์ออเคสตราหุ่นละครเล็กโจหลุยแล้วก็ซอกราวซิมโฟนีออเคสตราด้วยนะครับที่มาร่วมโชว์แสดงความเป็นไทยให้กับการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับภายในงานเนี่ยนอกจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยนายอนุทินได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติพร้อมกับยินดีที่ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank 2026อีกครั้งในรอบ35ปีนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะครับบอกว่าหวังว่าให้เวทีนี้จะเป็นโอกาสสร้างความร่วมมือและก็เครือข่ายระหว่างประเทศท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
1: ที่นายกคาดหวังนั้นก็จะเป็นประเด็นหลักจากการประชุมนะครับแต่ทีนี้ก็จะมีคำถามตามมาว่าแล้วอย่างอื่นล่ะที่ไทยจะได้จากการจัดการประชุมในครั้งนี้มีอะไรบ้างผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือธธท.ออกมาประเมินนะครับว่าการจัดประชุม IMF World Bank จะสามารถช่วยต่อยอดการท่องเที่ยวไทยระยะยาวได้ครับทำให้ไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นแรงหนุนครับคุณผู้ชมอย่างที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปนะครับว่าคือการประชุมครั้งนี้เราเอาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้ใส่เข้าไปในงานด้วยนะครับรถเข็นขนมไทยไอศกรีมแบบไทยๆนะครับไปจนถึงการนวดไทยนี่เป็นเสน่ห์ความเป็นไทยที่ถูกนำมาถ่ายทอดบนเวทีประชุมระดับโลกนะครับที่เห็นไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นของวันก่อนแต่เมื่อวานนี้นะเขาเปลี่ยนนะไม่ใช่เป็นไอศกรีมกะทิแล้วเป็นกล้วยน้ำว้าไม่ใช่เป็นกล้วยหอมกล้วยไข่จากกำแพงเพชรโอ้โหผมก็คิดแต่กล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กำแพงเพชรกับฝอยทองเสิร์ฟให้คนที่มาร่วมประชุมแอบไปเห็นคอมเมนต์คนไทยบางส่วนบอกว่าหวานร้อย แต่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยเหมือนกันนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยใช้ในการสร้างสีสันและประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bankทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือธธท.ท่านประเมินว่าไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF และ World Bank ได้รับคำชื่นชม

0: จากสื่อในระดับสากลทั้งความพร้อมในการจัดงานการต้อนรับการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเช่นท้องถิ่นต่างๆผ่านอาหารการออกแบบวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเป็นไทยนอกจากกิจกรรมการประชุมแล้วนะครับภาครัฐยังร่วมมือกับภาคเอกชนจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานเช่นการจัดทัวร์วัดพระแก้วนั่งรถตุ๊กตุ๊กกินสตรีทฟู้ดหรือเดินทางไปเที่ยวชมเมืองเก่าที่พระนครศรีอยุธยาเพื่อสร้างความประทับใจแก่คณะผู้เข้าร่วมการประชุมคาดว่าการประชุมครั้งนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 2,000 ล้านบาทครับ
1: ซึ่งในส่วนของเม็ดเงินเนี่ยก็ตามการคาดการณ์นะคะของกระทรวงการคลังเนี่ยก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งที่จะได้หลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยคนที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยจะเป็นผู้บริหารองค์กรเป็นผู้ว่าการผู้ว่าการธนาคารแล้วก็ผู้บริหารที่เป็น VVIP เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาประทับใจการที่เขาจะกลับมาเนี่ยเม็ดเงินที่เขาจะใช้เนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของ product ต่างๆที่เราขายไม่ว่าจะเป็น Health and Wellness Longevity เนี่ยมันจะทำให้เม็ดเงินตรงนี้ 2,000 เนี่ยมันจะกลายเป็น multiplier effect กลับมาในอนาคตค่ะ
0: ผู้ว่าททยังประเมินอีกว่าหากไม่มีปัจจัยมากระทบในช่วงที่เหลือของปีก็เชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นไปตามเป้าหมายที่33ล้านคนนะครับโดยในช่วง3เดือนสุดท้ายจะจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมเค้าดาวรวมทั้งงานวิจิตรเจ้าพระยาเป็นต้นนะครับก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเลยนะครับ3เดือนสุดท้ายของปียาวต่อเนื่องจนถึงช่วงปีใหม่เลยครับ
2: ค่ะรถเข็นขนมไทยแล้วก็รถเข็นไอศกรีมเนี่ยค่ะที่ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะที่บรรดาคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยให้ความสนใจ
0: ครับ
2: เมื่อวานคุยกับเพื่อนนักข่าวที่ไปงานนี้เหมือนกันเพื่อนๆ นักข่าวก็บอกว่าชื่นชมนะคะที่มีการให้บริการเบรกในลักษณะแบบนี
3: ้
2: เพราะว่าส่วนตัวเป็นนักข่าวเนี่ยคุณผู้ชมบางคนบอกเลยนะคะบอกว่าชอบอ่ะคือมันเหมือนเป็นสีสันในงานด้วยแล้วก็ตัวนักข่าวเองเนี่ยก็ได้ไปต่อคิวกินไอศกรีมกับเขาด้วย แล้วก็เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยจริงๆนะคะ
3: นักข่าวก็ได้อานิสงส์ไปด้วย แต่พูดถึงจริงๆรถเข็นแบบนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของไทยเนาะ มาประชุมแบบนี้เนี่ยคือไม่ต้องออกไปข้างนอกก็มาในงานก็ได้รับประทานกันทั่วหน้าเลย
0: อยากรู้ว่าวันนี้จะเสิร์ฟอะไร
2: เนี่ยรถเข็นผลไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: เป็นไปได้เพราะว่าตอนแรกที่ข่าวออกมาคือจะเป็นรถเข็นผลไม้แต่พอวันแรกก็อาจจะยังก็เลยเอาพอสังเกตเห็นว่าเปลี่ยนไปในแต่ละวันก็เลยเก่งข้อสอบว่าเอ๊ะอาจจะเป็นวันนี้หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์อย่างอื่นเดี๋ยวรอติดตามกัน
2: คือในงานนี้คือน่าสนใจมากนะคะคุณผู้ชม Thai PBS World เนี่ยค่ะก็มีนักข่าวไปคุยกับคนที่มาร่วมประชุมซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าคือสนุกกับการมาประชุมในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกชอบคนไทยบางคนเนี่ยมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็นอกเหนือจากการประชุมที่เป็นข้อมูลเนื้อหาต่างๆแล้วเนี่ยค่ะ
0: ครับ
2: สิ่งที่สามารถทำกิจกรรมได้ภายในงานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ย enjoy กับการมาประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าจะไปดูเนื้อหาในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารก็บอกว่าการประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยถือว่ากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีนะคะซึ่งไทยเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์การเงินโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยร่วมกับ IMF แล้วก็ World Bank เปิดตัว Bangkok Blueprint แล้วก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดแนวทางรับมือกับภัยการเงินทั่วโลกค่ะนางคิสตารีนาจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุน IMF ก็ระบุนะคะว่าขณะนี้ปัญหาการฉ้อโกงทางการเงินเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพและก็ระบบการเงินโลกหลังอาชญากรใช้ AI และก็การเงินดิจิทัลเข้าถึงประชาชนและธุรกิจจนเกิดความเสียหายตัวเลขเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเฉลี่ยสูงถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภัยคุกคามทางการเงินตอนนี้กำลังทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบสถาบันการเงินนะคะแล้วก็บั่นทอนความสามารถในการรับมือความไม่แน่นอนในโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกจึงสนับสนุนประเทศไทยในการจัดทำ Bangkok Blueprint ขณะที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าไทยเคยได้รับความเสียหายจากภัยการเงินมากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี 2567จากนั้นลดลงอยู่ที่ 38,000 ล้านบาทในปี 2568 แล้วก็ครึ่งแรกของปีนี้นะคะลดลงเหลือ 9,000 ล้านบาท เนื่องจากไทยปิดช่องโหว่ระบบแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เป็นอุปสรรคต่อขบวนการการฟอกเงินยกตัวอย่างอย่างเช่นการจำกัดบัญชีออนไลน์กำหนดวงเงินโอนตามช่วงอายุและคุมเข้มธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินสดและทองคำซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์แลกเปลี่ยนตัวกลางที่อาจใช้เป็นทางผ่านในการฟอกเงินของเหล่าอาชญากรการเงินซึ่งการดำเนินการของไทยจึงเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศต่างๆค่ะสามารถนำ Bangkok Blueprint ไปปรับใช้ในการรับมือภัยทางการเงินขณะเดียวกันไทยเองยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่า Bangkok Blueprint อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเงินได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่จะเป็นแนวปฏิบัติช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่มทุนเทาได้ค่ะ
4: มันเป็นเปเปอร์ที่ทำโดย World Bank IMF แล้วก็แบงก์ชาติเข้าไปช่วยนะครับมันก็เป็นเปเปอร์ซึ่งจะถูกใช้เป็น reference ต่อไปอีกหลายปีนะครับเช่นในแต่ละประเทศไหนมีปัญหาเรื่องนี้แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ในการดำเนินการ12หลักการใน Bangkok Blueprint เนี่ยก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับปัญหาประเทศและสร้างระบบป้องกันเรื่อง Fraud Scam ขึ้นมาได้นะครับ
2: นอกจากนี้ยังมีการจัดเวิร์กช็อปแนวทางการบังคับใช้ Bangkok Blueprint จากหน่วยงานกำกับดูแลทั้งจากสหรัฐหรือว่า FATF แล้วก็ผู้แทนจากสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงและไทยโดยประธานคณะทำงานเฉพาะกิจ FATF นะคะเสนอให้ยกระดับการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นวาระสำคัญของโลกพร้อมขอให้รัฐบาลต่างๆใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงินอย่างเข้มงวดตรวจสอบเส้นทางทางการเงินทั้งเครือข่ายไม่ใช่แค่ผู้กระทำผิดปลายทางใช้ข่าวกรองให้เป็นประโยชน์เพื่อควบคุมธุรกรรมที่มีความเสี่ยงFATF ยังแนะนำให้ไทยค่ะใช้ประโยชน์จากการมีคณะกรรมการ Connect the Dot และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อติดตามอายัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนสีเทาโดยเฉพาะตามแนวชายแดนเพื่อพิสูจน์ผลการปราบปรามการฟอกเงินอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
3: มีเรื่องมาเตือนภัยกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมกรณีของการที่มีใครชักชวนเราให้สแกนใบหน้าแลกกับเงินอันนี้ต้องเอ๊ะไว้ก่อนเลยเงินได้มาแบบง่ายๆมันอาจจะไม่ปลอดภัยเสมอไปนะครับเพราะว่ากรณีล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมที่มหาสารคามมีผู้เสียหายแล้วกว่า100คนถูกหลอกให้ไปสแกนหน้าแลกกับเงิน500บาทแต่ปรากฏว่าถูกนำข้อมูลไปเปิดบัญชีม้ากู้เงินออนไลน์สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับล่าสุดเนี่ยตำรวจเขาลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าจะเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วด้วยครับ
5: ครับในนี้ทั้งมีจ่าจีเขามันมีหลายอย่างหลายแนวการเตรียมไปหนาเอาเงิน
3: ใหญ่ถึงขั้นต้องมีการประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านระวังตัวแบบนี้ครับนี่เป็นเสียงประกาศของผู้นำชุมชนในตำบลงัวบาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเพื่อแจ้งเตือนให้กับชาวบ้านไม่ให้หลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงพาไปเปิดบัญชีแล้วก็สแกนใบหน้าหลังจากพบว่ายังมีชาวบ้านหลายคนถูกชักชวนต่อเนื่องอ้างว่าเป็นการขอรับเงินสวัสดิการของรัฐและจากการไปสำรวจข้อมูลในพื้นที่ของอำเภอวาปีปทุมพบว่ามีชาวบ้านไม่ต่ำกว่า100คนทยอยไปเปิดบัญชีตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาก่อนจะไปพบว่ามียอดเงินโอนเข้าบัญชีและหลังจากนั้นก็มีการปิดบัญชีทันทีสุดท้ายชาวบ้านที่ไปเปิดบัญชีเนี่ยกลายเป็นหนี้ครับบางคนเป็นหนี้ 10,000 บาทบางคนเนี่ยสูงถึง 20,000 บาทจากการไปกู้เงินในแอปพลิเคชันออนไลน์แต่ชาวบ้านบอกไม่รู้เรื่องด้วยไม่เคยไปกู้เงินออนไลน์ในแอปพลิเคชันเบื้องต้นตอนนี้มีผู้เสียหายทยอยเข้าไปแจ้งความแล้ว31คนตำรวจก็เลยลงพื้นที่ให้คำแนะนำบอกว่าอยากให้มีการตรวจสอบเช็คกับทางธนาคารว่าได้มีการนำชื่อไปเปิดบัญชีหรือไม่หากมีรายการเดินบัญชีมีเงินเข้าออกโดยชาวบ้านเนี่ยยืนยันบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำธุรกรรมต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ครับกลุ่มผู้เสียหายยังมีการเรียกร้องอยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งเอาผิดกับผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงเพื่อไม่ให้มีผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อ้างว่านายหน้าจะพาไปเปิดบัญชีสแกนหน้าที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านหัวหนองตำบลดอนหว่านอำเภอเมืองมหาสารคามครับ
6: พ่อไปหอดแล้วมีคนจักคนเฮ็ดให้เฮาม
7: ีผู้เดียวจ้าม
6: ีผู้เดียวเพิ่นเฮ็ดจังได๋
7: เอาบัตรประชาชนไปสแกนใบหน้าจ้า
6: ค่ะแล้วก็อันมีมือถือเพิ่นเองมันบ
7: ่แม่นจ้ามีมือถือเพิ่นเองเฮามีแต่บัตรอย่างเดียวจ้า
6: เฮาถือบัตรประชาชนไปแล้วให้เพิ่นสแกนหน้าเฮา
7: แม่น
6: เพิ่นใส่มือถือเฮาเฮ็ดบ
7: ่บ่จ้ามีแต่ถามเบอร์ซื่อๆ
6: อ๋อถามเบอร์โทรเฮา
7: จ้า ผมเคยถามไหม
6: อ๋อสแกนหนาจักรอบเพิ่นเอา
7: เทียเดียวจ้ะ
6: แค่เทียเดียวเนาะค่ะแล้วเพิ่นให้เงินเป็นเงินสดบ่
7: สดเลยจ้ะ
6: อ๋อดีใจบ่ล่ะแม่ตอนใด

0: ดีใจเยอะจ้าความบ่มีความอยากได้ก็เลยไปไหมจ้าม
1: ันจำเป็นเน
0: า
1: ะ
2: ด้านนายสุรชัยนนท์ศรีลาทนายความและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบอกว่าได้รับข้อมูลจากผู้นำชุมชนครับว่ายังมีชาวบ้านเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ไปเปิดบัญชีเพื่อรับเงินบางคนเนี่ยถูกหลอกให้เปิดบัญชีแล้วก็สแกนหน้าแลกกับไข่ไก่ก็มีเหมือนกันครับล่าสุดในกลุ่มผู้เสียหายไม่ใช่แค่กลุ่มผู้สูงอายุแต่เป็นกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านด้วยจึงมีการประสานงานกับตำรวจให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้โดยเฉพาะนายหน้าที่มีการชักชวนแล้วก็รับส่งคนไปเปิดบัญชีจะได้เงินรายหัวอยู่ที่ประมาณ200ถึง300บาทต่อคนส่วนเจ้าของบัญชีได้เงิน500บาทครับ
3: คือตอนนี้กำลังดำเนินการขยายผลแล้วก็ดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำความผิดที่ตัวการที่แท้จริงนะครับซึ่งตัวชาวบ้านเองจะตกเป็นเหยื่อนะครับก็มีการให้ไปบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งถ้าเกิดมีการกระทำความผิดโดยการนำเอาบัญชีของประชาชนเนี่ยชาวบ้านที่ถูกเป็นเหยื่อเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจจะเป็นตัวนึงที่จะช่วยให้ไม่ต้องรับผิดได้นะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าถูกหลอกจริงๆแต่ถ้าเกิดฟังว่าเราเนี่ยรู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรแต่ไปยอมขายบัญชีตัวเองอันนั้นอ่ะไม่มีทางสู้ได้เลยนะครับดังนั้นผมก็เลยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับทางประชาชนอยู่ในพื้นที่ทราบนะครับว่าการที่นำทำแบบนี้มันมีความผิดนะครับอันตรายเสี่ยงต่อการนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
2: มีข้อมูลจากตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามนะครับยืนยันบอกว่าคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบทางคดีโดยวันนี้ครับตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามก็จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีเพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการหรือออกหมายจับตัวการใหญ่ในการหลอกลวงชาวบ้านเพื่อเปิดบัญชีสแกนหน้าและกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ต่อไปคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆคดีนี้มีผู้เสียหายเยอะนะและส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุแต่อย่างที่ผู้นำชุมชนบอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่ผู้สูงอายุแล้วแต่ว่ากลุ่มเยาวชนในพื้นที่ก็โดนเหมือนกันสิ่งที่อยากฝากก็คือนายหน้าในพื้นที่นี่แหละคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้จักกับคนในพื้นที่เป็นอย่างดีลงมาชักชวนผู้สูงอายุก่อนหน้านี้สแกนหน้าแลกกับ500ล่าสุดเนี่ยแลกไข่ไก่ก็มีแล้วเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าทางคดีนะครับว่าตำรวจจะมีการดำเนินคดีกับกลุ่มนายหน้าแล้วก็ขบวนการนี้อย่างไรต่อไปด้วยครับ
4: อีกข่าวที่ต้องตามความคืบหน้าก็คือกรณีการสวมสิทธิ์กู้กยศ.และหักค่าเทอมเกินจริงนะครับตอนนี้จะมีการยกเป็นหนองบัวลำพูโมเดลนะครับให้ทุกภาคส่วนช่วยกันคุ้มครองผู้เสียหายและพิทักษ์เงินของแผ่นดินครับกรณีสถานศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูมีการนำชื่อของนักศึกษาไปกู้เงินในโครงการกยศ.นายเศรษฐชัยยุทธเศรษฐศิริรองผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูท่านเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามหารือแนวทางการแก้ไขปัญหานี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านบอกว่าจังหวัดหนองบัวลำพูให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบซึ่งที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้ากรณีเดิมและขยายผลตรวจสอบกรณีใหม่ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีบุญเรืองได้รับเรื่องร้องทุกข์จากอดีตนักศึกษาระดับชั้นปวส.จำนวน32คนที่ร้องเรียนว่าถูกสถานศึกษาหักเงินกู้ยืมกยศ.เป็นค่าเทอมเกินกว่าที่ตกลงไว้โดยส่วนหนึ่งตกลงไว้เทอมละ 6,500 บาทรวม4เทอมเป็นเงิน 26,000 บาทแต่ถูกหักจริงเทอมละ 12,500 บาทรวมเป็นเงิน 50,000 บาทส่งผลให้มีส่วนต่างหนี้สินเกินมาถึงรายละ 24,000 บาทโดยที่ไม่เคยได้รับใบเสร็จรับเงินนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานคือการยกระดับการตรวจสอบและดำเนินคดีอาญาแผ่นดินโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสภ.ศรีบุญเรืองและหน่วยงานกำกับดูแลสถานศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางกยศ.เพื่อตรวจสอบยอดผู้กู้ยืมและเส้นทางการเงินโดยกรณีของผู้เสียหายทั้ง32รายให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมที่สภ.ศรีบุญเรืองเนื่องจากเข้าข่ายคดีอาญาแผ่นดินฐานช่อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และด้านกฎหมายและการฟ้องคดีแบบกลุ่มทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูก็เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเงินจากกองทุนยุติธรรมเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานในการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มประสานกับกยศ.เพื่อขอระงับการทวงหนี้และหักเงินเดือนชั่วคราวคือการลัดขั้นตอนก็เพื่อความรวดเร็ว

0: ในการเยียวยานะครับโดยเป็นการมอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูจัดทำหนังสือรายงานข้อเท็จจริงและส่งเรื่องตรงไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเร่งรัดการตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องรอขั้นตอนตามสายงานปกติและมาตรการเชิงป้องกันเชิงระบบและบังคับใช้การออกใบเสร็จให้สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องแจ้งยอดและออกใบเสร็จรับเงินค่าเทอมให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมกยศ.รับทราบทุกครั้งด้วยครับ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะคะที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยค่ะเร่งใช้สารบำบัดน้ำเสีย 5,000 ลิตรไปฉีดพ่นบริเวณคลองลังสิตนะคะเพื่อลดกลิ่นเหม็นแล้วก็ฟื้นฟูสภาพน้ำหลังจากเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปนะคะพบฟองสีขาวปนสีดำลอยอยู่เหนือผิวน้ำจำนวนมากเบื้องต้นการตรวจวัดคุณภาพน้ำพบค่าออกซิเจนต่ำนะคะในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแล้วก็นอกจากนี้ยังพบปลาหมอคางดำด้วยค่ะคุณผู้ชมปลาหมอคางดำนี่ทนจริงๆนะคะ คุณผู้ชมน้ำสีอย่างเงี้ยยังอยู่ได้อะค่ะนี่คือภาพปลาหมอคางดำที่เจ้าหน้าที่พบระหว่างลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองลังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งสภาพน้ำเนี่ยคุณผู้ชมมีสีดำคล้ำกลิ่นเหม็นแล้วก็มีฟองลอยอยู่เหนือน้ำแต่ว่าปลาหมอคางดำเนี่ยยังรอด
0: ครับ
1: ทนจริงๆนะคะทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงตรวจคุณภาพน้ำบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้เบื้องต้นพบค่าออกซิเจนในน้ำอยู่ในระดับต่ำโดยคาดการณ์นะคะว่าปัญหามาจากการระบายน้ำท่วมขังที่มีสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงสู่คลองทำให้น้ำเน่าเสียเมื่อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำแรงกระแทกและการตีกวนระหว่างน้ำกับอากาศทำให้เกิดฟองสีขาวสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือมันเต็มไปหมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานีนำสารบำบัดน้ำเสียกว่า 5,000 ลิตรค่ะไปฉีดพ่นบริเวณท้ายสถานีสูบน้ำปากคลองลังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นตรงจุดที่เครื่องสูบน้ำเครื่องระบายน้ำจากคลองลังสิตประยุรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนการระบายน้ำระหว่างพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกับจังหวัดปทุมธานีก็ได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวองครักษ์โดยระบายน้ำท่วมผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแบบขั้นบันไดค่ะโดยประตูระบายน้ำคลอง8ปรับเพิ่มขึ้นอีก10เซนติเมตรส่วนประตูระบายน้ำคลอง12เปิดบานละ15เซนติเมตรทางกรมชลประทานก็เร่งเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นการระบายน้ำออกจากพื้นที่รังสิตธัญบุรีแล้วก็ลำลูกกาค่ะ
2: แต่ต้องถามว่าทางองครักษ์เนี่ยพอเราทำแบบนี้ลดลงเยอะไหม
3: ก็ลดครับลดครับยอมรับเลยว่าลด
2: ถ้าทางนั้นพอใจก็โอเคเราก็ได้แบบ
4: ขอพาด้วย
3: ครับ
5: ในส่วนของพื้นที่เราชาวบ้านก็คือเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
2: ไม่เป็นไรเพราะว่าต้องบอกพี่น้องประชาชนให้ชัดเจนว่าตอนนี้ประตูน้ำที่สะพานแดงเนี่ยหลักการเนี่ยมันขึ้นอยู่แค่ 1.6 แล้วเมื่อคืนเมื่อวานเราก็อ่านต่อแต่วันนี้มันอยู่ที่ 1.6 นะครับแต่ถ้าปล่อยลำเพิ่มไปมันอยู่ที่1อยู่ไม่เกิน 1.7 นะโอเคแต่ถ้าถึง 1.8 เมื่อไหร่เราอาจจะเป็นต้องปิดตรงนี้เพื่อเคลียร์น้ำด้านนี้ก่อน
5: แต่เมื่อวานที่ผ่านมามวลน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้าพื้นที่ในจังหวัดปทุมน่าจะคาดว่าถึงตรงช่วงคลองไหนยังไงมั้ยล่ะคะ
4: ก็มันเป็น2โซนนะครับโซน12-13เข้าไปก่อนถึงแล้วจะมีตรง8ของ9สองส่วนนี้ก็บางส่วนอาจจะลงข้างล่างไปบ้างนะครับไปลงหกวาไถ่ล่างแต่เราดูแล้วเราต้องพิจารณาสองส่วนด้วยคือที่หกวาไถ่ล่างด้วยหกวาไถ่ล่างก็ต้องไม่ขึ้นด้วยถ้าไปกระทบหกวาไถ่ล่างเราก็ต้องบริหารจัดการใหม่
1: ส่วนพื้นที่ตอนล่างบริเวณคลอง10ถึงคลอง14นะคะบ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะมีเพียงที่หมู่ที่5ใกล้กับคลอง14ในเขตเทศบาลเมืองสนันรักที่พบน้ำล้นท่วมผิวถนนริมคลองเล็กน้อยนะคะเจ้าหน้าที่จึงนำกระสอบทรายไปกั้นแล้วก็เร่งสูบน้ำออกค่ะ
6: พูดถึงหลังจากสถานการณ์น้ำลดแล้วปัญหาที่ตามมายังไม่จบไม่ได้มีแค่พื้นที่ปทุมธานีอย่างเดียวนะคุณผู้ชมถ้าไปดูที่ปราจีนบุรีมีเหมือนกันครับผู้เลี้ยงปลากระชังในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวานนี้เขารวมตัวกันไปยื่นหนังสือ

0: เรียกร้องให้ตรวจสอบสาเหตุปลาตายทั้งกระชังมีการตั้งข้อสังเกตบอกแบบนี้บอกว่าอาจจะมาจากแม่น้ำปลาจีนบุรีเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มหรือไม่ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ตำบลท่างามอำเภอเมืองปราจีนบุรีเมื่อวานนี้พาทีมข่าวลงเรือไปสำรวจกระชังปลาหลังจากได้รับความเสียหายปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้15กระชังเขาบอกว่าทยอยตายไปจนหมดครับคิดเป็นมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า 600,000 บาทเจ้าของปลากระชังบอกว่าเลี้ยงปลามานาน 15-16 ปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องของปลาตายพร้อมกันลักษณะนี้มาก่อนแต่ปรากฏว่าช่วง2วันที่ผ่านมาปลาเนี่ยเริ่มไม่กินอาหารก่อนจะทยอยตายจนหมดทั้งที่อีก2เดือนเนี่ยก็จะถึงกำหนดจับขายแล้วนะครับชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าปลาตายในช่วงเดียวกับที่แม่น้ำปราจีนบุรีเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มก็เลยทำให้กังวลว่าอาจจะมีเรื่องของสารปนเปื้อนในน้ำหรือไม่โดยชาวบ้านบางส่วนระบุว่าหลังจากสูบน้ำจากแม่น้ำไปใช้แล้วก็สัมผัสน้ำตอนนี้บางคนบอกเริ่มมีอาการคันตามร่างกายแล้วครับ
1: เป็นข้อสำคัญเลยล่ะต่อไปเนี่ยคุณภาพน้ำแล้วก็น้ำจะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยคนที่มีเลี้ยงปลากระชังเนี่ยจะเลี้ยงต่อไปได้ไหมในอนาคตเนี่ยเพราะว่าอาชีพอื่นก็ไม่มีแล้วเพราะนี่แหละถ้าน้ำไม่ดีหรือน้ำมีสารเคมีหรืออะไรนี่จบไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่จะเกื้อหนุนตัวเองเลย
0: ชาวบ้านก็มีการเรียกร้อง3ประเด็นหลักๆนะครับบอกว่าอยากให้มีการเร่งตรวจสอบสาเหตุที่น้ำเปลี่ยนสีแล้วก็ปลาตายฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็กำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาครับคือไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของน้ำหรือความเสี่ยงจากน้ำเสียก็เลยทำให้ไม่สามารถเตรียมรับมือและก็รวมไปถึงลดความเสียหายได้ทันทีครับ
2: ระยะเวลาที่น้ำมาแค่วันเดียวครับเกิดความเสียหายทั้งแม่น้ำ
3: มีหน่วยงานรับผิดชอบบ้าง
2: ตอนนี้เราอยากจะสอบถามว่ามีหน่วยงานไหนที่จะมารับผิดชอบช่วยเหลือเราได้บ้าง
3: หน่วยงานรัฐไม่มีการแจ้งเตือนก่อนเลย
2: เพราะว่าหน่วยงานรัฐตอนนี้ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าน้ำเนี่ยได้เกิดผลเสียจากอะไรมาวันที่เท่าไหร่ซึ่งน้ำเนี่ยมีการไหลมาตั้งแต่วันที่10ถึงที่11แต่ไม่มีการแจ้งเตือนจากภาครัฐทำให้เกษตรกรของเราไม่สามารถที่จะเตรียมตัวทันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยอยากจะเรียกร้องว่าใครจะสามารถรับผิดชอบให้เราได้บ้างช่วยเหลือเยียวยาเรายังไง
4: ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบบางส่วนนะคะยื่นขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมงที่สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นเกณฑ์การช่วยเหลือกำหนดไว้ที่ไม่เกิน80ตารางเมตรหรือว่ารายละ 31,200 บาทขณะนี้มีเกษตรกรยื่นขอรับความช่วยเหลือแล้ว85รายในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์เมืองปราจีนบุรีแล้วก็อำเภอบ้านสร้างสำหรับสาเหตุการตายของปลาค่ะประมงจังหวัดตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงฉับพลันจากมวลน้ำที่พัดพาตะกอนดินและสารอินทรีย์ลงสู่แม่น้ำรวมไปถึงการเปิดประตูระบายน้ำสารพีในช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีนั่นก็อาจจะทำให้ตะกอนที่สะสมอยู่ไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเบื้องต้นอยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ตัวอย่างปลาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนที่กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงคาดการนะคะว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบโรงงานของบริษัท Green Environment Technology อยู่ที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์หลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าน้ำเสียจากโรงงานอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ปลาในกระชังที่เลี้ยงตายเป็นจำนวนมากหรือไม
5: ่โรงงานแห่งนี้เนี่ยถ้าจะโยงไปถึงเรื่องกระชังปลานะมันก็อยู่คนละที่กันนะครับกระชังปลาอาจจะอยู่ทางเหนือกว่าโรงงานฉะนั้นตามความเข้าใจนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้ไม่ได้นะครับแต่ตามความเข้าใจว่าน้ำเนี่ยไม่น่าจะย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับก ก็อาจจะส่งผลกระทบกับพี่น้อง

0: ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบและอยู่โซนด้านล่างนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ออกพื้นที่ไปติดตามว่าไอ้คราบน้ำมันที่มันหลุดออกไปจากโรงงานเนี่ยวันนี้ไปถึงที่ไหนแล้วเนี่ยซึ่งก็ตามตลอดนะครับท้ายที่สุดที่ไปดูเนี่ยในช่วงเที่ยงนะครับของวันนี้เนี่ยก็เห็นว่ามันมีคราบปะปายไปถึงพื้นที่ของอำเภอศรีมโหสถ
1: พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าได้มีการทำหนังสือถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีคำสั่งปิดโรงงานดังกล่าวแล้วก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งปิดกั้นและกำจัดคราบน้ำมันที่กระจายออกนอกพื้นที่นะคะเป็นการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
2: เช้าวันที่15ตุลาคม2569ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วช่วงนี้เราใกล้เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วรอเพียงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองเพราะตอนนี้ในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิช่วงเช้าคือเย็นมากๆแล้วนะครับแต่ในห้วงของวันที่14ถึง16ตุลาคมนี้จะยังอยู่ในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนให้หลายภาคเนี่ยต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในบางพื้นที่หรือใช้คำว่าสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนในช่วงของการเปลี่ยนฤดูแบบนี้ได้นะครับปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้แต่ละพื้นที่เจอกับฝนตกหนักชวนคุณผู้ชมมาดูแผนที่อากาศกันนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะครับว่ายังคงมีมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับถ้าไปดูมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาทั้งในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจัยนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้เราเจอเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนมีการคาดการณ์จากกรมอุตุครับบอกว่าถ้าไปดูในฝั่งตะวันตกของพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะเจอกับฝนมากที่สุดนะครับขณะเดียวกันพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกมันจะมีอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะทำให้แต่ละพื้นที่เจอกับฝนตกหนักไม่ใช่แค่เรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนอย่างเดียวแต่จะมีปัจจัยเรื่องของลมครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมเข้ามาพัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาก็จะส่งผลทำให้ในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกและรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ก็อาจจะเจอปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันพื้นที่ภาคใต้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักที่จะรับช่วงต่อไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้ด้วยนะครับพูดกันมาแบบนี้แล้วแต่ละจังหวัดล่ะครับจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังลองไปดูการคาดการณ์กันบ้างนะครับว่าแต่ละภาคไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคุณผู้ชมอยู่ในจังหวัดเหล่านี้หรือไม่เราดูกันที่พื้นที่ภาคเหนือก่อนเพราะถ้าไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์แบบนี้ครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ที่จะเจอกับฝนตกหนักมากที่สุด3จังหวัดก็คือพื้นที่ของจังหวัดตากกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมี6จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่มีการแจ้งเตือนนะครับว่าบางพื้นที่อาจจะเจอฝนฟ้าคะนองแต่ปริมาณฝนตกไม่ได้หนักมากนะครับอาจจะไม่เกินประมาณ100มิลลิเมตรก็เป็นลักษณะของการคาดการณ์นะครับส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือพื้นที่ภาคตะวันตกครับ2จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องก็คือพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนเจอกับฝนตกหนักวันนี้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16ตุลาคมด้วยนะครับต่อเนื่องกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเลยครับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้พื้นที่ที่มีการคาดการณ์นะครับมีทั้งหมด6จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่เหล่านี้หรือไม่อาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับคือพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดตราดครับส่วนพื้นที่ที่รับฝนต่ออย่างที่บอกไปพื้นที่ภาคใต้หนักจริงๆสำหรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ก็คือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงากระบี่แล้วก็พื้นที่จังหวัดตรังที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองในวันนี้นะครับพอพูดถึงปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้แต่ละพื้นที่เจอกับฝนตกหนักก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนอยากชวนคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิกันต่อเลยนะครับว่าแต่ละพื้นที่ช่วงเช้าวันนี้อุณหภูมิแต่ละภาคจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับดูพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะครับพื้นที่ภาคเหนือถ้าไปดูอุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้อุณหภูมิเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 21-23 องศาเซลเซียสนะครับช่วงเช้าๆอากาศจะดีนะครับในพื้นที่ภาคเหนือส่วนช่วงสายๆเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33-36 องศาเซลเซียส นอกจากแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกในพื้นที่แล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนของกระแสลมที่อาจจะ

0: แรงในพื้นที่ด้วยนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อครับถ้าไปดูอุณหภูมิเนี่ยวันนี้ช่วงเช้าๆอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-35 องศาเซลเซียสนอกจากเรื่องฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นร้อยละ30ของพื้นที่แล้วนะครับก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยครับต่อกันที่พื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางถ้าไปดูอุณหภูมิครับวันนี้ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32-34 องศาเซลเซียสไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกที่วันนี้อุณหภูมิในช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสนะครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 31-35 องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ถ้าไปดูในฝั่งตะวันออกในช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกครับอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายๆในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-35 องศาเซลเซียสนะครับส่วนเรื่องของคลื่นลมเนี่ยฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
1: 6:13 กับวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราติดตามข่าวต่างประเทศครับคุณผู้ชมตอนนี้หลายประเทศในยุโรปกำลังเกิดกระแสการประท้วงจากนักเรียนนักศึกษาเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับโดยเฉพาะในระบบการศึกษานอกจากฝรั่งเศสแล้วตอนนี้เราเห็นข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่าหลายประเทศในยุโรปเองก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะคุณวินิษฐา
2: ลามไปหลายจุดแล้วนะคะอย่างกรีซเขาประท้วงเรื่องของค่าครองชีพที่มันเพิ่มสูงขึ้นหรือสเปนนะคะบุคลากรการศึกษาเจอปัญหามากมายเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยปรับปรุงเรื่องของค่าตอบแทนแล้วก็สภาพการทำงานส่วนแอลเบเนียสถานการณ์ดุเดือดกว่าที่อื่นนะคะบานปลายตอนนี้กลายเป็นเหตุรุนแรงค่ะตำรวจแอลเบเนียเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ประท้วงบนถนนสายหนึ่งในกรุงติราน่าคืนที่ผ่านมานะคะจะเห็นแสงจากประทัดที่กลุ่มผู้ประท้วงในจุดเพื่อขัดขวางการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ส่วนในจุดใกล้เคียงกันผู้ประท้วงเนี่ยทำลายข้าวของแล้วก็จุดไฟเผาทำลายทรัพย์สินตามท้องถนนนะอาคารสถานที่สำคัญหลายแห่งอาคารราชการเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการคลังหรือกระทรวงยุติธรรมก็ดีนะคะทำให้ตำรวจต้องอาศัยใช้รถฉีดน้ำแล้วก็ยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อพยายามคลี่คลายความวุ่นวายแต่ว่าดูไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไหร่การประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นเริ่มต้นจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะที่ต้องการแสดงความไม่พอใจปัญหาต่างๆที่ต้องพบเจอไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ค่อยดีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่พุ่งสูงการสนับสนุนด้านการเงินที่มีจำกัดนะคะรวมไปถึงโอกาสในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาที่แทบจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าการชุมนุมหลายช่วงหลายจุดเนี่ยบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลนะคะส่งผลให้ตำรวจควบคุมตัวผู้ประท้วงไปแล้วจำนวนหนึ่งนี่เป็นอีกมรสุมที่รัฐบาลของเอดีรามานายกรัฐมนตรีอัลเบเนียต้องเผชิญต่อเนื่องกันมานะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีการชุมนุมที่ประชาชนแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาการทุจริตในประเทศที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วก็เรื้อรังโดยเฉพาะกรณีที่รัฐบาลอัลเบเนียเดินหน้าโครงการก่อสร้างรีสอร์ทหรูตามแนวชายฝั่งทะเลเอเดรียติกทางตะวันตกของประเทศโดยมีบริษัทที่เชื่อมโยงกับจาเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ดำเนินงานส่วนรองนายกรัฐมนตรีอัลเบเนียระบุผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าการประท้วงเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนแต่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างก่อความรุนแรงหรือทำลายทรัพย์สินได้พร้อมเรียกร้องให้กลุ่มผู้ประท้วงยุติการกระทำในเชิงดังกล่าวเช่นเดียวกันกับตำรวจแอลเบเนียที่ขอให้ผู้ประท้วงเนี่ยอยู่ในความสงบแล้วก็เตือนว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะไปดูที่สเปนกันบ้างนะคะที่กรุงมาดริดบรรดานักเรียนนักศึกษา

0: บุคลากรทางการศึกษาต่างๆเนี่ยเขาจับมือกันเดินไปตามท้องถนนชุมนุมกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดในระบบการศึกษาของประเทศมีสหภาพแรงงานหลักๆ2แห่งของสเปนนะคะรายงานว่าเมื่อวานนี้เนี่ยครูในเขตมาดริดแล้วก็ภูมิภาครอบๆ ร่วมกันนัดหยุดงานประท้วงหยุดงานไปถึงร้อยละ70ถึง75นะคะเป็นวันเริ่มต้นการนัดหยุดงานอย่างไม่มีกำหนดข้อเรียกร้องหลักมีทั้งขอให้ขึ้นค่าตอบแทนอีก600ยูโรต่อเดือนหรือประมาณ 20,000 บาทด้วยกันลดชั่วโมงการสอนรวมถึงลดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนลงเพื่อดูแลนักเรียนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครูที่เขาไปประท้วงหลายๆคนเนี่ยบอกว่าที่มาดริดเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในสเปนแต่ว่าครูเนี่ยกลับเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำที่สุดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ยังต้องเจอความวุ่นวายจากระบบราชการแล้วก็งานเอกสารงานธุรการต่างๆแทนที่จะได้ใช้เวลาทุ่มเทไปกับการสอนเด็กๆอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับที่หน้าอาคารรัฐสภาของกรีซในกรุงเอเธนส์นะคะเริ่มมีนักศึกษาหลายสิบคนไปตั้งเต็นท์กันปักหลักชุมนุมตั้งแต่เมื่อวานนี้หลักๆคือต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่นักเรียนนักศึกษาต้องแบกรับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่พักค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเดินทางแล้วก็ค่าเทอมด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าบีบบังคับให้นักศึกษาหลายคนที่ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอต้องยอมลาออกหรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน่าเสียดายนักศึกษากรีกบางคนเนี่ยเขาบอกว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นได้แรงบันดาลใจมาจากบรรดานักเรียนนักศึกษาที่ฝรั่งเศสกับสเปนนะคะที่เขาเคลื่อนไหวกันเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบการศึกษาอยู่ตอนนี้พร้อมต้องการส่งเสียงสนับสนุนเพื่อนนักศึกษาที่เดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ตนเองในหลายๆประเทศของยุโรปด้วยเหมือนกันส่วนการประท้วงที่ฝรั่งเศสเนี่ยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างวันอังคารที่ผ่านมาก็มีกลุ่มสหภาพแรงงานและเครือข่ายนักศึกษาประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมการประท้วงมากถึง 480,000 คนบางจุดเนี่ยเราจะได้เห็นภาพของการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เจ้าหน้าที่ความมั่นคงจนกลายเป็นเหตุวุ่นวายขึ้นนะคาดว่าทั่วประเทศเนี่ยมีผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6,800 คนเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยออกมายืนยันว่าเยาวชนเขาสามารถออกมาแสดงความไม่พอใจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็กังวลเหมือนกันว่ากระแสเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็ปลุกปั่นเป็นปัญหาความรุนแรงได้นะคะมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือการชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์นี้แล้วนะคะต้องจับตากันต่อพอสุดสัปดาห์แล้วชุมนุมใหญ่ที่ฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาประเมินกันมาว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่3ของการชุมนุมประท้วงในฝรั่งเศสเรื่องของการศึกษาที่เริ่มจากวัยรุ่นแล้วก็ขยายวงกว้างไปถึงผู้ปกครองถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยมีคนออกมาประท้วงรวมสหภาพแรงงานต่างๆแล้วทั่วฝรั่งเศส 160,000 กว่าคนแล้วยอดของการจับกุมการปราบปรามเนี่ยก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นตามมาเหมือนกันว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะรับมือยังไง
1: ครับ
0: และปีหน้าจะเลือกตั้งแล้ว
1: ซึ่งจุดที่จะหาจุดร่วมได้นี่ก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะถ้าไปดูข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมคืออยากจะให้เพิ่มงบประมาณภาคการศึกษาถึง 10,000 ล้านยูโรซึ่งมันเยอะมากๆถ้าเทียบกับเรื่องของหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ฝรั่งเศสตอนนี้เกิน 100% ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้อเสนอของทางฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยคือจะเพิ่มงบประมาณให้คือหลักประมาณ 1,200 ล้านเท่านั้นเองซึ่งมันห่างกับข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวไปดูว่าจะตกลงกันยังไง
2: คุณผู้ชมไปดูอากาศแปรปรวนกันหน่อยนะคะอากาศแปรปรวนอากาศสุดขั้วเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะล่าสุดที่นครอิสตันบูลของตุรกีค่ะชาวเมืองเนี่ยเผชิญกับน้ำท่วมแบบกระทันหันหลังจากที่ฝนตกหนักนะคะก็มีรายงานนะคะว่าทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหายจำนวนมากนะคะ
0: เขาประเมินว่าน้ำท่วมเนี่ยเป็นพันๆจุดทั่วเมืองนะคะทางการตอนนี้เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าน้ำเนี่ยมาเร็วคนก็เลยติดอยู่ตามบ้านตามจุดต่างๆและวันนี้สถานศึกษาทั่วเมืองต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวค่ะกระแสน้ำเชี่ยวกรากแรงจนพัดเอารถเนี่ยลอยหลุดกันไปติดกันเป็นแพแบบนี้นะคะท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้เห็นเหตุการณ์ที่ถ่ายวิดีโอเอาไว้ได้ระหว่างที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันในนครอิสตันบูลของตุรกีทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหลายๆจุดของเมืองเนี่ยค่ะต้องอพยพบางบ้านก็ต้องปีนลงมาจากชั้น2เพราะว่าน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วหลายๆ

0: จุดในเมืองนะคะคนที่ใช้ชีวิตสัญจรอยู่เนี่ยต้องอพยพกันอย่างเร่งด่วนอิสตันบูลตกอยู่ในสภาวะนี้หลังจากที่เจอฝนตกหนักรถหลายๆคันติดอยู่กลางน้ำอย่างเช่นรถประจำทางแบบนี้นะคะน้ำเข้าไปข้างในแล้วก็เหมือนวิ่งฝ่ากระแสน้ำศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของอิสตันบูลเนี่ยได้รับแจ้งเหตุมากกว่า 2,500 รายการภายในวันเดียวนะคะในจำนวนนี้มีน้ำท่วมขังรายงานเข้าไป 1,200 กว่าจุดดินโคลนถล่ม15จุดแล้วก็มีการขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาติดอยู่ในน้ำท่วมที่น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่อีกเกือบ50คนนะคะแล้วก็มีรายงานกระแสลมที่แรงจากฝนตกหนักเนี่ยทำให้ต้นไม้หักโค่นหลังคาบ้านเรือนพังเปิดเสียหายและน้ำท่วมเนี่ยยังทะลักเข้าพื้นที่เศรษฐกิจกับตลาดชื่อดังอย่างแกรนด์บาซาร์แล้วก็สไปซ์บาซาร์ด้วยทางการตุรกีระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยกว่า800นายนะคะพร้อมยานพาหนะแล้วก็เครื่องจักรกลหนักกว่า 2,000 คันเข้าไปพยายามเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานต่างๆกว่าพันแห่งตอนนี้เนี่ยทางการขอให้ประชาชนที่อาศัยโดยเฉพาะในห้องพักที่เป็นลักษณะใต้ดินเนี่ยย้ายไปอาศัยในชั้นที่สูงกว่าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะคะท่ามกลางการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงทางการเนี่ยสั่งปิดเรียนวันนี้นะคะในโรงเรียนทั่วเมืองใหญ่เมืองนี้มีประชากรอยู่ประมาณ16ล้านคนนะคะแล้วก็เขาขอให้ประชาชนเนี่ยงดออกจากบ้านเรือนโดยไม่จำเป็นก่อนหน้านี้ระบุว่ายังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเห็นข่าวล่าสุดสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีคนที่โดนไฟดูดเสียชีวิตนะคะลักษณะคล้ายๆกับน้ำท่วมที่อื่นก็คือน้ำขังเป็นแอ่งแล้วก็เดินผ่านไฟดูดก็เป็นโศกนาฏกรรมอีกอย่างนึงที่หลายๆคนบอกว่าปรับตัวไม่ทันฝนมาเร็วน้ำขึ้นเร็วระบายไม่ได้แล้วก็ลมแรงคือหลายๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
1: ครับภาพที่เกิดที่อิสตันบูลอันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมเพราะว่าอิสตันบูลรวมทั้งดินแดนตุรกีเองถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการออกแบบระบบส่งน้ำเก็บน้ำที่เป็นต้นแบบของโลกเลยนะครับผมเคยไปที่อิสตันบูลแล้วไปที่อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตันตั้งแต่สร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยไบเซนไทน์ที่เขาใช้เก็บน้ำเพราะเขารู้ว่าฝนมันค่อนข้างเยอะมีสะพานส่งน้ำวาเลนด้วยนะครับคือต้นแบบมาตั้งแต่สมัยไบเซนไทน์จากประวัติโรมันแต่พอมาถึงยุคนี้เนี่ยโอเคแน่นอนว่าระบบต่างๆเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแต่มันก็สะท้อนภาพว่าฝนฟ้าในยุคสมัยนี้มันอาจจะเทียบไม่ได้กับในอดีตด้วยหรือเปล่ามันอาจจะหนักขึ้นแรงขึ้นมากๆเลยนะ
0: ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างมากทั่วโลกเนาะ
2: เกิดขึ้นหลายประเทศนะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนอกจากตุรกีที่รายงานไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติแล้วก็ยืดเยื้อด้วยอิทธิพลจากเอลนีโญก็คือไฟป่าที่อินโดนีเซียเรารายงานกันมาตลอดว่าไฟป่าอินโดนีเซียหนักมากหลายประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับอินโดนีเซียก็ได้รับผลกระทบไปด้วยสิ่งที่ต้องจับตาคือสัปดาห์นี้เห็นว่าผลกระทบเนี่ยคืออาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
0: คือผลเนี่ยนอกจากไฟป่าลุกลามกระทบสุขภาพแล้วก็เป็นต้นตอหมอกควันลามไปเพื่อนบ้านแล้วปรากฏว่าล่าสุดเห็นภาพผลกระทบที่รุนแรงต่อสัตว์ป่าอย่างสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะคะตอนนี้เป็นที่มาของภารกิจกู้ภัยเร่งด่วนชวนไปชมภาพกันค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาปีนต้นไม้ขึ้นไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งยิงยาสลบเนี่ยค่ะเห็นอุรังอุตังร่วงลงมาใส่ตาข่ายแบบนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจช่วยเหลือเร่งด่วนที่เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอินโดนีเซียเนี่ยไปช่วยอุรังอุตังเพศเมียตัวนี้คาดว่าเขาอายุประมาณ20ปีเกาะอยู่บนต้นไม้แต่อยู่ในสภาพหิวโหยอดอาหารหลังจากป่าในกาลิมันตันกลางเนี่ยถูกไฟป่าเผาทำลายจนแทบจะไม่เหลือแหล่งอาหารแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาพบเห็นอุรังอุตังตัวนี้หนีตายออกมาจากป่าที่โดนไฟป่าเผาวอดแล้วเหมือนจะพยายามไปหาอาหารใกล้กับเขตชุมชนสุดท้ายแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชุดกู้ภัยเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปยิงยาสลบเอาตาข่ายไปกางรับตัวมาแล้วก็มาตรวจร่างกายดูแบบนี้นะคะซึ่งเบื้องต้นผลตรวจร่างกายจากทางมูลนิธิอุรังอุตังนานาชาติเขาพบว่าอุรังอุตังเพศเมียตัวนี้แม้ว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจแต่ว่าเขาวัดสัดส่วนร่างกายดูรอบเอวแขนเขินอะไรต่างๆชี้ชัดว่านี่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนักทางการอินโดนีเซียเองเนี่ยกำลังเร่งอพยพแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ป่านะคะตอนนี้ช่วยออกมาได้แล้วรายงานบอกว่าไม่ต่ำกว่า230ตัว

0: มีลิงจมูกเชิด76ตัวแล้วก็อุรังอุตัง71ตัวสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่า IUCN เนี่ยออกมาเตือนด้วยนะคะว่าไฟป่ารุนแรงครั้งนี้เนี่ยทำลายที่อยู่อาศัยสำคัญเป็นบ้านของประชากรอุรังอุตังบนเกาะกาลิมันตันหรือว่าบอร์เนียวเนี่ยประมาณ52%ด้วยกันถือว่านี่เป็นสถานการณ์ขั้นวิกฤตทีเดียวของลิงใหญ่ที่เขากำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะไปดูบรรยากาศแถบที่อยู่อาศัยของคนกันบ้างอันนี้มาจากที่ปารังการาย่าในกาลิมันตันกลางเหมือนกันคนในพื้นที่ถ่ายคลิปมาแล้วเห็นเลยว่าท้องฟ้าเป็นสีเหลืองอมส้มแบบนี้แล้วก็เต็มไปด้วยฝุ่นควันนะปกคลุมทุกพื้นที่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนบทบังทัศนียภาพของเมืองจากมุมสูงก็เห็นไปแล้วว่าบทบังเยอะมาดูใกล้ๆขนาดรอบๆพื้นที่ที่ยืนถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยก็ยังรู้สึกเลยว่ากลุ่มควันเนี่ยแทรกเข้าไปทุกอณูนะคะลอยเข้าไปในพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ทำงานต่างๆซึ่งข้อมูลจากทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซียเนี่ยเปิดเผยว่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศพุ่งสูงเกิน 1,200 เกณฑ์อันตรายของเขาที่ขีดไว้เนี่ยคือ300ดังนั้นเมื่อวานนี้สูง4เท่าส่งผลกระทบนอกจากที่อินโดนีเซียก็ข้ามแดนไปหลายรัฐในมาเลเซียตั้งแต่เมื่อวานนี้ 2-3 วันแล้วนะคะที่ต้องปิดโรงเรียนกันอย่างเร่งด่วนขณะที่ทางการอินโดนีเซียก็ยังคงพยายามหาทางระดมกำลังดับไฟป่าอย่างหนักเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำรอยเมื่อปี2015ที่ตอนนั้นเคยทำลายสถิติฝุ่นพิษมากเป็นประวัติการณ์ระดับภูมิภาคนะคะสถานการณ์แบบนี้กระทบสุขภาพประชาชนมานานหลายเดือนก็เลยมีความเคลื่อนไหวจากที่ชาวเมืองปอนเตียนักแล้วก็องค์กรภาคสังคมในกาลิมันตันตะวันตกนะคะมีการรวมตัวกันยื่นฟ้องต่อศาลดำเนินคดีกับปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางอินโดนีเซียกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมอีก26คนในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ละเลยความเดือดร้อนล้มเหลวในการเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันที่เรื้อรังส่งผลให้เกิดวิกฤตสาธารณสุขที่ร้ายแรงแล้วก็ถือว่าละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการหายใจให้ได้อากาศบริสุทธิ์ของประชาชนเป็นล้านๆคนโจทย์ที่เขารวมตัวกันยื่นฟ้องเนี่ยวิจารณ์บอกว่าความล้มเหลวในการจัดหาเครื่องมือดับไฟป่าที่เพียงพอของภาครัฐเนี่ยทำให้ภาระในการดับไฟป่าไปตกอยู่กับประชาชนแล้วก็อาสาสมัครที่สุดท้ายเนี่ยต้องเข้าไปต่อสู้กับเพลิงไหม้ด้วยเครื่องมือธรรมดาแบบสายยางรดน้ำที่บ้านกับหน้ากากอนามัยทั่วไปส่วนการใช้ฝนเทียมแล้วก็เครื่องบินทิ้งน้ำของรัฐบาลเนี่ยเขาก็วิจารณ์ว่าทำได้อย่างจำกัดทั้งที่มีการเตือนล่วงหน้ามาแล้วนานหลายเดือนเกี่ยวกับเรื่องของเอนินโญที่จะทำให้แล้งหนักแล้วเขามองว่ามันเตรียมตัวได้ผู้ที่ยื่นฟ้องเนี่ยเขาเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับชาติและจัดหาสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีให้ผู้ป่วยที่ล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจชดเชยเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็เร่งสืบสวนดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนที่ลักลอบเผาป่าเพื่อทำสวนปาล์มแล้วก็ทำเกษตรกรรมต่างๆอย่างจริงจังนะคะทีนี้มีท่าทีจากทางรัฐบาลอินโดนีเซียโฆษกสำนักสื่อสารเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลเคารพกระบวนการทางกฎหมายที่ประชาชนยื่นฟ้องมาชี้แจงด้วยว่าภาครัฐระดมความช่วยเหลือแล้วทั้งเรื่องของการดับไฟทางอากาศแล้วก็การดูแลด้านสาธารณสุขรวมถึงการเปิดสอบสวนบริษัทเอกชนตอนนี้สอบไปแล้ว95แห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผาป่านะคะแต่ว่าหลายคนก็จะวิจารณ์ว่ามันไม่พอในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพูดถึงในทางปฏิบัติการจะส่งเครื่องบินเข้าไปดับไฟไปทิ้งน้ำก็ทำไม่ได้ตลอดเพราะว่ากลุ่มควันหนาทึบมากเอาเครื่องบินเข้าไปเอาเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเสี่ยงภัยอีกเหมือนกันนะคะซึ่งทางโจทย์ชาวบ้านที่เขารวมตัวกันฟ้องเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นซ้ำซาก2015ก็เกิดแล้ว2019ก็เกิดแล้วคือรัฐบาลควรจะมีบทเรียนในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อมีนัดไต่สวนนัดแรกขึ้นศาลกัน21ตุลาคมจริงๆน่าจะเป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่าเพราะว่าในการดำเนินคดีเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่เขาน่าจะอยากให้เห็นว่าภาคประชาชนเคลื่อนไหวเรื่องนี้เต็มที่แล้ว
1: นี่2015เกิดแล้ว2019เกิดมาแล้วอันนี้ยังแบบเว้นช่วงอยู่นะบางประเทศนี่เกิดขึ้นทุกปีด้วยซ้ำนะสำหรับสถานการณ์ฝุ่นควันนะครับคุณผู้ชมครับการอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมักจะเผชิญความท้าทายรอบด้านนะครับโดยเฉพาะยามเจ็บป่วยหรือแม้แต่การเข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่อินเดียจึงเกิดโครงการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนเหล่านี้ด้วยนะครับ
0: เป็นไอเดียใหม่ๆนะคะเอาเป็นเรือคลินิกเข้าไปนำทีมแพทย์นำยารักษาโรคเข้าไปถึงพื้นที่ห่างไกลในรัฐอัสสัมกลายเป็นที่พึ่งสำคัญของประชาชนเป็นแสนๆคนค่ะไม่ใช่ผู้โดยสารที่จะขึ้นเรือโดยสารไปไหนนะคะแต่นี่เป็นคนที่ขึ้นเรือเนี่ยคือคนไข้

0: อัสสัมตัวโครงการเนี่ยเขาช่วยให้ชาวบ้านหลายแสนคนในชุมชนห่างไกลนะโดยเฉพาะที่อาศัยตามเกาะตามสันดอนทรายกลางแม่น้ำกว่า 2,000 แห่งทั่วทั้งรัฐเนี่ยที่เขามีปัญหาอยู่แล้วเรื่องของการขาดแคลนสถานพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์มีเรือคลินิกมหาแบบนี้นะคะก็จะได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานไปจนถึงการตรวจแลบต่างๆการเข้าถึงยารักษาโรคแล้วก็การฉีดวัคซีนซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยยอมรับว่าเรือคลินิกเหล่านี้เป็นที่พึ่งเดียวในยามเจ็บป่วยโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กที่ได้ประโยชน์อย่างมากนะคะปัจจุบันโครงการเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางการอินเดียแล้วก็องค์การยูนิเซฟสามารถให้บริการประชาชนได้ประมาณ 20,000 คนต่อเดือนเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของโครงการก็คือการดูแลสุขภาพแม่และเด็กนะคะเพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในรัฐอัสสัมที่รวมๆแล้วเนี่ยยังสูงกว่าภาพรวมทั่วประเทศอินเดียแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ตามข้อมูลทางการเนี่ยบอกว่าอัตราการเสียชีวิตของทารกในรัฐอัสสัมอยู่ที่เฉลี่ย29คนต่อการเกิด 1,000 คนนะคะแล้วก็ถ้าไปดูเทียบอัตราตัวเลขเฉลี่ยระดับประเทศเนี่ยทารกเสียชีวิต24ต่อ 1,000 คนส่วนอัตราการเสียชีวิตของบรรดาคุณแม่ในรัฐอัสสัมอยู่ที่125คนต่อการเกิด100,000คนนะทั่วประเทศอัตราเฉลี่ยอยู่ที่88คนเท่านั้นก็เลยเป็นโจทย์สำคัญให้หลายหน่วยงานพยายามเข้าไปแก้ไขเพราะว่าลองนึกภาพดูทั้งแม่ทั้งเด็กนะเวลาต้องไปตรวจไม่ว่าจะตรวจครรภ์ตรวจสุขภาพหรือว่าฉีดวัคซีนต่างๆต้องอาศัยการเดินทางถ้านึกถึงบ้านเราหรือที่อื่นที่เป็นชนบทก็เดินทางลำบากอันนี้ก็ไม่ต่างกันจากในบกบ้านเราบนบกบนเขาต่างๆเดินทางยากอันนี้คือเหมือนอยู่กลางน้ำอ่ะต้องมีเรือมีเชื้อเพลิงมีต้นทุนที่มันก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันด้วยนะ
1: ครับจริงๆก็มีข้อมูลว่ารัฐบาลอินเดียเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าถึงระบบสาธารณสุขจริงๆมันก็มีข้อมูลบอกว่าโหประชากรอินเดียพันกว่าล้านคนแต่500คนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอาจจะเข้าไม่ถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าการที่เอาเรือไปช่วยเหลือคนที่เขาอาจจะเข้าไม่ถึงจริงๆหลายประเทศก็อาจจะทำตามได้ด้วยนะครับ
2: ครับก็เป็นอีกโมเดลน่าสนใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณมินิฐา
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: คุณผู้ชมคะมาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดนครราชสีมานะคะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยโดนผู้ก่อเหตุตระเวนขโมยสายไฟแล้วก็เหล็กดัดจนชาวบ้านเนี่ยค่ะบอกว่าต้องรวมตัวกันแล้วก็เรียกตำรวจมานะคะจับตาจับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะ
5: ขโมยขึ้นอู่ตีหนึ่ง
6: จะไม่เคยเห็นหน้าเลย
5: ค่ะจับได้แล้ว
4: นี่เป็นภาพขณะที่ชาวบ้านแล้วก็ตำรวจเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เข้ามาก่อเหตุตัดสายไฟในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนของวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาชาวบ้านเปิดเผยแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะและถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุเคยเข้ามาก่อเหตุช่วงตีหนึ่งของวันที่13ตุลาคมหลักฐานก็คือจากภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะบันทึกภาพผู้ก่อเหตุเข้ามาตระเวนก่อเหตุตัดสายไฟภายในตึกแถวแล้วก็บริเวณห้องหอพักพื้นที่ตัวเมืองนครราชสีมาหลังจากนั้นผู้เสียหายเนี่ยคาดการณ์นะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะกลับมาก่อเหตุอีกนะทีนี้ก็เลยซุ่มดูค่ะดูผ่านกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมแล้วก็ไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจตาช่วงกลางคืนด้วยสุดท้ายผู้ก่อเหตุกลับมาก่อเหตุอีกครั้งจริงๆนะคะจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเข้าไปจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จค่ะตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาก็เปิดเผยนะคะว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติการลักลอบตัดเหล็กดัดแล้วก็ขโมยสายไฟในพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยโดนกันไปหลายหลังนะคะมีผู้เสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะเจ้าของหอพักขณะที่บ้านบางหลังก็ถูกผู้ก่อเหตุลักทรัพย์ด้วยนี่ถือว่าเป็นภัยสังคมนะคะตำรวจจับตัวได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ถ้าใครเคยตกเป็นผู้เสียหายให้เข้ามาแจ้งความกับตำรวจเพิ่มเติมได้นะคะ นี่คือเป็นการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆเหล็กดัดเนี่ยคุณผู้ชมเอาไปขายร้านที่เป็นร้านรับซื้อของเก่าอะค่ะคุณผู้ชมได้กิโลนึงเนี่ย10 บาท 20 บาทซึ่งก็ไม่คุ้มเลยนะคะกับการที่เข้าไปลักเข้าไปขโมยของชาวบ้านแบบนี้นะคะ
1: ครับแต่ก่อเหตุบ่อยมากจนถึงขั้นเขาต้องมาซุ่มดูตรวจดูกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชมก็เป็นความเดือดร้อนของกลุ่มผู้เสียหายนะครับ

0: ถึงเรื่องของลักขโมยคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอย่างเดียวอุดรธานีมีเหมือนกันครับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีเขาไปจับคู่รักไรเดอร์ก่อเหตุขโมยครีมกันแดดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าภายในห้างค้าปลีกพอไปจับกุมตัวได้ถามว่าทำไมถึงก่อเหตุอ้างแบบนี้บอกว่ากลัวหน้าดำแต่เงินเนี่ยไม่พอซื้อครีมย่ามใจครับเคยก่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งก็เลยกลับไปก่อเหตุซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยครับเป็นภาพกำลังตำรวจสายตรวจ191เข้าไปตรวจสอบที่ห้างค้าปลีกที่ในเทศบาลพื้นที่ของเทศบาลนครอุดรธานีครับหลังจากรับแจ้งบอกว่ามีชาย2คนไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในห้างค้าปลีกโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้นะครับจากการตรวจสอบเนี่ยผู้ก่อเหตุคนแรกเป็นผู้ชายอายุ34ปีแล้วก็อีกคนเนี่ยเป็นผู้ชายเหมือนกันอายุ30ปีทั้ง2คนเขาบอกว่าเขาเป็นคู่รักกันครับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถไปยึดของกลางประกอบไปด้วยโฟมล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าครีมกันแดดแล้วก็น้ำหอมระงับกลิ่นกายมูลค่าเนี่ย 1,240 บาทครับก่อนที่จะมีการควบคุมตัวทั้ง2คนเนี่ยมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีหนึ่งในผู้ก่อเหตุรับสารภาพบอกว่าทั้ง2คนเป็นคู่รักกันมีอาชีพเนี่ยขี่ไรเดอร์เหมือนกันก่อนเกิดเหตุได้ชวนกันมาเดินเที่ยวในห้างค้าปลีกดังกล่าวตนเองเนี่ยเป็นผู้ลงมือไปหยิบสินค้าทั้งหมดแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในเสื้อคลุมแขนยาวเนื่องจากทำไมถึงทำไปเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมาใช้เพราะกลัวหน้าตัวเองเนี่ยจะหมองคล้ำอยากสวยไม่อยากหน้าดำบอกแบบนั้น
1: ครับ
0: ครับแต่ตนเองเนี่ยมีเงินติดตัวพอเช็คแล้วเอ้ามีประมาณสัก200ถึง300บาทมันไม่พอสิมันไม่พอกับสินค้าที่ตัวเองต้องการเพราะว่าไปหยิบมาคุณผู้ชมมูลค่าเนี่ย 1,240 แต่มีจ่ายเนี่ยแค่300นะครับก็เลยตัดสินใจก่อเหตุพร้อมกับยอมรับด้วยนะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกก่อเหตุมาแล้ว2ครั้งจนเกิดความย่ามใจครับส่วนผู้ก่อเหตุอีกคนอ้างบอกว่าที่ผ่านมาเตือนแฟนนะเตือนแฟนอยู่เป็นประจำเพราะกลัวความผิดตามกฎหมายแต่อ้างแบบนี้บอกแฟนไม่ยอมฟังเลยครับ
2: แล้ววันนี้ชวนกันว่างไง
3: ใช่ก็ไปเดินเล่น
2: อ่ะแล้วก็ทำไงต่อ
3: แล้วก็ไปเอาของ
2: เอาแล้วเอาของใส่ไว้ในไหน
3: ในเสื
2: ้อเสื้อใส่
3: ใช่ผม
2: แล้วคนนั้นล่ะ
3: ไม่ได้ใส
2: ่ของเราได้ใส่ไหม
3: ไม่ครับตามไปเฉย
2: ๆตามไปดูร้านเราเหรอ
3: ไปแบบก็รู้ว่าเขาทำแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจครับ
2: เราทำไมไม่เตือนแฟน
3: เคยเตือนคร
2: ับ แล้วแฟนฟังไหม
3: ก็ไม่ฟัง
0: อีกคนก็ยอมรับว่าก่อเหตุส่วนอีกคนก็บอกว่าไปเป็นเพื่อนเฉยๆห้ามแล้วบอกแล้วอ้างแบบนั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง2คนนะครับก็คือข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ก่อนจะมีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
4: อันนี้มันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจหรือเปล่าคุณผู้ชมที่เขาเป็นไรเดอร์ทั้ง2คน
5: ภาวะกลัวหน้าหมองคล้ำครับ
4: มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราสามารถที่จะแบ่งซื้อได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเป็นซอง
5: ๆซึ่งที่ก่อเหตุขโมยมาเนี่ยคือเป็นซองๆหมดเลยทั้งนั้นเลยนะไปเอาไปแบบซองๆทั้งนั้นเลย
4: คือถ้ามีตังค์200ถึง300บาทเนี่ยเอาซองเดียวก่อนได้ไหม
0: ซองนึงอยู่นี้เขาขายกันเท่าไหร่39 49นะครีมกันแดดอ่ะ
5: เพราะว่าลักษณะการก่อเหตุคือเอาแบบเป็นซองแล้วเอามาแบบหลายๆซองจนตำรวจต้องถามว่าเอาไปขายต่อหรือเปล่าจนแบบสงสัยว่าเอาไปขายต่อไหมแต่เขายืนยันว่าเอาไปใช้เองเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าของกลางเป็นแบบเนี้ยเอามาแบบเหมือนๆกันหลายๆซองแบบนี้นะครับยังไม่หมดครับเรื่องของลักขโมยนะครับมีกรณีขโมยรถจักรยานยนต์ครับตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขโมยรถจักรยานยนต์2แก๊งใหญ่จับกลุ่มผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องได้ถึง7คนตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายมาได้13คันครับโหนี่แก๊งใหญ่เลยนะครับไปขโมยไป13คันเป็นอย่างน้อยภาพวงจรปิดบันทึกวินาทีที่ผู้ก่อเหตุไปขโมยรถจักรยานยนต์อย่างชำนาญแม้เจ้าของจะล็อกคอรถไว้เป็นอย่างดีก็ยังโดนครับใช้เวลาไม่นานหลังจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปนี่เป็นหลักฐานที่ตำรวจใช้ติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมกับขยายผลขบวนการขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ ล่าสุดทางตำรวจสภ.เมืองสมุทร

0: ปราการได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างทลายเครือข่ายลักรถจักรยานยนต์2แก๊งใหญ่จับกุมผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องได้รวม7คนและยังหลบหนีอยู่อีก3คนขณะนี้รู้ตัวแล้วและอยู่ระหว่างการเร่งขออนุมัติศาลออกหมายจับขณะเดียวกันก็สามารถติดตามยึดคืนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายมาได้13คันครับสำหรับพฤติกรรมในการก่อเหตุพบว่า1ในผู้ต้องหาจะทำหน้าที่เป็นคนลงมือลักรถส่วนอีกคนทำหน้าที่ขนย้ายโดยนำรถมาซ่อนไว้เพื่อรอส่งต่อตำรวจตั้งข้อสังเกตว่ารถอาจจะถูกเตรียมส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลหาปลายทางที่แท้จริงนะครับในการแถลงข่าวมีผู้เสียหายหลายคนเดินทางไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของกลางด้วยความดีใจบางคนบอกว่าโล่งใจที่ได้รับรถคืนในสภาพเกือบสมบูรณ์บางคนบอกว่าเป็นรถที่ซื้อคันแรกในชีวิตแล้วยังผ่อนไม่หมดด้วยครับ
1: เพราะว่าหนูไม่เคยรถหายนี่แหละครั้งแรก
2: จะจอดไว้ที่ไหน
1: รถครั้งแรกได้ค่ะรถคันแรกหนูด้วย
3: ผ่อนหมดหรือยังคะ
1: ยังไม่หมด
3: ยังไม่หมด
4: เกิดอะไรขึ้นอะไรเล่าพี่ฟังทีแรกเราจอดรถไว้หรือยังไง
1: จอดรถไว้ใต้ตึกค่ะ
4: แล้วยัง
1: ช่วงใช้ครั้งล่าสุดตอน 5:00 นแต่รู้ว่ารถหายตอน 6:00 นเช้าอีกของวันนึง
4: แล้วทำยังไงพอรู้รถหายทำไงคะ
1: ก็โพสต์ประกาศตามหาค่ะก็เสียใจแล้วก็ไปแจ้งความตอนเย็นวันนั้นเลย
4: แล้วรู้ได้ไงว่าตำรวจเขาได้รถเรา
1: ดูจากเพจค่ะเพจในเฟซจะติ้ง
0: เกอร์นี่คุณผู้ชมก็เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับที่ไปรับรถคืนเจอรถตัวเองแล้วได้รถไปกลับไปใช้งานเพราะว่ายังผ่อนไม่หมดด้วยนะครับเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบระบบรับแจ้งความและประสานผู้เสียหายได้แล้ว9คนจากเจ้าของรถ9คันนะครับเพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรถคืนตามขั้นตอนต่อไปครับ
5: คุณผู้ชมปรับอารมณ์ไปดูคนที่เขาเป็นเกษตรกรแล้วก็หารายได้กันหน่อยนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะอยู่ที่ตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสะแก้วปลูกเมลอนโดยมีการศึกษาเรียนรู้พร้อมกับปรับวิธีการดูแลเมลอนให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารเคมีนะคะผลผลิตเนี่ยค่ะสามารถส่งขายทุกๆ 15-20 วันแล้วก็สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวค่ะนี่จริงๆพวกเราก็ต้องศึกษากันเอาไว้ด้วยนะ
0: ครับ
5: เพราะว่าจะเป็นอาชีพที่2ได้หรือว่าเป็นอาชีพหลังจากที่พวกเราเนี่ยเกษียณนะคุณผู้ชมพื้นที่เกือบ5ไร่ของครอบครัวของนางสาวพัชรีพรหมภักดีเป็นชาวบ้านใหม่ไพรวันตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสระแก้วก็ถูกปรับมาสร้างโรงเรือนปลูกเมลอนมาตรฐานกว่า10โรงเรือนนะคะพร้อมกับศึกษาเรียนรู้ปรับปรุงการดูแลด้วยตัวเองแม้ว่าจะผ่านมาเพียงแค่6เดือนค่ะแต่สามารถควบคุมคุณภาพจนได้ผลผลิตมีรสชาติหวานเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
6: ที่ฟาร์มเราจริงๆมันมีมากกว่า5สายพันธุ์ค่ะแต่หลักๆตอนที่เราปลูกก็จะมีสายพันธุ์ฟูจิซาวะค่ะสายพันธุ์ไดโกจิสายพันธุ์จอร่อนกาเลียอินทนนท์สายพันธุ์โซไคแล้วก็ซากามิค่ะก็คือเน้นย้ำเรื่องการเมลอนปลอดสารเคมีค่ะก็คือเราเน้นแบบว่าเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเราจะใช้เป็นชีวพันธุ์เพื่อให้ลูกค้ากินก็คือจะได้สบายใจว่าเป็นผลไม้ปลอดสารค่ะ
5: การปลูกเมลอนเนี่ยค่ะมีมากกว่า5สายพันธุ์อยู่ในระบบโรงเรือนแบบปิดนะคะต้องดูแลใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแมลงแล้วก็ให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดชั่วโมงละ 3-5 นาทีเมื่อดูแลเมลอนได้อายุประมาณ25วันต้นก็จะเริ่มออกดอกแล้วก็จะเป็นช่วงของการผสมเกสรสังเกตจากดอกที่สมบูรณ์เพื่อให้ติดผลได้ดีฟาร์มแห่งนี้ค่ะเน้นความปลอดภัยปลูกแบบปลอดสารเคมีแล้วก็คัดเลือกเอาไว้เพียง1ผลต่อ1ต้นเท่านั้นเพื่อให้เมลอนได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นะคะเมลอนแต่ละสายพันธุ์ค่ะจะมีเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็มีความหวานอยู่ที่14บริกขึ้นไปค่ะ
6: ตอนนี้ที่จะออกสู่ตลาดเลยก็จะมี2โรงเรือนนี้ค่ะก็เป็นโรงเรือนที่15 16เจ้าจะมีสายพันธุ์ฟูจิซาวะแล้วก็ตัวนี้เป็นกาเลียอินทนนท์ส่วนตัวนี้จะเป็นโซไคค่ะผลผลิตของเราช่วงนี้ก็จะออกทุกเราจะทำให้ออกทุก15วันแล้วสายเมลอนก็ห้ามพลาดค่ะเพราะว่ามีทุก15วันได้ชิมเลยหรือว่ามาที่หน้าสวนก็ได้นะคะมาถ่ายรูปสามารถมาถ่ายรูปมาซื้อหน้าสวนได้เลยค่ะ
5: สำหรับผลผลิตเมลอนสุกมีส่งขายทุกๆ 15-20 วันนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่100ถึง170บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ค่ะทั้งสายพันธุ์ที่เน้นความหอมนุ่นหอมนุ่มละมุนแล้วก็สายพันธุ์ที่ให้รสชาติหวานกรอบเฉพาะตัวส่วนช่องทางการตลาดก็บอกว่ามีทั้งเปิดฟาร์มให้ลูกค้าไปเลือกซื้อได้เองแล้วก็สามารถสั่งผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านเลยทีเดียวค่ะ
2: ครับอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่เพราะทุกวันนี้อาจจะต้องมีมากกว่า1อาชีพนะครับคุณผู้ชมครับมาดูข่าวกีฬากันต่อเลยนะครับวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์รติวิริยพงษ์เริ่มกันที่ฟุตบอล AFC ก่อนเลยนะครับ
3: ครับผมเมื่อวานนี้นะครับแฟนสิงห์เจ้าท่าเองก็คงเซ็งไม่น้อยนะครับตามภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่าบอลประหยัดไฟเริ่มมาแค่ครึ่งชั่วโมงปุ๊บรู้เลยว่าไม่ชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าโดนคู่แข่งยิงนำไปเยอะเหลือเกินนะครับก็ต้องบอกว่าลุ้นกันต่อนะครับในอีก6นัดที่เหลือนะครับการท่าเรือ FC ต้านความแข็งแกร่งของคาชิวะเรโซจากฝูงเจลีกของญี่ปุ่นไม่ไหวครับโดนถล่มไปขาดลอย 1-5 ในฟุตบอล AFC Champions League Elite เมื่อวานนี้ครับฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage โซนตะวันออกนัดที่2คาชิวะเรโซจากฝูงเจลีกเปิดบ้านพบกับการท่าเรือ FC ตัวแทนจากไทยเกมในครึ่งแรกต้องยอมรับว่าการท่าเรือสู้ไม่ได้ครับโดนคาชิวะเรโซยิงไปก่อนถึง5ประตูรวดหลังจากเริ่มเกมมาได้เพียง28นาทีเท่านั้นก่อนที่การท่าเรือครับจะมาได้ประตูปลอบใจในช่วงครึ่งหลังจากการขึ้นมงลูกเตะมุมของมานูเอลทอมเบียนาที64จบเกมการท่าเรือบุกไปแพ้คาชิวะเรโซ1ประตูต่อ5ครับทำให้ตอนนี้การท่าเรือแพ้มา2นัดรวดยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับ15และทำให้สถานการณ์ของทีมจากไทยลีกตอนนี้น่าเป็นห่วงครับเพราะว่านอกจากการท่าเรือแล้วทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและก็ราชบุรี FC ก็ยังไม่ชนะใครครับหลังลงเตะมาแล้ว2นัดเช่นกันครับ
7: สวัสดีครับต่อไปนี้เป็นแถลงการของสโมสรระยอง FC นะครับ
3: ออกแถลงการกรณีข้อกังขาครับในการทำหน้าที่ของกรรมการที่เกิดขึ้นในเกมไทยลีกนัดที่ระยองบุกไปแพ้บุรีรัมย์2-3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยชี้แจงว่าระยองยอมรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นแต่ไม่ยอมรับผลการตัดสินของกรรมการพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบมาตรฐานการตัดสินและความโปร่งใสรวมไปถึงสอบสวนลงลึกถึงเส้นทางการเงินของบรรดาผู้ตัดสินที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยด้วยโดยประเด็นสำคัญที่ทำให้ประธานของสโมสรระยองไม่พอใจครับเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นช่วงต้นครึ่งหลังเป็นจังหวะที่ระยองตัดบอลได้จากแดนตัวเองก่อนทำเกมบุกขึ้นมาจนส่งบอลเข้าประตูได้สำเร็จแต่สุดท้ายแล้วผู้ตัดสินครับริบประตูคืนหลังจากได้รับสัญญาณจาก VAR เนื่องจากมองว่าศศลักษณ์ไหประโคนของบุรีรัมย์โดนทำฟาวล์จนเสียการครอบครองบอลไปก่อนส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเกิดขึ้นนาทีที่56เป็นจังหวะที่เจ้าเฟลิเป้ครับศูนย์หน้าของระยองที่ทำไป2ประตูในนัดนี้นะครับโดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามอันนี้เป็นย้อนจังหวะที่ศศลักษณ์นะครับโดนทำฟาวล์ก่อนที่ระยองครับจะทำประตูได้สำเร็จแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โดนริบไปนะครับส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นนาที56ครับจังหวะที่เจ้าเฟลิเป้โดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากการไปดึงคิงส์ลีย์ชิลเลอร์เพื่อเบรกเกมบริเวณกลางสนามโดยทางระยองมองว่าเป็นคำตัดสินที่รุนแรงเกินกว่าเหตุครับและก็จุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกมเปลี่ยนจนระยองต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในที่สุดครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการตรวจสอบนะครับกำลังเป็นประเด็นเลยนะครับเรื่องของฟุตบอลเองก็มีเช่นกันนะครับส่วนฟุตบอลของสโมสรเอเชียเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าทีมไทยลีกนะครับวันนี้ก็มีลุ้นจาก BG นะครับที่จะช่วยกู้หน้าเพราะว่าจะมีโปรแกรมลงเตะใน AFC Champions League 2พบกับทีมจากออสเตรเลียเวลาทุ่ม15นาทีก็รอลุ้นให้กำลังใจกัน
2: ครับรอติดตามกันนะครับพูดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยคือนอกจากบอลไทยลีกแล้วบอลขาสั้นบอลนักเรียน7คนเนี่ยก็มีกับเขาต่อเนื่องเหมือนกัน
3: บอกว่าดุเดือดไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเกมเองก็ดุเดือดแล้วอันนี้ดุเดือดนอกสนามเลยนะครับเพราะว่าอาจจะถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยทีเดียวนะครับผมร้อนครับประเด็นของแตงโมยูไนเต็ดเดือดไม่หยุดครับหลังจากที่อาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐลุกขึ้นมาเรียกร้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลแสดงความรับผิดชอบต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพร้อมเดินหน้าทวงความเป็นธรรมและปกป้องอนาคตของเด็กๆครับจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนี้ครับเกิดขึ้นจากคำสั่งของผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลจังหวัดฉะเชิงเทราที่ประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูลหรือที่รู้จักกันในนามแตงโมยูไนเต็ดโดยอ้างเหตุผลเรื่องระเบียบวินัยแต่ทางชมรมฟุตบอลกลับมองว่าทีมไม่ได้รับความเป็นธรรมล่าสุดทีมข่าวกีฬาไทย PBS ครับได้ลงพื้นที่เมื่อวานนี้ไปที่จังหวัดสระบุรีสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมของทีมโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลหรือว่าแตงโมยูไนเต็ด ที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐทำหน้าที่ติวเข้มนักเตะเพื่อเตรียมความพร้อมครับลงแข่งฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7เชสตีแชมเปี้ยนครับโดยอาจารย์สกลยังทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนตามปกติพร้อมกับมองว่าปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นจากเรื่องของผลประโยชน์ทั้งที่ก่อนหน้านี้

0: นี้พระเทพภาวนาวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารผู้ชักชวนให้อาจารย์สกลเข้ามาทำหน้าที่ในทีมฟุตบอลที่โรงเรียนแห่งนี้ได้เรียกทั้งสองฝ่ายพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วถึง2ครั้งแต่ว่าไม่เป็นผลโดยอาจารย์สกลครับต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องของกีฬาและรับผิดชอบกับเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยพร้อมจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องครับหากว่าตัวอาจารย์และชมรมฟุตบอลถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยพร้อมจะเรียกร้องเงินชดเชยกว่า20ล้านบาทที่ทางชมรมได้ทำการปรับปรุงสนามปรับปรุงหอพักและสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในโรงเรียนและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือเด็กนักเรียนต้องได้เล่นกีฬาเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางอนาคตทางการศึกษาของตัวเองครับ
1: คือถ้าจะให้พูดถึงแบบปัญหาจริงๆเลยกับชมรมกับโรงเรียนนะผลประโยชน์ถ้าพูดตรงๆก็คือเรื่องผลประโยชน์ก็ต้องค้นหาความเป็นจริงกันต่อไปเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นนะครับแฟนคลับเราเนี่ยมีไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันนะเป็นหมื่นเป็นแสนที่อยู่ทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยเนี่ยเขาก็รอคำตอบเราจากนี้จากเสียงเมื่อวานแล้วเนี่ยคนที่ไม่ยอมก็คือประชาชนคือแฟนคลับส่วนเรานิ่งอยู่แล้วคือจริงๆนะผมอยากแค่มันจบไปด้วยว่าแฮปปี้เอนดิ้งก็คือโรงเรียนก็อยู่ฝ่ายสนับสนุนดูแลเด็กส่วนเราก็มีหน้าที่ทำกิจกรรมให้เจริญทำกิจกรรมให้มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างน้อยก็เป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องชาวชาติเชิงเซาอยากเป็นอย่างนั้นว่าแต่เชื่อว่าเหตุการณ์มันคงไม่เป็นแบบนั้นเพราะทุกคนก็ล้วนแต่มีดีกันทั้งนั้นเลยนะครับพอมีดีปุ๊บมันก็ไม่มีใครยอมใคร
0: โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลย์เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยได้เน้นย้ำครับให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาหาทางออกร่วมกันพร้อมยึดประโยชน์ของเด็กๆเป็นสิ่งสำคัญส่วนความเคลื่อนไหวฟุตบอล7สีปีนี้ครับมีทีมร่วมชิงชัยมากถึง750ทีมมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกเกมแรกจะแข่งกันวันที่22ตุลาคมนี้ซึ่งไฮไลท์สำคัญครับอยู่ที่ทีมโรงเรียนฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูลย์ของอาจารย์สกลอยู่ร่วมสายเดียวกับทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยาซึ่งเป็นทีมที่อาจารย์สกลเคยสร้างตำนานรถขนฝันเอาไว้จนโด่งดังไปทั่วประเทศเมื่อปีที่แล้วนะครับ
2: จริงๆถ้าไปฟังเหตุผลของทางโรงเรียนเนี่ยเขาออกแถลงการเขาก็อ้างนะเขาก็บอกว่าจริงๆมันมีประเด็นเรื่องของการที่นำนักเรียนออกนอกโรงเรียนแบบนอกเวลาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่ส่งรายชื่อทีมที่เป็นทีมฝึกสอนให้กับทางโรงเรียนคือทางโรงเรียนเขาก็แจ้งแบบนั้นแต่ว่าเรื่องของตัวเด็กนักเรียนเองยืนยันนะว่าจะมีปัญหากันเรื่องของการเตะฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่ว่านักเรียนก็ยังอยู่ในการดูแลของโรงเรียนเหมือนเดิม
0: นะครับก็เชื่อว่าปัญหานี้เนี่ยน่าจะพูดคุยกันเพื่อหาทางออกจุดที่ลงตัวที่พอใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะเป็นการดีกับทั้งตัวเด็กๆด้วยแล้วก็ทั้งโรงเรียนแล้วก็อาจารย์สกุลด้วยนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีลงแข่งทั้งเรื่องของแบดมินตันแล้วก็เทนนิสนะครับซึ่งหมิวพรประวีเองก็ผ่านเข้ารอบ2ที่เดนมาร์กด้วยนะครับหมิวพรประวีนำทีมนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ที่ประเทศเดนมาร์กครับแบดมินตันเดนมาร์กโอเพนรายการเบอร์โทร750เมื่อคืนที่ผ่านมาครับยังเป็นการแข่งขันในรอบแรกซึ่งไฮไลท์ของไทยเมื่อวานนี้เริ่มที่ประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรประวีช่อชูวงโชว์ฟอร์มสมราคามือวางอันดับ8ของรายการครับเมื่อเอาชนะเดวิกาซีฮักมือ35ของโลกจากอินเดียไปขาดลอย2เกมรวดคะแนน21-13และ21-14ผ่านเข้าไปพบกับริโกะกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบ2
3: See what happens at the toss.
0: ส่วนอีกคู่ครับสุพนิดาเกตทองมือ26ของโลกต้านความแกร่งของปูตีกุสุมาวาดานี่มือ6ของโลกจากอินโดนีเซียไม่ไหวครับแพ้ไป0-2เกมคะแนน16-21และ13-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายโดยรายการนี้ครับนอกจากหมิวพรประวีที่จะลงแข่งรอบ2ในวันนี้แล้วกองเชียร์ไทยครับยังได้ลุ้นจากบาสเดชาพลกับเฟรมสุพิศราความหวังในประเภทคู่ผสมรวมถึงมีพนิชพลธีรรัตน์สกุลครับในประเภทชายเดี่ยวและพีรชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลในประเภทชายคู่ที่จะลงแข่งรอบ2ในวันนี้เช่นกันครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานนักกีฬาไทยครับในอู่ฮั่นโอเพ่นศึกเทนนิสรายการใหญ่ที่ประเทศจีนโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาน้องรวงข้าวลลนาธาราฤดีมือ60ของโลกลงแข่งขันรอบ2พบกับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกจากสหรัฐโดยเกมในเซตแรกครับรลนาทำผลงานเยี่ยมเอาชนะไปได้ก่อนด้วยคะแนน6-2ก่อนจะมาโดนคู่แข่งเอาชนะคืนในอีก2เซตต่อมาด้วยคะแนน1-6ทั้ง2เซต ส่งผลให้ลาลานาครับถูกหยุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบ2แต่ว่ายังได้รับเงินรางวัลปลอบใจ 26,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบ 900,000 บาทครับก็สำหรับแบดเดนมาร์กโอเพ่นนี่ก็ถือว่าเกิดเรื่องน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าเมรัชนกที่เข้าถึงรอบชิงรายการก่อนเนี่ยถอนตัวนะครับขณะที่วิวกุลวุฒิก็พลาดท่าตกรอบแรกไปก็ยังเหลือนักกีฬาอีกหลายคนให้ได้ลุ้นกันนะครับสีสันกีฬาวันนี้ครับไปดูเรื่องของเมรัชนกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเธอบอกว่าเธอโดนด้อยค่าจากคนไทยไปเยอะนะครับแต่ว่ากับคู่แข่งนะครับทั่วโลกเนี่ยเธอถือเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีเลยทีเดียวนะครับสีสันกีฬาวันนี้ไปดูเรื่องราวทัดใจระหว่างเมรัชนกอินทนนท์กับคู่แข่งครับที่เกิดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันที่ประเทศฟินแลนด์ครับควันหลงเกมนัดชิงแบดมินตันอาร์ติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่เมรัชนกอินทนนท์พลาดท่าแพ้ให้กับมิอาบริสเฟลคู่แข่งจากเดนมาร์กไป2เกมรวดซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของบริสเฟลครับเพราะว่านี่เป็นการเอาชนะเมรัชนกอินทนนท์ได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่แพ้มาต่อเนื่องตลอด8ครั้งก่อนหน้านี้โดยหลังจบเกมครับบริสเฟลได้เผยว่าเมรัชนกครับถือเป็นไอดอลในการเล่นแบดมินตันของเธอพร้อมกับโพสต์ข้อความที่เคยส่งหาเมย์เมื่อ14ปีก่อนเพื่อขอเคล็ดลับในการใช้ชีวิตทั้งในและนอกสนามที่ทำให้เมย์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งที่อายุยังน้อยนอกจากนี้ครับความเห็นของเธอยกให้เมรัชนกเป็นนักแบดมินตันที่เก่งที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังเขียนบรรยายเพิ่มเติมว่าการได้เข้าชิงกับเมรัชนกถือเป็นการสานฝันในวัยเด็กให้เป็นจริงที่ได้มาพบกับไอดอลตลอดการของตัวเองซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงไปแล้วนะครับขณะที่เมรัชนกเองได้เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ของมีอาเพื่อร่วมแสดงความยินดีและมีความสุขครับที่ได้เห็นเธอคว้าแชมป์ซึ่งตอนนี้เธอคงไม่ต้องตอบข้อความที่เคยถูกส่งหาเมื่อ14ปีก่อนแล้วเพราะว่าเด็กน้อยคนนั้นได้เติบโตมาเป็นนักแบดมินตันที่แข็งแกร่งในปัจจุบันครับก็ถือว่าเป็นนักแบดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนนะครับอย่างวิลกุลวุฒิเองเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าเธอเองก็วิลเองก็มีพี่เมย์เป็นไอดอลนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมย์ต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาสร้างสถิติยอดเยี่ยมเอาไว้เยอะมากกับการคว้าแชมป์โลกตอนอายุน้อยที่สุดนะครับเป็นแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนและก็ล่าสุดเนี่ยเป็นนักแบดมินตันที่ทำอันดับติดท็อป10ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งหมด614สัปดาห์ด้วยกัน
3: โอ้โหไม่ธรรมดา
4: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็เรียนเต้า

0: ่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคม
1: ทั้งในและต่างประเทศ
0: เราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาว
1: ติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นทางไทย PBS
0: เริ่มตอนแรก15ตุลาคมนี้อย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะ
2: ประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยคนใครกำลังเล่นเกมใครกำลังต่อรองใครกำลังขึ้นสู่อำนาจย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์การเมืองไทยผ่านบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเกมอำนาจเพราะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อาจไม่สำคัญเท่าใครทำให้มันเกิด
3: เสว่าทำไมจอมพลสฤษดิ์ถึงถูกพูดถึงเยอะมากๆในแง่ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
4: นายกรัฐมนตรีถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อที่จะต่อรอง
5: ในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเมืองไทยเนี่ยไม่มีพระเอกไม่มีผู้ร้ายแต่ทุกอย่างเป็นไปตามบริบท
2: พบกับผมวราวิชชิมณีใน The Power Players คนเกมอำนาจทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งเริ่ม16ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และเวอร์ชันอันคัดทุกช่องทางออนไลน์
6: แปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS
7: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
8: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
7: มันทั้งสอง